0: 2นะคะคุยชัดกับหมอกันชาติสุขแรกกับสุดสุดท้ายของเดือนนะคะจะมาพบกับคุณหมอกันนะคะขอบคุณ FPT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของทำไมสมองสั่งให้ติดเหล้าติดบุหรี่นะเราจะไปเจาะลึกกลไกระบบประสาทแล้วก็วิธีตัดวงจรอยากออกไปวันนี้เราพูดคุยนะคะแขกรับเชิญของเราอาจารย์นายแพทย์ทัชชัยสมิตะสิรินะคะท่านอยู่ที่ภาควิชาศิริรวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านพูดถึงเรื่องของเหล้าบุหรี่เข้าไปทำลายระบบประสาทนะคะอ่ะกลับมาในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขากลับมานะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะอาจารย์มีคำถามคุณผู้ฟังถามเข้ามาเกี่ยวกับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเหล้าบุหรี่นะคะก็ถามว่าอาจารย์ครับการอยากเช่นอยากกินกาแฟติดกาแฟถือว่าเป็นการอยากเหมือนการติดเหล้าติดบุหรี่ไหมครับแล้วการติดกาแฟมันมีผลต่อสมองกับระบบประสาทไหมครับอาจารย
1: ์ต้องบอกนี่เขาว่าจริงๆอ่ะมันมีคือกลไกมันคือระบบเดียวกันคือระบบการให้รางวัลของสมองนะทีว่าเราดื่มไอ้พวกคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะมีผลได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามันแน่นอนมันไม่เยอะเท่าเหล้าบุหรี่หรือสารเสพติดอื่นๆครับทีนี้ผลของตัวคาเฟอีนต่อสมองเนี่ยมันก็ทำมันจะไปยับยั้งสารสื่อประสาทที่มันเกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะทำให้เรารู้สึกแบบอู้ตื่นตัวแต่ว่าถามว่าในระยะยาวมีผลไหมก็ต้องบอกว่าถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมเนาะไม่มากเกินไปผมว่าก็ไม่ค่อยมีผลเสียอะไรมากนะแต่ถ้ากินในปริมาณที่เยอะมากๆมันก็อะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าทีนี้ถามว่าปริมาณแค่ไหนที่จะมากไปไม่ดีอันเนี้ยนี่ก็ต้องขึ้นกับแต่ละบุคคลเหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปอันนี้ผมว่าตัวกาแฟเนี่ยไม่ค่อยมีผลเสียอะไรแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกเสพติดซ้ำๆอย่างเช่นนะยกตัวอย่างใกล้ตัวเนาะการหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยบางทีแบบบางคนแบบหยิบมือถือมาไม่รู้จะทำอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับวงจรการให้รางวัลของพวกนี้เหมือนกันนะครับ
0: นั่นแสดงว่าวงจรการให้รางวัลไม่จำเป็นเหล้าเป็นบุหรี่เป็นอะไรจะเป็นเบเกอรี่เป็นขนมนมเนยก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่มันคือมันทำให้เกิดแรงจูงใจในแรงจูงใจในการที่เราจะทำพฤติกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราทำแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้ดีรู้สึกแบบแฮปปี้มันก็จะกระตุ้นให้เราทำซ้ำๆ
0: นะคะแสดงว่ากาแฟก็มีผลแหละแต่ถ้าเปรียบเทียบบุหรี่กับเหล้าแล้วเนี่ยอาจจะมีผลน้อยกว่าถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับไม่ได้มีฤทธิ์ทำให้แบบเสพติดได้ถึงขนาดนี
0: ้นะคะอาจารย์มีคำถามมาประมาณว่าถ้าเราแบบมันมียาไหมจะหักดิบแล้วเนี่ยมียาเลิกบุหรี่มียาเลิกเหล้าไหมอาจารย
1: ์ต้องพูดมีคำว่าเริ่มต้นเนาะเราอยากจะเลิกแบบโดยที่ไม่ต้องใช้ยาก่อนเพราะว่าถ้าเลิกตัวเองได้เนี่ยจะดีที่สุดเนาะซึ่งขอพูดอันนี้ก่อนละกันนะครับเวลาสมมติเราจะเลิกอ่ะแน่นอนมันถ้าหากว่าดื่มมานานๆสูบมานานๆสมองมันมีการปรับสารสื่อประสาทปรับตัวไปแล้วเนาะเพราะงั้นมันก็จะเกิดความอยากที่จะกลับไปดื่มกลับไปเสพทีนี้เนี่ยถ้าว่าสมมติเวลาเรามีความอยากอันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวทางที่เขาแนะนำอยู่แล้วนี้ผมก็เอามาจากแนวทางเวชปฏิบัติในของหน่วยงานในประเทศไทยเหมือนกันนะครับเขาแนะนำเทคนิค 4D เนาะ
0: 4D เหรออาจารย
1: ์ใช่ครับเนาะอันแรกคือดีเลย์นะครับเนาะก็คือถ้าเวลามันมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้มาตลอดเวลาเนาะแต่มันมาเป็นช่วงหมายว่ามันจะพุ่งความอยากจะพุ่งสูงขึ้นช่วงนึงถ้าเราอดทนดีเลย์หรือทวงเวลาไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยสัก15-20 นาทีเนี่ยไอความอยากเนี่ยมันอาจจะลดระดับลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตลอดเวลานะครับอันที่สองคืออาจจะหายใจเข้าลึกๆช้าๆนะครับหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเนาะ deep breath นะครับแล้วดีตัวที่สองนะเพราะว่าเวลาเราหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติเนาะตรงนี้ครับเวลาเราเกิดความรู้สึกอยากสมมติบุหรี่เนาะอยากจะสูบ

0: สายการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเนี่ยมันจะไปลดการผลของการแสดงออกจากระบบประสาทอัตโนมัติเหล่านี้ได
1: ้
0: นะครับอันที่สามก็คือก็แนะนำให้ดื่มน้ำเนาะดื่มน้ำหรือจิบน้ำนะครับ drink water เนาะดีตัวที่สามนะเพราะว่าเวลาสมมติเรามีอะไรอยู่ในปากอะเราก็จะไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรเข้าปากซ้ำเนาะนะครับอันนี้เนาะอีกอย่างนี้คือเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยจะต้องมาดื่มจะต้องสูบเนี่ยอาจจะเบาบางลงได้นะครับแล้วก็ดีตัวสุดท้ายคือเป็นดู something else คือไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วอย่างที่บอกถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆสมมุตินะเราเคยสูบเคยดื่มในบ้านเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เราดื่มให้เราสูบหรือแม้แต่ในขณะนั้นเราเกิดความรู้สึกอยากสูบอยากดื่มขึ้นมาก็แนะนำให้ไปทำอย่างอื่นครับเพื่อบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้เราคิดวนเฉพาะเอ้ยอยากสูบอยากดื่มเนาะอย่างเช่นไปออกกำลังกายหรือทำหา งานเล็กๆหรือทำอะไรอย่างอื่นเพื่อบี่ยงเบนความสนใจอันนี
1: ้
0: ครับ
1: okay.
0: ก็เป็นวิธีลดความอยากในช่วงสั้นๆนี้เนาะ
1: สี่ดีที่อาจารย์พูดถึงนะคุณผู้ฟังก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเอาหน่วงเวลาหน่อยดีเลย์หน่วงเวลาไว้นิดนึงหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์เพื่อผ่อนคลายแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็หากิจกรรมอื่นๆทำเช่นไปปลูกต้นไม้ไปออกกำลังกายหรืออะไรเป็นงี้เป็นต้นอาจารย์แล้วก็มีคนแนะนำประมาณว่าถ้ารู้สึกว่าอยากดูบุหรี่ปุ๊บหาลูกอมมาอมอันนี้มันช่วยได้ไหมหน่วงเวลาไหมตรงเนี้ย
0: ผมคิดว่านะครับอันนี้ก็ช่วยได้เนาะอย่างที่บอกไปแล้วเวลาเรามีอะไรอยู่ในปากแล้วอ่ะเราก
1: ็
0: จะไม่ค่อยอยากจะหาอะไรเข้าปากอีกแล้ว
1: เข้าใจ
0: เพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเพราะว่าโอ้ยเรามีอะไรเรากินอะไรอยู่อ่ะก็ไม่ได้อยากจะเอาเหล้าเอาบุหรี่เข้าไปณขณะนั้นมันก็ช่วยได้ครับผมว่าน
1: ะธรรมชาติมนุษย์ด้วยอาจารย์พอเวลามีอะไรอยู่ในปากปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทำสิ่งนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนจะกินไปดูดไปเคี้ยวไปพร้อมๆกันมันคงไม่ใช่เนาะนะคะ
0: ลำบาก
1: มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอาจารย์คุณหมอครับกรึบวันละเป๊กกินวันละขวดอันนี้มันก็ช่วยให้เจริญอาหารได้นะครับคุณหมอคิดเห็นยังไง
0: อาจจะไม่ค่อยถูกต้องซะทีเดียวนะครับเนาะเพราะว่ามันคือกลไกที่ช่วยให้เจริญอาหารหรือแบบอะไรเงี้ยมันดูมันไม่ได้ชัดเจนนะว่าคือเรามีวิธีอื่นในการที่เราจะเพิ่มความอยากอาหารของเราได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเหล้าพึ่งบุหรี่ครับเหมือนอันเนี้ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเท่าไหร่จ้ะ
1: หรือว่าเพราะว่าเขาเคยชินกับความรู้สึกนั้นๆมันก็เลยคิดเอาว่าเอ้ยวันละเป๊กคนละขวดก็เลยทำให้เจริญอาหารอร่อยขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: อาจจะไปได้เขาอาจจะลดความเครียดความกังวลในณขณะนั้นลดความยับยั้งชั่งใจอะไรก็เลยกินได้ไปหมดอ่ะ
1: คุณผู้ฟัง
0: คร
1: ับ เชิญค่ะอาจารย์เชิญ
0: อ๋อแบบเหมือนมีบางคนชอบพูดตลกๆเหมือนกันว่าแบบเวลาอยู่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นทุกคนหล่อสวยไปหมดนะครับเพราะว่าแบบการยับยั้งชั่งใจมันแย่ลง
1: เอาจริงนะอาจารย์เราเห็นข่าวอาชญากรรมหรือข่าวที่มันติดทางลบทางอะไรเยอะแยะมากมายหนึ่งในสาเหตุมันก็คือการดื่มแล้วขาดความยับยั้งชั่งใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะคะอย่าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะคะพอรู้สึกตัวอีกทีก็บอกว่าเฮ้ยผมทำไปได้ยังไงผมขาดสติผมไม่มีผมไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่เลยครับ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้ส่งข้อความมาแชร์กันค่ะอาจารย์บอกว่าในวันที่คุณพ่อผมเส้นเลือดในสมองแตกอยู่ ICU ที่จุฬาเดือนกว่าไม่ได้สูบบุหรี่มาครึ่งปีทีนี้สติสัมปชัญญะมีไม่ถึง 30% ท่านก็ยังโวยวายจะสูบบุหรี่เลยครับอาจารย์อย่างเงี้ยคือยังไงอาจารย์วิเคราะห์หน่อย
0: อ๋อก็เสพติดครับง่ายๆเลยคือยังรู้สึกเสพติดยังอยากที่จะสูบอยู่เนาะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละครับเนาะเราต้องหาแรงจูงใจให้เลิกให้ได้นะซึ่งอันนี้ก็ป่วยหนักอยู่ ผมว่าเป็นแรงก็เป็นแรงจูง

0: จอันหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วเนาะก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมีแรงจูงใจตอนที่ป่วยหนักแล้วอ่ะนะเราตอนนี้เรายังมีสุขภาพยังพอแข็งแรงพอทำนู่นทำนี้ได้เราหาแรงจูงใจอะไรที่มันไม่ต้องแลกด้วยความ
1: เจ็บป่วย
0: และไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพที่ดีของเรานะครับ
1: แม่อาจารย์ความเป็นจริงนะ 80-90% เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิเขาต้องรอให้ป่วยแบบชนิดที่แบบว่าไม่ไหวแล้วจริงๆถึงจะเลิกคำสั่งหมอถ้าหมอไม่ฟังก็ไม่ทำ 80% เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์ครับทีนี้เมื่อกี้ผมติดไว้คำถามนึงก็คือไอ้พวกแบบไอ้นะการใช้ยาใช่ไหมครับ
1: ใช้ยา
0: อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเราเลิกด้วยตัวเองได้เนี่ยดีที่สุดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าบอกว่าสมมติเราพยายามตั้งใจจะเลิกแล้วจริงๆหรือว่ามันไม่ได้จริงมันก็อาจจะมีตัวช่วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะใช้แบบการรักษาด้วยยาพวกนี้ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าอุ้ยมียาไปซื้อยากินเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายได้ครับถ้าหากว่าเลิกด้วยตัวเองแล้วไม่ได้จริงๆเราตั้งใจที่จะเลิกอยู่นะครับผมว่าให้ปรึกษาแพทย์เนาะมันก็อาจจะมีนิโคตินทดแทนเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่นะครับหรือว่าถ้าหากว่าติดเหล้ามาเป็นเวลานานๆก็จะมีคำแนะนำว่าแบบควรจะเลิกเหล้าอย่างไรเพื่อที่จะลดอาการถอนในคนที่มีอาการถอนรุนแรงนะครับพวกยาเรื่องจริงผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำในแบบในทั่วไปนะเพราะว่าอันนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์จริงๆนะครับ
1: นะคะมันมีอีกวิธีนึงคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าเราไม่ไปหาแบบทางแพทย์แผนจีนเช่นการฝังเข็มหรือการใช้แผ่นแปะนิโคตินอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมอาจารย
0: ์การแพทย์แผนอะไรครับ
1: แผ่นจีนอ่ะแผ่นจีนฝังเข็มอะไรพวกนี
0: ้อันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวไม่มีความรู้ด้านแพทย์แผ่นจีนนะครับอาจจะให้ความเห็นส่วนนี้ได้ไม่มากแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินคำว่าแผ่นแปะอยู
1: ่ใช่แผ่นแปะนิโคตินมีด้วยเหรออาจารย
0: ์ครับคือแต่เรื่องของอย่างที่บอกนิโคตินทดแทนก็มีหลายรูปแบบเนาะมีทั้งรูปแบบเป็นแผ่นแปะมีทั้งเป็นหมากฝรั่งแต่อย่างที่บอกครับมาเจอหมอก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าอาจจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ด้วยวิธีแบบไหนนะคร
1: ับ
0: แต่สำหรับแพทย์แผนจีนเนี่ยผมไม่มีความรู้เพราะงั้นอาจจะให้ความเห็นส่วนนี้ไม่ได้ครับ
1: อาจารย์หนูย้อนกลับไปนิดนึงที่เบรกแรกเราคุยกันอาจารย์บอกว่ามันสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันในเรื่องของการกินเหล้าหรือว่าดูบุหรี่อาจารย์เคยได้ยินแบบเอาเลิกงานตั้งวงกงกันหน่อยอันเนี้ยสิ่งแวดล้อมเดิมๆทำไมเวลาแบบเจอความเครียดสถานที่เดิมๆหรือเพื่อนกลุ่มเดิมๆสมองต้องสั่งละนึกถึงเหล้านึกถึงบุหรี่อัตโนมัติครับอาจารย
0: ์ครับใช่เพราะว่ามันเราไปปลูกความทรงจำอันนั้นกับความรู้สึกพึงพอใจเคลิบเคลิ้มตอนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนาะเวลาเราดื่มเหล้าสูบบุหรี่กับเพื่อนก็แบบก็เฮฮาปาร์ตี้มีความสุขแบบพึงพอใจนะขนาดนั้นมันก็ไปผูกกับสิ่งแวดล้อมกับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นๆนะครับเคยดื่มกับคนนี้เคยดื่มตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอสถานที่เจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยมันก็จะกระตุ้นความทรงจำแล้วก็ไปกระตุ้นความอยากที่จะดื่มอยากที่จะสูบอีกเพราะงั้นผมว่าในช่วงแรกของการเลิกเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราใจแข็งคอไม่หรอกแน่คือไอ้สมองส่วนวงจรการแท่งรางวัลเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดการเสพติดแล้วเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความคิดการตัดสินใจของเรามากกว่าที่เราคิดนะเพราะงั้นอย่าประมาทดีที่สุดนะช่วงแรกถ้าอยากจะเลิกเนี่ยผมว่าต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมหรือหลีกเลี่ยงแบบกลุ่มเพื่อนฝูงหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ดื่มที่เสพอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้หมดทิ้งไปให้หมดนะครับ
1: แม่อาจารย
0: ์ไม่ได้บอกให้ทิ้งเพื่อนนะแต่ว่าแบบบอกเพื่อนไว้ทิ้งอุปกรณ์แต่แบบเพื่อนก็บอกว่าขอช่วงนี้ก่อนขอเล
1: ิ
0: ก
1: นี่ไงกำลังจะถามกำลังจะแชร์แบบว่าเพื่อนมันชวนน่ะเพื่อนมันชวนปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ปฏิเสธเพื่อนไม่เป็น

0: อะไรอย่างเงี้ยฉันขอสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเพื่อนไม่รักอะไรอย่างเงี้ยอืม
1: ก็ต้องเลือกระหว่างเพื่อนกับ
0: สุขภาพ
1: ของตัวเราเนาะเพราะว่าเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่เพื่อนอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องเลือกเอาครับ
0: อืมนะคะอาจารย์ขออีกนิดนึงนะคะอ่ะขอเด็ดๆเลยแล้วกันตัดวงจรความอยากยังไงดีในสมองอ่ะ
1: ครับผมว่าอย่างตัดวงจรความอยากเหรอหมายความว่าถ้าหากว่าสมมุตินะถ้าหากว่ายังไม่เคยดื่มไม่เคยสูบผมแนะนำว่า
0: ไม่ควรลอง
1: ดื่มไม่ควรสูบตั้งแต่แรกหมายความว่าใช่ไม่ควรลองตั้งแต่แรกนะครับการลองแต่แรกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการที่จะทำซ้ำๆแล้วเกิดการเสพติดตามมาได้เพราะฉะนั้นแบบบางคนคิดว่าเอ้ยเราไม่เป็นไรกินนิดๆหน่อยๆสูงนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็เลิกได้จริงๆอย่าประมาทนะครับอย่างที่บอกเนาะมันมีปัจจัยทางพันธุกรรมบางส่วนที่อาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดมาด้วยเพราะงั้นบางคนอาจจะติดง่ายกว่าคนทั่วๆไปมันก็อย่าประมาทเพราะถ้าหากว่ายังไม่เคยหรือไม่เคยสูบก็ไม่แนะนำให้ไปหาดื่มหาสูบนะครับแต่ถ้าเกิดติดไปแล้วก็อย่างที่เราแนะนำกันไปเมื่อกี้พอสมควรนะครับว่าในช่วงสมมุติเกิดความอยากในช่วงสั้นๆก็อาจจะใช้เทคนิค 4D เนาะก็คือทวงเวลาหายใจลึกๆเนาะดื่มน้ำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็จะช่วยในระยะสั้นๆแล้วถ้าเกิดเราฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราทำเป็นนิสัยเนาะแล้วก็มันก็จะค่อยๆลดความอยากเล่าอยากบุหรี่พวกนี้ได้นะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยผมว่าก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกนะถ้าคิดจะเลิกต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเลิกแน่เลิกให้เร็วที่สุดนะครับเนาะอย่ารอว่าเอ้ยขออีกสักเดือนหน้าค่อยลดขอเข้าพรรษาหน้าค่อยลดอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเอาตอนนี้แหละนะตอนนี้เลยนะครับ
0: นะคะ
1: ตั้งเป้าหมายแล้วก็หาแรงจูงใจเนาะหาแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของเราเองหรือคนรอบข้างครอบครัวลูกหลานนะครับเนาะอย่ารอให้จนป่วยหนักเนาะเป็นหลอดเลือดสมองอัมพาตไปครึ่งซีกแล้วค่อยจะมาเลิกหรือเป็นหลอดเลือดหัวใจแล้วมีภาวะทำอะไรก็เหนื่อยงั้นก็ค่อยจะเลิกได้ผมว่าอย่าปล่อยให้ถึงขั้นนั้นเนาะเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ได้ถ้ามันเป็นหนักเนี่ยการฟื้นฟูมันไม่ได้ฟื้นฟูกลับมาง่ายๆนะครับถ้าเราเลิกได้เร็วเท่าไหร่ไอ้การฟื้นฟูความเสียหายที่มันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเพราะมันก็จะฟื้นฟูได้ดีกว่าตอนที่มันเป็นหนักๆนะครับ
0: นี่ไงกำลังจะถามอาจารย์อยู่พอดีว่าสมมุตินะอ่ะเลิกได้ละผู้ชายวัย40ปีเลิกบุหรี่ได้ละเลิกดื่มสมองส่วนที่มันเคยเสียไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมและใช้เวลานานไหมอาจารย
1: ์ผมคิดว่าฟื้นฟูกลับมาได้ครับถ้าหากว่าความเสียหายนั้นไม่มากสมองเรามีการปรับตัวเนาะทำให้ไอ้สองส่วนที่มันอาจจะเคยทำงานลดลงแย่ลงเนี่ยมันกลับมาทำงานได้เกือบอาจจะบางคนอาจจะ 100% หรืออาจจะเกือบ 80-90% เนาะถ้ามันความเสียหายนั้นเกิดขึ้นไม่มากเนาะแต่ถ้าความเสียหายมันเสียหายไปเยอะแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่ามีสมองขาดเลือดไปแล้วอันนั้นน่ะก็อาจจะฟื้นฟูกลับมาอาจจะบางทีอาจจะไม่ถึงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกได้เร็วเท่าไหร่การฟื้นฟูความเสียหายก็จะดีขึ้นเนาะดีกว่าไปเสียหายเยอะๆแล้วรอให้มันฟื้นฟูถึงตอนนั้นเนี่ยฟื้นฟูก็ยากใช้เวลาก็นานนะครับส่วนที่ว่าแบบใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่พูดแนะนำอย่างนี้ละกันเลิกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเลิกเร็วเท่าไหร่ร่างกายเราก็ยิ่งฟื้นฟูได้เร็วเท่านั้นนะครับ
0: มีคุณผู้ฟังแชร์มาอาจารย์บอกว่าผมว่าการดื่มเหล้าเนี่ยนานๆดื่มทีน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่บุหรี่ดูดทุกวันละสองซองเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับอาจารย
1: ์จริงๆถามว่าดื่มนิดๆหน่อยๆสูบนิดๆหน่อย ถามว่ามันมีผลยังไงไหมเนาะจริงต้องผู้หญิงครับคือเวลาแนะนำแล้วก็คือเราไม่รู้นะว่าบางคนนิดนึงของแต่ละคนมันเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะนิดนึงก็อาจจะมีรู้สึกแบบเกิดจากการเสพติดอาจจะอยากดื่มอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่แนะนำมันก็เลิกเถอะเลิกเลยเนาะมันคือเลิกมันไม่เสียหายเนาะแต่ว่าถ้าเราดื่มจนมันติดแล้วเนี่ยหรือสูบจนมันติดแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มหาศาลต่อสุขภาพของเรานะครับ
0: นะคะก็ยังยืนยันเนาะว่าไม่ดื่มไม่สูบเป็นสิ่งที่ดีแต่ใครดื่มแล้วสูบแล้วที่กำลังหาทางออกหาทางเลิกเนี่ยอาจารย์ก็บอกแล้วนะคะเทคนิค 4D นะคะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังขอย้ำเนาะอาจารย์เนาะดีแรกก็คือการหน่วงเวลาดีเลย์หน่อยนะคะหน่วงเวลาไว้นะยืดระยะเวลาไว้นะคะเลยหายใจลึกๆดีเข้าไปนะสูดลมหายใจลึกๆเขาทำซ้ำๆทางปากบ้างทางจมูกบ้างดื่มน้ำอันนี้สำคัญดื่มน้ำแล้วก็หากิจกรรมอื่นๆทำบางคนบอกว่าทำได้บางข้อครับคุณหมอโอเคดื่มน้ำได้อะไรได้สุดท้ายอ่ะมันก็กลับมาดูอยู่ดีครับคุณหมออาจารย์
1: ครับก็อย่างที่บอกถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะเลิกจริงๆเนาะบางทีพวกนี้มันไม่ใช่ว่าใจไม่แข็งพอนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลามันเกิดการเสพติดแล้วเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนสารสื่อประสาทในสมองไปเพราะงั้นบางทีถ้ามันปรับเปลี่ยนไปเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจเลิกแต่ว่าพยายามแล้วด้วยตัวเองแล้วมันเริ่มแน่จริงแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ครับเพื่อที่จะหาหนทางที่จะช่วยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ดีขึ้น
0: นะคะอาจารย์มี
1: ไม่ใช่ให้ดีขึ้นช่วยให้เลิกได
0: ้นะคะคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณชูชาติอาจารย์เขาแชร์มาเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะคุณหมอครับถ้าจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกไม่ยากครับผมมาเลิกมาหมดแล้วทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าเคยสูบวันละเกือบ2ซองผมใช้คตินี้ครับอาจารย์คือมือไม่จับมาใส่ปากนะไฟไม่จุดดูดไม่ได้ครับอาจารย์แต่ถ้าใครทำได้สุดยอดแต่ผมก็ทำมานานแล้วดื่มน้ำอย่างเดียวดื่มน้ำเยอะๆดื่มจนฉี่ใสปิ้งเลยหิวอยากดูบุหรี่ก็ดื่มน้ำเข้าไปนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอาจารย์ใจอย่างเดียวเท่านั้นครับอาจารย์ก็แชร์มา
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนาะแต่ว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้คือบางคนน่ะใจอย่างเดียวมันเพียงพอเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมีหลายปัจจัยที่ทำให้ระดับการเสพติดมันในแต่ละคนอาจจะไม่
0: เ
1: ท่
0: ากัน
1: หรือบางคนใจอย่างเดียวเลิกได้อันนี้ดีมากเลยครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยคือใช้ความตั้งใจอย่างเดียวมันอาจจะไปอะไรมันอาจจะสู้กับระบบการแห้งวันที่มันโดนปรับเปลี่ยนไปจากเหล้าจากบุหรี่ไปแล้วอาจจะสู้ยากเพราะงั้นก็ถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อหาผลทางร่วมกันเนาะอันนี้คือเราช่วยกันนะครับช่วยให้ทุกคนสามารถเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนนะครับ
0: ค่ะแม่อาจารย์บางคนนะเขาก็แบบว่าใจของคนไม่เหมือนกันอะใจบางคนก็อ่อนยวบย่าบางคนก็ใจแข็งดังหินเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะจะมีวิธีการเลิกหรือใจเด็ดใจอย่างมันต่างกันอ่ะกูฟังขออนุญาตใครจะเลิกบุหรี่สายด่วน1600นะฟรีทุกเครือข่ายเลิกเหล้า1413นะจ๊ะอาจารย์เวลาหมดเลยโอกาสหน้าเราคุยกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์ทัชชัยสมิตะสิริจากภาควิชาศิริวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านมาให้ความรู้ได้น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดค่ะทั้งอาจารย์หมอทัชชัยแล้วก็ต่อน้อยเราลาไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย
1: ์
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio

0: 061
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468 9899

0: 7:37:57 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ เป็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้เป็นวันพระนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: สุขสิ้นเดือนไม่ต้องรอวันจันทร์วันนี้เงินก็ออกกันแล้ว
0: ครับ
1: วางแผนการใช้เงินให้ดีให้ถูกต้องเนาะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองเหลือเกินนะฮะแป๊บๆก็สุขอีกแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เดือนสิงหาเดือนวันแม่ก็จะ นะเดินทางจากชีวิตพวกเราไปรอปีหน้ากันอีก
0: ครับ
1: เลือกเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์วันนี
0: ้
1: ชื่อคุณแม่ชื่อแม่นะก็คุณเมียสองลูกสี่ก็ปรารถนาอยากรับฟังมาหลายเพลาแล้วก็จัดให
0: ้
1: ครับ
0: ก็
1: เป็นไง
0: ได้เข้าไปเมื่อวานถ้าใครดูวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียก็มีความสุขนะฮะ
1: เป็นเกมแห่งความสุขคร
0: ับ
1: ผมช่วงนี้นะครับสุภาพสตรีของคนไทยเราหาความสุขให้คนไทยได้ทุกวันเนาะ
0: เกาหลีใต้เนี่ยสร้างทีมใหม่ขึ้นมาแล้วก็เล่นได้อย่างดีทีเดียวแต่ก็ต้องชื่นชอชื่นชมนะครับสปิริตของไทยที่เล่นคือโค้ชออสบอกว่าเล่นให้แบบตายคาสนามไปเลยเอาสปิริตเต็มที่เลยแล้วก็ชนะ3เซตรวดนะครับเป็นการตัดไม้ข่มนามในเบื้องต้นนะฮะ25-20 25-18แล้วก็25-21ในรอบรองชนะเลิศเกมการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่29นะครับ29เนี่ยผมไปดูแล้วเนี่ยเวลานะครับ 16:15
1: 29ซึ่งตรงกับวันเสาร์
0: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี
0: ้
1: เวลาดีด้วย
0: 16:15 ตามเวลาประเทศไทยนะครับ
1: ลุ้นกับญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นเจอกับไทยญี่ปุ่นชนะไทเปไปได้แบบสบายเลยนะครับ 3-0 เช่นกัน25-14 25-21 แล้วก็25-13วันนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในสายบนนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่อินโดนีเซียพบกับอิหร่านแล้วก็จีนพบกับเวียดนามถ้าไม่มีปัญหาอย่างใดจีนเข้าไปแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะไปเจอกับอินโดนีเซียหรืออิหร่านเนี่ยอันนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าดูอันดับตอนรอบแรกที่ผ่านมาอินโดนีเซียเหนือกว่าอิหร่านแต่ว่าการเล่นฟอร์มการเล่นของ2นักตบลูกยางสาวทั้ง2ชาตินี้คู่ขี้สูสีกัน
1: ครับ
0: แพ้ชนะกันได้ก็ลุ้นกัน
1: อิหร่านผู้หญิงเขาไม่เยอะในการที่มาเล่นกีฬาครับ
0: อินโดนีเซียคืออิสลามกับอิสลามเจอกันนะครับแล้วก็เล่นแบบว่าสนุกกับคู่นี้เพราะมันคู่ขี้สูสีกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจุดหมายของเราคือการเป็นแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: นี่คือจุดหมายสำคัญนะตกรอบรองไม่ต้องการรองแชมป์ไม่ต้องการต้องการแชมป์สมัยที่4นะครับในการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเกมเลย
1: ชิงแชมป์โลกนี้เราได้ไปอยู่แล้ว
0: ชิงแชมป์โลกได้ไปอยู่แล้วแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมเคยไล่ให้ฟังว่าพอดูอันดับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยชิงแชมป์โลกแล้วก็แรงกิ้งที่จะตามมาในการวัดเนี่ยอีก2ขยักเนี่ยโอกาสค่อนข้างจะไม่เยอะ
1: ในการไปโอลิมปิก
0: ในการไปโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเยอะที่สุดคืออันนี้แหละฮะ
1: เป้าหมายที่เราจะได้ไปเส้นทางนี้เท่านั้นเอาล่ะครับลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้ต้องส่งใจไปพร้อมฝากใจไปแข่งขอร้องเพลงอัศนีซะหน่อย4:00 PM
0: ใช่ครับ
1: วันพรุ่งนี้เวลาดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: สำหรับกับข้าวเตรียมให้พร้
0: อม
1: เพราะว่าน่าจะยืดเยื้อนะฮะถึง5เซต
0: ใช
1: ่5เซตก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเสร็จก็ประมาณทุ่มหนึ่งเลย
0: ผมอยากให้จบแค่3เซตคือไทยชนะ 3-0
1: โอเคตามนั้นครับ แต่ช่วงหลังเจอกันนะเราต้องยอมเราต้องยอมญี่ปุ่นชุดนี้จริง
0: ๆใช่
1: ชุดเนี้ยที่เราเคยตบคกระจายมา
0: ใช่
1: ได้ผ่านไป4ปีเขาตบเราเขาตบเรากระจุย
0: ตอนนี้เนี่ยมีตัวเด่นๆขึ้นมาเยอะมากนะโดยเฉพาะที่แฟนวอลเลย์บอลชื่นชอบอ่ะคนสูงสูงชื่อติดอยู่ที่ปากนะ
1: ครับ
0: น่ารักมากคนเนี้ยแล้วก็ดูแล้วมีความสุขเลยอ่ะ
1: มีออร่าม
0: ีออร่ามากๆนะฮะรู้สึกจะเป็นเบอร์5มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: วันเสาร์นะฮะดูตามที่คุณสุเทพชี้แนะกันนะสาวญี่ปุ่นคนนี
0: ้ครับ
1: ขอให้วันนั้นท้องร่วง นี่ไม่ได้แช่งนะ เกิดอยากกินอะไรมากเกินไป
0: โยชิโนะซาโตะ
1: โยชิโนะซาโตะ
0: อายุ24ปีเบอร์5คนนี้โอ้โหเป็นแบบไวรัลมากๆนะฮะก็ลุ้นกันแต่ภายใต้การคุมทีมของฟาฮัสอับบาสนะครับตุรกีนะ
1: ครับผม
0: ตุรกีคุมทีมนะ
1: ครับของเราก็มีเสียงออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วนะ
0: ว่า
1: หลังจากที่ช่วงหลังไม่ค่อยสู้ดีกับเกมใหญ่ๆไงโค้ชต่างประเทศไม่จัดกันมาบ้างหรือ
0: ของเราเนี่ยเราใช้เทคนิคอย่างนี
1: ้ครับ
0: โค้ชไทยแต่ว่าภรรยาต่างประเทศแล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติจีนชุดเหรียญทองโอลิมปิกนะเพชรคุณเนี่ย
1: อันนี้เรียนให้ทราบไม่ต้องเปลืองเงินเยอะด้วย
0: ใช่
1: ไม่ต้องเสียภาพลักษณ์ประเทศ
0: เพราะฉะนั้น
1: โค้ชต่างชาตินะฮะ
0: แล้วจะเห็นได้ว่ามือเซตของเราเนี่ยดีทุกยุคทุกสมัย
1: ด
0: ี
1: ทุกคน
0: ตอนนี้ก็ดีมากเพราะว่าเมียของโค้ชออสเนี่ยเป็นมือเซตฮะ
1: ตั้งแต่ปริมมาเลยนะ
0: ใช่
1: นี
0: ่ปริมแล้วก็ซาร่า
1: ซาร่า
0: แล้วก็มาคุณอะไร
1: ชมพู่
0: คุณเกิดปาดเนี่ย
1: ชมพู่เนี่ยนะเรามีน้องคนใหม่อีกนะ
0: ลู
1: กนิกอะไรเนี่ย
0: อ
1: ะไรกันมาเลยเพราะว่าเรามีมือเซตที่ดีเป็นคอยค
0: ุ
1: ณคนคอยสอนส
0: ั่งแล้วตอนนี้เนี่ยเขาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าชนะอีก2ครั้งเถอะค่ะ
1: ครับ
0: นะครับชนะญี่ปุ่นแล้วก็ชนะจีนแค่นั้นเองจบนะฮะไม่มีอะไรมาก
1: ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะถ้าสาววอลเลย์บอลเราได้ไปโอลิมปิก
0: ใช
1: ่ไม่มีเป็นไม่ต้องห่วงครับ
0: แล้วเวลาเราพูดถึงวอลเลย์บอลเนี่ยทุกคนพูดถึงวอลเลย์บอลเนี่ยทุกคนจะมีรอยยิ้มเปื้อนหน้า
1: ใช่
0: ไม่เหมือนกีฬาบางประเภทนะที่พอพูดที่พูดอะไรวันนี้เมื่อไหร่
1: เป็นที่ยอดนิยมก็จริงแต่มันทำท่าทำทางเหมือนไม่เอาจริงเนาะมันแปลกมากเลยทั้งที่เอาจริงได้นะมันติดขัดกันยังไงก็ไม่ทราบ
0: ตัดไปที่กอล์ฟนะ
1: ครับ
0: กอล์ฟรายการนี้เป็นรายการที่ไม่นานปีมากประมาณครั้งที่3ครั้งที่4นะฮะ
1: แต่เงินรางวัลสูงฮะ
0: แต่เงินรางวัลสูง
1: 4ล้านครับ
0: 4ล้าน4แสน US ดอลลาร์นะครับพา72ระยะ 6,533 หลานะครับ
1: แข่งที่ Massachusetts อเมริกา
0: อเมริกานะครับMassachusetts เนี่ยถ้านึกถึงนอกจากเป็นรับหนึ่งแล้วก็ต้องอันนี้นะฮะ
1: เพลงของ BG
0: ใช่ไหม FM นะครับ FM ไม่ใช่ FM 99นะ FM Championship ดีที่สุดของไทยอยู่อันดับ5ร่วมนะครับนั่นก็คืออภิชยายุบล
1: โอ้นี่ตัวแทนทีมชาติไทยไปเอเชียนเกมนะฮะ
0: ครับ
1: ที่จะแข่งที่นาโกย่าเดือนหน้าเนี่ย
0: 4อันเดอร์พา68ฮะ
1: เยี่ยม
0: ผู้นำเป็นคิมเซฮยองนะครับจากเกาหลีใต้8อันเดอร์64นะครับอันดับ2เนี่ยเป็นมิยูยามาชิตะของญี่ปุ่น
1: โอ้โหนี่เก่งต่อเนื่องเลยนะ
0: แล้วก็เอมิลี่คริสเทนเปเดเซนนะฮะจากเดนมาร์กทั้ง2ทำได้เท่ากัน7อันเดอร์นะครับแล้วก็อันดับ4ร่วมก็คือไม่ใช่อันดับ4ร่วมอันดับ

0: 4เดียวเลยโซมิลีของเกาหลีใต้6อันเดอร์ส่วน5ร่วมเนี่ยมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นลอตตี้วอร์ดไม่ว่าจะเป็นอภิชยายุบลไม่ว่าจะเป็นฮโยจูคิ
1: ม
0: ลอรินคอฟลินนะครับเฮรันยูอลิสันคูปุสนะครับกาบี้โลเปสแล้วก็เจนนี่บีนะครับเหล่านี้เนี่ยที่เอ่ยมาเนี่ย4อันเดอร์ทั้งสิ้นนะครับส่วนโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆอันดับ24ร่วมนะครับแพตตี้ประพังกรทธนกิจ1อันเดอร์71นะครับ
1: ครับ
0: เอจิโน่แข่งไหมรายการนี
1: ้แข่งครับ
0: ในนี้คอด้าอยู่อันดับ39ร่วมนะฮะอีเวนพา72ในนี้คอด้าเอจิโน่ไปอยู่ไหนฮะ
1: ครับก็อยู่คนเดียวกับบอร์ดอ่ะ
0: แล้วก็เช่นเดียวกันเนลิคอด้าอยู่อันดับ39ร่วมใช่ไหม
1: ครับ
0: อภิชยาไม่ใช่อภิชยา
1: อัธยา
0: อัธยาทิติกุลก็ไม่น้อยหน้าฮะอยู่39ร่วมเช่นกันฮะ
1: โอ้มือ1มือ2
0: อีเวนพา
1: แต้มเท่ากันวันแรกนะฮะ
0: อีเวนพา72
1: ครับไม่มีได้ไม่มีเสียสแควร์
0: แล้วก็มีคุณสุวิชยาวินิจฉัยธรรม1โอเวอร์73เช่นเดียวกับชนตีมนาแสน1โอเวอร์73นะฮะมีไทยอีกไหม
1: มีอีกหลายคนฮะ
0: ปาจารีนันลึกการ 1โอเวอร์73อันดับ60ร่วม
1: กลุ่มนี้เรา3คนเลยนะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นอันดับ77ร่วมนะฮะมีคนชื่อนี้ฮะโซยจี
1: โซย
0: เ
1: นี่ย
0: เ
1: ป็นอเมเจอร
0: ์
1: เรียนอยู่ที่อเมริกาได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษ
0: เจียมานุคุณกิจเจียมนุกูลกิจ
1: เจียมนุกูลกิจ
0: เ
1: จียมนุกูลกิจนะฮะ
0: ประมาณ
1: ชื่อนี่อินโซน
0: อ
1: ินที่เป็นพระอินนะ
0: ฮะ
1: โซคือเมืองหลวงของเกาหลี
0: อ่ะ
1: ชื่อแปลกมาก
0: แต่นี่เป็นโซ
1: อีก็คือ
0: โซอี
1: ชื่อเล่นชื่อเล่น
0: อ๋อชื่อเล่นโซอีเจียมนุกิจนะคร
1: ับ
0: สองโอเวอร
1: ์อุ้ยเก่งนะ
0: อยู่อันดับ77ร่วมนะครับ
1: มีสิทธิ์ผ่านตัวนะ
0: แต่ว่าที่จะมองหน่อยก็อาจจะเป็นแอริยาจุฑานุการ อยู่อันดับ97นะฮะ3โอเวอร์
1: ครับยังมีโอกาสยังมีเวลาวันนี้ครับ
0: ฮะ
1: นะฮะผมแน่ใจว่านะเขาจะน่าจะตัดประมาณ2โอเวอร
0: ์แล้วก็122ร่วมนะครับพรณรงค์เพชรล้ำ
1: ครับ
0: 5โอเวอร
1: ์
0: อ๋อมีโมริยาจุฑานุการอีก
1: ครับ
0: 137ร่วม7โอเวอร
1: ์เนี่ยทั้งหมดนะ
0: ฮะ
1: 8โปร
0: ของเรา
1: อเมเจอร์
0: ใช่ครับก็พี่แป๊บบอกดีใช่ไหมโมเมนตัมดีใช่ไหมสำหรับอภิชยายุบล
1: ดีมาก
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวมันสลับกันพวกออกเช้าจะไปออกบ่ายจะเจอปัญหากันล
0: ม
1: พวกออกบ่ายที่คะแนนอาจจะไม่ค่อยสู้ดีอย่างอัธยาพวกเนริคอด้านี
0: ่ออ
1: กบ่ายที่โน่นนะเพราะว่าสี่ทุ่มบ้านเราใช่ไหมวันนี้ก็จะออกเช้
0: า
1: ลมมันจะสงบเรื่องลมนี่สำคัญที่อเมริกาต้นไม้ใหญ่ๆไม่เคยมีไงไม่มีอะไรบังทางลมไว้เลยไปเรื่องอื่นๆนี่โอ้โหใครเป็นแฟนของลิเวอร์พูลก็กระดี้กระดาดีใจได้เลยแต่ว่าใช้เงินเยอะมากขนาดนี้เชียวเหรอ120ล้านปอนด์นะคุณลุงเทพ
0: งานอะไรอ่ะ
1: ในการที่เกี่ยวแบรซิลีบาโคราปีกทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมงมาได้ครับ
0: อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะ
1: นี่ฮะตอนนี้สกายสปอร์ตยืนยันว่าตกลงค่าตัวกันได้ที่120ล้านทางโน้นโกงแค่ไหนทางนี้ก็ไหลาตามไปด้วยฮะ อยากได้ปีกครับเขาเป็นแชมป์ลีกเองแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมป์ลีกนะปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็เขาเป็นทีมที่ไม่ใช่ไม่มีเงินนะฮะแต่ถ้าได้ราคานี้ก็น่าจะขายครับเพราะเป็นธุรกิจนะฮะ
0: เขาเชื่อว่าน่าจะได้นะครับเขาเชื่อว่าน่าจะได้เพราะว่า
1: 120ล้านดู
0: เป็นนักเตะเป็นนักเตะถ้าใครดูฟุตบอลโลกนะเบนดิบาโคล่าคือนักเตะหมายเลข12ของทีมชาติฝรั่งเศสเขาเป็นตัวสำรองในทีมชาติฝรั่งเศสแล้วเวลาอยู่ในปารีสแซงต์แชร์แมงเนื่องจากปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะทีมชาติเยอะมากแล้วก็เก่งๆเยอะมากทีมชาติฝรั่งเศสอยู่เยอะมากเบนดิบาโคล่าก็เป็นตัวสำรอง
1: สำรองเช่นกัน
0: ดังนั้นถ้าอยู่ไปเนี่ยอยู่ไปก็สำรองแล้วแต่ที่ชัดเจนคือหรือเอลิเก้บอกว่าไปเถอะอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องกังวล
1: ไปพังงาด
0: ไปพังงานที่อื่นได
1: ้ขอทำเงินหน่อยนะถ้าใครบ้าซื้อเราก็ขายได
0: ้แล้วก็กลุ่มกาต้าอินเวสเมนต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยช่วงหลังเขาขายนักเตะไปเยอะนะซื้อมาแพงก็ขายเยอะแล้วเขาเชื่อรูเอริเก้อย่างยิ่งเพราะรูเอริเก้เนี่ยเขาดูเรื่องสปิริตทีม
1: เป็นบริหารจัดการทีมบุคคลได้
0: ตอนเขาเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่เขาบอกชัดเจนคือพวกเนมาพวกเอ็มบัปเป
1: ้
0: พวกเมสซี่นะฮะไปก่อนฮะคุณไปก่อนฮะทำให้สปิริตของทีมไม่ดีฮะเพราะว่า3คนอยู่ก็ไม่ได้ให้ทีมดีขึ้นนะ

0: แต่ตอนนี้ไปยิงเถิดเทิงอยู่กับมันนิด
1: ใช่แต่พอหรุยเอริเก้เข้ามาแล้วเขาสร้างทีมเนี่ยเขาสร้างทีมอย่างเป็นระบ
0: บ
1: แล้วก็แชมป์ในประเทศไม่ต้องพูดถึงแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันนะครับ
0: แล้วก็แอตันวิลล่านะครับหลังจากที่เป็นบวยนะของลีกวานิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติเซเนกัลของเชลซีมาร่วมทีมเรียบร้อย65ล้านปอนด
1: ์
0: นิวคาสเซิลก็ประกาศยืนยันว่านิโก้กอนซาเลสกองกลางทีมชาติสเปนของแมนซีมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค
0: ่าตัวตกลงล่าสุดก็คือ52ล้านปอนด์เป็นรายที่7นะของนิวคาสเซิลในการสร้างทีมใหม่ตัวดีๆตัวแพงๆขายออกมาแล้วไงสร้างทีมใหม่กันแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ในเกมแรกค่อนข้างดีด้วยฮะเสมอกับลิเวอร์พูลครับ
1: ต่อไปเป็นการประกาศผลการจับสลากนะครับ
0: เอาผลก่อนไหมฮะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: เอาผลก่อนไหมฮะ
1: ผลอะไร
0: ผลของเชลซีอะไรประมาณนี้คาราบาวคาราบาว
1: อ๋อคาราบาว
0: เพราะว่าถ้าเชลซีผ่านออกมามันก็จะเป็นคู่ใหญ่อีกหนึ่งคู
1: ่
0: หลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกสเปอร์ลิเวอร์พูลแมนยูไบรตันนี่บ่นกันก็หึมเลยนะฮะ มันจับอย่างนี้มันผีจับยัดอ่ะทีมอื่นๆได้ก็เจอหมูทั้งนั้นแหละครับทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
1: คือพอเข้าไปดูในหน้าเซสชั่นกีฬาเนี่ยทุกฉบับนะครับที่ออกมาเนี่ยไม่มีใครเขาใส่ใจEFL Cupเลยนะนั่นแสดงว่าเชลซีต้องชนะแน่นอนเดี๋ยวผมให้ดูดิก็ชนะตามปกตินะฮะเชลซีชนะลูตันทาวไป2ประตูต่อ0
0: ก็เชลซีไปเจอใครรู้ป่ะเจอลีดยูไนเต็ด
1: ลำบากเลยนะไม่ธรรมดานะลีดยูไนเต็ดนี่โชว์ฟอร์มดีมากนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งฟูลแลมนะครับทีมจากกรุงลอนดอนด้วยกันเอาชนะวิมเบิลดันไป3ประตูต่อ0นะครับ
0: 3-0เลย
1: 3-0นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฟุตบอลลาลิก้าของสเปน2คู่นะครับเซลตาวิโก้ขาบ้านนะแพ้แต่โอซาซูน่าไป1ประตูต่อ2บาร์เซโลนาก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เรอัลมาดริดชนะไปแล้วบาร์เซโลนาก็เอาชนะแอตเลติกบิลบาโอไปได้2ประตูต่อ0ตอนนี้สตาร์ท2เกมของ2ยอดทีมจากสเปนนะครับคือบาร์เซโลนาแชมป์เก่าแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยเก็บชัยชนะได้ทั้งคู
0: ่
1: มาวัดกันนะครับบาร์เซโลนาฮันซี่ฟลิกนะครับเยอรมันแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับโจเซ่มูรินโญ่นะครับกลับมาคุมทีมในคำรบที่2จากโปรตุเกสจะทำได้ดีขนาดไหน
0: แต่ได้ตัวผู้เล่นไปเสริมเนี่ยดีๆทั้งนั้น
1: ใช่คือทีมระดับโลกกับทีมชาติสเปน
0: อ่
1: ะสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะผลการจับสลากของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบลีกเฟสคอนเซปต์ก็คือทีมจากสโมสรจากประเทศเดียวกันไม่เจอกันแล้วก็ในแต่ละโถมีอยู่4โถในแต่ละโถเนี่ยจะต้องเจอกับเพื่อนร่วมโถ2ทีมนะครับ2ทีมก็ปรากฏออกมาเส้นทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเหมือนแบบว่ามันจะมีอะไรที่สดใสซาบซ่าไปกว่านี้แบบคือแบบรูปปากได้เลยอ่ะ คิดถึงรอบชิงชนะเลิศคิดถึงแชมป์ได้เลย
0: งั้นลืมเรื่องแมนยูเจอไบรตันของลีกคัพไปก่อน
1: นี่คือคู่ต่อกรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
0: ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นดังต่อไปนี้นะครับทั้งหมด8นัดเล่นในบ้านพบกับบาเยิร์นมิวนิกฮะ
0: โอ้ว้า
1: บาเยิร์นมิวนิกก็แชมป์6สมัยเท่านั้นไม่มีปัญหาน
0: ี่เหรอนี่เหรอ
1: ฮะแล้วก็ไปเยือนนะไปเยือนอเดนโกมาดริดฮะ
0: ไอ้เจ้านี่ของแถลงด้วยนะ
1: ทีมเถื่อนอย่างนิโก้ซิโมเน่คุมทีม
0: ครับ
1: แล้วก็เล่นในบ้านพบกับโรม่าฮะ
0: โอ้นี่ต้อนรับน้องใหม่แล้วเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอน
0: ไอ้เจ้านี่ก็ทีมเก่งของโปรตุเกส
1: แล้วก็เล่นในบ้านพบกับอาเบลไลซิก
0: โอ้โห
1: เยอรมัน
0: ไลซิก
1: ไปเยือนบิยาเรียลของสเปนนะครับแล้วก็เล่นในบ้านพบกับซาบา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งนัดสุดท้ายก็คือไปเยือนโคโม่ทีมของเชสโฟเบกัสจากอิตาลีนะครับ
0: รู้สึกจะสบายอยู่3เกมที่เหลือหนักทั้งนั้นเป็นบททดสอบอย่างยิ่งใหญ
1: ่ไปที่อาร์เซนอลบ้าง
0: ครับ
1: อาร์เซนอลเป็นยังไงอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดฮะ
0: เรอัลมาดริดเลยยินดีได้เล่นในบ้านนะ
1: ยินดีด้วย
0: วัดกันไปเลย
1: แล้วก็ไปเยือนนะไปเยือนทีมอ่อนๆอย่างบาเยิร์นมิวนิกฮะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็
0: นี่คือรูปแบบใหม่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ใช่ลีกเฟสไง
0: ลีกเฟส
1: เหมือนเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละแต่เมื่อคืนจับสลากตอน5ทุ่
0: ม
1: แล้วก็เล่นในบ้านพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะไปเยือนเรอัลเบติสแล้วก็เล่นในบ้านพบกับลิลไปเยือนนาโปลีเล่นในบ้านพบกับซาบาแล้วก็ไปเยือนสลาเวียปรากนะครับ มาดูที่ลิเวอร์พูลบ้างลิเวอร์พูล8นัดของลิเวอร์พูลเล่นในบ้านพบกับแอตเลติโกมาดริด
0: ทีมนี้นะแมนยูก็เจอลิเวอร์พูลก็เจ
1: อไปเยือน อินเตอร์มิลาน
0: ครับ
1: เล่นในบ้านพบกับ FC ปอร์โตไปเยือนคลับบรูซของเบลเยียมเล่นในบ้านพบกับบียาร่าจากสเปนไปเยือนเฟเนบาเช่ของตุรกีนะครับเล่นในบ้านพบกับบลองนะครับแล้วก็ไปเยือน LASK นะครับนี่คือลิเวอร์พูลนะฮะแมนซีบ้างแมนซีทีมทุ่มทุนเพื่อความสำเร็จเล่นในบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ว้าว
1: อันหนักเลยนะฮะไปเยือนไปเยือนทีมอ่อนมากๆฮะไปเยือนทีมบาร์เซโลนา
0: โอ้ว้าวโอ้พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่ละทีมไปเจอทีมนี่นั่นน่ะ
1: แล้วก็เล่นในบ้านพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนของโปรตุเกสไปเยือน FC ปอร์โตของโปรตุเกสอย่างเงี้ย
0: โอ
1: ้โหแล้วก็เล่นในบ้านพบกับนาโปลีไปเยือนอาเบลไลซิกเล่นในบ้านพบกับ AK เอเธนแล้วก็ไปเยือนลองนะฮะแล้วก็ทีมสุดท้ายนะที่เข้ามาเพราะมีสเปน5ทีมใช่ไหมแล้วก็อังกฤษ5ทีมใช่ไหมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้แอสตันวิลล่าเจอออ่อนๆมากๆเลย
0: ครับ
1: นะครับเล่นในบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ว้าย
1: ไปเยือนบาร์เซโลนาฮะ
0: ก็สรุปว่าเจอกันพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เล่นในบ้านพบกับบอรุสซีดอร์ทมุนด์ไปเยือนคลับบรูสนะครับเล่นในบ้านพบกับเฟเนฟาเช่ไปเยือนกาลาตาสไลฮะโอ้โหเจอตุรกีควบเลยแล้วก็เล่นในบ้านพบกับไวกิ้งนะครับแล้วก็ไปเยือนสลาเวียปรากฮะโอ้โหผลการจับสลากออกมาพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็อาจจะมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอหมูสุดนะฮะ ในขณะที่แอสตันวิลล่าเนี่ยหน้ามืดสุดนะฮะสื่อส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแมนซีแอสตันวิลล่าเจอศึกหนักพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ครับครับ
1: พลาดประมาณลักษณะนั้นนะฮะก็จะบอกว่าในขณะที่แมนยูเนี่ยเส้นทางไม่หนักมากเขาตีความว่างั้นนะพอตีความ
0: ไม่หนักมากคือหนักครับกราบ
1: ก็นั่นก็คือเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จับฉลากตามเวลาประเทศไทยเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ5ทุ่มตรงนะครับมาสรุปให้ฟังกันนะครับก็ต้องดูว่าปารีสแซงต์แชร์กจะเป็นแชมป์3สมัยได้หรือไม่นะเพราะก็เป็นแชมป์2สมัยติดต่อกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับอื่นๆถ้าวงการฟุตบอลบ้านเราก็มีการจับสลากกันเรียบร้อยเรื่องชุด17ปีไง
1: ครับ
0: ของเราก็ได้อยู่ร่วมกลุ่มกับอิรักฮ่องกงไต้หวันแล้วก็มาดีฟ
1: ก็ไม่น่ามีปัญหาน
0: ี่เป็นการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งจะแข่ง 8-20 พฤศจิกาเราจะเป็นเจ้าภาพในกลุ่ม B กลุ่มนี้นะฮะที่หนักๆก็คงจะมีแค่อิรักนะ
1: ฮะ
0: เด็ก17ปีอิรักนี่กว่าจะฝ่าทะเลทรายไปแจ้งเกิดก็หน้าตาดูแก่ๆหน่อย
1: คือพี่แป๊ะจะดูว่าหนวดเคราขึ้นเลยใช่ไหม
0: ครับฮ่องกงไต้หวันมาดีฟไม่ใช่คู่ต่อก่อนจะนั้น1หรือ2ในกลุ่มนี้เราน่าจะผ่านเข้าไปรอบคัดเลือกจะมี7กลุ่มฮะคัดแชมป์กลุ่มทีมเดียวเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกในเดือนพฤษภาคมปีหน้าแล้วก็มี9ทีมยืนรออยู่แล้วมีอุซเบกิสถานออสเตรเลียซาอุทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับทีมเดียวนะที่2ไม่ได้เข้านะต้องชนะเล่นในบ้านนะครับให้กำลังใจกัน 8-20 พฤศจิกายนครับผม
1: มีก่อนที่จะเบรกนะครับมีข่าวล่าสุดมาเชลซีตกลงค่าตัวที่จะซื้อเอเมริโนมาร์ติเนสอ่ะผู้สาประตูทีมชาติเจนีน่าที่อยู่กับแอสตันวิลล่าค่าตัวแบบย่ำยาวมากนะฮะ 7.5 ล้านปอนด
0: ์โอ้รีบไปเลยใช่ไหม
1: เขาบอกว่าประตูทีมชาติอาร์เจนีน่าบอกว่าเล่นอยู่กับแอสตันวิลล่าไม่ค่อยท้าทายแล้วตอนนี้เนี่ย
0: เชลซีดีกว่า
1: ก็ไปเชลซีนะครับเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ฟอร์มของโรเบิร์ตซานเชสไม่ค่อยจะดูดีทำให้เชลซีต้องการหาผู้สาประตูคนใหม่มาก็เลยได้เอเมริโนมาร์ติเนสมือหนึ่งทีมชาติอาร์เจนตินา
0: เกมชนะฟูลแลม 3-2 อ่ะมันดูแล้วแบบประตูเสียไป2อ
1: ่
0: ะเลยต้องเปลี่ยน
1: ดูเป็นความผิดพลาดนะครับและเรื่องเดี๋ยวว่าในชั่วโมงที่2นะครับพักกันครู่เดียวครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคทางนี้สทนช.ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่บริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีโดยพบว่าจะต้องเฝ้าระวังในช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง2กันยายนทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดคมนาคมเตรียมเปิดบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางAirport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบิน Lucky Air เส้นทางตรงคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่8กันยายนปี2569นี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินนับเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ขณะเดียวกันท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับไปรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงคว้าตัวบรัดเลย์บาโกล่าเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคว้าตัวบรัดเลย์บาโกล่าแนวรุกวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์กแมงโดยค่าตัวเริ่มต้นที่ตัวเลข100ล้านปอนด์และรวมแอดออนแล้วอาจสูงได้ถึง120ล้านปอนด์นั่นเดวิดออนสตีนอีกหนึ่งนักข่าวชื่อดังรายงานว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับดีลของบรัดเลย์บาโกล่าได้ด้วยค่าตัว120ล้านปอนด์ซึ่งแปชเชจะได้รับเงินการันตีมากกว่า100ล้านปอนด์ตอนนี้เหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งหากจัดการเรียบร้อยดีลนี้ก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งนี้บรัดเลย์บาโกล่าลงสนามให้กับแปชเชไปทั้งหมด49เกมรวมทุกรายการและประจำการตรงริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นส่วนใหญ่ทำผลงาน13ประตูกับ7แอสซิสต์ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยล่าสุดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในศึกอาเซียนครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษได้เปิดเผยถึงแผนงานขั้นต่อไปทันทีโดยเตรียมเรียกทีมงานสตาร์โค้ชเข้าร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อสรุปและประเมินผลงานอย่างละเอียดส่วนเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้คือการเตรียมความพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ซึ่งจะแข่งขันเป็นครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่24กันยายนนี้โด ดยฮัสซันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในทัวร์นาเมนต์หน้าทีมชาติไทยจะสามารถจัดทัพและเรียกตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดมาร่วมทีมได้อย่างฟูลทีมและมีเป้าหมายต้องการพาทีมชาติไทยเอาชนะให้ได้ทั้งหมดทุกนัด
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไร

0: FM 99นะครับ YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับของบมจ.สมท.แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วจะติดตามได้ทุกสื่อในเครือบมจ.สมท.ทั้งหมดนะครับวิทยุทุกคลื่นทีวีนะครับของช่อง9 MCOT SD หมายเลข30สำนักข่าวไทยแล้วก็ทุกเรื่องนะครับเข้าไปที่เว็บนี้เว็บเดียวนะครับ MCOT ConnectSMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk นะครับท่านผู้ฟัง4689899 4689899คอยติดตามกิจกรรมที่จะมีจากนี้ของ FM 99นะครับล้วนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการก่อติดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับหรือว่า IG นาโกย่านะครับ2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับแต่ก็จะมีนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งที่ไปทำหน้าที่ก่อนแล้วเล่นในรอบคัดเลือกเช่นวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลนะครับมีข่าวดีมาฝากนะครับเหลือเพียง2ที่นั่งเท่านั้นสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับเราจะปิดรับสมัครในวันที่29สิงหาคมนี้รุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นนะครับอบรมตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับ2กันยาถึง9ธันวาคม2569พาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้ถ่ายทอดและเปลี่ยนประสบการณ์นะครับจากนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่มาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะพาทุกท่านนำธุรกิจทุกท่านสู่กลุ่มประเทศอาเซียน11ประเทศพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้เจาะลึกตลาดในส่วนของสหรัฐอเมริกาและจีนในทุกมิตินะครับเพิ่มในเรื่องของ AI for CEO แล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในเชิงรุกนะครับค่าสมัคร 59,000 บาทนะครับเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0944803076 0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0943966649ขอขอบคุณนะครับชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแบ็คโฮซันก็ขึ้นมาเลยนะ อันนี้ก็มีการ
1: ดูกันนะฮะทั่วโลก
0: ทั่วโลกใช
1: ่โอ้โหตอนนี้เป็นขวัญใจของคนทั้งโลกแล้วน้องเนเน่
0: เมื่อวานนี้แฟนรายการส่งมาบอกเป็นลูกสาวคนเล็กแห่งชาติใช่ไหมลูกสาวแห่งชาติคนเล็ก คนกลางตอนนี้กำลังทำหน้าที่ FM Championship อยู่ที่สหรัฐอเมริกาส่วนคนโตเนี่ยคนโตก็ต้องดูว่า จะเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเมื่อไหร
1: ่
0: อย่างไรและกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อไปนะครับ
1: ไม่ทิ้งเมืองไทย
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรก็นะฮะสามารถที่นำไปให้คนทั้งโลกดูได
0: ้และสมมติว่า
1: คนนี้ก็ทำเสมอ
0: ใช่สมมติว่าวอลเลย์บอลสาวไทยได้แชมป์เอเชีย
1: อ
0: ันนี้นี่เป็นกลุ่มลูกสาวหรือไม่หรือว่ากลุ่ม
1: โอ้โห
0: พี่ใหญ่หรือกลุ่มอะไรฮะเพราะจะเป็นลูกสาวก็ลำบากกันเพราะบางคนเนี่ย30 กว่าแล้วนะฮะ
1: ก็ถ้าเป็นครั้งเดียวอย่าพึ่ง
0: อย่าพึ่งนะ
1: ต้องให้มัน
0: ต้องต่อเนื่อง
1: ต้องต่อเนื่อง
0: ต้องต่อเนื่อง
1: อ
0: ย่างน้องในนี้เนี่ยต่อเนื่องลิซ่าต่อเนื่องแล้วก็จีโน่นั้นต่อเนื่องนะครับ10 แชมป์มาแล้วนะครับ
1: พูดถึงเอเชียนเกมนี่ก็ขอฝากกีฬาปิงปองซึ่งกีฬาที่เล่นกันทั่วไปเนี่ยฮะ บ้านเราอาจจะไม่เป็นกีฬาที่นิยม แต่การเข้ามาของคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสบ้านเราเนี่ยช่วงหลังนี่มันพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปเยอะนะ
0: คุณตูนนี่ใช่ไหม
1: โอ้ใช่รองตูนนั่นแหละ
0: เออ
1: ไปเล่นกับทีมสโมสรต่างๆหลายทีมในโลกนะแล้วก็ผลการแข่งที่ผ่านมาก็ไม่ธรรมดาซีเกมที่จบไปอ่ะเราได้3 เหรียญทอง
0: ครับ
1: เอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่จีน
0: อ
1: ่ะก็คว้าเหรียญทองแดงประเภททีมหญิงนะ
0: ครับ
1: โอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสทีมหญิงเราได้ไปเล่นนะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าที่5ด้วยนะฮะฉะนั้นเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับมันไม่ง่ายสำหรับกีฬาปิงปองเพราะว่าเจ้าโลกของกีฬาปิงปองเนี่ยมันอยู่ที
0: ่
1: เอเชียนเกมเนี่ยครับอยู่คือจีนนะแล้วก็ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นเก่งมากนะครับก็โอกาสจะเป็นอย่างไรรองตูนบอกว่ายังได้รุ้นจากประเภทหญิงคู่และก็คู่ผสมหากการจับฉลากเป็นใจและเรารักษามาตรฐานการเล่น แล้วก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้อะไรก็เกิดขึ้นได้

0: ในการคว้าเหรียญรางวัลอีกครั้งนะฮะคราวนี้เราส่งไป8คนชาย3หญิง5 7เหรียญทองนะฮะมีชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายแล้วก็ทีมหญิงให้กำลังใจกันครับนะฮะมาดูหน้ากีฬากันของเดลี่นิวตบสาวไทยฟอร์มโหดถล่มโสมขาวขาดรอยนะฮะต้องอ่านอย่างนี้เพราะตัวใหญ่มากครับอยู่หน้ากีฬาตรงกลางของเดนิลแล้วก็ภาพถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบเกมนะฮะนี่ฮะสวยน่ารักทุกคนเลยเวลาชนะเนี่ยคนที่ยิ้มมากที่สุดคือใครรู้ไหมโค้ชออสครับผมยิ้มจนถึงไปหูแล้วนะฮะแล้วก็บีมกด19แต้มลอยลำตัดเชือกศึกลูกยางเอเชีย
1: ญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเจอกับเราในรอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้ 16:15 นเนี่ยญี่ปุ่นเป็นทีมอันดับ6ของโลกเราเป็นทีมอันดับ17ของโลกส่วนจีนเป็นทีมอันดับ7ของโลกนะฮะนั่นไหม
0: ช่อง9เราก็สุสัมภาษณ์สุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนออกแบบเสื้อให้กับน้องเนเน่
1: อะไรถึงเหรอหลานคุณมาถึงเหรอ
0: ลูกสาว
1: อ๋อลูกสาว
0: ของพานิชน้องทูบน้องทูบนะฮะ
1: อันนี้คือคนที่ชื่อทูบอะฮะ
0: นั่นเนี่ยน้องทูบต้องเสื้อตาต้าเนี่ยถ้าทีท่าไปจะตาต้าเป็นคนออกแบบสองวันก่
1: อ
0: นจัดแสดงเองนะนะเสื้อกั๊กที่ใส่นั่นแหละครับ
1: แต่ที่ไอที่ห่อข้างล่างอะเขาเรียกอะไรนะที่พัน
0: อ
1: ะ
0: เป็นผ้าจากทางอีสาน
1: ที่ขอนแก่นรู้สึกจะเป็นที่ขอนแก่น
0: รวมกันหลายจังหวัดอ่ะ
1: อ
0: ชุดนี้ครับอ่ะต่อหัวรองนะฮะฮัสสันภาคภูมิใจตอกเสียงวิจารณ์นะฮะแล้วก็ชมช้างศึกสู้ยิบตาลั่นเอาจริงแล้วนะเป็นการประกาศลั่นที่สนามบินเดินทางกลับมาเมื่อวานซึ่งต่อไปนี้นะครับบอกว่าจะต้องการประสบความสำเร็จต้องการชัยชนะทุกทัวร์นาเมนต์ด้วยการจัดขุมกำลังที่ดีสุดนะครับเพราะว่าลองตัวนักกีฬามานะฮะตอนนี้จะมาผสมรวมกันและจะเลือกนักเตะที่ดีสุดในอีก3แคมป์หลังจากนี
1: ้
0: โดย3แคมป์ที่เหลือของเกมทีมชาติชุดใหญ่นะครับท่านผู้ฟังมีฟีฟ่าอาเซียนครับในปลายเดือนกันยาเนี่ยถึงตุลานะครับที่อินโดนีเซียฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพที่ศรีสะเกษเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เอเชียนคัพ2027นะในต้นปีเดือนมกราที่ซาอุดินะครับซึ่งสัญย้ำว่าเป็นรายการที่สำคัญต้องการประสบความสำเร็จนะฮะเดี๋ยวรอดูว่า1ตัวผู้เล่นที่ได้มาได้ตามที่หวังหรือไม
1: ่ครับ
0: นะพอได้มาแล้วนะฮะทีมก็จะมีการนะเก็บตัวกันสักกี่วันแล้วผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรโปรดรอติดตาม
1: ฮะ
0: โอลิมปิกไทยถกรองนายกแก้ปัญหางบจากกองทุนกีฬาสมาคมไม่ติดใจการแบ่งเกรดนะครับแล้วก็ชวนคนไทยเชียร์ทัพนักไทยทัพกีฬาไทยในเช่นเก
1: ม
0: คือเรื่องของเรื่องก็คือนะคุณนะฮะพี่มนบอกว่าการบริหารโครงสร้างของการบริการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบิดเบี้ยวมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมา
1: อันนี้ใครบอกนะ
0: คุณนะฮะพี่มนครับประธานโอลิมปิกก็พยายามชี้แจงบอกไปยังผู้ใหญ่ให้มีการปรับแก้ไขให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติที่บัญญัติไว้ก็ต้องค่อยๆแก้ไขต้นเดือนกันยาตัวเองพร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกจะเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีที่ดูแลกีฬาเพื่อหารือในเรื่องนี้ประมาณนี้ครับของไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐตรงมาไหมฮะ
1: มาครับ
0: บิ๊มเมลีก
1: ยังได้ทำงานกับ BBC อยู่นะครับสำหรับคริสตันนะ
0: คริสตันโอเคว
1: ันนี้ก็จัดมา
0: ของไทยรัฐนะฮะภาพด้านโดนก็เป็นภาพน่ารักน่ารักที่บรรยายว่าตบสมร่วงคือน้องออมสินสถิภาพรจันทวิสูตรวันไหนปากไม่แดงถือแล้วไม่ดีฮะเนี่ยตลาด
1: แดงไว้ช่วงหลังเธอคือคนติดตามเธอจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งหน้าอย่างต่างเธอก็มีส่วนหนึ่งคือว่าบรรยากาศริมทะเล
0: อ
1: ันเดิมลอง
0: ชุดวันพีททูพีก็มีมาแล้วนะ
1: อะไรทำนองนั้น
0: นะครับตบสาวยังฮอตสยบเกาหลีทยานตัดเชือกนะครับรอบหน้าบูญี่ปุ่นนะฮะโมโนเมกสดนะครับเรือใบทับใหญ่ไปเยือนพาเรตหวังยึดจ่าฝูงหงศึกหนักบูไก่คาราบาวครับรอบ3ผีรับมือไบตันนี่คือหลายคู่เขาบอกว่าแม่มันผีจับยัดจริงๆแล้วก็ช้างศึก17ปีสบายร่วมสายไม่หนักก็เมื่อกี้เราบอกแล้วนะฮะน่าจะมีหนักก็อีลักนี่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีภาพ สรุปว่ายศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยได้รับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะซึ่งมีภาพของคุณนนท์พันธ์ล่ำซำซึ่งไปดูเกมด้วยเป็นคนมอบถ้วยนะให้กับน้องนะฮะยศกรบูรพาด้วยครับนี่ฮะแล้วก็นะฮะชื่นชมแทร็กเอเชียครับมาตรฐานพร้อมทุกด้านบททดสอบนักปั่นไทยเราจะเป็นเจ้าภาพที่วิลโดมนะประมาณนี้แล้วก็ปิงปองจัดทีมผสมไล่ล่าเหรียญเอเชียนเกมตัวเก่งอยู่ครบชุดเจ้าซีเกมขอรุ่น3ประเภทหน้า1กันครับปชนชะ2ปีช้าไปกกตฟันผิด1767ผู้สมัครสวกรุงเทพพรรคประชาชนนะบอกว่าเอือมเลยฮะ2ปีครับกกต.เพิ่งจะรู้แล้วก็เห็นว่า 1,767 ผู้สมัครสว.เนี่ยผิดคุณสมบัติผ่านมา2ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้สว.นะคือไม่มีคุณสมบัติแล้วมาสมัครเพิ่งจะแจ้งอาญาขาดคุณสมบัตินะโทษ10ปีชัวนะเออโอ้โห
1: คือผมว่าก
0: กต.นี่แม่มันจะทำยังไงแต่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญเหรอ
1: มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่กกต.กกต.เนี่ยได้รับความชื่นชมอย่างยิ่งองค์กรอิสระได้รับความชื่นชมอย่างยิ่งมีอยู่ช่วงนึงนะ
0: ไม่ใช่ชุดนี้ไง
1: ไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี
0: ้ชุดนนหมดวาระไปแล้ว
1: ชุดแรกๆอ่ะชุดแรกๆอ่ะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆแต่พอมาเจอชุดที่
0: บอกว่ามีการครอบงำโดยสว.เนี่ยฮะ
1: ก็มีการตั้งข้อสังเกตเยอะ
0: ใช่มันไม่ใช่สังเกตเห็นง่ายๆน
1: ะ
0: มันเจาะเข้าไปนี่โอ้โหมันใช่เลยครับพี่จากการที่สว.ชุดนี้เข้ามาอยู่ในสภาแล้วก็พอหมดวาระขององค์กรอิสระในแต่ละชุดนะคนที่เข้ามาคือคนของกลุ่มพวกเขาจริง
1: ๆ
0: น่ากลัวมากครับถ้าองค์กรอิสระโดนครอบงำนะฮะล็อกตัวนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยรีดค่าหัวสอบท้องถิ่นร่วมขบวนการจ่าพิชิตนะครับก็จับได้2คนนะก็ลองเต่าไปจับเองเลยนะครับมีคุณประวิตรจารุวัฒน์รัชกุลหรือนายกเฮงที่คอนโดแห่งหนึ่งนะฮะย่านบางโพแล้วอีกคนนางนวพรปลือปลังสาวเทศบาลตำบลละอ่ออำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเรียกเงินจากผู้ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นอ้างมีโควต้าช่วยได้รับเงินมาหลายครั้งแล้วนะก็โดนจับเพราะว่าผู้ปกครองที่จ่ายเงินไป 650,000 แล้วลูกสอบไม่ได้ไปร้องต่อตำรวจนะฮะเอาละครับแล้วก็มีภาพนะฮะภาพนี้ถือว่าเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจของน้องเนเน่เลยนะครับก็คือลักนะเนเน่เมลวีกรรมการตัวแม่ตัวมัมรายการนะฮะอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยมากอดเนเน่นะฮะแสดงความยินดีบนเวทีหลังการจบการโชว์และยังเช็ดน้ำตาให้เนเน่ที่หลั่งออกมาด้วยความดีใจที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยนี่เป็นภาพนะฮะปลื้มเนเน่อัตลักษณ์ไทยโชว์เวทีโลกรัฐบาลหนูยกย่องชวนเชียร์นัดชิงเฮรับร็อกสตาร์กลับภูเก็ตวันนี้วันนี้กลับมาเมืองไทยนะแล้วก็ยังมีคดีอย่างนี้อีกนะฮะรวบแก๊งคอตุนนิสิต 3.6 ล้าน2ยวนแสบกับ2คนไทยอ้างเป็นตำรวจขอตรวจเงินเส้นทางอ่ะโอ้โหแล้วไปเชื่อโอนเงินให้เขาตรวจดูสิไม่มีนะครับเจ้าที่ของรัฐจะไม่ทำอย่างนี้นะฮะแล้วเป็นถึงนิสิตนักศึกษาครับผ
1: ม
0: แม่มันควรจะมีสติและปัญญาเพิ่มมากกว่าประชากรคนทั่วไปสักหน่อยเนาะเชือด 1,767 ผู้สมัครสว.โทษอาญา10ปีอนุทินปัดเอี่ยวคดีหัวนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกับของไทยรัฐแล้วก็มีภาพด้านบนนะฮะภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะใส่ชุดนะฮะพรางทหารด้วยนะโอ้ยขึ้นไปตรวจเยี่ยมเรือหลวงจักรีนฤเบศรชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์แสดงเห็นขีดความสามารถของกองทัพเรือสามารถนำไปใช้ในการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยฮะในโอกาสยามใดไปเรือจักรีฮะหรือว่าเอาเรือจักรีไปช่วยปราบนะฮะผู้ก่อการร้ายหรือโจรใต้ครับผมตรงนั้นทะเลเข้าถึงนะฮะเพราะทางเขมรช่วงนี้เขาเงียบอยู่นะครับโอ้โหนายกเทียนเน่ลุ้นชนะนะฮะ AGT 2026ปลื้มโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ผ้าไทยเล่นตีร็อกแล้วก็บทสรุปของหายนะที่เกิดขึ้นที่ชายแดนเนปาลแล้วก็ทิเบตนะมันเป็นทานน้ำแข็งที่อยู่บนยอดเขาหิมาลัยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะภาวะโลกร้อนอ่ะ
1: ละลาย
0: โอ้มันละลายรวมตัวกันนะบางที่ก็มันก็เป็นอ่างใหญ่ๆ เหมือนกับนะฮะทะเลสาบนี่คือเหตุต้นเหตุโอ้โหน้ำมหึมานะฮะไหลจากที่สูงลงมาเนปาลทิเบตอ่วมดับสูญหายนับพันทีนี้ต่อไปพวกภูเขาสูงๆที่มีฐานน้ำแข็งพวกนี้เพราะว่าโลกร้อนอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อีก
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สุขอีกแล้วหนอเรานะฮะสุขสุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วโอ้ได้เห็นภาพหรือยังฮะเหตุการณ์พวกหิมะกลายเป็นน้ำแล้วถล่มลงมาเนี่ยตอนนี้เขาว่านะคนที่ยังสูญหายอยู่นะ 3,000 คนนะคุณธีรชัยแล้วยากในการค้นหาด้วยครับ
3: มีแต่เพิ่มไม่มีลดหรอก
0: มัน 3,000 คนที่สูญหายเนี่ยโอ้โหไอ้ที่เจอที่ตรงนี้มัน300กว่าคนหนึ่งนะเหตุการณ์อย่างนี้โชคดีกับคนไทยจะไม่มีอย่างนี้ในประเทศไทยเพราะเราเป็นเมืองร้อนเราอยู่ในประเทศที่ดีสุดเลยนะพื้นที่ที่เราอยู่กันรักเมืองไทยกันเยอะๆเนาะ
3: เมืองร้อนก็จะเจอแบบร้อนๆ
0: อะไรร้อนบ้าง
3: เราจะไม่เจอแบบหนาวๆนี่แหละ
0: แล้วหิมาลัยก็เป็นพื้นที่ที่เขาว่านะเป็นนักท่องเที่ยวได้เกินครึ่งนะที่สูญหายนะเวลานี้อยากจะไปปีนเขาหิมาลัยสักครั้งในชีวิตไหมคุณอุเทพ ตอนนี้คงหยุดกันหมดเลยนะอ่ะบ้านเราก็คุยอยู่สองเรื่องนะเวลานี้คือน้องเนเน่กับเรื่องของเหตุการณ์ที่ทิเบตกับนะฮะเนปาลนะครับส่วนที่เมืองไทยเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างอ่ะคุณธีรชัยเรื่องวอลเลย์บอลเราชนะเกาหลีนี่พอคุยได้ไหม
3: วอลเลย์บอลก็เมื่อวานก็บอกว่าก็ชนะเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าจะชนะก็เป็นไปตามนั้นแหละเพราะว่ามันดูอันดับก็ห่างกันสิบอันดับอย่างคุณสุเทพบอกเนี่ย
0: ครับ
3: โ
0: ค้ชออสก็ปลื้มมากเพราะว่าเห็นการพัฒนาของเกาหลีใต้ชุดนี้ดีขึ้นเยอะนะแต่ประเอิญสาวๆเราท็อปฟอร์มเมื่อวานนี
3: ้นัดต่อไปเมื่อไหร่ฮะ
0: พรุ่งนี
3: ้เจอญี่ปุ่น
0: สี่โมงเย็นเวลาดีซะด้วย
3: จะหยุดอยู่พรุ่งนี้เอ๊ะเรามามองว่าตรงนี้มันคือสมมุติว่าญี่ปุ่นเข้าไปชิงกับจีนใช่ไหม
1: ครับ
3: แล้วมันมีวัดอันดับ3ไหม
1: ไม่มีครับพี่แบบคือรายการนี้เขาเอาแชมป์ไปโอลิมปิกเลย
0: ทีมเดียว
3: ทีนี้พอ2คนนั้นมันอันดับมันได้อยู่แล้ว
1: ครับ
3: จีนกับญี่ปุ่นมันอันดับมันไปโอลิมปิกได้ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์แชมป์เอเชียนี
1: ่อ๋อคือตอนนี้เนี่ยสเต็ปแรกเนี่ย5ทวีปเนี่ยที่ได้แชมป์เนี่ยเฉพาะแชมป์เท่านั้นที่ได้ไปโอลิมปิกไปบวกกับสหรัฐอีก1
0: ไปก่อนเป็น6
1: แล้วก็อีก2ทัวร์นาเมนต์ที่เหลืออ่ะอีก2อีกทัวร์นาเมนต์ที่เหลือนึงเนี่ยคือชิงแชมป์โลกฮะชิงแชมป์โลกอันนั้นแหละเขาใช้อันดับ
0: เอาอันดับมา
1: แล้วก็และอันสุดท้ายถึงว่าเป็นอันดับโลกณปัจจุบันณขณะนั้นฮะ
0: ซึ่งถ้ามันอยู่ใน6ทีมแล้วเขาก็ลดหลั่นลงมา
1: ใช
0: ่
3: ก็หมายถึงว่าก็ไปลดเอาตอนนู้น
1: ใช่ครับตอนนู้นไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหม
3: ครับแต่คือมันก็ลดอยู่ดีถูกไหมล่ะ
0: แต่เรา
3: ว่าลดลงมาถ้าเกิดว่ามันเป็นญี่ปุ่นจีนยืนอยู่ในอันดับที่ได้ไปอยู่แล้วมันก็ต้องเลือกอันดับถัดไปใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่หลังจากนี
3: ้ก็แปลว่าไปลดอยู่ดีอ
0: ่
3: ะ
0: แต่หลังจากนี้ซึ่งลดเราไงเราก็ไม่ถึงไง
3: ลดแค่ทีมเดียวเมื่อจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยทีมหนึ่งทีมใดเท่านั้น
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่ไปลด
3: ว่าโควต้ามันก็ไปลดเอาหนึ่งทีมหลังจากเราภาพรวมของ
0: เอเชีย
3: ดับ
0: แต่ยังไงลดไปแล้วลดไปแล้วลดไปอีกก็ไทยเราก็ยังไม่ถึงไง
3: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: นั่นเส้นทางเดียว
3: ไปลดเอาตอนที่ไปลดเอาไม่ใช่ลดในเอเชียมันลดเอารวม
1: ใช่รวมฮะ
3: ลดเอารวมเมื่อเหนือถ้าลดในเอเชียเราก็ได้แง่
1: ใช่
3: ตอนอันดับ3เราอันดับ3เอเชียไม่ใช่เหรอ
0: ครับเราได้ไปเล่นชิงแชมป์โลกครับ
3: เข้าใจแล้วอันนั้นมันลดโลกมันก็จะไปแชมป์เอเชียมันจะมาจะนั่นทำไมก็ไปลดโลกมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย
1: ใช่ครับ
3: ว่าลดในเอเชียยังพอได้อยู
1: ่ใช
0: ่ฉะนั้นเราก
3: ฎหมายแล้วนะคุณสมพร
0: เราต้องผ่าน
3: เปิดต้องไปหากฎที่ทำให้เราสามารถ
1: ใช
3: ่ได้ลดให้มันมีผลผูกพันผลกระทบในทางบวกกับเราหน่อย
1: เขาถึงวิเคราะห์อย่างนี้ครับพี่แปลว่าไอ้ครั้งที่ตอนนั้นน่ะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เซอร์เบียมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ไทยตอนนั้นน่ะ ที่มีข้อวิจารณ์มากเรื่องของญี่ปุ่นตอนนู้น
3: อ
1: ่ะอันนั้น
3: สมยอมอ่ะสมยอมอ่ะ
0: แย่งอันดับแย่งอันด

0: ใช่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะอันนั้นคือระบบที่เอื้อต่อทีมชาติไทยที่สุดแล้วแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยไม่เอื้อให้ทีมชาติไทยไปโอลิมปิกโดยง่ายเลยฮะ
1: ไปวิ่งเอาโควต้าโอลิมปิกให้มากกว่า12ทีมก็ได
0: ้
1: ชักเอื้อทีมก็ได้ใช่ไหมล่ะ
0: อาจารย
2: ์จริงๆแล้ววิ่งโควต้า16ทีมยังง่ายกว่าไปวิ่งอันดับเพิ่มลดอันดับเลยนะ
1: เพราะมันแค่12ชาติไปเล่น
2: น่
1: ะ
2: ธรรมชาติในโลกนี้นี่มันก็จริงๆมันแข่ง16ทีมก็น้อยนะก็ดูบอลโลกมันยังแข่งกันตั้ง64ทีม
0: แต่อันนี้12ทีมอ
1: ่
0: ะ
1: แต่โอลิมปิกเข้าไปแข่งกันหลายชนิดกีฬาแล้วก็ทั้งโลกไงเจ้าภาพรับไม่ไหวไงประมาณนั้นเพราะเป็นกีฬาประเภทท
2: ีมแค่12ทีมไม่ม
1: ีโอเคโอเคเห็นด้วยคุณเดียวใจไม่มีเลยมันต้อง16ทีม
2: ท
1: ี
2: ม
1: ฟุ
2: ตบอลโอลิมปิกแข่งกี่ทีมฮะ
0: 16ฮะ16
2: ก็16ก็แล้วไอ้ฮอกกี้แข่งกี่ทีมฮะ
0: โอ้โห
1: มันต้องขึ้นนะ
2: คือทุกอย่างมัน16หมดนะทำไมวันเลข12
1: เขาจะดูเรื่องของกีฬาความนิยมอีกนะ
0: ถ้าจะพยายามผลักดันอันนี้นะต้องให้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยไปคุยกับอินฟานติโน
2: ่แล้วคุณหญิงปฐมาก็ทำงานบ้าง
1: แล้วก
2: ็ทำให้มันมีผลกระทบกับไทยบ้าง
1: คุณพี่มนเราก็ต้องไปสู้ด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกเรา
2: โอลิมปิกเราก็ต้องไปสู้คุณชาลิตนี่เป็นประธานเอเชียแล้วก็ต้องไปสู้ด้วย
1: ต้องร่วมมือกัน
0: ในวิเคราะห์ง่ายๆนะใน10อันดับแรกของโลกณปัจจุบันเนี่ยอันดับ1อิตาลีสองบราซิล3ตุรกี4สหรัฐ5โปแลนด์6ญี่ปุ่น7จีน8แคนาดา9เซอร์เบีย10เนเธอร์แลนด์แค่นี้เอาแค่นี้แค่เอาแชมป์ทวีปไปแต่ละทวีป5ทีมและสหรัฐเป็น6แล้วก็ชิงแชมป์โลก3ทีมแล้วก็อันดับดีสุดเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ถึงไทยแล้ว
1: ไม่ถึงไทย
0: ยังไงก็โหดูดิอันดับมันชัดเจนมากเลย
1: จริงๆเราก็ไม่ได้ว่าที่ไก่ที่กาเราก็ยิ่งใหญ่เพราะเราแข่งชิงแชมป์โลกด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่โอลิมปิกเราไม่ได้ไปทั้งนั้นดิระดับโอลิมปิกกับชิงแชมป์โลกอันไหนใหญ่กว่า
0: จ
1: ริ
0: ง
1: ๆเนี่ยนะ
0: ถ้าดูน่าเสือแล้วโอลิมปิก
1: น่าจะเป็นรอง
2: ทีมมันเยอะกว่า
1: ก็ตอนเราอยากไปด้วย
2: มันถูกจำกัดด้วยทีมไง
1: ฉะนั้นพวกนี้ต้องรวมใจ
2: มันจำกัดไม่เป็นธรรมเน
1: ี่
2: ย
1: โอเค
2: ค
1: ุ
2: ณได้ทีมอื่นๆไปกันได้ตั้งเยอะแยะคุณบอกว่าฮอกกี้การบอลเล่นี่มันไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ไปสำรวจความนิยมบอลเล่มันอาจจะแซงฮอกกี้ก็ได้นะ
1: อนาคตก็ว่ากันเพิ่มทีมเราก็มีโอกาสแต่เราลุ้นวันพรุ่งนี้ก่อนนี่คือเส้นทางของเราในปัจจุบันนะฮะก็ซิสตันเข้างานนะครับคุณธีรชัยแต่ว่าอาร์เซนอลของคุณธีรชัยแล้วก็อีกหลายคนตอนนี้มีแฟนอาร์เซนอลเพิ่มขึ้นในบ้านเราน
0: ะ
1: จะเล่นวันจันทร์มันเดย์ไนท์นะเราคุยกันวันจันทร์คู่ของอาร์เซนอลนะนะครับอ่ะ
2: คู่ที่เล่นวันศุกร์วันหนึ่งแล้วก็เล่นวันจันทร์วันหนึ่ง
1: เขาไม่ได้เตะเสาร์อาทิตย์ครับทีมพวกนี้ครับ
2: ฟังแล้วนะ
1: ก็ทีมแชมป์ไงไปเตะวันอื่น
0: ฟุตบอลในสัปดาห์นี้นะ
1: ครับ
0: ก็วันเสาร์เนี่ยคริสตัลพาเลซแมนซิลิเวอร์พูลฟอร์เรสต์บอร์นมัธเอเวอร์ตันโคเวนทรีฮาวซิตี้สเปอร์นิวคาสเซิลนะครับวันอาทิตย์เชลซีไบรตันลีดส์ยูไนเต็ดเบรนท์ฟอร์ดนะครับซันเดอร์แลนด์ฟูลแลมแล้วก็แมนยูกับอิปสวิชส่วนวันจันทร์เนี่ยแอสตันวิลล่าเล่นในบ้านพบกับอาร์เซนอลวันนี้เนี่ยคู่ที่ผมเลือกมานะครับขออนุญาตเลือกคู่ลิเวอร์พูลพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับวันเสาร์เวลา 18:30 น
1: ครับ
0: ถ้าใครเป็นแฟน2ทีมนี้ก็พี่นาง
1: ไม่น่าจะมีปัญหาสัญญาณนะคุณธีรชัยไม่เหมือนแมนยูเตะใช่ไหมฮะ
2: ก็
1: เดี๋ยวจะแย่ง
2: ถ้ามีปัญหาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคุณต้นนะ
1: ลิเวอร์พูลเตะกับฟอร์เรสต์นะฮะ
2: ต้นตะการแล้วรักผมนะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ฟอร์เรสต์นะเกมแรกก็แพ้ส่วนลิเวอร์พูลเสมอนิวแบบตีเสมอ 2-2 จุดโทษนาทีบาป
0: คริสตันบอกว่าผมได้ไปดูเกมที่ฟอร์เรสต์พบกับลีดส์ยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่สูสีและตึงเครียดมากโอลิเวอร์การ์เนอร์เข้ามาคุมทีมฟอร์เรสต์นะครับชื่อชั้นของเขาไม่ธรรมดาและต้องไม่ลืมว่าทีมนี้เนี่ยเมื่อฤดูกาลที่แล้วเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปถึง4คนแล้วโอลิเวอร์การ์เนอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เปลี่ยนทีมคุมในพรีเมียร์ลีกครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ทุ่มเทเงินอย่างมหาศาลแต่การได้ตัวเลียมดีแลปนะครับจากเชลซีมาร่วมทีมเนี่ยก็หวังว่าจะช่วยกู้สถานการณ์ของ Forest ขึ้นมาได้แล้วเวลาเขาได้เรียมดีแลบมาเนี่ยคนที่จะมีบทบาทน้อยลงไปอาจจะเป็นคิดวูดนะครับเพราะว่าด้วยความสูงวัยแล้วก็เรียมดีแลบเนี่ยมีพลังแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นในการเข้าไปทดแทนในส่วนกองหน้าส่วนลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมแล้วที่เขาได้แต้มจากการไปเยือนนิวคาสเซิลพวกเขาโดนวิจารณ์พอสมควรกับเกมการเล่นภายใต้การคุมทีมของอิราโอล่าแต่สำหรับเกมนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะและเชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อิซักจะทำประตูแรกของตัวเองในซีซั่นนี้ได้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำตัวเองแท้ๆพยายามบีบให้กับสโมสรขายเขาออกไปแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องมันถึงช่วงเวลาที่เขาจะต้องกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับคริสตันชี้ว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2ประตูต่อ1ในขณะที่ AI ชี้ว่าลิเวอร์พูลจะชนะฟอร์เรสต์2ประตูต่อ0ฮะ
1: อย่างอื่นไหมครับ
2: อย่างอื่นคืออะไรครับ
1: อย่างอื่นก็คือลิเวอร์พูลแพ้หรือเสมออะไรประมาณ
2: เห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
1: มันต้องกระชับฮะลังเลสิ
2: ไม่ลังเลไม่ลัง
1: ไม่ลังเลเนาะ
2: แต่อย่างจังอยากเห็นลิเวอร์พูลเปิดสวยๆด้วยแบบว่ามันจะทำให้สนุกไงมันสังคมโซเชียลอะไรต่างๆเพราะว่ากองเชียร์ลิเวอร์พูลก็เยอะอย
1: ู่เมืองไทยเราเยอะสุด
2: เยอะอยู่ไปเยอะอยู
1: ่มีเลียมดีแลปเป็นตัวยิงของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตัวใหม่นะโอ้โหลีเกิร์ตเนอร์
2: เรียนบีแลบนี่มันก็ย้ายมาจากเชลซีไม่ใช่
0: ใช่ครับใช่จากเชลซี
1: สัญญา5ปีเซ็นเรียบร้อย
2: เรียนบีแลบก็ย้ายมาจากที่อื่นอีกทีไป
1: ถูกต้องอีกครับ
0: จำไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช
1: ่อายุเพิ่ง23ของหน้าทีมชาติอังกฤษอ่ะก็ตามนั้นนะคู่ที่2
0: คู่ที่2ผมขอเลือกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเล่นในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ 23:30 น.คืนวันเสาร์พบกับนิวคาสเซิลฮะคู่นี้คริสตัลบอกว่าทุกคนเนี่ยต่างคิดว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นฤดูกาลของท็อตแนมแต่การเปิดหัวด้วยความพ่ายแพ้ต่อเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยถือเป็นผลงานที่น่าประหลาดใจที่สุดสำหรับผมในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของพรีเมียร์ลีกอังกฤษโรเบโต้เดอเซบี้ที่มาคุมท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยกล่าวภายหลังการจบเกมว่านักเตะเนี่ยฟิตไม่เพียงพอสภาพร่างกายความแข็งแกร่งเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าเชื่อว่าลูกทีมจะพัฒนาขึ้นแต่ดูเหมือนว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งเกมสวนกลับในฤดูกาลนี้พวกเขาได้นี่ก็คอนซาเรสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มามันจะเป็นส่วนเติมเต็มแล้วก็มีแอนโทนีเอเรนกาที่ทำประตูได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเกมนัดนี้เนี่ยผมยังเอาใจช่วยเดอะเซบีและคิดว่าที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเนี่ยสเปอร์น่าจะเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อ1ในขณะที่ AI นะครับ AI ประมวลผลและชี้ว่านิวคาสเซิลจะบุกมาชนะสเปอร์2-1
1: โอ
0: ้แต่ว่าคริสตันบอกว่าสเปอร์จะเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล2-1ครับ
1: ได้ซาวิโอย้ายมาจากแมนซีโชว์ฟอร์มตอนอัดชาวเต้านะทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะ
0: ครับ
1: คุณเทียชัยเห็นด้วยไหมครับสเปอร์จะชนะเสมอหรอ
0: โอ้โหสามหน้าเลยเอาพี่แป๊บเป็นไงพี
1: ่คู่ที่ผมเชียร์สเปอร์นะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าถ้าไม่มาก็ไม่ไหวแล้วครับทีมใหญ่อย่างสเปอร์เล่นในบ้านด้วยนะครับนิวคาสเซิลนี่กำลังประกอบร่างอยู่อาจจะไม่สมบูรณ์แบ
0: บ
1: และโค้ชก็ใหม่ด้วยยังไม่คุ้นกับพรีเมียร์สักเท่าไหร่ให้สเปอร์ชนะเลยครับ
0: คู่ต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะคิดว่าผ่านเลยแต่พี่แป๊บบอกว่าต้องวิเคราะห์วิจารณ์นะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยในอดีตอาจจะไม่ต้องวิจารณ์แต่ว่าตอนนี้เขาบอกต้องวิจารณ์
1: ต้องวิจารณ์มากๆด้วยครับ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นในวันอาทิตย์นะครับเวลา 22:30 น.พบกับอิปสวิชทาวน์ฮะทีมที่เพิ่งขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับพี่แม
1: ่ก็แมนยูเพิ่งแพ้อิปสวิชเขาเพิ่งชนะมันก็สูสีใช่ไหมคุณเดียชัยเหมาะในการวิพากษ์วิจารณ
0: ์แมนยูเพิ่งแพ้ทีมเต็งหนึ่งที่จะตกชั้นนะครับอย่างคาวซิตี้ไปอย่างน่าชื่นชมนะครับ0-2นะฮะ
1: แย่งกันดูจนภาพดูไม่ได้นะ
0: ฮะเล่นที่โอทัฟฟอร์ดนะครับคริสตันบอกว่าต้องขอชื่นชมอิสวิสนะครับกับฟอร์มการเล่นเริ่มต้นของพวกเขาและครั้งล่าสุดเนี่ยภายใต้การคุมทีมของเคเลนแมคเคน่าเนี่ยเขาต้องใช้เวลาถึง11นัดกว่าจะชนะได้แต่ครั้งนี้เนี่ยพวกเขาแค่ออกสตาร์ทก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมในการเก็บชัยชนะแล้วภายใต้การคุมทีมของแกรี่ออเนลพวกเขามีสไตล์การเล่นที่น่าสนใจการเอาบอลขึ้นหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไดเซน มาอิดะนะครับ

0: กับเอมเมอร์สันเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมขอให้คุณจับตาดูนักเตะ2คนนี้นะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าจะแพ้2นัดแรกในฤดูกาลนี้เนี่ยผมก็ไม่แปลกใจนะครับ
1: ฮัลโหล
0: พวกเขาเล่นได้แบบไร้ชีวิตชีวามากในการเล่นกับฮัลซิตี้ฮะ
1: ไม่ดุอ่ะ
0: อันนี้คริสตันบอกว่างั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามผมยังเอาใจช่วยผมยังจำวันที่ยูไนเต็ดเคยถล่มอิปสวิชไปถึง9ประตูต่อ0ได้ผมไม่คิดว่าสกอร์จะออกมาในเลข9ในนัดนี้แต่ผมเชื่อว่าแมนยูเมื่อเล่นในโอลด์ทราฟอร์ดแล้วเนี่ยเขาจะชนะได้อย่างน้อยที่สุดไมเคิลคาริกก็น่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจขึ้นมาได้บ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นในออลทรัฟฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชทาวน์2ประตูต่อ1ในขณะที่ AI ให้แมนยูชนะอิปสวิชทาวน์3ประตูต่อ1ครับ
1: คุณธีรชัยครับเห็นต่างไหมครับ
2: อิปสวิชนี่เล่นกันมา10นัดหลังกับแมนยูนี่ แพ้ไป7เสมอ1แพ้เสมอ2ชนะ1
1: ฮ
2: ึ ตีมันขี่กันอยู่ครับ
1: แต่
2: ว่าอิปสวิชเนี่ยเล่นมา6นัดหลังนี่นะคู่ต่อสู้จะเป็นใครไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาไม่เคยแพ้ใครชนะรวดมา6นัด
1: นี่ไงถึงต้องมาวิจารณ์กัน
2: ในขณะที่แมนยูก็แพ้มา2นัดรวดแล้ว
1: ครับ
2: แพ้ AC มิลานมาแล้วก็มาแพ้ฮัลซิตี
1: ้
2: ก็แต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ยังขี่กันอยู่เนื่องจากว่าฟอร์มที่เจอกันทุกครั้งนี่ดิสวิตยังเป็นรองอยู่เยอะมากครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องตามนั้น
1: ตามนั้น
0: ก็ประมาณนี
1: ้ตามนั้น
2: เป็นเจ้าบ้านด้วย
0: ใช่ใช่
2: แล้วพอมันแปลงไปนิดนึงนะ 2-1 นี่ก็ต้องถือว่าแปลงไปนิดนึงนะ
1: มากกว่านี้เหรอฮะ
2: ต้องมากควรจะมากกว่านี
1: ้โ
0: อ้แล้วพี่แป๊ดนะถ้าขาบ้านเป็นไงฮะถ้าขาบ้านเป็นไง
1: ก็มีปัญหาแล้วครับ
2: ขาบ้านก็ขาที่นี่ไมเคิลคาริกก็ขาที่
1: นี่บอลลีกครับไปจับเต้าหวีไงไม่รู้ไปเจอไบตันอีกโอ้โหแมนยูไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมลิเวอร์พูลเจอสเปอร์ที่เหลือเจอหมู่กันหมด
0: แต่ถ้าฟุตบอลในมุมผมนะในสัปดาห์นี้นะถ้าผมอยากดูลีดส์ยูไนเต็ดกับเบนฟอร์ด
1: เบนฟอร์ด
0: เออ
1: เบนฟอร์ดไม่ธรรมดา
0: เบนบอกโหชนะ
1: มันยิงมา4เลยนะ
0: ใช่แล้วก็ถลุงเบอร์มิงแฮมมาใน EFL อ่ะโอ้โห
1: สั้นๆที่คริสตันเขาชี้ไปที
0: ่1-1
1: 1-1เสมอกัน
0: ที่ลีดส์ลีดแต่ที่ลีด
1: มีเพื่อนเชียร์ลีดอยู่นี่ฮะคุณชัยคิดว่ามัน1-1มั้ยฮะ
2: คุณหมูน้อยแฟนครับผมประจำแฟนลีดเลยตัวยงเลยครับ
1: เปิดเกมแรกมาชนะฟอร์เรสต์มานะ
2: ผสมก็ชอบลีดแล้วก็สไตล์ก็ดูดันจริงๆฮะ
1: แต่เบนฟอร์ดก็ถล่มมาเลยนะ
0: ใช่
2: เบนฟอร์ดเขาก
0: ็ชนะสเปอร์เบนฟอร์ดชนะสเปอร
2: ์เนี่ยคือคนก็อาจจะมองว่าแหมมันบิ๊กเนมนะสเปอร์ถ้าสเปอร์มันสภาพมันเป็นสมอลเนมอ่ะเบนฟอร์ดมันยังไม่ใช่เลยอ่ะเดชาบี้เขาก็บอกแล้วทั้งความฟิตทั้งอะไรความสับสนในการตรงตัวที่จะได้จะมาอะไรมันไม่มีมันแย่ไปหมดเลยอ่ะก็ลำบากแต่ตอนนั้นก็จะวัดไม่ได้หรอกวัดไม่ก็จะเจอกับลีดเนี่ยใครเจ้าบ้านนะ
0: ลีดฮะ
2: โอ้โหสนุกครับ
0: เบนฟอร์ดกับลีด
2: สนุกครับสนุก
1: เขาให้เสมอกันคุณยชัยคิดว่าลีดน่าจะผ่านเลย
2: เส้นในลีดเส้นในบ้านลีดนี่ผมว่าลีดน่าจะกำชัยด้วยซ้ำไป
1: AI
0: ให้เสมอ 2-2
1: AI ก็เสมอนะคริสตันก็เสมอนะคุณยชัยฟันธงเจ้าบ้านน่าจะผ่านเก็บ3แต้ม
0: นี
1: ่ก็ประมาณนี้นะครับ
2: คริสตันไม่มามองคู่เชลซีไบรตันเลย
1: อ
0: ๋อเชลซีไบรตันใช่ไหม
2: คู่นี้นะขอโทษนะโคตรแต่ละสนุกเลยคู่นี้ครับ
1: เอาเลยครับเอาหน่อยเอาหน่อยทั้งนั้นเดี๋ยวจะเปิดก่อนเปิดก่อน
0: เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขาคีย์วิเคราะห์ว่ายังไง
1: ครับเชลซีเกมแรกเขาชนะมาไบตันก็โหดมา
0: เล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับ
2: ไบตันไป 4-0 โอ้โหสนุกคู่นี้จะเป็นคู่ท่าดาวเลยนะเนี่ย
1: ครับแข่งกี่โมงวันไหนครับ
0: เดี๋ยวนะฮะ
2: วันอาทิตย์ฮะ
1: สองทุ่มฮะหุยเวลาดี
0: เชลซีเชลซีกับไบตันสองทุ่ม
2: นี่มันสนุกอ่ะ
0: แล้วก็เขาบอกว่าที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับเขาก็วิเคราะห์ทุกคู่นะพี่แป๊ดแต่ว่าผมไม่ได้หยิบเอาคู่นี้ขึ้นมาพูด
1: เลือกมา
0: เขาบอกว่ายังพอมีเวลาอยู่เขาบอกว่าไบตันเนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเชลซีภายใต้การคุมทีมของซาเบียอลองโซ่เนี่ย ทำผลงานเก็บชัยชนะได้ดีในนัดเปิดสนามดาร์บี้แมตช์ฝั่งตอนตกนะครับกับฟูแลมแล้วก็บอกว่าเชลซีมีนักเตะฝีเท้าดีหลายคนด้วยแล้วก็ไม่ต้องลงเล่นในทั่วยุโรปทำให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสลุ้นผลงานดีในพรีเมียร์ลีกนะฮะในขณะที่ไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่คาดเดาได้ยากมากผมจำได้ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมทายผลการแข่งขันของไบรตันเนี่ยไม่ถูกเลยแม้แต่นัดเดียวนะฮะแต่ผมชอบแจ็คฮินเชวูดนะครับเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองและผมมองว่าเกมคู่นี้เนี่ยเชลซีจะสานต่อความเก่งแล้วก็คว้า3แต้มไปได้ซัตตันให้เชลซีชนะไบตัน 2-1 นะฮะ
1: ครับ
0: ในขณะที่ AI ก็สกอร์เดียวกันเลยให้เชลซีชนะไบตัน 2-1 ครับพี่แป๊ะ
2: คู่นี้สูสีมากนะแต่ว่าอย่างว่าแล้วครับไม่ผิดแล้วครับการที่จะให้เจ้าบ้านชนะครับก็เห็นด้วยตามนี้แต่ว่าสนุกคู่ที่จะเป็นคู่ที่สนุกมาก
1: คุณใจชัยก็เชิญชวนให้ดูคู่นี้กันเวลาดีด้วย2ทุ่ม
2: สนุกมากเพราะว่าจอไม่ดำแน่เนื่องจากมันยูไม่ได้แข่ง
1: เดี๋ยวผมจะพิสูจน์คู่ลิเวอร์พูลศึก8:45 วันเสาร์นี้
2: แต่ว่าตอนหน้าคู่นี้นี่ก็จะมีฟุตบอลรักเมืองไทยประเพณีวปอกับปปรวปกเก้านะก็จะเตะกันที่สนามสุปาเตมีครับเป็นการพบกันตอนตั้งแต่16:00 นเป็นต้นไปแล้วก็เสร็จแล้วค่อยมาดูคู่เอกฮะคู่เชลซีไบรตันครับเชิญชมได้ที่สนามสุปาเตมีนะฝากมาจากพลเอกราชลักษณ์เรียนพืชครับ
1: มาเรื่องเล่าวันศุกร์
2: ครับก็เป็นเรื่องเล่าของประสบการณ์ต่างวัยครับคือเขาบอกว่าแต่ละวัยเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ที่พอจะพูดได้เนี่ยนะฮะคุณอาจารย์พนมปีเจริญแกก็สรุปไว้ผมก็อยู่ในประสบการณ์ที่พอจะเล่าได้ก็เรียบเรียงสู่กันฟังนะฮะจริงไม่จริงแย้งกันมานะเขาบอกว่าตอนเด็กอันที่หนึ่งตอนเด็กกลัวผีตอนเด็กคุณกลัวผีกันไหม
1: ก็กลัวบ้างครับ
2: ตอนโตกลัวไม่มีตังค์ไม่ถูกนะ
1: ใช่
2: ตอนแก่กลัวจำใครไม่ได้ส่วนใหญ่ตอนหลังมีได้ยินโรคอัลไซเมอร์เยอะนะ
1: อ
2: ันประสบการณ์ที่สองตอนเด็กกลัวครูผู้ปกครอง
1: ฮะ
2: ครูผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียนอ่ะ
1: หล
2: ่อแรงนะของสมัยยุคอำนวยศิลป์ผมนี่ก็ครูหล่อนะอาจารย์เรียกคนเด็กนักเรียนเรียกไอ้หลอนะแต่ว่าการเป็นอาจารย์ผู้ปกครองไม่เลียวถือติดมือตลอดถ้าคุณไม่รู้จักกลัวผู้ปกครองแต่คุณเป็นเด็กดีมากคุณชื่ออะไรผม
1: ใช่ครับ
2: สองตอนโตกลัวเมียปกครองนะ
1: อ
2: ันนี้คุณต้องรู้จักดีครับ
1: โอ้ชาย
2: คุณเป็นสามีที่ดีครับ
1: ชายทั่วล่าเป็นเช่นนั้น
2: ตอนแก่กลัวไม่มีผู้ปกครองนะสามอันคือไม่มีใครดูแลเรานั่นเองนะอันที่สามตอนเด็กกลัวหมากัดผมก็กลัวหมามากนะวิ่งหนีหมาตลอดนะสองตอนโตกลัวหมาหมู่ฮะตอนเรียนหนังสือกลัวหมาหมู่ไว้เดียวไม่ค่อยกลัว
1: ไม่กลัว
2: หมาหมู่เจอเยอะทุกตอนแก่กลัวเป็นหมาแก่ครับกลัวถูกทิ้งเป็นหมาตัวเดียวครับเป็นหมาโดดเดี่ยวครับอันที่สี่ฮะตอนเด็กกลัวแม่ไม่ให้ไปเที่ยวก็จริงอีกนะตอนโตกลัวเมียไม่ให้ไปเที่ยวก็จริงอีกนะคุณยุทธพงษ์นะตอนแก่กลัวลูกไม่ให้ไปเที่ยวก็จริงอีกนะห้าตอนเด็กกลัวแม่ตีต้องกลัวแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแม่แล้วฮะแม่กลัวเด็กครับตอนโตกลัวเมียด่าตอนแก่กลัวลูกดุก็เข้าท่าอีกนะโดนบ้างไหมล่ะคุณ
1: อ
2: ่ะ
1: ครับ
2: แ
1: กโดนละบ้างแล้วครับ
2: คุณเปรี้ยวก็ทำงานเจ็ดตอนเด็กขี้เกียจทำการบ้านเพราะโจทย์ยากตอนโตไม่อยากทำการบ้านเพราะโจทย์เดิ
1: ม
2: รู้เลยใช่ไหม
1: คุณสุเทพไม่ค่อยเข้าใจหรอก
2: คุณสุเทพไม่มีโจทย์
1: ครับ
2: แกลืมไปแล้วว่าการบ้านทำยังไง
1: เว้ย
2: จ้าจะจริงเว้ยอันที่8ตอนเด็กขี้เกียจตื่นไปโรงเรียนตอนโตขี้เกียจตื่นไปทำงานตอนแกขยันตื่นได้ทั้งคืนเท่าจริงๆนะอันนี้เรียกว่าขยันตื่นจริงๆนะตื่นเร็วๆนะอันที่9ตอนเด็กตื่นเต้นตอนโรงเรียนเปิดเทอมตอนโรงเรียนเปิดเทอมปิดเทอมนี่ก็ตื่นเต้นหน่อยนะ ชุดเชิ้ตมีหรือยังไอ้นู่นไอ้นี่มีหรือยังปักหน้าอกหรือยังโอ้ถุงเท้าซื้อหรือยังเนี่ยตอนเด็กก็ตื่นตอนโตตื่นเต้นตอนไปสมัครงานจะได้ไหมไอ้นู่นนี่แล้วก็ลุ้นว่าจะถูกบอกเลิกเลย์ออฟเมื่อไหร่ก็ลุ้นกันอยู่สองทำงานแล้วจะอยู่ทนหรือเปล่าเนาะตอนแก่ครับตื่นเต้นตอนนัดเพื่อนครับทำไมรู้ไหมคุณยุทธเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟัง
1: ครับยังไงครับ
2: ก็ไม่รู้จะมาก
0: ันมาครบหรือเปล่า
1: โอ้เรานัดเจอเพื่อน
2: ไอ้มันจะมากันได้สักกี่คนวะเอาแล้วครับเอาเรื่องนี้มาเล่าก็เท่ากับว่ายอมรับว่าเราแก่นะครับใช้ชีวิตในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้มีความสุขกันนะครับก็รับว่าแก่ก็จริงแต่ว่าก็แก่อย่างมีสุขภาพนะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกันทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8:53 น. 12วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
4: ไปดูข้อความกันครับสวัสดีครับป่าพี่เทพเห็นผลจับฉลาก UCL แล้วผมนี่ทำใจไว้คอยเลยนะครับ2ทีมไม่กลัวแต่กลัว6ทีมที่เหลือครับป่า อันนี้ใครคนไก่เกมก็เชียร์แมนยูไง
3: โอ้แมนยูไม
4: ่มันหน้าตีมือจังเลยก็เมื่อกี้ผมก็เห็นด้วยนะคุณบอยผมให้3ทีมนะที่เราไม่กลัวเหลือ5ทีมกลัวทั้งนั้นเลยนะครับ
3: โอ้ยแมนยูเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วสบายใจได
4: ้เราเป็นทีมคุณภาพคุณบอยทีมเล็กๆอ่ะเราชอบแจกแต้มแต่ใหญ่แค่ไหนมาเราไม่กลัวหรอกเชื่อผมเชื่อผม
3: ผมจะนึกไม่ออกแมนยูจะแพ้ใครนะบาเยิร์นมิวนิกแอตมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนอาเบลไลซิกเบียเรียลซาบาโคโมยังนึกไม่ออกว่าแมนยูจะแพ้ใคร
4: ซาบาเหมือนเราแพ้เอาอะไรพวกเนี้ยโอ้ยห้องส่งวันนี้เย็นมากมันเย็นเลยขนาดนี้มันพูดไม่เคยออกเนี่ยติดมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับป่าพิเทพการที่ไทยเรามีน้ำใจยิงตัวเอง2ประตูในนัดชิงอาเซียนคัพแบบนี้ไทยเราน่าจะได้รางวัลแฟร์เพย์ด้วยไหมฝากป๋าช่วยส่งข้อความนี้ไปถึงคุณอันฟันติโนให้ด้วยนะครับจากแอนโทนีฮัสซันนี่4ลูกยิงเองหมดเลยนะ
3: ครับ
4: ป๋านี้ขอบคุณนายกหรือยังครับป๋ารู้ไหมว่าพวกเราผู้เสียภาษีเป็นหนี้บุญคุณพวกนายกทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับเห็นนักการเมืองคนหนึ่งว่ามาคุณ FPC เขียนมาแค่นี
3: ้
4: เอาเลยผมไม่รู้จริงๆคุณนะครับผมต้องไปขอบคุณเรื่องอะไรเนี่ย
3: แต่มันมีผมมันมีบทวิจัยจากต่างประเทศออกมานะเขาบอกว่ามันมีเทรนเหมือนกันอย่างหนึ่งนะถ้าไม่ว่าจะเป็นสวหรือว่าสสเนี่ยถ้าจำนวนน้อยลงเนี่ยประเทศนั้นพัฒนาขึ้นนะ
4: เออ
3: นี่น่าสนใจอยู่
4: นี่ของเราไม่รู้ใครไปทำให้มันเกิดความว่าสภา500อ่ะ
3: เออ
4: นี่ตรงเนี้ยไอ้ความว่าไอ้500เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเออคนโบราณเขาเรียกนะไอ้พวก500นี่พวกไหนอ่ะไม่ใช่พวกคนดีนะฮะอาทิตย์นี้พวกเราขอเซฟคาลิกขอให้ไม่แพ้ขาบ้านนะแล้วก็ตอนนี้พวกเราตั้งไลน์กลุ่มใหม่มาแล้วใครยังไม่รีบเข้ามาก็เชิญครับจากกลุ่มเพื่อนคาลิกใจร้อนเหลือเกินเราแค่แจกแต้มบุญในเกมแรกทีมอื่นเขาคิดไม่ได้เรื่องพวกนี้หรอกเจอน้องใหม่มันก็ต้องต้อนรับขับสู้นะฮะ
3: และเป็นการทำบุญใหญ่เป็นการทำบุญใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมือนกันก็คือฮัลซิตี้ก็เป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพใช่ไห
4: ม
3: อีสุวิทาวก็เดอะแชมเปี้ยนชิพ
4: พอแล้วทำทีม
3: แพ้สองนัดเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการทำบุญไป
4: ก็เห็นอีสุวิทเขามีแต้มแล้วเราไม่ต้องให้ด้วยนะ
3: คร
4: ับ ต้องจัดการซะคุณแง่แซมครับพระจันทร์ฉายสว่างกระจ่างฟ้าหมู่เมฆามาบดบังยังคงเห็นบริมาศอันผ่องพันคืนวันเพ็ญจึงเกิดเป็นสะสิพรายกระต่ายมองโอ้โหคุณไงแซมเขาเขียนก่อนก็ได้เออนี่ไงเป็นไง1999แจ้งมาลูกชายแห่งชาติน้องภูริพลได้ไหมครับโอ้ยังไม่ถึงชั้นนะ
3: ยัง
4: ไม่ถึง
3: คือถ้าสมมติว่าได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ย
4: เอเชียนเกม
3: ก็น่าจับตามองแล้ว
4: น่าจับตามองถ้าไปถึงโอลิมปิก
3: ใช่
4: นั้นพอได
3: ้แล้วก็ต่ำกว่า10เป็นอาจิน
4: อัน
3: นี้ได้แล้ว
4: นั่นได้คือระดับซีเกมยังไม่ได้ครับ
3: ใช่ครับ
4: ยังไม่ถึงครับป๋าแป้ครับระหว่างลิซ่าเป็นนางเอกหนังเจมบอนด์และมีเนเน่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เจมบอนด์ตอนเดียวกันนี้กับบอลไทยไปบอลโลกอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งโอ้ย
3: ลิซ่าเกิดขึ้นก่อน
4: มีโอกาสนะ
3: ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะลิซ่าเป็นนักเอกเจมบอล
4: มีโอกาส
3: มีโอกาส
4: มีโอกาสเลยนะฮะแต่บอลไทยเป็นบอลโลกถ้าไม่ถึง99ทีมเนี่ยยังยากอยู่นะครับเพราะระดับอาเซียนเรายังไม่ไปไหนเลยครับผมนี่คือคำตอบนะเรื่องเล่าขบวนรถไฟชีวิตที่พาพ่อพาแม่ขึ้นขบวนจากวิกแปะอีกสักครั้งโอ้อยากจะฟังอีกครั้งก็รักป้าคุณเทพบ้านใหญ่มากสามารถเล่นบอลในบ้านได้อะไร556นี่เดี๋ยวผมต้องตีความความนี้ก่อนป่ากรุงเทพบ้านใหญ่มากสามารถเล่นบอลในบ้านได้หมายถึงบ้านคุณใหญ่มากเล่นบอลในบ้านได้หรือยังไงครับ
3: เพราะว่าย
4: ังไม่เข้าใจนะฮะ
3: ผมนึกเร็วๆเนี่ยผมไปนึกถึงบ้านคุณเซนนะ
4: บ้านคุณเซน
3: ใช่คุณมันมีสารคดีที่แบบว่าอาจจะไม่อยากเปิดเผยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอยากจะเปิดเผยก็ไม่รู้นะ
4: คุณเซนเขารวยมาก
3: เป็นคฤหาสน์เลยแล้วก็แกก็เล่นบอลกับหลานแกก็นุ่งสโลงแล้วก็เล่นบอลเลยเนี่ยผมนึกถึงตรงนั้นนะ
4: สนามฟุตบอล11คนได้เลยเหรอ
3: ไม่คือในตัวตึกเลย
4: ในบ้านเนี่ยนะ
3: แล้วหลานก็มาเล่นบอลกับแก
4: อยู่ในบ้านไม่ใช่นอกบ้านสนาม
3: อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วแกก็นุ่งสโลงสบายๆคุณเซนนะประเด็นที่1ประเด็นที่2คือบ้านใหญ่เนี่ยผมนึกเรื่องการเมืองนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่าน7895หมายถึงบ้าน
4: หมายถึงอะไรโอ้ถ้าเห็นบ้านใหญ่ก็อยู่ในซอยเดียวกับผมเนี่ยป
3: ั
4: จจุบันก็ยังอยู่เนี่ยแต่ตัวเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่นั่นเอง
3: ครับ
4: บ้านคุณยิ่งรัก
3: อ๋อเหรอ
4: เขาบ้านเขาประมาณ5ไร่นะแล้วมีสนามฟุตบอล11คนเพื่อลูกชายเขาเล่น
3: เหรอ
4: เป็นสนามฟุตบอล11คน
3: ที่จริงไหมเนี่ย
4: ที่อยู่ข้างด้วย
3: อยู่ซอยเดียวกัน
4: อยู่
3: เพื่อนบ้าน
4: สนามฟุตบอลแล้วก็บ้านเขานะฮะโอ้โหใหญ่มากอันนี้ไม่ต้องเล่นในบ้านแต่เล่นในสนามหญ้าแต่เป็นสนามฟุตบอลระดับมาตรฐานนะ
3: ครับ
4: พี่เทพนึกไม่ออกแต่ผมนึกออกจนเห็นรูปเลยครับจากคุณบอยไข่เค็มว่าทีมไหนไงที่จะชนะหรือจะแพ้ของแมนยูคนต่างชาติใครที่จะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์จะต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐเขตดินแดงช่วยได้นะครับทำบัตรให้ได้ครับจากพี่บอย
3: ตลกลายมากเลยนะเนี่ย
4: มากแล้วตอนนี้อิสราเอลนะโอ้กำลังเป็นไม่ใช่มิตรของเราแล้ว
3: ใช่ครับ
4: เมื่อก่อนนี้มาทุ่งมาเที่ยวกันเราเริ่มจับจองที่ดินของตัวเองกันแล้วนะหลายที่โดยเฉพาะที่เกาะสมุยอ่ะ
3: ครับ
4: อยู่กันแน่นเชียวครับ
3: แล้วก็อันนี้ฝากมาใน YouTube นะครับมีการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่รายการ ACC Track Asia Cup Velodrome หัวหมากนะครับ28ถึง30สิงหาคมนี้ก็ไปให้กำลังใจเชียร์กันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่สมควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาระบุว่าข้อมูลล่าสุดณวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้จนถึง31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมถึง20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569อุตุเตือนฝนตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนจับตาหลายพื้นที่ฝนตกซ้ำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับ4โดยระบุว่า29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่แนวโน้มฝนช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่แล้วจึงต้องติดตามความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับที่ร้องเพลง Black Hole Sun โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่วิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับโพสต์ IG Story คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่รอยัลที่ร้องเพลง Black Hole Sun เพลงร็อกระดับตำนานยุค90ของวง Soundgarden ร้องโดยคริสคอร์เนลซึ่งในค่ำคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เนเน่โชว์ในรอบ Quarter Finals จนได้รับ Golden Buzzer จากกรรมการทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติโดยในโพสต์ได้แท็กถึงเนเน่และเขียนข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเธอไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆพร้อมแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกโดยระบุว่าจะทำให้สามีของเธอภูมิใจได้อย่างแน่นอนเนเน่คือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อจริงๆว้าวมากคริสคอร์เนลตลอดไป
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนาบิลอานานเข้ารายงานตัวกับแคมป์มวยสากลแล้วสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดแคมป์ฝึกซ้อมต้อนรับนาบิลอานานที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากทาบทามกำปั้นวัย22ปีให้ผันตัวมาชกมวยสากลเพื่อลุยโอลิมปิกเกม2028โดยนาบิลอานานได้สัมผัสบรรยากาศเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมมวยสากลทีมชาติไทยพร้อมทดลองล่อเป้ากับมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยและได้พบปะกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกม2026ด้วยสำหรับนาบิลอานานจะยังคงฝึกซ้อมมวยไทยควบคู่ไปกับมวยสากลโดยในทางต่อจากนี้สมาคมกีฬามวยสากลจะหารือร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเบื้องต้นทางวันจะวางโปรแกรมชกให้นาบิลน้อยลงและหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนกับโปรแกรมของทีมมวยสากลไทยอย่างไรก็ตามคาดว่านาบิลจะลงแข่งรายการแรกคือศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปี2027เพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนเข้าสู่เส้นทางควอลิฟายโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: ฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติอาร์เจนตินาวัย33ปีจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรเป็นการย้ายทีมแบบถาวรด้วยค่าตัว 7.5 ล้านปอนด์หลังจากมาร์ติเนสตอบรับการย้ายสู่ทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนที่เชลซีและแอสตันวิลล่าจะบรรลุข้อตกลงเรื่องเงื่อนไขของดีลได้สำเร็จ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
6: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: คุยกันได้เลยเต็มที่เลยนะครับก็วันศุกร์แล้วน้องก็หลายคน
1: พรุ่งนี้จะได้ไปออกรอบกันละ
0: ลางานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
1: อย่าเรียกว่าลาสิถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าโดน
0: นะครับก็บางคนก็สมัยผมทำงานออฟฟิศก็ถ้าวันศุกร์บางทีก็ลาป่วยครับ
1: อุ้ยดีนะเป็นคนดีเน
0: า
1: ะ
0: ลาป่วยไม่สบาย
1: ส่วนผมเนี่ยหายไปเฉย
0: ๆร่างกายขาดแสงแดดต้องหาวิตามินดีนะฮะ
1: ครับ
0: ก็นะเดี๋ยวก็จะได้ออกรอบออกเรียบกันแล้วนะครับ
1: อย่าลืมจองเวลาด้วยนะครับเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวนี้คนเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้ออกรอบไปแล้วแบบไม่มีเวลาให้เนี่ยจะไปว่าสนามเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยมารยาทกอล์ฟเนี่ยคุณควรจะจองเวลานะ
2: คร
1: ับ นะครับแต่ถ้าไม่ได้จองเวลานี่ก็อาจจะไปถึงแล้วนั่งรออ่ะนั่งรอแล้วได้ออกก็ดีไปนั่งรอแล้วสนามบอกไม่รู้จะมีเวลาตอนไหนนะคะนายเนี่ยโห
0: ถ้าสนามเขาวอล์กอินได้ก็โชคดีไปแต่ถ้าสนามเขาฟิกซ์ก็
1: ใช่
0: ก็ยาวครับ
1: ส่วนใหญ่จะยากด้วยนะครับมาดูผลการแข่งขันนิดนึงในประเทศก่อนไหม
0: ได้ครับได้ครับ
1: สัปดาห์นี้มีการแข่งขันในประเทศนะครับ All Thailand Golf Tour นะครับจะกลับมาแข่งขันรายการสิงบางกอกโอเพ่น2026นะครับปกติรายการนี้จะเป็นรายการใหญ่นะครับจะเป็นรายการที่All Thailand เนี่ยร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย3สมาคมเลยนะครับทำเป็นรายการใหญ่แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นรายการระดับปกตินะครับเพราะว่าเพิ่งจะจัดการแข่งขันรายการ Queen's Cup ไปชิงถ้วยพระราชทาน Queen's Cup ไปนะครับก็เลยลดระดับของการแข่งขันรายการนี้ลงนะครับแต่ว่านักกอล์ฟชั้นนำของไทยเนี่ยมาแข่งกันแน่นเลยนะครับ All Thailand Golf Tour เนี่ยยังคงเหนียวแน่นเสมอนะครับผู้นำนะครับวันนี้เล่นมาเมื่อวานเนี่ยนำอยู่5อันเดอร์พาร์นะครับมีหลายคนทีเดียวเข้มข้นริมสุดเป็นผู้นำร่วมนะครับวันนี้หลังทีออฟไปแล้วประมาณ7หลุมนะครับตอนนี้กลายเป็นแจ๊สเจนวัฒนานนท์นะครับเมื่อวานมี4อันเดอร์เนี่ยวันนี้ขึ้นมาเป็น7อันเดอร์แล้วนะครับทำขึ้นมา3เบอร์ดี้จากหลุม10 13แล้วก็15
0: ครับ
1: 16ขออภัยนะฮะเป็นหลุมพาร์4หมดเลยนะครับที่บางกอกก็ไม่มีเสียโบกี้เลยเขาออกที่หลุม10นะครับแจ๊ดส่วนเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับ3 7อันเดอร์พาร์วันนี้ทำมา3อันเดอร์นะครับเป็นผู้ที่ทำคะแนนดีสุดในวันนี้นะครับส่วนอันดับ2ร่วมก็มีกิติพรจาวนพงษ์นะครับ5อันเดอร์เท่ากับปวิตตั้งกระมวลประเสริฐเข้มข้นลิมสุดแล้วก็จักรพันธ์เปรมสิริกรนะครับส่วนวรุณเอี่ยมแก้วนะฮะก็5อันเดอร์นะครับสู้หน่อยสู้หน่อยโอเว็บสู้หน่อยเชียร์เชียร์นะคร
0: ับ
1: ขออภัยฮะเอกประวิตรวู4อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีทางด้านอีกหลายคนทีเดียวนพรัตน์พานิชผลก็เสียอันเดอร์นะครับสู้หน่อยไอด้าสู้หน่อยถ้าชนะเดี๋ยวพี่ให้เล่นด้วยนี่เป็นไง ดูเหมือนเก่ง นะครับเป็นการแข่งรายการ All Thailand Golf Tour นะครับก็เป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งทีเดียวบรรยากาศสนุกสนานมากใครว่างไปชมได้ที่สนามกอล์ฟบางกอกปทุมธานีนี่เอง
0: ครับ
1: นะครับฟรีนะครับฟรีไม่มีการเก็บค่าบัตรค่าผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆหนูๆจะไปนะครับก็เขามีกิจกรรมบรีเดอร์โปด้วยนะสำหรับรายการ All Thailand นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
0: ์มีบรีเดอร์โปด้วยเหรอ
1: ใช่ครับมีบรีเดอร์โปด้วยนะครับเล่นพา3หลุม2อ่ะหลุม3หลุม3ที่ตีสั้นตกทรายตีไกลตกน้ำ จะยากอะไรขนาดนั้นพา380ยังไม่รวมธงนะครับแล้วก็ตรงยืนทีออฟเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีต้นไม้ขวางลมหมดเลยเช็คลมยังไงก็ไม่ได้พอตีไปแล้วถึงได้เห็นว่าโอ้โหลมหมุนซะขนาดนั้นนะครับ
0: ลมบนมองไม่เห็นอีก
1: ยากยากนะครับเป็นสนามหนึ่งที่ยากมากๆแต่ว่าก็ท้าทายมากๆนะครับ
0: นะฮะ
1: ท
0: างฝั่งของผมเป็นต่างประเทศก็จะมีอันดับแรกครับ FM Championship
1: ครับ
0: เล่นจบไปแล้ว1วันนะครับตอนนี้ผู้นำเดี่ยวคือคิมเซยังจากเกาหลีใต้ครับอยู่ที่8อันเดอร
1: ์ครับ
0: ที่2ร่วมมี2คนครับมีมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอมิลี่แพดเดอร์สันจากเดนมาร์กนะครับอยู่ที่7อันเดอร์ตามมาติดๆกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ของไทยเราเหรอของไทยเราตอนนี้เห็นมีอยู่อันดับ5ร่วมนะฮะคืออภิชยายุบ

0: นหรือว่าโปรเปโนของเรานะครับอยู่ที่4อันเดอร์นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นแพตตี้ทวัฒนกิจครับอันดับ24ร่วมมีด้วยกัน1อันเดอร์นะฮะไล่กันอยู่จีโน่ของเราอันดับ39ร่วมครับอยู่ที่อีเวนผ่านะฮะปาจารี50ปาจารีนี่60ร่วมนะครับอยู่1โอเวอร์ชนะตีก็อยู่1โอเวอร์ครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมก็อยู่1โอเวอร์อันดับ60ร่วมเช่นเดียวกันโปรเจกต์คัดลายตอนนี้1โอเวอร์ผ่าพอดีเป๊ะ
1: ๆครับ
0: นะครับแต่ที่ตอนนี้เห็นมีคนเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันเป็นอย่างมากก็คือน้องอินโซนนะครับ
1: น้องอินโซน
0: น้องอินโซนที่เป็นอเมเจอร์นะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่2โอเวอร์ครับขออีกแค่เบอร์ดี้เดียวนะก็จะผ่านตัดตัวเข้าไปนะครับแล้วเป็นอเมเจอร์ด้วยนะนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเอเรียครับอยู่อันดับ97ร่วมไปด้วยกัน3โอเวอร์นะฮะพรนงเพชรล้ำนี่อันดับ112ร่วมมีด้วยกัน5โอเวอร์ครับ137ร่วมโมริยาจุธานุการมี7โอเวอร์พาครับ
1: ครับ
0: เอมี่หยางถอนตัวครับผมนะฮะอันนี้คือทางฝั่งของ FM
1: ครับ FM Championship
0: นะฮะรอบนี้ไปเล่นที่ Boston Massachusetts นะครับผม
1: บ
0: นะฮะยังไงก็เอาใจช่วยสาวไทยกันด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องใหม่รุกกี้ของปีนี้คือน้องฮัท
1: ครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรม
0: แล้วก็ทางด้านของน้องอินโซน
1: ครับครับอินโซน
0: นะครับเชียร์กันหน่อยลูกสาวคนใหม่อาจจะเป็นลูกสาวคนใหม่นะครับ
1: ครับผม
0: แต่แล้วคนบอกว่าเมื่อไหร่เราจะมีลูกชายในวงการนี้บ้าง
1: มีครับแต่ว่าเราลูกชายเราโตช้าฮะโตช้าโตช้า
0: เพราะตอนนั้นที่ไปก็30กันหมดแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับเราใช้ระยะเวลาเดินทางนานหน่อยนะนานหน่อย
0: ทางเข้าของผู้ชายกับผู้หญิงมันต่างกันด้วยครับ
1: โอ
0: ้ทางเข้าของผู้ชายมันค่อนข้างจะใช้เวลานะครับต่อมาครับก็จะเป็นรายการของฝั่งผู้หญิงเหมือนกันที่คนไทยไปเล่นนะครับรายการ KG Ladies Open อันนี้แข่งกันที่เกาหลีใต้นะครับตอนนี้โปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราอยู่ที่3ร่วมครับไปด้วยกัน7อันเดอร์ผ่า
1: ครับ
0: นะฮะที่1คือชาวบ้านครับชินจีวูนะครับมี8อันเดอร์อยู่กับลีโซยูด้วยนะครับ8อันเดอร์ผ่าของเรานี่อันดับ3ร่วมมีด้วยกัน7อันเดอร์ตามแต้มเดียว
1: ครับ
0: นะครับสำหรับรายการนี้นะฮะเล่นวันแรกจบไปแล้วนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าโปรเจกต์คัดของทางเกาหลีเนี่ย1อันเดอร์เช่นเดียวกันนะครับโปรเจกต์คัดอยู่ที่1อันเดอร์ส่วนของไทยเราอีก2คนเนี่ยพัชรจุฑาคงกพันธ์ในถอนตัวอีกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็การบุญนาบดีครับอยู่ที่อันดับ103ร่วมไปด้วยกัน3โอเวอร์พาต้องเร่งเครื่อง4สโตรกอ่ะถึงจะหลุดเข้าไปได
1: ้
0: นะยังไงก็ต้องเร่งเครื่องนิดนึงนะครับสำหรับผลการบุญนาบดีเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาครับรายการ JLPG ทัวร์ที่ญี่ปุ่นรายการนิโตริเลดี้ตอนนี้โปรสายป่านพันธรัตน์ของเราอยู่อันดับ7ร่วมมีด้วยกัน2อันเดอร์นะฮะแล้ววันนี้ทำเพิ่มอยู่1อันเดอร์1อันเดอร์ด้วยนะครับกำลังเล่นอยู่ที่หลุม7นะครับก็อยู่อันดับ7ร่วมเนี่ยตามผู้นำอยู่3สโตรกผู้นำเนี่ยอยู่ที่ตามผู้นำอยู่2สโตรกนะครับท่านโทษผู้นำอยู่ที่ลดลงมาแล้วอยู่ที่4อันเดอร์พานะครับ
1: ครับ
0: ผู้นำคือมินามิทาคากุนะครับแล้วก็อากิระยามาจินะ
1: ชื่อน่ารักทุกคนเลย
0: ครับผมนะฮะโปรสายป่านของเราเป็นสาวไทยหนึ่งเดียวที่ไปนะครับอยู่อันดับ7ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อ่ะมาทางฝั่งผู้ชายกันบ้างผู้ชายไทยนะครับลูกชายทั้ง2ของเราจะบอกงั้นก็ไม่ได้เขาพยายามแหวกเล่นกันที่รายการ British Master ครับ hosted by Nick Faldo มีการยังเล่นไม่จบในวันแรกเนื่องจากว่ามีการซัสเพนเนื่องจากมีการ
1: ฟ้าประจุไฟฟ้าเข้ามา
0: ฟ้าผ่าหรือว่าไลนิ่งนั่นเองนะครับซัสเพนไปก็เพิ่งจะมาเริ่มเล่นกันตอนวัน7โมงวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผู้นำเดี่ยวตอนนี้คือทอมแม็กคิบบินจากอังกฤษครับท่านทั่วครับทอมแม็กคิบบินจากไอร์แลนด์เหนือนะฮะอยู่ที่5อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็ของไทยเราเนี่ยโปกิรเดชอภิบาลรัตน์หรือพี่อาร์มของเราเนี่ยยังอยู่อีเวนต์พาร์ครับนะฮะอยู่ที่อีเวนต์พาร์แล้วก็สัดดมแก้วกาญจนาก็อยู่ที่อีเวนต์พาร์เช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีสกอร์ขึ้นใดๆทั้งสิ้นยังไม่ได้ออก
1: ยังไม่ออกนะครับที่นู้นเพิ่งจะปีสามกว่ากว่าย
0: ังไม่
1: ต
0: ื่
1: นตื่นแล้วล่ะนะครับตื่นแล้วล่ะกำลังเตรียมตัวทานข้าวอะไรกันแล้วล่ะนะนี่คือนักกอล์ฟอาชีพนะตื่นตีสามตีสี่นะเป็นเรื่องปกติมากนะครับ
0: ทางแล้วก็ถ้าเป็นของโปรชาร์ตคงจะดีที่ไปเล่นอีกทีนึงก็จะเป็น The Alley Championship The Alley Challenge นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เล่นกันที่อเมริกานะครับเริ่มเล่นวันนี้ตอนดึกๆนะครับรายการนี้ก็มีนักกอล์ฟรุ่นสมัยผมฟ้าวๆอยู
1: ่นี่เป็นไง
0: ไม่ว่าจะเป็นเออนี่เอลส
1: ์นี่
0: เคเจชอย
1: ใครไม่ทันเกิดไม่ทันจริง
0: VJ ซิง
1: ไม่รู้จักจริงเลยคนนี
0: ้แพทริกแฮริงตันแซ็กจอนสันนี่เรเวทีฟกูเซนสตีเฟนเอมไมค์เวียร์นี่ดุนผมทั้งนั้นเดวิดดูวอล
1: อันนี้คนนี้นี่แบบมือหนึ่งโลกนะอดีตมือหนึ่งโลกนะคนเดียวที่ปัดไทเกอร์ได้นะ
0: และสมัยตอนนั้นบวมด้วยนะ
1: ใช่ในยุคนั้นนะ
0: ใช่ นะฮะประมาณนี้
1: ครับ
0: ครับแล้วก็รายการใหญ่อันนึงก็คือรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับ
1: ครับ
0: เล่นจบไปวันแรกผู้นำตอนนี้คือลิมินวูจากออสเตรเลีย
1: ครับ
0: 8อันเดอร์ครับตามมาติดๆกัน3คนเลยไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์โคฟเล่นจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็คอลินมอริกับว่าคริสกอเทอร์อัพตามมาที่2ร่วม6อันเดอร์พา
1: ครับ
0: ไล่จี้ตูดมาตาม2แต้มนะครับสำหรับรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพก็เป็นช่วงเพลย์ออฟแล้วเดี๋ยวก็จะคัดคนไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ตัดออกไปเรื่อยๆจนไปถึงรายการสุดท้ายนะครับรับตังที่ต้องทราบว่าเปลี่ยนแปลงก็คือ JJ สปันถอนตัวครับนะครับผมประมาณนี้ครับหมดแล้วการแข่งขัน
1: พี่อาร์มวันนี้จะทีออฟ8โมง10นาที40นะครับถ้าตามเวลาเขานะ8โมง40ก็คิดเป็นบ้านเราก็กี่โมงล่ะบวกไปอีก6อ่ะเต็มๆเลยนะตอนนี
0: ้8บวก6 14บ่าย2
1: ใช่บ่าย2 40นะครับส่วนพี่เพชรนะฮะสะดมแก้วกาญจนาออกตอน10โมงตรงนะครับ10โมงตรงของที่อังกฤษก็คือ6โมงเย็นบ้านเรา
0: ครับ
1: นะครับ6โมงเย็นบ้านเราออกร่วมกับสมิธฮาร์เลย์แล้วก็แคมเมรอนอดัมส์นะครับ
0: ครับ
1: 2คนสำหรับนักกอล์ฟไทยที่ไปแข่งขันรายการที่นู่นนะครับ
0: SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: มีเข้ามาบ้างไหมเอ่ยนี่พี่ลับป้ามาบอกว่าดีใจจังโน1มาแล้ว
1: ครับใครครับโปรเตมาแล้ว
0: พี่เจี๊ยบแล้วมั้งฮะพี่เจี๊ยบเพิ่งออกรอบเปล่าฮะลุกดาร์กทอร์แฮนซัม
1: โดนของครับพี
0: ่สังงั้นเคลียร์กันเองนะ
1: โปรเตทำของใส่ครับ
0: ผมทำไม่เป็น
1: เมื่อวานสื่อครับไปรอยัลฮิลมาพี่โครงการโดเมสติกพาวเวอร์ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีครับวันก่อนที่ได้โทรเข้าสายมาช่วงท้ายรายการเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเต็มๆนะครับแล้วก็ได้เล่นที่รอยัลฮิลมา18หลุม
0: ครับ
1: นะครับออกรอบบ่าย2ครับแต่ว่าจบทันครับเก่งมาก
0: อ๋อสปีดเลยท่าทาง
1: นะครับแล้วก็พี่เจฟแข็งแรงดีอยู่นะครับดีครับพี่ไม่ได้ตอบยังไงขอบคุณครับพี่รับผัด
0: ระดับพี่เจี๊ยบระดับพี่เจี๊ยบของเราแข็งแรงอยู่แล้วนะครับ
1: จบรายการกระเพาะเนื้อไหมครับอันนี้พี่โจถามมานะฮะเดี๋ยวคุยกับโปรเตเลยนี่วันนี้ผมขออนุญาตมีภารกิจนิดหน่อยนะขอถามพี่เจี๊ยบว่าพี่เจี๊ยบมีวิธีอะไรอ่ะ
0: วิธีฟื้นฟู
1: ออกฟื้นฟู
0: ก็ลิฟต์กอล์ฟยังไง
1: อ๋ออย่าซ้ำโปรเตเมื่อกี้โปรเตไล่ผมฟังแล้วโอ้เป็นโจทย์เอาถ้าตอบสนุกอ่ะก็ต้องตอบแบบโปเตครับ แต่ว่าผมจะ ก็ถ้ามันกอล์ฟมันจะเป็นความบันเทิงก็ปล่อยให้บันเทิงไปเลยขายดริงก์ไปเลยมั
0: ้ยอันนั้นมันเรื่องมันมีอยู่แล้วกินกันไม่ได้อยู่แล้ว
1: นะแต่ว่าคือถ้าให้ผมทำลิฟกอล์ฟมันควรจะเป็นผมเป็นมุมมองที่ดีนะมุมมองที่ตรงที่กอล์ฟมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงบ้างไอ้เรื่อง traditional ไอ้เรื่องประเพณีปฏิบัติมันก็ต้องมีอยู่ก็ปล่อยเขาเล่นกันไป PGA ก็ปล่อยเขาทำกันไปแต่ว่าลิฟกอล์ฟก็ต้องอย่างนี้แหละนะฉีกออกไปเลย
0: ใช่มันต้องอย่างนั้น
1: แต่ว่าลิฟกอล์ฟมันต้องเข้าถึงคนดูให้มากกว่านี้อีกครับมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่จะเอาตั๋วเพื่อจะไปขายบัตรคนเข้าชมในสนามอย่างเดียวอะผมว่ามันควรจะมีการ เล่นเกมทางออนไลน์แล้วก็ทางการถ่ายทอดสดให้มากกว่านี้ให้คนเข้าถึงมากกว่านี
0: ้คือปัญหาหลักของ Rift Corp ที่ปัจจุบันยังแก้ไม่ตกคือไม่มีโลคอลคอนเทนต์
1: ใช่
0: ไม่มีช่อง

0: ไหนที่ตั้งใจจะรับไปถ่ายทอดเท่าไหร่เลย
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็ทำมาแทบตาย
1: นี่แหละ
0: จะได้ไป CW
1: ถ้าผมทำให้ผมแก้ปัญหาผมต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าโลกจะออนไลน์ของคุณเองก็ได้แต่ว่ามันต้องระดับแบบเต็มรูปแบบอ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วมันต้องมีอีกดีพาร์ตออกมาเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแค่ two way communication กันชัดเจนระหว่างผู้เล่นหรือว่าระหว่างอีเวนต์กับแฟนๆให้ติดต่อสื่อสารกันได้ 100% ตลอดเวลามันจะทำให้เกิดการความรู้สึกร่วมในการแข่งขันมากไปมากกว่านี้ไม่ใช่แบบก็ลีฟกอล์ฟก็ตีกันไปคนดูก็ผมเชื่อมั่นว่าคนคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยมันแข่งกันยังไงวะจริงไหมกติกาเนี่ยถึงไม่ได้แข่งมา 2-3 ปีแล้วล่ะ
0: ใช่ๆโดยส่วนใหญ่ยังงงกับทีมอยู่
1: ใช่ครับการจัดทีมการนี่เป็นหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยสื่อสารไปกับตัวผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของลีฟกอล์ฟเลยนะโมฮัมเหม็ดที่มิสเตอร์โมฮัมเหม็ดมันเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะไอ้เนี่ยตั้งแต่เรียนเยอะไป
0: ก็ตามสไตล์แหละด็อกเตอร์
1: ก็บอกเขาตรงๆบอกเฮ้ยโมฮัมเหม็ดคุณรายการคุณสุดยอดเลยนะตอนที่เข้ามาแข่งที่สโตนฮิลล์นะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้คุยกับเขาไปเขาบอกว่าดีมากเลยแต่ว่าเอาตรงๆนะผมเป็นนักข่าวแต่ผมยังไม่รู้เลยกติกาจริงๆของลีฟกอล์ฟเนี่ยแข่งกันยังไงวะ
0: ในยุค
1: ในยุคนั้นนะในยุคที่สะดมเล่นนะครับ
0: ในยุคที่มา
1: ก่อนที่พัชระจะเล่นนะ
0: ในยุคที่มาเมืองไทยอ่ะเว็บของลิฟกอล์ฟอารมณ์เหมือนให้เด็กฝึกงานทำอยู่เลย
1: ใช่ คือด้วยโลกอาหรับเนี่ยครับในพอเราถ้าเราไปอยู่นู่นเราจะเข้าใจว่าโลกของอาหรับเนี่ยเรื่องของการสื่อสารทางเว็บไซต์เนี่ยยังเป็นเรื่องต้องห้ามอยู่เลยนะยังเป็นการถูกปิดกั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเราเนี่ยค่อนข้างเสรีในเรื่องการสื่อสาร
0: ครับ
1: ผมว่าสิ่งที่ลิฟกอล์ฟต้องทำคือเรื่องของการเปิดการสื่อสารออกมาในเรื่องของมุมออนไลน์เนี่ยให้มากกว่านี้อีกสัก10เท่าตัวนะครับไอ้เรื่องการวิธีการจัดเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยๆปรับได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารและการทำให้คนเขาเข้าใจเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเร่งด่วนคือที่ผ่านมาลิฟกอล์ฟเขาไปใช้แมกเนตใช้เงินดึงนักกอล์ฟจากทั่วโลกมาเพื่อหวังจะสร้างอิมแพค
0: ใช่คร
1: ับแต่มันก็เลยไม่มีคาแรคเตอร์ที่จะเป็นตัวของเขาเองออกมาหรืออย่างน้อยที่สุดเขาอาจจะมีแต่ว่าเขาไม่สามารถสื่อสารออกมาได้มันก็เลยทำให้คนไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดการติดตาม
0: คือในฝั่งของเมอร์ชันไดส์ของลิฟต์อะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เขาจะทำเป็นลิฟต์เอดิชันอะ
1: ครับ
0: ตอนแรกมีแผนนะแต่ว่าก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่าหนึ่งคือเงินทุนอะไรก็ด้วยแหละอะไรพังพินาศกันอย่างที่เห็นตอนนี้แต่อย่างที่บอกครับว่าเหมือนที่พี่เจ๊บอกเลยคือหนึ่งถ้ากอล์ฟมันจะต้องแบ่งเป็น2เวย์ถ้ามันจะต้องแบ่งเป็นลักษณะเอนเตอร์เทนเมนต์เลยแบบเอนเตอร์เทนเมนต์จริง
1: ๆครับ
0: ก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าคนที่จะอยู่ในกรอบก็มีที่ให้ยึดเหนี่ยวแต่ไอตัวที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ย
1: แล้วต้องจะเดินตรงกลางไอพวกสายกลางเนี่ยเดินยากเข้าใจนึกออก
0: ตัวที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยกรุณาช่วยทำตัวเองให้เป็นแมกเน็ตได้ไหม
1: อ
0: ย่าไปดึงแมกเน็ตจากที่เป็น
1: ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทำอย่างนี้นะ
0: คอนเซอร์เวทีฟมา
1: คิดเร็วๆนะคิดเร็วๆนะหนึ่งเรื่องของการสื่อสารให้มันชัดเจนให้มันแบบให้คนเข้าใจลีฟกอล์ฟมากกว่านี้สองผมจะไม่ไปขโมย
0: นักกีฬาเข้ามา
1: ใช่แต่ว่าผมจะติดต่อไปทุกประเทศในเอเชียโอเคพม่าเมียนมาอาจจะไม่พร้อมกัมพูชาไม่พร้อมไม่เป็นไรเอาประเทศที่พร้อมเนี่ยเอามา5ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไทยออสเตรเลียนะฮะเอามาสักประเทศละ2คนแล้วก็ค่อยมาจัดทีมใหม่มาจัดแคทใหม่โอเคคุณอาจจะไปสู้แบบมือหนึ่งของฝั่ง PGA ฝั่งอะไรเงี้ยไม่ได
0: ้
1: จะแบบที่ move ที่ย้ายมาเล่นเนี่ยก็มาจัดเป็น Leaf Golf Category B นะครับให้คนพวกนี้มันเกิดเขาเรียกอะไรเป็นสายใยอ่ะจุงระหว่างความรู้สึกของคนดูในประเทศอ่ะไปสู่ลีฟกอล์ฟได้อย่างน้อยก็เป็นลีฟกอล์ฟด้วยกันถึงจะเป็นแคตตากรี B ก็ตามและอาจจะมีแคตตากรี Lady ด้วยก็ได้
0: อย่างน้อยคือมีอะไรเชื่อมโยงแล้วก็มีเวทีให้พวกกรุ๊ปที่เขา
1: ไต่ขึ้นไปได้
0: ไต่ขึ้นไปได
1: ้ใช่แล้วมันจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับคุณเอาเงินมาทุ่มตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางรอดที่ดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณขายเมอร์เชนไดได้แน่นอน
0: ใช่
1: สมมติถ้าเกิดเราสะดมมาเล่นแล้วกลับมาเป็นแคตตากรี B ตอนนี้นะ
0: อ
1: าจจะดูเสียศักดิ์ศรีแต่ว่าเป็นกัปตันของไอออนเฮดแล้วไม่ใช่เป็นเควินนาแต่เป็นสะดมเงี้ย
0: ไอออนเฮดเจ๊งไปแล้วคร
1: ับ สมมติไงก็ถามว่ามีหมวกสะดมไอออนเฮดซื้อไหมยังไงสักคนไทยก็กัปตันทีมเป็นคนไทยอ่ะ
0: มันก็ต้องซื้อ
1: แล้วนักกีฬาไทยไปเล่นนะจะเชียร์ไหมก็ต้องเชียร์จริงไหมมันจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ไง
0: แต
1: ่อันนี้คิดเร็วๆแต่โชคดีจริงๆที่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วไม่มีตังค์ซื้อผมก็เลยไม่ต้องทำ
0: เพราะ Iron Head ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับกลายเป็น Korean Golf
1: ครับใช่
0: เกาหลียึดไปแล้วก็ตามนั้นแหละครับพี่ลาป้าก็อย่างที่บอกก็คือมันก็ต้องแยกออกไป Entertainment ก็คือ Entertainment
1: นี่พี่ลาป้าพิมพ์เข้ามาบอกว่า TJL ก็น่าจะ Entertainment มั้ยครับ TJL มันตู้พี่พอความรู้สึก
0: ไม่มันคือก๊อปตู้ได
1: ้เหมือนแบบพอขนาดจุดร่วมระหว่างการดูทีวีกับการดูกอล์ฟที่เจลเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่ว่าการไปดูกอล์ฟในสนามเนี่ยเราได้เดินได้ออกกำลังได้สัมผัสลมได้สัมผัสแสงแดดมันเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับผมว่ายังไงซะกันลิฟต์กอล์ฟเนี่ยมันก็ยังเป็นกอล์ฟที่ได้เดินในสนามอะผู้ชมเนี่ยก็ได้เดินได้สัมผัสได้ไปกินเบอร์เกอร์ได้โทษนะซดเบียร์อะไรตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นสปอร์ตยังเป็นสปอร์ตอยู่มันไม่เชิงเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ 100% แบบ TGL
0: ครับ
1: คือ
0: TGL สำหรับผมมันเป็น
1: มันเฟกอ่ะมันไทเกอร์วูดมันหล่อตลอดเวลามันออกหน้าจออ่ะมันจะสมาร์ทไปไหนนะ
0: คือ TGL มันต้องบอกอย่างว่ากอล์ฟกับถ้าเทียบกันนะกอล์ฟจริงๆที่เราเล่นอ่ะเราดูเราไม่ได้สนใจว่าคนนี้จะเล่นยังไง
1: ครับ
0: เราสนใจว่าคนนี้เขาจะแก้ปัญหายังไง
1: ใช่
0: จะจบสกอร์ยังไง
1: ใช
0: ่แต่ TGL มันเหมือนกับว่าม
1: ันไม่มีอะไรแก้ปัญหาครับ
0: มันเหมือนกับว่าพี่เขาไปนั่งดูระดับโปรเขาฟิตติ้งนะครับ
1: ยกเว้นถ้าตีแล้วจอมันขาดอันนั้นเป็นปัญหา
0: พี่เข้าไปนั่งพี่เข้าไปนั่งดูใช่
1: คนในผู้ถูกเลยครับ
0: เข้าไปนั่งดูโปรเขาฟิตติ้งกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ค่าฟิตติ้งค่าทุกอย่างที่ออกมา
1: ค่าบัตรก็ไม่ถูกนะ
0: เรื่องของเขาแต่คือค่าที่ออกมาเราเห็นเนี่ยทุกคนก็จะแบบมี point ในหัวแล้วว่า
1: ครับ
0: เฮ้ยฉันโปรทำได้ขนาดนี้ฉันทำได้แบบนี
1: ้โอ้โห
0: แล้วไอ้ตรงนั้นก็จะไปเชื่อมกับพวกฟิตเตอร
1: ์ครับ
0: หรือที่มีพวก
1: อุปกรณ์
0: ในการทำ
1: ซิมูเลเตอร์
0: ไฟสโคปอะไรทั้งหลายทั้งแหล
1: ่ครับ
0: เพื่อขายอุปกรณ์กอล์ฟต่อไป
1: ผมอยากฟังความรู้สึกคุณผู้ฟังเหมือนกันนะโดยว่าอย่างยิ่งพี่รับผ่านเนี่ยนะครับพี่โยนมาให้เราสองคนอยากฟังพี่จริงๆเลยว่าถ้าเป็นพี่ทำไงครับพี่ครับ
0: ใช่ครับใช่พี่ทำไงครับ แล้วท่านผู้ฟังนะครับส่ง SMS มาได้นะครับ4689899ถ้าวันนี้ประเด็นเปลี่ยนเลยแล้วกันถ้าเราจะลื้อฟื้นลิฟต์กอล์ฟเราควรจะทำยังไงในเวที่น่าสนใจจะดึงไปเป็นเอเทนไหมจะดึงไปเป็นฟีดดิ้งทัวร์ไหมหรือจะยังไงส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับ4689899หรือส่งมาที่ YouTube Live ของ FM99 Active Video ช่วง Golf Trick นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงที่2นะครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์

0: 061
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับวันนี้อยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่เจี๊ยบคาถาทองไวทยานนท์นะครับ
3: ครับ
1: SMS ส่งได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วงกอล์ฟทริกได้เลยนะครับร่วมสนุกกันเลยนะฮะประเด็นคือลิฟต์กอล์ฟตอนนี้กำลังสุดและอาจจะจบลงในไม่ช้าเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงในการกู้มันขึ้นมาขอไอเดียของแต่ละคนนะครับที่ฟังกันอยู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ดูทั้งหลายนะครับมีความอยากจะช่วยลิฟต์กอล์ฟยังไง
3: ครับ
1: เอาแบบอยากจะช่วยหรืออยากจะบริหารนะ
3: ครับ
1: หรือถ้าบอกตรงว่าปิดไปเลยก็ดีก็ส่งมาได้ครับเราก็เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าลิฟต์กอล์ฟ
3: ไม่ไหวจะทนไม่ไหวจะดูแล้วเนี่ยนะ
1: ใช่ครับอ่ะพี่ละพาดส่งมาบอกว่า TGL เหมือนกอล์ฟวีคเอนด์สำหรับ Elite Pro PGA มั้ยครับ
3: เราจะมองมุมนั้นก็ได้นะพี่จะมองมุมนั้นก็ได้นะ
1: สำหรับผมไม่ได้มองว่ามันเป็น
3: มัน
1: ไม่มีวีคเอนด์กอล์ฟอ่ะ
3: มันเหมือนหาเรื่องมาปาร์ตี้กันมากกว่า
1: ถูก
3: เออ
1: มันจะเป็นเหมือนบ้านเราที่มีห้องซิม
3: ครับ
1: แล้วก็มีโปรโมชั่นเครื่องดื่มบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ
3: ่
1: บางคนมีน้องแคดดี้
3: ครับ
1: ดูหลายคนเลยก็มีอย่างนั้นนะครับจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วเราผม
3: มานั่นแหละมาวีคเอนด์กัน
1: แต่มันจะไม่ใช่วีคเอนด์กอล์ฟไม่ใช่วีคเอนด์กอล์ฟเหมือนที่เป็นแบบปกติคือวีคเอนด์กอล์ฟคือเป็นเล่นกอล์ฟแบบสบายๆ
3: ให้ผมเดานะผมว่ามันน่าจะมาจากพวกเนี้ยนักกอล์ฟเนี่ยมันจะมีประเพณีอันนึงคือเขามักจะมาเจอกันบ้างพวกที่อยู่ฟลอริดาด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับแต่พอระยะหลังเนี่ยการแข่งขันมันหลากหลายมากขึ้น
1: อ
3: ่ะสมมติคุณมาเล่นลิฟต์กอล์ฟแถวยุโรปแล้วคุณจะต้องบินกลับไปฟลอริดา
1: โอ้ยาก
3: มันก็เลยเหมือนแบบหรือว่าเอาเจอกันสักที่นึงแล้วกันเหมือนเรานัดผับกันสักผับนึงแล้วก็ไปกันเป็นประจำอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็ยังคงมีกิจกรรมกอล์ฟร่วมกันก็คือไปสวิงกับซิมูเลเตอร์ด้วยกันแล้วก็ทำเป็นเกมขึ้นมาไหนๆแล้วก็หาคนมาช่วยจ่ายตังค์หน่อยว่าด้วยการขายบัตร
1: ถ้าคิด
3: ในมุมนี้
1: คิดมุมนั้นก็ได
3: ้เพราะรูปแบบฟอร์แมตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเหมือนคนใช่เหมือนอีลิทกอล์ฟมารวมตัวกันแล้วก็ขายบัตรเพื่อหาคนไปช่วยจ่ายตังค่าเมเนจเมนต์
1: อันเนี้ยคือสิ่งที่เกรกนอร์แมนพูดแล้วทำเป็นลิฟกอล์ฟ
3: ครับ
1: คือเอาพวกอีลิทมารวมกันขายบัตรคนดูแล้วตังค์แบ่งกัน
3: ครับ
1: แต่ทำไมลิฟกอล์ฟมันทำไม่ได้ก็ไม่รู
3: ้
1: นะฮะ
3: ขอนทั้งสองท่านขอนิยามกีฬากอล์ฟครับ
1: ขอนิยามกีฬากอล์ฟ
3: เป็นคำถามที
1: ่โอ้ลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเอาคำว่านิยามกอล์ฟของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ่ะดิ
3: ใช่เอาไม่ต้องเหมือนกันเอาโปรเตก่อนผมให้เหยียบโปรเตเชิญก่อนคิดว่ากอล์ฟสำหรับโปรเตคืออะไรครับ
1: กอล์ฟเหรอครับกอล์ฟสำหรับผมคือใช้คำว่ากีฬาได้ละนะมันคือกีฬาชนิดนึงที่ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครแต่มันสนใจว่าคุณจะแสดงตัวตนของคุณออกมายังไงในระยะเวลา6ชั่วโมง
3: กับ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือคุณจะอยู่เป็นกลุ่มมันจะทำให้คนรอบข้างแม้กระทั่งแคดดี้คุณเห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหน
3: ครับ
1: ในการทำทุกอย่างเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีลูกสาวแล้วคุณเล่นกอล์ฟแล้วคุณมีคนมาจีบลูกสาวคุณคุณให้เขาเล่นกอล์ฟแล้วคุณไปออกรอบด้วยคุณจะรู้เลยว่าคนคนนี้เหมาะจะเป็นลูกเขยคุณหรือไม
3: ่ครับ
1: เช่นเดียวกันถ้าคุณมีลูกชายแล้วมีลูกสาวมีหญิงมาจีบลูกชายคุณถ้าเขายอมเล่นกอล์ฟแสดงว่าเขาก็ต้องมีอะไรสักอย่าง
3: ครับ
1: ที่จะเหมาะสมกับลูกชายคุณหรือเปล่า
3: อืม
1: ประมาณนี้ครับมันเป็นสำหรับผมนิยามกอล์ฟง่ายๆคือกีฬาที่แสดงตัวตนของคุณออกมาได้ทำให้คนแสดงตัวตนออกมาได้ภายในระยะเวลา6ชั่วโมง
3: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
3: อืม
1: เชิญพี่เจี๊ยบเลยครับ
3: ก็คล้ายๆกับโปรเตนะ
1: น่าก๊อปปี้กันซะงั้น
3: จบ
1: โอ้โหคนง่ายเลย
3: แต่ผมว่ากอล์ฟมันสะท้อนมันไม่ใช่แค่6ชั่วโมงอ่ะมันผมว่ามันในบทนึงซึ่งมันสะท้อนตัวตนเราในช่วง6ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: แต่ตัวตนเราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้จากกอล์ฟได้ตลอดชีวิตอ
1: ่
3: ะ
1: ก็ถูก
3: นะครับคือมันก็เหมือนกับเราเล่นกอล์ฟอ่ะถ้าหลุมนี้ยังไม่ได้พาเงี้ยออกไปหลุม1โบกี้โบกี้โบกี้แล้วเมื่อไหร่จะได้พานะถ้าเราเลิกมันก็จะไม่มีทางได้เจอกับพา แต่ถ้าเราพยายามนะครับยังตีไม่ตรงก็แก้ไขให้มันตรงซะพัดไม่ได้ก็พัดให้มันลงซะเดี๋ยวมันก็ต้องมาพาก็ต้องมา
1: คร
3: ับ นะครับมันก็พิสูจน์ถึงมันก็สอนให้เรามีความพยายามมีความอดทนแล้วก็สอนให้เรารู้จักใช้สมองที่จะแก้ปัญหานะครับถ้าปัญหามันเกิดก็แก้มันจะได้ไปอีกขั้นต่อไปได้คือนอกจากเราแสดงตัวตนเราแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้กับมันด้วยก็มันเป็นสำหรับผมมันเป็น360องศานะ
1: ครับ
3: ผมไม่รู้จะนิยามมันยังไงแต่ว่าเข้ากลมๆก็ประมาณนี้ครับ
1: นะฮะนะครับประมาณนั้น
3: ครับ
1: อันนี้

0: พี่ป้อมส่งมาทาง SMS สวัสดีครับโปรเตโคเจี๊ยบสำหรับผมไปดูกอล์ฟที่สยาม
1: ครับ
0: ผมจะสนใจว่านักกอล์ฟคนนี้ตัวจริงสวยแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมไม่ดูลิฟกอล์ฟอยู่แล้วครับเพราะไม่มีคนสวยให้ดูอีอย่างพี่ป้อม
1: บรูคเอ็มเฮนเดอร์สันครับพี่เธอไม่สวยแต่เธอน่ารักสุดๆเนิร์ดแบบโอ้ยตอนซ้อมใส่แว่นด้วยแม่คุณเนิร์ด
0: ไม่เขาบอกว่าลิฟต์ไม่มีผู้หญิงให้ดูไง
1: อ๋อ
0: เออลิฟต์มีแต่ผู้ชายไง
1: อ่า
0: แล้วก็ตอนที่มาแข่งบ้านเราเนี่ยทุกคนเหมือนตาแดงกันมาออกรอบตาแดงกันทุกคนไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
1: นี่ไงสำหรับผมถ้าผมไปดูที่สยามก็คืองานคอน
0: แ
1: ด
0: ้ใช
1: ่บุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันครับพี่ยืนยันน่ารักน่ารักจริงนะ
0: ก็อย่างนั้นแหละครับก็อย่างที่บอกลิฟต์คือมันทาลิฟต์เขาทำผู้ชายมันก็จะไม่มีแมกเน็ตเลยก็ต้องดึงแมกเนตจาก PGA ไปน
1: ั่
0: นแหละเห็นด้วยกับที่ปอเจี๊ยพูดเลยครับเพิ่มเติมคือช่วงแรกจัดให้เข้าชมฟรีไปเลย
1: ครับ
0: แบบที่มาแข่งบ้านเราเพื่อดึงดูดคนให้รู้จักเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นกระจายสนามไปต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายรายได้ก็จะมาจากการเอาขายอาหารและสปอนเซอร์
1: ครับอาหารน่าจะเป็นเรื่องขายอาหารนี่น่าจะเป็นรายได้ของสนามอาจจะจอยกันนะครับทางลิฟต์ครอปก็อาจจะรับในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านอื่นการถ่ายทอดสดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ตอนนั้นลิฟกอล์ฟถ้าจำไม่ผิดเมอร์ชันไดซ์แรงเหมือนกันนะ
1: จะแพง
0: เมอร์ชันไดซ์แรงมากนะ
1: แล้วก็เมอร์ชันไดซ์เขาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเขาไม่ลดราคาด้วย
0: แล้วเมอร์ชันไดซ์เขาเพื่อนที่ไปบอกว่าบางอย่างก็ดี
1: ครับ
0: บางอย่างก
1: ็ถามว่าแพงไหมถ้าเทียบเป็นราคาคนไทยอ่ะก็ถือว่าแพงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับ
0: ราคา
1: จากยุโรปเนี่ยผมว่าถูกนะถูกเลยนะอย่างหมวกใบลาคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,600 กระบอกน้ำเนี่ยครับผมซื้อมาอันนึงกระบอกน้ำเนี่ยถ้าไปซื้อทางฝั่งอังกฤษฝั่งอะไรเงี้ยก็น่าจะราวๆสัก70ปอนด์อย่างเงี้ยนะแต่ที่นั่นน่ะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ 1,200 บาทก็ไม่ได้ถือว่าแพงมาก
0: ไอ้อันที่ควรถูกไม่ถูกแต่อันที่ควรไม่ถูกจะถูก
1: ผมว่าราคาเขาตั้งมาตรงกลางตั้งมาตรงกลางระหว่างฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรป
0: แค่เรียกว่าเป็นไอเทมไหนเท่านั้น
1: ใช่อย่างเสื้อเงี้ยถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นโลโก้ทีมอย่างเงี้ยเสื้อแพงมาก
0: เพื่อนบอกว่าเสื้อบางอันดูไม่โอเคเลยดูไม่ดี
1: เสื้อยืดธรรมดา 4,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยก็แบบก็มีนะครับแต่ที่เจ๋งคือเขาไม่ลดราคาครับวันสุดท้ายก็ไม่ลดเพราะเขาวนไปขายได้ทุกสนามนะครับ
0: ก็ของเขาเต็มๆมาเน
1: า
0: ะ
1: พีรพัฒน์บอกว่าถ้าเป็นผมจะทำให้ลิฟกอล์ฟเป็นไนท์กอล์ฟโอลี่อย่างเดียวเลยครับเราฉีกไปอีกตลาดหนึ่งเลยอันนี้ก็ดีนะก็ดีนะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นไนท์กอล์ฟนี่มันถ่ายทอด
1: ง่าย
0: ถูกต้อง
1: มันจะถ่ายทอดไปได้ทั่วโลกเลย
0: เฮ้ยแต่ยกเว้นบ้านเรานะถ้าไปเล่นฝั่งนู้นอ่ะ
1: ก็
0: อย่าดึกมากมันจะเช้าบ้านเรา
1: ต้องอย่าดึกมาก
0: เช้าบ้านเราน
1: ะครับส่วนวิธีการแผนงานขอตอบสุขหน้านะครับพี่เจี๊ยบอ้าว
0: ได้ครับ
1: ให้เวลาพี่หนึ่งสัปดาห์เลยแต่ต้องตอบให้ครบเลยนะแผน PR มาด้วยนะถ้าพี่แผนดีเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับแบงค์ขอกู
0: ้แต่กู้อะไรอ่ะ PIF เงินมหาศาลยังถอนเลยนะพี่ต้องกู้ธนาคารสวิตแล้ววะ
1: ทั้งสองท่านเคยเห็นตัวตนของเพื่อนร่วมกวนจากการเล่นกอล์ฟไหมครับเคยครับ
0: เคยครับ
1: มีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติครับ
0: ครับแล้วก็จำไว้ว่าการที่เราไปเล่นกอล์ฟนะครับถ้าเราเป็นเพื่อนกันหรือเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช่ศิษย์อาจารย์กันนะอย่าไปเตือนนะครับปล่อยให้มันทำไป
1: นี่พี่ป้อมส่งข้อความมาบอกว่าบรูคนี่ของผมเลยครับตามมานานมากชอบตรงใส่แว่นนี่แหละครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นห้ามโค้ชเจมพูดถึงเลย
0: ถ้าอย่างดื้อดึงจะพูดต่อผมจะถามเรื่องฮัตเตอร
1: ์โอเคผมยกให้พี่ป้อมไม่ได้กลัวนะแต่เป็นคนมีน้ำใจใช่น่ารักจริงน่ารักจริงนะตัวจริงคือตัวจริงไม่ได้ทุกคนนะครับที่ตัวจริงจะน่ารักกว่าภาพที่เราเห็นผ่านจอแต่บรูคเอ็มเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นคนเขาเรียกมีออร่าน ะมีออร่าเดินมานี่เอ้ยโหน้องคนนี้ดูสว่างมาก
0: ใ
1: ช่นะครับทางที่เราก็คือเวลาอยู่ในการแข่งขันเราจะเห็นนักกีฬาแบบเนี้ยเยอะมาก
0: ครับ
1: นะอย่างลีซิกอ่ะลีจองอึงเงี้ยออกรอบที่ขอนแก่นนี่ไปตีกูอยู่กวนหน้าอะไรเงี้ยก็เจอทักทายกันอะไรกันนะครับคนอื่นก็เจอกันบ่อยๆก็ไม่ได้มีออร่าอีกคนนึงที่น่ารักก็คือเจเรมี่โนครับผมยืนยันคุณผู้ฟังครับผ ผมเจอเธอตอนทานอาหารเช้าที่โรงแรม
0: ครับ
1: นะฮะพอดีผมได้มีโอกาสพิเศษได้พักโรงแรมเดียวกับนักกีฬ
0: า
1: ตอนเช้าลงมาทานอาหารแล้วเธออยู่ในชุดไม่ใช่ชุดนักกีฬาเป็นชุด private ทั่วไปอ่ะเป็นแบบกระโปรงเกาะสายเดี่ยวฮะเป็นสีผ้าสีพื้นๆเลยสีน้ำตาลน้ำตาลผมยังจำแม่นเลยแต่ทำไมมันช่างดู
0: พี่ป้อมเขาจำแม่นพี่ป้อม
1: ป้อม
0: เขาจำแม
1: ่นครับน่ารักจริงน่ารักจริงนะลิฟเหมือนลิฟไทเลอร์เออใช
0: ่ลิฟไทเลอร
1: ์ดาราไอ้นี่ไงนางเอก
0: ยุคไหนลิฟไทเลอร์ไทเลอร์สวีทบอก
1: คุณก็นะครับน่ารักมากอ่ะโอเคต่ออ
0: ่ะสำหรับผมการสำหรับผมระหว่างเล่นกันเลิกสวิงไปสวิงมาจนถึงตอนนี้สวิงอยู่ก็บ่นเจ็บพอตื่นมาฟัง6โมง9โมงฟังโน้นหนึ่งก็กลับมาจับอีก
1: ใช่ครับพี่ขอบคุณครับเล่นนะพี่อย่างน้อยกอล์ฟเนี่ยก็ทำให้เราออกกำลังก็ทำให้เราแข็งแรง
0: เจ็บก็พักครับเล่นต่อไป
1: ใช่นะฮะ
0: ผมก็รอเหมือนกันนะครับไม่จะหายสักที
1: เนี่ยโปรเตใกล้แล้วใกล้จะได้กลับมาสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับเจ็บก็แค่รักษาให้หายแล้วก็กลับมาเล่นต่อได้ครับ
0: ครับแล้วแต่ระหว่างรักษาเนี่ยก็อาจจะโดนคนบางคนนะฮะ แต่ซ้ำศพเราระหว่างตีต่
1: อนี่แหละ นี่แหละมันเป็นโอกาสกอล์ฟสนุกตรงนี้แหละครับพี่มีข้อความทั้ง4689899นะส่งมาบอกว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟของเราโปแหวนนี่แหละครับน่ารักมีเสน่ห์จากพี่ป้อมทุกคนเลยครับพี่โปสายป่านก็น่ารักนะ
0: สายป่านน่ารัก
1: สายป่านน่ารักนะครับแล้วก็น้องเอพิลน้องเอพิลนี่แบบสดใสมาก
0: น่ารัก
1: น้องเอพิล
0: ก็น่ารัก
1: ใช่นะครับส่วน
0: เมกับโมก็น่ารัก
1: พี่สาวผมก็โคตรเท่อะ
0: พี่สาว
1: พัชรจุฑาคงกระพันเนี่ยผมเรียกพี่สาว
0: มีคน
1: เดี๋ยวน้องมันเกิด
0: มีคน
1: พีเคครับโปพีเคน่ารักนะน่ารัก
0: ผมมีคนหนึ่งพี่นนทยาสีระหว่าง
1: โปป๊อปเหรอ
0: ไม่ใช่โปไม่ใช่ป๊อปไม่ใช่ป๊อปอ่ะพี่โปนนท์น่ะนนทย
1: าครับครับครับ
0: นั่นก็เท่เหมือนกัน
1: ครับครับ
0: นะฮะ
1: โปพีเคนี่ตัวจริงอารมณ์ดีนะครับเป็นคนอารมณ์ดีคือเวลาแข่งขันก็จะซีเรียสนิดนึงอ่ะนะครับเป็นอย่าเรียกว่าซีเรียสจริงจังแต่ว่าเวลาเจอพบปะผู้คนก็เฮฮาสนุกสนานนะ
0: ครับ
1: คุยหยอกล้อโปพีเคเป็นโปที่น่ารักมากนะครับน่ารักมากจริง
0: นะฮะสำหรับผมกอล์ฟคือการสะท้อนตัวตนที่เรามองเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำทุกคนมองยังไง
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่เตสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนัทสอนครับ
0: พี่ละเป้าบอกว่าสนามไหนที่พี่เจี๊ยบทำคะแนนดีที่สุดในชีวิตครับนี
1: ่ดีที่สุดในชีวิตเลยเหรอ
0: ถ้าตอบซีเรียแคนนอนนี่ฮะ
1: ไม่ใช่ราชพฤกษ์ครับ
0: ราชพฤกษ์นอตพาร์กหรอ
1: ใช่ครับนอตพาร์ก
0: เข้าไปเล่นได้ด้วยเหรอครับ
1: อันตอนนั้นได้รับสิทธิพิเศษนิดหน่อยครับ
0: ของผมไม่ได้ยืนดู
1: เมมเบอร์โอลี่ครับผมสนามมันสั้นพี่คะแนนก็เลยดีผมไม่ได้เก่งอะสนามมันสั้นครับเมื่อจำได้ว่าทั้งหมดอะวันที่ตี34อะวันนั้นอะออกไดเวอร์อะ5หรือ6ครั้งเองอ่ะออกหัวไม้3หมดเลยครับเพราะว่าสนามมันสั้นจริงๆนะครับ
0: อืมนะฮะ
1: อืมคุณพี่รับผาดบอกว่าทั้ง2ท่านแค่นี
0: ้ครับ
1: แค่นั้น
0: ครับแค่นั้นนะครับ
1: ครับผมโอเค
0: เหลือเวลาอยู่ประมาณนิดนึงก
1: ็ผมรับอัพนิดนึงครับเรื่องของ Thailand Domestic
0: Tour ได้เลยครับ
1: ที่เล่าให้ฟังวันก่อนคร่าวๆนะครับปีนี้เนี่ยขอท้าความก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดเหมือนเป็นปีแรกนะครับที่ลองดูจัดแบบไม่มีตังค์อ่ะคุณอนันต์เผือกพิบูลผมเนี่ยท่านนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพเนี่ย
0: อาจารย์ผมไม่มีตังค์ได้ไง
1: คืออย่างนี้แกบอกว่าเวลาไปจัดทัวร์นาเมนต์ Thailand LPGA ไปต่างประจังจังหวัดเนี่ยครับ
0: คร
1: ับ แล้วจะเห็นนักกอล์ฟเยาวชนเนี่ยเวลาโปรไปซ้อมในหนามได้อะไรวันไหนที่โปรซ้อมเนี่ยนักกอล์ฟจะมาเยอะมากจะมาขอซ้อมกับโปรจะมาดูโปรเทคนิคโปรไงเด็กต่างจังหวัดนะครับเหมือนเขาพยายามขวนขวายอยากได้ความรู
0: ้
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณอนันต์แกก็เลยแบบคือเห็นภาพนั้นแล้วคนเป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอะครับ
0: ครับ
1: ก็สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะแกก็บอกว่าปล่อยไม่ได้หรอกคือนี่คือเป็นความฝันของเด็กๆอะสมาคมถึงจะไม่ค่อยมีตังก็ต้องพยายามแบ่งมานะครับเอามาจัดแคมป์ก็ให้น้องๆที่สนใจเนี่ยคัดเลือกกันเข้ามาถ้าคุณสนใจจริงอย่างน้อยมันต้องมีมาตรฐานนะ คุณต้องคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละภาคก็ได
0: ้
1: ภาคละ4คน
0: อ่า
1: 16คนเข้ามานะครับพอคัดได้มาปุ๊บก็เก็บ

0: ตัวสมาคมเก็บตัวสมาคมมีงบให้นะครับไปเก็บตัวที่สนามรอยัลฮิลนี่แหละนะครับทั้งทานอาหารที่พักออกรอบนะครับแล้วก็มีโปรในสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเองนะครับ
1: ก็ครบเลยแหละตัวต่อตัว
0: แล้วก็โค้ชด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านอะไรต่างๆเนี่ยมา 3-4 คนมาช่วย
1: ครับ
0: 1สัปดาห์นะครับเก็บตัวหลังจากนั้นก็ส่งแข่งซึ่งคนที่ผ่านการคัดเลือกช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วเป็นโปรแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเหมือนกับเป็นบันไดขั้นหนึ่งละ
1: ได้เข้ามาจับเต็มๆ
0: ได้เข้ามารู้แล้วว่ากอล์ฟจริงๆมันเป็นยังไงนะครับพอทำแล้วเนี่ยโครงการนี้มันประสบความสำเร็จตรงที่เรามีนักกอล์ฟอย่างโปน้ำผึ้งนะครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปแอลลี่หลายคนเลย
1: แอลลี่แกลิสกี
0: ้
1: แอลว่าแกลิสกี
0: ้ครับหลายคนเลย
1: ปิมปานครนับไหม
0: ก็ใช่ส่วนใหญ่มาจากโครงการลักษณะเนี้ย
1: สังเกตว่าลูกนักบาสทั้งนั้น
0: นะครับเป็นเด็กลูกกี้แล้วก็เป็นเลือดใหม่ที่กำลังเข้ามาในThailand LPGA
1: ครับ
0: คุณอนันต์ก็เลยได้รับความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนเพื่อนายกีฬาชาตินะครับแล้วก็บริษัทบุญรอดสิงห์คอร์ปอเรชั่น
1: ครับผม
0: นะครับให้การสนับสนุนตั้งงบมาเลยก้อนหนึ่งปีนี้ก็เลยจัดนะครับจัดแบบอ้าวต้องเอานักกอล์ฟเผยแพร่ให้ได้เยอะที่สุดเปิดการรับนักกอล์ฟทั้งหมด100คนเลย
1: โอ้100มนุษย์เลย
0: ใช่แล้วไม่ได้จำกัดด้วยจะต้องเป็นเยาวชนเท่านั้นนะอยากจะส่งเสริมก็จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สร้างความหลากหลายด้วยกันนักกอล์ฟในทัวร์เนี่ยผู้ชายนะผู้ชายในที่เป็นโปรแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คุณอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเล่นแล้วตกรอบแล้วตกรอบมันขาดอะไรมันเป็นยังไงอยากจะเข้าแคมป์มาเข้ามาสมัครเข้ามาถ้าคุณตีสกอร์ทำสกอร์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดก็เข้ามาผ่านเข้าแคมป์ปุ๊บก็เข้ามาอยู่ร่วมกัน100คนที่ Royal Hill
1: ครับ
0: นะครับคุณบอยก็เหนื่อยหน่อยช่วงนี้คุณบอยพี่บอยเรานะ
1: รับเยอะ
0: รับเยอะเลยต้องดูแลกันแบบโอ้โหใครจะบอกว่าสนามดีใจรับลูกค้าเยอะไม่ใช่นะฮะอันนี้ราคาพิเศษ
1: สนามนู่นนี่นั่นด้วย
0: ก็เหนื่อยคือนักกีฬาทานข้าวเนี่ยวันเฉพาะวันนั้นที่ผมไปทานด้วยมื้อนึงเนี่ยไก่ย่างเนี่ยครับมื้อหนึ่งนักกีฬา100คนคุณผู้ฟังคิดว่าจะต้องใช้ไก่ตัว
1: 2เล้าครับประมาณ
0: โอ้โหนักกีฬาทานกันแบบเต็มเหนียวแล้วกอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องคุมน้ำหนักนะครับทานเต็มที่โอ้โหรอยัลฮิลเขาก็ทุ่มสุดเหมือนกันนะรอยัลฮิลเนี่ยนะครับก็เลยเอานักกีฬาเนี่ยมาเข้าร่วมกันแต่ว่ามาเข้าแคมป์ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มาออกรอบซ้อมออกรอบไม่ใช่ละนะครับปีนี้สมาคมได้เติมเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ครับ
0: นะครับเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านการฟิตติ้งนะครับแล้วเอาโปร Thailand LPGA แล้วก็โปร LPGA ของคนไทยนะครับที่ไปแข่งขันต่างประเทศมาแล้วเนี่ยมาถ่ายทอดประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตในทัวร์เป็นยังไง
1: ครับ
0: การเดินทางการวางแผนการเล่นจากสัปดาห์หนึ่งแล้วต้องข้ามรัฐไปอีกสัปดาห์หนึ่งต้องเล่นต้องทำยังไงนะครับถ่ายทอดให้หมดทั้งองค์ความรู้ทั้งเรื่องของนักกายภาพนัก
1: ฟิตเ
0: นสนะครับทุกด้านเพื่อให้เด็กรุ่นนี้เป็นเด็กที่จะต้องโตออกไปได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไปเล่นทีมชาติต่อหรือจะไปเป็นโปรหรือจะเล่นต่อไม่ได้แต่คุณยังองค์มีความรู้ตรงนี้ไปทำมาหากินต่อได
1: ้
0: นี่อันนี้ต้องปรบมือให้สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเลยนะ
1: แถวบ้านเรียกว่าประกอบสองนอกเลยอันนี้
0: ใช่ใช่ถ้าคุณเก่งคุณยังไปต่อได้คุณจะขึ้นบันไดขั้นต่อไปนะครับไปคิวไชน่าไป QL ไป QLET อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่คุณอาจจะกลับมาเป็นโค้ชก็ได้ใช่ไหมครับเพราะคุณมีองค์ความรู้แล้วขออย่างเดียวคือการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยคุณอนันต์ย้ำหนักหนาเลยว่าไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันเท่านั้นแต่เราต้องช่วยเหลือเราต้องสร้างสังคมกอล์ฟที่ดีในอนาคต
1: ครับ
0: ซึ่งกันและกันให้ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งภาพที่เห็นก็น่ารักมากนะครับน้องๆเนี่ยเขาช่วยเหลือกันจริงๆเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าเวลาลงแข่งขันคัดตัวเนี่ยมันต้องแข่งกันไงใช่ไหมต้องสู้กันเต็มที่แต่นอกสนามแล้วพอจับมือจบเกมแล้วน่ะทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันหมด
1: สู้กันในงาน
0: ใช่เป็นภาพที่ดีจริงๆนะครับผมอยากจะถ่ายทอดแล้วอยากจะวิงวอนสปอนเซอร์เลยนะทั้งหลายเลยที่แบบคือคุณอาจจะไม่รู้ว่ามีโครงการแบบนี้นี่เป็นโครงการดีๆจริงๆนะดีๆจริงๆเพราะว่ามันเป็นการสร้างมนุษย์อ่ะไม่ใช่สร้างรางวัลให้เรามีโปรเพิ่มไม่ใช่แต่นี่เป็นโครงการสร้างมนุษย์ที่ดีผ่านกีฬากอล์ฟนะผมใช้คำนี้ดีกว่านี่โครงการ Thailand Domestic Tour นี่เป็นปีที่2นะครับก็ติดตามด้วยเดี๋ยวผลการแข่งขันเนี่ยหรือว่ามีอะไรคืบหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกัน

0: ได้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตอบคำถามพี่นั่นเขาหน่อยเขาถามว่า format tour championship ปีนี้เป็นยังไง format tour championship คือเล่น72หลุม traditional hole stroke play ครับนะฮะก็คือเล่น72หลุม stroke play ล้วนๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ field size อยู่ประมาณ30คนที่ต้องได้คะแนน FedEx Cup ถึง
1: ครับ
0: จะเข้ามาเล่นได้นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้แล้วก็ต้องควอลิฟายมาด้วยนะ
1: ต้อง
0: คือยังไงก็ต้องผ่านควอลิฟาย
1: ต้องผ่านควอลิฟายในระดับ
0: แต้มเฟดเอ็กซ์เข้ามานะ
1: ครับ
0: ถ้าแต้มเฟดเอ็กซ์เข้ามาไม่ถึงไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับไม่มีตัดตัวแพ้กันหรอ
1: ครับ
0: ครับเหมือนลดฟิลลงไปเรื่อยๆนะฮะผมไลฟ์สาระมา3ข้อแล้วขอมีสาระหน่อยผมว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ทำให้เราเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาของแต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นโฟกัสของแต่ละคนดูจากวิธีการแก้ปัญหาเราจะรู้ว่าใครซีเรียสไม่ซีเรียสใครหวังกับสกอร์หรือใครชอบความท้าทายหรือใครชอบเพย์เซฟหรือใครเล่นกอล์ฟเพื่อความสนุกอย่างเดียวซึ่งมันคือตัวตนของคนนั่นแหละครับอัน
1: นี้ถูกต้องเลยครับ
0: พ
1: ี่
0: ป้อมครับ
1: อันนี้เห็นด้วย 100% เลยแล้วก็คนจะประสบความสำเร็จในกอล์ฟหรือเปล่าก็ให้ดูตรงนี้ครับเขามีโฟกัสในแต่ละช็อตของชีวิตเขาแค่ไหนนะหมายคือเราในขั้นตอนการเรียนโค้ชเราจะมองว่าเขามี EQ แค่ไหนสังเกตนักกีฬากอล์ฟที่ประสบความสำเร็จเนี่ย EQ สูงมากบุคลิกหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาจะนิ่งและพูดน้อย
0: สูงมาก
1: ความฉลาดทางอารมณ์
0: มีคนนึงไม่ใช่นะ
1: ใครครับ
0: ของช่วงหนึ่งไทเกอร์ช่วงรุ่นไม่ใช่
1: ไทเกอร์ใช่ไทเกอร์ไม่ได้มี EQ สูงไทเกอร์ EQ สูงนะแต่การแสดงออกเขาแตกต่าง
0: ช่วงรุ่นๆช่วงรุ่นๆที่เขาไป
1: เขาค่อนข้าง aggressive ด้วยนะครับ
0: อ
1: ืมแต่เนี่ยที่พี่ป้อมส่งมาเนี่ยใช่เลยครับพี่
0: คนที่มี EQ สูงจริงๆผมว่าคนที่ชื่อฟิลแมคเคลสัน
1: ใช่ครับ
0: แต่อยู่กับ PGA ไม่ได้ PGA ไม่ชอบ
1: PGA ชอบอะไรที่รุนแรง aggressive นิดนึงจะได้เรียกลูกค้าได้
0: แล้วคอนโทรลง่ายๆนะฮะ
1: ครับ
0: ผมพาเพื่อนไปกวนกวนหนึ่งครับผมไม่รู้จักเล่นกันพนันกันหลุมละ100บาทเองแต่ไม่ไหวโกงทั้งนายดังแคนดี้ทั้งเรื่องดอบเขียนลูกผมตีได้9หลุมขอกลับเลยครับวันนั้นอารมณ์เสียมากจากพี่เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับ
1: ถูกต้องครับพี่ก็ไม่ใช่สังคมที่เราควรไปอยู่เราก็อย่าไปอยู่ครับ
0: สังคมกอล์ฟ
1: ดีๆยังมีเยอะพี
0: ่สังคมกอล์ฟดีๆเราเลือกได้ครับสังคมกอล์ฟที่เขาเล่นเพื่อความสนุกหรืออะไรของเขาเหมือนที่พี่ป้อมบอกเขาก็จะอยู่ได้ในเซอร์เคิลของเขาคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราไปอยู่สังคมใหม่ๆมันก็ต้องเจออะไรใหม่ๆแล้วสังคมใหม่ๆก็จะมีกฎหรือว่ามารยาทกอล์ฟครอบไว้บาง
1: ๆครับ
0: ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าเอาให้อยู่กันได้ก็พอ
1: ใครที่ยังไม่เจอก็ให้กำลังใจครับจะได้เจอนะครับเอาเวลาหมดแล้วโปเต้
0: เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกข้อความทุกเอสเอ็มเอสนะครับขอบคุณโค้ชเชฟด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับโปเต้ครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมสมชเจาะเคาะชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชครั้งที่6/2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดเลขาสมชคนปัจจุบันที่ครม.เมื่อวันที่25 สิงหาคมมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมสมชวันนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมชให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมชคนใหม่จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไป2 สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันเจ็บ4 รายตำรวจปทุมวันเข้าระงับเหตุทันควันเมื่อเวลา7:50 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวันได้รับรายงานมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงที่บริเวณกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันส่งผลให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนกหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันจึงเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยพบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด8 รายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ4 รายมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8 รายไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไฟป่าแอลจีเรียดับแล้ว12 รายจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12 รายประกอบด้วย5 รายในจังหวัดซีเชล4 รายในจังหวัดเบจาย่าและ3 รายในจังหวัดตีซีอูซูนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟไหม้54 คนในจำนวนนี้6 คนอาการสาหัสซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่แผนกผู้ป่วยหนักด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกการเกิดไฟป่าได้ถึง154 จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแค่เฉพาะในจังหวัดเบจาย่าพบไฟป่าถึง36 จุดแต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว18 จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบอร์ดแอตเลติโกมาดริดมีมติเอกฉันท์แบนดิวบาซ่าขณะที่อัลวาเรสไม่มาฝึกซ้อมกับทีมเป็นวันที่2ติดต่อกันสถานการณ์ล่าสุดระหว่างผู้เล่นอัลวาเรสกับสโมสรต้นสังกัดแอตเลติโกมาดริดล่าสุดมีการยืนยันจากคณะกรรมการบริหารของตราหมีว่ามีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนจุดยืนของสโมสรในการปิดประตูงดเจรจาปล่อยตัววิลเลียนอัลวาเรสให้กับบาร์เซโลนาอย่างเด็ดขาดโดยบอร์ดบริหารตราหมีย้ำชัดว่าสโมสรเปิดกว้างสำหรับการทำธุรกิจเสมอแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและความเคารพซึ่งกันและกันแต่ว่าบาร์เซโลนากลับไม่ให้ความเคารพเรื่องนี้ทำให้จะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นแม้ตัวนักเตะจะยังคงประท้วงด้วยการอ้างว่าป่วยและไม่มาฝึกซ้อมเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วก็ตามนอกจากนี้แอตมาดริดยังเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดดาวยิงชาวเจนไตจะเข้าใจสถานการณ์และกลับมาโฟกัสกับการลงสนามให้กับทีมดังเดิมด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมแชมป์เก่าในศึกไทยลีก1ประกาศเปิดตัวชุดเยือนใหม่ก่อนสู้ศึกในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Guardians of the Castle โดยบุรีรัมย์ต้องการสื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพลังของผู้นำเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากทุกคนที่มีส่วนร่วมในการปกป้องและผลักดันทีมไปข้างหน้าโดยชุดนี้มาในสีชมพูถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสายฟ้าสีชมพูที่สะท้อนถึงความเร็วพลังและการสร้างความแตกต่างในเสี้ยววินาทีโดยชุดนี้เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันนี้ในราคา840บาท
2: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาร
8: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel วันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์นะครับแล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับคุณหมอล็อตพัฒพลมณีอ่อนนะฮะมาต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เชิญไม่ได้นะฮะเพราะว่าแม่ผลงานแมนยูประทับใจมากนะครับก็เลยต้องเชิญมาคุยกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรระหว่างที่รอสายคุณมาล็อตนะฮะไปกันที่งานนะครับเทศกาลงานประเพณีกันนะครับไปกันปราการนะครับชวนปล่อยจอยปล่อยใจไปกับอรรถรสแห่งภาคตะวันออกกินให้ฉ่ำและดำดิ่งสู่ห้วงประวัติศาสตร์ค้นหาความฝันที่เร้นซ่อนเร้นอยู่ในปฏิมากรรมแสงทรงหยดน้ำโอ้โหอะไรขนาดนี้เนี่ยจัดวันที่18ถึง30สิงหาคมนี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานมีตั้งแต่บ่าย3แล้วก็จัดยาวไปถึง3ทุ่มนะครับนั่งรถไฟฟ้าได้สบายมากนะครับขึ้น BTS สายสีเขียวลงที่สถานีโรงเรียนนายเรือทางออก1นะครับก็ชวนไปเที่ยวที่ไงงานนี้ด้วยกันนะฮะในงานก็จะมีแสงสีเสียงนะครับการแสดงศิลปะร่วมสมัยการแสดงดนตรีจากวงดุริยางทหารเรือนะครับแล้วก็ศิลปินนักร้องชื่อดังหลายๆท่านนะครับมาร่วมกันนะฮะแล้วก็มีอาหารเด็ดร้านอาหารอร่อยนะฮะมายกขบวนกันมาทั้งภาคตะวันออกมาอยู่กันที่นี่นะครับในส่วนของตัวกิจกรรมความสนุกด้วย นะครับทั้งมีขี่รถ ATV ล่องแก่งนะฮะฟาร์มจระเข้ก็มาด้วยเช่นกันครับแล้วก็ตอนนี้คุณหมอล็อตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอล็อตครับ
11: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
10: ครับเข้าประเด็นเลยแล้วกันฮะทำไมแพ้ฮะ0-2
11: กดดันเหรอครับ
10: อุ้ย
11: ครับที่แล้วนะครับพอตัวเล่นเยอะพอกองกลางเยอะทีนี้เนี่ยไม่รู้จะจัดตัวยังไงไม่รู้จะจัดระบบยังไงละครับ
10: โอ้ฮะครับมันใช่แหละครับ
11: มันต้องใช่ครับคือทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลฮะ
10: เดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าเกิดฮอลไปเยือนโคเวนทรีแล้วเกิดฮอลแพ้ขึ้นมานี่ผมว่าแมนยูจะอยู่ยากนะ
11: คือถ้าฮอลแพ้โคเวนทรีเนี่ยผมเชื่อว่าความสุขเขาพลังก็ยังอยู่นะเพราะว่าเพราะฉะนั้น
10: ครับ
11: ทีนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยทำไมถึงไปเล่นบอลเปิดกันเยอะมากอ่ะ
10: คิดว่าเหนือหรือเปล่าเพราะฮอลเขาก็มาจากแชมเปี้ยนชิพไง
11: ก็ไปเปิดคือสถิติเปิดมากกว่าทั้งฤดูกาลอีกนะ
10: ที่
11: หมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยเปิดบอลคอสบอลเยอะมากอ่ะคือซึ่งมันคนเปิดควรจะเป็นเบ็คแฮมอ่ะจะเป็นลุคฟานนิสเตอร์รอยหรือแอนดี้โคหรือเดวายอร์กที่มันแบบเข้าชาร์ตดีๆอะไรพวกนี้แต่วันนั้นแบบดูแล้วแบบเหนื่อยฮะดูแล้วเหนื่อย
10: โอ้ครับบอกชื่อมานี่ยังติดอยู่กับความหลังนะสมัยรุ่งเรือง
11: อะไรที่คิดแล้วมีความสุขคิดใจนะครับ
10: ครับเดี๋ยวขออนุญาตหมอล็อตนะฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าสำหรับแมนยูนะฮะจะเตะคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับเปิดบ้านโอลด์ทราฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาต้อนรับการมาเยือนของอิปสวิช 4:30 นเป็นไงฮะคิดว่ายังไงฮะเปิดเกมลุกแรกอีกเหมือนเดิมหรือเปล่า
11: คือตอนนี้เนี่ยอยากเจอทีมใหญ่ๆมากกว่า
10: โอ้
11: จริงแล้วเจอทีมใหญ่ๆแล้วก็มีโอกาสลุ้นหน่อยแต่ถ้าเกิดเจอทีมประเภทนี้แบบโอ้คือมันพอเข้ามาในระบบของพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยผมว่าทุกทีมมันก็พอๆกันนะครับ
10: ครับ
11: ต้องขอให้คาริกเนี่ยเปลี่ยนใจให้ไวเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปอ่ะคือถ้าคงแบบระบบเดิมไว้แล้วค่อยๆเปลี่ยนพวกเนี้ยปรับตามตัวผู้เล่นที่มีเนี่ยบอกว่ามันจะดูนุ่มนวลกว่าดูสมูทกว่า
10: อ๋อฮะผมว่าก็ทีมที่ขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพแล้วก็มาเจอทีมอย่างแมนยูก็มักจะใช้แผนเดียวกับที่รับมือกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าตั้งรับลึกๆพอได้บอลก็สวนกลับเร็วๆหน่อยนะฮะอาศ

0: ไม่ได้เลยครับอ๋อทำให้จะใส่เสื้อเชียร์แล้วครับไม่ได้แล้วครับ
1: อืมครับขออนุญาตพูดถึงคู่สำคัญสำคัญอีกสักนิดหนึ่งนะจริงๆรายการเราเป็นการท่องเที่ยวแต่ขอแตะฟุตบอลวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับลิเวอร์พูลนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟอร์เรสต์ตอน 18:30 นะครับ 18.30 นของเย็นวันอาทิตย์อ่ะคู่ก่อนหน้านั้นมีตี 2 ด้วยนะฮะแมนซีไปเยือนคริสตัลพาเลสนะครับแล้วก็ทีมใหญ่ๆแล้วสเปอร์ของจันทร์จะเจอกับนิวคาสเซิลตอน 17:30 ดูแล้วไม่น่ารอดนิวแล้วฮะส่วนคืนวันอาทิตย์ครับตอน 20:00 นะฮะเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์นะฮะทีมของซาบี้อลอนโซเนี่ยจะเจอกับนกนางนวลไบรตันนะครับแล้วก็แมนยูฮะ 20:30 นะครับก็เปิดโอทฟอร์ดนะฮะเอารีสอร์ทไปต้อนรับอิปสวิชแล้วก็อีกคู่หนึ่งส่งท้ายของนัดที่2ของฤดูกาลนะครับคืนวันอังคารที่1กันยาเนี่ยแอสตันวิลล่านะฮะก็ต้อนรับกันมาเยือนของอาร์เซนอลครับก็ดูบอลดูให้สนุกฮะอย่าไปเล่นการพนันนะจริงไหมฮะ
0: ใช่ครับถูกต้องฮะแล้วก็บอลจบแล้วก็จบไปครับชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อฮะ
1: ครับมีพูดถึงบอลนี่มากันเลยนะครับแหมลิเวอร์พูลก็เกือบตายเหมือนกันนะครับโชคดีได้จุดโทษหลอกถึงรอดตายไปได้อย่ามาขิงสิชาวบ้านเอ้ยมาเลยโอ้ยเออคุณนัทสอนทักทายมาในไลฟ์ YouTube ครับสวัสดีครับหมอล็อตพี่เมงก็สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อ่ะไหนๆแล้วมาแล้วก็เอาเรื่องน้ำท่วมเนปาลซะหน่อยไหมฮะ
0: อืมครับผมครับ
1: ครับดูแล้วก็สลดนะเมื่อวานนี้จันทร์ก็ใส่เต็มไปแล้วรอบหนึ่ง
0: ใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะเพราะว่าคือจะเราเรียกว่าน้ำท่วมหรือน้ำพัดดีฮะ
1: เขื่อนข้างบนพังๆอ่ะ
0: เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรล่วงหน้าเลยแล้วก็อยู่ดีก็น้ำพัดมาทีเดียวแล้วก็หายไปนั่นนะครับว่ามันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องคำนึงอยู่เสมอว่าประชาชนตอนนี้เองเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเตือนล่วงหน้าได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยมันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นการคาดการณ์และการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเนี่ย
1: มัน
0: ก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องจำเป็น
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งดูอย่างในคลิปแล้วมันเกิดรวดเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียตรง
1: เสียชีวิตด้วยครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหมมันเตรียมความพร้อมในการรับมือยากเหลือเกินเพราะว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดอย่างนี้ขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีนะ
0: ใช่ครับไม่มีแล้วก็สัญญาณเตือนเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องฝนตกเรื่องอะไรต่างก็ไม่เคยก็ไม่มีในเหตุการณ์นั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกลับมาทางฝั่งของเที่ยวอุทยานกันบ้างดีกว่านะฮะมีข่าวมาครับไม่ทราบว่าที่ไหนนะที่มีข่าวว่าช้างเหยียบหนุ่มกีดยางเสียชีวิตอ่ะเขาไปกัน2คนมีเป็นคู่ผัวเมียผัวก็วิ่งดึงช้างไปอีกทางนึงหวังว่าจะให้เมียรอดแล้วตัวเองก็จะได้หลอกล่อแล้วก็วิ่งคล่องตัวขวาก็หนีได้แต่ปรากฏว่าไม่รอดโดนช้างตื้บเสียชีวิตไป
0: ครับผม
1: ครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมว่าก็เหมือนกับที่เราพูดในอาทิตย์ที่แล้วถ้าแล้วก็อยากจะพูดอีกครั้งนึงว่าถ้าเกิดเจอในกรณีนี้เนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมหรือจะมีวิธีการรับมือช้างยังไงฮะ
0: คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการที่จะรับมือ
1: ครับ
0: นะครับเพราะถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยการวิ่งหนีการเอาตัวรอดเนี่ยคือปัจจัยสำคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยกระบวนการในการรู้ว่าช้างจะมาเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าช้างตัวที่ออกมานอกพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันบ้าง
1: อ๋อรู้ตั้งแต่ให้คือเตรียมความพร้อมป้องกันตัวเองตั้งแต่ตอนก่อนหน้านั้นเลย
0: คือมันจำเป็นเลยครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าช้างป่าที่อยู่นอกพื้นที่ที่ออกมานอกพื้นที่ป่าแล้วมาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยระบบการติดตามตัวที่เรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ย คนกรีดยา

0: รเนี่ยหรือเกษตรกรเนี่ยก็สามารถที่จะไปเก็บผลผลิตในตอนกลางคืนหรือในช่วงเวลาใดก็ได้ที่รู้ว่าช้างไม่
1: ม
0: านะครับตอนนี้เคสนี้เองเนี่ยช้างก็มาโดยที่เกษตรกรก็ไม่รู้นะครับแล้วเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้อย่างเดียวนะครับ
1: กระทันหันก็เจอหน้ากันแบบปะหน้ากันแบบกระทันหันและซึ่งหน้า
0: ใช่ก็ต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วด้วยความที่กลางคืนเนี่ยช้างเนี่ยเขาเห็นกลางคืนดีกว่ากลางวัน
1: โ
0: อ้เพราะฉะนั้นสายตาเขาจะดีมากในขณะที่เราเองเนี่ยต่อให้เรามีแสงไฟฟ้าหรือว่าไฟส่องไฟก็ตามเถอะมันก็ไม่ได้กระจายทั่วกระจายกว้างที่จะเห็นไปมากขนาดนั้นแล้วยิ่งช้างก็เดินเงียบมากนะครับแล้วในบางกรณีเนี่ยช้างที่เข้ามาหาคนทำร้ายคนโดยที่ไม่มีเหตุระหว่างกันมาก่อนเนี่ยคือสิ่งที่คนสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ดีก็ช้างก็วิ่งมาก็มาทำเลยเนี่ยทั้งนั้นที่คนนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับช้างไม่ได้มาทำอะไรกับช้างเลยนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าคือช้างเนี่ยช้างเนี่ยจะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งสัญชาตญาณอย่างหนึ่งในเรื่องของผมเอาพูดกันสั้นๆให้เข้าใจง่ายเรื่องของอารมณ์ค้าง
1: โอ้ไปโดนยุงกัดมาคันเว้ยอะไรเงี้ยป่ะมาเจอคนปั๊บ
0: ไปหงุดหงิดมาจากที่อื่นไปหงุดหงิดมาจากที่อื่นอาจจะถูกไล่ถูกอะไรมาจากที่อื่นแล้วก็วิ่งหนีมาตะเลิดมาแล้วมาเจอใครที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็กระทําต่อคนที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นสุภาษิตในอดีตนะครับสุภาษิตของเรามันก็บอกอยู่แล้วในเรื่องของฟาดงวงฟาดงานะฮะก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเลยแต่ไปหงุดหงิดไปถึงก็ไปฟาดงวงฟาดงานกับคนอื่นกับสิ่งอื่น
1: โอ้ฮะ
0: นะครับเพราะงั้นเวลาที่เราเจอช้างเนี่ยถึงแม้ว่าช้างออกมาข้างนอกนะฮะเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเราแต่บางทีเราไปไล่ไปทำอะไรเขาเนี่ยให้เขาตกใจให้เขาเครียดให้เขาหงุดหงิดเนี่ยแล้วเขาเตลิดไปแต่บางทีคนข้างหน้าที่เขาจะเจอเนี่ยจะลำบากเราเพราะงั้นเวลาเจอช้างถ้าเขาไม่ทำอะไรเราถ้าเขาไม่นั่งอะไรก็ทางใครทางมันนะอย่าไปไล่อย่าไปอะไรอย่าแต่ว่าเอ้ยพ้นจากเราไปแล้วแล้วความเสียหายมันจะไม่เกิดขึ้นบางทีก็อาจจะไปเกิดกับคนอื่นที่เขาไม่รู้อีหนองอีเม่ได้แต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันพอสมควรเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องของระบบการติดตามตัวเพื่อรู้ว่าช้างอยู่ไหนเนี่ยไอเนี่ยสำคัญเพราะว่าเดิมทีเนี่ยระบบการติดตามตัวเนี่ยมันก็มีการติดปอควิทยุ
1: ฮะ
0: ติดปอควิทยุคือมันเป็นสิ่งจำเป็นครับเพื่อที่จะเจ้าที่ก็จะรู้ว่าช้างตัวนี้ไปที่นี่นะอยู่ตรงนี้นะโอเคเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี
1: ้ครับ
0: บ้านนี้ห้ามออกนอกบ้านห้ามไปในไร่นะโอเคชาวบ้านเขาจะได้รู้หรือไม่ก็ผมจะออกไปเก็บเกี่ยวตอนตี 3 ตี 4เนี่ยช้างตัวนี้อยู่ที่ไหนครับถ้าเกิดว่ามันมีการติดตามอะไรได้อ๋ออยู่ตรงนี้นะโอเคปลอดภัยถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้นะไม่ปลอดภัยนะจำเป็นต้องออกหรือเปล่าถ้าจะเป็นต้องออกอาจจะมีเจ้าหน้าที่มาคอย cover เฝ้าระวังให้หรือเปล่านะฮะมันก็จะเป็นระบบของมันนะครับในเรื่องของการติดตามตัวซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีในการติดตามตัวเนี่ยคือตอนเราใช้ปลอกคอวิทยุ
1: อ๋อผมนึกว่าฝัง GPS เป็นปลอกคอเอาไปใส่ยังไงครับ
0: ก็ยิงยาซึมแล้วก็เป็นปลอกคอเหมือนเป็นสร้อยนะฮะ
1: อ๋อฮะ
0: ไปแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณเนี่ยติดไว้ที่คอนะครับซึ่งการติดเนี่ยก็จะมีระยะเวลาว่าจะติดปีนึงกี่ปีเรื่องอะไรต่างแล้วก็เดี๋ยวนี้ระบบมันค่อนข้างดีถ้าหมดอายุบางทีก็ถอดเองจากมือถือได้เลยแต่ถ้าเกิดบางอันนี่มันแบบถอดเองจากมือถือไม่ได้ก็ต้องไปติดตามแล้วก็ถอดเอง
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ด้วยความที่ว่าช้างที่อยู่นอกพื้นที่ที่ติดปลอกคอวิทยุที่ผ่านมาเนี่ยช้างพวกนี้เนี่ยก็จะกินพืชเกษตรกรรมที่มีรสชาติหอมหวานมีน้ำตาลสูง
1: อ้อยสับปะรด
0: ก็เลยทำให้ช้างเหล่านี้เนี่ยอ้วนไวโตไวพออ้วนไวโตไวบางทีมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าไปรัดคอแน่น

0: ก็เลยมี
1: หงุดหงิดเข้าไปใหญ่อีก
0: ใช่ก็เลยมีการเรียกร้องอยากจะให้มีการถอดปลอกคอวิทยุซึ่ง
1: ช้างเรียกร้องถูกไหมฮะไม่ใช่คนนะ
0: ฮะใช่ฮะทีนี้หลายๆครั้งที่เจ้าที่ไปถอดปลอกคอวิทยุผมก็ถามนะบอกเป็นไงบ้างมันรัดแน่นไหมอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเจ้าที่ก็บอกมาว่าก็ไม่ได้รัดอะไรแน่นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไม่ได้รัดอะไรแน่นแต่ว่าโอเคบางทีความรู้สึกของคนทั่วไปมันรัดแน่นก็อยากให้ถอดออกนี่พอถอดออกมาเนี่ยการติดตามตัวเดี๋ยวเราก็ไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
1: พูดถึงเรื่องของช้างเมื่อกี้บอกว่าในพื้นที่กับนอกพื้นที่ในพื้นที่นี่หมายถึงว่าในพื้นที่ของอุทยานถูกไหมครับ
0: ใช่ครับในพื้นที่อนุรักษ์ฮะ
1: อ๋อในพื้นที่อนุรักษ์ครับโอเค
0: ใช่ครับแล้วก็นอกพื้นที่ก็คือช้างออกมาในพื้นที่ชุมชนฮะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเราเอาเวลามาเป็นที่ตั้งนะว่าอย่าไปย้อนอดีตว่าที่ใครบุกรุกใครอะไรต่างตรงนั้นเนี่ยไม่งั้นมันไม่จบมันตั้งต้นไม่ได
1: ้ครับ
0: เอาเวลานี้เลยฮะณเวลานี้เนี่ยมันมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีแนวเขตชัดเจนอยู่แล้วพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันมีแนวเขตชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าช้างออกมาจากพื้นที่อนุรักษ์มาอยู่ในที่ชุมชนนั่นก็คือช้างออกนอกพื้นที่ไม่ใช่ว่าถ้าเราไปมองว่านี่เป็นพื้นที่เก่าของช้างช้างอยู่มาก่อนณเวลานี้เนี่ยเราก็อยู่ที่รังสิตอยู่ที่อะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะเมื่อก่อนช้างก็อยู่มาก่อน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเอามาตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้แนวเขตมันชัดเจนทีนี้ออกมาเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าเขาก็หวาดระแวงหวาดกลัวด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเป็นแต่ว่าเรื่องของอาหารแหล่งน้ำเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงการดำเนินการระยะยาวตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการไปอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะมีการดำเนินการอยู่แต่ว่าไอ้เหตุเฉพาะหน้าตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีมาตรการอยู่นะครับเช่นโอเคละเวลามันเกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการที่ดินของทั้งสวแล้วก็สสนะฮะ
1: ครับ
0: มีการพยายามผลักดันกันอย่างมากในเรื่องของการชดเชยเยียวยาค่าเสียหาย
1: ให้กับ
0: ทรัพย์สินให้กับผู้เสียชีวิตให้กับเพราะว่าโอเคแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการเยียวยาการชดเชยค่าเสียหายเนี่ยมันก็เป็นการที่ทำให้โอเคแล้วมันทำให้ความรู้สึกต่อช้างในแง่ลบในแง่ร้ายมันก็จะมีไม่มากขึ้นเพราะอย่างน้อยก็ทรัพย์สินเสียหายก็ได้รับการชดเชยที่เหมาะสมนะฮะ
1: อ๋อก็รู้สึกข้างความรู้สึกดีให้นิดนึงหรือก็ดูคอยดูแลชาวครอบครัวของผู้เสียหายหน่อยผู้เสียชีวิตด้วย
0: เป็นอย่างน้อยที่เหมาะสม
1: ครับ
0: เป็นอย่างน้อยที่เหมาะสมนะฮะเป็นการเยียวยาเป็นการเยียวยาแล้วก็ที่เหมาะสมจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจเพราะว่าบริบทของไทยเราเองไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน
1: ครับ
0: ในเรื่องของการชดเชยเยียวยาที่มันเหมาะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดนะฮะสิ่งที่จะต้องดำเนินต่อก็ในเรื่องของเนี่ยการพัฒนาระบบติดตามตัวซึ่งแต่เดิมผมเกริ่นไปแล้วว่ามันเป็นปลอกคออาจจะมีขนาดใหญ่อาจจะแบบส่งผลต่อความรู้สึกของคนหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไป
1: ม
0: ันก็มีการพัฒนามีการประดิษฐ์ระบบติดตามตัวที่มันมีขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะฮะนะครับก็มีนักพัฒนาหลายๆคนก็มาปรึกษาหารือกับผมอยู่ว่าจะทำระบบวิทยุติดตามตัวแบบไหนที่มันสามารถติดกับตัวช้างได้แล้วก็มันมีขนาดเล็ก
1: ฝังดูเอาแบบหนังสายลับฝังในเนื้อในตัวไปเลยได้ไหมฮะหรือมันจะทรมานช้างอีก
0: คือมันจะต้องเป็นอันใหญ่มากเพราะฉะนั้นในจุดที่จะติดเนี่ยผมก็แนะนำไปแล้วว่าจะติดตรงจุดไหนบ้างที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันสามารถผลิตตัวรับสัญญาณขนาดเล็กได
1: ้
0: นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ได้แนะนำไปแล้วว่ามีตรงไหนบ้างซึ่งตอนนี้นักพัฒนาเขาก็เอาไอเดียของผมตรงตำแหน่งที่จะติดเนี่ยกำลังไปพัฒนาละ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเกินง่ายๆก็คือบริเวณรอยพับตรงหูเนี่ยนะฮะรอยพับตรงหูบรรยากาศจะทำเป็นลักษณะของเครื่องรับสัญญาณเครื่องส่งสัญญาณที่คล้ายๆกับก้อนถ่านขนาดใหญ่พวกเนี้ยติดไว้ตรงรอยพับตรงหูได้นั่นคือหนึ่งสองก็คือทำเป็นตุ้มหูเลยฮะคือตรงหูช้างเนี่ยจะมีหูช้างเนี่ยเหมือนหูคนเลยคือมันจะมีบางจุดที่สามารถเจาะได
1: ้ครับ
0: เจาะได้โดยที่มีเลือดไหลน้อยมากก็เหมือนคนเจาะตุ้มหูนะฮะ
1: อ๋อฮะ
0: เป็นเครื่องส่งสัญญาณขนาด

0: ็กก็ไปติดตรงใบหูของช้างซึ่งใบหูของช้างบางจุดมันก็มีรูโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะบางทีโดนแมลงกงแมลงกัดอะไรเป็นรูเป็นแผลแล้วหูช้างสมัครไปบ่อยแผลก็ขยายขึ้นก็สามารถไปติดตรงนั้นได
1: ้
0: แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือบริเวณโคนหางอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ทำเป็นอะแดปเตอร์ไว้เป็นติดผมก็ให้คำแนะนำกับนักพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีการพัฒนาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ล่วงหน้าว่าช้างอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังมันก็จะช่วยได้ง่าย
1: ครับพูดถึงช้างทั้งในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยจะในหรือนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีเครื่องติดตามตัวอย่างนี้ครบทุกครบไหมฮะ
0: ไม่ครับไม่ครบครับคือเราจะมีการคือนักวิจัยเนี่ยจะมีการติดเฉพาะช้างป่าตัวผู้ตัวโทนตัวเดียว
1: ๆ
0: ที่นะครับเพราะจะได้ดูพื้นที่อนาเขตหากินเส้นทางการเดินแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีช้างที่มีประวัติที่อาจจะสามอันตรายต่อคนนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้เป็นการติดเพื่อป้องกันอันตรายของคนเท่านั้นนะฮะมันเป็นการติดเพื่อให้ความปลอดภัยสำหรับช้างด้วย
1: ครับ
0: เพราะเวลาช้างที่เขาอาจจะออกไปนอกพื้นที่ที่อาจจะใกล้ถนนอาจจะถูกรถชนนะเจ้าหน้าที่ก็สามารถไปผลักดันว่าอย่าออกมาใกล้ถนนนะรถวิ่งสัญจรเยอะอาจจะเกิดอันตรายได้ในขณะเดียวกันถ้าช้างเหล่านี้ถ้าเขาบาดเจ็บนะการตามตัวเพื่อให้หมอไปรักษามันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนต่อทั้งช้าง
1: นี่พูดถึงช้างที่อยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นไม่เกี่ยวกับช้างเลี้ยงนะฮะ
0: ช้างเลี้ยงไม่จำเป็นก็คือช้างเลี้ยงเนี่ยที่เราเรียกว่าฝังชิปเนี่ยช้างเราจะมีการฝังไมโครชิปเนี่ยก็คือฝังเข้าใต้ผิวหนังของช้างเลี้ยงซึ่งถามว่าไมโครชิปเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรไมโครชิปก็จะเก็บข้อมูลหมายเลข ID
1: ฮะ
0: นะฮะหมายเลข ID number เพราะว่าช้างเลี้ยงแต่ละตัวแต่ละเชือกเนี่ยจะมีบัตรประจำตัวช้างจะมีหมายเลข ID หมายเลขประจำตัวนะซึ่งช้างเนี่ยการยืนยันโดยหมายเลข ID เนี่ยมันจะเป็นตัวยืนยันตัวช้างเลี้ยงได้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะว่าช้างเลี้ยงเวลาเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยอยู่กับควานคนนี้ชื่อบัวบาน
1: ครับ
0: นะฮะอยู่กับควานตัวนี้ไปชื่อนรสิงห์ไปชื่ออะไร
1: เปลี่ยนชื่อเอาเลิกเอาชัย
0: เพราะฉะนั้นเวลาช้างตัวนี้เวลาไปที่ไหนเนี่ยเปลี่ยนมือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอะไรต่างเนี่ยเขาจะยืนยันโดยอ่านหมายเลขไมโครชิปมันก็จะขึ้นมาว่าชื่อหมายเลขไมโครชิปนี้นะเป็นช้างของใครชื่ออะไรเดิมชื่อเดิมชื่ออะไรต่างมันจะเป็นการยืนยันตัวได้และในขณะเดียวกันเองหมายเลขไมโครชิปพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันว่าเป็นช้างบ้านถ้าเกิดช้างป่า
1: ครับ
0: มีการจับช้างป่ามาเลี้ยงช้างป่ามาใช้งานหรือช้างก็จับช้างป่าถ้าตรวจดูแล้วไม่มีหมายเลขไมโครชิปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นช้างเถื่อน
1: สมัยนี้ยังมีคล้องช้างป่ามาอีกเหรอฮะ
0: ก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ตอนนี้น้อยมากนะครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายนะครับบทลงโทษที่มันสูงเรื่องของการลาดตระเวนการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: การจับช้างป่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ยากมากนะครับก็จะมีแต่กรณีของช้างป่าที่พัดหลงออกมานะฮะ
1: อ่ะแต่ตอนนี้10:30 นแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ทำใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: ครับ
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: จูนชีวิต

0: 1
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับหมอล็อตนะครับคุณพัฒพลมณีอ่อนแล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับไปกันที่ข้อความก่อนเลยนะฮะคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเข้าป่าเราต้องมีจิตใจที่เป็นมิตรและดีกับช้าง

0: ถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีกับช้างเขาจะรู้เพราะช้างเขามีหูทิพย์ครับผมว่า อยู่ให้ห่างๆนี่น่าจะดีที่สุดนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เหตุที่เกิดขึ้นก็คือเหตุเกิดขึ้นนอกป่านะฮะ
0: อ
1: ย่างกรณีล่าสุดก็คืออยู่ในสวนยางของเจ้าของเองนะครับ
0: ครับถ้าเอาแถวที่ผมคุ้นเคยหน่อยแถวอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงตรงนั้นเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับตรงนั้นนี่ช้างก็คือพื้นที่เนี่ยตรงพื้นที่อุทยานกับพื้นที่ของป่าเนี่ยมันมีถนนตีเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะล้อมรอบอุทยานเรียบร้อยช้างเขาก็เดินข้ามไปข้ามมาข้ามถนนนั่นนะครับไปกินสับปะรดในสวนยางบ้างมีรถโรงเรียนวิ่งรับส่งบางทีเห็นช้างรถโรงเรียนก็ต้องจอดให้ช้างไปก่อน
1: ครับผม
0: ฮะอ่ะข้อความต่อไปครับผมว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากมนุษย์ครับตามทฤษฎีช้างน่าจะมีพื้นที่ในการหากินต่อ1ตัวเป็นค่ามาตรฐานพอคนทำร้ายธรรมชาติความสมบูรณ์ของป่าก็ลดลงพอหน่วยงานหนึ่งอนุรักษ์ช้างและพยายามจะเพิ่มปริมาณช้างในป่าธรรมชาติในขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งก็พยายามจะเอาพื้นที่ป่าไปให้คนทำกินมันสวนทางกันครับปริมาณช้างที่เกิดขึ้นขณะที่พื้นที่หากินลดน้อยลงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับจากคุณป้อม
1: ครับ
0: แต่จริงๆปริมาณช้างเนี่ยมันเราคุมกำเนิดช้างไหมฮะ
1: คือมันเรื่องคุมกำเนิดเนี่ยมันเป็นงานศึกษาวิจัย
0: ครับ
1: แห่งอนาคต
0: โอ้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเกิดกันตามอัธยาศัยเลย
1: นักวิจัยเขากำลังเอาสถิติที่คาดว่าในอนาคตมันจะมีช้างจะมีประชากรที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนี่คือหลักการและเหตุผลนะฮะเพราะงั้นอาจจะต้องในอนาคตถ้าจำเป็นจะต้องใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการศึกษาวิจัยกันก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของนักวิจัยที่เขาดำเนินการนะเท่าที่ผมทราบมานะครับซึ่งมันคนละบริบทกันแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายเรียนรู้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเราเคยมองในเรื่องของขนาดพื้นที่กับจำนวนช้างว่าช้างตัวหนึ่งต้องการพื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ณเวลานี้เองเนี่ยพื้นที่ที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยบางทีช้างก็ไม่ได้เข้าไปใช้นะ
0: มันเขาอยู่เฉพาะที่ของเขาที่ทำมาหากิน
1: เขาจะอยู่ในเฉพาะที่ที่มันมีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคนเนี่ยคนเราเองเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยอยู่คอนโดกันนะ
0: ใช่
1: เราก็บ้านอยู่ทุ่งนาอยู่ที่โล่งมีพื้นที่บ้านมีรั้วบ้านแต่วันนึงครอบครัวนึงไปอยู่คอนโดได
0: ้
1: องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ครอบครัวนึงไปอยู่ในคอนโดได้ก็คือห้องครัวมีอาหารการกินมีที่นอน
0: ครับ
1: ขนาดพื้นที่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของช้างเองเนี่ยขนาดพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ช้างเนี่ยสามารถปรับตัวได้ว่าอาจจะใช้พื้นที่ไม่มากเท่าเก่าแต่พื้นที่ที่ใช้ไม่มากตรงนั้นเองเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำแหล่งอาหารเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยช้างก็จะสามารถดำรงชีวิตและปรับตัวอยู่ได
0: ้แสดงว่าช้างเขาใหญ่จะไม่ไปภูกระดึงหรือเปล่า
1: ตรงนั้นไปไม่ถึงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันผ่านชุมชนผ่านชุมชนผ่านเมืองผ่านจังหวัดแล้วมันไกลมากนะครับแต่กรณีของช้างที่พยายามเคลื่อนย้ายอย่างยกตัวอย่างแถวทางอ่างลือในที่จะเคลื่อนย้ายไปทางแถวปางสีดาแถวทับลานนะฮะตรงนั้นเราก็เห็นมีช้างพยายามเดินมุ่งหน้าไปอยู
0: ่
1: แต่ว่าเดินมุ่งหน้าไปตรงนั้นก็ต้องผ่านชุมชนผ่านจังหวัด
0: ครับ
1: ผ่านพื้นที่ผ่านถนนอะไรต่างๆซึ่งแต่ผู้ติดตามเขามีการพิจารณาว่ามันมีการมุ่งหน้าไปทางนั้นอยู่ก็ต้องผลักดันกลับนะฮะ
0: ก็เราก็มักพบปะช้างนะฮะไกลชิดก็ตามแถวอุทยานแห่งชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างที่เขาใหญ่อย่างนี้หรือพื้นที่ข้างเคียงชุมชนอย่างแถวน้ำตกสาริกาถ้าได้ยินข่าวบ่อยๆอย่างนี
1: ้
0: ฮะ
1: ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าพอเราพูดเรื่องของน้ำโคลนพัดถล่มเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วน่าจะเป็นจังหวะที่จะต้องพูดกันละคือในตอนนี้มันกำลังเข้าช่วงหน้าฝนแล้วฝนก็ตกหนักด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำป่าที่พัดพามาเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ย

0: ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมันมีเหตุการณ์ช้างตกเหวนรกในช่วงเวลานี้แหละฮะนะครับ
1: จำได้
0: หลายหลายตัวแล้วก็บางครั้งเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์นะฮะลงไปผ่านข้ามน้ำข้ามลำธารแล้วน้ำป่ามานะฮะก็ทำให้เกิดการพัดตกแล้วก็ฝูงก็ลงไปช่วยก็ได้รับประสบเหตุ
1: โอ้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ที่เห็นช้างตายโดนน้ำป่าซัดหลายตัวเนี่ยคือลงไปช่วยกัน
0: ลงไปช่วยครับลงไปช่วยคือส่วนหนึ่งก็ตกไปด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปช่วย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวอย่าให้ช้างเนี่ยใช้ชีวิตใช้ดวงเปลืองอย่าให้ช้างใช้ดวงเปลืองเพราะฉะนั้นวิธีการอย่าให้ช้างใช้ดวงเปลืองเนี่ยก็คือเวลาที่เราไปเขาใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเจอช้างออกมาเดินบนถนนเนี่ยปล่อยให้เขาเดินเลยครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าการที่เขามาเดินบนถนนเนี่ยปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเขารู้สึกปลอดภัยเพราะถนนมันเรียบมันเดินง่ายมันอุ่นแล้วก็เวลาที่เราไปเจอช้างเนี่ยช้างเขาจะเดินบนถนนเขาจะเข้าไปตรงด่านออกข้างทางเราก็ค่อยผ่านไปแล้วก็อย่าลงไปเดินบนถนนเยอะเพราะว่าแรงกระทืบเท้าของเราเองเนี่ยเวลาไปเดินบนถนนเนี่ยช้างเขาสามารถรับรู้ได้มันก็เป็นการรบกวนช้าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราลงไปแล้วเกิดแรงกระทืบแรงรถยนต์หรือว่าแรงกระทืบเท้าเนี่ยมันรบกวนช้างก็ทำให้ช้างเนี่ยก็ต้องหลีกหนีสิ่งรบกวนการหลีกหนีสิ่งรบกวนแทนที่ว่าจะเดินบนถนนที่เป็นพื้นที่ที่เขาสะดวกสบายปลอดภัยเนี่ยเขาก็ต้องเลี่ยงไปเดินตามแนวขอบน้ำตกนะยิ่งในช่วงนี้มีน้ำป่ามีฝนตกหนักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัดหลงจะลื่นถลายจะหกล้มจะตกผาตกหินหรือโดนน้ำป่าพัดมาอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นถนนเองที่สร้างขึ้นอย่างบนเขาใหญ่เนี่ยโอเคละเหตุผลเนี่ยอาจจะสร้างให้เพื่อมนุษย์สัญจรไปมาได้สะดวก
1: คร
0: ับ ก็คือเป็นเหตุผลเพียงข้อเดียวนะครับที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์แต่กลับกลายเป็นว่าพอเรามาดูว่าถนนเส้นนั้นช้างได้ประโยชน์ถึง10อย่างเลยนะเพราะฉะนั้นช้างได้ประโยชน์มากกว่ามนุษย์อีกนะถนนเส้นนั้นน่ะนะครับเดินง่ายปลอดภัยพลังงานเหลือนะครับก็มีโอกาสผสมพันธุ์กันข้างถนนนะครับสองข้างทางเป็นร่องน้ำมีน้ำกินมีอาหารข้างทางนะครับปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ
1: อ
0: ะไรต่างกลางวันมันมีแสงแดดส่องพื้นถนนอุ่นลูกช้างก็มาเดินบนถนนก็ได้รับความอบอุ่นบางทีก็นอนหลับบนถนน
1: เอ๊ะก็ดูแล้วก็น่าจะทำพื้นที่ข้างๆหรือเปล่าให้นี่อันนี้จะเป็นถนนของช้างอีกอันนึงไปอีกเลนนึงไป
0: คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการจะบอกคือช้างต้องการที่โล่งครับ
1: โอ้ครับครับ
0: นะฮะเพราะต้องการที่โล่งที่ราบให้กับช้างได้เดินอย่างปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเลือกเดินตรงนั้นแหละครับเพราะว่าอย่าลืมว่าบางพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงเนี่ยช้างเขาต้องใช้พลังงานในการปีนเขาในการปีนป่ายเขาก็หมดแรง
1: เขาก็อยากเดินสะดวกสบายสบายเหมือนเรากันนี่แหละ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงเลือกมาเดินบนถนนหรือบางทีช้างถึงออกไปเดินนอกพื้นที่ไปเดินในที่ราบนะครับเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างตรงนี้เองเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าตัวช้างเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีจากสภาพแวดล้อมแต่เพียงแต่ว่าการปรับตัวในบางสภาพแวดล้อมบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างแฝงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองมนุษย์เราเองเนี่ยนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ควรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที
1: ่
0: อย่างเป็นพัดเลยนะครับ
1: แหมพูดช้างซะเยอะเลย อยากทำงานอุทยานต้องเรียนอะไรครับ
0: คือตอนนี้ก็มีหลากหลายนะฮะในถ้าเกิดอยากเรียนสายตรงเลยก็เรื่องของการเรียนทางสายป่าไม้นะฮะก็คือทางคณะวณศาสตร์นะในเกษตรศาสตร์แล้วก็เท่าที่ผมทราบมาก็มีทางแม่โจ้ก็มีเปิดแล้วก็มีทางมอสุโขทัยก็มีเปิดคณะที่เกี่ยวข้องเกษตรป่าไม้นะฮะ
1: โอ้ฮะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดอย่างกรณีของผมก็เรียนสัตวแพทย
1: ์
0: ครับก็มาเป็นหมอรักษาสัตว์ป่าได
1: ้
0: จ้ะทำงานป่าไม้มันก็จะมีตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่ามีสัตวบาลนะฮะมีวิชาชีพสาขาอย่างอื่นซึ่งก็สามารถทำงานในงานป่าไม้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะยันตอนนี้ในงานราชการเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้าง
1: ครับ
0: ในเรื่องของสาขาวิชาชีพนะครับที่เข้ามาทำ
1: ผมเห็นจบนิเทศเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็ทำงานอุทยานก็มี
0: โอ้ยสำคัญมากเลยนะฮะตอนนี้นักนิเทศนักประชาสัมพันธ์

0: ื่อความหมายนี่สำคัญมากแต่ก็ยิ่งตอนนี้เองเนี่ยทางกรมอุทยานก็มีโรงเรียนนักเดินป่าเกิดขึ้นตัวใหญ่นี่กำลังมีการฝึกอบรมเปิดโรงเรียนนักเดินป่าก็ให้เจ้าหน้าที่มาอบรมในหลักสูตรตรงนี้แล้วก็ไปเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเดินป่าเรียนรู้การเดินป่าที่ถูกต้องเหมาะสมที่ปลอดภัยแล้วก็แม้กระทั่งที่ผ่านมาทางท่านอธิบดีก็เพิ่งให้มีโครงการนำเจ้าหน้าที่อุทยานในแต่ละที่ทั่วประเทศเนี่ยมาเรียนรู้การถ่ายภาพสัตว์ป่า
1: มีหน้าละถ่ายรูปสวยๆถ่ายคลิปก็ดี
0: สวยมากแล้วก็สื่อความหมายได้ดีมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแข่งขันด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของภาพ AI
1: โอ้ครับ
0: แน่นอนความเรียวไม่มีอยู่แล้วแล้วก็บางอย่างมันก็ทำให้ดูเกินจริงไปทำให้ความเข้าใจมันคลาดเคลื่อนแล้วมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรจนแต่ในกรณีของภาพถ่ายจริงแล้วเจ้าที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วเขาสามารถถ่ายทอดหรือสื่อสารออกมารวมถึงคำบรรยายเนี่ยผมว่ามันเป็นภาพที่มีคุณค่ามากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบริบทหนึ่งนะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์แล้วก็ผมเห็นแวบๆว่าตอนนี้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการถ่ายภาพประกวดภาพสัตว์ป่าเมืองไทยมีการของทางทูของทางซีพีที่ทำกับกรมอุทยานมานานแล้ว
1: ครับ
0: นะครับมีการลองไปดูนะครับเรื่องของการถ่ายภาพสัตว์ป่าเมืองไทยกดมีรางวัลสูงมากแล้วก็ใครที่นักถ่ายภาพไหนที่เข้าประกวดแล้วได้รางวัลไม่ว่ารางวัลใดรางวัลหนึ่งของโครงการนี้เนี่ยจะถือว่าแบบโอ้เยี่ยมเลยเพราะว่ากรรมการในการพิจารณาภาพถ่ายเนี่ยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเมืองไทยเลยระดับโลกเลยก็ได้เพราะเขาเห็นภาพถ่ายมาเยอะเพราะฉะนั้นการพิจารณาให้รางวัลเนี่ยใครได้รางวัลเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยครับ
1: ครับอ่ะขออนุญาตมาที่ข้อความ SMS นะครับบ้านเรามีข่าวเรื่องช้างป่ากับชาวบ้านอยู่เรื่อยๆอยากฟังมุมมองของคุณหมอล็อตคิดว่าช้างมีมากเกินจนล้นป่าหรือป่ามีน้อยไปกันแน่ครับ
0: ครับคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีการสำรวจช้างทั่วประเทศอยู่นะฮะณขณะนี้นะฮะในแต่ละพื้นที่นะครับโดยดูในเรื่องของCC ก็คือ carrying capacity นะครับว่าศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันรองรับช้างได้กี่ตัวนะครับแล้วพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่จะรองรับได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็ยังสามารถรองรับได้อยู่นะครับแต่เพียงแต่ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปฟื้นฟูไปปรับปรุงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่าที่ผมทราบนะฮะณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีพื้นที่ไหนที่ช้างล้นแต่ในอนาคตไม่แน
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการทำบ้านให้แน่อยู่การฟื้นฟูแหล่งอาหารแหล่งน้ำแหล่งดินโป่งในป่าเนี่ยให้มันมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเพื่อจะให้ช้างกลับเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะทันด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเห็นเยอะนะฮะไม่ได้หมายความว่าเยอะนะครับสมมุติเราไปตลาดเนี่ยเราไปตลาดตอนกลางวันเนี่ยตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยมีคนไหมไม่มี
1: ครับ
0: นะฮะแต่ตอนเย็นเนี่ยคนเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นฮะเวลาช่วงเวลาที่ช้างออกหากินเนี่ยช้างรวมตัวกันออกไปตรงแหล่งน้ำออกไปนอกพื้นที่เนี่ยเวลาที่เขาหากินก็จะเห็นเยอะนะครับคนไม่ได้หากินเนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นการเห็นเยอะไม่ได้หมายความว่าช้างเยอะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการนับประชากรช้างอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของใช้ AI ตอนนี้มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งอาจารย์ลองลาบสุขมาสูงอาจารย์คณะวณศาสตร์เนี่ยท่านได้ทุนของวช.
1: ครับ
0: ในการนับประชากรช้างแบบของการใช้ภาพถ่ายติดกล้องทั่วป่าเลยแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายช้างแล้วตลัดถ่ายหูถ่ายตาถ่ายโหนกถ่ายหางถ่ายอะไรต่างแล้วก็ให้ AI มาเป็นตัวประมวลมาเป็นตัวประมวลว่าช้างลักษณะแบบนี้แบบนี้มันมีกี่ตัวนะครับถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยการนับประชากรช้างก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการยืนยันตัวช้างซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่เจ๋งมากๆ
1: ช้างถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยช้างแปลว่าช้างไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับ
0: คือช้างจะมีรอยตำหนิ
1: อ๋อฮะฮะ
0: ลักษ

0: นะฮะบางจุดบางอย่างแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการติดกล้องเก็บภาพถ่ายเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้วให้ AI ช่วยประมวลเนี่ยมันสามารถยืนยันหรือจำแนกตัวได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดของการจำแนกตำหนิหรือจุดสังเกตแต่ละจุดที่ให้ AI ไปวิเคราะห์เนี่ยตัวนี้สำคัญมาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังช้างเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยทุกพื้นที่ที่มีปัญหาช้างนะฮะก็จะมีการจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่าร่วมกับชุมชนร่วมกับชาวบ้านร่วมกับท้องถิ่นนะครับแล้วก็หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยในการเฝ้าระวังหรือผลักดันหรือติดตามเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการใช้โดรน
1: อ๋ออันนี้ก็ปลอดภัย
0: ใช่ยิ่งเป็นโดรนจากความร้อนเนี่ยเห็นแล้วครับว่าช้างอยู่ตรงไหนเป็นอุณหภูมิความร้อนตัวแดงๆขึ้นมาอยู่กี่ตัวตรงจุดไหนอะไรต่างก็สามารถเฝ้าระวังสามารถแจ้งเตือนได
1: ้ครับ
0: นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานที่ดีมากๆเลยนะฮะ
1: พูดถึงในเรื่องของตรงปริมาณของสัตว์ป่าที่มีเยอะจนกระทั่งจนต้องลดเนี่ยเทียบกันเนี่ยอย่างที่คุณหมอรอดพูดเนี่ยช้างยังไม่มีเยอะแต่ถ้าเทียบกันนะเมื่อหลายปีก่อนก็มีข่าวเรื่องความหนาแน่นของปลาพวงที่อยู่ตามแหล่งน้ำในอุทยานอันนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งให้นักท่องเที่ยวห้ามนักท่องเที่ยวให้อาหารปลาพวงเพราะว่าปริมาณปลามันเยอะเกินหรือเปล่า
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะกินเยอะแล้วกินของที่ไม่ได้เป็นอาหารตามธรรมชาตินะ
1: กินได้ทุกอย่างด้วยเกือบทุกอย่างเลย
0: ใช่ก็โอกาสที่ขยายพันธุ์หรือเพิ่มมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเรื่องของประชากรไม่ว่าย้อนกลับมาเรื่องช้างนะฮะไม่ว่าจะสัตว์ป่าชนิดไหนเนี่ยการยืนยันว่ามันจะเยอะไม่เยอะหรือเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันต้องมีการสำรวจเป็นระยะจะไปฟันธงว่าตอนนี้ยังแต่จะไม่ทำอะไรเลยหรืออนาคตถ้ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงอะไรต่างพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการคาดการณ์อนาคตว่าถ้าวันนี้ยังเป็นแบบนี้อนาคตจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างในต่างประเทศมีประเทศหนึ่งแมวน้ำก็เยอะมากแมวน้ำเป็นล้านตัวเลยนะฮะแล้วมันก็ไปรบกวนไปกินปลาไปทำลายระบบนิเวศอะไรต่างก็มีการคอนโทรลแมวน้ำนี้โดยการเปิดให้ฆ่าแมวน้ำทิ้งเพื่อลดประชากรเพราะมันเยอะไอ้นั่นน่ะเยอะจริง
1: ๆครับเป็นล้านเนี่ยโหไม่ไหวละอันนี
0: ้จากช่วงเวลานึงแมวน้ำจากสมมุติสัก 500,000 ตัวอ่ะวันนึงมันลดเหลือ 10,000 ตัวนะฮะมันเหลือ 10,000 ตัวปุ๊บโอเค 10,000 ตัวนั้นระยะเวลาผ่านไปสัก10ปีนะฮะประชากรจาก 10,000 ตัวก็เพิ่มไปเป็นอีก 300,000 ตัว
1: โ
0: อ้การเพิ่มประชากรจากตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มประชากรแบบคอขวด
1: ครับ
0: เขาเรียกว่า bottom neck effect เพราะฉะนั้นไอ้คอขวดตรงนั้นที่เพิ่มเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: ไอ้คอขวดตรงนั้นเนี่ยการที่เพิ่มขึ้นมาคือการเพิ่มจากความหลากหลายทางพันธุกรรมที่น้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นการผสมเลือดชิดการผสมในกลุ่มเครือญาติกันเองหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะน้อยพอน้อยปุ๊บจาก 10,000 มาเป็น 300,000 เนี่ยไอ้ 300,000 นั่นเองเนี่ยคุณภาพประชากรก็ไม่ได้ดีนะฮะ
1: เป็นรวมยีนด้อยกันแล้ว
0: ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดต่อว่าโอเคพอยีนด้อยปุ๊บความแข็งแรงทางพันธุกรรมความต้านทานโรคเรื่องของสรีระร่างกายที่พิการของระบบสืบพันธุ์ที่มันอาจจะด้อยที่จะต่ำลงอะไรต่างสุดท้ายมันก็มีความเสี่ยงต่อการหายไปของเขาในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของสัตว์ป่านะเวลานี้เนี่ยเราไม่ได้มองในเรื่องของจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียวนะฮะมองในเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมในเรื่องของคุณภาพของตัวสัตว์ด้วย
1: รวมทุกสัตว์เลยหรือเปล่าอย่างเสือที่แก่งกระจานอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบริบทของความหลากหลายทางชีวภาพที่เรากำลังพูดถึงแล้วในระดับสากลพูดถึงนะฮะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมชนิดพันธุ์แล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยมันต้องเจาะไปถึงนี้แล้วฮะจะมองว่าเฮ้ยตรงนี้เยอะดีมันประชากรเยอะมันดีจริงแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีตามด้วยนะครับเพราะนี่คือการอนุรักษ์ในบริบทใหม่ที่เราต้องมองในสิ่งที่มันต้องเชื่อมโยงกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทำไมถึงนักอนุรักษ์ทำไมถึงให้ความสำคัญกับ การหายไปของสัตว์ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นการหายไปของสัตว์เพียงแค่หนึ่งตัวแต่มันเป็นการหายไปของสัตว์หนึ่งพันธุกรรม
1: ครับ
0: ที่ประเมินค่าไม่ได้
1: ขออนุญาตมาที่ข้อความสักนิดหนึ่งนะฮะคุณหมอรัตครับสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากไทยแล้วสามารถกลับมาได้ไหมครับถ้าเรานำเข้ามาจากต่างประเทศ
0: คือเราต้องว่าจากต่างประเทศเนี่ยมันเป็นชนิดพันธุ์ดั้งเดิมของบ้านเราหรือเปล่า
1: อ๋อถ้าเป็นอยู่ถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างพม่าเงี้ยที่ป่าเขายังพอมีอยู่แต่แค่พื้นที่หายไปจากพื้นที่ไทยก็สามารถที่จะนำกลับเข้ามาได้ใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องดูชนิดย่อยนะว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูชนิดย่อยแล้วคนละสายพันธุ์เดียวกันก็ถือว่าไม่เหมาะสมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยการนำสัตว์หรือการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์ในบ้านเราเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับอย่างกรณีของแร้งแร้งที่ห้วยขาแข้งเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยสูญพันธุ์ไปนะครับซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานว่ามีคนไปวางยาที่จะฆ่าพวกหมาลงหมาในแล้วก็ไปวางยาไว้ในซากไก
1: ่
0: ในตัวนี้ก็ไปกินซากไก่แล้วก็ในซากไก่ที่มียาอยู่แล้วหมาในก็ได้รับยาหมาในก็ตายพอหมาในตายต่างๆพวกแร้งก็เป็นสัตว์ที่กินซากก็ไปกินซากก็ได้รับยาก็ตายไปด้วยพวกนี
1: ้
0: ก็นี่ข้อสันนิษฐานของการสูญพันธุ์ของแร้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการที่กรมอุทยานทำงานร่วมกับองค์การสวนสัตว
1: ์ครับ
0: นะครับในการฟื้นฟูประชากรแร้งในธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีการปล่อยแร้งในห้วยขาแข้งแล้วก็แร้งที่เลี้ยงดูแลไว้ก็ออกลูกฟักไข่สำเร็จนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับก็สำเร็จมาแล้วนะฮะในขณะเดียวกันกระเรียนนกกระเรียนที่
1: บุรีรัมย์ฮะ
0: นะฮะก็มีการฟื้นฟูประชากรแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่
1: อันนี้กระเรียนพันธุ์ไทยแท้
0: เป็นพันธุ์ไทยที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานอนุรักษ์เนี่ยเขามีความพยายามที่จะฟื้นฟูนะครับประชากรของสัตว์ป่าในบางชนิดที่มันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศต้องหายไปเนี่ยให้ฟื้นกลับคืนมา
1: อันนี้ผมถามนะอย่างคือถ้าอย่างคือถ้าบอกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วอยู่มันกลับมาแล้วมันจะมาจากไหนครับเนี่ย
0: คือการสูญพันธุ์ไปในธรรมชาติเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีธนาคารอยู
1: ่อ๋อเด็กยังไงนะงง
0: ธนาคารเหล่านี้เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็คือสวนสัตว์แต่ละที่
1: อ๋อฮะ
0: ตอนเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานหรือสวนสัตว์แต่ละแห่งที่เขามีการดูแลสัตว์เหล่านี้นั่นคือธนาคารพันธุกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการขยายพันธุ์เนี่ยมันก็มีการเก็บเซลล์สืบพันธุ์เก็บอะไรไว้ด้วยการโคลนนิ่งการนำกลับมาอะไรต่างใช้ประโยชน์พวกนี้มันก็มีการเก็บในระดับเซลล์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยพยายามจะพูดให้เห็นความสำคัญของสวนสัตว์แต่ละที
1: ่ครับ
0: นะครับที่เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์แล้วตอนนี้เนี่ยเขาเรียกโมเดิร์นซูนะฮะเป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูแลสัตว์แล้วไม่ได้เอามากักขังอย่างที่เราเข้าใจในอดีต
1: อ๋อปล่อย
0: งั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยสวนสัตว์ที่คลอง6เนี่ยที่ตาหังที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมเชิญชวนให้ไปดูเลยนะฮะเพราะคุณจะรู้เลยว่าซูดีไซน์แบบใหม่หรือโมเดิร์นซูแบบใหม่ที่เขาสร้างแบบเราไม่เห็นแทบเราแทบจะไม่เห็นกรงเลยระหว่างกั้นระหว่างตัวเรากับตัวสัตว์แต่เราจะเห็นเป็นระบบพื้นที่ที่เปิดกว้างที
1: ่
0: สัตว์อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มันมีระบบการออกแบบดีไซน์ที่ไม่สามารถให้สัตว์เนี่ยออกเข้ามาหามาทำอันตรายเราได้แล้วสัตว์ก็มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อย่างมีความสุขเพราะงั้นรอเลยครับองค์การสวนสัตว์สร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยรอเลยฮะ
1: น่าจะอีกสักไม่กี่ปีมั้งครับ
0: ใช่ไม่นานนี้ฮะแล้วก็ระบบการออกแบบเนี่ยระดับโลกเลยนะเพราะว่าอ๋อของไทยเจ้าที่ของไทยที่มีประสบการณ์ในเรื่องของซูดีไซน์เนี่ย
1: ครับ
0: ถือว่าเก่งมากๆแล้วก็หลายๆคนก็เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานที่ออกแบบการเลี้ยงสัตว
1: ์
0: ให้กับอื่นด้วยนะฮะ
1: แสดงว่าอย่างที่คุณหมอรอดเป็นสัตวแพทย์นี่นอกจากจะดูสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์อุทยานและสวนสัตว์ก็ต้องเข้าไปดูด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเข้าไปดูครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว
1: ์
0: และเรื่องคุณภาพชีวิตของตัวสัตว์ว่าทำยังไงที่เขาไม่ได้อยู่ในป่าแล้วเขามาอยู่ในสถานที่ที่มีคนเลี้ยงมีการดูแลมีการจัดการเนี่ยทำยังไงให้เขาสามารถแสดงสัญชาตญาณและพฤติกรรมได้เหมือนกับเขาอยู่ในป่าจริงๆ
1: ฮะ
0: ความท้าทายเขาเรียกว่าการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์หรือเขาเรียกว่า enrichment
1: ครับ
0: นะเพราะงั้นสัตว์พวกนี้ไม่ได้ทารุณกรรมอะไรหรอกครับนะฮะไม่ได้ลำบากไม่ได้อย่างที่เราเข้าใจว่าเอาสัตว์มาขังกรงอย่างที่เราคิดเพราะเดี๋ยวนี้เขาไปไกลมาก
1: เออครับนะฟังอยู่ฮะคุณหมอฮะ
0: ครับผมนะครับเพราะงั้นรอไปเที่ยวกันเลยนะครับ
1: ครับเออพูดประเด็นเรื่องที่เมื่อกี้นี้ที่ผมขึ้นมาเนี่ยก็คือการเอาสัตว์ป่าใส่ไว้ในสวนสัตว์นี่คือไม่ได้กักขังนะเออ
0: คือไปทำไว้ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมม
1: ี
0: เฟอร์นิเจอร์มีอุปกรณ์มีโพรงไม้มีต้นไม้มีไม้ให้เกี่ยวมีอะไรต่างแม้กระทั่งเรื่องของการให้อาหารเองเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เอาอาหารใส่ถาดให้มันกินนะฮะ
1: ฮะ
0: เพราะอาหารไปซ่อนนะฮะถ้าเอาอาหารไปซ่อนแล้วให้อาหารไม่เป็นเวลาด้วย
1: ฮะ
0: นะฮะเพราะว่าในธรรมชาติไม่ใช่ว่าเขาจะกินเช้าเที่ยงเย็นเหมือนอย่างที่เรากิน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วการเอาอาหารไปซ่อนเนี่ยอย่างสมมติเอาน้ำผึ้งไปวางไปห้อยไว้บนต้นไม้หรือว่าไปไว้ในหลุมในอะไรต่างพวกนี้แล้วเวลาหมีเขาจะกินน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็ต้องปีน
1: ครับ
0: เขาก็ต้องเอามือไปล้วงในโถในไหในที่ซ่อนไว้แล้วก็ค่อยๆดูดนิ้วกินทีละนิดอะไรต่างพวกเนี้ยนั่นแหละคือหมีก็ได้ใช้สัญชาตญาณในการดมกลิ่น
1: ครับ
0: การล้วงในการแคะในการแกะในการปีนป่ายเขาก็ได้ออกกำลังกายเพราะว่าเพราะงั้นเวลาคนที่ไปดูไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยมันจะไม่ใช่ความเข้าใจแบบเดิมๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเซอร์คัสแต่มันเป็นเขาเรียกว่า animal presentation ก็คือ การแสดงของสัตว์ตามธรรมชาติเนี่ยที่เราได้เห็นนั่นแหละก็คือสวนสัตว์ยุคใหม
1: ่ให้สัตว์ได้แสดงออกตามพฤติกรรมของเขา
0: ธรรมชาติแล้วเราก็ไปเห็นเออนี่เขาเป็นแบบนี้นะดูสิเวลาเขาเนี่ยเขาจะปีนข้ามขอนไม้เหยื่อเขาจะไปยังไงเนี่ยเขาไอสัตว์ชนิดนี้เขากลัวน้ำนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการกิ่งไม้ในการข้ามไปเขาจะข้ามไปยังไงอะไรต่างเขาได้กลิ่นอะไรเงี้ยมันเป็นการเรียนรู้ตลอดเลยคร
1: ับ คร
0: ับ
1: นะครับจะชวนพูดต่อแต่ตอนนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วครับใจทิ้งท้ายก็ไม่ได้แล้วด้วยครับ
0: ก็ครับเพราะฉะนั้นผลถ้าแมนยูแพ้นัดหน้าก็เว้นไว้สักเดือนนึงนะฮะ
1: อุ๊ยครับได้ครับ
0: ต่อเลยครับ
1: โอเควันนี้เรา2คนนะครับผมกับคุณหมอรอต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอขอบคุณคุณหมอรอต้องมากเลยครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแล้วก็ลาท่านฟังไปเลยครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับสมทเจาะเคาะชื่อเลขาคนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าการประชุมสมช.วันนี้จะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมสำหรับวาระการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจมีการพิจารณาปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมารัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อยเอกหญิงภัตตารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณ

0: น้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกรับมือสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรรุฑพลยันไม่กลั่นแกล้งหลัง DSI เรียกสสภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งคดีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนเพื่อตรวจสอบการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตว่าให้ความยุติธรรมและให้มาชี้แจงซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเอกสารพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าวโดยส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มากเป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆส่วนเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้มีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่ส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วหากเป็นสสทำผิดตนมองว่าเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาก็ค่อยว่ากันไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ที่เดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับซีฮอคขายทีมแล้วด้วยราคาสถิติ 9.6 พันล้านดอลลาร์Seattle Seahawks แชมป์ซูเปอร์โบว์สมัยล่าสุดได้รับการอนุมัติให้ขายทีมแล้วในราคาสถิติใหม่ NFL 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ Seahawks ที่เป็นของพอลเลนนักธุรกิจชื่อดังชาวอเมริกันผู้ล่วงลับได้ประกาศขายทีมผ่านฝ่ายจัดการมรดกและล่าสุดมีการยืนยันว่าเจ้าของทีม NFL ได้อนุมัติการขายทีม Seahawks ให้กับกลุ่มทุนที่นำโดยวินอัตคอสลามหาเศรษฐีชาวอินเดียอเมริกันด้วยดีลสถิติใหม่ของวงการคนชนคนในราคา 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำลายสถิติของ Washington Commanders ที่ขายได้ในราคา 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2023ต่อที่ช่วงของ Premier League อัปเดตครับ
0: ช่วง Premier League อัปเดต
1: Nottingham Forest ประกาศคว้าตัวเลียมดีแลปกองหน้าตัวเป้าวัย 23 ปีจากเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว 45 ล้านปอนด์บวกแอดออน 5 ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีหรือจนถึงปี2031โดยเลียมดีแลปย้ายจากอิปสวิชทาวน์ไปอยู่กับเชลซีเมื่อฤดูกาล 2025-2026 แต่ผลงานไม่เป็นไปตามที่หวังทำได้เพียง1ประตูจาก28เกมในพรีเมียร์ลีกนำไปสู่การย้ายทีมของเจ้าตัวในตลาดซัมเมอร์2026หลังการย้ายทีมดีแลปให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาชอบแนวทางของโค้ชและคิดว่าเขาจะสามารถช่วยทีมได้เขาอยากพาทีมก้าวไปสู่สเต็ปต่อไปที่นี่มีนักเตะฝีเท้าดีและเขาก็อยากลงเล่นกับนักเตะเหล่านี้เป็นอย่างมาก
0: ช่วง Premier League
2: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: อ้าวมาแล้วนะครับนัทนายไลฟ์นะครับก่อติดเอเชียนเกมวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับวันนี้ต้อนรับการกลับมาของน้องนนท์รัศมีพี่มนดารากรและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับ
1: โอ้โหต้องต้อนรับการกลับมา
0: ต้องต้อนรับการกลับมาเวลคัมแบ็คเลยฮะ
1: โอ้โหหายไป1วัน
0: หายไป1วันเพราะว่าเมื่อวานนี้จะกับเอ็มโอ้โห
1: เป็นยังไง
0: เฮ้ยเอ็มถือว่ามีพัฒนาการมีอะไรดีขึ้นนะ
1: นี
0: ่หมายถึงว่าเรื่องของการจัดรายการการหาข้อมูลเขาสุดยอดนะ
1: มีเตรียมมาไหมมีเตรียมตัว
0: มีเตรียมตัวมาเมื่อวานนี้เขาเตรียมข้อมูลมาหลายเยอะเลยแหละฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่
1: อ้าวทำไมล่ะ
0: ก็กักไว้ไง
1: อ๋อเก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: เตรียมมาแล้วแต่ว่าปล่อยไม่หมด
0: ปล่อยไม่หมดไง
1: โอ้

0: เลยพี
1: ่
0: พี่จะได้เก่งโอกาสอย่างนี้ไม่ได้ง่ายนะ
1: ครับผม
0: แฟนรายการเรากี่คนอยากจะมานั่งตรงนี้ไม่ใช่ง่ายนะ
1: เขาอยากจะฟังเอ็มเลยเนาะ
0: เตรียมตัว
1: เตรียมตัวเมื่อวานนี้เตรียมตัวมาบอกข้อมูลข่าวเขาเพียบเลยนะ
0: เป็นยังไงถูกไหมข้อมูลที
1: ่ข้อมูลป่าบ๊ะเลยแต่ว่ามีพูดผิดนิดหน่อยถึงปานกลางนะครับ
0: เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม
1: เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้อยโอกาสเขาว่างๆเขาจะมาสร้างความปั่นป่วนปวดเสียดเวียนก้าว
0: เขาเรียกว่าสร้างสีสันดีกว่า
1: สร้างสีสันให้กับคุณฝันผู้ชมทุกท่านนะฮะ
0: เขาผมกระตุ้นเขาอีกนะผมบอกว่าวันไหนเนี่ยพี่ว่างๆเนี่ยพี่มานั่งเลย3คนแล้วพี่ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆซึมซับไปจากระดับชั้นครูอย่างพี่เจ๋งเนี่ย
1: เออ
0: แต่วันนี้ทำไมเงียบไปล่ะวันนี้มันไม่เห็น
1: วันนี้เขาเดินไปเดินมาไม่รู้ทำอะไรวันนี้นะ
0: เอาอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: แม่บอกให้มันนั่ง3เลยยังไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อนะ
0: ต้องไปบิ้วใหม่เดี๋ยวเจอวันอื่นต้องไปบิ้วใหม
1: ่เออต้องมา
0: เออว่าจะได้เกิดรอบนี้เกิดแน่เขาบอกเขาอยากจัดรายการเกี่ยวกับพวก
1: มอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ต
0: เขาบอกเขาชอบทางนี
1: ้ครับ
0: ผมเลยบอกเขาพี่มาเอาให้ชินก่อนเอาให้เก่งก่อน
1: ครับ
0: มานั่งตรงนี้ก่
1: อ
0: นนายที่นายไลฟ์ก่อนแต่วันนี้ก็หายไปแล้ว
1: หายแล้วเขาเดินไปเดินมาเมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้สงสัยไปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีก่อติดเอเชียนเกมของสมาคมนักข่าวไง
0: เขาจะไปแล้ว
1: เ
0: ขาจะลงพื้นที่เลยแหละ
1: เขาจะลงพื้นที
0: ่โอ้ย
1: เออ
0: เป็นไง
1: แต่ดูแล้วคงจะยากเลยฮะ
0: อาจริง
1: มีแต่เพชรคันที่3ไงอ๋อเออ
0: แล้วเขาไปแล้ว
1: แต่เมื่อกี้ยังเห็นเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้อยู่นะของสมาคมนักข่าวชอบภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยไง
0: ม
1: ีเดอะเพรสในครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3แล้ววันนี้เนาะ
0: ครั้งที่3แล้วล่ะ
1: ครั้งที่3ครั้งที่3เพราะครั้งแรกวันจันทร์นะจำไม่ผิดนะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะมีโหหลายสมาคมกีฬานะที่เข้ามานะนนะนะครับพอวันก่อนก็มิดเดิลเพรสวันไหนวันพุธปะ
0: ใช่ครับ
1: วันพุธเนาะนะครับครั้งที่2ไงก็มีพวกสมาคมกีฬากอล์ฟมาด้วยเนาะนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับมิดเดิลเพรสครั้งที่3รอบ3นะจะมีขึ้นที่เดิมครับที่ห้องประชุมตอง2นะ222โซน E4 และ E5 ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมนะมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟบอลเบสบอลและซอฟเทนนิสนะครับวันนี้นะนนนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าพอใกล้ๆถึงวันแข่งแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมขอพูดถึงเพลงที่เปิดเข้ารายการนิดนึง
1: เมื่อกี้เพลงอะไรเมื่อกี้เพลงอะไร
0: มาแบบใสๆ
1: ครับ
0: ของนักร้องวัยรุ่นนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นเพลงธีมBright as Sun Bright as the Sun นะ
1: ครับ
0: นี่คือชื่อเพลงนะเป็นเพลงประจำเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะครับก็ขับร้องโดยกลุ่มศิลปินเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Energy 18นะครับเพลงที่เราเปิดเข้ารายการเนี่ยมีถึง18ศิลปินนักร้องนะซึ่งเป็นเรียกว่าระดับซูเปอร์สตาร์ของอินโดนีเซีย
1: โอ้นี่เพลงอินโดใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: เฮ้ยเพลงเพราะดีนะ
0: เป็นแบบใสๆ
1: ครับ
0: ก็เป็นเพลงที่มีความหมายในเชิงสื่อถึงความทรงพลังความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็การจุดประกายของเอเชียก็เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและก็ผู้คนทั่วทวีปเอเชียนั่นเองนะฮะก็ถือว่ามาแบบสไตล์เบา
1: ๆ
0: นะฮะเปิดให้มีความหลากหลายหน่อยรายการของเรา
1: ใช่
0: เพลงที่เกี่ยวกับเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหามาเปิดในหลายๆ
1: เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการน้องก็ถามพี่ว่าเอาเพลงอะไรใช่ไหมล่ะพี่ก็เลยว่าได้เลยเพลงอะไรก็ได้นะครับเพลงบัวลอยก็ได
0: ้อ๋อบัวลอยพี่แอดคาราบาว
1: พี่แอดคาราบาว
0: แต่
1: พ
0: ี่
1: แ
0: อ
1: ด
0: เนี่ย
1: เปิดบ่อยแล้วพี่แอดที่แต่งเพลงให้กับทัพไทยในมหากรรมกีฬาต่างกันเนาะ
0: ส่งใจไทยไปนาโกย่าน
1: าโกย่าเงี้ยฮะ
0: แต่บัวลอยคงไม่น่าจะเหมาะ
1: ไม่เหมาะนะ
0: เดี๋ยวอารมณ์มันพุ่งเกินไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวตานานานาตรงนี้นี่อาจจะไม่ค่อยเข้าจังหวะเอเชียนเกมเท่าไหร
1: ่ใช่แต่ว่าที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมแต่ว่าก็เกี่ยวงงไหมฮะ
0: งง
1: เพราะว่ามันต่อเนื่องไงเพราะว่าการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะเนาะ นะครับก็

0: ล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบสนุกนะนะครับ3เซตรวดเลยครับผมก็ชนะไปเท่าไหร่25 20 25 18และ25ต่อ21ก็คือจับทั้ง3เซตได้ไม่ว่าจะชนะทั้ง3เซตก็ตามเพราะว่ามีบางจังหวะเนี่ยเขาแซงเราด้วยนะเขานำแล้วด้วยแต่ว่าเราก็กลับมาแซงชนะทั้ง3เซตนะครับ
1: ครับ
0: 25 20 25 18และ25ต่อ21ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับโดยจะไปเจอกับญี่ปุ่นนะทีมลูกยางสาวไทยของเราครับจะไปเจอกับชนิสไทไปเจอกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยชนะชนิสไทเป3เซตรวดเช่นกัน25 14 25ต่อ21และ25ต่อ13ในวันพรุ่งนี้นะ
1: ถูกต้องครับ
0: วันเสาร์นะ
1: ใช่
0: เวลา 17:15 นครับผม
1: ก็มากันตามนัดเราก็มาเจอกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับเรานี่แต่ง3ถึงแม้จะเป็นแชมป์เก่าก็ตามญี่ปุ่นก็แต่ง2นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันของอีกสายหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะเป็นการแข่งขันในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับก็จะมีอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านแล้วก็จะมีจีนเจอกับเวียดนามนะครับก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยอินโดจะแข่งบ่าย2
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็คู่จีนกับเวียดนามเนี่ยแข่ง 18:30 นะฮะก็ใครชนะจะได้เข้าสู่รอบรองของอีกสายหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้แชมป์เท่านั้นที่จะได้ไปโอลิมปิกเก
0: ม
1: นะครับเราเดี๋ยว
0: หนึ่งเดียว
1: กับญี่ปุ่นพรุ่งนี้16:15
0: ใช่ฮะตอน4โมงเย็นนะ
1: ใช่ครับ
0: 16:15นะครับส่วนจีนเนี่ยจีนน่าจะมาเนาะชนะเวียดนามอยู่แล้วแหละเจออินโดก็น่าจะไม่พลาดเนาะไม่น่าพลาดนะครับตีตอน19:00 นไงคือจีนเขาโหวางแผนจะภาพมาเนาะนะครับตีได้พักด้วยนะแล้วก็กลับมาตีรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตีต่อเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่วางเส้นทางมาดีมากนะเนี่ยเออก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะนะครับวันอาทิตย์เวลา17:45 นะครับก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมเลยส่วนอันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับปี2027นะที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับ20สิงหาคมถึง5กันยายนนะครับแล้วก็จะหาทีมนะครับผมไปแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงที่โอลิมปิกเกมด้วยครับผมใช่ไหม
1: ใช่ครับก็หวังว่าพรุ่งนี้เราน่าจะสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างสนุกแล้วก็ฝ่าด่านเขาเพื่อเข้าชิงให้ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าญี่ปุ่นก็ถือว่ามาตรฐานดีนะครับเกมรับเหนียวนะเกมรุกก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้อันดับโลกของพวกเขาก็ล่าสุดนี่อันดับ5เลยนะส่วนไทยเราอันดับ17
0: ครับ
1: นะครับก็อันดับค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะก็ถ้าจะพูดกันตรงๆผมว่าเราก็ยังเป็นรองอยู่นะ
0: ก็อ
1: ะไรเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่แฮะเพราะว่าเราอันดับเท่าไหร
1: ่17ของโลก
0: 17ของโลกไง
1: ญี่ปุ่นอันดับ5
0: แต่เราดีกรีเป็นแชมป์เก่านะนน
1: ใช่แล้วครับ
0: เราเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2023อ่ะ
1: แต่จะว่ากันตรงๆครั้งนั้นมันก็ไม่ได้มีเดิมพันสูงแบบนี้
0: ใช
1: ่ครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่จะคัดเอาแชมป์ไปโอลิมปิก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของวอลเลย์บอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกชาติเขาก็หมายมั่นปั้นมือแน่นอนโดยเฉพาะจีนเจ้าภาพญี่ปุ่นนี่ผมว่าก็หวังเหมือนกัน
0: หวังอยู่แล้วเพราะถ้าไปคัดในอันดับโลกหรือในศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยมันต้องไปคัดกับหลายทีมไงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: แคนาดาทีมจากยุโรปอะไรพวกนี้ก็ยากอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเสศิภพรจากที่พิสูจน์นะครับหรือว่าน้องออมสินนะครับก็บอกว่าตัวนี้Nothing to lose นะไม่มีอะไรจะเสียนะตอนนี้เรามีอะไรต้องใส่ให้สุดนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยจะไม่ได้ยังไงเราก็ต้องสู้แล้วก็จะเอาให้ได้นะเขาบอกมาออมสินพูดนะหลังจากที่พาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็รุยอย่างเดียวนะตอนนี
1: ้
0: เป้าหมายก็คือต้องสู้นะคิดว่าเล่นดีน้องก็บอกว่าเล่นได้และว่าทำได้คิดว่าความมั่นใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่คอยกระตุ้นตลอดเวลารู้สึกว่าบางครั้งก็เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยกันทุกคนบางทีเรารู้สึกว่าเมื่อเราจะจบรุ่นนั้นสักทีนะครับก็ขอบคุณผู้ดำเนินทีมนะ

0: ที่ช่วยกันกระตุ้นนะครับไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะทุกคนช่วยกันเล่นนะครับก็ฝากทางบ้านช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแน่นอนเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ
1: ครับผมก็ญี่ปุ่นเล่นมาถึงตรงนี้นี่ยังไม่เสียเซตเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแต่คู่แข่งที่เจอมาจะเรียกว่าคนละชั้นก็ว่าได้นะครับมาเจอกับไทยนี่ผมว่าน่าจะสูสีเพราะว่าฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้ของศศิภพรของชัชชุออนก็ถือว่าค่อนข้างดีกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเลยทีเดียว
0: ครับ
1: นะครับถึงแม้โดยรวมอาจจะดูว่าญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าเราเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อว่าหากในวันแข่งวันพรุ่งนี้สาวไทยเรามีสมาธิดีๆนะผมเชื่อว่าเราสู้ได
0: ้
1: แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ครับก็ตอนนี้เห็นว่าเบสสกอร์เรอร์คือศศิภพรจันทิพิสูจน์นะเบสแอทแทคเกอร์แล้วว่าตัวเอตีแล้วก็ลงกันเนาะนาแต้มเบสรีซิเวอร์ก็เป็นน้องศศิภพรนะทำคะแนนสูงสุดนะครับมีตบยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็รับบอลแรกยอดเยี่ยมก็เป็นน้องศศิภพรนะส่วนเบสเซิร์ฟเวอร์นะครับเสิร์ฟยอดเยี่ยมเป็นน้องชัชออนโมกซีนะ
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งอ่ะแล้วก็เบสเซตเตอร์ตอนนี้ก็เป็นน้องพรพันธ์เกิดปราดนะครับก็มาในช่วงพีคพอดีเนาะนักกีฬาแต่ละคนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ถ้าไปดูสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นดีกว่าเยอะเลยนะชนะ4
0: ครับ
1: แพ้ครั้งเดียว4ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็เริ่มจากเอเชียนเกม2023เราแพ้ไป3เซตรวดเนชั่นส์ลีก VNL 2025เราแพ้ไป2-3เซตชิงแชมป์โลก2025เราแพ้ไป0-3เซตแล้วก็ล่าสุดที่เจอกัน VNL 2026เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เข้าไป1-3เซตถ้าย้อนกลับไปเราชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือในชิงแชมป์เอเชีย2023รอบรองชนะเลิศนะครับ
0: ครับ
1: เราชนะเข้าไป3-2เซตและสุดท้ายครั้งนั้นเราก็ได้แชมป์ไปครองไม่แน่เราอาจจะถูกโฉลกกับการเจอกับญี่ปุ่นในรายการนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในรายการนี้ครั้งที่แล้วเราก็ผ่านเข้ามาได้นะในรอบรองแล้วรอบชิงเราก็ไปชนะจีนได
0: ้ครับ
1: 3-2เซต
0: อ
1: ยากให้เป็นหนังม้วนเดิม
0: หนังม้วนเดิมนะ
1: แต่ยากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเดิมพันมันสูง
0: ครับผมติดตามกันนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับถามมาว่าเพลงที่เนเน่ไม่ร้องชื่อเพลงอะไรครับผม
1: อันนี้
0: อันนี้ฮาแล้ว
1: ส่งมาหยอก
0: มาสายฮาแล้ว
1: ปกติก็ต้องถามว่าร้องเพลงอะไร
0: ร้องเพลงอะไรใช่ไหมเขารอบชิงไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เนเน่นะฮะได้อันนั้นโกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหมฮะสวัสดีครับวิกนี้มีมอเตอร์จีพีที่อารากอนสนามถนัดของมาร์คมาเกสนะครับเป้าหมายของเมื่อสกอนกี่เหรียญครับรุ่นไหนบ้างครับเพราะว่าเห็นวันก่อนนาบิลเนี่ยไปฝึกซ้อมนะ
1: ใช่แล้ว
0: ที่อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานนะครับมวยมาตรฐานระดับสากลเนาะนาบิลอานาเนี่ยอดีตแชมป์โลกรุ่นเมตเวทในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มาคุยกับทางสมาคมกีฬามวยสากลประเทศไทยนะครับถึงการคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยฮะเพื่อเป้าหมายล่าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็มีบิ๊กบางจากนะคุณพิชัยชุนวชิระมาต้อนรับด้วยคุณพิชัยก็เป็นนี่ไงนายกสมาคมกีฬามวยสากลนะฮะครับผม
1: ก็เป้าหมายของนาบิลเขาคือโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในเอเชียนเกมนี่ไม่ได้มานะก
0: ็หมายนี่ก็โชว์เรียกว่าโชว์ล่อเป้าเนาะครั้งแรกเลยที่กอทอไงนาบิลก็อายุเพียงแค่22ปีนะ
1: ใช่ครับ
0: ล่อเป้ากับมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็พบปะกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็จะยังคงซ้อมมวยไทยควบคู่ไปกับมวยสากลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็จะลงรายการแรกเนี่ยมวยสากลในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยปี2027นะเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับก่อนเข้าสู่เส้นทางคัดเลือกโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปครับ
1: ต ็สำหรับเป้าหมายนี่หวัง1ทอง1เงินนะ
0: ครับ
1: สำหรับทีมมวยของเรานะ
0: หนึ่งทองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: ก็มีน้องบี
0: ครับ
1: จันจันสุวรรณเพ็ง
0: ก็
1: 16กิโลกรัม
0: เห็นไหมสมาคมมวยก็ตั้งเป้า1ทอง1เงินไงประกาศว่าเท่าไหร่นะ1ล้านบาทเนาะ
1: อ
0: าชีพนี่นอกจากของแยกจากกองทุนนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็จริงๆมีนักมวยเราหลายคนนะที่น่าจะมีลุ้นเหรียญ นะครับ
0: ครับ
1: อย่างนอกเหนือจากน้องบีจันจ่มสุวรรณเพ็งที่เป็นเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งก่อนแล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ถูกมองว่าเป็นความหวังสูงสุดแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างจุธามาศรักษัตริย
0: ์ครับ
1: ยังมีปุณรวีรื่นรถด้วยนะครับนี่คือฝั่งหญิงนะจุธามาศนี่ก็ถือว่าประสบการณ์สูงแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนปุณรวีนี่ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียมานี่ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็จะเป็นบรรจงสินสิรินี่ดีกรีแชมป์ซีเกมส์3สมัยแล้วก็เพิ่งได้เหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียมาอันนี้น่าจะมีลุ้นเหรียญมีธนรัตน์แสงเพชร51กิโลกรัมชายแล้วก็มีวีรพลจงจอหอด้วยรุ่น80กิโลกรัม
0: รุ่นยักษ์รุ่นใหญ
1: ่
0: หลานชายของสมจิตไง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าวีรพลนี่ก็ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกถือว่าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
0: ครับ
1: ระดับเอเชียนเกมเขาน่าจะนิ่งพอละก็มีลุ้นเหรียญเหมือนกัน
0: ก็เห็นวันก่อนนะครับผู้ว่าการกทนะดร.กองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกายกระแหงประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามวยก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตเวิร์กและการนำเอาสไตล์การชกแบบคิวบามาประยุกต์ผสมผสานกับสไตล์ไทยไงการรอมัดทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะปัจจุบันแบบหมัดต่อซ้ายต่อขวา1-2เนี่ยไม่ได้นะนนหมัด1-2เนี่ยต่อซ้ายต่อขวาไม่ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่มีหมัดชุดและการออกวุฒิที่หลากหลายเห็นด้วยนะนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เข้ากับการชกยุคใหม่นะครับทำให้นักกีฬาหลายคนก็ผลงานดีขึ้นนะและน่าติดตามอย่างยิ่งในมหกรรมกีฬาเอชเกมในครั้งนี้ครับ
1: ก็น่าลุ้นเหมือนกันสำหรับมวยสากลของเรา
0: ครับ
1: นะครับไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างแต่ดูเวลาแล้วเดี๋ยว
0: พักสักครู่ไหม
1: พักกันก่อน
0: ก่อนพักมีอะไรไหมนนท์ฮะ
1: แต่ว่าก่อนจะไปพักนะครับต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงทำได้ผ่านมือถือเลยนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะฮะทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงสุดถึง128กิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: บันทึกต่อเนื่องได้30วันครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้ด้วยนะครับดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทนะครับโทร02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคืนต่อนะครับกับ Let's Die Light ก่อน The Action Game ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียว เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: เอากลับมาครับในเบรก2รับของนิตินายไลฟ์นะครับมีถามเรื่องของฟุตบอลนะครับเดี๋ยวสักครู่เลยกันเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกเอสเมทละกันนะครับช่วงนี้คุยเอเชียนเกมนิดหนึ่งในการมีถามมานะครับว่าฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมไหนได้แชมป์มากสุดครับโอ้น่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออิหร่านไหมอันนี้เดานะอันนี้เดานะ
2: เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้แต่เราเนี่ยดีสุดคืออันดับ4อะ
2: ยากคือพูดถึงแชมป์เอเชียนเกมสำหรับไทยเรานี่โอ้โหผมว่ายากมากนะ
1: ครับ
2: การจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนี
1: ่ขอเราดีสุดอันดับ4
2: ก็แบบดีใจมาก
1: ปี90นะครับที่ปักกิ่ง
2: อ
1: ันนี้คิดเป็นคศเนาะนะครับถ้าว่าเป็นพศก็ไปบวก543เข้าไปแล้วก็มีปี98อันดับ4แล้วก็ปี2002ก็อันดับ4ใช่ไหม
2: 2014ด้วย
1: 2014ด้วยใช
2: ่ไ
1: หม
2: ใช่
1: เออนั่นแหละฮะ
2: เราได้ที่4หมดเลย
1: ครับที่4ไม่เคยได้เหรียญเลย
2: ใช่
1: มาถึงฟุตบอลชายนะเอเชียนเกมนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ส่วนทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดเป็นเกาหลีใต้ครับ
1: อ๋อเกาหลีใต้เหรออ๋อเกาหลีใต้เพราะว่าเขานี่ไงเขาไม่ได้ในช่วงหลังไงที่หากว่านักเตะได้เหรียญทองเขาจะไปได้สิทธิ์ไม่ต้องคัดทหารไง
2: อืมใช่
1: เหมือนซอนามินซอนามินก็ปีเท่าไหร่2018ใช่ไหมที่อินโดนีเซีย
2: ใช่ครับ
1: ซอนามินก็ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องเขารับการเกณฑ์อาหารนะครับรองลงมาเป็นอิหร่าน
2: อ
1: ิหร่านนี่เป็น74 90 98แล้วก็2022ฮะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าไอเดียนะถ้าไม่นับ2ครั้ง3ครั้งล่าสุดที่เขาได้นะก็เท่ากับอิหร่านเนี่ยดีกว่าด้วยนะนน
2: ใช่ครับ
1: เขาไม่ได้ช่วงหลังเอง14 18และ22ไงเอาชุดเต็มไง
2: อืม
1: 14 18โห22แสดงว่า3สมัยติดกันแล้วเนี่ย
2: ก็ของเราย้อนกลับไปดีที่สุดก็คือยุคของโคสิโก้
1: ครับ
2: 2014ยุคนั้นที่เราได้ที่4รอบรองเราแพ้เกาหลีใต้0-2แล้วก็รอบชิงที่3เราก็ไปแพ้อิรัก0-1
1: ครับ
2: ยุคชาริชัปปุยยุคชนาทิปยุคนั้นที่เพิ่งขึ้นมา
1: ก็เจ๋อเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีนะทีมชุดนั้นนะเล่นสนุกเกิดฤทธิ์ทวีการ
1: โอ้ก็2014จำได้เลยนัดเจอจอร์แดนไหมรอบน่าจะรอบ8ทีมสุดท้ายรอบ16ทีมเนี่ยเจอจีนรอบ8ทีมเจอจอร์แดนเขาไม่มีตัวหลักมั้ง1คนแต่ว่าเราปีนั้นผลงานดีมากก็กองกลางมีเฉลยเจ้าปุยมีสลัดอยู่เย็นไงชนะทิพย์สวนกาฬสินธุ์นะครับมีเอเคนายอดิศักดิ์ไกรสอนปกเกล้าอนันต์
2: ใช่
1: อันนี้นะอดิศรพรมรักอ่ะเจ้าเก่งอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับพินิพัฒน์โนชัยยาโอ้สมัยก่อนเจริญบดินทร์โหยุคนั้นคือแบบเก่งมากอ่ะ
2: อ
1: ยากจำเกิดฤทธิ์ทวีการได้เลยอ่ะที่โกกฤทธิ์นะของอาหารที่บรรยายไงโกกฤทธิ์ทวีกร
2: อืม
1: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไงจำได้เลยอ่ะอาหารเป็นคนบรรยาย
2: อ๋อ
1: แมตช์คลาสสิกมากแมตช์นั้น
2: ก็
1: ยุคซิโก้ไง
2: ใช่ธนบูรณ์สารัตเพิ่งขึ้นมาเจเนเรชันเดียวกันหมดเลย
1: ครับ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าประทับใจนะก็ไม่เสียประตูเลยนะจนกระทั่งไปแพ้เกาหลีใต้ในรอบรองนะครับก็โอ้โหผ่านมา12ปีแล้วนะอินชอนเกมส์นะครั้งนั้นนะ
1: โอ้ครั้งนั้นคือยุคแบบเรากำลังขึ้นมาใหม่เลยหลายๆคนได้แชมป์เหรียญทอง4เกมปี2013ในที่เมียนมาซิโก้ทำได้แหละ14ก็ไปเอเชียนเกม
2: ครับ
1: แล้วก็มาได้แชมป์ไอ้นี่ไงซูซูกิครับอ่ะ
2: ใช่จริงแชมป์อาเซียน
1: จริงแชมป์อาเซียนเนี่ยที่ชนะมาเลเซียไงที่มีคนมารอรับขากลับแบบโหล้นถนนที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: ตอนนั้นถือว่าฟีเวอร์เลย
1: ฟีเวอร์นะ
2: ใช่ดังทุกคน
1: ครับ
2: แต่ว่า ญี่ปุ่นเขาไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมเท่าไหร่นะ
1: ครับ

0: ครั้งนี้เขาจะหวังไหมเขาจะเอาเหมือนเดิมไหมก็คือแบบเอาชุดเด็กมาแข่งด้วยการเป็นเจ้าภาพนี่อยากได้ไหมเหรียญทองแต่เกาหลีอยากได้ที่สุดเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนอาหาร
1: ครับผม
0: อิหร่านนี่ก็น่ากลัวแชมป์4สมัยอินเดียไชนีสไทเปนี่แชมป์2สมัยนะ
1: โอ้ไต้หวันก็เคยได้นะ
0: พม่ายังเคยได้เลยนะ
1: เหรอ
0: ปี1966กับ1970
1: เหรียญทองแล้วนะ
0: โอ้โหเรายังไม่เคยได้นะ
1: ครับอ่ะก็รู้แล้วก็ติดตามนะครับวันก่อนเนี่ยเห็นทีมไอ้ทีมงานเราไปนี่ไงไปร่วมงานแถลงข่าวที่ฐานสดเนาะที่ช่อง9กด30ของเรานะครับจะยิงสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เจอคุณแม่ของน้องสกายกิ่งพยมชาโพคุณคุณไหม
0: คุณสิครับ
1: นักว่ายน้ำไงนักกีฬาหนุ่มหล่อนะครับวัย17ปีนะครับก็คุณแม่ก็คือลูกเกดเมธินีกิ่งพยมนะที่เป็นนางแบบชื่อดังนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะครับเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับจะเดินทางนะครับทั้งคุณแม่คุณพ่อนะของน้องสกายนะครับบินไปเชียร์ลูกชายถึงขอบสระเลยนะ
0: ครับ
1: ครับซึ่งน้องสกายนะครับสกายกิ่งพยมชาโพจะแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับผมก็ทั้งหมด3รายการนะฮะมี4คูณ100เดี๋ยวผสม200และ400เมตรครับผมนี่ตอนนี้บอกคุณแม่เนี่ยให้โดปโปรตีนจุกๆกันนะ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: สร้างกล้ามเนื้อไงเออนะครับก็เตรียมเผื่อฟ้าอ่ะก็คุณแม่ก็ไปตลอดแล้วซีเกมก็มาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: และการงานแถลงข่าวเปิดตัวเสื้อของแกรนด์สปอร์ตก็มาเหมือนกันนี่แล้วก็งานแถลงข่าวการถ่ายทอดสดนะครับเอเชียนเกมก็มาเช่นกันนะครับ
0: เมื่อวานนี้เห็นมีความเคลื่อนไหวของทีมเทเบิลเทนนิสไทยออกมา
1: เป็นไงบ้าง
0: ชุดเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับโดยคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคม
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ได
1: ้นายกตูนนายกตูน
0: ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าในช่วง 7-8 ปีหลังเนี่ยทีมเทเบิลเทนนิสไทยถือว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะSEA Games ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยได้มา3ทอง
1: ครับ
0: เอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หังโจที่จีนได้ทองแดงประเภททีมหญิงส่วนโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสได้อันดับ5ซึ่งนับตั้งแต่โอลิมปิก2024เนี่ยนักกีฬาของเราก็ไปเล่นลีกอาชีพต่างแดนต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ซ้อมอยู่ในประเทศนี่ก็ได้คู่ซ้อมจากจีนแล้วก็ไต้หวันมาช่วยนะครับก็เรียกได้ว่าซ้อมหนักตลอด
1: ครับ
0: นะฮะสำหรับทีมชุดเอเชียนเกมส์นี้เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานนะระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ตัวหลักนี่จะเป็นชุดคว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งที่19แล้วก็อันดับ5โอลิมปิก2024นั่นแหละนะครับก็คือหญิงสุธาสินีสเวตบุตรนะครับทิพย์อรวรรณพรนังบัวจินนิพาสเวตบุตรรวมถึงก็จะมีตัวเก๋าอย่างบอลภาคภูมิสงวนศิลป
1: ์ครับ
0: มีเป็ดสรายุทธ์ตันเจริญนะครับขณะที่ดาวรุ่งเนี่ยอยู่ในช่วง 16-19 ปีก็จะมีคลื่นลูกใหม่นะครับอย่างน้องไอซ์พัศราพรวงละครนะครับมีน้องพลอยกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลแล้วก็น้องดอนตั้นน้องนอร์ตันธิตพัฒน์ปรีชายานนี
1: ่ดาวรุ่งไหม
0: แชมป์โลกรุ่น15ปี
1: เออเห็นเป็นดาวรุ่งนะ
0: ดาวรุ่งเลย
1: ครับ
0: นะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าในเอเชียนเกมส์เนี่ยมีนักกีฬาระดับแชมป์โลกรวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับแต่ว่าโอกาสคว้าเหรียญของเราเนี่ยอยู่ที่ทีมหญิงมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ลุ้นจากหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมด้วยหากผลการจับสลากเป็นใจและเรารักษามาตรฐานเข้าถึงรอบ8ทีมหรือว่า8คนสุดท้ายเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
1: ครับ
0: ลุ้นที่จะคว้าเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอลุ้น3ประเภทนะทีมหญิงทีมหญิงหญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
1: ครับผม
0: ครั้งที่แล้วนี่ได้ทองแดงนะประเภททีมหญิงก็ถือว่า
1: ก็ทีมหญิงเนี่ยจะดีจะเก่ง เพราะว่ามีทิพย์อรวรรณพารานังนะครับมีน้องหญิ
0: ง
1: สุทัศนีน้องบัวจินภาจินภาก็เป็นน้องสาวของน้องบัวเอ๋น้องหญิงแหละ
0: น้องหญิง
1: ครับแล้วก็มีดาวลูกหลายคนนะที่มาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับที่ขึ้นมานะครับก็ฝากดูแล้วก็ติดตามกันนะครับตอนนี้ก็เห็นป้ายคือป้ายนะเป็นป้ายโฆษณาป้ายอะไรต่างๆก็มีนักกีฬาหลายๆคนนะที่มาเป็นนายแบบนางแบบเน
0: า
1: ะมีน้องวิวมีน้องบิวเนาะแล้วก็มีน้องโบด้วยนะ
0: ครับ
1: แหมน้องโบไงนะครับน้องโบก็มาด้วยนะโบกัญญรัตน์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็มีแฮชแท็กนะว่ามากกว่ามากรรมกีฬา All in Asian Game มีป้ายติดเยอะแยะเลยเนาะในกรณีผู้สนับสนุนนะครับอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: อีกหนึ่งคนก็น้องนักกีฬากระดานโต้คลื่นอีซี่อิสเบลคนนี้น่ารักมากนนท์อยากให้ทุกคนไปติดตามน้องเขานะ
0: ครับ
1: นนท์ลองหาชื่อดูอิซี่อิสเบลนะครับน้องก็มาเป็นนางแบบนะ
0: ครับผม
1: ในการเป็นในการโปรโมทงานประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับน้องไปแข่งขันกระดานโต้คลื่นนะครับส่งใจเชียร์กันนะ
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะมีน้อง ST ด้วยนะน้อง ST เนี่ยเจ้าเอ็มเนี่ยไปสัมภาษณ์ด้วยนะบอกว่าจำพี่ได้หรือเปล่าน้องเอทีบอกจำได้ใช่ไหมพี
0: ่
1: ที่มาสัมภาษณ์หนูแล้วลกๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะน้องบอกจำได
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: ก็เรียกว่ามีจุดเด่นไงคุณเอ็มของเรา
1: ครับ
0: นักกีฬาจำได้เลยน้องเอสทีก็ไประดับโอลิมปิกมาแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งนี้ก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันนะ
1: ครับผมนะฮะรู้จักพิกโตแกรมไหมนน
0: คืออะไรฮะคุ้น
1: ๆพิกโตแกรมที่เป็นตัวสัญลักษณ์ของกีฬาต่างๆไงเป็นรูปเขาเรียกพิกโตแกรมอะนะครับพิกโตแกรมก็ล่าสุดเนี่ยเอเชียนเกมนะครับ2026ที่ไอจีและนาโกย่านะก็มีการทำนะครับผมเป็นพิกโตแกรมนะครับที่สื่อออกมาถึง57ภาพนะครับแม้ว่าจะมีการแข่งขันทั้งหมดเพียงแค่43ชนิดกีฬานะครับเนี่ยมีหน้าตาของพิธีกรรมพิธีกรรมก็เหมือนแบบตัวสัญลักษณ์ของกีฬาไงไอ้กีฬานั้นนะฮะครับผมมีเป็นรูปต่างๆกันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าแบบเตะบอลก็จะมีรูปเหมือนเป็นคนเตะบอลน่ะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับเอ๊ะทำไมมี57ภาพไม่แน่ใจเนาะ
0: ก็57ชนิดกีฬาไหม
1: เออแต่มันมีแข่งขัน43ชนิดกีฬาเนาะ
0: อ๋ออาจจะมีภาพที่ใช้แทนสัญลักษณ์อย่างอื่นด้วย
1: ครับ
0: อันนี้มาจากญี่ปุ่นเป็นข่าวของญี่ปุ่นเขาเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี
1: ้ใช่เขาบอกไม่ใช่แค่รูปคนเล่นกีฬานะแต่ญี่ปุ่นลงทุนถึง20ล้านเยน
0: ครับ
1: เท่าไหร่นนลงทุนไปกับเจ้าทำโปรแกรมพิธีกรรมเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ย20ล้านเยนนะครับก็4ล้านกว่าบาทฮะเออ4ล้านกว่าบาทนนท์เอ้ย
0: ตีเป็นเงินไทยนะประมาณ4ล้าน1แสนบาท
1: ครับก็เป็นรูปสัญลักษณ์นักกีฬาแต่ละชนิดเนาะ
0: ครับ
1: เออก็4ล้านกว่าบาทไทยนะนะครับเขาบอกว่าพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Identity นะเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ของการแข่งขันด้วยออกแบบนะครับภายใต้แนวคิดResonate as One นะครับหรือร่วมกันก้องกังวานเป็นหนึ่งเดียวโอ้โหResonate ก็เหมือนดังถือก้องมานี่เนาะ เป็นหนึ่งเดียวฮะครับโดยนำองค์ประกอบที่เรียกว่า Gallery Bridge นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับตาสัญลักษณ์ของการแข่งขันนำมาผสมผสานกับรูปร่างและการเคลื่อนไหวของนักกีฬาครับทำให้พิธีกรรมของแต่ละชนิดกีฬานะครับไม่ได้ถูกออกแบบแยกกันอย่างโดดเดี่ยวนะแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้ภาษาการออกแบบเดียวกันนี่นะครับเป็นไงพูดกันคนละภาษาอ่านกันคนละตัวอักษรมีพื้นฐานวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ทุกคนสามารถมองสัญลักษณ์แล้วเข้าใจตรงกันว่านี่คือฟุตบอลนี่คือว่ายน้ำนี่คือกรีฑาและนี่คือยูโดครับพิธีกรรมจึงเรียกว่าเป็น Universal Virtual Language นะ ครับผม
0: ครับคือเห็นแล้วก็รู้อะว่าสื่อถึงอะไร
1: อืม
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ครับเขาใช้เงินเยอะเหมือนกัน
1: สี่ล้านกว่าบาทละ
0: แต่ว่าผมไปเช็คข่าวจากสื่อญี่ปุ่นเนี่ยข่าวที่มีอัปเดตมามันเป็นเรื่องของการที่เจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยขอความร่วมมือกับชาติที่จะมาแข่งนะบอกให้ลดขนาดทัพนักกีฬาลงหน่อย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ายอดมันพุ่งเกินโควต้าแล้ว
1: เอาเหรอจริงเหรอ
0: เขาบอกที่พักเนี่ยรองรับ 15,000 แต่ตอนนี้ยอดลงทะเบียน 17,000 แล้วที่พักอย่างที่เราบอกไปเขาจะให้ไปพักในเรือสำราญในหมู่บ้านตู้ไม้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะมีโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่พอเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เขาไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบถาวรนะครับอย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปเขาให้ไปพักในเรือสำราญคือเอาเรือสำราญหรูๆเลยมาจอดนะครับแล้วก็ให้นักกีฬาไปพักอยู่ในนั้นแต่มันรองรับได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คน
1: ครับ
0: นะครับก็มันดีตรงที่มันสะดวกไม่ต้องไปสร้างให้มันเสียเวลา
1: ใ
0: ช้เสร็จแล้วก็เรือก็ไปที่อื่นต่
1: อ
0: นะครับส่วนหมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์ไม้เนี่ยมันก็ประกอบไม่ยากนะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณท่าเรือในเมืองนาโกย่า
1: ครับ
0: นะครับเขาก็มีประมาณ 2,000 คนที่น่าจะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ไม้ได้เนี่ยนะฮะเขารองรับนักกีฬาประมาณอีก 2,000 คนส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องกระจายไปตามโรงแรมต่างๆนะครับก็อาจจะรวมถึงโรงแรมในกรุงโตเกียวด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจำนวนของผู้ที่เข้ามาเกินขีดจำกัด
1: เยอะไปเหรอ
0: เยอะไป
1: อืม
0: เขาบอกยอดลงทะเบียนตอนนี้นักกีฬา 11,000 ผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ 6,000 มันก็เป็น 17,000
1: ครับ
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาวางเอาไว้เจ้าภาพเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะรองรับได้ไม่เกิน 15,000 นะครับซึ่งเขาบอกว่า 17,000 เนี่ยมันจะไปถึงระดับโอลิมปิกเลยนะ
1: โอ้เยอะไปใช่ไหม
0: มันเยอะไป
1: อืม
0: เขาบอกว่ามาตรการที่จะต้องแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยคืออาจจะต้องไปหาที่พักเองนะสำหรับชาติที่แบบส่งนักกีฬามาเยอะเกินไปอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องไปหาเองนะเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละประเทศแล้วนะครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะไทยใช่ไหม
0: ใช่ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ว่าไม่ต้องส่งชื่อมาเพิ่มแล้วนะ
1: อ้าว
0: ถ้ามานี่ชาติต้นสังกัดคุณจะต้องไปหาที่พักเองนะค
1: ุ
0: ณต้องออกค่าใช้จ่ายเองด้วยนะเพราะว่าระบบที่วางเอาไว้เนี่ยมันไม่พอแล้ว
1: ครับ
0: ก็ญี่ปุ่นเนี่ยครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพแต่เขาก็มีนโยบายประหยัดงบประมาณเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปเขาเลิกโครงการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบถาวรนะครับทำให้ระบบที่พักเนี่ยมันมีจำกัดนะครับอย่างที่บอกไปก็มีเรือสำราญมีบ้านตู้คอนเทนเนอร์ไม้แล้วก็มีโรงแรมเขาบอกว่าการเจรจาระหว่างฝ่ายจัดของญี่ปุ่นนะครับกับทาง OCA เนี่ยก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ติดตามทีมในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปให้มากที่สุดก่อนที่การแข่งขันมันจะเริ่มต้นขึ้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวมาจากทางสื่อของญี่ปุ่นนะก็มีทั้งสื่อหลักๆอย่างเกียวโดนิวส์นะครับมีเดอะโยมิอุริชิมบุนแล้วก็เดอะเมนิจิชิมบุนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหลักอยากให้ลดจำนวนผู้ติดตามลงหน่อย
1: ครับ
0: ลดนักกีฬามันคงจะเป็นวิธีสุดท้ายอ่ะผู้ติดตามที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องไป
1: ครับ
0: เอ้
1: า มาเยอะไปเหรอ
0: มาเยอะไปที่พักไม่
1: เอาแล้วทีมข่าวของสำนักข่าวไทยเดี๋ยวไป3คนนะนำทีมโดยคุณเนมและชิติพงษ์นี่ไง สำนักข่าวไทยอันนี้เขาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายจัดการแข่งขันนี่เขาจองที่พักเอง
0: ไปโรงแรมหาที่พักเองอันนี
1: ้
0: ไม่เกี่ยว
1: เอเนนะแอร์บีเอ็นบีอะไรของเขาอ่ะที่พักแบบที่พักของ

0: ที่เขาเป็นหอพักเป็นบ้านพักอะไรเงี้ยอ๋ออัน
1: นี้เราดำเนินการติดต่อเอง
0: ใช่ใช่ใช่ผมเลยว่าถ้าหากว่าผมมีงบมีอะไรผมไปนอนด้วยนะไหมเขาบอกอ๋อก็คือละพันครับพี
1: ่อ้าว
0: อันนั้นAirbnb ใช่ไหม
1: อ
0: ันที่เขาที่เขาไปลงทะเบียนแล้วก็ต้องไปจองที่พักอะไรเงี้ยผมเลยถามว่าไปพักด้วยไหมแกบอกอ๋อครับก็คือละพันครับพี่
1: ช่วยกันหาร
0: ไม่ไม่ไม่เขาบอกว่ารอเล่นเพราะว่า3คนมันพักได้3คนไงตรงใจเขา
1: อันนี้คือเราติดต่อไปแล้วหาที่พักเรียบร้อย
0: เขาเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเกาะติดเอเชียเกมผ่านสำนักข่าวไทยไงทีมงานของช่องข่าวของเรานะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็นี่ไงบอกนักกีฬาของเจ้าหน้าที่ถ้าไม่พอก็ไปพักกับพี่เนมได
0: ้อืม
1: เบียดเบียดเบียดกัน
0: ไม่คง
1: ไหวไหม
0: ถ้าเป็นสาวๆเนมคงจะให้ทีมงานออกไปก่อนนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมสาวๆพักได
1: ้
0: ผู้ชายเนี่ยพักที่ไหนก็พักนะฮะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: อ่ะ
1: สื่อเราก็ต้องเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
0: ใช่
1: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วนะ
1: ส่วนการวิ่งคบเพลิงก็ยังดำเนินกันต่อไป
0: ครับเป็นถึงไหนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลย
1: ก็วิ่งกันไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ก่อนที่จะถึงวิธีเปิดนะฮะก็ความคืบหน้าของการวิ่งครบเพลิงเนี่ยก็เปิดฉากวิ่งกันไปที่ปราสาทนาโกย่านะครับอย่างที่บอกไปคอยรายงานกันอยู่เรื่อยๆนะมีซาริโยชิดะอดีตนักมวยปล้ำหญิงเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกในตำนานนี่ก็เป็นผู้วิ่งผลัดไม้แรก
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: ส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนวิ่งไปถึงไหนแล้ว
0: เช็คก่อนเป็นไงบ้าง
1: ก่อนหน้านี้เราก็ได้อัปเดตกันไปนะว่าเขาพยายามกระจายวิ่งไปให้เข้าถึงแบบชุมชน
0: ครับ
1: มากที่สุดนะฮะยังวันนี้เนี่ย28สิงหาคมเนี่ยกิจกรรมแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะในพื้นที่ต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็วันนี้คือวันสุดท้ายของช่วงแรกนะไฟคบเพลิงนี่จะถูกนำไปตั้งตามสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัดไอจิเลยเพื่อจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาถ่ายรูปด้วยนะฮะแล้วก็นิทรรศการที่จะให้คนเข้ามาถ่ายรูปกับไฟคบเพลิงเนี่ยนะครับก็จะในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะกลับมาเปิดแสดงอีกครั้งหนึ่งในวันที่31สิงหาคม
0: ครับ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดร่วมกับทางเทศบาลของแต่ละเขตแต่ละเมืองของเขานะครับนอกจังหวัดไอจินะครับที่เป็นสถานที่ตั้งของสนามแข่งขันเช่นสระว่ายน้ำสนามขี่ม้าในกรุงโตเกียวนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสิ้นสุดกำหนดการโรดโชว์รอบแรกก็อย่างที่บอกไปนะใช้ผู้วิ่งครบเพลิงนี่ประมาณ 1,000 คนเลยแล้วก็วิ่งผ่าน40เทศบาล
0: ครับ
1: ทั่วจังหวัดไอจินะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามกีฬากลางเพื่อจุดในพิธีเปิด19กันยายนพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์ขบวนครบเพลิงนี่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมไฮไลท์เลยวันหยุดนะก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษหน่อยจะไปจัดที่เมืองทาฮาระซิตี้นะครับซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโต้คลื่นซึ่งโต้คลื่นเนี่ยเพิ่งบรรจุครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบนี้นะแล้วก็จะวิ่งผ่านจุดท่องเที่ยวชื่อดังอย่างแปซิฟิกลองบีชด้วยประมาณนี
0: ้ครับ
1: เรื่องของการวิ่งครบเพลิง
0: ตอนนี้นะนะครับมีข้อความนะครับของเราบาซ่ามาดริดโด่งดีมากนะครับที่ไม่เจอผีของผมนะครับจากคุณจืดเองอ๋อหมายถึงว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับ
1: ก็งานหนักอยู่นะ
0: ก็ใช้ได้ก็เจอไอ้แอตมาดริดอีกแล้วอินเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็แมนยูเนี่ยกลับมาเตะแชมเปี้ยนลีกในรอบ3ปีใช่ไหมเจอบาเยิร์นแอตมาดริดมีใครล่ะโรม่าประมาณนี้ซิตี้เนี่ยหนักนะเปเช่บาซ่าหนักเลยนาโปลีก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คืออาร์เซนอล
0: เนี่ยก็เจอมาดริดนะ
1: รูปแบบใหม่มันต้องเจอทีมใหญ่อยู่แล้ว

0: อืมกาสนอกจะด่างนันนนรอแชมป์เก่าเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องเจอมาดริดเจอบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด้วยเย่าเจอมาดริดนะเยือนบาเยิร์นแล้วก็เย่าดอร์ทมุนฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือหลักๆมันก็จะเจอหนัก2ทีมอ่ะในรอบนี้รอบลีกเฟสนะครับแต่ว่าบางทีเขาก็ยังไม่ค่อยเอาจริงนะอย่างแพ้เชเนี่ยถ้าจำได้2ครั้งหลังสุดเนี่ย
0: ก็
1: รอบนี้ไม่ค่อยเอาจริง
0: เจอกันในรอบนี้ก่อนถ้าไปเจอรอบน็อกเอาท์เนี่ยเดี๋ยวกำลังพีคฮะ
1: ใช
0: ่พีคเลยช่วงนั้น
1: คือรอบนี้มันไม่จำเป็นว่าเจอทีมใหญ่คุณต้องไปแบบเอาชนะให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ประคองตัวพอผ่านเข้ารอบต่อไปก็พอ
0: ครับ
1: แพ้เชแสดงให้เห็นมาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเข้าที่1รอบลีกเฟสหรือว่าเข้าที่2รอบลีกเฟสอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยไปเอาจริงรอบน็อกเอาท
0: ์เอาจริงรอบนั้นนะ
1: แต่อาร์เซนอลปีที่แล้วได้ที่1เลยนี่รอบลีกเฟส
0: ผมชนะรวดไม่เหรอ
1: ชนะรวดเลย
0: มีปีนึงลิเวอร์พูลก็ชนะรวดแล้วไปแพ้เปเช่ป่ะนั่นแหละฮะ
1: หน้านู้นน่ะ
0: ไม่ได้รับประกาศนะว่ารอบลีกเฟสชนะรอดแล้วจะได้แชมป์นะฮะ
1: ใช่แต่ว่ารูปแบบใหม่คือมันจะต้องเจอทีมใหญ่2ทีมไง
0: ครับ
1: มันก็จะสนุกตรงเนี้ย
0: ถูก
1: มันจะมีบิ๊กแมตช์ต่อเนื่อง
0: อืม
1: ถ้าเป็นรูปแบบเก่ามันรอบแรกมันยังเจอทีมไม่ค่อยแข็งเนี่ย
0: ครับ
1: คนก็ยังไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร
0: ่เพจบุรีรัมย์ทำคลิปเปิดตัวเสื้อทีมเยือนแล้วนะครับสวยมากครับศาสลักเป็นนายแบบเห็นศาสลักหายประโคนก็แซวอะไรนะโฟแบร์ไงโฟแบร์ว่าขอบคุณแฟนชาวบุรีรัมย์นะครับผมที่มาเชียร์นะครับอย่าลืมติดตามทีมลำพูนนะครับอ้าวลำพูนเป็นทีมเก่าฮะครับผม
1: เชียร์ทีมเก่าด้วย
0: โฟแบร์งงไอ้อะไรอนันต์ยศสวรรค์นะโฟร์แบร์ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์ไงเจ้าศาสลักหายบัตรโกนก็สาวอยู่ในเกาหลีญี่ปุ่นค่าเงินถูกกว่าเราแต่ทำไมเขาเจริญกว่าเราครับผมก็ไม่ได้
1: ตอบยังไงดีฮะ
0: เวลาหมดพอดีอุ้ยตอบไม่ได้นะฮะอ้าวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับในที่นายไลฟ์กดติดชิดเกมนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับวันจันทร์เราเจอกันใหม่นะน้องนนท์และผมเจนนะครับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ล่อซื้อไอติมจับแก๊งอาบังปางพลีเบื้องหลังปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอึ้งพบตัวสวยเพียบแกะรอยคนร้ายปาระเบิดชิงทองกว่า5ล้านบาทห้างดังอรัญญประเทศพบเสื้อหมวกวิกผมถูกเผาทิ้งข้างทางประสานทหารตรวจเข้มแนวชายแดนตีกันแต่เช้าสองสถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกเปิดศึกกลางสยามเจ็บ4คนตำรวจตะคุบตัวได้รวบยกแก๊งเปิดแล้ว M82 ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแก้รถติดพระราม2ลงภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวพักเที่ยงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันที
4: ่อะไร28 สิงหาคม
3: ลืมวันลืมคืน
4: แล้วนะ
3: วันศุกร์แล้วนะคะก็อยู่กับคุณสัสสิธรกวางคันดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้เรื่องที่น่าจับตาเรื่องของการตั้งประธานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็เคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่นะคะล่าสุดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ไปเป็นประธานเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามค่ะว่าการประชุมสมช.เนี่ยจะมีการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เลยหรือไม่นะคะแต่นายกก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชื่อก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนะคะที่นั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ที่มาแทนนายฉัตรชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่านางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกคนปัจจุบันครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ค่ะ ทางที่ประชุมครม.ค่ะก็เลยมีมติโยกให้เป็นปลัดสำนักนายกนะคะซึ่งตามขั้นตอนจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุไม่สงบบ่อยครั้งตรงนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมาเลยค่ะ
5: ครับอีกเรื่องนึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เวลาเกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมดินถล่มนี่รุนแรงมากๆดังนั้นคำเตือนนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทางสธนช.เองวันนี้ออกมาเป็นประกาศเลยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เขาออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ดินโคลนถล่มก็หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะมีทั้งภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก3จังหวัดนะคะกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดด้วยแล้วก็ให้เตรียมเฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งดังต่อไปนี้ค่ะก็คือแม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยลำน้ำเฟียลำน้ำยังค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยติดตามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนสะสมเกินกว่า90มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่เหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่4นะคะ29สิงหาถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็พื้นที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะขณะที่แนวโน้มฝน29สิงหาถึง2กันยาก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านรวมถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่เดิมแล้วนะคะการที่ฝนตกลงมาเพิ่มก็เสี่ยงต่อเรื่องของดินโคลนถล่มค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของการล่อซื้อไอติมนะคะจากหนุ่มอินเดียที่ตอนนี้นะคะก็มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเรื่องของการเก็บส่วยปล่อยกู้นะคะแต่ว่ามีการขายไอติมบังหน้ารวมไปถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองนะคะเรื่องของ2สถาบันย่านปทุมวันตีกันแหลกเลยนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการ
7: หอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
8: อร่อยมากละลายในปาก
7: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
7: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
9: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: จากกรณีกลุ่มไทยไม่ทนนะคะโดยเต้อาชีวะค่ะที่ไปล่อซื้อไอติมหรือไอศกรีมนะคะแล้วก็มีการประสานตำรวจบางพลีตรวจสอบชายชาวอินเดีย4คนค่ะซึ่งมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบข้อมูลมีผู้เสียหายเขาอ้างว่าชาวอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงลิ่วเลยมีการเรียกเก็บเงินรายวันด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบในครั้งนี้โดยนายอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้อาชีวะพร้อมกลุ่มไทยไม่ทนลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลชาวต่างชาตินะคะสัญชาติอินเดียขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมในพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดสมุทรปราการตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางพลีไปตรวจสอบที่ชุมชนหมู่ที่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบชายชาวอินเดียมีพฤติการขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมจึงเชิญตัวมาตรวจสอบเอกสารสถานะการเข้าเมืองก่อนพบว่ากระทำความผิดรวม4คนด้วยกันค่ะก็เลยดำเนินการจับกุมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในการจับกุมครั้งนี้นะคะก็มีชายชาวอินเดียวัย17ปีถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้รับในการประกอบอาชีพรับจ้างและอีกคนอายุ24ปีสัญชาติอินเดียเช่นกันนะคะถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะแล้วก็ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกคนอายุ26ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ถูกข้อหาเดียวกันเลยนะคะทั้งนี้นะคะคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะโอเวอร์สเตย์ด้วยส่วนคนที่4อายุ32ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ข้อหาในลักษณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทำบันทึกเอกสารจับกลุ่มนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบข้อมูลการร้องเรียนกลุ่มชาวต่างชาติบางรายที่มีพฤติการเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะมีผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ากู้มา 5,000 ก่อนภาระหนี้จะเพิ่มเป็น 20,000 ก็ส่งเงินนะคะไม่ทันนะคะทำให้ถูกข่มขู่มากมายเงินกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บรายวันเงินต้น 5,000 กำหนดส่งวันละ200บาทเป็นเวลา30วันหากส่งไม่ได้ตามกำหนดนะคะก็จะเรียกว่าล้มหรือเริ่มรอบการชำระใหม่นะคะก็ทบต้นทบดอกไปเลยทำให้มียอดหนี้สะสมเพิ่มมากขึ้นผู้เสียหายอ้างว่าถูกกดดันให้นำเงินมาชำระหนี้ไม่สามารถชำระได้ต้องนำเงินแหล่งอื่นมาหมุนเวียนโดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยถึงร้อยละ30พร้อมอ้างว่าเคยได้รับคำพูดในลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีการจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนนะคะประเด็นดังกล่าวนะก็เป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายโดยเต้อาชีวะบอกว่าการลงพื้นที่นะคะก็หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามามากค่ะทางกลุ่มไทยไม่ทนก็จะติดตามผลการสอบสวนการขยายผลของตำรวจต่อไปแต่ในเบื้องต้นตำรวจสภ.บางพลีก็ดำเนินคดีกับชาวอินเดียทั้ง4รายตามข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
5: เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ 7:50 นาทีค่ะทางสน.ปทุมวันเขาได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงค่ะเหตุเกิดกลางเมืองเลยค่ะกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะที่จะไปทำงานกันก็ตื่นตระหนกค่ะหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ตำรวจสน.ปทุมวันก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คนค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุมี4คนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะคะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียวทางตำรวจสน.ปทุมวันคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังโรงพักนะคะเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
3: ค่ะ

0: ผู้ต้องหาทั้งสองรายมีพฤติการเดินสายนะคะหาผู้ที่บรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรที่ถือเป็นตัวกลางสำคัญนะคะเป็นนายหน้าหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดก็ทำให้มีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40คนในจำนวนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามตกลงกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็เลยเป็นปัญหาค่ะโดยพอไม่คืนเงินเนี่ยก็อ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ด้วยบางรายเนี่ยขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาย้ายไปรับตำแหน่งพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยินยอมเพราะว่าเกรงว่าจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบบ่อแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยลักษณะของการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้ามีการเบี้ยวสัญญาก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนถึงเกือบขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันนะคะแต่ว่ามีการเจรจาจบก่อนค่ะทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตท้องถิ่นยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษคำตอบข้อสอบแล้วก็ยังไม่มีชื่อสอบติดด้วยนะคะเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นอยู่ค่ะ
1: ค่ะมาดูทางรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์อินทรพันธ์ค่ะวันนี้โพสต์ Facebook นะคะถึงกรอบเวลาดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ค่ะโดยระบุว่าที่ดำเนินการทางวินัยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและชื่อเสียงของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบมาตรา103 104และพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ซึ่งบัญญัดให้กพ.มีหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่มีการรายงานมาอย่างกพ.ซึ่งทางกพ.ก็มอบหมายให้อกพ.วิสามันเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันค่ะและให้สำนักงานกพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับเรื่องใดที่สำนักงานกพ.ได้รับรายงานและยังทำไม่แล้วเสร็จในกรอบเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยต้องไม่กระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะแล้วก็ระบุด้วยว่าเมื่อมีรายงานมาแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน60วันเท่านั้นนะคะคล้ายกับว่าเวลาดำเนินคดีต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะยืนยันนะคะกรณีที่ DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนชี้แจงเรื่องของการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นนอมินีต่างชาตินะคะกรณีนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดสำหรับการออกหมายเรียกนายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเป็นการตรวจสอบการเป็นนอมินีหรือว่าถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ให้ท่านมาชี้แจงในทาง DSI ส่วนของ DSI ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเอกสารพยานก่อนที่จะเป็นข่าวส่วนมากก็จะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเรื่องพยานบุคคลก็มีไม่มากค่ะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีต่างๆเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนหรือเปล่า ได้มีการสอบถามรัฐมนตรียุติธรรมไปค่ะซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ก็เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าส่วนนี้มีการร้องเรียนมาหรือเปล่านะคะส่วนที่จะมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโท

0: พลบอกว่าอันนี้ต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลหากเป็นส.ส.ทำผิดก็มองว่ามีความเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาตรงนี้ก็ว่ากันไปนอกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมถึงยังพูดถึงเรื่องของครอบครัวทนายอั๋นนะคะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาคัดค้านกรณีการพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวของนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ซึ่งการตรวจสอบคดีเขากระโดงนะคะเป็นการลดทอนความชอบธรรมในการตรวจสอบพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพคำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ที่เคยต้องโทษแต่ตนก็อยากให้มองในภาพรวมวันที่พูดคุยก่อนหน้านี้มีคุยอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้มองบริบทในภาพรวมที่จะมาถึงการใช้ประโยคนั้นเพียงประโยคเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้คิดวิเคราะห์กันยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้สนับสนุนการตีตราเพราะว่าดูจากโครงการต่างๆของกระทรวงก็เข้าไปช่วยแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างมากมายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยืนยันว่าการที่พูดไปไม่ได้เป็นการลดทอนครอบครัวของทนายอั๋นแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะก็มาดูเรื่องของมอเตอร์เวย์อีกสายหนึ่งนะคะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะกรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเริ่มวันนี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคม10นาฬิกาเป็นต้นไปขึ้นลงได้4แห่งยกเว้นด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาครก็หวังว่าเส้นทางนี้จะแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ถือว่าใกล้จะปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเพราะว่าสร้างไปแล้วถึง 98% วันนี้กรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสั่งให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ M82 เนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสามารถที่จะทำให้การเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมทางกรมทางหลวงก็เร่งรัดงานตามนโยบายดังกล่าวจนคืบหน้าไปถึง 98% ค่ะมีความพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้คือ10นาฬิกาเป็นต้นไปคือตลอด24ชั่วโมงก็ไม่เก็บค่าผ่านทางเลยนะคะโดยตลอดค่ะพิธีวันนี้มีพิธีเปิดนะคะคุณพิพัฒน์ก็เป็นประธานค่ะก็หวังใจว่าเส้นทางนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้สำหรับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะแล้ว เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและควบคุมจราจรจะดำเนินการได้ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือปี2572ค่ะสำหรับการเปิดวิ่งฟรีก็เตือนไว้นิดนึงนะคะว่าเขาจำกัดความเร็วค่ะเพราะว่าการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะรถ4ล้อจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถบัสไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณพิพัฒน์บอกด้วยนะคะว่ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพปี2516ผ่านเส้นทางถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะผ่านไป53ปีแล้วจึงมีการเปิดวิ่งเส้นทางนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องย่านพระราม2ดาวคะนองเอกชัยรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็ลดเวลาในการเดินทางได้เกือบ1ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนการเดินทางด้วยรถAirport Rail Link นะคะที่จะครบสิ้นสุดสัญญายุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link 30กันยายนนี้มีความคืบหน้าจาก CP นะคะซึ่งทาง CP เนี่ยเขายังไม่รับปากนะคะว่าหลังจาก30กันยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรจากการที่มีการหารือกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากมอบหมายรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เพื่อจะแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาหลังจาก CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้โดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานเพื่อจะเร่งหาข้อยุติใน2ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถแล้วก็โครงสร้างร่วมนะคะเป็นการโครงสร้างร่วมกันระหว่างรถไฟไทยจีนเมื่อวานนี้ก็เจรจามีข้อสรุปเบื้องต้นนะคะระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นการเดินรถ Airport Rail Link รฟท.ก็ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ล่าสุดนะคะทางเอเชียเอราวัณยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะว่าจะยอมทำตามแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่และข้อเสนอการบริหารการเดินรถนะคะหลังจากหมด MOU วันที่ ่30กันยายนนี้จะมีการจัดส่งรายละเอียดให้กับทางรฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนนะคะแล้วก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้งวันที่7กันยายนก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลของคนไทยเรานะคะที่ตอนนี้เธอก็โด่งดังนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมด้วยความสามารถของเธอไปทั่วโลกเลยค่ะและวันนี้มีข่าวนะคะเรื่องของภรรยาของคริสโคเนลค่ะผู้ร่วงลับไปแล้วนะคะเจ้าของเพลง Black Hole Sun ค่ะที่ทางน้องเนเน่นะคะได้นำเพลงนี้นะคะคือ Black Hole Sun ขึ้นมาร้องนะคะในการแข่งขัน AGT ในรอบที่ผ่านมาซึ่งทำให้เธอได้ Golden Buzzer จากกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติเลยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางวิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลเขาก็โพสต์ IG Story ค่ะก็คือเป็นการรีโพสต์คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่ที่ร้องเพลง Black Hole Sun นั่นเองเรียกว่าภรรยาของเจ้าของบทเพลงเป็นคนมายืนยันเลยนะคะแล้วก็ยังมีข้อความด้วยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกค่ะบอกว่าทางภรรยาของคริสคอร์เนลบอกว่าหมายถึงเนเน่นะคะทำให้ทางสามีของเธอนั้นภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็คริสคอร์เนลก็ชื่นชมนะคะบอกว่าคริสคอร์เนลชื่อก็มีการแท็กคริสคอร์เนลสามีว่าคริสคอร์เนลตลอดไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เผอิญเปิดเข้าไปดูเห็นในกลุ่มแฟนคลับของน้องเนเน
1: ่ค่ะ
0: เขาเอาดอกไม้อะนะคะเป็นพวงมาลาแล้วก็มีชื่อน้องเนเน่แล้วก็มีชื่อ FC ของน้องเนเน่ไปวางที่หลุมศพของคริสคอร์เนลด้วยนะคะก็
1: ค่ะ
0: น่ารักทีเดียว
1: น่ารักมากนะคะก็เอาเพลงเขามาร้องก็ให้ความเคารพเขาด้วยนะคะต่างประเทศค่ะเรื่องของการติดตามนะคะจากกู้ภัยเนปาลตอนนี้ผ่านมามากกว่า48ชั่วโมงแล้วหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตตอนนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น469คนแล้วนะคะในการกู้ภัยยังคงยากลำบากอยู่ผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนขณะที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะการกู้ภัยจากนานาชาติที่เร่งค้นหากู้ภัยผู้สูญหายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนใหญ่มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียล่าสุดญี่ปุ่นก็ยืนยันมีพลเมืองของเขาหายไปด้วย5คนแต่การกู้ภัยยังยากลำบากอยู่เนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งถนนในเขตภูเขาถูกทำลายจึงต้องพึ่งการสำรวจแล้วก็ลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ทีมกู้ภัยแจ้งว่าพบศพบางศพอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะคะของกองทัพเนปาลก็กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักที่คนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยคนเฮลิคอปเตอร์ประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันเพื่อรอฟังข่าวนะคะของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายในส่วนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็ประเมินว่าหายนะภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้ต้องระดมทีมฉุกเฉินจัดสรรเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น$2 ล้านเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เพิงพักแล้วก็เรื่องของน้ำสะอาดด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของไฟป่าที่แอลจีเรียนะคะเกิดไฟป่าโหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียค่ะท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมแอฟริกาเหนือมีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนนะคะ5คนอยู่ในจังหวัดซีเซลนะคะแล้วก็4คนในจังหวัดเบจาย่าและ3คนในจังหวัดดีซีอูซูค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสนะคะด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกว่าเกิดไฟป่า154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเฉพาะจังหวัดเบจาย่าก็พบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้ก็ควบคุมไว้แล้ว18จุดด้วยกันค่ะ
1: ค่ะทรัมป์ตอนนี้เขาลามไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทอริโอแล้วนะคะก็คือใช้อำนาจตามคำสั่งฝ่ายบริหารให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐเปลี่ยนชื่อในแผนที่เอกสารฐานข้อมูลของสหรัฐนะคะเนื่องจากหลังการทำสงครามการค้ากับแคนาดาเนี่ยแหละค่ะโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะเช่นเดียวกับการที่เขาเคยสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาในวันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2 ทรัมป์แถลงเบื้องหลังแผนที่ทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5บนพรมแดนสหรัฐและแคนาดาแต่มีคำว่าทะเลสาบอเมริกาพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงเหนือทะเลสาบออนทาริโอแทนทรัมป์บอกว่าเวลานี้สหรัฐมีอ่าวและทะเลสาบอเมริกาแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือมหาสมุทรค่ะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นหรือไม่ก็จะต้องเปลี่ยนทั้ง2มหาสมุทรเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ลาไปแล้วคุณยามินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคาดิโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะฟัง Active Radio

0: าไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเป่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธนพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พิรพัฒน์ในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่28 สิงหาศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวเนี่ยจะถึงเดือนกันยาแล้ว
1: ใช่ก็สัปดาห์หน้าเป็นเปิดเดือนใหม่แล
0: ้
1: วเป็นเดือนกันยายนก็จะเข้าสู่กันในช่วงรอบการแข่งขันของเอเชียนเกมแบบเต็มตัวละ
0: อีกแป๊บเดียวเนี่ยเอเชียนเกมจะแข่งแล้วนะแล้วก็ต่อด้วยเอเชียนพาราเกม
1: ครับ
0: แล้วก็จะเป็นเรื่องของช่วงปลายปีเนี่ยกีฬาไทยก็มีให้เชียร์หลากหลายเลยโดยเฉพาะฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพฟุตบอลเอเชียนคัพนะแล้วก็แบดมินตันชิงแชมป์โลกใช่ไหมโหนักกีฬาไทยนี่แข่งยาวเลยนะหลังจากเอเชียนเกมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้ก็เดี๋ยวไปว่ากันที่เอเชียนเกมก่
1: อ
0: นวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของสิงหาที่อยู่ผมกับเบนซ์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีข่าวกีฬามาให้พูดเยอะแยะเลยวันนี
1: ้ครับ
0: อ่ะก็วันนี้น้องเบนซ์มีอะไรจะมาพูดเลยเป็นเรื่องแรก
1: ก
0: ็วอลเลย์บอลไหม
1: วอลเลย์บอลหญิงหน่อย
0: ครับเมื่อวานเนี่ย
1: หญิงเมื่อวาน
0: ชิงแชมป์เอเชีย
1: ใช
0: ่รอบ8ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ก็เจอเกาหลีใต้ก็ตามคาด
1: อืม
0: เพราะว่าเราเนี่ยอันดับโลกดีกว่าแล้วผลงานที่เจอช่วงหลังเราเนี่ยกว่าเกาหลีใต้เยอะ
1: อืม
0: แล้วก็กลายเป็นว่าชนะไปแบบไม่ยากเท่าไหร
1: ่ใช่ก
0: ็เซตรวด
1: 3เซตรวดครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกได้ว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยเราไม่เสียเซตให้กับเกาหลีใต้เลยนะ
0: อืม
1: ก็เราชนะเกาหลีใต้เนี่ยจะเข้าไปเจอกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้เราชนะเกาหลีใต้25-20 25-18และ25-21ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสำหรับสาวไทยเราเพราะว่าเราเนี่ยเข้ารอบเป็นทีมแรกก่อนนะแข่งทีมแรกแล้วก็เข้ารอบได้ตามเป้านะครับก็จะก็เข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างชนิดไทเปกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำเราก็ได้บทสรุปแล้วก็คือเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับที่เอาชนะ Chinese Taipei มาได้3-0เซตเลยก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนการรีแมชชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็เจอกันในรอบรอง
0: ครับ
1: แล้วเราเอาชนะเขาได้3-2เซตครั้งนั้นแข่งกันที่นครราชสีมา
0: ครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเมื่อวานก็ผ่านงานที่ไม่ยากมาเหมือนกันเจอชิลีไทเป
1: ใช่
0: ก็กลายเป็นว่าในรอบรองชนะเลิศสายล่างเนี่ยญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกเนี่ยจะเจอกับทีมชาติไทยแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าเราเนี่ยอันดับ18ของโลกนะเวลานี้ในทางด้านของเรียกว่าเป็นแรงกิ้งของวอลเลย
1: ์
0: ผู้หญิงเนาะแล้วก็สายบนเนี่ยเดี๋ยวรอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้จะแข่งวันนี้แหละก็เป็นเจ้าภาพจีนเจอกับเวียดนามครับแล้วก็อินโดนีเซียเจออิหร่านดูแล้วก็น่าจะเป็นจีนกับอินโดนีเซียหรือไม่ก็อิหร่านนะแต่จีนเนี่ยเข้าแน่ๆแต่อินโดกับอิหร่านหลังๆก็ผลงานไม่แพ้กันมาก
1: สูสีผลงานค่อนข้างสูสีส่วนสาวไทยเราเมื่อวานเนี่ยทำผลงานดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับทางด้านของศศิมาพรนะครับก็เมื่อวานนี้ทางด้านของศศิมาพรเนี่ยทำแต้มสูงสุดเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: ครับส่วนทางด้านถัดมาจะเป็นบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเนี่ยทำไป12คะแนนก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าพี่แนนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยโค้ชออสเขาเรียกที่จะใช้งานทางด้านของพี่แนนทัดดาว
0: ครับ
1: เหมือนกับว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมงานเขาก็รายงานว่าเนี่ยคาดว่าจะหายทันแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นการเขาเรียกว่ากลยุทธ์ไหมเหมือนอาจจะหลอกทางด้านของเกาหลีใต้ไหมเพราะสุดท้ายเนี่ยแนนทัดดาวยืน3เซตรวดเลยนะก็ทำให้เห็นว่าแนนทัดดาวเนี่ยยังเป็นคีย์ตัวหลักสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในชุดนี้เลย
0: ครับ
1: ครับก็คาดว่าในรอบแบบที่จะเจอญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจับตามองคิดว่าผู้เล่นไทยเราไม่น่ามีเรื่องปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บละครับ
0: ก็เดี๋ยวเกมในรอบรองชนะเลิศเนี่ยที่ไทยเจอญี่ปุ่นเนี่ยจะแข่งกันวันวันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ตามเวลาเนี่ย17:15 น.
1: 16:15 น.
0: ครับเป็นเวลาที่จีนเนี่ย17นะแล้วก็ที่บ้านเราเนี่ยจะเช้ากว่า1ชั่วโมงก็จะแข่งตอน16:15 น.
1: ใช่ครับ
0: ก็ดูแล้วเป็นงานที่หนักมากกับการเจอญี่ปุ่นแล้วก็แต่ต้องอย่าลืมว่าแชมป์อ่ะมันแชมป์ทีมเดียวนะที่จะไปโอลิมปิก
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราต้องลุ้นอีกเกมพรุ่งนี
1: ้
0: ถ้าผ่านไม่ได้ก็ต้องดูแล้วแน่เจอจีนแหละเจ้าภาพ
1: ครับ
0: ก็อีก2เกมส่งใจเชียร์นักตบ ลูกยางสาวไทยกับภารกิจคว้าแชมป์ป้องกันแชมป์เอเชียด้วยแล้วก็การไปเล่นโอลิมปิกที่ LA ด้วย
1: อ
0: ืมเราไม่เคยไปมาเลยนะใกล้เคียงสุดก็ยุค8เซียนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่
1: พลาดไปนิดเดียวเอง
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเชียร์กันพรุ่งนี้แล้วกันก็ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport นะแล้วก็ช่อง Monomax 29ด้วย
1: อืมครับ
0: แอปพลิเคชันที่ถ่ายทุกคู่นะส่วนทีมชาติไทยเนี่ยจะถ่ายทางช่อง29
1: ครับ
0: ครับเป็นก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของวอลเลย์อ่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเรื่องของ Asian Games มีงาน Meet the Page ใช่ไหมเบน
1: ครับอ๋อเป็นวันก่อน
0: เป็นวันก่อนนะ
1: เป็นวันก่อนครับก็เป็นมิดเดิลเพจครั้งที่2แล้วก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแถลงกันไปเมื่อวันจันทร
0: ์
1: ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยแถลงเมื่อวันพุธครับก็แถลงกันที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานก็แถลงถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายสมาคมเลยนะพี่เจมส
0: ์
1: มีถึง8สมาคมก่อนหน้านี้ก็8สมาคมเหมือนกันรอบวันพุธนี้ก็เป็น8สมาคมที่เด่นๆเลยเนี่ยก็จะเป็นสมาคมกีฬากอล์ฟสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมขอไปเริ่มที่ยิงธนูก่อนเลยยิงธนูเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายชาติในเอเชียเนี่ยแข็งแกร่งพอสมควรมีทั้งอินเดียแชมป์โลกล่าสุด
0: ครับ
1: รวมถึงเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของการกีฬายิงธนูอยู่แล้ว
0: ภูฐานด้วยใช่ไหม
1: อ
0: ูฐานนี่ก็เก่งยิงธนูนะ
1: ใช่แล้วก็มีจีนกับบังกลาเทศ
0: ครับมองโกเลีย
1: มองโกเลียน่าจะเก่งด้วยนะ
0: มองโกเลียนี่ก็เก่งยิงธนูครับ
1: ส่วนญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดาครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยนายสงวนโคสะวินทะครับก็เขาก็บอกว่าคนนี้เนี่ยเราจะใช้นักกีฬาหน้าใหม่ผสมหน้าเก่าชิงแชมป์เอเชียล่าสุดเราก็ได้ที่4ในประเภททีมชายดังนั้นเนี่ยความหวังก็อยู่ที่ทางด้านของประเภททีมชายละก็โฟกัสไปที่ทีมชายกับทีมหญิงก็หวังว่าจะมีเหรียญได้เหรียญหนึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าสูงสุดเนี่ยต้องเป็นเหรียญทองคือทุกคนก็อยากได้เหรียญทองแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาอยากได้แบบให้มีติดเหรียญสักเหรียญหนึ่งครับ
0: ก็ประเภทหญิงเนี่ยวันนั้นเราไปสัมภาษณ์มาก็เป็นพี่นัตตี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: กันนันไ
1: อกันยาวี
0: กันยาวีมณีสมบัติกุลเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเคยได้เหรียญเงิน4เกมด้วยนะแล้วก็เหรียญทองแดงจาก4เกมปี2025แล้วก็เหรียญทองประเภทคู่ผสมใน4เกมครั้งที่33ด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นตัวเต็ง
1: ใช่
0: หนึ่งในความหวังของไทยเรา
1: อืม
0: ครับ
1: ส่วนถัดมาเป็นกีฬาเทเบิลเทนนิสครับก็เทเบิลเทนนิสเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นอีก1กีฬาที่เราถือว่าอยู่ในระดับท็อปเลยก็ว่าได
0: ้
1: ต่อจากจีนเนาะเพราะจีนนี่ขึ้นชื่อมาก
0: ครับ
1: ครับส่วนปิงปองเทเบิลเทนนิสไทยเราเนี่ยนำโดยหญิงสุธาสินีสเวตบุตร
0: โอ้โหเล่นมานานมากนะพี่หญิงเนี่ย
1: ใช่แล้วก็พี่ทิพย์ออนละวันพาละหนังครับ
0: ครับ
1: อืมก็ถือว่าเป็นแชมป์โลกนะแชมป์โลกของกีฬาปิงปองก็เอาจริงกีฬาปิงปองในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยน่าจะเดือดพอสมควรเพราะว่าแชมป์โลกของอยู่ที่ทวีปเอเชียหมดเลยนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครั้งที่แล้วเราได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ในรอบ57ปีในประเภททีมหญิงนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าให้นักกีฬาเนี่ยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไว้ก่อน
0: คือต้องบอกอย่างนี้ว่ากีฬาแบดมินตันกับเทเบิลเทนนิสเนี่ยถ้าเล่นในเอเชียเนี่ยไม่ต่างจากชิงแชมป์โลก
1: ครับ
0: เพราะว่าทีมเต็งๆใน2กีฬาประเภทนี้อยู่ในเอเชียเกือบทั้งหมด

0: ไม่ว่าจะเป็นจีนในประเภทเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเนี่ยแหละญี่ปุ่นเกาหลี
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสแบดมินตันเนี่ยก็แน่นอนว่ามีจีนมีอินโดญี่ปุ่นเนี่ยคือขาดแค่ฝรั่งเศสกับเดนมาร์กจะเป็นชิงแชมป์โลกอะ
1: ใช่
0: ไอเช่นเกมเนี่ยครับ
1: ส่วนสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยก็โดยรวมๆเนี่ยก็หวังเข้ารอบไฟนอลนะหรือรอบ8คนสุดท้ายถ้าเข้าถึงตรงนั้นได้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก
0: ็
1: หวังได้จากประเภทปืนสั้นชายครับผมส่วนทางด้านของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับก็ส่งทางด้านของเป็นเลขาธิการสมาคมมา
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เขาก็ย้ำว่ายกน้ำหนักเราเนี่ยส่ง10คนเลยนะเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมก็ตามกำหนดเลยนำทัพโดย3จอมพลังเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024ครับเจ้าเวฟวีรพลวิชุมาก็เป็นเจ้าของสถิติโลกรวมไปถึงเจ้าฟ้างครับธีรพงศ์ศิลาชัยและพี่ออยสุรจนาคำเบ้า
0: ครับ
1: ก็ถือว่าหวังถึงเหรียญทองได้นะสำหรับกีฬายกน้ำหนักไทยเราเพราะว่าเป็นเจ้าของสถิติโลกด้วย
0: ครับ
1: ใช่ครับก็น่าสนใจมีผมว่ามีโอกาสถึงเหรียญเลยแต่อยู่ที่ว่าจะเหรียญทองไหมก็อีกเรื่องนึงต้องไปรอติดตามกัน
0: ครับผม
1: ส่วนบาสเกตบอลชายครับบาสเกตบอลไทยครับก็จะมีลงทำการแข่งขันในประเภท 5x5 แล้วก็ 3x3 แต่ว่า 5x5 น่ะจะเป็นประเภทหญิง
0: คือบาสชายไทยเนี่ยไม่ได้แข่งนะประเภททีม5คนเนี่ยแต่ว่าจะแข่งในประเภท 3x3
1: ใช่
0: แล้วก็แต่ประเภทหญิงเนี่ยจะมี 5x5 ด้วย
1: ใช่เพราะว่าชายไทยเราคะแนนแรงกิ้งไม่ถึง
0: ครับ
1: ครับแต่ว่า 3x3 เรายังมีลุ้นไง 3x3 นี่ถือว่าเราก็ผลงานดีเลย
0: รอเหรียญทองซีเกมส์นะ 3x3 เนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ชนะชนะอินโดรอบชิงอ่ะ
1: ใช่ครับก็ครั้งนี้เนี่ยทีมเราก็ส่งทีมหญิงไปเข้าใน 3x3 ซึ่งก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยส่วนชุดชายครับก็ยังใช้ชุดเดิมจากเอเชียนเกมครั้งที่แล้ว
0: ครับ
1: คนก็จะเป็นนิโคล่าฟังโก้กับเอ็มมานูเอลเอเจซู
0: ครับ
1: ก็น่าสนใจนะสำหรับบาสเกตบอลตัวเต็งเนี่ยยังคงเป็นเกาหลีใต
0: ้ก็
1: ครับ
0: บาสเกตบอลเอเชียเนี่ยจริงๆหลายทีมแข็งแกร่งประเภทชายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนเต็งเรียกว่าเต็งเหรียญทองแล้วก็มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นรวมถึงฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ฟิลิปปินส์นี่เวลาแข่งฟีบ้าเวิร์ดเนี่ยเขาเรียกจอห์นคาร์สันมาเล่นด้วยนะจาก NBA เนี่ยเพราะว่าฟิลิปปินส์นี่ถือว่าเป็นเต้ยเลยในเอเชีย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็น่าสนใจน่าติดตามส่วนแต่ว่าสมาคมเขาหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งไว้ก่อนนะครับก็เอาใจช่วยสำหรับสมาคมบาสเกตบอลส่วนถัดมาเป็นสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: ครั้งนี้เนี่ยเขาหวังถึงเหรียญเลยนะครั้งนี้หวังถึงเหรียญก็ครั้งนี้มีชิงชัยกัน4เหรียญทองครับมีทั้งบุคคลชายบุคคลหญิงแล้วก็ทีมชายทีมหญิง
0: ครับผม
1: นะครับก็กำหนดให้ส่งไม่เกิน3คนที่หางโจเราได้มา2เหรียญทองจากบุคคลหญิงและทีมหญิงนะส่วนหนนี้เนี่ยก็ส่งเป็นเจ้าของเหรียญครั้งที่แล้วเลยโปรเปียโนอภิชยายุบลครับก็เจ้าของเหรียญทองประเภทบุคคลหญิงครั้งที่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: ใช่
0: ครับ
1: ส่วนฝ่ายชายก็เป็นโปรภูมิศักดิ์แสนสินครับแล้วก็โปรเพชรสดมแก้วกาญจนาแล้วก็มีโปรฟีฟ่าด้วยพงศพักเหล่าพักดี
0: ครับผม
1: ก็หวัง1เหรียญทองนะครับหวัง1เหรียญทองไว้ก่อนจากประเภทใดประเภทหนึ่งก็ลุ้นกันสำหรับแต่ละกีฬาในเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้ก็นี่เป็นงานมิดเดิลเพลใช่ไห
1: ม
0: ก็เดี๋ยวจะมีอีกรอบหน้าใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ก็จะมีวันนี้แหละครับ
0: วันนี
1: ้ที่วันศุกร์ที่28สิงหาคม
0: ครับ
1: ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราได้รู้กัน
0: ก็เป็นการแถลงความพร้อมก่อนที่นักกีฬาเนี่ยจะเดินทางไปที่ไอจินากุย่าซึ่งจะแข่งขันกลางเดือนกันเรียกว่ากลางเดือนหน้าละ
1: อ
0: ีกไม่ถึง2สัปดาห์ก็เดี๋ยวตามเชียร์และกันหลายๆประเภทกีฬาเราก็มีลุ้นนะแล้วก็อย่างกีฬาใหม่ๆที่เราไปสัมภาษณ์มาก็เป็นพาเดลแล้วก็มีอีกกีฬาหนึ่งที่ผมสนใจคือวินเซิร์ฟนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นนักกีฬาไทยในวินเซิร์ฟเท่าไหร่แล้วก็มีคราวนี้มีน้องอิซซี่แข่งด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: พาเดลก็น่าสนใจว่าเราเป็นแชมป์เอเชียมาในเพศคู่หญิงครับแล้วก็โหมีฟุตบอลชายอีกแข่งเร็วด้วยอันนี้ ถึง23เพราะว่ายังไม่ประกาศตัวด้วยเดี๋ยวดูว่าจะประกาศตัวตอนไหนส่วนประเภททีมหญิงเนี่ยประกาศรายชื่อ29คนแล้วเดี๋ยวจะตัดเหลือ23คนอีกรอบนึง
1: ครับ
0: ล่าสุดก็มีถอนไปก็เป็นเมซี่เคนนะกุลิซาลิมปาวันนี้เนี่ยกองหน้าจากบันดิตเอเชียเนี่ยมีอาการเจ็บจาก FC แชมป์ลีกวูแมนรอบคัดเลือกก็ทำให้ต้องถอนตัวไปส่วน2ดาวรุ่งจากลีกสหรัฐเนี่ยทางด้านของน้องชวนันท์น่ะที่เล่นใน U20 แล้วก็เมดิสันเจ็ดแคสตีเนี่ยไม่ได้ติดทีมชุดนี
1: ้
0: ครับผมก็เดี๋ยวน่าจะรายชื่อน่าจะภายในอาทิตย์หน้าแหละ
1: ใช
0: ่แล้วก็จะชัดเจนว่าโค้ชวังจะได้นักเตะคนไหนไปเอเชียนเกมบ้างนะแต่น่าจะแกนหลักเนี่ยแหละประมาณยศกรบุรพานะเชนฟีมามะแล้วก็อุสมาเทียงขานี้แหละที่เล่นชุดใหญ่มาแล้ว
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปต่อที่เรื่องของเทนนิสละกันวันก่อนเนี่ยเราพูดถึงเดวิสคัพชายที่จะเจอคาซัคสถานในกรุ๊ป2นะเดวิสคัพกรุ๊ป2
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยประเภทหญิงเนี่ยก็มีผลการจับฉลาก US Open นะซึ่ง2นักเทนนิสสาวไทยเนี่ยน้องลงข้าวแล้วก็น้องใหม่เนี่ยจะลงเล่นในรอบเมนดอร์ด้วยโดยล่าสุดเนี่ยจากการประกบคู่เนี่ย US Open Grand Slam ที่สหรัฐเนี่ยน้องลงข้าวลาลานาทาราดีครับมือ72ของโลกครับจะพบกับทางด้านของลินดานอสโควาแล้วก็ทางด้านของน้องใหม่มนัญญาสว่างแก้วเนี่ยจะเจอกับแพนน่าอุสวาดีนะมือ70ของโลกจากฮังการีแล้วก็จะถ้าเข้ารอบ2เนี่ยจะเจอกับเลล่าเฟร์นันเดสมือ32ของโลกก็ถือว่าเป็นงานหนักเลยของทั้งสองคนนะจะแข่งในวันที่27สิงหานะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่สิจะแข่งอาทิตย์หน้าอันนี้27สิงหาเนี่ยเป็นวันที่จับฉลากนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เป็นผลการประกบคู
0: ่น้องรวงข้าวเนี่ยรอบแรกจะเจอนักเทนนิสกับจากรอบคัดเลือกก่อนแล้วถ้าผ่านไม่ได้จะเจอลินดานอสโความือ6ของโลกก็เดี๋ยวตามเชียร์ทั้งสองคนละกันส่วนน้องใหม่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีลงแข่งที่ฟิลาเดลเฟียด้วยเป็นรายการระดับ WTA 125ก็ลงเล่นในรอบเมื่อวานเนี่ยเป็นรอบก่อนรองชาร์เลอร์นะแล้วก็แพ้เคที่โวลิเน็ตมือ91ของโลกไป 2-0 เซตเลย 2-6 แล้วก็ 3-6 ครับผม
1: ก็เป็น2นักเทนนิสไทยเราที่ผลงานดีสุด
0: ๆ
1: ในช่วงที่ผ่านมา
0: ก็ใน US Open ก็เดี๋ยวน้องลงข้าวเนี่ยรอบแรกเจอรอบนักเทนนิสจากรอบควอลิฟายก็อาจจะไม่ยากมากแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้เจอลินดาโรสโควาเนี่ยก็งานหนักมือ6ของโลกนะแล้วก็น้องใหม่ก็อย่างที่บอกว่าเจอมือ32เลล่าเฟอร์นันเดช
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเทนนิสหญิง
0: ครับ
1: ข้ามมากันที่กอล์ฟหญิงไทยเราหน่อยก็มีลงทำการแข่งขันในการแข่งขัน FM กอล์ฟ FM Championship ครับรายการที่บอสตันก็ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านดอลลาร์เลยนะ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าแล้วกันเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแข่งเป็นถือว่าเป็นวันแรกนะครับผมก็ไทยเราเนี่ยผลงานดีสุดจะเป็นทางด้านของอภิชยายุบลครับที่ขึ้นมาหลังอันดับ5ร่ว
0: ม
1: ด้วยสกอร์4อันเดอร์พาร
0: ์ครับผม
1: ส่วนทางด้านของโปรจีโน่เนี่ยวันแรกฟอร์มอาจจะยังไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรนะครับผมก็อยู่หวดไป72พาหวดอีเวนต์พา72
0: ครับ
1: ครับก็รอลุ้นกันเพราะว่าแข่งกัน4วันต่อเนื่องก็หลังอันดับ39ร่ว
0: ม
1: สำหรับโปรจิโน่
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะก็เป็นเรื่องของกอล์ฟนะช่วงท้ายพอมีเวลาเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยและการเมื่อวานเนี่ยมีชุดใหญ่เนี่ยบินกลับมาถึงไทยแล้วนะเมื่อวานชุดใหญ่ใช่ไหมเห็นภาพลงจากสนามบินอยู่ส่วนชุดเยาวชนเนี่ยเมื่อวานมีจับฉลาก U17 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งรายการนี้เราจะเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าสนามเนี่ยยังไม่ได้ระบุว่าจะแข่งที่ไหนแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นชลบุรีสเตเดียมพอช่วงหลังเนี่ยเกมคัดเลือกทีมชาติเกือบทุกชุดเนี่ยไปเล่นที่นั่นหมดเลยนะก็ U17 เมื่อวานเนี่ยจับฉลากออกมาก็ถือว่างานหนักพอสมควรเจอกับทางด้านของอิรักฮ่องกงชนิดไทเปแล้วก็มาลดีฟก็อิรักเนี่ยต้องบอกว่าระดับฟุตบอลเยาวชนเนี่ยเขาเก่งมากก็เดี๋ยวจะเล่นกันช่วงวันที่8พฤศจิกาล่าสุดมีคอนเฟิร์มสนามแล้วเป็นบุรีรัมย์สเตเดียมในรอบนี
1: ้
0: ก็ U17 เนี่ยโค้ชเนี่ยจะเป็นโค้ชเอ็กซ์วัสพล แก้วผลึกแล้วก็นักเตะชุดนี้ก็ตัวหลักๆที่พอคุ้นชื่อกันก็จะมีอย่างดานุพลบุพ

0: ขานะกองกลางกัปตันทีมจากเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็มีไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกน้องภูมิรพีหรือเปล่าเพราะว่าน้องภูมิรพีก็อยู่ในข่ายของชุด U20 ด้วยนะ
1: อ
0: ืมครับน้องนั้นก็จะมีหลายๆคนนะน้องชุดนี้ก็ U17 เนี่ยจะคัดเลือกเอเชียเนี่ยแล้วเป็นรอบสุดท้ายเพื่อที่จะคัดอีกรอบหนึ่งไปบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยชิงแชมป์เอเชีย2027เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงเขาจะเล่นกันที่อุซเบกิสถานในกลางปีหน้า
1: ใช
0: ่คัด8ทีมไปฟุตบอลเยาวชนโลกที่กาตาร์ในปี2027ก็คือถ้าเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มของรอบสุดท้ายเนี่ยเขาไปเล่นบอลโลกเลยนะมันจะเป็นเส้นทางที่ง่ายสำหรับหลายๆทีมแต่สำหรับเราก็ถือว่ายากเพราะว่าเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เนี่ยก็ต้องไปเจอทีมใหญ่ๆอยู่ดีแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยเจอกับอิรักก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเอาข้อรอบแค่ทีมเดียวนะแต่ละกลุ่มเนี่ย5ทีมเอาข้อรอบแชมป์กลุ่มอย่างเดียว
1: แต่ว่าชิงแชมป์โลกก็จะแข่งกันที่กาตาร
0: ์ครับก็ชิงแชมป์โลกเนี่ยระบบใหม่คือแข่งทุกปีคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียไปเล่นบอลโลกเนี่ยทุกปีก
1: ็
0: จะมีโอกาสทุกปีครับนี้แล้วเราก็ตกรอบแรกนะถ้าจะไม่ผิดส่วน U20 เนี่ยของโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีเนี่ยก็จะเล่นรอบคัดเลือกเหมือนกันนะสำหรับทีมชาติไทย U20 ก็จะแข่งในวันจันทร์หน้าและก็อยู่กลุ่มเดียวกับ UAE เติร์กมินิสถานและก็อิรักเหมือนเดิมเจออิรักบ่อยมากก็เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้จะเล่นกันที่ชลบุรีสเตเดียมเป็นรายการชิงแชมป์เอเชีย U20 รอบคัดเลือก3นัดเอาแชมป์กลุ่มเหมือนเดิมเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็จะคัดไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ด้วยก็เอเชียนคัพ U20 2027เนี่ยจะเตะกันที่จีนนะช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ฟุตบอล U20 ชิงแชมป์โลกเนี่ยจะเล่นกันที่อาเซอร์ไบจานแล้วก็อุซเบกิสถานซึ่งเรายังไม่เคยไปบอลโลก U20 เลยสักครั้งนะก็เดี๋ยวไปตามเชียร์กันทั้ง2ชุดแต่ว่าผมเห็นรายชื่อ U20 เนี่ยประกาศมาล่าสุดก็น่าสนใจนะหลายๆคนมีอ่ะเนี่ยมินเป็นน้องคุมรพีเนี่ยจากคาชิมะคาคุเอเนี่ยเล่นชุดนี้ด้วยในตำแหน่งประตูแนวรับเนี่ยมีวิชันอินาลามนะก็เคยเล่นชุด4เกมมาแล้ว มีอาดานุพงศ์ก็ติดชุดนี้ด้วยนะดานุพงศ์บุปผาเด็ก18เองแต่ว่าแบกอายุมาเล่นอยู่20รวมถึงมีศิวกรพรสันที่เป็นกองหน้าของ BG ด้วยอิทธิมนต์ทิพเนตรจากคอนซาโดเล่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีนัทกิจโพสีด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมชาติไทย
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงเขาบอกว่าน้องเจมวันนี้เงินออกจะเลี้ยงอะไรพี่เจ๋งแล้วก็พี่เจ๋งเป็นคนดีไหมครับจากคุณหนามชัยเป็นคนดีครับพี่เจ๋งเป็นคนดีคร
1: ับ
0: พี่เจ๋งนี่ไม่มีพี่เจ๋งไม่มีเจมไง
1: อ้าว
0: ต้องพี่เจ๋งนี่ให้โอกาสทุกคนเป็นเหมือนสเปียบเสมือนเรือจ้างไง
1: ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะให้โอกาส
0: เยอะครับผมข้อความทางSMS ก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายมีงานมิสเตอร์เพย์เขาเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวไทยลีกด้วยซึ่งเดี๋ยวผมกับน้องเบนก็จะไปงานนี้แล้วก็น่าจะเปิดทุกลีกเลยนะ1 2 3เนี่ยแต่ว่าโปรแกรมนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยไทยลีก1กับไทยลีก2เนี่ยจะเริ่มสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันศุกร์เลย
1: ครับ
0: เกมวันศุกร์เนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็น BG ปทุมเนี่ยบุกไปเยือนปัตตานี
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: ที่สงขลา
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องของการปรับปรุงสนามนิดหน่อย
1: ครับ
0: ก็ส่วนไทยลีก3เนี่ยโปรแกรมยังไม่ออกนะเดี๋ยววันนี้เขาน่าจะระบุว่าเปิดซีซั่นวันไหนก็เป็น3ลีกของไทยที่กำลังจะเปิดซีซั่น
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยว FC Champions League เนี่ยของทีมไทยก็จะเตะในช่วงกลางเดือนกันยายนเหมือนกันโปรแกรมก็ออกมาแล้วหลายๆทีมนะ
1: ครับ
0: ตัวแทน3สโมสรไทยก็ราชบุรีท่าเรือแล้วก็วีรัมเนี่ยเตะ FC Champions League Elite
1: ครับ
0: แล้วก็ FC Champions League 2เนี่ยก็คือ BG
1: ใช่
0: ล่าสุด BG เห็นออกแพ็คกงแพ็คเกจไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วนะ ไปเยือนแล้วซิตี้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เผื่อใครสนใจนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันสุดท้ายของเดือนสิงหาถ้ายังมีวันจันทร์อีก
1: ยังมีวันจันทร์
0: วันจันทร์ที่31ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับผมมีอะไรจะฝากไหมเบนช่วงท้าย
1: 31นี่เราอาจจะได้ข่าวดีวอลเลย์บอลหญิงไทยเราจะ
0: เ
1: ป็นแชมป์เอเชีย
0: เชียร์พรุ่งนี
1: ้
0: FM 99อาจจะไม่ได้มีรายงานสดแต่เดี๋ยวติดตามผลการแข่งขันให้ตลอดนะในช่วงเย็นๆพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: น่าจะเป็นช่วงเกาะกับจอดสนามบอลไทยพอดี
1: ใช่ก็เดี๋ยวคาบเกี่ยวกัน
0: ครับผมแล้วรวมถึงช่วงสปอร์ตไกด์ด้วยครับแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าเราจะได้แข่งต่อหรือเปล่าในเกมนัดชิงนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนนี้ผมกับเบมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่วันจันทร์ครับเกาะกระแสกีฬาไทยครับผม
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมชคนใหม่พร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้คาดแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6/2569ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเผยการดึงทหารเข้ามาดูแลสมช.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ปัจจุบันและในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์หรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นท่านี้หลังจากที่ประชุมสมช.มีมติให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสมช.แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยันประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ต่อเนื่องเตรียมรับครม.สัญจรสงขลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6/2569ถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประเมินสถานการณ์ในด้านความมั่นคงรวมถึงติดตามเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ส่วนกรณีที่มีทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจกระสุนปืนที่ถูกอ้างว่าอาจใช้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการโดยทางตำรวจขอเวลา3วันเพื่อตรวจพิสูจน์นั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยตำรวจจะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนสรุปข้อเท็จจริงสืบมักกะสันรวบโจรใจกล้าบุกก่อเหตุลักทรัพย์ถึงในโรงพักล่าสุดแกะรอยเส้นทางขนส่งพัสดุข้ามหลายจังหวัดตำรวจสน.มักกะสันจับกุมตัวนายไทยรัฐอายุ29ปีบริเวณริมถนนหน้ามินิบิ๊กซีท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องปฏิบัติการสายตรวจและห้องธุรการฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันทางฝ่ายสืบสวนจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสสำคัญว่าเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาได้มีไรเดอร์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงเลี้ยวเข้ามาในพื้นที่ก่อนจะนำทรัพย์สินดังกล่าวออกไปโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีดำอย่างมิดชิดจากนั้นคนร้ายได้นำถุงพลาสติกสีดำดังกล่าวไปส่งมอบให้คนขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงและรถยนต์คันดังกล่าวได้นำของไปส่งต่อยังสถานีรถไฟดอนเมืองก่อนจะมีไรเดอร์อีกคันมารับช่วงต่อเพื่อนำถุงพลาสติกไปบรรจุใส่กล่องพัสดุณสถานีรถไฟรังสิตโดยระบุจุดหมายปลายทางจะส่งไปยังสถานีรถไฟลพบุรีแม้คนร้ายจะพยายามใช้วิธีเปลี่ยนตัวผู้ขนส่งและเส้นทางเดินทางหลายต่อเพื่ออำพรางการจับกุมแต่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันได้สะกดรอยตามเบาะแสพัสดุดังกล่าวจนกระทั่งทราบพิกัดกบดานและสามารถนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายไทยรัฐได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: 1-2-3-4-1-6-7-3-6 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบาร์เซโลนาคว้าตัวลิวาคูชเข้ามาร่วมทีมโดยเซ็นสัญญาจนถึงปี2030สโมสรบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวโดมินิกลิวาคูชผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติโครเอเชียวัย31ปีจากเฟเนบาเช่มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยจับเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ฤดูกาลเต็มหรือจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2030สำหรับเส้นทางค้าแข่งของเจ้าตัวโด่งดังสุดขีดกับดินาโมซาเกร็บก่อนย้ายซบทีมดังในตุรกีเมื่อปี2023ขณะที่ซีซั่นล่าสุดถูกปล่อยยืมไปจิโรน่าตามด้วยหวนกลับไปเฝ้าเสาให้ซาเกร็บอีกครั้งในตลาดหน้าหนาวพร้อมทำผลงานยอดเยี่ยมเก็บ8คลีนชีทจาก15นัดพาทีมคว้าแชมป์ลีกไปครองนอกจากนี้ลิวาคูวิชยังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติโครเอเชียมาตั้งแต่ปี2017โดยผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วถึง3สมัยรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการคว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเวิลด์คัพอีกด้วยเดคันไรส์กองกลางตัวเก่งของอาร์เซนอลยืนยันว่าทัพปืนใหญ่ยังคงเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นที่จะประสบความสำเร็จต่อไปหลังต้นสังกัดผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสมัยแรกในรอบ22ปีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาสำหรับทีมของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วและสามารถยุติช่วงเวลาที่รอคอยมานานกว่า2ทศวรรษได้สำเร็จโดยเป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือการป้องกันแชมป์ลีกและต้องการสร้างประวัติศาสตร์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ13 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ28นะครับผมคาทาทองไวยแทนนอยู่กับพี่โจดินทารัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
3: ครับผมก็เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาร่วมจัดรายการนะครับแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับหมายเลข4689899นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ www.youtube.com/watch นะครับแล้วก็ Motor In Trend Active Radio ครับ FM 99
4: ก็มีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะ
3: ครับ
4: ไลฟ์สดพร้อมกันนะครับ
3: ครับผมแล้วก็มีหัวใจให้คุณผู้ฟังด้วยนี่เป็นไง
4: นะฮะนอกจากปัญหารถยนต์ที่มีเรื่องมีราวแล้วปัญหาหัวใจปรึกษาพี่ได
3: ้นี่มันไม่ใช่รายการอะไรนะ
4: ครับFriday
3: ครับ Friday คุณเอาชื่อเข้ามาเดี๋ยวพี่เขาโ
4: หก็วันนี้มันวันศุกร์ไง
3: วันศุกร์อ่ะ
4: วันนี้วันศุกร์ไงพี่เอผมบอกไงครับ Saturday มันก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่มั้ยฮะเอาละครับเมื่อวานนี้พี่เจมีเรื่องอะไรค้างไว
3: ้ค้างไว้เรื่องราว
4: ผมมีอีกเรื่องนึงค้างไว้เหมือนกันอ่ะพี่เจก่อนครับ
3: อ่ะพี่โจก่อนเลย
4: ผมก่อนเลยอ่ะเมื่อวานนี้มี
3: เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมั้ยผมท้าความหน่อยมั้ย
4: อ่ะๆส่งมาส่งมา
3: ก็คือเมื่อวานเนี้ยมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามานะครับเรื่องเราคุยกันเรื่องของ
4: มันตอนจะจบรายการ
3: ใช่แล้วคุยกันเรื่องของสารเอดิทีฟนะครับหรือว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับในรถยนต์ซึ่งพี่โจเนี่ยเขาทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตสารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้จำหน่ายช่องทางที่จำหน่ายก็คือเส้นทางยานยนต
4: ์
3: นะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามานะครับ
4: เดี๋ยวไม่ได้บอกว่าพี่ส่งที่ส่งเข้ามาไม่ใช่อะไรจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเร
3: ื่อง
4: ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ส่งหกมาก
3: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ายังเข้าใจผิดกันอยู
4: ่เออว่ามังกรบินผมบอกเหลือแต่โจ้มังกรบินแล้วใช่ไหมใช่ไหมจริงๆผมไม่ได้มังกรบินนะ
3: ครับ
4: เพียงแต่ว่าตอนนั้นเขาดังมากต้องบอกว่าคุณเมฆนี่ดังมาก
3: ครับ
4: เมฆมังกรบินวันนั้นนี่เหมือนพวก
3: อินฟลูเอนเซอร
4: ์สื่อออนไลน์ยังไม่ได้ขนาดนี
3: ้
4: แต่เขาขายของแล้วเขาก็แบบ
3: มีรายได้เยอะอ่ะ
4: เขา Facebook ตอนนั้น Facebook เขาไลฟ์ทุกวันไลฟ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีวลีของเขาแม่ทำไมมันดีจังอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: คราวนี้พอไลฟ์ไปเรื่อยๆเขาก็แบบมันก็มีคนดูเยอะคนดูเยอะขายดีแกก
3: ็
4: คนหมั่นไส้เยอะ
3: อื
4: ้อคือจริงเรื่องของเรื่องต้องบอกว่าเมฆเนี่ยมีคนหมั่นไส้เยอะมาก
3: ด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
4: ด้วยตัวเขาเองนะครับที่ขึ้นมาแล้ววันนี้ขายได้มีสตุ้งสตังคน
3: ครับ
4: คำพูดคำจาเงี้ยแต่ว่าของเขาก็วันหนึ่งก็เกิดมีบรรดาแบบต้องบอกว่าคือเมฆ กับผมไม่ได้รู้จักกัน
3: ครับ
4: เรารู้จักก็ดูเขาผ่านสื่อนี่แหละ
3: ครับ
4: แต่คนที่ไปถล่มเมฆเนี่ยบางคนผมรู้จักที่หมั่นไส้ก็ไปถล่มอ่ะว่ากันไป
3: ครับ
4: แต่มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งครับที่ไปถล่มว่าไอ้สารนี่ม
3: ัน
4: เป
3: ็
4: นแบบนี้แบบนั้นช่วงนั้นก็คือ Facebook
3: ไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยหลอกลวง
4: คนมันยังน้อยคนติดตามน้อย
3: ครับ
4: มันมีคนแรกไปทุบก่อน
3: ครับ
4: คนแรกทุบปากด่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้โดยใช้สื่อยานยนต
3: ์ครับ
4: ถล่มปากผู้ติดตามขึ้นปุ๊บแล้วหยุด
3: ก็คือคนก็จะตามกระแสคอยไปในทิศทางเดียวกันว่าไปกล่าวหาว่าของเขาเนี่ยเป็นของปลอมหรือเปล่าไม่มีการพิสูจน์นี่นั่น
4: มันผ่าเสร็จปั๊บเขาหยุดเขารู้ตัวว
3: ่
4: าเฮ้ยมันไม่ใช่ละ
3: ครับ
4: เขาหยุดแล้วเขาถอยส่งไม้ต่ออีกคนนึงคนนี้มาเลยเป็นประมาณว่าผมเนี่ยคือคนที่รู้ดีมากๆรู้เรื่องของเคมีรู้เรื่องนู่นโอ้ถล่มปังถล่มทุกวันถล่มไม่หยุด
3: ครับ
4: ถล่มจนแบบ
3: คุณแม่เขาทนไม่ไหวละเขาก็ไปแจ้งความดำเนินการจับกุมให้เป็นคด
4: ีไม่ก็คือขึ้นสู้กันบนศาล
3: ครับเรื่องไปถึงศาล
4: สู้กันไปบนศาลเสร็จจนแบบว่าพอรู้ตัวว่าตัวเองแบบพลาดแล้ว คันนี้ก
3: ็คืออย่างนี้คือในการสู้กันชั้นศาลเนี่ยผลมันออกมาว่าน้ำยาที่คุณเมฆจำหน่ายเนี่ย

0: ใช่
1: นะครับคราวนี้
0: เพียงแต่ประเทศเราเนี่ยในทุนเนี่ยเงินใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นตรงนี้เขาไม่ได้ทำมาขาย
1: แล้ววันนั้นมันไม่มีใครพอเรื่องมันจบที่ศาลเนี่ยมันก็รู้กันเองเขาก็อ่ะถ้าพี่ยอมขอโทษผมก็ยอมจบให้อย่างนี
0: ้ใ
1: ช่ไหมครับมันแต่ว่ามันไม่มีกระแสต่อและจังหวะช่วงนั้นเขาก็เลยเหมือนถอยไปแล้วไม่ได้ทำ
0: ผนวกกับเรื่องของโควิดมาอะไรมาทุกอย่างก็เลยซาไป
1: ก่อนโควิดเยอะไม่ก่อนโควิดเยอะนะครับเขาก็เลิกไปอะไรไปอย่างเงี้ยไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเหมือนแบบทำต่อก็มีคนหมั่นไส้อีกไง
0: ครับ
1: ทำต่อก็โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าของผมนั้นเป็นอัพเวลกว่าเขาไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ของผมก็อีกแบบนึงแต่ว่าคล้ายๆกันแหละคร
0: ับ ก็เลยต้อง
1: บอกพี่กันนี้ก่อนเผื่อไม่เข้าใจว่าเมฆไม่ได้แพ้นะแล้วน้ำยาของเมฆไม่ได้ไม่ดีนะ
0: ครับ
1: น้ำยาของเมฆมังกรบินนั้นดีอย่างที่เขาพูดจริงแต่ก็ลองคิดดูคนฟังแบบแม่ทำไมมันดีจริงๆเลยมันฟังมันกระตุ้นหน้าไหมล่ะใช่ไหมก็ไลฟ์ทุกวันพูดทุกวันนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จในวันนั้นนะ
0: เดี๋ยวพี่โจจะโดนละจะมีคนหมั่นไส้ละอ
1: ย่าไปทำผมเลยผมเนี่ยทุกวันนี้นั่นจะบีบผมไปแต่รถผมไม่มีเสียงนะ
0: ครับ
1: แต่รถผมดังปึ๊บปึ๊บผมบีบปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนหันมาโกรธผมนะ
0: ครับ
1: หันมา
0: ว
1: น
0: ล้อ
1: หันแบบนึกว่าโปโลเทงบีบป๊อดป๊อดไปแค่ไม่ใช่ครับผมแต่ผมหลีเสียงสุดแล้ว
0: ครับนะก็แต่จะได้เข้าใจว่าน้ำยาประสิทธิภาพเนี่ยมีจริงนะครับหลายท่านเนี่ยซื้อจากห้างสรรพสินค้าพวกร้านประดับยนต์นะครับที่เราเห็นจากเยอรมันที่ MMS นะครับหรือว่าคุณจุ๋ยนะครับเข้ามาขายก็ถูก
1: อันนั้นเขานำตอนนั้นเขาเป็นถ้าเกิดรถที่เขาถือแบรนด์ใหญ่ๆก็จะต้องเป็นมินิเนี่ยมินิเขาไปขายคนเดียว
0: เปอร์โยจิ๊บเนี่ยตอนนี้อยู่เขาหมดเลย
1: เชโรกีไอจิ๊บเจฟอะไรพวกนี้อยู่เขาหมดอันนี้คือเขาเป็นคนที่เอาเข้ามานี
0: ่ก็คือเขานำนี่แหละผลิตภัณฑ์ทูนับยี่ห้อทูนับเข้ามาจำหน่าย
1: พี่กติบบอกว่านั่นเขาเมฆมังกรบินนี่โจ้มังกรพังงาด
0: ผมรักพี่กติ๊บครับผมชอบฉายานี้กรุณาขีดเส้นใต้ด้วยโจ้มังกรพังงาด
1: พี่กติ๊บทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่กติ๊บ
1: พี่นะครับแล้วก
0: ็คุณพี่บ่าวนนท์ไทย
1: สวัสดีครับพี่ๆนะครับ
0: ครับ
1: เผื่อจะได้แบบเข้าใจเมฆมัน
0: ครับ
1: เขาก็โอเคนะแต่ว่าคำพูดคำจาเขาอาจจะดูฟังแล้วแบบแม่นี่มันน่าจริงแล้ว
0: คือสังคมไทยเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้สังคมไทยเนี่ยไม่ชอบคนที่ภาษาไทยเขาเรียกปากแรงนะครับหรือเป็นคนที่พูดจาผงผางเป็นคนที่พูดจาตรง
1: จริงๆแล้วไม่มีอะไร
0: ใช่เป็นคนที่ใช้วาจาแบบไม่สุภาพคนไทยชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดครับพี่สวัสดีครับพี
1: ่เด็กๆเจอพี่ยกล้อโชว์หน่อยเขาก็ทำเขาก็ทำถ้าใครจำได้อะ
0: ครับ
1: ไอ้เอาหน่อยดิพี่โหมาแล้วพี่เขาเห็นคันวันนั้นเขามีขี่ S1000R
0: ครับ
1: พี่เอาหน่อยเขาก็ทำโชว์เด็กนะครับแต่ผมไม่บอกนะว่าผลมันเป็นยังไงต่อ
0: ผมชอบฉายาพี่นะพี่กระติ๊บไม่ได้บอกว่าโจ้มังกรพังงาดอย่างเดียวนะแล้วก็มีสร้อยมาด้วยพี่โจ้บังกรพังงาดโจ้พี่มีนี้ด้วย
1: วันนี้รู้สึกแบบพี่ดูมีความสุขเพราะว่าน
0: ะได้เอาคืนนะหลังจากโดนผมเป็นถูกฝ่ายถูกกระทำมานานนะคุณผู้ฟัง
1: ครับนาน
0: ๆน่ะต่อคือคุณผู้ฟังคนสังคมไทยชอบคนที่พูดจาเพราะๆวัตถุรสมาจาน
1: ะครับมีวัตถุรสมาจา
0: ใช่คนที่พูดจาตรงไปตรงมาเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าทางจำเลยทางสังคมอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเรียกต้นทุนทางสังคมคุณต่ำกว่าคนอื่นแน่นอนระหว่างคนที่แต่งชุดขาวหล่อกับคนที่นุ่งเกงยีนเสื้อยืดเนี่ยเวลา2คนเดินมาเนี่ยคนจะให้ความน่าเชื่อถือนะไปที่คนแต่งชุดขาวหล่อดูดีมีชาติตระกูลก่อน แต่อย่าเราไม่ได้พูดกันว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนดีกว่ากันนะใช่ไหมครับ คุณเมฆเนี่ยก็โดนข้อหานี้แหละข้อหาหมั่นไส้
1: ใช่ใช่ใช่ ต้องเรียกว่าข้อหานี้ก็โดนถล่มยับตอนนั้นน่ะ
0: ครับอืมแต่ก็
1: พี่บ่าวเขาบอกเมฆเป็นคนมาเดินกับผม
0: โอเค
1: แต่เขาโอเควันนั้นเขาเก่งวันนั้นเก่งมากนะครับของพี่เจี๊ยบ
0: เมื่อวานนี้ผม
1: ค้างไว
0: ้ผมเปิดไว้หน่อยนึงเรื่องของสถานการณ์ของตลาดรถยนต์เมืองไทยนะครับแล้วก็ตลาดรถยนต์ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ทุกคนทราบดีว่าการมาของจีนเนี่ยคือการผลิตรถยานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็จำหน่ายไม่ใช่แค่ผลิตใช้ในประเทศช่วง5ปีแรกเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศนะครับหลังจากนั้นพอผ่านมา5ปีเนี่ยเขาผลิตเพื่อจำหน่ายออกสู่นานาชาตินะครับก็ส่งผลกระทบทำให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเดิมอย่าง ICE หรือสันดาปภายในเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับ ผลกระทบหนักก็คือเรื่องของต้นทุนอันนี้ต้องยอม

0: รับว่าจีนเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเยอะนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ได้รับผลกระทบมากๆก็คือเรื่องของการคุมเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเชนทั้งหมดจีนเนี่ยจะใช้ซัพพลายเชนในประเทศทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคุมต้นทุนได้แต่ญี่ปุ่นหรือเยอรมันหรือใครก็ตามที่เข้ามาประกอบการในบ้านเราหรือจะไปประกอบการไปตั้งโรงงานทั่วโลกเนี่ยกฎหมายบังคับให้บริษัทเหล่านี้ต้องไปลงทุนแล้วใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศนั้นน่ะนะครับแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยกว่า 40% แต่ถ้าอเมริกาใต้เนี่ยคุณโดน 70% นะครับยุโรปเดี๋ยวคุณโดน 60% อย่างนี้เลยนะมันทำให้ต้นทุนเนี่ยต่างกันสถานการณ์พอผ่านไปนานปีเข้ารถญี่ปุ่นก็เลยดูเหมือนจะเริ่มไปไม่ได้ละราคาขายสู้เขาไม่ได้จีนก็เลยผงาดนะครับครองขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของรถยานยนต์นะครับอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปีติดกันละนะครับซึ่งล่าสุดทางญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การผลิตรถขายนะครับแต่มันคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเขาเลยถ้าญี่ปุ่นเลิกผลิตรถยนต์หรือทำอุตสาหกรรมยานยนต์คุณผู้ฟังลองคิดตามว่าเขาจะไปทำอะไรกันกินไม่มีเลยนะคือมีแหละแต่ว่าอุตสาหกรรมหลักของเขาก็คือรถยนต์นะครับยานยนต์เขามีอุตสาหกรรมอื่นนะครับอุตสาหกรรมการทหารอุตสาหกรรมอวกาศเขามีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆเงินก้อนใหญ่เขาอยู่ที่รถยนต์เพราะนั้นเขาก็เลยมีการพูดคุยกันในกลุ่มบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหลายเนี่ยคุยกันแล้วก็หาทางแก้ทางว่าจะทำยังไงดีจะรับมือยังไงดีกับรถจีนนะครับการลุกตลาดของจีนแบบนี้ผลการประชุมนะครับหรือว่าผลการหารือนั้นมีข้อสรุปออกมาว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาแก้ไขด้วยการทำราคาให้ต่ำลงเพื่อเอาชนะรถจีนนะครับแต่เขาต้องปรับกระบวนการความคิดของญี่ปุ่นใหม่ทั้งหมดเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตมันถูกลงให้แข่งขันได้แต่สิ่งที่จะทำให้เขายั่งยืนคือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องใช้งานได้จริงและยาวนานไปอีกหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็คือหลายๆบริษัททางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยกำลังทำเทคโนโลยีใหม่มากมายทีเดียวอย่างเช่นโตโยต้านะครับอันนี้เป็นแรงงานจากนิเคอินะครับโตโยต้าเนี่ยผลิตมอเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับถ้าเปรียบเทียบการมอเตอร์จากฝั่งรถจีนเนี่ยน้ำหนัก50กิโลของโตโยต้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะหนักเพียงแค่7กิโลกรัมนะครับโดยให้พลังงานเท่ากันมันจะลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักตัวรถลงโดยรวมนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บแบตให้นะครับและ2เรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยใช้นิกเกิลเมทัลโคบอลต์มาตลอดนะครับแต่เมื่อเทียบความหนาแน่นต่อพื้นที่แล้วเนี่ยยังไงมันก็สู้ลิเธียมไอออนฟอสเฟตไม่ได้ญี่ปุ่นตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วเทคโนโลยีใหม่กำลังมาทางนี้ทั้งหมดลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาขึ้นแต่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่านะครับสองปัจจัยนี้ยังไม่พอนะครับทั้งฝั่งญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนโครงสร้างโลหะวิทยาที่ใช้ในการทำโครงสร้างเหล็กนะครับเหล็กเมื่อก่อนใช้เหล็กความหนาแน่นสูงซึ่งมีความแข็งและเหนียวมากนะครับแต่งานวิจัยล่าสุดทำให้ญี่ปุ่นสามารถผลิตเหล็กที่มีน้ำหนักเบาแต่เหนียวและแข็งได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับลดน้ำหนักเพิ่มความแข็งแรงนะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่แบต1ชุดวิ่งได้1,000กิโลขึ้นแน่นอนนะครับนี่เป็นกลเม็ดที่เขาจะเอามาสู้ปี2571เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของที่ฝั่งญี่ปุ่นออกมาเรื่อยๆในฝั่งนี้นะครับยังไม่รวม Mazda นะ Mazda นี่ไปไกลถึงขั้นเอาเครื่องยนต์ที่เขามีเนี่ยไปวิจัยใหม่นะครับใช้พลังงานที่เรียกว่าน้ำมันอะไรก็ใช้ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณพี่โจ้คงน่าจะเคยได้ยิน
1: ยังพี่ยังไม่ดู
0: น้ำมันอะไรก็ใช้ได้จะเบนซินหรือดีเซลใช้ด้วยกันได้หมด
1: เติมเข้าไปเลยมันผสมกันได้เลย
0: ใช่นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Mazda ซุ่มทำอยู่นะครับแล้วสำเร็จแล้วด้วยกำลังจะออกมาในเวลาไล่ๆกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอีก2ปีเนี่ย

0: จะเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันทางเทคโนโลยียานยนต์ที่สูงมากนะครับในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองก็รู้ว่าเรื่องที่ทำให้เขาแข่งไม่ได้อย่างหนึ่งคือความอุ้ยอ้ายในตัวบริษัทนะครับญี่ปุ่นมายกตัวอย่างนะครับญี่ปุ่นมาเมืองไทย1คนนะครับสวัสดิการเขาดีมากเขาต้องพาภรรยามาอยู่ด้วยถ้าลูกเรียนก็เอามาเรียนเมืองไทยด้วยบริษัทจะรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับมันเป็นต้นทุนญี่ปุ่นเขาเห็นว่าเวลาจีนมาเนี่ยจีนไม่มีนะจีนไม่มีครอบครัวมานะ
1: มาคนเดียวแล้วก็รถก็
0: รถประจำตำแหน่งไม่มีนะครับ
1: นั่งข้าให้นั่งแกร็บ
0: นั่งแกร็บ
1: เอาแล้วก็คือรถไฟฟ้าเอา
0: ใช่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้
1: คนจีนมาในบริษัทน้อยกว่า
0: ครับ
1: ไม่ได้มาแบบโอ้โหแบบ
0: เป็นบริษัทขนาดนี้
1: คือการมาอยู่เป็นผู้บริหารญี่ปุ่นแล้วมาอยู่เมืองไทยเนี่ย
0: ครับ
1: มันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะระหว่างที่อยู่ที่นี่
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนที่คุณอยู่ที่ญี่ปุ่นคุณก็ขึ้นรถไฟฟ้าประธานบริษัทใหญ่ๆประธานบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เป็นแค่หัวหน้าแผนกนะ
0: อือใช่ครับ
1: คุณมาอยู่ที่นี่คุณเป็นประธานนะ
0: ครับ
1: อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะตีกอล์ฟต้องไปจองเองนะแล้วไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่า
0: ครับ
1: ตกเย็นต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนนั่งรถไฟไปนั่งรถไฟ
0: ครับ
1: เมาแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับแต่อยู่ที่เนี่ย
0: ขึ้นรถไฟไม่ทันก็ต้องนอนบ้าน
1: นอนข้างถนนก็มีเอาจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเต็มไปหมดแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเป็นประธานอยู่เมืองไทยนะ
0: โอ้โหอย่าว่าแต่จองหนังกอล์ฟเลยครับต้องปฏิเสธอ่ะปฏิเสธคำเชิญอ่ะ
1: ต้องอุ้มอ่ะ
0: มีคนเชิญเยอะมาก
1: คือถ้าเดินไม่ได้ก็อุ้มขึ้นรถอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแบบมันคนละเรื่องไงการได้มาอยู่ที่เนี่ยนะบางคนอยู่นานจนแบบว่าถ้าต้องถูกส่งกลับหรือว่าเปลี่ยน
0: นะ
1: ร้องไห้มีร้องไห้นะคร
0: ับ
1: มีแบบโอ้โหแบบ
0: เหมือนแบบชีวิตนี้ตกจากสวรรค์แล้ว
1: เพราะว่าผมเคยไปเจอผู้บริหารที่เคยเป็นประธาน
0: ครับ
1: บริษัทไม่บอกว่าอะไรไปเจอไป
0: ที่ญี่ปุ่นสถานีรถไฟฟ้า
1: ไปเจอที่ญี่ปุ่นแม่ไปเจอที่ญี่ปุ่นก็จะมีงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวนี่แหละแล้วแกก็เป็นประธานเคยอยู่ไทยมาก็มานั่งวันนี้เนี่ยก็ผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าที
0: ่
1: ก็นั่งรถไฟฟ้ามา
0: ใช
1: ่แล้วก็ไปมานั่งเป็นหัวหน้าแผนก
0: ครับ
1: หัวหน้าแผนกเนี่ยไม่มีห้องนะ
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นก็คือห้องทำงานโล่งๆแล้วก็ตัวเองก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้แบบโอ้โหการได้มาอยู่เมืองไทยเนี่ย
0: นี่คือขึ้นสวรรค์น่ะนี่แหละนี่คือความ
1: ค
0: ุ้ยง่าย
1: บางคนที่มาอยู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงจะเป็นเฮ้ยคุณต้องกลับแล้วหมดวาระคือทำเรื่องขออยู่ต่อมี
0: ครับ
1: ผมไม่ขอกลับอ่ะก็มี
0: ครับเนี่ยคือความอุ้ยอ้ายที่ฝ่ายญี่ปุ่นเกิดขึ้นแล้วเขากำลังจะปรับตัวด้วยนะครับกำลังจะปรับตัวเพื่อเขาก็รู้ว่าไอ้ต้นทุนส่วนหนึ่งเลยมันก็คือการบริหารจัดการในบริษัทเขาเองนี่แหละที่มัน
1: พี่ส่งกลับไปส่งกลับไงอ่ะอย่างงี้ผมไม่ส่งประธานส่งครอบครัวกลับไปก่อนโอ้โหมันกลายเป็นภาคลูกภาคนี่เขาเลยนะ
0: ก็ไม่รู้ก็อาจจะต้องใช้ลดจำนวนคนแทนที่ญี่ปุ่นจะต้องมานี่ทั้งหมดก็อาจจะเอาคนไทยไปเรียนที่ญี่ปุ่นแทนอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวมันก็จะ
0: ปรับวิธีคิด
1: กันจะรั่ว
0: ไม่รู้ไงแต่เขาบอกเขาต้องปรับวิธีก็ถ้าเขาจะสู
1: ้
0: ถ้า
1: สมองไหลอะไร
0: ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาส่งออกเทคโนโลยีแล้วเขาพร้อมแล้วนะครับแต่อะไรที่ยังต้องทำเองนะในญี่ปุ่นเช่นชิปเนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดออกมาเท่านั้นเอง
1: เขาไม่ได้ชิปอย่างเดียวนะเขาไม่ส่ง ECU มานะคร
0: ับ ใช่ครับ ECU
1: ECU เนี่ยมาจากญี่ปุ่นหมดนะครับใส่แพ็คเป็นลังมาเลย
0: ครับ
1: แล้วก็มาถึงก็เสียบรถประกอบเสร็จเนี่ย
0: ครับ
1: ECU เนี่ยมาจากบ้านเราไม่มาบ้านเรามาญี่ปุ่นที่เหลือเนี่ยผลิตบ้านเราแล้วก็เสียบแล้วก็ติดเครื่องได
0: ้ครับ
1: อืม
0: นะครับก็เล่าให้ฟังว่าอีก3ปีเราจะได้เจอเทคโนโลยีเจ๋งๆจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเยอะ
1: แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอันนี้อีกเรื่องของภาษีที่สัมปทานมิตรยังแบบตกลงไม่ได้
0: เนี่ยก็ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามสู้ด้วยวิธีการเนี้ยร้องนะครับหรือขอให้สัมปทานมิตรช่วยหน่อยให้แข่งขันได้ด้วย
1: เราเคยคุยเรื่องที่ว่าซัพพลายเออร์รวมตัวกันกับสมาคมชิ้นส่วนจำได้ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ไปรวมไปคุยไปอะไรเนี่ย
0: ม
1: ี9หัวข้อที่ไปยื่นขอ
0: ครับ
1: แต่กลายเป็นว่าเหมือนจะโดนแบบอันนี้เป็นแหล่งข่าวที่ผมได้มานะครับ
0: ครับ
1: ว่าจะมีการล็อบบี้ยืดออกไปอีกนะคือตกลงว่าจะทำให้นะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ภาษีรถจีนจะสูงขึ้นไหนป่ะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าเดี๋ยวรถจะแพงขึ้นจากคันละ 300,000 บาทสมมุตินะคันละ 300,000 จะขึ้นเป็นรวมนู่นนี่นั่นภาษีสัมปทานภาษีมหาไทยรวมแวดรวมเลยจะขึ้นเป็น 400,000 กว่าบาทใน1คันนะ
0: ครับ
1: 300,000ขึ้นประมาณแบบแสนเป็น 400,700 เงี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ล้มก็ต้องเลยตามสัดส่วนขึ้นไปดิก็อาจจะมีการล็อบบี้ให้ยืดออกไปอีกพอยืดออกไปอีกเนี่ยมันก็การแข่งขันยาก
0: ครับ
1: พอการแข่งขันยากคราวนี้มันตอนนี้มันโอเวอร์ซัพพลายไง
0: ใช่
1: รถไฟฟ้าเนี่ย
0: ผลิตมาไม่มีคนซื้อนะครับ
1: มันเริ่มขายไม่ได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้ว
0: ครับ
1: มันเริ่มตันคนซื้อมันเริ่มหมดมันก็เลยจะแบบคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรซึ่งเฮ้ยผมให้โควต้าคุณนะถ้าคุณ คุณผลิตในบ้านเรา 10,000 คันเนี่ยผมให้โควต้าคุณ 10%
0: ครับให้นำเข้ามาได้ 10%
1: แต่คุณบอกเอ้ยงั้นทางนี้แล้วก็ผมผลิตแสนเลย
0: อืม
1: แล้วผมไม่ได้นำเข้า 10,000 คันไง
0: อืม
1: แต่คุณยังไม่ได้เริ่มผลิต
0: ใช่
1: คุณแค่เป็นคำพูดไงคุณแค่เป็นแล้วก็
0: แต่ขอเอาเข้ามาขายก่อนเลยหมื่นพันคัน
1: คันนี้เนี่ยต่อให้ประเข้าเงื่อนไขนั้นคุณต้องให้เขาผลิตก่อนคุณจะผลิตหมื่นคันคุณก็ไปพันคัน
0: ใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ย
1: แสนคันคุณก็ไปหมื่นคัน
0: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นแบบเนต้าแล้วครับเอาเข้ามาขายก่อน
1: สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนเนต้า
0: เพราะการผลิตในบ้านเรามันต้องมีการลงทุนทำโรงงานมันต้องใช้เงินมหาศาล
1: ขอก่อนขอเหมือนกับซื้อ1แถม1
0: ครับ
1: เหมือนกันเลยซื้อ1แถม1งั้นผมขอของแถมก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงถึงนึกออกมั้ยพี่
0: ใช่
1: แล้วนี่คือเอ้ยขอของแถมมาก่อนมันไม่ได้ตอนนี้คือมันเหมือนเป็นอย่างนี้อยู่คราวนี้การแข่งขันการต่อสู้มันก็ลำบากแต่ว่าคนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นว่าตัดสินใจช้าเดี๋ยวแพงแล้ว
0: ครับ
1: เออเป็นอย่างนั้นไปอีก
0: อ
1: ันนั้นใครที่เล็งๆอยู่จดๆจ้องๆอยู่กาดเริ่มตกนี่รีบสอยซะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ดูดีอย่าไปสอยมั่วเดี๋ยวมันหนีกลับแบบเนต้าน
0: ะ
1: ครับ
0: เอาอย่างนั้นเลยเหรออ
1: ่ามีพี่ทัศพลบอกว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่
1: โจ
0: ครับ
1: พี่โจมังกรพงาดหรือจะสู้เจี๊ยบมังกรตาเดียวพี่ฆาตนาลีนี่เป็นไงมีพี่ไม่ใช่พี่จะมาซัดผมนี่พี่ดูพี่ทัศพลดูก่อนนะครับแล้วก็พี่อะไรเนี่ยมิสเตอร์อะไรนะรัชนนท
0: ์ครับ
1: มิสเตอร์พี่ทั้งสอง
0: ครับ
1: ทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 มาแล้วบางปะอินมวกเหล็ก40นาทีใบสั่งน่าจะถึงอาทิตย์นี้ครับแล้วก็หัวเราะเปิดใช้3วันผมว่าโอเคเข้าใจได
0: ้มันยังไม่เรียบร้อยนะครับมันยังเรียบร้อย
1: ใช้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ
0: ใช่
1: ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์แต
0: ่ขาไปวิ่งได้แต่ขากลับยังต้องลงที่อะไรนะมวกเหล็กป่ะปักช่องนะครับ
1: คุณมากำหนด80เนี่ยคุณทำทางด่วนวิ่ง80ตลกจริงตลกมาก
0: ครับ
1: ทางด่วนเนี่ย80ถึงแม้จะวิ่งฟรีคุณก็ต้องลองแบบทางด่วน
0: ก็ช่วงทดลองวิ่งไง
1: ทางด่วนก็ต้องแปลว่าทางด่วน
0: เขาก็บอกแล้วเขาบอกมันช่วงทดลองวิ่งก็ขอใช้ความระมัดระวังกันก่อน
1: พี่80อ่ะยังไงก็เกินขับไงก็ไหลๆเหยียบไงก็ไหลเกิน
0: ใช่
1: ครับป่ะคุณ100นึงนี่100นึง110เนี่ยผมว่ามันไม่เกินได้ไงแต่80เนี่ยโอ้โหพี่คุยเพลินๆอ่ะทะลุแล้วโดนใบสั่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานได้ยินอะไรแวบๆเกี่ยวกับน่านที่น่านไม่ใช่บ้านพี่เจี๊ยบนะครับ
0: ครับ
1: แต่ผมไม่อ่านต่อพี่อ่านเองแล้วกัน
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้อยากทราบว่าอยากทราบว่าความคืบหน้ารถยนต์เนต้าและ Volvo EX 30ครับ
1: เนต้าเขาก็คือทางเราอะรัฐบาลเราก็ทำเรื่องฟ้องใหม่นะสามัญสามิตโดนไปเป็นพันนะ
0: รัฐบาลไม่รัฐบาลเราทำเรื่องรัฐบาลเราอ่ะร้องไปยังสถานทูตจีนให้สถานทูตจีนช่วยตามให้หน่อยสถานทูตจีน
1: ยาก
0: สถานทูตจีนเขาก็ถามว่าแล้วทำไมเขาต้องตามให้เขามีหน้าที่อะไรต้องตามให้อ่ะ
1: คือมันมีอย่างนี้นะผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังเซินเจิ้นเนี่ยเป็นที่ copy ทุกสิ่งอย่างถูกไหม
0: ในอดีตนะ
1: แล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตก็คือมีนาฬิกาปลอมเนี่ยมันไปถึงที่สวิต
0: ครับ
1: เป็นนาฬิกาที่มีแบรนด์ดังมาก
0: ครับ
1: แบรนด์ดังเลยแล้วก็เฮ้ยมันมาอยู่ในที่นี้ได้ไงจับไอ้คนนี้ที่ใส่นาฬิกาปลอมยุโรปใส่ของปลอมเข้าถูกจับนะถึงกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมเข้าโดนจับนะ
0: ใ
1: ส่นาฬิกาปลอมเข้าโดนจับไอ้นี่ได้จับได้ปุ๊บย้อนเลยจับที่ไหนไล่ย้อนหลังไล่มาซื้อที่ไหนใครเป็นคนขายไล่มาเรื่อย
0: ๆ
1: สืบไล่มาเป
0: ็
1: นเส้นทางแล้วทำเป็นสารคดีสุดท้ายมาอยู่ที่เซินเจิ้นเป็นอะไหล่ชิ้นๆใส่ถุงนี่คือนาฬิกา1เรือนใส่ถุงเหมือนแม่บ้านเย็บผ้าโหลไปรับมา
0: ครับ
1: เช้าไปซื้อกับข้าวส่งลูกไปซื้อกับข้าวใช่มั้ยรับนาฬิกามาประกอบนั่งประกอบในบ้าน
0: ครับ
1: ประกอบแล้วก็เอาไปส่งเป็นเรือนแล้วก็จะได้ตังค์แล้วก็เย็นก็ไปรับลูกก็ไปส่งอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ประธานบริษัทเนี่ยมาด้วย
0: ครับ
1: บริษัทนาฬิกานี่มาด้วยมาถึงปุ๊บนี่อึ้งหมดเลย
0: ครับ
1: บอกว่าเฮ้ยถ้าที่บ้านผมเนี่ยนี่คือแบบคนที่แบบต้องมีเป็น
0: เอ็กซ์
1: เพิร์ทด้านนี้เลยนะแต่ว่าคนจีนเนี่ยคือแม่บ้านตามห้องตามตึกใช้เวลาว่างประกอบนาฬิกาได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ร้องบอกให้รัฐบาลจีนเนี่ยช่วยกวาดล้างนี่คือลิขสิทธิ
0: ์ครับ
1: รัฐบาลจีนบอกว่าถ้าผมกวาดล้างคนของผมจะตกงาน
0: ครับ
1: เยอะมากแล้วจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยง
0: เออ
1: เขาก็ไม่จับ
0: นี่เป็น
1: เขาก็ปล่อย
0: เป็นแนวคิดที่ขัดกันระหว่างทางฝั่งตะวันออกกับตะวันตกครับทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งตะวันออกแล้วกัน ตะวันตกก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาคิ

0: สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคนคิดคนทำกว่าจะได้มาเนี่ยมันทดลองมันทำอะไรเป็นแบบวิทยาศาสตร์มาจนแบบเขาลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อทำมาแล้วเนี่ยมันต้องมีค่าลิขสิทธิ์มันจะมาใช้กันฟรีๆอย่างนี้ไม่ได
1: ้เขาประกอบเองเลยนะแม่บ้านแม่บ้านนะแม่บ้านประกอบไม่ได้มีความรู้อะไรเลยประกอบเป็นชิ้นๆได้
0: ใช่
1: แล้วชิ้นส่วนนาฬิกาเล็กไหมล่ะ
0: ครับถ้าคือจริงๆอ่ะทางฝั่งตะวันตกอ่ะเขาก็พยายามแหละแต่ผมว่าวิธีที่ดีสุดนะผมชอบอาบังปากีเสร็จแล้วก็โปย
1: เสร็จแล้วก็โปย
0: นะเงียบๆเขียนเงียบ
1: ๆส่วนวอลโว EX 30ก็เขาคงไล่เปลี่ยนแบตไปเรื่อยๆครับ
0: อยู่ในช่วงการไล่เปลี่ยนแบตครับ
1: สิงหาใช่ไหม
0: ครับ
1: กันยาสิงหาสิ้นเดือนสิงหาสิ้นเดือนสิงหาสิสิงหาถึงจะครบหมดทุกคัน
0: ครับใช่
1: ตามดีลนะครับ
0: ตามดีล
1: แบบสิ้นไม่เกินสิ้นเดือนสิงหา EX 30ทุกคันจะถูกเปลี่ยนแบตหมดแต่ไม่การันตีว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม
0: นี่คุณพี่โอปุ่ง69870บอกว่าเปิดมาดูพี่วันศุกร์ทีไรผมนึกถึงวันที่แผ่นดินไหวทุกทีครับ อยากเห็นอีกไหมพี
1: ่โอ้โหใจจะวาย
0: อย่าถึงขั้นทิเบตเลยนะฮะเสียใจจริงๆขอแสดงความเสียใจจริงๆน่าเศร้าจริงนะภาวะโลกร้อนในที่สุดก็มาถึงตัวเราใกล้เข้ามาทุกทีนะครับ
1: อันนี้อะไรเนี่ยใช้กับรถดีเซลหรือเบนซินครับนี่คืออะไร
0: อ๋อน่าจะถามเรื่องของน้ำมันสารเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ดีเซล
0: ใช้ได้หมดครับ
1: แก๊สนะครับรถที่ใช้งานหนักๆ ก็จะคุ้มหน่อยนะครับดีเซลเก่าก็จะดีนะคร
0: ั รบอันนี้มีท่านถามว่ารถช่วยอะไรรถดีเซลเก่าอายุ10ปีครับ
1: โอ้มันต้องพี่ไปดูมันก็ช่วยมันจะช่วยได้เลยแหละยิ่งถ้าเก่าๆนะครับมันก็จะลื่นขึ้นอะไรขึ้นอันยิ่งพี่ไปดูในคลิปเล่าในนี้เยอะเดี๋ยวก็จะบอกขายของ
0: อ๋อใช่
1: นะครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆได้ข่าวว่าทั่วโลกยอดขายฉังอันลดลงเยอะมากจนคนตกใจจะมีข่าวหนีตามเนต้าไปไหมครับแบบนี้กำลังเทียบฉังอันกับแจกคู่อยู่เลยแล้วสองยี่ห้อนี้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในไทยบ้างหรือยังครับหรือ CBUนำเข้าทั้ง2ยี่ห้อเลยครับ
1: โรงงานประกอบครับโรงงานประกอบ
0: ยังไม่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะครับยังไม่มี
1: ใช่เป็นโรงงานประกอบครับก็มีโรงงานในโรงงานก็ต้องมีปั๊มชิ้นส่วนแหละแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโรงงานประกอบอย่างเนต้าไปแล้วใช่มั้ยถังอัน
0: ชิ้นส่วนเขายังไม่ได้ปั๊มเมืองไทยปั๊มญี่ปุ่นปั๊มจีน
1: ปั๊มมาแล้วมาประกอบที่นี
0: ่ใช่ส่งทางเรือมาประกอบที่นี่หมดเลย
1: นะที่เขาบอกขันน็อตหยอดกาว
0: ใช่
1: นะก
0: ็ใช่
1: ส่วนเจคู่ก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
0: คร
1: ับ ครับว่าประกอบในนี
0: ้แม้กระทั่งจีรี่เนี่ยจีรี่ที่บอกว่าร่วมทุนกับธนบุรีเนี่ย
1: จีรี่นี่นำเข้ามาเลยนะ
0: ใช่ไม่ได้ประกอบ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับ
0: ใช่ครับที่นู่นนะ
1: ตอนนี้ยังไม่เสร็จ
0: แต่ว่าระดับความมั่นคงทางบริษัทหรือว่าความเขาเรียกอะไรอ่ะความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะต่างกันนะครับจีรี่เนี่ยมีธนบุรีเป็นผู้ถือหุ้นด้วย
1: ฉางอันนี้ก็แบบผมถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: ผมว่าฉางอันก็ลุ่มดอน
0: คือบริษัทที่นู่นน่ะใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ทิศทางของฉางอันที่ผมตามอยู่เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะสวิตช์ตัวเองไปทำโดรนมากขึ้นไปทำเรื่องของโรบอทไปทำหุ่นยนต์ไปทำยูแมนนอยด์มากขึ้น
1: อยู่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนกูก็ต้องยืนตรงนี้ก็มีอันนั้นก็เพิ่มแผนกไปดิ
0: ก็เขาทับอีลอนมัสก์ยังทำเลยทำไมเขาทำไม่ได้อะ
1: ก็ใช่แต่ว่าคุณจะทิ้งรถไม่ได้คุณขายรถไปแล้วคุณจะทิ้งไม่ได้ไง
0: ก็เขาไม่ได้คิดแบบเรานี่เขาไม่ได้คิดแบบญี่ปุ่นไงคือญี่ปุ่นเนี่ยขายรถต้องเก็บอะไหล่สต็อกใช่ไหมครับมีความรับผิดชอบ
1: กฎหมายบังคับต้องสต็อกด้วยนะ
0: ใช่แต่จีนนี่คือขายแล้วขายเลยนะพี่จำภาพที่เราไปจีนแล้วรถไฟฟ้าจอดเต็มทะเลทรายได้ไหมล่ะครับถ้าเขามีความรับผิดชอบมันจะเกิดภาพแบบนั้นไหมล่ะครับ ใช่ไหมฮะนี่คือภาพที่คนไทยอาจจะยังไม่ได้เห็นนะ
1: มีพี่ก็ถามมาว่าการกำหนดความเร็วในการขับรถเป็นหน้าที่ของใครและข้อมูลอะไรเป็นข้อกำหนดครับการกำหนดความเร็วเขากำหนดจากระยะเบรกของรถครับใช้ระยะเบรกเป็นตัวกำหนดถ้าว่ารถเนี่ยคือตอนนี้เราไม่ได้มีการโละรถเก่าทิ้งถ
0: ้
1: าเราอะนะอนุญาตให้ต่อทะเบียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยดังนั้นมันก็ต้องเฉลี่ยกันระหว่างรถเก่าที่สุดกับรถใหม่ที่สุดรถที่แรงที่สุดเบรกดีที่สุดกับรถที่ห่วยที่สุดและเบรกแย่มาก
0: ๆครับ
1: มันก็ต้องมาเฉลี่ยกันพอเฉลี่ยปุ๊บเอาระยะเบรกของรถทั้งหมดเช่นความเร็ว100กิโลเมตรคุณเบรกใช้ระยะเบรก200เมตร
0: ครับ
1: อีกคันนึงบอกระยะเบรกผม400เมตรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันเป็นตัวกำหนดว่าความเร็วของบนถนนบนไฮเวย์จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: เอาระยะเบรกเป็นตัวตั้งซึ่งพอรถเก่ามันก็ต้องมาถูกหารรวมด้วยสมมติว่าเรามีรถใหม่ๆซื้อใหม่ๆเลยอะรถไฟฟ้าเนี่ยเบรกดีเทคโนโลยีดีหมดเลยมีดิสเบรกมีระบบ

0: เอดาร์ท
1: ครับ
0: เบรกหยุดแบบระยะเบรกสั้นเลย100เมตรในความเร็ว100เนี่ยเบรกได้ไม่เกิน100เมตรสมมุตินะ
1: ครับ
0: กับรถอีกคันนึงโอ้โหผมก็ยังเบรกไม่อยู่เหมือนเดิมอ่ะ
1: ก็ต้องใช้200เมตรอ่ะ
0: เป็นทําเป็นดัมเบรกเหมือนเดิมเงี้ยมันก็บอกงั้นรถรุ่นนี้เขาไม่ทําอย่างเงี้ยครับ
1: เขา
0: ไม่ทําว่ารถรุ่นใหม่สมมุติว่ารถตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาได้ความเร็วเท่านี้เขาไม่ได้แจ้งแบบนี
1: ้ใช่
0: ๆรถต่ำกว่าปี2000ลงไปคุณได้ความเร็วไม่เกินเท่านี้
1: ไม่ใช่
0: เขาไม่ได้กำหนดจากสเปครถ
1: ครับ
0: เขาเอาทุกอย่างมารวมแล้วก็บอกว่านี่คือเท่านี้พอ
1: ครับ
0: โดยที่ไม่ถามแล้วว่าแล้วผมซื้อรถมาดีๆแล้วผมจะวิ่งไง
1: ครับอ้าวอันนี้คือที่มาที่ไปที่พี่โจอธิบายทีนี้ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินไม่ใช่กำปั้นทุบดินหรอกตอบแบบข้อมูลนะครับจริงๆเลยเนี่ยการกำหนดความเร็วนะของรถยนต์นะครับเป็นหน้าที่ก็คือการออกกฎหมายนั่นแหละต้องมาจากกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพหลักแต่ไม่ใช่ว่ากระทรวงคมนาคมคนเดียวนะกระทรวงคมนาคมจะกำหนดความเร็วรถยนต์เนี่ยเขาจะต้องมีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานศึกษานำข้อมูลมาถกกันในที่ประชุม
0: มีอะไรจราจรนะ
1: สำนักงานพัฒนาสำนักงานแผนจราจรสำนักงานไปยันถึงขั้นสำนักงานกายภาพและวิศวกรรมยานยนต
0: ์ซึ่งทั้งหมดมันก็คือเท่านี้
1: ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางครับจะต้องเข้าไปเป็นคณะกรรมการในการทำงาน
0: โดยใช้กฎเกณฑ์นี่แหละ
1: ใช่
0: เป็นตัวตั้ง
1: หารือกันว่า
0: อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคิดเองว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ย
1: อ
0: ันนี้เรื่องนึง
1: ใช่
0: ว่าการกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะใครก็
1: ถกกันเลยสมมติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดความเร็วบนถนนหลวงนะครับพี่โจเนี่ยเป็นตำรวจจราจรพี่โจบอกว่าถ้าชนแล้วมันบาดเจ็บถึงตายเนี่ยเอาจริงๆ40กิโลเมตรก็ตายแล้วใช่ไหมแต่ผมเป็นแผนงานจราจรทางบกผมบอกว่าแต่ถ้ารถวิ่ง40กิโลเมตรทั้งประเทศเนี่ยมันจะเต็มหมดเลยนะ
0: ผมไป120เลยอ่ะ
1: เออเพราะนั้นอ้าวเจ้าพนักงานกายภาพวิศวกรรมถนนก็บอกว่าถนนเราเนี่ยรับได้เต็มที่ก็90มันก็ลื่นแล้วครับมันก็เลยสมมุติอันนี้สมมุตินะมันก็เลยสมมุติเอาอ่ะงั้นออกมาเป็นความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะครับเมื่อพิจารณารอบด้านแล้วเนี่ยกระทรวงคมนาคมในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้ทำเป็นเขาเรียกยกร่างพ.ร.บ.ต่างๆนะครับส่งเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรให้ลงมติเห็นชอบกันก็ออกเป็นกฎหมายที่เรารู้กันนั่นแหละนะครับ
0: แต่
1: ส่วนในขั้นตอนการทำงานอะไรอย่างที่พี่โจบอกไปนะคร
0: ับ แต่ควรจะเท่ากันทั้งประเทศ
1: มัน
0: ไม่ใช่เขตที่ร้อยหนึ่งเขตที่ร้อยยี่สิบ
1: ก็
0: ผมวิ่งผ่านมาผมวิ่งร้อยยี่สิบ
1: อันนี้ผมอธิบายได้ผมอธิบายได้
0: พอมาถึงตรงนี้อ้าวเดี๋ยวร้อยหนึ่งเอาโดน
1: ผมอธิบายได้ก็คือกายภาพทางถนนเนี่ยและวิศวกรรมทางกายภาพมันไม่เหมือนกันคอสะพานความสูงนะครับความกว้างของเลนจุดเลี้ยวมันมีความแตกต่างหมดเลยไง
0: ไงใครจะรู้ชาวบ้านที่ไหนจะรู้พี่ยังไม่รู้เลยพี
1: ่ใช
0: ่พี่เจี๊ยบไปเชียงใหม่กับผมแม่พี่เจี๊ยบขับขากลับโดนใบสั่งห้าใบอ่ะพี่รู้ไหมล่ะ
1: ก็ผมไม่รู้
0: ไปสั่งตามกลับมา5ใบอ่ะ
1: ไม่ใช่คืออย่างนี้ประเด็นคือสิ่งที่เรากำลังพูดกันคือข้อกฎหมายที่เราทำที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงพี่โจขับรถเยอรมันโดนแบบนี้ไหม
0: เยอรมันเนี่ยมันมีขับเร็วอ่ะแบบขับช้าถูกจับนะออโตบานเน
1: ี่
0: ยถนนออโตบานเนี่ยขับช้าโดนจับนะครับคุณต้องขับเร็วนะแล้วก็ไม่มีแบบไม่มีลิมิตขับไปเลยเท่าไหร่ก็ได
1: ้ครับ
0: ที่คุณวิ่งได
1: ้มีลิมิตต่ำห้ามต่ำกว่า120
0: ห้ามต่ำกว่า
1: อะไรอย่างนั้น
0: ห้ามจี้ตูด
1: อ่ะ
0: การจี้ตูดเนี่ยถ้าเกิดกล้องเห็นตำรวจเห็นหรือคุณไปแจ้งไอ้รถคันนี้จี้ตูดคุณเนี่ยนะเป็นคดีอาญาหนักเลยเพราะว่ามันทำอันแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้ครับ
0: แต่บ้านเราไม่มีครับจี้ตูด
1: ใช่อันนี้คือที่ผม
0: อธิบายคือมันเจ๋งว่ะมันวิ่งข้ามประเทศ
1: เขาประเมินจากสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วมันสอดคล้องกับชีวิตจริงการใช้งานนะครับแต่บ้านเราเนี่ยในยุคที่เราออกกฎหมายพรบจราจรเนี่ย
0: ปี2522 ตอนนี้ปี2569กำลังจะ70
1: ยังดีกว่ากฎหมายทางศาลอ่ะคุณ130ปีย้อนหลังอ่ะพรบอ่ะ
0: โหเศร้าพูดแล้วเศร้าเบรกดีกว่า
1: อ่ะนะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของMotor InTrend ครับ
2: Motor InTrend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดทำ

0: ธรรมดาให้ส่งพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: หนึ่ง
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับขับรถกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงฟ้าฝนก็ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับขอให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับฝนตกแล้วแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องระวังมากกว่าฟ้าฝนคือจิตใจตัวเองนะครับเอื้อเฟื้อต่อกัน
3: โลเล
2: ไม่ใช่เอื้อเฟื้อต่อกันนะครับแล้วก็มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางตรงไหนที่เป็นทางร่วมทำแยกคิดง่ายๆครับคันเว้นคันครับคุณผู้ฟังสลับกันไป
3: จริงถ้าเกิดว่าทางร่วมทางแยกอ่ะบ้านเราเนี่ยไอ้ถ้าผมเก่งผมไม่ให้เข้าหรอกผมเจ๋ง
2: จริงมันเป็นความคิดที่ผิดนะ
3: ในจีนเนี่ยมันมีกล้องเลย
2: ใช่
3: ถ้าคันเว้นคันพี่ไม่ยอมปุ๊บ
2: พี่โดนเลย
3: ไปสั่ง
2: ไปที่บ้านเลยครับ
3: ไม่มีจราจรอยู
2: ่พี่
3: ต
2: ้
3: องอัตโนมัติเลย
2: ครับ
3: ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งสลับกันไปมันรถมันจะไม่ติด
2: ครับ
3: แต่ถ้ารถจะเจาะเข้าแล้วเข้าไม่ได
2: ้
3: อ
2: ัน
3: นี้ไม่ให้ผมไม่ยอมผมจี้ติดเรียบร้อยพี่โดนเลย
2: คันเว้นคันนะครับแฟนรายการเราขอให้
3: ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งสลับกันไป
2: สร้างฉันทามติร่วมกันดีกว่านะครับเราจะเป็นคนดีขับรถด้วยกันนะครับเจอคนบนถนนถ้าเขาอยู่บนทางม้าลายถึงจะไม่มีไฟห้ามอะไรก็หยุดให้เขาข้ามเถอะ
3: ช่วงนี้เห็นบ่อยมากนะ
2: ครับ
3: ที่แบบมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมเบรกทางม้าลาย
2: นะครับ
3: คนชนอะไรเนี่ย
2: เจอทางลุ่งทางแยกก็คันเว้นคันนะครับแล้วก็ให้สัญญาณไฟเลี้ยวด้วยเท่านั้นเองผมขอแค่3เรื่องนะครับ
3: เยอะไปสามเรื่องเยอะไป
2: อันนั้นเรื่องเดียว
3: อันเรื่องเดียวเลย
2: มีน้ำใจให้การบนถนน
3: เออ
2: นะครับเรื่องเดียวเลยมีน้ำใจให้การบนถนนนะครับสำคัญมากนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับมาดูข้อความทาง4689899นิดนึงนะครับบอกว่าประชุมเพื่อกำหนดส่วนแบ่งมากกว่านะผมว่ากำหนดไว้ต่ำๆให้คนวิ่งเกินทอ3ยอดทอ3ยอดแหมก็
3: พี่โจพี่เจี๊ยบ
2: ไม่ขนาดนั้นพี
3: ่ได้ข่าวว่าจีนพัฒนามอเตอร์ EV ไปขั้นแล้วลดน้ำหนักใช้ไฟน้อยลงแต่ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม30เท่าทำให้อนาคตแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องมีความจุสูงก็ยังวิ่งระยะทางมากขึ้นจริงไหมครับน่ากลัวจะฆ่าญี่ปุ่นจริงๆน่ากลัวสำหรับค่าญี่ปุ่นจริงๆครับญี่ปุ่นก็ทำครับพี
2: ่ญี่ปุ่นก็ทำพี่
3: ญี่ปุ่นก็ทำ
2: ครับ
3: ตอนนี้ไม่รู้ใครทำออริจินอลเป็นใครไม่รู้อ่ะแต่มีเหมือนสมมติว่ามีใครคลอดไอ้เทคโนโลยีนี้ออกมาเนี่ยจีนก็ถ้าจีนซื้อญี่ปุ่นก็ซื้ออ่ะตอนเนี้ยต้องบอกว่า มีทั้งคู
2: ่ครับ
3: แต่คนที่ผลิตอ่ะมันจะมีคนเดียว
2: จีน
3: แล้วมันก็จะไม่บอกว่าใครแต่ว่าถ้าซื้อกูขาย
2: อ
3: ย่างเงี้ยมี
2: ภาพกว้าง
3: มี
2: ภาพกว้างเป็นงี้ครับพี่เคคือถ้าเราเคยได้ยินคำนี้นะครับเรื่องนี้ช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีรถไฮบริดเนี่ยจะเป็นช่วงของการมาทดแทนในช่วงการเปลี่ยนถ่ายแต่ปลายทางของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต่างคนต่างไปพี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าทางยุโรปเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาอาจจะชอบพลังงานไฮโดรเจนก็ได้เพราะว่าทางโน้นเนี่ยไฮโดรเจนราคาถูกเขาหาได้ง่ายใช่ไหมครับ
3: ไฮโดรเจนมันแยกจากน้ำได้
2: ใช่นะครับเขามีพลังงานใต้ดินมีอะไรหลากหลายมากจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องน้ำมันเขาก็ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักญ
3: ี่
2: ปุ่นเนี่ย
3: รถไฟฟ้าคุณขายในตะวันออกกลางไม่ได้
2: ใช่
3: คุณจะขายได้น้อยมาก
2: ครับ
3: เพราะว่าเขามีน้ำมันเหลือเยอะมันก็ขึ้นอยู่กับแบบนี้แหละว
2: ่
3: าภูมิประเทศเขามีอะไร
2: ครับ
3: มีทรัพยากรอะไร
2: เพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันจะไม่แข่งขันจนกระทั่งเหลือแบบเหลือตัวรถไฟฟ้าไม่ใช่
3: ยังไงก็ต้องมีอยู
2: ่ต้องมีทุกอย่างแหละครับเพียงแต่ว่าต่างคนต่างไปแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานไฮโดรเจนจากญี่ปุ่นใช้ได้เร็วขึ้น
3: ไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆแล้วมันเสร็จนานแล้วแหละ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันแค่เอาน้ำไปดึงน้ำออกเหลือแต่ไฮโดรเจนไว้ใช่ไหม
2: ครับ
3: เอาออกซิเจนออกเลยไฮโดรเจนก็ใช้ได้เลย
2: ครับ
3: แต่ญี่ปุ่นไม่ทำแบบนี้อีกเป็นการไปโชว์เทคโนโลยีข้ามขั้นไปเอาคาร์บอนมอนอกไซด์มาแล้วแยกออกแล้วเหลือไฮโดรเจนมันทำให้ยากไง
2: ครับ
3: ซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายกว่านี้แต่ก็เป็นแบบข้ามขั้นให้มันยากขึ้นไปซะอีกนะ
2: ครับล่าสุดเลยเมื่อเช้าเลยสดๆร้อนๆเพิ่งอ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับญี่ปุ่นเขาเรียกสิ้นสุดการทดลองระบบออโต้ไพลอตเรียบร้อยแล้วคือทดลองเร็วกว่ากำหนด2ปี
3: โอ้ช้าๆไม่ได้แล้วนะ
2: ใช่ไง
3: ทั้งหมดแต่ประชุมแล้วไม่ทันนะครับ
2: เนี่ยตอนนี
3: ้
2: จากเดิมเนี่ย
3: จริงเขาออโต้ไพลอตขาย
2: ใช่จากเดิมที่บอกญี่ปุ่นจะเริ่มในปี73เริ่มทดลองวิ่งใช่ไหมนี่เมื่อเช้าปรากฏว่าผมเพิ่งอ่านข่าวยังไม่ได้อ่านเนื้อหานะครับอ่านเป็นภาษาอังกฤษมาเนี่ยสิ้นสุดแล้วใช้คำว่า end of เลยนะสิ้นสุดการทดลอง
3: จบแล้วเดี๋ยวจะเริ่มขายแล้วนะครับ
2: นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่มาเร็วก็ต้องบอกว่าขอบคุณจีนที่เป็นตัวกระตุ้น
3: อ่ะใช่ไม่งั้นก็เขาก็จะคลองแบบนี
2: ้แ
3: ล้วก็กำหนดว่าแต่ก่อนรถเนี่ยบ้านเราไม่มีสลูปนะถ้าใครสังเกตนะครับ
2: ครับ
3: ไม่มีสลูปเนี่ยเริ่มมาจาก Honda ก่อน Honda จะถามนักข่าวว่าเฮ้ยคุณขับรถผมแล้วเนี่ย Accord เนี่ยคุณต้องการอะไรบอกต้องการซันรูฟทั้งคณะเลย
2: ครับ
3: คนที่เป็นตระกูลของ Accord ญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยผู้ผลิตออกแบบทุกคนมาหมดทุกภาคส่วนนั่งเลย
2: ครับ
3: บอกเลยว่าเมืองไทยไม่จำเป็นไม่ต้องมีซันรูฟหรอก
2: ครับ
3: เพราะว่าไม่จำเป็นเมืองไทยมันเมืองร้อนซันรูฟเนี่ยมันต้องเมืองหนาวเวลาอยากรับแดดแล้วเปิดแล้วถึงจะมีแสงเข้ามาระบบอุ่นผมบอกว่าไม่ใช่อันนี้คือความเท่ครับ
2: ครับ
3: ต้องมีเขาก็จะมีมันรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะตัวท็อปหล
2: ัง
3: ๆก็จะมีตัวท็อปม
2: า
3: ดูในจีนเป็นไงล่ะรา
2: คาแก้ตัว V6 ตัวแรกเป็นตัวท็อป
3: ที่ตัวเล่นงูเห่าอะไรทุกอย่างนี่คือเริ่มมีนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมพอ
2: ตอนนี้ประวานตัวแรก
3: พอตอนนี้เป็นไงรถจีนบ้านราคาแก้หมดตอนนี้บนร้อนหมดแล้วตอนนี้นะ
2: แต่มันต้องมีเพราะมันเท่
3: ซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นจะบอกว่า
2: ไม่ต้องหรอก
3: เอาไปแค่นี้พ
2: อ
3: ประเทศคุณใช้แค่นี้พอ
2: แม้แต่
3: เขาเป็นคนกำหนดว่า
2: ใช่
3: รถเราอยากได้รถสองประตูเอ้ยผมทำรีเสิร์ชมาคุณได้แค่4ประตูคือคุณเขาไม่ได้ฟังเรา
2: ใช่ครับ
3: เขาจะเอานี้ไป
2: แม้แต่เรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะที่ปัดน้ำฝนหลังอ่ะสักอันนึงอ่ะจะขอเพิ่มน่ะถามว่าทำไมทำรถ Honda Brio มาเนี่ยไม่ใส่ที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้
3: ถ้าเรื่อง Brio นี่นะอันนั้นมันก็พูดนู่นพูดนี่สุดท้ายก็ต้องใส่ถูกไหม
2: ใช
3: ่แต่วันนั้น
2: จะใส่มาให้เนี่ย
3: แต่วันนั้นนะครับนี่ผมเล่าให้คุณฟังนิดนึงทีมเดิมที่เป็นทีมวิศวกรที่ผลิตรถ BO
2: ครับ
3: เวลานักข่าวขับรถเสร็จปุ๊บห้ามไปไหนทุกคนเข้ามานั่งรวมในห้องแล้วยกมือถามเลยญี่ปุ่นถามเราถามเขาถามไปถามมาจนสุดท้ายใครมีคำถามบ้างวันนั้นไปทดสอบ BO Amaze
2: ครับ
3: ถามเลยครับถ้าเกิดว่าทีมวิศวกรหรือว่าหัวหน้าวิศวกรใครก็ได้สักคนนึงนะครับ
2: ต้องนั่ง
3: ถ้าคุณต้องไปนั่งเบาะหลังที่เบาะหลังนะครับของ BO หรือ BO Amaze
2: ในเมืองไทย
3: แล้วถูกรถเมย์ชนท้ายคุณจะเลือกรุ่นไหนโอ้โหพี่กว่าจะตอบได้เกือบ5นาทีถามกันไปซุบซิบสรุปไม่มีใครนั่ง BO เลยนะ
2: ใช่
3: คนที่ออกแบบเองยังบอกว่าไปนั่ง BO Amaze เลยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีท้ายเนี่ยขนาดมันออกแบบเองยังไม่กล้านั่งเลยอ่ะ
2: ใช่
3: เพราะเขาจะยัดเยียดคุณเดี๋ยวตอนนี้พอวันนี้มีจีนเนี่ยเขาถึงต้องรีบขยับ
2: ครับ
3: นะ
2: นะครับมีข้อความเพิ่มเติมมาทาง YouTube นะครับพี่จอยบอกว่าอ้อเดี๋ยวนะก่อนอื่นพี่จอย
3: ต้องเป็น
2: พี่ KC นะบอกว่าถ้าเหมือนตอน M81 เปิดทดลองใช้นะก็คือ M6 นะฮะนะครับก็ทดลองใช้นะครับพี่ทดลองใช้พี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าป้าย80แต่ที่โดนใบสั่งคือ120กันนะครับนะครับ
3: พี่โอ้ปรุง
2: ครับ
3: ผมใช้ MG ในไทยน่าจะเชื่อน่าเชื่อถือสุดก็เป็น CP
2: ใช่นะครับเป็นผู้รวบทุนนะครับ
3: ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ
2: ครับคุณพี่ธนเดชนะครับส่งข้อความมาแล้วเปลี่ยนใจนะฮะพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้ถ้าถนนสายหลักวิ่ง120-130แต่ถ้าถนนสายรองระหว่างอำเภอไม่เกิน100น่าจะเหมาะหมู่บ้านไม่เกิน50-60น่าจะดีครับพี่ก็ดีนะเป็นขั้นบันไดแต่ว่าการออกกฎหมายมันต้องออกโดยรวมไงพี่มันไม่สามารถออกแบบแต่ละเขตแต่ละอำเภอได้นะก็ขอบคุณครับพี่จอยที่แสดงความเห็นมาผมก็เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยกับพี่เลยนะครับคุณเวอร์มาร์กบอกว่าทั้งสองคนน้องเนเน่เข้ารอบผ่านเข้ารอบจริงน้องเนเน่กลับพรุ่งนี้ไปรับไหมกันยายนผมคงไปไหนไม่ได้พี่ผมต้องไปพัทยาเพราะว่าเรือหลวงของอเมริกาจะมาแล้วเขาจะถามเลยคาราโอเกะอยู่ไหน
3: พี่สุรพันธ
2: ์ครับ
3: พี่ยังใช้โทรเลขอยู่ไหมครับ
2: อืม
3: โทรเลขเลิกแล้วนะครับ
2: ไ
3: ปรษณีย์ไม่มีโทรเลขแล้วครับ
2: ครับ
3: โทรเลขนี่คือพวกนี่แหละช็อตเมสเซจนี่คือโทรเลขครับพี่เสื้อดำช่วยพูดใกล้ไมค์หน่อยครับ
2: พี่เสื้อดำอ่ะ
3: ครับ
2: ครับ
3: ได้ครับผมครับไมค์มันไม่ค่อยดูดเสียงพี
2: ่ครับหน้าตาทั้งสองคนเหมือนคนหล่อประจำวงการโอ้ยขอบคุณครับพี่เจี๊ยบจะไปพัทยาเหรอครับจากพี่ทัศน์พลมาเลยลูกพี่ผมไปไหมครับพี่ผมว่าช่วงนั้นราคาน่าจะดี
3: พี่ธนเดชอะไรน่าลบเลยผมจะอ่านของพี่ซะหน่อย
2: ครับแล้วคนส่งโทรเลขจะทำไงครับไม่มีแล้วพ
3: ี่ไม่มีก็ส่งช็อตเมสเซจส่งจากมือถือครับ
2: พลังงานโซเดียมพอจะทราบความคืบหน้าไหมครับจากคุณลีเวอร์บุตพลังงานโซเดียมยังไม่สรุปออกมาขายนะพี่ทดลองแล้วทดลองอีกตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังหาจุดคุ้มทุนการลงทุนไม่ได้ก็คือมันเหมือนสถานการณ์โลกตอนนี้ผู้ลงทุนผู้ผลิตเนี่ย เขาลงทุนในเรื่องของเคมีตัวอื่นไปแล้วแล้วอยู่ดีๆจะเปลี่ยนกระบวนการการผลิตด้วยเอาผันไปใช้โซเดียมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกระบวนการการทั้งหมดเลยอ่ะแต่ไอ้ที่ลงทุนไปอ่ะมันยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนน่ะอยู่ดีจะไปเปลี่ยนเลยน่ะมันไม่ได้ครับ
3: ทดลองกันทดลองไป
2: ครับในขณะนี้ก็คงต้องทดลองให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มก่อนณล่าสุดน่ะต่อหน่วยนะครับต่อพื้นที่เท่ากันเนี่ยสมมุติลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยได้ประมาณพลังงานนะครับได้อยู่ที่20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโซเดียมตอนนี้จะอยู่ถ้าวันอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมอ่านเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะอยู่ที่ประมาณ16-17% พี่ยังห่างกันพอสมควร 16-17% เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ต่างจาก20กว่าแต่ในแง่ของการผลิตมวลรวมเนี่ยเขาถือว่าต่างกันเยอะเขาต้องเอาผลิตภาพที่สูงสุดอ่ะพี่ไม่งั้นมันต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วมันไม่คุ้มทุนในการลงทุนตอนนี้เขาก็เลยยังวิจัยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ใช้คำนี
3: ้
2: คร
3: ับ
2: ครับผม
3: มีปีนี้ของมีกับหน้าจอผมยังไม
2: ่พี่ทักพลบอกว่ารอผมไปด้วยไปหาลำไพ่พิเศษเฮ้ยได้ด้วยเหรอพี
3: ่เอาขอบคุณนะผมขอบคุณพี่ธนเดชนะที่ส่งเข้ามาเมื่อกี้นะ
2: อ๋อพี่ธนเดชส่งข้อความเข้ามาเออ
3: ใช้แล้วกับ Innova Diesel นะครับ
2: ไปถึงสารของพี่โจนะฮะครับ
3: ตัวนั้นนะครับตัวโจออยนะครับก็ใช้ไปแล้วใช้กับเครื่องดีเซลเดิมๆเนี่ย
2: ครับ
3: เดิมเนี่ยขับอยู่13กิโลลิตรใช้ไปแล้วก็ได้14กิโลลิตร
2: ครับ
3: ประหยัดขึ้น1กิโลเมตรสำหรับดีเซลราคาลิตรละ38บาทนะ
2: ครับ
3: เขาก็คิดมาให้นะครับ
2: ถ้าเป็น10,000กิโลเมตร
3: กิโลเนี่ยจะใช้ประหยัดไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เงี้ยก
2: ็ประหยัดไปเท่าไหร่
3: 10,000กิโล
2: ประหยัดไป 2,000 กว่าบาทนะ
3: หมื่นกิโลก็ใช้น้ำมันจะ769ลิตรอันนี้แบบบรรยัตยางเทียบนะครับ
2: ก็ลด
3: ไปได้ไป 2,000 กว่าบาท
2: ขอบคุณพี่ธนเดช
3: พี่เดชนะ
2: ครับ
3: ขอบค
2: ุณพี่เดชสาย2
3: ขอบคุณนะครับ
2: ส่งข้อความเข้ามาให้นะครับ
3: นี่เหลือเวลาอีกนิดนึง
2: ครับ
3: ไงพี่เดชถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมส่งต้องส่งของชำร่วยแล้วแบบนี้ผมของชำร่วยตลอด
2: รบกวนขอที่อยู่หน่อยฮะพี่เดชMazda CX-8 ต้องเปลี่ยนโชคแล้วเอาเป็นยี่ห้ออะไรดีครับก็ประมาณหมื่นกลาง
3: CX-8
2: เ
3: ขาใช้อะไรกันนะ CX-8 โหผมนึกไม่ออกเลยตอนนี้นึกเร็วๆผมยังนึกไม่ออกเลยนะ
2: หมื่นกลาง
3: เหรอเคยินกลาง
2: เคยินมันก็ตัวนี่มันก็
3: ไม่ได้มันมีนี่ครับ
2: 30,000 เลยนะ
3: มันมีตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าซักทำโชครถญี่ปุ่นแล้วนะรถญี่ปุ่นเนี่ยที่ใช้ซาก
2: ครับ
3: คือเดิมทำเดิมท
2: ี
3: เน
2: ี่ย
3: เขาจะทำรถยุโรปนะครับ
2: เ
3: บนซ์ BMW, Mercedes เงี้ยแต่ซากเนี่ยมีของญี่ปุ่นซึ่งโชคซากเนี่ยราคามันจะใกล้ๆกับโชคสแตนดาร์ดตัวเดิม
2: ครับ
3: แต่ว่าเขาจะปรับเซตความหนืดขึ้นมานิดนึงมันก็จะไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนกับรถสแตนดาร์ดแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบรถซิ่งรถอะไรนะมันเลเวลที่เขาเซตมาสูงกว่าสแตนดาร์ดนิดนึงคือถ้าคนที่ชอบขับเร็วแล้วคิดว่าสแตนดาร์ดมันนุ่ม
2: ครับ
3: คุณลองไปดูซากราคาไม่แพง
2: น
3: ี่รวมถึงรถญี่ปุ่นที่แบบถึงดีลที่ต้องเปลี่ยนแบบพี่ด้วยนะหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเลยซากทำ
2: ครับ
3: นะครับผมเคยลองนะผมเคยเขาให้มาลองแล้วผมก็เออให้มันหนืดขึ้นจริง
2: ครับ
3: ไปลองมาแล้วมันแบบมันดีขึ้นกว่าโชคสแตนดาร์ดเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่ได้แบบถ้าไปเทียบกับโชคซิ่งเงี้ยไม่ได้
2: ผมได้ละตัวหมื่นกลางเนี่ยมีตัวเทยินตัวเอ็นดูโรพี่หาชื่อให้หาไม่เจอจำได้ว่าเทยินนี่แหละแต่รุ่นอะไรไม่รู้เป็นรุ่น Enduro Pro นะครับอันนี้ประมาณ 16,000 ใช้ได้ลองดูนะครับลองดูแต่ว่าไปลองที่เขาใส่
3: จริงๆต้องรู้ด้วยนะว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยแต่ละยี่ห้ออ่ะ
2: ครับ
3: เขามีคาแรคเตอร์แบบไหน
2: ครับ
3: เทยินแบบนี
2: ้
3: ใช่มั้ย
2: ตัว Enduro เนี่ยมันจะนุ่มหนึบ
3: อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
2: ครับ
3: แล้วว่ายี่ห้ออื่นเช่นแบบไอ้ตัวเขียวๆน่ะอะไรนะอะไรเงี้ยเขาก็จะดูอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: เทยินใช่ไหมที่เป็น
2: เทยินนี่แหละสีเขียวล่ะนะครับลองดูครับคุณพี่โปรบี
3: อาจจะแบบเอ๊ะไปแข็งไปอะไรเงี้ยมันมีบันดูลองดูมันมีหลายรุ่นด้วยแหละ
2: ครับผมเวลาหมดละขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS ด้วยวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กรุงเทพมีหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอก่อนที่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เขาพักในโรงแรมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าการเสวนามันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียวนับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ870อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่มีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2569เวลา 8:30 นพบว่ามีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 9,314,253 คนในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,846,648 คนคิดเป็นร้อยละ 51.97 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนดสำหรับประชาชนที่มีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์ OSทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดจีนขอซื้อข้าวไทยเพิ่ม 60,000 ตันพาณิชย์เร่งเจรจาราคาแก้สัญญารองรับ 500,000 ตันนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโฟคอร์ปอเรชั่นของจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าหลังกรมการค้าต่างประเทศส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้แจ้งความประสงค์ขอซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันกรมการค้าต่างประเทศจึงเสนอราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้และอยู่ระหว่างการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าการซื้อขายได้โดยเร็วนางอรดากล่าวว่าการเจรจาในช่วงนี้มีความสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดช่วงปลายปีกรมการค้าต่างประเทศประเมินว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าว 60,000 ตันได้จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงปลายปีด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคิมเซยองประเดิมนำจ่าฝูงหลังจบรอบแรกกอล์ฟ FM Championshipการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston พาด72ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกคิมซยังโปรชาวเกาหลีใต้ประเดิมนำจ่าฝูงด้วยสกอร์8อันเดอร์พาร์64โดยมีมิยุยามาชิตะจากญี่ปุ่นที่เพิ่งคว้าแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเอมิลี่คริสเตียนพีเดอร์เซนจากเดนมาร์กรังที่2ร่วมกันโดยตามหลัง1สโตรกส่วนผลงานของสาวไทยโปรเปโนอาพิชยายุบลเป็นสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดสกอร์เสียอันเดอร์พาร์68รั้งอันดับ5ร่วมรองลงมาโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ1อันเดอร์พาร์71อันดับ24ร่วมส่วนโปรจิโนอาทิตย์อาทยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกหวดเข้ามาอีเวนพาร์72อยู่อันดับ39ร่วมเท่ากับเนลลี่คอด้ามือ1ของโลกต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกครับเดชสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวเลออนโกเรสกากองกลางทีมชาติเยอรมนีมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวสำหรับก่อนหน้านี้โกเรสกาเล่นกับไบเยิร์นมิวนิกในซีกุนเดสลีกาเป็นเวลา8ปีและมีส่วนช่วยพาทีมคว้าแชมป์มากมายรวมถึงฤดูกาล2019ถึง2020ที่ไบเยิร์นได้ทริปเปิลแชมป์ก่อนจะหมดสัญญาและย้ายออกมาเมื่อจบซีซั่นล่าสุดสำหรับวิลล่ากำลังเร่งปรับปรุงขุมกำลังในแดนกลางเนื่องจากก่อนหน้านี้ทีมได้ขายยูริสเตลมันส์ออกไปแล้วขณะที่อามาดูโอนาน่ามิดฟิลด์คนสำคัญก็ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่ปริโรขึ้นไทยแข็งแรงวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ที่28แล้วนะฮะสิงหาคมอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติสวนวนไม่ช้อยนางรำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้เช่นเดิมครับเรื่องนี้นะฮะสำคัญนะฮะเพราะว่าอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะถ้าเรามีมิสเตอร์ CCTV ครับอันนี้เป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับสามารถที่จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงนะฮะทำได้ผ่านมือถือง่ายมากนะครับความละเอียด

0: รับประกัน1ปีครับโปรโมชั่นของเราสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1นะ Buy one get one free เลยนะครับในราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับอันนี้คือเรื่องราวดีๆเรื่องแรกนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำปลาหวานฮะพูดกันหลายครั้งเลยว่าอร่อยอร่อยน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยอร่อยมากแล้วที่สำคัญนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพแบบบอกได้เลยว่าเนื้อแน่นนะหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์สันติการันตีให้เปิดพิสดารเลยนะครับเพราะฉะนั้นรสชาติไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้ผลไม้รสเปรี้ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นกินกับแม่อารีนี่นะอร่อยจนลืมไม่ลงเอาไปทำเป็นอาหารก็ได้นะครับรสชาติก็ยิ่งลงตัวเอาไก่ไปผัดกับแม่น้ำปลาหวานแม่อารีแม่อารีกินกับน้ำปลาหวานได้หมดนะฮะสะเดาน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วครับที่ 7-Eleven Tops Gourmet Market Lotus Villa Market Foodlandและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับแม่อารีนะครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติเสวดิมนแม่ชอยนางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่กับคุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดพิสดาร50ปีครับและสูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูรู้พระคุณนะครับของผู้มีพระคุณครับ
0: ครับ
1: สมเกียรติครับผมได้พูดถึงร้านอำเภอบ้านหมี่ไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ร้านแม่บุญศรีสมบัตินะครับ
0: นั่นแหละ
1: ขณะนี้ที่คุณกำลังผมพูดเนี่ยคุณที่หวายายีก็ไปที่บ้านหมี่ละ
0: อ๋อเหรออ
1: ่าก็คงจะไปกินร้านที่ผมบอกไปแล้วว่าบุญศรีสมบัติเนี่ยลูกชิ้นปลากรายแท้ๆอร่อยเหลือเกินแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเพราะว่าคุณยิ่งหวังก็ไปซื้อลูกชิ้นปลากรายแท้ๆของป้ายุยูยู
0: ป้ายุป้ายุป้ายุป้ายุไหมป้ายุชื่อยูใช่ไหม
1: ยอยูไม่เอกยูไม่โทยุใช่ไหม
0: ยูยูยู
1: ยูนะก็ซื้อมาเลยสองโลว่าตั้งใจจะมาทำอาหารเสาร์อาทิตย์นี้ที่ร้านแม่ชอยด้วยหลวงครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้เรามีอะไรให้ท่านผู้ฟังได้ทานกัน
0: ครับผม
1: แต่ก็เราก็ไปก่อนนะฮะไปลพบุรีไปที่บันมีแล้วก็ไปที่ตัวจังหวัดนะเพราะคุณพี่พี่ปราดบอกว่ามีร้านอร่อยร้านหนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆกับเจดีย์พระปรางสามยอด
0: ครับ
1: เขาเพิ่งเปิดมา4เดือนน่ะเขาขอเชิญให้ผมไปลองทาน
0: ครับผม
1: ผมก็ลองไปลองทานเขานะร้านชื่อร้านโรงเตี๊ยมลพบุรี
0: โรงเตี๊ยม
1: ครับถ้าไปลพบุรีตัวเมืองนะครับให้ไปกินที่ร้านโรงเตี๊ยมลพบุรีเขาจะมีติ่มซำ
0: ครับ
1: แล้วมีกาแฟโบราณอร่อยมากผมทานเขานะครับชอบคือไอ้ขาหมูพะโล้มันโถ
0: ครับ
1: มันโถเขาอร่อยกว่าในกรุงเทพหลายร้านเลยนะครับผมก็ชอบมากเลยท่านผู้ฟังผ่านไปก็ไปทานเขาอีกอย่างนึงนะครับเป็นบักกุเต๋แต่สูตรของเขาไม่ใช่สูตรแบบแม่ช้อยร้านผมนะผมใช้แบบมาเลที่เมืองคลังหรือเมืองแครง
0: ครับ
1: ของโรงเตี๊ยมนี่เขาใช้สูตรสิงคโปร์
0: อืม
1: ว่ากันเจ้าของร้านที่ชื่อนายเอกนะครับ

0: นายเป็นคนลพบุรีแท้ๆแล้วเขาก็บอกว่าที่ร้านเขาเนี่ยมีกาแฟโบราณกาแฟโบราณนี่คือโรบัสต้านะ
1: ครับ
0: ก็อร่อยครับต้นจะบอกว่าอร่อยกาแฟโบราณเขาเนี่ยเป็นโอเรียงเนี่ยกาแฟดำเนี่ยใส่น้ำแข็งอร่อยแต่ถ้าเป็นกาแฟโบราณเนี่ยใส่นมเนี่ยให้กินร้อนเข้มข้นมากครับขอเชิญเลยนะครับดูสิผมเขาเปิดร้านตั้งแต่หกโมงเช้านะครับ
1: สภากาแฟนะ
0: ฮะ
1: สภากาแฟ
0: ก็ไม่จะไม่ใช่ครับสภากาแฟนี่ผมว่าผมจำได้มันก็คือร้านกาแฟแบบโบราณนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีร้านขายติ่มซำด้วยแล้วก็เป็นแอร์คอนดิชันเย็นสบายแล้วก็เขาเปิดมาได้ 4-5 เดือนเนี่ยขายดีมากก็เลยบอกผมก็เลยคุยกับเขาเขาก็บอกว่าผมเคยมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วตั้งแต่เขายังเด็กเลยนั่นผมก็ยังหนุ่มเขาบอกเขาจำได้แล้วก็บอกว่าร้านที่ผมเคยให้ที่ร้านลพบุรีคือร้านข้าวแกงถอดเสื
1: ้
0: อโอ้โหจำน้ำพริกกะปิอร่อยจริงๆคุณเกียรติ
1: หมายถึงว่าเจ้าของร้านถอดเสื้อเหรอ
0: ถอดเสื้อขายนะ
1: ผู้หญิงเหรอ
0: ผู้ชายที่ว่าไอ้เสีย
1: ถึงว่า
0: ผู้หญิงขายก็อนาจารหรือวะ
1: อ
0: าจจะใส่เยอะทรงไม่ได้แต่นี่เขาชายขายคุณลุงจะถอดเสื้อขายอร่อยครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งเมียทั้งผัวตายไปละครับแต่ว่ายังอยู่ลูกน้องยังขายอยู่นะครับแล้วยังติดหน้าร้านมิตาเปิดพิศรานอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ขอให้แนะนำไปลพบุรีนะครับไปดูละถามก็เลยว่าร้านข้าวแกงถอดเสื้อเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนได้กินแน่เลยครับ
1: ข้าวแกงถอดเสื้ออ
0: ร่อยครับโดยเฉพาะน้ำพริกกะปิผมจำได้เลยตั้งแต่เหตุการณ์ตั้ง40กว่าปีแล้วคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: 40กว่าปีผมยังจำไอ้รถมือเขาได้หรือเปล่ามันรถมือเขาดีๆนะฮะคนไทยเนี่ยเรื่องตำน้ำพริกกะปิเนี่ยนะฮะมันของดูเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆมันยาก
1: โอ้เจ้าอร่อยหายากมาก
0: ใช่ครับขนาดคุณยี่หวานนี่ทำกับข้าวเก่งนะครับหลายชนิดหลายเมนูแต่ยอมแพ้น้ำพริกกะปิ
1: ครับ
0: น้ำพริกกะปินี่มันโอ้โหมันต้องให้มันกลมกล่อมอะถ้าภาษาไทยก็ต้องเรียก
1: ครับผม
0: มันต้องมีทั้งรสนะมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอยู่ในตัวเลยนะครับ
1: ครบรส
0: ถูกต้องคุณพี่ชอบกินกะปิไหม
1: ชอบ
0: แต่ว่าผมก็งงเหมือนกันนะร้านข้าวแกงถอดเสื้อเนี่ยขายน้ำพริกกะปิอยู่ที่ร้านแต่ลิงแถวลพบุรีไม่กินกะปินะฮะ
1: ก็ดีแล้วลิงไม่ได้มากวนไง
0: มันก็ไม่มากวนนะแต่ตอนนี้ผมไปมาคราวนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยลิงก็จับย้ายไปหมดแล้วเรียบเลยไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่เหลือแต่บ้านมีที่คุณยี่หวาไปขึ้นบนภูเขาเดินสัก1,000บันไดนะฮะลิงเยอะแล้วก็ผมก็ไปขึ้นไปแล้วก็มันร้อนด้วยก็ให้ผมนั่งเฝ้ารถแกก็เปิดกระจกให้ผมกลัวจะร้อนผมก็ไม่อยากให้เปิดแอร์มันเปลืองน้ำมัน
1: ครับ
0: คุณเกียรติมาลิงมาเป็นฝูงแล้วกระโดดเข้ามาที่รถผม
1: อ้าวเพื่อนกัน
0: ไม่ใช่เพื่อนแล้วโอยกูกินกะปิไว้ลิงมันไม่กินกะปิโอ้ยมันเข้ามาในรถตกใจเลยเราก็ไล่มันนะโอ้ยลิงพวกนี้มันเกเรนะคุณเกียรติมันสู้ผมมันสู้นะแต่ก่อนที่มันจะ
1: เฮ้ยอาจารย์อยู่คนเดียวเหรออ
0: ยู่คนเดียวคุณยี่หวาขึ้นไปบนภูเขา
1: เออ
0: มันเกเรมากไอ้ลิงเกเรเนี่ยก่อนจะเคลื่อนทัพออกไปเข้าไปในป่ามันขี้รถผมเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: อ้าว
0: โหเกิดมาในชีวิตผมก็เคยขี้ลิงนะมันคล้ายขี้คนเนี่ย
1: อ้าว
0: โอ้คุณเลยแม่เอาละเรื่องลิงเนี่ยผจญกันมาเยอะแยะแล้ว
1: เออแล้วอยากมีคนอยากรู้ว่าทำไมลพบุรีถึงจะมีลิงเยอะ
0: อ้าวก็เป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อประการน่ะจะเล่าให้ฟังลิงลพบุรีเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2พวกนะ
1: ครับ
0: พวกหนึ่งอยู่ที่ตัว
1: ประ การ
0: ประสาทนะพระบางสามยอดอีกตัวนึงอยู่ในตลาด
1: ครับ
0: แล้วมันก็ไม่ถูกกัน
1: อ๋อ2 พวก
0: ตีกันฮะ
1: 2 พวก
0: ต้องเมื่อ2 พวกมันตีกันอยู่เป็นที่รู้ชาวบ้านลพบุรีเขารู้ดี นะใครมีความรู้เรื่องลิงลพบุรีอยู่ลพบุรีSMS มาเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ครับ
0: ผมตอนนั้นไปหายายที่พิจิตรก็ต้องนั่งรถไฟเนี่ยผ่านลพบุรีโอ้โหลิงมันกระโดดขึ้นมาบนหลังคารถไฟเนี่ยมาเป็นฝูงเลยคุณเกียรติก็ถามว่ามันจะไปไหนกันนะบอกมันจะยกพวกไปตีกับพวกลิงที่นครสวรรค
1: ์อ้าว
0: จริงมันไปยกพวกขึ้นไปตีไอ้กายลิงนครสวรรค์ตีแล้วก็กลับมาลบปีตามเดิมแต่ผมไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะนะครับ
1: ครับ
0: มันเรื่องที่เรื่องลิงเนี่ยนะครับพ่อผมเหมือนกันอยู่ที่เพชรบุรีเขากิ้วนะฮะส่วนพลตบสองตบลิงเต็มหลังบ้านพ่อผมเลยผมมันเกเรมากมันเข้ามาในบ้านพ่อผมเนี่ยเข้ามาลื้อข้าวลื้อของหยิบของไปนะเสื้อผ้าของพ่อเอาไปด้วยที่มันใส่ไม่เป็นแล้วก็ไปทิ้งกันหมดเลยผมเนี่ยบอกว่าอ่อนใจกับไอ้ลิงเนี่ยโอ้ยที่ไปเนี่ยตอนนี้คุณยี่หวาอยู่ที่บ้านหมี่เนี่ย
1: คร
0: ับ พอจะเจอลิงเนี่ยแน่นอนเลยเจอแน่ขึ้นไปบนภูเขาลิงมันเป็นปู่เลยอ้าวคราวนี้จะมาเล่ากับเราสาวที่ท่านผู้ฟังครับขอเชิญเนี่ยนะครับให้มาทานอาหารวันเสาร์ที่ครบเครื่องเคราอันแรกผมบอกก่อนนะครับก็เราได้ลูกชิ้นปลากายแท้
1: ครับ
0: ของป้าอยู่เนี่ยนะครับเราก็คุณยี่หว่าว่าจะทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแท
1: ้
0: อร่อยมากครับผมกินเนี่ยก็ไปกินร้านของป้าอยู่เนี่ยมันอร่อยลูกชิ้นปลากายถึงบอกไม่ได้ต้องซื้อก็เลยคุณดุลเข้ามา2โลนะครับนอกจากนั้นก็จะทำต้มยำลูกชิ้นปลากายแท้ๆแหมสดชื่นใจ
1: ต้มยำน้ำใส
0: น้ำใสสิลูกชิ้นปลากายแท้ๆคุณตัดเกียรติฟังไว้เลยนะครับมันอร่อยมากตอนนี้ผมมีเพื่อนอยู่ที่บ้านกรูดประจวบคีรีขัน
1: ธ์อำเภอบ้านกรูด
0: ใช่ไอ้จะบ้านกรูดเนี่ยพอชาวบ้านก็ทำกะปิเองแล้วกะปิเขาอร่อยมากมากกันทุกฟังอยากให้กินนะผมเคยชมกุเต๋าเนี่ยเขาเอากะปิมาจากระนองมันก็อร่อยดีแต่บอกว่าสู้บ้านกรูดไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าบ้านกรูดเนี่ยชาวบ้านก็ทำเองกินเองใช้เองนะครับพอดีผมมีเพื่อนรักเนี่ยเขาก็อยู่ที่บ้านกรูดเขาก็เลยซื้อแบ่งมาให้ผมผมก็เลยบอกคุณยี่หวาเนี่ยกะปินี่มันอร่อยผมชอบกินกะปินะผมไม่ใช่ลิงก็เอากะปิบ้านกูดเนี่ยแหละครับเอามาทำหล่นกะปินานทำทีแล้วคุณสังเกตไปกินหล่นกะปิไปกินไหม
1: นานกินโอ้นานแล้ว
0: แล้วก็เอากะปิบ้านกูดมาผัดกับหมูสามชั้น
1: อ
0: ือแล้วต้องกลืนน้ำลายแล้วก็เอากุ้งแชบ๊วยเนี่ยใหม่ๆสดๆเนี่ยนะจากประจวบเนี่ยเอากุ้งแชบ๊วยมาผัดกะปิครับแล้วผมก็เลยบอกคุณยี่หวาลองไอ้เมนูกระลำนะผัดน้ำปลาคุณยี่หวาขายดีแต่ว่าตอนนี้เราลองเอากระลำผัดกะปิดูผมว่ามันคงจะอร่อยน่าดูนะครับก็เลยเอามาลองดูเพราะคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวลองรอพรุ่งนี้จะขอรับประทานกะหล่ำปีผัดกะปิแล้วนั่งกินกะหล่ำปีผัดน้ำปลาครับคุณสุเกียรติคุณสุเกียรติจะพูดอะไร
1: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเหล่านี้เป็นเหมือนสตูดิโอของ F99เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะหาอินกรีเดียนทั่วประเทศเลยอาหารแปลกๆอร่อยมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมคุณฟังได้ความรู้ด้วยนะครับได้กินอาหารที่มันแปลกออกไปนะแล้วก็เผื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็ยังเป็นความรู้เอาไปทำกินเองก็ได้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะอย่างกะหล่ำปีผัดกะปิอย่างเงี้ยถ้ากินแล้วอร่อยวันหลังคุณก็เปลี่ยนกะหล่ำปีน้ำปลาเป็นกะหล่ำปีกะปิมันก็จะได้ความแปลกนะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งลูกชิ้นปลากรายอย่างเงี้ยคนบอกเจ้านี้อร่อยเจ้านู้นอร่อยไม่ช้อยการันตีของไปยู่ไปอยู่เนี่ยว่าอร่อยต้องซื้อกลับมาเลยอ่ะเพื่อมาให้คุณผู้ชมคุณฟังได้มีโอกาสกินโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงบ้านหมี่นะฮะ
0: บ้านหม
1: ี่ไม่ต้องถึงบ้านหมี่ไงเพราะจ่ายเรามา2กิโลเนี่ยจะกินแกงเขียวหวานก็ได้นะฮะหรือจะเอาเป็นต้มยำน้ำใสก็ได้ทำได้หมด จริงๆแม้กระทั่งปลาลูกชิ้นปลากรายเนี่ยเอาไปผัดพริกเหลืองพริกเหลืองได้หมดนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ได้ได้หมดนะจะทำอะไรกันอยากจะทำอะไรก็มาบอกเลย
1: ฮะ
0: ผัด
1: แหมเราชอบผัดพริกเหลือง
0: แกงปลาก็ได
1: ้โอ้เพราะไอ้ลูกชิ้นปลากรายถ้าอร่อยเนี่ยมันทำให้สารพัดเมนูนะอาจารย
0: ์ใช่ครับเออจริงๆทุกเย็นผมไม่พูดอะไร
1: แต่มีแค่2กิโลเองอ่ะ
0: ก็ไม่รู้นะครับว่า2กิโลก็เกรงใจแกประยุกต์แกก็เก็บไว้ขายอ่ะก็บอกข้าวอาจารย์สันติปันให้ก็บอกปันให้นะแบ่งให้อ่ะปันให้2โลอยากจะได้มันก็5โลก็ไม่กล้าพูดเกรงใจแก
1: แต่ถ้าใครอยากกินหมดจากไม่ช้อยด้วยหลวงเนี่ยนะครับในเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะซื้อมาอีกหรือไม่ก็ถ้าจะใครไปบ้านหมี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ไปกินร้านป้าอยู่เนี่ยป้าอยู่เนี่ยก็เต็มที่เลย
0: ชื่อร้านบุญศรีสมบัตินะครับ
1: ร้านบุญศรีสมบัติ
0: เบอร์โทรศัพท์036
1: 036
0: 471
1: 471
0: 203
1: 203
0: ก็เปิดขายแต่7โมงเช้า
1: โอ้
0: ก็4โมงเย็นก็หมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: อายุเนี่ยอายุ86นะโอ้โหแก่แต
1: ่
0: แกแข็งแรงมากนะแกก็เจอคุยบอกโอ้ยฉันขายมาตั้งแต่จามละ50สตางค
1: ์โอ
0: ้โอ้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเป็น100บาท
1: โอ้
0: แต่ถ้าจะไปร้านประยูนนะผมขอแนะนำไปกินโคชเซมีไก
1: ่เขาบอกบะหมี่ตีเองด้วยเหรอบะหมี่ตีเองด้วยเหรอ
0: บะหมี่ก็ตีเองสมเกียรติ
1: โอ้
0: เออเขามี
1: หลานเลยนะ
0: แกงบะหมี่น้ำนะอร่อยผมก็กินหมดละ
1: โอ้น่าไปจัง
0: คุณเพียรไปแค่นี้ไปนี่ไปเช้าเย็นกลับ
1: เออไม่ไกล
0: นะ
1: ลพบุรีไม่ไกล
0: ไม่ไกลแป๊บเดียวเนี่ยก็เดี๋ยวนี่ตอนนี้คุณวิวาอยู่ที่บะหมี่นะครับ
1: ครับ
0: เย็นๆก็จะกลับมารับผมเพราะว่าผมมีนัดกับเต๋อเทนกูกุอะไร
1: เทนกูกุ
0: เพราะว่าเขามีอูนี่อ่ะอูนี่คือ
1: หอยเม่น
0: ไข่หอยเม่นเขาบอกเขามีเยอะเลยผมเองก็ชอบกินไข่หอยเม่น
1: หมายถึงว่าอาจารย์ต้องกลับกรุงเทพเหรอฮะ
0: ไม่ผมอยู่ที่ร้านค่ะนี่อยู่ที่ร้านแต่คุณยี่หวาจะต้องมารับผมตอน6โมงครึ่ง
1: ที่ร้านเทนกูกุเหรอ
0: มารับที่ร้านแม่ช้อยเดยหลวง
1: อ๋อ
0: จะมากินผมก็กล่าวว่าจะไปกินอูนี่อ่ะ
1: นะอูนี
0: ่พอด้วยสาหร่ายนะใส่กรอบแห้งๆนะแต่คุณเสือก็บอกเขามีสังเกราคาขวดหลายหมื่นนะก็บอกข้าววันนี้ผมวันนี้จะได้ไม่กินเลยไม่กินข้าวกินปลาเลยที่บ้านนะจะไปกินอูนินะฮะเอามาเยอะเลยได้เยอะมาใครอยากกินอูนิตอนนี้ให้ไปที่ร้านเทนกูกุประมาณไปปีมันเขาจะเปิดเป็นอีกส่วนนึงนะครับเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าอุมาเกษตร
1: ครับ
0: คราวนี้ละครับเขาจะหาอะไรแปลกมาให้กับท่านผู้ฟังที่อยากกินของแปลกของญี่ปุ่นประมาณนี้แล้วผมบอกว่าผมเนี่ยตากินจริงๆแล้วถ้าใครชอบกินปลาไทยนะทั้งหมดที่มีอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยคุณเต๋อก็หาไม่ได
1: ้ครับ
0: ปลาญี่ปุ่นเขามีอยู่แล้วนะครับเขามีอยู่แล้วครับแปลกนะครับร้านนี้ก็เขามีอะไรแปลก
1: ก็อยู่ตรงตอม่อ111อ่ะ
0: ใช่ตอม่อ111ถนนเกษตรณวมิน
1: ทร์ใช่นะครับใครอยากกินอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปลาญี่ปุ่นเขามีเยอะแต่ปลาไทยเขาก็เยอะมาก
0: เขาเยอะมากเลยนะแล้วอร่อยมากเลย
1: เนาะ
0: ต้องคนญี่ปุ่นยังมากลับมาชอบกินปลาไทย
1: ใช่ปลาทะเลไทยอ่ะ
0: ไม่รู้นะฮะยมก็บอกไปญี่ปุ่นมันเลี่ยน
1: บางคนก็บางคนก็กินจนเลี่ยนแล้วกินจนเบื่อไม่ใช่เลี่ยนหรอกก
0: ินแบบ
1: อยากเปลี่ยนบรรยากาศมั่งรสชาตินะจ๊ะเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: รสชาติปลามันก็ไม่เหมือนกันอะไทยอันดามันญี่ปุ่นทะเลนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ชอบกินพวกซาซิมิแล้วก็แต่พิเศษเขามีต้มยำอร่อยต
0: ้
1: มแซ่บอ่ะต้มแซ่บเนื้อน่ะ
0: เออสมเกียรติเคยไปกินเหรออ๋อ
1: ก็ไปสิเขาไปถ่ายรายการมาแล้วไงกินอย่างสมเกียรติดูได้วันนี้ทุ่มหนึ่งนะฮะจะไปร้านไหนนะครับเดี๋ยวทางคุณเอ็มแจ้งมาหน่อยนะฮะ
0: เป็นไหน
1: ไม่คือเราไปถ่ายทำแล้วทุกวันศุกร์หนึ่ง

0: ทุ่มตรงไงอาจารย
1: ์
0: เราก็จะมีออกไปที่เพจของ FM 99เราจะมีกินอย่างสมเกียรติทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงอัพคลิปใหม่ทุกสัปดาห์นะเราก็จะมีร้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านเปิดพิเศษมันก่อนไปทำโจ๊กโจ๊กสดใสอ่ะโหคนดูเยอะมาก
1: อร่อยนะ
0: ใช่ใช่โจ๊กสดใสอยู่หน้านิวาสนะฮะ
1: อยู่หน้าพนิวา
0: สอร่อยอร่อยนะคร
1: ับ
0: นั่นแหละ
1: เจอเจ้าของร้านก็ว่าล่ะ
0: เจอฮะนี่น่ารักนิสัยดีแล้วก็เป็นคนเรียบๆง่ายๆสบายๆ
1: ก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นนักสำเร็จเกษตรนะ
0: โอ้ปริญญาโทนั่นน่ะ
1: เออปริญญาโทเพราะว่าบ้านเขาพ่อขายข้าว
0: ใช่
1: แล้วก็ถึงคัดข้าวอย่างดีมาทำโจ๊ก
0: ข้าวที่เขาทำโจ๊กเนี่ยคือมันใช้สองชนิดมั้งแต่หนึ่งในนั้นน่ะเป็นข้าวที่แพงชื่อข้าวเขาเรียกข้าวไดโนเสาร์อาจารย์
1: อ๋อเหรออ
0: ืมแกโชว์ให้ดูว่าเนี่ยใช้ข้าวเราพี่เราผมไปพูดในรายการได้เลยข้าวที่ร้านใช้เมนน่ะเป็นข้าวไดโนเสาร์ซึ่งราคาค่อนข้างสูงแต่บ้านเขาขายไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: นั่นแหละ
1: อืมดี
0: อ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วใครที่อยากรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมจากอาจารย์สันติแม่ช้อยนางรำสมเกียรติก็ SMS มาที่46898994689899เมื่อวานเขาถามมาเรื่องร้านตับเหล็กคือร้านอะไรอาจารย
1: ์เอ้าอยู่วิเศษชัยชาญฮะเป็นเครื่องในวัวต้มตับเหล็กเนี่ยนะของเราเรียกว่าม้ามแต่คนวิเศษชัยชาญเรียกแบบคนอยุธยาโบราณเรียกว่าตับเหล็กนะตับเหล็ก
0: เขาขอเบอร
1: ์โอ้ยเบอร์ผมไม่ได้เดินก็ไปถามเพราะว่าอยู่ในตลาดมีอยู่ร้านเดียวคุณสุเกียรติอยู่วิเศษชัยชา
0: อ่านะไปที่อำเภอวิเศษชัยชาเนี่ยไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงตลาดเนี่ยคุณอยากรู้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดยายเล็กร้านอะไรก็ถามได้เลย
1: ใช่
0: นะเขาก็เป็นแบบ
1: ตลาดไปได้ก็พาไปได
0: ้ตลาดชุมชนนะตลาดชุมชน
1: ซึ่ง
0: อย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบแบบมันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตลาดมันอยู่มันไม่ใหญ่
1: นะครับไม่ใหญ่
0: นะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับไปได้เลยนะครับมี SMS ถามมาล่ะร้านเขาบอกว่าร้านจริงๆร้านนี้เราพูดบ่อยร้านชิวๆของพี่เปียเขาว่า
1: เปียก็อร่อย
0: อาจารย์เขาถามว่ามีอะไรอร่อยเราก็เลยบอกว่ามันอร่อยหลายอย่างนะอาจารย์เนาะ
1: มันเยอะเพราะเปียมันทำเองอ่ะคนนั้นรู้ปลาอะไรกับมึงรู้นะ
0: อะไรนะ
1: ปลาสุ่มเหยียดได้กินนะปลากระพง
0: ปลากระพงทอดน้ำปลา
1: หรือปลาเนื้อทอดน้ำปลาหรือปลาเก๋าอะไรเนี่ยอร่อย
0: ปลากระพงทอดน้ำปลาอาจารย์เขาให้เปิดพิสดารไว้หลายเมนูด้วยกันคือร้านชิวๆของคุณเปียกเนี่ยอยู่ตรงแยกเบ่งจ่ายเนี่ยเขาอะเป็นร้านใหญ่แล้วก็เมนูเยอะแล้วก็ซื้อของเองแล้วเป็นลูกไม่ค่ะเขาแกงเก่าอาจารย์เขาเลยกรุณาไปชิมพอไปชิมปุ๊บก็ชอบหลายเมนูนะซุปเปอร์ตีนไก่อะไรต่อไก่โอ้ยมีหลายอย่างนะฮะผัดสารพัดอย่างละแล้วร้านเขาดีตรงที่ว่าราคาเขาไม่มีเซอร์วิสชาร์จไม่มีแท
1: ็
0: ก
1: ใช่ใช่นั่งสบายนะ
0: นั่งสบายอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศ
1: มีดนตรีด้วยนะ
0: มีเพลงให้ฟังด้วยเพลงก็เป็นแนวแบบถ้าหัวค่ำก็เป็นแนวแบบโฟกซองถ้าดึกๆหน่อยก็วัยรุ่นมาก็ประมาณหลังเที่ยงคืนนะก็จะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดังมากนะฮะแล้วก็
1: มีทั้งห้องแอร์ห้องไม่แอร์ก็มีหมด
0: ใช่เขามีห้องจัดเลี้ยงเยอะแล้วก็ราคาพิเศษของเราก็ไปจัดเลี้ยงเขาบ่อยนะแล้วก็ทางไฟตาทางใคร
1: ก็มาดามแป้งก็ไปจัดไม่ใช
0: ่เออมาดามแป้งก็ไปจัดทุกปีเลยนะเหมาเลี้ยงสื่อมวลชนไฟตาก็ฉลองหนัง100 ล้าน 200 ล้านก็ไปที่นี่แล้วก็มีคนไปเลี้ยงวันกงวันเกิดห้องเล็กห้องใหญ่เขามีหมดแล้วที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็ได้เปิดพิสดารการันตีความอร่อยด้วยนะอาจารย์เนาะ
1: ได
0: ้เราไปต่อที่ SMS นะครับ
1: ได
0: ้สักหนึ่งสักหน่อยแล้วถึงจะเบรก SMS เขาถามว่าร้านอาหารอีสานอะไรอะดูในเพจของอาจารย์มีร้านชื่ออะไรไฝทองนะฮะ
1: โอ้ไฝทองใช่อร่อยครับอยู่ตอนนี้เขาก่อนก็อยู่รามินทาตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ปักเก็ตตรงสะพานที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา พอล

0: งซ้ายมือเนี่ยแหละครับร้านไฝทองอร่อยมากแล้วตอนนี้เขาขายดีมากเลยนะไปเปิดที่ชุมพรอีกร้านหนึ่ง
1: จากมีปากเกร็ดด้วยมีชุมพรด้วย
0: เขาเปิดอยู่สองแห่งนะขายที่ปากเกร็ดก็ขายดีนะครับอร่อยทุกอย่างเลยครับผมยืนยันการันต
1: ีเป็นคนอีสานเปล่าครับ
0: เขาใช่เป็นคนร้อยเอ็ด
1: อ๋อคนร้อยเอ็ดเน
0: า
1: ะ
0: แม่นนะ
1: อาหารอีสานครบถ้วน
0: ครบถ้วนเลยทำเองด้วยนะครับเขาเก่ง
1: เขาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ฮะ
1: อายุ
0: ก็ผม80ครับอุ้มเรา70 70กว่าๆรุ่นน้องผม
1: ขายมานานแล้วเหรออาจารย
0: ์โอ้ยก็ขายแต่ผมอยู่ไทยรัฐแต่ประมาณ40ปี50ปีอ่ะคุณเกียรติ
1: อืมเพราะฉะนั้นใครอยากกินอาหารอีสานตามแนวอาจารย์สันติเสมอไม่ช่วยนั่งลำการันตีความอร่อยมา 4-50 ปีเนี่ยชื่อร้านอะไร
0: ไฟเนี่ยไฟอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไฟทอง
0: ไฟทอง
1: เปิดทุกวันเนาะ
0: เปิดทุกวัน
1: นะครับ
0: มีห้องแอร์เนี่ยผมไปกินที่ปากเกร็ดนะมีห้องแอร์นั่งสบายสบายครับ
1: คุณผู้ฟังเขาไปดูเพจอาจารย์
0: อ
1: ่ะเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากกินอาหารอีสานที่อาจารย์การันตีเนี่ยมีไม่กี่ร้านหรอกอาหารอีสานนะเพราะอาจารย์เขาไม่ได้แนวปลาก็จะมีร้านเนี่ยไฝทองนะมีร้านในยอดไอ้ลาบเป็ด
0: โอ้ยอดมันตายไปแล้วตอนนี้ลูกมันขายการเนี่ยยอดลาบเป็ดมันจะอุดรนะ
1: ฮะ
0: สองคนผมมีลำบากยากจนมาผมช่วยแต่ก่อนเนี่ยขายอยู่ในเพิงกระชอบที่บางแถวบางกะปิเดี๋ยวนี้ก็ลื้อไปละนะครับก็กลายเป็นห้างเดือมือดูมองแต่ก็ย้ายไปอยู่หลายที่ฮะเขาเละเลยหล่อน
1: นะครับโอ้โหเล่ารวย
0: ปัจจุบันนี้เขาก็ย้ายมาอยู่ลูกเขาบริหารทำขายดีครับ
1: ขายดีร่ำรวยเนี่ยดูสิจากร้านเล็กๆอ่ะก็เหมือนร้านเนี่ยเหมือนร้านเดียปองห้าแยกตำซัวนี่ก็ได้เปิดห้าแยกตำซัวก็จะเป็นร้านอาหารอีสานอีกร้านนึงคือร้านอาหารอีสานอาจารย์ไม่ค่อยชำนาญเนาะ
0: มัน
1: ปลาพวกอะไร
0: ไม่ใช่ผมคุณพิปัตรเก่ง
1: ท
0: ำอาหารในสารเนี่ยก็เขาไปไหนก็ผมก็อาศัยก็ไปกินด้วย
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าใกล้ๆตรงนี้ก็ห้าแยกตำซัวซอยอินธรรมราช44ยายปองกับพี่ใหญ่เขาก็
0: ไส้กรอกอีสานอร่อยมาก
1: ไส้กรอกอีสานอร่อยมากแล้วก็เมนูอาหารอีสานอันนี้คนยโสไงนะแล้วก็ได้ตาเปิดพิสดาร
0: อุ้ยก็ได้มาเขานี่นายเขาเรียกห้าแยกตำซัวเขาเรียกปองอ่ะตอนเขาเข็นรถขายใช่ไหม
1: ก็นี่ไงพวกรถเข็นเนี่ยที่อาจารย์ไปให้เปิดจนเขามาเปิดร้านใหญ่โตมีแอร์มีแอร์มีอะไรเต็มไปหมดแล้วเนี่ย
0: ได้ข่าวว่าเขาจะเลิกเหมือนกันนะ
1: เขาก็อยากจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
0: ใช่ๆเขาบอกเขาจะเปิดกรุงเทพเลย
1: ใครสนใจก็ไปติดต่อเขาได้เลยนะครับ
0: ร้
1: านห้าแยกตำซัว
0: ร้านก็ดี
1: ให้เมนูหมดเลยนะครับอร่อยนะตำซั่วลาบเลิฟโดยเฉพาะไส้กรอกอีสานเนี่ยอาจารย์สันติเขายอมรับเลยว่าอร่อยมากแต่แกไม่ค่อยทำนานๆทำทีทำเมื่อไหร่แกเอาไปฝากอาจารย์ให้ชิม
0: นะ
1: ก็เป็นร้านอาหารอีสานอีกร้านหนึ่งนะครับมีร้านยอดในยอดลาบเป็ดมีร้านไฝทองมีร้านห้าแยกตำซั่วนะครับซอยสุรัส44อร่อยครับไม่แพงด้วยนั่งสบายนะครับอาจารย์ครับเราพักกันสักครู่หนึ่ง
0: ดีครับอาครับ
1: นะ
0: แล้วเดี๋ยวไปตอบเป็นชิ้นเป๊ะครับ
1: เดี๋ยวมี SMS เข้ามา4689899นะครับจัดรายการร่วมกันนะครับในวันศุกร์กับอาจารย์สันติเสวตวิมลไม่ช้อยนางลำกับผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ปองปากหมาพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพงศ์
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio ไม่

0: ำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์กลับมาช่วง2กับคันเลิฟไลฟ์นะครับทาง FM 99สิบเรโดขึ้นไปแข็งแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยกินอย่างสมเกียรติเนี่ยเป็นร้าน Little ไปตรงนะครับอยู่ที่โชคชัย4นะครับอร่อยนะครับใครอยากกินอาหารเบตงนะครับใกล้ๆนี้นะก็มีร้านการเบตงด้วยการเบตงอยู่ที่นวลจันทร์ซอย9ก็อร่อยนะร้านนี้ชื่อร้าน Little เบตงอยู่ที่ตอรวมโชคชัย4แยก54อาหารอร่อยมากนะใครอยากกินอาหารเบตงอร่อยแล้วไม่แพงนะครับแวะไปได้เลยเขามีไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับร้านเนี้ยเมนูอร่อยหลายอย่างเข้าไปดูกินอย่างสมเกียรติทาง FM 99เพจนะเพจ FM 99เข้าไปดูได้เลยครับเมนูอร่อยเมนูเยอะแล้วก็อร่อยมากผัดหมี่เบตงนี่อร่อยเลยนะมีข้าวยำข้าวยำ60บาทใช้ไทยช่วยไทยพัดก็เหลือไม่กี่สิบนะแล้วก็มีพวกเขายกมีพวกโอ้โหอาหารเขาเยอะนะครับน่าสนใจมากใครที่ยังไม่เคยไปนะก็ไปได้เลยครับที่โชคชัย4แยก54ซอยตอรวมโชคอร่อยมากนะครับไปที่อาจารย์ครับ
3: ครับได้เลย
2: เรามาดูเอสเนี่ยจะเชิญอาจารย์ไปร้านเนี่ยลิตเติ้ลเบตงอาจารย
3: ์อยู่ที่ไหน
2: ซอยโชคชัย4
3: อ๋อเพิ่งเปิดเลย
2: ใช่เขาพี่น้องรวมกัน8คนเขามาจากเบตงแล้วก็ตอนแรกเขาก็จัดคล้ายๆกับว่าพี่น้องรวมญาติอ่ะรวมไปรวมมาก็มีเพื่อนญาติมีเพื่อนญาติมาด้วยกินไปกินมาก็เลยเปิดร้านเล็กๆค่ะแต่ติดแอร์สบาย
3: อ๋อแล้วมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้าง
2: โอ้ก็เขาหยกก็อร่อยดีอาจารย์แล้วก็
3: ไก่มีไหมไก่เบตง
2: ไก่เบตงก็มีโอ้ไก
3: ่แล้วชิคเก้นซอยอ่ะผักน้ำ
2: ไม่แน่ใจเพราะที่วันนั้นที่ไปถ่ายรายการเนี่ยก็ได้กินไก่เบตงผัดหมี่เบตงเขาหยกแล้วก็เต
3: ้
2: าห
3: ู้
2: เต้าหู้นม
3: หน่อไม้ไก่มีไหม
2: แต่ร้านเขาเล็กอาจารย
3: ์
2: ร้านเขาเป็นห้องเล็กๆเลยแหละก็เลยทำอาหารไม่เยอะมากแต่ว่าทำกันเองพี่น้องต้องเชิญอาจารย์แต่ห้องแอร์ติดเย็นสบายอาหารอร่อยราคาไม่แพงข้าวยำเนี้ยอาจารย์เขาทำข้าวยำเพราะว่า
3: เบตงมีข้าวยำเหรอ
2: ก็คนใต้เนาะแกก็เอาน้ำบูดูทำน้ำแล้วข้าวยำจานหนึ่ง60รสไทยช่วยไทยรสเหลือ30บาทมั้งก็มีก็ใช้ได้เลยอาจารย์ยังต้องเรียนเชิญอาจารย์นะ
3: ไปกินต้องไปลองดู
2: ต้องไปลองดู
3: โอ้ถ้าเขาอยากมันต้องประดา
2: ประดานี่เขาแน่นอนอันนี้เขาแบบ
3: ลาที่ว่าอร่อย
2: เขาทำกินกันเองพี่น้องไงฮะก็เลยใครอยากกินก็เขาก็ขายแต่ว่าพันหมี่เบตงเขาอร่อยไก่เบตงก็อร่อยอาจารย์จะต้องเชิญอาจารย์เขามีน้ำจิ้มหลากหลายเพราะว่าเป็นแบบครอบครัวทำกันเองเนี่ยรสชาติแบบครอบครัวอาจารย์
3: นะครับมาเชิญมาจะได้ไป
2: เชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดู SMS กันนะอาจารย์เดี๋ยวนะเขาเมื่อกี้ถามเรื่องตับไปแล้วเขาถามว่าตับเนื้อกับตับหมูอะไรอร่อยกว่ากัน
3: ตับเนื้อไปทำอะไร
2: ย่างไหม
3: ตับเนื้อเหรอก็คงได้ย่างได้เนี่ย
2: เวลาคนทางเหนือเขาจะกินพวกกินย่างอะไรย่างเขาจะมีตับไหมจ้า
3: ใช่เสียบไม
2: ้อ๋อตับย่างระหว่างตับหมูกับตับเนื้ออาจารย์ชอบอะไร
3: อ๋อชอบตับเนื้อมากกว่า
2: เนาะมันดูมีแบบอะไรล่ะกินแล้วดูแบบ
3: ใช่ตับหมูนี่มันออกขมๆนะสังเกต
2: อืม
3: ตับเนื้อไม่ขม

0: นะฮะแล้วก็ตัวน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับคือหาซื้อได้เลยนะครับคือถ้าบางทีไปเข้าไปในร้านอะบางทีมันหมดอาจารย์บางคนบ่นมาว่าเข้าไปห้างนี้ทำไมไม่มีมันหมดตอนนี้ขายดีอาจารย์นะหาซื้อได้ทุกร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยอยากเล่าให้อาจารย์ฟังนะฮะเขาบอกว่าเขาจะมีทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเม็ดมูเตออนทัวร์อาจารย์ที่ขึ้นเม็ดวันโอเซเว่นของเราเนี่ยของทางอสมทนี่แหละเขาจัดไปพาพวกสายมูอาจารย์เที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปเฉินตูอาจารย์ไปยัง
1: เฉินตูอยู่ที่สวนหน้าเคยอยู่เดือนเป็นเดือนนะกินอาหารเฉินตู
0: แล้วฉงชิ่งล่ะ
1: ฉงชิ่งก็ไปก็ไปกินอาหารเขามันใกล้ๆกับเฉินตูใกล้ๆกันฉงชิ่งเดี๋ยวนี้โอ้เจริญมากเลย
0: หรอ
1: เมืองใหญ่โตเจริญมาก
0: อู่หลงล่ะเมืองอู่หลง
1: อู่หลงอู่หลงมันชื่อชาไม่ใช่เหรอ
0: มันมีชื่อเมืองด้วยอาจารย
1: ์
0: เราจะพาคุณผู้ชมคุณฟังไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับโดยมีสายมูเนี่ยคุณเกศธัญไมแม่หมอมนขาวนะพาไปสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนนะครับเพราะเราจะพาไปตัวภูเขาดรุสีดรุณีอาจารย์ไปยัง
1: สีดรุณีมันอยู่ทางทิเบตนี่เหรอ
0: เนี่ยเขาปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดรุณี
1: สีดรุณีอยู่ที่เบตเคยไปมาแล้ว
0: นั่งลิฟแก้วสู่ใจ
1: เขาน้ำมองข้างล่างหิมะเต็มเลย
0: แล้วก็พาไปอุทยานหลุนฟ้าอุทยานหลุนฟ้า
1: อันนี้ไม่รู้จัก
0: สามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ
1: ์อ๋อนี่เพิ่งสร้างมา
0: โอ้ต่อด้วยผ่อนคลายพาไปดูเขาบอกสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะทุ่งอุทยานเขานางฟ้านะแล้วก็พาไปวัดหลัวฮั่นนะอารามโบราณพันปีใจกลางเมืองฉงชิ่ง
1: จีโอ้ดีไปหลายที่เลยนะ
0: โอ้เยอะมากเลยจันตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่เป็นประวัติศาสตร์ที่พระธรรมกำจังเนี่ยเคยศึกษาพระธรรม
1: นอกจากเลย
0: นอกจากนี้ยัง
1: พระธรรมต้องไปจันซียานสิ
0: โอ้หลายเมืองมากหลายที่มาก
1: เลย
0: เนี่ยแล้วก็เดินช้อปปิ้งย่านซุนซีนะครับสุดชิคการไปครั้งนี้ดูแลอย่างดีครับอาหารพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนอาจารย
1: ์
0: 6วัน5คืนนะครับออกวันที่24ตุลากับ29ตุลาราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เหลือ4ที่เท่านั้นนะครับโทรศัพท์สอบถามได้เลยที่หมายเลข0814986322 0814986322หรือไปที่ไลน์ของ oa@med107 จองด่วนเลยครับก่อนที่นั่งจะเต็มนะอาจารย์เพราะเหลือ4ที่เองเรามาดูเอสเอสต่อนะจ๊ะนะเพราะในการเราแน่นข่าวประชาสัมพันธ์เยอะเมื่อไหร่พี่เกียรติจะยกที่เขาขอให้อาจารย์เป็นพยานให้ครับกันชงกำเนิดเพชรคุณกันชงกำเนิดเพชรคุณจะเป็นพยานอะไรพยานที่ผม
1: กันชงกันใครคนพี่น้องกันเหรอ
0: ไม่รู้นี่เขาจะใช้ชื่อแบบนี้แหละนะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเป็นพยานว่าเขาเป็นพยานในการที่อ
1: ย่าไปหวังเลยคุณเลยคุณกันชงนะครับหวังอะไรกับไอ้สมเกียรติล่ะพูดไปเลย
0: อาจารย์
1: จะพูดอะไรก็พูดไปไม่ทำหรอกคุณเกณฑ์คุณขี้เหนียวจะตาย
0: จริงเหรอ
1: จริงเราไปรู้ๆกัน
0: ถ้าเกิดได้ขึ้นมาล่ะ
1: เอออย่าสมเกียรติอย่าล่มทลาย
0: อย่าเพิ่งอย่าสิยังไม่ได้แต่งกันเลย
1: ไม่ฮะมึงอย่าพูดเลย
0: พรุ่งนี
1: ้ใจ
0: พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไปเลยที่ร้าน
1: ไปไหน
0: อ้าวก็จะไปกินปลากายสิ
1: เอามาที่ลูกชิ้นปลากายอร่อยจริงๆนี่พูดแล้วก็อยากกิน
0: นั่นแหละ
1: เป็นหมี่ครับ
0: นะครับอาหารเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็กะปิบ้านกวดด้วยสตอยังมีอยู่ไหมล่ะ

0: ที่ยังมีกะปิมาผัดกับ
1: สะตอ
0: ใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งสดก็ได
1: ้ได้หลายอย่างใส่หมูสามชั้นได้หมด
0: ได้หมดเลยมีกะปิก็อร่อยทำอะไรก็อร่อยเน
1: ี่ยเพราะฉะนั้นต้องไปกินนะครับเสาร์อาทิตย์นี้มีจำกัดนะไม่ใช่มีเยอะนะเรานึกว่าจะมีเยอะไปถึงอ้าวหมดแล้วจะเสียใจ
0: ต้องรีบมาทานนะครับกะปิเขาเอามาน้อยเอามาก้อนหนึ่งก้อนแบบกองๆนะฮะก้อนคิดว่าไม่ถึงวันอาทิตย์นะวันเสาร์ก็หมดละ
1: ได้เลยครับเจอกันวันพุธหน้านะอาจารย
0: ์ครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะมีเรื่องราวดีๆฝากไว้เช่นเดียวกันนะครับช่วงท้ายเนี้ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Y Entertainment Awards 2026นะครับงานประกาศรางวัลสำหรับผู้มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์นะครับที่ชื่อว่า Thai Silk Curtain and the Golden Lotus นะชื่อภาษาไทยก็สวยงามมากนะครับบุษบงกตม่านไหมลายสยามตอนนี้เราคัดเลือกมาแล้วครับเหลือ5รางวัลแล้วก็รางวัลละ5กลุ่ม5คน5คู่นะครับเรามีรางวัลแรกนะครับคือ Y Couple of the Year นะครับนี้มีคู่แรกนะครับติวเตอร์กับยิมก็คือ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับก็จะเป็นหลิงกับออมครับรางวัลที่2เป็นฝ่ายชายนะครับ Prince of Boys Love คนแรกก็เป็น B 1เก่งหฤทธิ์ B 2พาเวลนเรศ B 3พีทวสุธร B 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับส่วนของฝ่ายหญิงนะครับเป็น Princess of Girl Love นะครับอันนี้ก็ผู้เข้ารอบนะครับ G 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแอนเจลิน่า G 3บีมายจิรัชยา G 4ฝ้ายพีรยาส่วน G 5นะครับก็จะเป็นคุณลูกหมีปัญญาพัฒน์ชอบใครเชียร์ใครนะครับรางวัลที่4นะครับเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนดาวรุ่งอ่ะเหมือนคู่ชิปดาวรุ่งเพราะฉะนั้นเพิ่งจะมีปีนี้ปีแรกด้วยนะครับผู้ที่เข้ารอบมานะครับ R 1เจนนี่เจน่า R 2ตีตีป๋อ R 3ฝ้ายกับอะตอม R 4มี่พัดเอย่า R 5อุ้มกับแบมนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็นรางวัลนิยายยอดนิยมนะครับ N 1เกมเมอร์และน้องเต๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามทีนะครับส่วน N2 เป็นเรื่องพิษรักนะฮะ Poisonous Love ส่วน N3 นะครับชื่อเรื่องพี่ฝากเธอชอบมู่ Crazy Love มูมู่ส่วน N4 นะครับสามีบ้านนอก My Rustic Wife ส่วน R5 เป็น Not The Best นะฮะ But Still Goodนะเรื่องนี้ก็อีกเป็นหนึ่งเรื่องที่เข้ารอบมาเป็นเด่น5รักใครชอบใครนะครับเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ yentertainmcot.net นะแล้วก็/ไปที่โหวตนะครับหรือไม่ก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับ emosตั้งแต่วันนี้จนถึง2กันยายนนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วเพราะฉันรีบเชียร์นะครับชอบใครรักใครเชียร์ใครเต็มที่ไปเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเดี๋ยวผมจะไปร้านภัตตาคารเป็ดย่างนาทองฮะจะไปกินโกยซีหมี่จะกินเป็นเป็ดย่างโอ้ยกินหลายอย่างนัดเพื่อนเอาไว้นะครับอร่อยมากตรงสี่แยกสุทธิสารรัชดาภัตตาคารเป็ดย่างนาทองวันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้เสาร์ที่มีรีรันแล้วเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
3: ฟัง Active

Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภจีเผยคชก.วางกรอบ 2,000 ล้านบาทดูแลสินค้าเกษตรปี70นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ครั้งที่1/2569ว่าที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับรองรับมาตรการดูแลเกษตรกรและบริหารจัดการสถานการณ์สินค้าเกษตรในปี2570กรอบดังกล่าวรองรับการดำเนินงาน6มาตรการครอบคลุมทั้งด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับปัจจัยการผลิตรวมถึงสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือรองรับสถานการณ์สินค้าเกษตรและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ไทยจำเป็นต้องเตรียมรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิญโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกรคัดค้านนโยบายประกันราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางจุฑามาศบุญแสงประธานสากลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยกล่าวว่าขอให้รัฐทบทวนโครงสร้างการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากการประกันราคารับซื้อในประเทศ3ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี1ส่วน3ต่อ1เปลี่ยนเป็นลดต้นทุนปัจจัยผลิตเนื่องจากวิธีการนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ผสมอาหารก็ต้องรับภาระจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นด้วยที่ผ่านมาราคารับซื้อที่ตั้งไม่ถึงเกษตรกรผู้ปลูกตัวจริงแต่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากกว่าเพราะเกษตรกรรายย่อยต้องขายผลผลิตล่วงหน้าเพื่อเอาเงินมาใช้ก่อนและพอเก็บเกี่ยวคืนก็ถูกหักค่าความชื้นอีกส่วนข้าวโพดที่พ่อค้ารับซื้อไว้แล้วมาขายในตลาดหลังจากนั้นก็ถูกปั่นราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ13บาทผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่มีทางเลือกเพราะอาหารไก่ส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพด 60% ของต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ไข่มีสีเหลืองสวยซึ่งจำเป็นต้องซื้อแม้ว่าราคาแพงที่สุดในโลกเป็นต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นหากไปเทียบกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียซึ่งนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากตลาดโลก 5-6 บาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยทำให้ไทยแข่งไม่ได้ทั้งนี้รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กสมาคมว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรไทยไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาระให้ภาคปศุสัตว์โดยการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้พ่อค้าเท่ากับเอาการขาดทุน3ปีต่อเนื่องและสร้างภาระหนี้ไปประกันราคาให้ผู้รวบรวมสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: 6736 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอันโดนี่อีราล่ายอมรับลิเวอร์พูลเจองานหนักในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสอันโดนี่อีราล่าผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าทีมของเขาต้องเจอกับงานหนักในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 รอบลีกเฟสแต่ยืนยันว่าทั้งตัวเขาทีมงานและนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมรับมือกับความท้าทายและตั้งตารอการลงแข่งขันบนเวทีลูกหนังยุโรปอย่างเต็มที่สำหรับผลการจับสลากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสลิเวอร์พูลต้องเจอกับโปรแกรมหนักโดยมีทั้งอินเตอร์มิลานแอตเลติโกมาดริดเอฟซีปอร์โตบียาเรียลเฟเนบาเช่คลับบรูสลองส์และลาสลินช์อยู่ในกลุ่มเดียวกันต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: เคนยูซูกิโมโตะกองหน้าจอมเก๋าของแอเบโอมิยะอาดีจ้าพาสุพนัทเหมือนตาไปเลี้ยงมือค่ำในโอกาสทำประตูแรกในญี่ปุ่นได้โดยสุพนัทออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกม Emperor Cup รอบ2กับวันดราเร่ฮาชิโนเฮะพร้อมตอบแทนความไว้วางใจของโค้ชด้วยการทำประตูได้1ลูกในเกมที่ทีมชนะไป2ประตูต่อ0ทำให้เคนยูซูกิโมโตะในฐานะรุ่นพี่และเป็นคนยิงประตูขึ้นนำในเกมนี้จึงพาเจ้าแบงค์ไปเลี้ยงฉลองก่อนจะโพสต์รูปคู่ลงในโซเชียลมีเดียสำหรับสถานการณ์ของสุพนัทในเวลานี้ราบรื่นเป็นอย่างมากกับการค้าแข่งในญี่ปุ่นโดยนอกจากในสนามจะโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วนอกสนามเขายังเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีด้วยและได้รับการยอมรับจากทุกคนในทีม
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: สนับสนุนโดย
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
8: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับคลื่น FM 99นะครับผมพบกับผมครับพุทธินาถ บุญประจันในการ Techno for Life ครับประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านเราไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆเลยก็ประมาณ 1-2 เดือนได้ครับผมค่อนข้างคิดถึงทุกท่านนะครับก็นะครับกลับมาพบผมครับเค้กพุทธินาถ บุญประจันครับในรายการ Techno for Life ครับ เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีวิดีโอเกมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนานาที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องทีวีโดรนกล้องแอคชั่นแคมนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ลำโพงเครื่องเสียงหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องวิดีโอเกมที่น่าสนใจเราก็จะนำข่าวสารมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันในรายการนะครับผมพบกับผมครับเค้กพุทธินาถ ของพระจันทร์นะครับในรายการเทคโนโลยีครับท่านผู้ฟังครับสามารถย้อนฟังรายการย้อนหลังหรือจะฟังสดได้นะครับทาง YouTube หรือว่าทางช่องทางอื่นๆของเราครับอย่างเช่นทางเว็บไซต์ fm99activeradio.mcord.net นะครับ YouTube ช่อง fm99activeradio นะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกท่านผมค่อนข้างประหม่าเหมือนกันเราไม่ได้จัดรายการกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมก็จริงๆก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งวงการวิดีโอเกมเอ่ยหรือว่าทั้งวงการเทคโนโลยีเอ่ยแต่สำหรับวงการวิดีโอเกมเนี่ยแน่นอนว่าในตอนเนี้ยไม่มีอะไรใหญ่เท่า GTA 6อีกแล้วนะครับผมทำไมต้องมา GTA 6 GTA 6อีกแล้วนะครับก็ต้องพูดอย่างนี้ละกันครับว่า GTA 6เนี่ยถือว่าเป็นสื่อบันเทิงที่เรียกได้ว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเจ้าหนึ่งเลยนะครับสำหรับGTA เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงทุกคนต่างพูดถึงมีมูลค่าสูงที่สุดขายแค่วันแรกเอาจริงๆไม่ต้องถึงแค่ขายวันแรกด้วยซ้ำครับแค่เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าคนก็พรีออเดอร์กันถล่มทลายนะครับผมก็เรียกได้ว่าแบบทุกคนรอกันมานานและคือข้อมูลที่สำคัญจากทาง Take Two ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเองก็ได้บอกว่า GTA 6อ่ะชุดตัวที่เป็น Ultimate Edition ราคา100เหรียญสหรัฐน่ะขายได้ดีที่สุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากสำหรับเกมที่ยังแบบมีกระแสมาตั้งแต่แรกแล้วคือคนก็กลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะขายราคาแพงไหมเอาจริงคือตัวธรรมดาที่ไม่ตัว Ultimate Edition เนี่ยก็เป็นราคาปกติครับ70เหรียญโดยประมาณนะครับผมเพียงแต่ว่าคนเลือกที่จะซื้อตัว Ultimate Edition ที่ได้ออปชั่นครบครันพวกที่แบบร้านแต่งตัวพิเศษต่างๆนานาที่มีเฉพาะในเกมเท่านั้นนะครับผมก็ซื้อมาให้มันแบบเรียกได้ว่าครบๆเลยนะครับผมแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศตัวของโหมดมัลติเพลเยอร์ออกมาก็ตามหรือแม้แต่เทรลเลอร์ที่จะมีการฉายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบน Netflix นะครับผมในวันนี้นะครับผมก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่27ก็ถ้าใครอยากชมก็ขอแนะนำว่าไปดูวันที่ Netflix นะครับผมเป็น extendedเทรลเลอร์นะครับผมมีส่วนต่างๆอะไรมากมายให้ได้ชมกันนะครับ แต่ในวันนี้เราจะไม่ได้คุยกันในเรื่องของตัวเกมนะครับเราจะคุยกันในส่วนของเรื่องตัวข้อมูลหลุดในช่วงที่ผ่านมาของเกม GTA 6ที่ถูกแฮกเกอร์นะครับผู้ไม่ประสงค์ดีรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า CyberLeak นำเอาวิดีโอเกมเพลย์ในตัวที่เป็นบิลล่าสุดของเกมซึ่งเป็นบิลที่แบบยังไม่เสร็จดีด้วยซ้ำนะครับเอามาปล่อยในโลกออนไลน์ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter ทาง YouTube หรือว่า Discord หลายๆที่นะครับซึ่งแน่นอนว่าการปล่อยตัวบิลหลุดออกมาก่อนเนี่ยมันไม่เคยส่งผลดีเลยต่อวงการเกมหรือว่าผู้จัดจำหน่ายนะครับเพราะมันจะทำให้คนเราที่เห็นในตัวบิลนั่นน่ะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดหรือว่ามิสจัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเคสเนี้ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเกม The Last of Us Part 2ที่โดนปล่อยลีกแบบอีลุยฉุยแฉกเลยตั้งแต่สมัยตอนปี2020นะครับช่วงนี้ก็โควิดด้วยแล้วก็แบบคนปล่อยลีกออกมาแบบครึ่งเกมอ่ะคือแบบสปอยส่วนสำคัญหมดเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นแบบในส่วนที่แบบเป็นภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการกล่าวมานะครับซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตโมโหฬารมากๆซึ่งนั่นหมายความว่าใครที่ยังไม่เห็นก็ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่า

โดยบัญชีของผู้ที่เรียกตัวเองว่า Cyberleak นะครับผมวิดีโอมีการปล่อยวิดีโอเกมเพลย์ออกมาของเกม GTA 6ออกมาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมซึ่งปล่อยออกมาแต่ละดอกนี่คือแบบเรียกได้ว่าเป็นเกมเพลย์ที่เรียกได้ว่าแบบเป็นบิลที่แบบอาจจะเป็นตัวบิลเก่าตอนแรกปล่อยตัวบิลเก่ามาก่อนตัวปี2013ซึ่งน่าจะเป็นตัวแรกที่โดนแฮ็กแล้วหลุดออกมานะครับผมแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่บิลเก่าละมันเริ่มเป็นบิลใหม่แล้วมีการพูดกันว่าไอ้ตัวคนไซเบอร์ลีกเนี่ยเขามีบิลล่าสุดที่เล่นได้ทั้งเกมออกอยู่ในครอบครองแล้วด้วยนะครับผมซึ่งก็มีการปล่อยกันเรื่อยมานะครับถามว่าทาง Rockstar หรือทาง Take-Two ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเนี่ยทำอะไรหรือเปล่าทำครับไม่ได้ทำธรรมดาด้วยเพราะว่าเขาขอความร่วมมือจากทางรัฐบาลกลางแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Microsoft เอ่ยหรือว่าทาง Discord เอ่ยซึ่งทาง Take-Two เนี่ยเขาได้เริ่มใช้กฎหมายของทางสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเรื่องการขอออกตัว DMCA Serpent Eona ไปยังทาง Microsoft และ Discord นะครับผมโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาตัวตนของผู้อยู่เบื้องหลังบัญชี Cyberleak แห่งนี้โดยสารฝั่ง Microsoft เนี่ยเขาขอข้อมูลเขาทาง Take-Two ได้ขอข้อมูลที่อาจจะช่วยระบุตัวผู้ใช้อย่างเช่นข้อมูลของตัวบัญชีที่ใช้หรือว่าบัญชีอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ IP address เบอร์โทรศัพท์บัญชีที่อาจเชื่อมโยงกับตัวของ Xbox หรือทาง Google รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางบันไดหรือว่าที่มีการเชื่อมต่อบัญชีกับทาง GitHub นะครับผมส่วนฝั่ง Discord เนี่ยมีการระบุชื่อบัญชีและคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทาง Cyberleak นะครับผมแล้วก็ขอร้องขอข้อมูลให้ระบุตัวข้อมูลของผู้ใช้บางกลุ่มเนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับผมแล้วรวมถึงตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัวการติดต่อช่องทางการติดต่อต่างๆบางประเภทโดยทั้ง Microsoft และ Discord เนี่ยถูกกำหนดให้ต้องตอบกลับภายในเดือนกันยายนคือวันที่4กันยายนก็คือในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่นะครับผมอธิบายกันก่อนว่า DMCA 512X นี่คืออะไรโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะได้รู้จักคำว่า DMCA หรือว่ากฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์นะครับโดยมากเนี่ยเวลาเราเห็น DMCA เนี่ยเวลาที่เขามาขอหรือว่ามาทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือการขอให้เทคดาวน์นะครับผมก็คือตัวเนี้ยตัวกฎหมาย DMCA เนี่ยเป็นการกฎหมายที่ทางผู้ครอบครองสิทธิ์ของผลงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพสื่อบันเทิงวิดีโอเกมต่างๆนานานะครับผมทางผู้ที่มีลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาดสามารถขออำนาจรัฐในการเทคดาวน์ตัวคลิปที่มันถูกละเมิดที่ว่าเนี้ยออกจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีพร้อมทั้งมีการดำเนินงานตามกฎหมายในข้อหาอื่นไม่ว่าจะเป็นทางอาญาหรือทางแพ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ใช่กับ DMCA 512H นะครับ DMCA 512H เนี่ยก็คือการค้นหาข้อมูลว่าใครเป็นคนที่ปล่อยข้อมูลหรือว่าไฟล์หลุดดังกล่าวออกมาสู่โลกออนไลน์นะครับไม่ใช่แค่การเทคดาวน์เท่านั้นแต่เป็นการค้นหาต้นต่อว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่ปล่อยคลิปดังกล่าวออกมานะครับผมกฎหมายระบุว่าผู้ถือสิทธิ์ต้องยื่นคำร้องพร้อมสำเนาการแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์และคำรับรองภายใต้คำสาบานว่าข้อมูลที่ขอนั้นมีจุดประสงค์เพื่อระบุตัวผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและจะใช้ข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้นก็นะครับเป็นกฎหมายที่เรียกได้ว่าแรงขึ้นไปอีกขั้นคือเขาไม่ได้ขอแค่ลบไฟล์นะครับผมแต่เขาจะเอาเรื่องคนปล่อยไฟล์ให้ได้นะครับผมเรื่องนี้ก็มีการถกเถียงกันค่อนข้างกว้างขวางนะครับว่าเฮ้ย Take-Two ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับหรือว่าทาง Rockstar ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าก็แต่เอาจริงคือถ้าเราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของทางตัวเกม GTA 6อ่ะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วครับว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นการมันเป็นสื่อบันเทิงที่ทำรายได้ระดับที่แบบเป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่ภาค3 Vice City San Andreas มาภาค4มาภาค5แม้กระทั่งใน GTA Online เองก็ยังสามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่น่าจะยิ่งใหญ่เท่า GTA อีกแล้วทั้งที่จริงๆคือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าถ้า Rockstar เวลาไปทำตัว expansion ที่เล่นแบบผู้เล่นเดี่ยวก็น่าจะเรียกได้ว่าน่าจะขายดีขายดีอยู่แล้วแต่ว่าทาง Rockstar มองว่าทาง Rockstar และ Take-Two มองว่าการอัปเดตโหมดออนไลน์ของ GTA Online เนี่ยมันทำเงินได้มากกว่า
ทำไปเล่นไปนะ

ครับคือใครก็ไม่รู้ใครๆเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแบบตัวของผู้เล่น GTA ออนไลน์อ่ะใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่บน PC ไม่ได้อยู่บน 5M นะครับอยู่บนคอนโซลและคือผู้เล่นเหล่านี้เขาเติมเงินเพื่อที่จะเอาเงินในเกมเนี่ยไปซื้อของใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาในทุกแพทอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งมันก็แบบจ่ายเงินซ่อมรถหรือว่าอะไรเงี้ยคือหลายคนอาจจะหาวิธีฟาร์มเงินฟาร์มอะไรพวกนี้แต่บางทีมันไม่ทันใจครับเติมไปเลยทีเดียว10ล้านเข้าในเกมมันเร็วกว่ามันง่ายกว่ามันซื้อของมันปลดล็อกคอนเทนต์ได้เลยทันทีมันง่ายกว่ากันมากนะครับผมนะครับจนหลายคนก็ถกเถียงกันว่าเฮ้ยสิ่งที่ทางเทคทูทำทางล็อกสตาร์ทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าเราก็รู้เราอย่างที่เราได้บอกไปครับว่า GTA 6อ่ะมันไม่ใช่แค่เกมธรรมดามันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอยทั่วโลกรอคอยเทรลเลอร์ปล่อยออกมาในเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมียอดวิว10ล้านวิวคือมันไม่ธรรมดามากๆจนแบบตอนเนี้ยเทรลเลอร์เกมใหม่เกมไหนก็ตามคือไม่ว่าอะไรยังไงก็ออกมาก็แพ้ GTA หมดในเรื่องของยอดวิวเร็วที่สุดนะครับคือ Rockstar แทบไม่ต้องพยายามใดๆเลยในการที่จะโปรโมทตัวเองคือเขาโพสต์แค่ช่องทางของเขาเพียงอย่างเดียวอะคนก็แห่กันเข้าไปดูกันเพียบแห่เข้าไปดูกันมากมายอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้เราก็เป็นที่รู้กันนะครับผมยิ่งตอนเนี้ยก็คือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทาง Rockstar ก็จะมีการปล่อยคลิปตัวเทรลเลอร์ตัว Excel Look ในทาง Netflix ด้วยใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็หลายคนก็กลัวว่าแบบเฮ้ยการปล่อยข้อมูลออกมาก่อนดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้ยอดวิวที่อยู่ใน Netflix เนี่ยมันลดลงหรือเปล่านะครับผมก็มันอาจจะบานปลายไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับผมก็มีหลายคนก็มีการแบบแอบอ้างนู่นแอบอ้างนี่แอบอ้างนั่นจนกลายเป็นเหตุวุ่นวายกันไปหมดนะครับเห็นได้ชัดว่าตอนเนี้ย GTA 6เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าพอมันมีลีคออกมาปุ๊บแล้วหลายๆอย่างคนก็เริ่มคาดเดากันไปต่างๆนานามากมายนะครับผมยูทูบเบอร์หลายคนสายเกมก็ได้เวลากลับมาเกาะ GTA อีกครั้งก็หยิบเอาลีกที่ว่าเนี่ยมาทำคอนเทนต์หารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองกันอย่างแพร่หลายนะครับผมก็นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเชมหรือว่าค่อนข้างน่าอายอยู่แต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นยอดวิวเป็นยอด engagement มันหอมหวานนะครับมันก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นรายได้อื่นๆมากมายนะครับผมก็ยอมได้เพียงแต่ว่าเขาจะถูกทาง Rockstar หรือว่าทาง Take-Two เนี่ยเอามาเอาเรื่องกันที่หลังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าทาง Take-Two จะสามารถหาตัวผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่า Cyber League คนเนี้ยได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปแล้วคือจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดขนาดไหนซึ่งผมคิดว่ายังไงทาง Rockstar หรือว่าทาง Take-Two เนี่ยคงจัดเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันล้อเล่นกันไม่ได้ครับผมเพราะว่ายิ่งทำให้ของที่เขามีมูลค่ามากๆขนาดเนี้ยเสียรายได้หรือว่าเสียตัวของพื้นที่สื่อไปแบบไม่จำเป็นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะโดนหนักน่าดูนะครับผมก็รอติดตามกันครับว่าจะยังไงต่อนะครับผมยังมีข่าวเกี่ยวกับ GTAอยู่มากมายเต็มไปหมดนะครับผมตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าตัวคุณไซเบอร์ลีกที่ว่าเนี่ยเขาไปอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เขาก็ยังคิดว่าแบบเอ้ย GTA เนี่ยทาง ซึ่งเรื่องเนี้ยมันมีข่าวหนึ่งที่เขาพูดกันอยู่ว่าหลังจากที่เขาปล่อยตัวไอโซลิกตัวนี้มาเนี่ยเจสันชิลเลอร์ครับเจ้าประจำจากบูมเบิร์กผู้ที่รู้สายสนก้นได้จากในวงการเกมเขาก็พูดว่าGTA 6ตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ดียังมีบางส่วนที่ทางทีมงานต้องการจะขัดเกลาให้ดีขึ้นเจ้าตัวเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมๆกับการอัปเดตสถานการณ์ตึงเครียดภายในทีม Rockstar Game ที่กำลังโดนไซเบอร์ลีกเล่นนานอยู่นะครับว่าตอนนี้เกมยังไม่เสร็จดีทั้งที่จริงๆยังเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นเกมจริงๆจะออกช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในบริษัทของ Rockstar ว่าตัวเกมอ่ะอาจจะยังไม่เสร็จดีอาจจะมีส่วนที่แบบไม่สมบูรณ์หลุดออกไปทั้งที่ทาง Rockstar เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาอยากให้ตัวของเกมที่เขาทำเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุด 100% คือแบบเล่นได้แบบไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยบนเครื่องคอนโซลนะครับผมก็อันนี้จริงหรือไม่จริงยังไงก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องรอดูกัน

ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผมต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอีกหนึ่งเกมที่เราก็รอคอยเหมือนกันก็คือทาง Metro 2039พูดถึง Metro 2039ในช่วงที่ผ่านมาเราก็กำลังจะมีงานก็มีงานเกมนะครับที่ยิ่งใหญ่มากอีกหนึ่งงานไม่แพ้ Tokyo Game Show ไม่แพ้ E3 ที่ไม่ได้จัดแล้วนะครับผมก็คืองาน Gamescom ที่ประเทศเยอรมันนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีการขยายตัวของ Gamescom เนี่ยออกไปเป็นหลายที่หลายแห่งนะครับผมรวมถึงในประเทศไทยที่มีการรวมร่างจับมือกับทางงาน Tokyo Game Show นะครับผมซึ่งก็จะมาจัดงานเกมเหมือนเช่นเคยในช่วงปลายปีนะครับ แต่ตอนนี้ก็งานใหญ่ของทาง Gamescom ก็คือที่เยอรมันก็จะมีการปล่อยของแบบรัวๆเลยนะครับผมมีการเปิดตัวเกมใหม่มากมายนะครับผมทั้ง Metro 2099ที่เราได้บอกไปนะครับผมก็เปิดตัวแน่นอนว่ามีอะไรใหม่ให้เราดูนะครับผมจริงๆก็เปิดตัวนานแล้วแหละนะครับผม Final Fantasy 7นะครับผมก็ Rebirth ไม่ใช่ Rebirth สิก็เป็น Final Fantasy 7นะครับผมตัวของ Revelation ขออภัยครับเป็นตัวของภาค Revelation ที่เป็นภาคปิดไตรภาคสุดท้ายของเกมรีเมคอันลือลั่นนะครับผมก็มาดูกันว่ามีการเพิ่มระบบใหม่อันนี้ที่เราได้เห็นไปในงานเกมในเกมอวอร์ดปีที่แล้วนะครับผมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากก็เรียกได้ว่าแบบมีการเปลี่ยนชุดซึ่งเป็นการเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนสายอาชีพของตัวละครไปด้วยนะครับผม Witcher นะครับ Witcher ก็ Witcher 3 DLC ตัวใหม่ที่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่ห่างจากตัวเก่ามาประมาณ8ถึง9ปีโดยประมาณนะครับในชื่อ Song of the Past นะครับผมขออภัยครับก็ตัวนี้ DLC ตัวนี้น่าจะเป็นการปูพื้นไปสู่ภาคเกมภาคที่4ที่มีซีริเป็นตัวเอกนะครับผมซึ่งน่าติดตามมากจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับผม Gears of War ครับ E-Day ก็รอกันมานานแสนนานนะครับกับ Gears of War ภาคใหม่นี้ก็เป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันผมคิดว่าอยากให้ Gears of War กลับไปเป็นเกมที่แบบเดือดๆนะครับผมเอาจริงนี่พูดถึง Gears of War เนี่ยผมก็แอบนึกถึงสมัยเด็กๆที่จริงๆก็ไม่เด็กแล้วตอนที่ Xbox 360มาตอนนั้นก็วัยรุ่นแล้วก็ตอนนั้นออกมาก็เป็นถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจครับด้วยกราฟิกที่มันสวยมากแล้วก็เป็นเกมแรกๆที่นำเอาระบบของ Cover Based Shooter นะครับผมกลายเป็นเกม Third Person ที่เล่นได้สนุกมากเกมนึงนะครับผมในยุคนั้นซึ่งมันก็มีภาค Reloaded ออกมาให้เล่นกันใครมี Xbox Game Pass หรือว่า PC Game Pass ก็ไปเล่นกันได้นะครับผมเพื่อระลึกความหลังแต่จริงๆคือเกมเก่าบางเกมเนี่ยพอเวลาเราย้อนกลับไปเล่นเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่สนุกเท่าเดิมนะครับผมก็แต่ถ้าใครคิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็กลับไปเล่นกันได้นะครับผมอีกเกมนึงอีกหลายเกมครับที่มีจะเปิดตัวแน่ๆในงานนี้ก็คือ Tide of Annihilation เป็นผลงานจากทีมพัฒนาจากจีนนะครับผมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมแฮกแอนด์สแลชที่ดูแล้วเปิดตัวมาแต่ตอนซัมเมอร์เกมเฟสเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับผมก็เรื่องนี้เรียกได้ว่าใครที่เล่นแล้วเห็นแล้วแบบโอ้อยากเล่นผมก็เองก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับผมก็รอติดตามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่ประกาศว่าจะมาในช่วงopening game night นะครับ opening night live ขออภัยครับก็คือเกมอนันตานะครับผมที่ปีที่แล้วงานโตเกียวโชว์นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างความฮือฮาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าคนต่อคิวเล่นเกมนี้กันแน่นบูธนะครับเรียกได้ว่า NetEase เนี่ยยิ้มแก้มปิเลยนะครับผมกับการเปิดตัวเกมนี้ในงานโตเกียวโชว์ปีที่แล้วก็ยังไม่มีการประกาศวันเปิดให้บริการนะครับผมเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีตัวละครที่เราเจอในเกมสามารถเอามาเล่นได้เลยแต่เขาก็ยังไม่เปิดเผยว่าเขาจะขายมีโมเดลการขายการหาเงินจากเกมนี้ยังไงแต่เราก็เดาๆกันว่าน่าจะเป็นการขายตัวเงินหรือว่าเอาเป็นการขายตัวเงินเอาไปซื้อสินทรัพย์อย่างพวกรถยนต์หรือว่าพวกบ้านหรือว่าแอสเซทหรือว่าต่างๆนานาพวกของแต่งกายอะไรพวกนั้นครับของแฟชั่นอะไรพวกนี้ซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเกมที่เป็นธีมของ Urban Fantasy ที่เล่นอยู่ในเมืองใหญ่อย่างเกม NTE นะครับหรือ Neverland to Everness นะครับผมที่ออกมาก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าออกมาทรงอยู่ตัวนะครับมีของแฟชั่นแต่งตัวมากมายแล้วก็มีเมืองที่อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีการรังสรรค์พวกกราฟิกอะไรต่างๆนานากับบรรยากาศในเมืองที่แบบผสมผสานสถานที่ที่เป็นไอคอนิกของทั้งในญี่ปุ่นหรือว่าในของประเทศจีนเองมารวมอยู่ในเมืองเดียวกันได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเกมที่น่าจับตามองในงาน Gamescom ปีนี้นะครับผมก็มารอดูกันครับว่าตัวอนันตาจะเป็นยังไงบ้างส่วนนอกจากนั้นก็มีGame of Thrones War of West Westall

0: Frost นะครับก็เป็นเกมที่มาจากซีรีส์ชื่อดังนะครับอย่าง Gears of War ที่หลายคนชื่นชอบนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูรอติดตามกันไปต่อนะครับผมแถมอีกข่าวนึงแล้วกันนะครับก็ตอนนี้พูดถึง Epic Games Store นะครับผมหลายคนเคยเห็นว่าทาง Epic Games Store ของ Epic Games เคยวาง position ตัวเองที่จะเป็นคู่แข่งของ Steam ในแบบที่แบบจะต้องเอาสตรีมลงให้ได้ต้องมาเป็นผู้นำให้ได้เลยนะครับผมก็ถล่มทั้งโปรโมชั่นต่างๆนานามากมายมีแจกเกมฟรีทุกสัปดาห์ถูกบ้างแพงบ้างหรือว่ามีเทศกาลแจกเกมฟรีที่แบบบางทีก็โอ้โหแจกเยอะมากนะครับผมแจกจนคิดว่าแบบพี่ไม่กลัวเจ๊งเหรอล่าสุดครับมีการวิเคราะห์ถึงทิศทางแล้วก็สถานการณ์ของ Epic Game Storeจากทางคุณเอมานูเอลโรเซียร์นะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลการตลาดของทางนิวซูซึ่งถ้าพูดถึงนิวซูผมคิดว่าท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคุ้นหูกันบ้างนะครับผมเพราะว่านิวซูเนี่ยเป็นบริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมชื่อดังมากๆไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมเกมเท่านั้นนะครับเทคโนโลยีตัวของระบบเกมมือถือต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นผู้ดังนะครับผมเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยของEpic Games Store ตอนนี้ค่อนข้างหนักพอดูคือทำได้เต็มที่ก็คือแค่ประคองตัวให้อยู่รอดแค่นั้นนะครับผมไม่มีทางเลยที่จะขึ้นแซงทาง Steam ได้เลยไม่เห็นเงาเลยไม่ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Epic Games จะมีกลยุทธ์แต่เกมฟรีอย่างที่ผมได้บอกไปเพื่อดึงดูดคนเพื่อให้มาใช้แพลตฟอร์มของเขาซึ่งมันก็ได้ผลในช่วงหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงที่แบบแจกเกมดังๆแจกแบบไอ้รู้อยู่แชร์เลยช่วงปีใหม่เนี่ยจะชอบ Epic Games จะชอบแจกแบบหมูลานเลยคุณโรเซียร์บอกว่าเขาคิดว่าความท้าทายที่ Epic Games กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือพยายามจะเอาชนะในทุกๆด้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็เห็นได้ชัดว่า Epic Games ไม่ได้พยายามพัฒนาจุดแข็งที่สมควรที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีดีกว่าทาง Steam เลยในขณะเดียวกันถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ Steam มีการอัปเดตตัวของเนื้อหาตัวคอนเทนต์ในตัว ในการหน้าที่หน้าตัว UI ในการใช้งานให้สะดวกมากขึ้นมีระบบเสริมเยอะขึ้นมากให้ผู้ใช้งานสามารถหาเกมที่ตัวเองต้องการเข้านะ marketplace เพื่อไปขายของพวกการ์ดหรือว่าพวกเอ็มเบลมต่างๆนานามากมายหรือว่าซื้อของที่ระลึกอย่างพวกแบบ point shop ที่เอาไว้ซื้อพวกสติ๊กเกอร์เอาไว้ใช้ในแชทห้องแชทหรือว่าต่างๆนานาที่ดีมากหรือแม้กระทั่งทำระบบปฏิทินเพื่อจะรู้ว่าเกมที่เราสนใจหรือว่าแนวเดียวกันที่คล้ายคลึงกับแนวที่เราสนใจจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ในขณะเดียวกัน Epic Game กว่าจะที่จะตั้งตัวได้กว่าจะมีระบบที่สมควรมีอย่าง Achievement ระบบแบบจัดหมวดหมู่ระบบรีวิวต่างๆนานา Steam ทำไปก่อนเป็นชาติแล้วนะครับผมก็ ไม่น่าจะไม่ทันแม้ว่าทาง Epic จะพยายามเอาชนะ Steam พยายามจะชนะ Apple พยายามจะเอาชนะ Google Play และสุดท้ายก็น่าจะหมดแรงเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถสู้พร้อมกันในทุกสมรภูมิได้เห็นได้ชัดว่า Epic Games เนี่ยพยายามเหลือเกินที่จะสู้ให้ได้ทุกแพลตฟอร์มเพราะตอนนั้นมั่นใจว่าด้วยการที่แบบได้รายได้มหาศาลมาจากทาง Fortnite ซึ่งตอนนี้ก็ดาวลงมาเยอะมากแล้วเพราะเนื่องจากความนิยมของ Fortnite อ่ะมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมในซีซั่นใหม่ๆก็เริ่มที่แบบเล่นไม่ค่อยสนุกและไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ผมคิดว่าอันนี้คือไม่ต้องให้คุณโรเซียร์บอกผมก็คิดว่า Epic Games ก็น่าจะได้แค่ประคองตัวเองไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่า Epic Games จะไม่มีโอกาสเลยนะครับโอกาสที่ว่านั้นมันไม่ได้เป็นศูนย์หรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องสลัดภาพจำของการเป็นไคลเอนต์ในการเล่นFortnite ออกไปให้ได้นะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีคำถามที่น่าสนใจต่างๆนานามากมายนะครับผมก็เราก็มาฝากเปิดกันก่อนครับใครที่สนใจอยากส่งคำถามมาคุยกันก็ส่งมาได้ที่ SMS ครับ4689899หรือคอมเมนต์ทางช่อง YouTube นะครับไว้เจอกันพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: สนับสนุนโดย
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบสเลือกอาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
4: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
11: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
13: สนับสนุนโดย
14: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: มาพบกับช่วงที่2ของรายการ Techno for Life ในช่วงที่2นะครับของรายการ Techno for Life นะครับที่ FM 99นะครับยังอยู่กับผมนะครับพุทธินาถวงศ์พระจันทร์นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับกับท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงบ่ายแก่แบบนี้นะครับผมเราส่งข้อมูลส่ง SMS มาคุยกันได้ครับที่4689899ครับที่หรือว่าทางช่องคอมเมนต์ของ YouTube นะครับช่วงของในช่อง FM 99 Active Radio นะครับผมก็ขอโทษครับคือยังมีลูกประมาทนิดหน่อยนะครับผมสำหรับการกลับมาจัดรายการครั้งนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับผมนะครับยังอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีแล้วก็วงการเกมกันต่อนะครับผมพูดถึงวงการเกมกันอีกสักหน่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาขอเกมไฟติ้งที่เป็นแฟนๆของค่าย Riot Games นะครับน่าจะได้เห็นข่าวกันบ้างแล้วนะครับผมเกี่ยวกับการยุติการพัฒนาเกม 2SKO นะครับผมเกมต่อสู้ที่ดึงเอาตัวละครจากจักรวาลของ League of Legends นะครับมายำรวมกันในเกมเดียวเนื่องจากว่าทาง Riot Game มองว่าเกมเนี้ยมันไม่สามารถทำรายได้ให้อยู่ในถึงจุดที่เขากำหนดเอาไว้ได้นะครับผมซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ว่าถ้าเราลองมาดูมองดูในเรื่องของการตลาดของเกมเนี่ยเราจะรู้ว่า 2KO เนี่ยมีการวางมาหลายอย่างที่ผิดแผกจากการบริหารหรือว่าจัดการวางจำหน่ายเกมต่อสู้ที่ต่างจากเกมต่อสู้เกมอื่นๆในตลาดพอสมควรข้อแรกคือการที่ทาง 2SKO เนี่ย มันเป็นเกมเล่นฟรีเน้นการขายสกินหรือว่าการขาย Battle Pass ต่างๆนานาที่เป็นรายได้เสริมอื่นๆนะครับผมแต่คุณก็ต้องไม่ลืมว่าพอมันเป็นเกมฟรีเป็นเกมออนไลน์ด้วยเพราะว่าเกมต่อสู้มันก็ต้องเล่นออนไลน์เนาะมีค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์มีค่าโน่นค่านี่ค่านั่นพอมันไม่มีเงินทุนที่แบบคนที่เป็นบาเรียที่แบบต้องซื้อกล่องเกมอย่างเกมอื่นที่ออกมาในแนวเดียวกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างMobile Token Fighting Zone นะครับผมก็ขายที่60เหรียญ Street Fighter 6 60เหรียญเหมือนกันแต่ว่ามีการปรับราคาต้นลดลงแล้วตอนนี้ Tekken 8อย่างนี้แล้วก็เกมอื่นๆมากมายที่เขาเลือกที่จะเปิดตัวในฐานะของเกมกล่องนะครับผมแต่ทางRiot Gameไม่ใช่นะครับผมอีกเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ Direction หรือการกำหนดทิศทางของเกมที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนนะครับผมในเมื่อจริงๆอ่ะถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆพูดกันแบบแฟร์ๆเลยก็คือผมมองว่า 2XKO เป็นเกมที่ดีครับมีผู้เล่นเหนียวแน่นเอาจริงคือสำหรับแฟนๆเกมต่อสู้ระดับฮาร์ดคอร์เนี่ยต่อให้มันไม่มีการแบบกดปุ่มควงทิศทางท่าไม้ตายเพื่อออกท่าไม้ตายเนี่ยตัวเกมก็ค่อนข้างกดคอมโบเล่นได้ยากอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเกมที่แบบสไตล์แบบสไตล์มาร์เวลนะเป็นแบบแท็กทีมด้วยที่โดนแตะทีนึงมีรวมคอมโบยาวเป็นกิโลอะไรเงี้ยมันแบบโดนแล้วชวนท้อคือสำหรับแฟนๆเกมรุ่นเก่าอาจจะชอบอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันได้กดคอมโบชุดใหญ่อะมันอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนเล่นใหม่ที่เขาโดนอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้าหนักๆเข้าเขาก็รู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าแบบฉันไม่มีทางที่จะงอหัวขึ้นมาเพื่อแก้ทางได้เลยอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ชวนให้ทออยู่โดนคอมโบชุดนึงก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับผมเสียตัวละคร1ตัวละครเสีย2ตัวละครก็แบบก็ต้องไปเริ่มเกมต่อไปเป็นเกมที่เหมือนจะมี learning curve ไม่ชันแต่สุดท้ายก็ชันอยู่ดีนะครับผมก็เลยทำให้แบบเป็นบาเรียที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากเข้ามาลองเล่นแล้วข้อที่3นะครับก็คือตัว 2XKO เนี่ยทำ marketing ค่อนข้างประหลาดนะครับผมกล่าวคือเน้นการประชาสัมพันธ์กับตัวของคนเล่นเกมต่อสู้แทบจะ 100% ในขณะที่คนเล่นอื่นๆที่เขามาเห็นชื่อเกมเขางงแบบทวิตเกโอเกมอะไรอ่ะไม่เห็นรู้จักเลยมันเกมต่อสู้เดี๋ยวโอ้ไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยท่านได้ยินคือถ้ามีการเลือกโรสเตอร์ตัวละครที่น่าสนใจจริงๆในช่วงที่ว่าช่วงเปิดตัวโรสเตอร์ตัวละครที่เปิดตัวก็น่าสนใจอยู่แล้วมีอย่างอาริอย่างนี้อย่างเป็นตัวละครยอดนิยมนะครับผมแต่ว่าด้วยการที่แบบมีโรสเตอร์ที่มาจากตัวอาเคนแน่นอนอาเคนที่เป็นซีรีส์แอนิเมชันของทาง League of Legends ซึ่งได้รับความนิยมมากก็มีตัวละครอย่างจิงซ์หรือว่าอื่นๆต่างๆนานาที่มาจากอาเคนนะครับผมคนมันก็สนใจอยากจะมาเล่นแต่มันก็เยอะเกินไปนะครับผมคนนู้นก็มาจากอาเคนคนนี้ก็มาจากอาเคนมันก็แบบมั่วซั่วไปหมดก็คือแบบแล้วตัวละครจากดินแดนอื่นๆของ League of Legends น่ะไม่มาด้วยเหรอตัวละครที่มันดูเหมาะสมกับตัวเกมต่อสู้ก็มีตั้งหลายตัวคือ League of Legends น่ะมีตัวละครเยอะมากหลักร้อยตัวนะครับหลักร้อยตัวเลยที่แบบสามารถจะหยิบออกมาเล่นได้อะไรได้แต่ว่าไม่มีครับ Riot ไม่ได้ดึงตัวละครที่มีเสน่ห์ที่น่าสนใจอย่าง Lee Sin หรือว่าอย่างตัวที่แบบมีการออกท่าสกิลที่แบบคล้ายเกมต่อสู้ทั้งที่จริงๆคือเขามีตัวเนี้ยเยอะมากแต่เขาก็ไม่ได้หยิบมานะครับผมถั่วสลัตะทุกอย่างที่เกิดขึ้นรายได้มันก็ไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงทีมงานที่มีขนาดแบบค่อนข้างใหญ่นะครับผมทำให้ทาง Riot ตัดสินใจลงดาบยุติการพัฒนาเกม 2XKO หลังจากนี้เป็นต้นไปแต่ว่าภายในปีนี้เนี่ยก็จะยังมีการอัปเดตเพิ่มตัวละครใหม่บ้างปรับระบบใหม่กันบ้างนะครับผมเพียงแต่ว่าก็จะไม่มีต่อไปนะครับผมกับการอัปเดตหลังจากปี2026ของเกม 2XKO นะครับถือว่าน่าเสียดายนะครับผมในขณะที่เกมต่อสู้เกมอื่นๆเนี่ยยังมีการโมเดลหาเงินด้วยแบบซื้อขายขาดขาย DLC เป็นช่วงเป็นซีซั่นไปอะไรไปนะครับผมอย่างเช่นStreet Fighter ก็ยังมีการออก DLC Year 4ของตัวละครใหม่ที่มากันปีละ4ตัวนะครับผมซึ่งมีตัวละครอย่างทีฟาจาก Final Fantasy 7ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าดึงดูดแต่ว่าเธอยังไม่มาให้เล่นนะมาจริงๆคือมาช่วงต้นปีหน้านะครับผมใครที่เป็นแฟน Final Fantasy ซิ่งตอนนั้นน่ะ Revelation น่ะก็ใกล้จะวางจำหน่ายด้วยเหมือนกันผมคิดว่าเป็นช่วงรอยต่อที่ค่อนข้างจะเหมาะสมด้วยนะครับก็เลยทำให้แบบเฮ้ยออก DLC ที่ฟาตอนนั้นมันก็สามารถดึงคนเข้ามาเล่น Street Fighter ได้ดึงแฟน Street Fighter ไปเล่น Final Fantasy 7 Revelation ได้อีกนะครับผมกำไร2ต่อนะครับผมก็ถือว่าน่าเสียดายสำหรับ VKO นะครับก็แต่หลังจากนี้ผมคิดว่าก็น่าจะยังมีแฟนอนุแฟนที่เหนียวแน่นยัง ็น่าจะหาทางเล่นเกมนี้แบบออฟไลน์กันต่อไปแน่นอนนะครับผมก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าเอาจริงผมก็มองว่าตัว

0: 2SKO เนี่ยหรือว่าตอนนั้นเรียกว่า Project L เป็นเกมที่มีศักยภาพหรือว่า potential ที่ค่อนข้างดีที่จะมาเป็นแบบผู้นำของวงการตอนนั้นเลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ใน development hell ใช้เวลาในการพัฒนานานเกินไปคือจากปี 2018-2019 ใช้เวลาถึง7ปีไม่รู้ว่าแก้อะไรเยอะมากขนาดนั้นทั้งที่จริงๆคือช่วงแรกภาพที่ออกมาหรือว่าตัวอย่างที่ออกมามีอย่างมีตัวละครนู่นนี่นั่นดูมันก็น่าเล่นดีแต่ว่าเหมือนมีการเอาไปปรับระบบภายใน direction ไม่ชัดเจนด้วยมันก็เลยทำให้ต้องลาจากกันไปอย่างนี้อย่างน่าเสียดายนะครับผมก็นะครับข่าวต่อไปอันนี้ก็มาดูกันฝั่งเทคโนโลยีกันบ้างครับผมก็มาอยู่กับเครื่อง PC ครับก็อยู่กับผมก็ยังไงก็เครื่อง PC อยู่แล้วพูดแล้วก็ขอบ่นหน่อยช่วงนี้ก็ราคาของฮาร์ดแวร์ต่างๆก็ปรับขึ้นกันอีกแล้วขอไปครับราคาก็ปรับขึ้นกันอีกแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอแรมนี่ก็ทุลมูลไปแล้วราคาขึ้นมาประมาณ 700% ก็จากที่ช่วงปีที่แล้วช่วงประมาณพฤษภาปีที่แล้วปี2025เราสามารถหาแรมขนาด 32GB DDR5 ตัวบัสประมาณ 6,000ได้ในราคาไม่เกิน 7-8,000 ไม่ถึงด้วย3ตอนนั้นประมาณ 5-6,000 ก็ซื้อได้แล้วยี่ห้อ Clef นะครับผมจาก Hynix แต่ตอนนี้บัสเท่ากันความจุเท่ากัน 32GB ราคาอาจจะดีดพุ่งไปถึง 20,000-30,000 ได้แล้วขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วก็รุ่นที่เขาทำตอนนี้ถ้าที่ผมเห็นราคานะครับผมราคา RAM G-Skill 64GB ก็เกือบแสนแล้วนะครับตอนนี้ใครที่ถือ RAM ไว้อยู่แล้วไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็บอกเลยว่าราคานี้ทูเดอะมูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยิ่งกว่าทองนะครับผมราคาขึ้นมาตอนนี้ถามว่าเราจะได้เห็นสถานการณ์นี้ไปอีกนานแค่ไหนหลายฝ่ายตัวเพจ IT หรือว่าเพจคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเลยแหละให้ความเห็นตรงกันว่ายังไงซะมันก็ไม่มีทางราคาจะไม่มีทางลงแน่นอนจนกว่าจะช่วงปลายปี2027หรือคือประมาณปลายปีหน้าสถานการณ์อาจจะเริ่มดีขึ้นก็ตอนที่หลายคนมองว่าฟองสบู่ AI แตกแต่ผมก็มองว่าตอนนี้ AI น่าจะกำลังบูมอยู่มากๆและคือกินเวลาค่อนข้างยาวนานกว่าช่วงที่คนตื่นทองเหมือนคริปโตกันค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมช่วงนั้นก็เกมเมอร์ก็ทำใจลำบากกันหน่อยนะครับคือหาการ์ดจอมาเล่นเกมยากมากเพราะว่าโดนเหมาไปขุดเหมืองกันหมดนะครับผมก็ตอนนี้เอาจริงคือปีกว่าแล้วและคือสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันก็เริ่มมี AI หลายตัวผุดขึ้นมาแบบเริ่มเทรนเริ่มอะไรกันแล้วต้องการฮาร์ดแวร์กำลังสูงทั้งตัวของ Flash Memory เองซึ่งมีทั้ง SSD ตัว M.2 เองตัว RAM หรือแม้กระทั่งการ์ดจอที่ใช้ในการประมวลผลล่าสุดนี้ CPU ก็ราคาขึ้นแล้วนะครับพูดเลยว่าตอนนี้ก็ไม่ว่ามองไปทางไหนเกมเมอร์สาย PC ถ้าคุณเล่นเกม AAAก็บอกเลยว่าเหนื่อยนะครับผมใครที่โชคดีนะครับจัดคอมมาแบบบึ้มๆแรงๆเนี่ยช่วงปี 2024-2025 กลางปี2020ก่อนกลางปี2025นะครับคุณโชคดีมากนะครับผมบอกเลยว่าคุณโชคดีจริงๆเพราะว่าถ้าจัดตอนนี้นี่คือในราคาเดียวกันเมื่อประมาณปีที่แล้วอ่ะมันสเปคเดียวกันด้วยคุณอาจจะได้ราคาไม่เกินแสนแต่ตอนนี้คือผมบอกเลยว่า100,000-200,300ขั้นต่ำนะครับผมไม่รวมพวกชุดน้ำต่างๆนานาแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับแพงกันที่แรมกับการ์ดจอจริงๆแล้วก็อ๋อ SSD ด้วยนะครับผมตอนนี้ใครจะหาตัว 2T 20,000 นับนะครับก็ดูราคากันให้ดีๆนะครับผมก็น่าเศร้าถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับก็ทำใจยอมรับกันไปครับก็ใครที่อยากเล่นเกมตอนนี้ถ้าไม่ใช่ AAA ก็ถือว่าคุณโชคดีนะครับเพราะว่าตัวของเกมที่ตอนเนี้ยได้รับความนิยมนะฮะคนเริ่มใส่ใจกับเกมระดับ AAA น้อยลงมากแล้วนะครับผมเกมที่ไหนที่แบบกินสเปคเครื่องเยอะๆยิ่งที่แบบมีการใช้เทคโนโลยีแบบ DLSS พึ่งพาตัวอันเนี้ยให้มันกบส่วนที่เรียกว่าแบบออพติไมซ์มันไม่ดีทำอะไรมาไม่ดีนะครับผมก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นเล่นเกมเก่าหน่อยก็ถือว่าสบายนะครับเพราะว่าเอาจริงคือคอมเก่าประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตอนนี้ผมก็มองว่าก็ยังเล่นเกมที่กว่าสักตอนไหนแล้วตอนเนี้ยโดยเฉพาะพวกเกมอินดี้ต่างๆก็ยังเล่นได้สบายนะครับผมแค่ภาวนาว่าอย่าให้คอมพังช่วงนี้ก็พอในช่วงที่ผ่านมาช่วงประมาณเดือนเมษายนเนี่ยผมคอมพังไป2รอบนะครับผมซึ่งนั่นก็ทำให้ผมตัดสินใจซื้อตัว UPS มานะครับผมก็สปอนเซอร์ของเราก็ชูโฟติกนะครับก็ใครที่มีคอมเรือนแสนนะครับลงทุนเถอะครับลงทุนซื้อ UPS เถอะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่บอย ี่บอยก็น่าจะบอกบ่อยๆผมก็ต้องบอกบ่อยๆเหมือนกันว่าลงทุนกับ UPS ดีๆสักตัวปกป้องมันอย่าให้มันต้องพังของผมโชคดีมากที่พังแค่ power supply มีแรมอาจจะแบบไฟมันเพี้ยนไปบ้างก็อันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่มันไม่พังนะครับแรมไม่พังถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับผมก็ลงทุนเถอะกับ UPS ราคาไม่เกินราคา 6-7,000 อาจจะ 10,000 ถ้าคุณคิดว่าแบบเอ้ยแบบ power supply หรือว่าการ์ดจอแบบ GTR RTX 5090 CPU AMD Ryzen 9 98009850X3D อะไรเงี้ยก็คือแบบตัวท็อปจัดมาเลยแรม64กิกพวกเนี้ยไม่อยากให้พัง UPS ดีๆสักตัวซื้อติดไว้เถอะครับก็ถือว่าเตือนๆกันไว้นะครับผมถือว่าใครที่อยากจัดคอมตอนนี้ก็อาจจะต้องอดทนหรือว่าใช้ตัวที่แบบสเปคไม่สูงมากนะครับดูตัวความต้องการของเราเป็นหลักครับซื้อมาทำงานซื้อมาแบบดู YouTube เอามาเล่นเกมแฟลชท่องเว็บต่างๆนานาไม่เปิดแท็บไม่เยอะสักไม่เกิน20แท็บนะครับผมถ้าแต่ถ้าคุณเป็นสายทำงานเปิดที40 50แท็บนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับผมก็ยิ่งในเฉพาะตอนนี้เนี่ยพวกประกันไลฟ์ไทม์จากแบรนด์ต่างๆของ RAM หรือว่า SSD เนี่ยก็ต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนกันเยอะพอสมควรนะครับผมหลายรุ่นเลิกผลิตเลิกประกันแบบไลฟ์ไทม์ก็คือถ้าเอาไปเคลมก็คือต้องซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็จะเสนอตัวที่แบบสเปคใกล้เคียงกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมก็ดูกันให้ดีนะครับผมก็ถือว่าน่าเซ็งทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะจัดคอมใหม่นะครับผมกลับมาดูข่าวเกมกันนะตอนนี้ก็ยังมีหลายเกมอีกมากมายนะครับผมที่จะวางจำหน่ายในช่วงเดือนนี้เยอะมากๆอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะอั้นๆพวกวันจำหน่ายกันไว้เยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบGamescom อ๋อใช่ช่วงนี้มี Call of Duty Modern Warfare 4นะครับผมที่กำลังเปิดตัว Open Beta นะครับผมจากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็มีการทดสอบแบบตัว Close Beta สำหรับคนที่ได้โค้ดนะครับผมที่แบบเข้าไปเล่นกันแล้วผมได้ลองตัว Multiplayer แล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบ Modern Warfare ภาค2019ก็น่าจะชอบ Multiplayer ของภาคนี้นะครับเพียงแต่ว่า Movement มันจะเร็วกว่าตัว Modern Warfare 2019พอสมควรเพราะมันมีทั้งการสไลด์การกระโดดยิงอะไรพวกนั้น movement จะคล่องตัวกว่ามากนะครับผมก็รอดูครับรอดูว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผมส่วนตัวคิดว่ายังไงทาง Activision การงานเนี้ยที่ให้ทาง ให้ทาง Infinity Ward นะครับผมกลับมาจัดการสานต่องานของ Modern Warfareภาคที่4ในทีมของสงครามเกาหลีนะครับผมที่เป็นการลบพุ่งกันระหว่างเกาหลีเหนือของกับเกาหลีใต้อีกครั้งที่คราวนี้เนี่ยตัวเกาหลีเหนือมีการสนับสนุนตัวสรรพวุธแล้วก็กำลังพลมาจากทางหน่วยของตัวร้ายในภาคที่แล้วอย่างคาร์ล็อกนะครับผมก็มีการขยายสเกลกันมากมายนะครับผมส่วนก็มีในตัวของตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก็มีการประทะกันระหว่างทีมพระเอกนะครับที่เกิดการไม่ลงรอยกันนะครับผมว่าใครเห็นต่างอะไรยังไงก็ต้องไปดูว่าทั้งสองคนก็อย่างโซฟกับโกสที่ต้องกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งในฐานะของศัตรูชั่วคราวนะครับผมก็จะเป็นยังไงต่อนะครับในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งเกมที่ทดสอบชนกันเกมนั้นก็คือ War Dog ซึ่งเกม War Dog เนี่ยเป็นเกมแนว First Person Shooter เหมือนกันนะครับผมแต่จะเน้นไปที่ความสมจริงต่างๆนานาในสนามรบนะครับจำลองให้คนรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในสนามรบจริงๆคล้ายคลึงกับ Battlefield แต่ว่าจะมีความฮาร์ดคอร์หรือว่าความสมจริงมากกว่านะครับผมสำหรับเกม War Dog ซึ่งผลตอบรับจากคนที่ได้เข้าไปทดสอบก็บอกว่าโอ้ชอบมากก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับผมเกมจะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีนี้นะครับผมในแบบ Early Access นะครับเพราะว่าไม่ใช่ปลายปีนี้สิวันที่10กันยายนนี้นะครับสำหรับ War Dogs นะครับผมจะวางจำหน่ายแบบ Early Access ให้ไปลองเล่นกันก่อนอยากใครอยากที่แบบอยากได้เกมยิงสงครามดีๆแบบมันๆแบบเน้นสมจริงนะครับผมหรือว่าอยากได้เกมอาร์เคดชูเตอร์ที่แบบเล่นจบเป็นรอบอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแบบไม่ซีเรียสมากต่อจอยเล่นก็ได้จอยก็มี Aim Assist ช่วยดูดให้มันแบบไม่ได้รู้สึกว่าแพ้เสียเปรียบคนที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างงี้นะครับก็เล่น Modern Warfare 4กันได้แต่ว่าราคาเกมอาจจะสูงนิดนึงนะครับผมก็ใครชอบอยากเล่นเกมไหนอะไรยังไงก็ ไปรอเล่นกันได้นะครับสำหรับทั้ง War Dogs แล้วก็ Call of Duty Modern Warfare 4นะครับยังเหลือเวลากันอีกนิดหน่อยครับก็น่าจะได้ข่าวเกมกับข่าว IT อีกประมาณ 2-3 ข่าวนะครับพูดถึง Hogsmeade ไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เห็นว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเกรดของ Hogsmeade จะมีการวัดมาตรฐานเป็น80 plus นะครับผม80 plus คืออะไร80 plus ก็คือมันจะเป็นการค่าการันตีที่ว่าตัวของ Hogsmeade นั้นน่ะในการโหลดที่มากกว่า 80% ของตัวเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่เกินกว่าที่มัน 80% นะครับผมก็คือการันตีแน่นอนว่ายังไงก็ตาม Hogsmeade ตัวเนี้ยมีมาตรฐานชั้นสูงชั้นดีจะมีการแบ่งเกรดนะครับเป็น80 plus ธรรมดา80 plus bronzeGold ไทเทเนียมแพลตินัมล่าสุดมีการตั้งตัวมาตรฐานใหม่ซึ่งถือว่าเป็นขั้นสูงสุดแทนที่ตัวไทเทเนียมนะครับผมที่มีชื่อว่า Ruby นะครับผมซึ่งตอนนี้มี Power Supply ที่กำลังจะวางจำหน่ายในตลาดจากทางแบรนด์ของ Seasonic นะครับในชื่อรุ่น Seasonic Prime Enterprise RX 1600ขนาด 1,600 วัตต์นะครับผมซึ่ง Seasonic ได้เปิดตัว Power Supply รุ่นนี้รองรับพลังไฟที่ 1,600 วัตต์นะครับถือเป็น Power Supply แบบ ATX รุ่นแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 80 plus Ruby บนแรงดันไฟที่115วัตต์15โวลต์ขออภัยครับ80 plus Ruby เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมาตรฐาน 80 plus อยู่ระดับที่สูงกว่าไทเทเนียมสำหรับ Power Supply เนี่ยที่ผ่านการรองรับ 80 plus Ruby นั้นจะต้องมีประสิทธิภาพตามการโหลดก็คือถ้าสมมติว่าคุณโหลดที่ 5% ต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 85% โหลด 10% ประสิทธิภาพ 91% หรือไล่ไปถึง 100% ประสิทธิภาพที่สามารถจ่ายไฟได้ก็คือต้องไม่ต่ำกว่า 91% นะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีตัวแปรอื่นเพิ่มก็คือตัวของ Power Factor อย่างน้อย 0.95 ที่โหลด 20% อีกด้วยนะครับซึ่งเนี่ยถือว่าเป็น Power Supply ตัวแรกรุ่นแรกของโลกเลยที่ได้มาตรฐาน 80 plus Ruby นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าราคาของ Power Supply ตัวนี้ไม่ถูกแน่นอนแต่ทาง Seasonic เขายังไม่ประกาศราคาออกมานะครับผมถามว่า Power Supply ระดับเนี้ยเหมาะกับ PC ระดับไหนแน่นอนต้องเป็น High End ที่ต่อการ์ดจอทีละเยอะๆใช้กับเครื่องประมวลผล AI ที่มีการต่อการ์ดจอมีการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนานาทั้งไม่ว่าจะเป็น M.2 6-7 ตัว 7-8 ตัวหรือว่าการ์ดจอสำหรับการประมวลผล AI อีก 2-3 ตัวนะครับผมแน่นอนว่ามันต้องใช้โหลดประมาณนั้นเท่านั้นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับผมสำหรับการทำตัวของ Power Supply นะครับผมก็ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปนะครับผมถ้าเป็นแบบจัดคอมทั่วไปสเปคไม่เกิน 20,000 หรือว่าไม่เกิน 40,000 ผมมองว่าตอนเนี้ยไม่เกิน700วัตต์ก็ถือว่าน่าจะเอาอยู่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ฟังในรายการ Technoforline นะครับบอกตรงๆว่าดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเจอกับทุกท่านอีกครั้งนะครับผมซึ่งคิดว่าหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับสัปดาห์หน้าคิดว่าพี่บอยน่าจะกลับมาประจำการนะครับและอาจจะมีผมที่เข้ามาจัดรายการด้วยอีกครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับเรื่องราวของเทคโนโลยีวันนี้จะหนักไปเรื่องวิดีโอเกมแล้วก็ฮาร์ดแวร์จากวงการ PC นะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังทุกคำติชมถือว่ามีค่ามากสำหรับผมนะครับใครอยากจะคุยใครอยากจะส่งคำติชมหรือว่าอยากจะพูดคุยมาเจอกันได้ในการ Technoforline ครับทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือนนะครับศุกร์ถัดไปครับเป็นศุกร์ที่4กันยายนนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับช่วงต่อไปก็รายการ Sport Guide เช่นเคยครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมพุทธินาถ วงศ์วจันทร์หรือเค้กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัชดาเผยทุกหน่วยพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมขอทำความเข้าใจว่าระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้มีกฎหมายว่าด้วยการในประเทศอยู่แล้วแต่ยังขาดระเบียบที่กำหนดรายละเอียดและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ชัดเจนระเบียบฉบับนี้กำหนดกรอบการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายต้องดำเนินการในประเทศไว้6ลักษณะอาทิเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมีชอบด้วยกฎหมายทำงานในราชอาณาจักรโดยมีชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมีชอบด้วยกฎหมายปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ1ถึง5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเตรียมบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดรวมถึงกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อเตรียมการตามขั้นตอนในประเทศและลดระยะเวลาการควบคุมตัวโดยเมื่อมีคำสั่งในประเทศให้ดำเนินการภายใน30วันนับแต่มีคำสั่งในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการกักตัวเป็นเวลานานและลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐสว.สำรองบุกกระทรวงยุติธรรมที่รัฐมนตรีหยุดล่าคนปล่อยเอกสารสำนวนลับกลับมาเร่งดำเนินคดีหัวเลือกตั้งสว.จะดีกว่านายอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลพร้อมอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.สำรองและภาคประชาชน20คนเดินทางมารวมตัวที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้หยุดการก้าวก่ายแทรกแซงและฟ้องปิดปากพลเมืองดีที่เป็นผู้ชี้เบาะแสในขบวนการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานายอัครวัฒน์เปิดเผยว่าในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการนำสำนวนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงการเลือกตั้งสว.มาตีแผ่ให้ประชาชนรับทราบเพื่อสะท้อนถึงการประวิงเวลาเตะถ่วงหรือดึงเรื่องไม่ให้คดีเดินทางไปถึงศาลฎีกาแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า2ปีแต่กลับปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการติดตามหาตัวผู้ปล่อยข่าวหรือเปิดเผยเอกสารสำนวนมาลงโทษแทนที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องคนดีที่นำความจริงมาตีแผ่พร้อมกันนี้ขอเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสรุปจำนวนคดีของกลุ่มบุคคลที่ถูกออกหมายเรียกกว่า229คนซึ่งประกอบด้วยสว.และผู้สนับสนุนจากพรรคการเมืองหรือบุคคลภายนอกอย่างตรงไปตรงมาโดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนชาวไทย60ล้านคนอย่างเป็นกลางไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและหยุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้ที่นำเอกสารหลุดออกมาเปิดเผยราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นต่อเนื่องแต่49บาทต่อกิโลกรัมขออภัยขาด79บาทต่อกิโลกรัมคาดช่วงกินเจราคาทรงตัวสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มวันที่28สิงหาคมว่าราคาสุกรหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทโดยราคาของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเริ่มขยับขึ้นตามราคาสุกรรถใหญ่คละขนาดซึ่งมีความต้องการจากตลาดเพิ่มมากขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดอยู่ที่ช่วง76ถึง79บาทต่อกิโลกรัมโดยภาคตะวันตกอยู่ที่76ถึง78บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก76ถึง79บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ76บาทภาคเหนือ76ถึง78บาทและภาคใต้78บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนซึ่งราคาสุกรหน้าฟาร์มอยู่ในช่วง74ถึง78บาทต่อกิโลกรัมหลังปรับขึ้น2บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นายสิทธิพันธ์ธนกิจพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าปัจจัยหนึ่งมาจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเล็กน้อยท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงสำหรับทิศทางตลาดระยะต่อไประบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมซึ่งตามปกติความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์จะลดลงโดยทิศทางราคาสุกรในช่วงดังกล่าวมีโอกาสทรงตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับวีนัสและเซเรน่าเตรียมจับคู่ลงแข่งขัน US Open หนแรกในรอบ4ปีวีนัสและเซเรน่าวิลเลียมส์สองพี่น้องนักเทนนิสอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันได้รับไวการ์ดเข้าร่วมแข่งขันประเภทหญิงคู่ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเปิดฉากในวันที่30สิงหาคมนี้โดยนี่จะเป็นการจับคู่กันเพื่อลงแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกในรอบ4ปีหลังจากเซเรน่าลงแข่ง US Open ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2022ก่อนประกาศอำลาวงการและเพิ่งกลับมาแข่งขันอีกครั้งในปีนี้โดยพี่น้องวิลเลียมส์เคยร่วมกันคว้าแชมป์หญิงคู่ US Open มา2สมัยในปี1999และปี2009ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตอินดี้คาร่านิวส์สายข่าวด้านตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาชาวอังกฤษของเรอัลมาดริดอาจย้ายกลับมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเทรนต์วัย27ปีย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ไปร่วมทีมราชันชุดขาวแต่เส้นทางค้าแข่งในสเปนไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดและเขายังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนสมัยค้าแข่งกับลิเวอร์พูลออกมาได้เลยและตอนนี้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกหลังจากเรอัลมาดริดตัดสินใจเซ็นสัญญากับเดนเซลดุมฟรีสมาจากอินเตอร์มิลานทำให้เทรนต์ต้องแข่งขันเพื่อแย่งชิงโอกาสลงเล่นและหากสถานการณ์ของเขาไม่ดีขึ้นลิเวอร์พูลอาจกลายเป็นทางออกที่คาดไม่ถึงโดยรายงานล่าสุดระบุว่าเทรนต์อาจจะกลับมาลิเวอร์พูลหากหงแดงสามารถบรรลุข้อตกลงกับสโมสรเรอัลมาดริดได้ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 16นาฬิกา8นาทีพบกับสปอร์ตไกด์ในวันศุกร์นะครับต้องบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่เราจะเน้นในเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับใครที่มีข้อความอยากจะสอบถามนะครับในเชิงลึกนะครับ4689899นะครับ SMS มาสอบถามได้เลยวันนี้มีผมนะครับธนแพทย์พิชัยปิดวงหมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับน้องอ๋อนะครับคุณคมกฤษณภาลัยนะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับประเด็นเรื่องฟุตบอลไทยเชิงลึกเนี่ยต้องบอกว่าเราสองคนจะนำมาเล่ามาบอกเล่านะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับและแน่นอนนะครับน้องอ๋อหรือว่าคุณคมกฤษณภาลัยตอนนี้ตั้งประจำการเรียบร้อยสวัสดีครับน้องอ๋อ
2: สวัสดีพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ครึ้มทั้งวันนะแต่ยังไม่ตก
1: ยังไม่ตก
2: สาธุขอให้ถึงว่าเราค่อยตก
1: ต้องบอกสำหรับใครที่ฟังนะครับอยากเรียกว่าให้น้องอ๋อพูดถึงทีมชาติไทยในเชิงลึกกับนัดชิงชนะเลิศน
2: ั
1: ดที่2ที่เราไปเสมอเวียดนาม2-2ว่าในมุมมองของน้องอ๋อเนี่ยคิดอย่างไรเดี๋ยวช่วงที่2นะครับเราจะมาพูดคุยกันช่วงแรกเนี่ยผมมีข่าวประชาสัมพันธ์2ข่าวนะครับ

0: เริ่มต้นด้วยใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับที่อังกฤษนะครับ7วันนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยจัดไปดูมากกว่า10ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดมาประมาณสัก 3-4 ปีแล้วตั้งแต่มีโควิดนะครับแล้วก็มีคนนะครับพรรคพวกนะครับอยากจะไปก็บอกว่าปีนี้ผมจะพาไปดูนะครับ19ถึง25พฤศจิกายนนะครับ7วันเต็มๆทีนี้ถามว่าจัดไปครั้งเนี้ยนะครับก็เข้าใจเศรษฐกิจสำหรับคนที่จะไปดูนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยทั่วโลกเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าเจ้าของจะคุยกับเจ้าของทัวร์นะครับตัดนะครับค่าใช้จ่ายที่รกรุงรังออกหมดเลยนะครับคือไปดูฟุตบอลแดงเดือดสำหรับผมเนี่ยนะครับผมมีเป้าหมายข้อที่1 นะครับอยากพาท่านเนี่ยไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็นั่งลองโลเวอร์ทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมจะบอกว่านั่งลองโลเวอร์เพราะว่าเป็นที่นั่งนะครับด้านยาวนะครับดูตรงด้านข้างแล้วก็ต้องบอกว่านั่งนะครับตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่20มันใกล้มากนะครับมันเห็นนักฟุตบอลใกล้ชิดมากเลยผมเคยมีประสบการณ์กับการพาคนไปดูฟุตบอลนะครับคู่แดงเดือดเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าสัญญากับคนดูนะครับว่าจะดูลองโลเวอร์แต่ปรากฏว่าไปถึงสนามเนี่ยนะครับเจ้าของทัวร์บอกว่าตั๋วลองโลเวอร์ไม่มีมีแต่หลังประตูแล้วนั่งข้างบนสุดเลย
1: โอ
0: ้โหต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสกรีนต้องบอกเลยว่าทัวร์ที่จะไปด้วยเนี่ยนะครับรับปากเนี่ยนะครับแล้วผมบอกว่าผมจ่ายค่ามัดจำก่อนเลย
1: ค่
0: าตั๋วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราไปดูฟุตบอลแดงเดือดเนี่ยถ้าไปดูนะครับหลังประตูแล้วชั้นบนสุดเนี่ยอย่าไปเลยนะครับ
1: ดูทีวีที่บ้านดีกว่า
0: ใช่โอชัดกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะไปกับทัวร์ไหนนะครับเช็คดีๆนะครับไอ้เรื่องของการไปเทหน้างานเนี่ยตัวผมเองก็เคยประสบมาแล้วแต่ไปกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจ่ายเงินค่ามัดจำเลยนั่งลองโลเวอร์ที่แอนฟิลด์แล้วครั้งเนี้ยไปนั่งฝั่งลิเวอร์พูลด้วยนะครับนอกจากได้ดูฟุตบอลคู่แดงเดือดแล้วนะครับไอ้ทัวร์สเตเดียมเนี่ยผมบอกว่าเอาแค่2สนามนะครับครั้งนี้ไปเนี่ยเราจะไปที่ลิเวอร์พูลแอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับไปเรียกว่าทุกซอกทุกมุมของสนามนะครับไปดูกันละเอียดเลยนะครับแล้วก็เข้าเมกาสโตร์เมกาสโตร์ก็คือที่สำหรับไปซื้อของเนี่ยมาฝากนะครับเรียกว่าเป็นของที่ของแท้นะครับ อยู่ในเมกาสโตร์เลยทั้งในแอนฟิลด์และโอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วก็ผมเนี่ยเข้าใจว่าคนที่ไปทุกคนนะครับอยากช้อปปิ้งซื้อของนะครับทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ของแบบว่าแบร์กระดินครั้งเนี้ยจัดเลยนะครับเอาเลทก็ไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ส่วนแบร์กระดินเนี่ยในวันแข่งขันเนี่ยผมจะพานะครับทุกครั้งเนี่ยจะพาคนที่ไปกับผมเนี่ยไปถึงสนามก่อนการแข่งขัน3ชั่วโมงเพื่อปล่อยให้ทุกคนเนี่ยนะครับเดินซื้อของที่เขามีสับแสลงเป็นเสื้อที่แบบว่าจัดทำขึ้นพิเศษราคาถูกๆนะครับแบร์กระดินแล้วก็ทานอาหารง่ายๆนะครับสตรีทฟู้ดนะเหมือนกับกินลูกชิ้นปิ้งอ่ะหมูปิ้งเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยอันเนี้ยเป็นสตรีทฟู้ดของอังกฤษเลยนะครับนอกจากซื้อของแล้วอาหารไฟบังคับที่ผมไปทุกครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะพาไปกินเป็ดย่าง Four Seasons Lobster Burger แล้วก็บัฟเฟ่อาหารบราซิลส่วนอาหารที่เหลือทุกมื้อเนี่ยใช้คำว่าไม่หรูหราแต่ทานได้เนื่องจากผมสกรีนด้วยตัวเองแล้วก็อาหารประจำพื้นเมืองของอังกฤษอย่างฟิชแอนด์ชิปมีให้กินแน่นอนนะครับส่วนเมืองที่เราไปเนี่ยก็จะต้องเที่ยวนะครับอย่างลอนดอนเนี่ยก็พระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็ครั้งเนี้ยบอกเลยว่าไม่ได้ล่องเรือริมแม่น้ำเทมนะครับแต่จะไปถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปดูวิวทิวทัศน์นะครับแล้วก็ไปที่เบอร์มิงแฮมก็เรียกว่าไปทัวร์ทั้งหมดเลยของเบอร์มิงแฮมเที่ยวเมืองลิเวอร์พูลเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ครั้งเนี้ยผมรีเควสต์ว่าอยากพาท่านเนี่ยเข้าไปชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษก็คือออกฟอร์ดนะครับผมเคยไปมาแล้วผมว่ามีสถานที่ที่ถ่ายรูปเยอะมากพักโรงแรม4ดาวนะครับแล้วก็รับเพียง30ที่นั่งตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าพักพวกผมกับคนที่จะไปตอนนี้มี14ที่นั่งแล้วเหลืออยู่16ที่นั่งราคา 163,000 บาทนะครับต้องจองนะครับโอ้แล้วถามว่า 163,000 บาทนี่รวมหมดนะค่าวีซ่าก็รวมค่าทิปค่าทิป

0: ผมเนี่ยขอนินทาเลยนะจะนอนที่เป็นคนที่อึดมากๆเลยแล้วบางทีนะไม่นอนเลย
1: คือสไตล์แกคือไปประเทศที่มันมีความเหลื่อมเวลาเนี่ยกลับมาเมืองไทยจะได้ไม่ต้องปรับตัวไงพี่หมอ
0: โอ้โหนี่ขอนินทาเลยนะแล้วก็อึดผมสู้ไม่ได้นะอ่ะใครที่อยากไปดูฟุตบอลดังเดือนที่ลิเวอร์พูลนะครับ0860354000แค่ 163,000 บาท
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวผมจะรีบจบเรื่องราววอลเลย์บอลเลยนะครับเมื่อวานรอบรองชนะเลิศไทยชนะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นชนะไชนีสไทเปก
1: ็
0: ทำให้วันเสาร์เนี่ยนะครับจะแข่งโดยมีการถ่ายทอดสดมาเมืองไทยที่โมโนแม็กเวลาเมืองไทยเนี่ยผมเช็คแล้วนะเขาบอกว่า 16.15 นะใครที่อยากดูนะครับเหตุผลที่อยากเชิญชวนนะครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยติดตามอย่าไปคิดนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยแรงกิ้งดีกว่าเรานะครับเราต้องดูว่าถ้าเราชนะญี่ปุ่นแล้วนัดสุดท้ายสมมติว่าเข้าชิงกับจีนแล้วเราชนะจีนเราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเลยแล้วก็ฟอร์มการเล่นในวันที่ไทยชนะเกาหลีใต้เนี่ยน้องอ๋อต้องบอกว่าฟอร์มดีมากผมเนี่ยปรบมือให้นะกับน้องๆทุกคนแล้วก็ผมปรบมือให้กับหัวหน้าสตา
1: ร์
0: ฟโค้ชดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรโค้ชออนนะครับแล้วก็การให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยมาครั้งเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยโอ้โหบอกมุ่งมั่นตั้งแต่อยู่เมืองไทยซ้อมหนักมากแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นเมื่อวันที่ชนะเกาหลีใต้คือเกาหลีใต้เนี่ยถ้าแรงกิ้งในเอเชียอยู่อันดับ4แต่เราชนะเนี่ยน้องอ๋อผมดูเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมน้องอ่ะเหนื่อยนะครับแต่สกอร์ที่ออกมาค่อนข้างขาดแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยผมว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เล่นได้ดีมากนะครับ
1: กำลังได้รอบกำลังได้รอบคือผมมาดูไฮไลท์นะมันจะเหนื่อยแต่ละเซตเนี่ยก็จะเหนื่อยแค่ต้นๆเกมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหลังจาก11-12แต้มไปแล้วนี่ก็เกมก็อยู่ในมือเราหมดแล้ว
0: ครับเนี่ยอย่างผมอยากถามน้องอ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ย
1: ครับ
0: ทำไมผลงานของทีมไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับไม่ใช่ในระดับเอเชียนะระดับโลกแล้วขอโทษนะหัวหน้าสตาร์โค้ชเนี่ยดร.เกียรติพงษ์รัชตะยังไงคนไทยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยผมบอกว่าคนไทยที่เก่งเนี่ยก็มีเยอะ
1: คือพี่หมอสมัยก่อนเนี่ยตอนที่วอลเลย์บอลยังไม่บูมขนาดเนี้ยผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยเคยพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวนะเคยพูดกันว่าเวลาเขาจะสร้างทีมตอนเนี้ยเขาดูแบบมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพี่หมออ
0: ุ้ย
1: เอาจริง
0: อุ้ย
1: เขาบอกว่าเฮ้ยสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีทีมชุดใหญ
0: ่
1: ชุดเยาวชน19 17 15สมัยก่อนเน
0: ี่
1: ยเขาก็เลยบอกต่อไปเนี่ยสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยจะต้องสร้างแนวนี
0: ้
1: จะมีทีมเยาวชนแต่ละรุ่นเพื่อส่งต่อซึ่งสมาคมวอลเลย์มีความอดทนแล้วทำงานอย่างจริงจังไงขณะที่อีกสมาคมเนี่ยมีแต่โครงสร้างไงพี่หมอ
0: ครับ
1: นโยบายมีแต่ยังขาดการปฏิบัติ
0: ผลงานที่ออกมาก็ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: นี่ผมพูดแบบไม่เกรงใจนะคืออ่ะพูดถึงสมาคมฟุตบอลเนี่ยที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลเอาเป็นแบบอย
1: ่
0: างผมว่าตอนนี้สมาคมวอลเลย์ไปไกลมากแล
1: ้
0: วในขณะที่ผลงานของสมาคมฟุตบอลเนี่ยใช้คำว่าย่ำอยู่กับที่แล้วกันนะครับก็เลยทำให้แม่ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะแล้วก็สมาคมวอลเลย์เนี่ยต้องบอกว่าคุณสมพรใช้บางอย่างเนี่ยก็นำเขาเรียกว่าการบริหารจัดการตั้งแต่สมัยก่อนปลัดพิสารมูลศาสตร์สาธรแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็ถือว่าผลงานดีนะครับแล้วมาถึงตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหผมว่าเราเองเนี่ยยังได้แข่ง VNL ทุกปีไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็ไม่อายครับ
1: ก็เยาวชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยพี่หมอเยาวชนที่ไปชิลีแม่เสียดายเกือบจะถึงรอบรอง
0: ใช่คืออย่างที่เราเคยบอกว่าจะดูทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตให้ดูทีมระดับเยาวชนวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยของเราเนี่ยระดับเยาวชนเราผลงานดีมาก
1: ใช่ครับ
0: นะก็ต้องบอกว่านี่คือการทำงานที่มีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ไปว่าสมาคมอื่นนะครับในเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงวันพรุ่งนี้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่า16-15หรือ17-15นะโมโนแม็กเนี่ยถ่ายทอดสดคู่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอันนี้

0: แข่งที่ประเทศจีนนะใครที่สนใจก็ติดตามดูการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กนะครับส่วนเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ชิงเงินรางวัล4,400,000 เหรียญสหรัฐที่สนาม TPC Boston พา72ในเมืองบอสตันนะครับปรากฏว่าจบวันแรกเนี่ยนะครับผู้นำคือโปรจากชาวโปรเกาหลีนะครับคิมเซยังนะครับ8อันเดอร์พาตามมาด้วยมิยุยามาชิตะจากญี่ปุ่นที่เพิ่งคว้าแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เอมิลี่คริสตินพีเดนเซนจากเดนมาร์กลังที่2ร่วมกันตามอยู่1สโตกส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือโปรเปียโนนะครับอภิชยายุบลนะครับทำสกอร์4อันเดอร์พา68ลังอันดับ5ร่วมรองลงมาก็มีโปรแพตตี้ประภากรชวัฒนกิจนะครับ1อันเดอร์พานะครับอันดับที่24ร่วมโปรจีนนะครับอาทยาทิติกุลตีเข้ามาอีเวนพา9หลุมแรกทำ4โอเวอร
1: ์
0: แล้วก็มาทำ4เบอร์ดี้ในรอบหลังก็เลยทำให้สกอร์อยู่ที่อีเวนพาอันดับที่39เท่ากับเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็โปรเมียวปาจารีอนันต์นาฬิการโปรพราวชเนตตีวันเดอร์แสนโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมก็ตีเกินมา1โอเวอร์พา73เท่ากันลังอันดับที่60ร่วมนะครับในขณะที่โปรเบเอริยาจุฬานุการ3โอเวอร์โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ5โอเวอร์โปรโมมุริยาจุฬานุการ7โอเวอร์นะครับใครที่ติดตามนะครับ LPGA นะครับวันนี้เป็นวันที่2ต้องเอาใจช่วยนักกอล์ฟนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีผลงานที่ต้องเร่งนะครับโดยเฉพาะเอริยาจุฑานุการนะครับพรณรงค์เพชรล้ำแล้วก็โมริยาจุฑานุการนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นการแข่งขัน4วันนะครับ2วันตัดนะครับอันดับที่65หรือเท่ากับอันดับที่65นะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟ LPGA นะครับส่วนเรื่องของแบดมินตันสักนิดนึงเมื่อวานนี้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องตาสุจิตราในมุมมองเนื่องจากน้องอ๋อเนี่ยมีความเขาเรียกว่าความรู้ในเรื่องคัมวอร์ดในเรื่องราวแบดมินตันถามน้องอ๋อว่าแบดมินตันของไทยในเอเชียนเกมเรามีลุ้นไหม
1: ผมยังตอบเหมือนเดิมเหมือนตอนชิงแชมป์โลกพี่หมอถ้ามีลุ้นก็คือชายเดี่ยวนะครับนอกนั้นผมว่าโอกาสจะไปถึงเหรียญทองอ่ะยากแต่ถามว่าติดเหรียญก็ยังมีคู่ผสมที่มีโอกาสติดเหรียญ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหญิงคู่ชายคู่หญิงเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสค่อนข้างจะน้อยนะครับ
0: เมื่อวานนี้น้องตาบอกว่าเหรียญเนี่ยเราน่าจะมีแต่ต้องบอกไม่ได้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเหรียญทองเนี่ยถามว่ามีลุ้นจากชายเดียวนะครับมีลุ้นจากคู่ผส
1: ม
0: นะครับแล้วน้องตาก็พูดอีกนิดนึงว่าในการแข่งขันนะครับหญิงเดี่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเราน่าจะมีเหรียญเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลุ้นเหรียญทองเนื่องจากอันเซยองแข็งแกร่งมาก
1: โอ้คือทั้งอันเซยองทั้งอากาเนะยามากุชิเนี่ยผมว่าหรือแม้แก่ของจีน2คนนะผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นด่านหินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่หมอแบดมินตันเนี่ยมันจะไปดูอีกทีนึงคือจับสลากเข้าสายกันก่อนว่าเฮ้ยอยู่เส้นทางไหนไอ้นี่เดี๋ยวจะเห็นชัดเจนแต่ว่าถ้าพูดตามศักยภาพนักกีฬาตรงนี้แล้วผมยังมองว่าโอกาสหญิงเดี่ยวจะติดเหรียญค่อนข้างจะน้อย8คนสุดท้ายถึงไหมถึงแล้วไปวัดกันตรงนั้นอีกทีว่าจะเจอใคร
0: ก็ต้องบอกว่าผมฟังน้องตาแล้วสบายใจนะว่าคือผมก็ยังมองว่าอย่างวิวกุลวุฒิแล้วก็คู่ผสมแต่เมื่อวานเนี้ยผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าน้องตาบอกว่าสิ่งที่เราขาดแล้วเราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างชาติแล้วเนี่ยเราสู้ไม่ได้คือวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ผมบอกว่าเมื่อวานที่ผมคุยแบบชัดมากนะผมบอกว่าก็ในเมื่อญี่ปุ่นนะครับเกาหลีหรือ ทุกประเทศที่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วประเทศไทยไม่มีเลย
1: เราก็มีพี่หมอเพียงแต่ว่าณวันเนี้ยต้องยอมรับนะอย่างผมลูกสาวผมเนี่ยอยู่ทีมที่ถือว่าเป็นทีมชั้นนำของเมืองไทยแต่คุณภาพของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันยังไม่ให้เกรดที่ดีที่สุดของประเทศ
0: ต้องออกกำลังใจบอกว่าเราขาดคนมีความรู้ความสามารถใช่ไหม
1: คนมีความรู้ความสามารถมีแต่สโมสรไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะจ้างบุคลากรเหล่านี้มาประจำอยู่กับสโมสรเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแค่เหมือนนักศึกษาเพิ่งจบแล้วก็เข้ามาทำงานแต่คนที่จะมาดูแลเรื่องโภชนาการเรื่องจิตวิทยาที่ประจำอยู่กับสโมสรเลยเนี่ยบ้านเรามันยังไม่มีพี่หมอผมครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับผู้จัดการทีมเกาหลีใต
0: ้
1: ตอนนั้นพานักกีฬามาแข่งแบดมินตันที่ปทุมธานี
0: ครับ
1: ผมเห็นของเขาแล้วผมบอกเลยประเทศไทยตอนเนี้ยตามหลังชาติอื่นๆไม่ต่ำกว่าถ้าเป็นเปรียบเป็นระยะนะไม่ต่ำกว่า10ปีพี่หมอ
0: โอ้ไม่ทั้งที่ถามว่าวิธีการเนี่ยให้ผมเป็นคนที่ยอมรับ ผมจะเป็นคนเชื่อว่าคนไทยมีฝีมือนะ อย่างวอลเลย์บอลหญิงผมบอกดร.เกียรติพงษ์เนี่ยผมว่าเป็นคนมีความรู้ก่อนแล้วกีฬาชนิดอื่นผมก็มองคล้ายๆกันที่ผมพูดอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้น้องตาบอกว่าโอ้โหปัจจุบันเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือใครเขาบอกว่าเวลาซ้อมเนี่ยนักแบดมินตันเขาวิ่งขึ้นเขาเอ้าแล้วประเทศไทยไม่มีเขา
1: ก็มีเขา
0: บอก
1: แม้แต่ไออันเซยองซ้อมบนทราย
0: บนทราย
1: ผมว่าไอพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ใช่
1: นะมันเป็นแพทย์โปรแกรมหนึ่งในการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬาคืออะไรมันเรื่องการเข้าเครื่องการตรวจวัดเลือดการตรวจคลื่นหัวใจการวัดปริมาณออกซิเจนการรับประทานอาหารการพักผ่อนจิตวิทยาเรื่องอื่นๆ
0: เขาภาพรวมทั้งหมดคือการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันดูออกซิเจนดูการหายใจดูน้ำหนักนะคือดูทุกอย่างเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันไอ้ผมเนี่ยพยายามที่อยากจะให้เรียกว่านักกีฬาตามสมาคมต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับอ่ะอีกอันนึงเนี่ยที่ตอนเนี้ยนะครับเนื่องจากโตไม่ทันนะครับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีการเปิดแคมป์นะครับที่เป็นตึกของทางสมาคมกีฬามวยสากลแล้วก็มีการทำแบบเก่าๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยน้องอ๋อถ้าทำข่าวจะเห็นว่าสมาคมกีฬามวยสากลจะเอานักมวยไทยที่มีแววเนี่ยมาชกมวยสากลแล้วก็ประสบอย่างสมรักษ์คำศิลป์สมจิตจงจอหอนะครับวิจารณ์พลฤทธิ์เรียกนักมวยไทยทั้งนั้นตอนนี้นะครับคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับนายกสมาคมนะครับแล้วก็เลขาอ๋อยนะครับก็พยายามที่จะเรียนรัดเนื่องจากเราต้องยอมรับว่าสมาคมกีฬามวยสากลตอนนี้นะครับนักมวยไทยนักมวยชายเนี่ยโตไม่ทันเรามีลุ้นเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยนะครับท่านนายกกับท่านเลขาก็บอกแล้วว่าประเภทมวยหญิงเนี่ยมีโอกาสแต่มวยชายเนี่ยซึ่งสมาคมกีฬามวยสากลก็ไปติดต่อนะครับคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าชกอยู่ในมวยวันนะครับของคุณชาตรีนะครับต้องบอกว่าชื่อนาอินนะครับ
1: นาบิว
0: ผมนะครับนาบิวเนี่ยรูปร่างสูง
1: ยาวเลยล่ะ
0: สูงยาว
1: ครับ
0: แล้วก็วางแผนที่จะให้นาบิวชกในพิกัด70กิโลกรั
1: ม
0: นะครับแล้วก็ถ้าดูจากหน่วยก้านผมเคยเห็นนาบิวชกมวยวันนะก็ถือว่าชกหมัดนะครับใช้ได้แล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของความสูงแล้วก็ช่วงชกก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงที่ทางสมาคมกีฬามวยสากลเนี่ยอยากที่จะให้มีแล้วก็นอกจากเรียนรัดแล้วเนี่ยสมาคมกีฬามวยสากลยังจัดเทรนนิ่งแคมป์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมนะครับใช้ชื่อว่า Asian Boxing Training Camp for Asian Game ระหว่างวันที่25สิงหาคมนะครับถึง8กันยายนโดยมี10ชาติเอเชียมาร่วมเทรนนิ่งนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าให้นักมวยมีประสบการณ์ก่อนถึงเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเสนอนะครับในช่วงแรกนะครับเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องบอลไทยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ข้อความนะครับสักนิดหนึ่งนะครับของอัมซ่า3ข้อความเหมือนเดิมภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิมดิ้งหมอพี่อ๋ออัมซ่ามาเย้างับนักเตะคนไหนชอบเที่ยวอีสานตอบบัตเล่มาโคราชนะครับอันนี้บาโคราชที่เพิ่งย้ายนะครับ
1: ย้ายยังย้ายยังเนี่ย
0: ย้ายแล้วแล้วเชียร์วีโก้แล้ว
1: โอ้โห
0: นะครับมาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับก็ของดีอ่ะผมว่าของดีแล้วกัน
1: เทรนมาอีกสักคนนะ
0: ฮะโอ้โห ผมเชื่อนะน้องอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราไปถึงเนี่ยผมเชื่ออีราโอล่านะผมว่าโปรไฟล์เขาดีอ่ะแต่ด้านแรกที่เขาทำเสมอนิวคาสเซิลหลายคนไม่ค่อยแฮปปี้เขาเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้สุขสุขีสวัสดีไม่มีหายชวนผ่อนคลายกับสองหนุ่มหล่อหันษาเฝ้าคลื่นนี้มีเรื่องราวชาวกีฬาตามภาษาพาหิวใจไม่ห่างกันจากน้องอามซ่านะครับ ส่วนพี่หงไฮเวย์เขาบอกว่าชอบเบอร์5ซาโตะกับเบอร์1วาดะของญี่ปุ่นครับพี่หมอน่ารักทั้งคู่ทำใจไม่รู้จะเชื่อฝั่งไหนแต่พี่หงไฮเวย์ของเราเนี่ยก็น่ารักหลายคนทัดดาวอย่างเงี้ยพิมพ์พิชยาอย่างเงี้ยไม่น่ารักเหร
1: อ
0: นะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าพี่หงไฮเวย์ไม่เชียร์ทีมชาติไทยไปเชียร์ญี่ปุ่นผมขอให้ท้องเสีย
1: 1615นะพรุ่งนี
0: ้1615นะแล้วก็สวัสดีครับอาหมอพรุ่งนี้ผมจะไปออกรอบที่เดอะเลกาซี่6โมงเช้าไม่รู้อาหมอไปออกรอบไหมจะขออนุญาตทักทายเหมือนเดิมที่เคยเจอกันจากเด็กหงวัย58ยุคเลคิเมนพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปเล่นที่เลกาซี่นะพเอญผมเนี่ยตอนนี้มาทำไอ้เรื่องของออนไลน์แล้วก็ต้องอัดเทปก็เลยพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเล่นนะครับแต่พบกันเมื่อไหร่นะครับที่สนามไหนก็ตามทักทายได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนกอล์ฟที่ฟังสปอตไกด์เยอะมากโดยเฉพาะคนที่มีอายุ50อัพเนี่ยผมว่าเป็นแฟนรายการสปอตไกด์แล้วก็เวลาพบผมทุกครั้งน้องอ๋อรู้ไหมเขาจะต้องถามถึงเฮียนอ
1: ท
0: นะผมเล่าให้ฟังนิดนึงเฮียนอทเนี่ยจากไปแล้ว8ปีนะครับลูกแฝดของเขาตอนเนี้ยเรียนจบเรียบร้อยแล้วก็มีงานมีการทำละโดยที่ภรรยาเฮียนอทชื่อน้องกล้วยเขาก็เป็นคนดูแลทั้งหมดอยู
1: ่
0: ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าทุกเทศกาลเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาจะโทรหาผมทุกครั้งแล้วเราก็ยังสนิทสนมแล้วก
1: ็
0: พูดคุยกันอยู่
1: เมื่อก่อนยังงงเลยไปแอบจีบพี่กล้วยตอนไหนวะ
0: แต่เฮียนอทเลือกภรรยาดีมากกล้วยเป็นคนดีมากเป
1: ็
0: นคนที่ตั้งแต่เฮียนอทจากไปเนี่ยน้องกล้วยเนี่ยเป็นคนดูแลวิทย์วัดนะครับคู่แฟนแล้วก็ตอนนี้เรียนจบทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเฮียนอทนะส่วนน้องอ้วนเพลย์เมเกอร
1: ์
0: ล่าสุดที่ผมได้คุยกับพี่ชายเขา
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่น้องอ้วนน้องชายผมเนี่ยนะครับเป็นคนเจ้าชู
1: ้
0: แต่ไม่มีครอบครัวนะครับสำหรับน้องๆที่เขาเรียกว่าได้รับเขาเรียกว่าความเมตตาจากน้องอ้วนนะครับหลายๆครอบครัวเนี่ยผมดีใจด้วยนะเพราะน้องอ๋อรู้ไหมนี่เล่าให้ฟังอีกนิดนึงน้องอ้วนเพลย์เมเกอร์เนี่ยหมดไปกับเรื่องราวของคนที่เขารักทั้งหมดเขารักใครเนี่ยนะผู้หญิงคนนั้นโชคดีหมดแล้วที่ผมรู้มาเฮียนอทเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า 4-5 คนแล้วแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่แรกกับคุณเพลย์เมเกอร์นะนี่ต้องขอได้ดิบได้ดีทุกคนผมใช้คำว่าได้ดิบได้ดีทุกคนนะครับอ่ะอันนี้เป็นนานๆเล่าเรื่องของเฮียนอทกับคุณเพลย์เมเกอร์ให้ฟังไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เรียกว่าไปในทิศทางที่ดีแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: กลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงที่2นะครับ
3: ครับ
2: ก่อนที่จะไปพูดถึงฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับยางรถยนต์ดันล็อปนะครับยางคุณภาพดีนะครับวันนี้ยางรถยนต์ดันล็อปก็นำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขับรถมานำเสนอนะครับคำว่าสะพานยางนะครับเป็นส่วนที่เป็นปุ่มนูนลักษณะเส้นยาวๆกว้างระหว่างร่องของดอกยางซึ่งจะมีในยางทุกเส้นทุกขนาดโดยมีหน้าที่เป็นตัวชี้วัดว่ายางที่ใช้อยู่เนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนเส้นใหม่แล้วหรือยังซึ่งหากดอกยางอยู่ในระดับเดียวกับสะพานยางนั่นหมายความว่ายางเส้นนั้นถูกใช้งานจนดอกยางสึกและไม่สามารถรีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องทำการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้เรื่องการเปลี่ยนยางเส้นใหม่นั้นก็มีหลายปัจจัยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงระดับเดียวกับสะพานยางแต่หากยางเริ่มแข็งแตกรายงานหรือใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ควรที่จะต้องทำการเปลี่ยนเช่นกันดังนั้นมันทำการตรวจสอบยางอย่างสม่ำเสมอก่อนทำการเดินทางต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องของการดูว่าถึงเวลาจะเปลี่ยนยางนอกจากดูเรื่องสะพานยางแล้วเนี่ยถ้าใช้ยางรถยนต์เกิน5ปีเนี่ยควรจะเปลี่ยนแล้วถึงแม้ระยะทางจะยังไม่มากก็ตามหรือถ้าดูจากจำนวนกิโลเมตรเขาบอกว่าระหว่าง 30,000 ถึง 50,000 เนี่ยเปลี่ยนได้แล้วนะครับอันนี้ใครที่ใช้รถยนต์ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็บอกว่ายางรถยนต์ดันล็อปนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ต้องบอกว่าต้องมีร่มนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เปลี่ยนยางรถยนต์หรือว่าซื้อรถยนต์ซื้อยางใหม่เนี่ยแล้วมาใช้ยางรถยนต์ดันล็อปนะครับขนาด30นิ้วขึ้นไปนะครับขนาดไหนก็ตามเนี่ยยางรถยนต์ดันล็อปมีหมดนะครับทางยางรถยนต์ดันล็อปจะแจกร่มกอล์ฟนะครับดันล็อปขนาด30นิ้วฟรีมูลค่า690บาทนะครับเมื่อท่านเปลี่ยนยางรถยนต์แล้วก็จะเป็นแบรนด์ไหนมาใช้ยางรถยนต์ดันล็อป4เส้นตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมหรือจนกว่าของจะหมดนะครับที่ร้านดันล็อปช็อปทั่วประเทศทุกสาขาที่ร่วมรายการนะครับให้ทุกท่านขับขี่รถยนต์อย่างมั่นใจในหน้าฝนนี้ทั้งเกาะถนนทั้งกันฝนจบครบจบในโปรโมชั่นเดียวกันแล้วรับฟรีด้วยนะครับถ้าท่านเปลี่ยนยางรถยนต์ดันล็อป4ล้อนะครับรับประกันยาง120วันนะครับเมื่อท่านซื้อรุ่นยางที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านค้าร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นะครับนาน6เดือนนะครับอย่างที่บอกนะครับตรวจสอบรายชื่อร้านค้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dunlopthai.co.th หรือที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand นะครับจะถามปัญหาเรื่องยางรถยนต์เป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage แล้วคลิกคำว่า Dunlop Thai Thailand นะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับสนุกแบบขำๆนะครับกับยางรถยนต์ Dunlop นะครับเราเลือกคู่ระหว่าง ManchesterUnited กับ Ipswich นะครับเพียงท่านเขียนคำว่ายางรถยนต์ Dunlop แล้วก็บอกว่าManchester จะชนะเสมอหรือแพ้ Ipswich ด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งมาร่วมสนุกได้ที่0860354000ต้องเขียนคำว่ายางรถยนต์ Dunlop นะครับแล้วก็บอกว่าแมนยูจะชนะเสมอหรือแพ้ Ipswich ด้วยสกอร์เท่าไหร่ถ้าท่านบอกถูกทั้งหมดนะครับจะได้รับร่ม Dunlop สวยงามนะครับสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกนะครับมาถึงเรื่องฟุตบอลไทยต้องถามต้องอ๋อว่านะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ที่วีดิงสเตเดียมในมุมมองของต้องอ๋อเลยนะครับว่าทีมชาติไทยในนัดที่เล่นกับเวียดนามจบลงด้วยการเสมอ 2-2 ในมุมมองต้องอ๋อมองอย่างไรเชิญเลยครับ
3: ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเสียดายนะพี่หมอ
2: ครับ
3: เราได้ประตูที่ต้องการ12นาทีแรกแล้วก็มาได้จุดโทษในต้นครึ่งหลัง
2: ครับ
3: 5นาทีแรก
2: ฮะ
3: แต่เราฉวยโอกาสนั้นไม่ได
2: ้ครับ
3: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่นาทีกลับมาเสียประตู
2: ฮะ
3: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นประตูที่โชคร้ายมากๆนะจะไปโทษว่าปฏิกิริยาของชัดชัยบุตรพรมเชื่องช้าโทษไม่ได้เลยลูกอย่างนี้บอลหันไปทีชนเสาหันไปทีกระเด้งโดนขาตัวเองปิ้นเข้าประตูมันเป็นเหลี่ยมที่แบบ

0: ต้องใช้คำว่าโชคร้ายล้วนๆนะครับหรือแม้แต่ท้ายเกมที่เราได้ประตูขึ้นนำ 2-1 กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งแล้ววันชัยก็มาทำพลาดสกัดเข้าประตูตัวเองไอ้เหลี่ยมอย่างเงี้ยให้เตะอีก2ที3ทีมันก็ไม่เข้าหรอกพี่หมอมันเป็นแบบจังหวะฟุตบอลน่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าพูดถึงรูปเกมก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดีเกมนึงของทีมไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่ว่าปัญหาคือที่ผมมองคือความหลากหลายในเกมลุกเราไม่มีเลยฟุตบอลของฮัตสันทัวร์นาเมนต์นี้มันกลายเป็นว่าสไตล์ของเขาคือรับแล้วโต้กลับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้พอเจอคู่แข่งที่ตั้งรับโซน5ตัวในแดนหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยมันไม่มียุทธวิธีที่จะเข้าไปทำอย่างน้อยๆพี่หมอการเจอเวียดนามเนี่ย3ครึ่งคุณเห็นแล้วเขาเตะแบบเดิมทั้งหมดเลยเขามาสไตล์เดิมทั้งหมดครึ่งที่4คุณยังไม่มีรูปแบบที่จะไปแก้ที่จะเข้าไปทำเขายังไงบอลไปถึงด้านข้างวิงแบ็กก็ต้องยอมรับว่าวิงแบ็ก2ข้างของเราทัวร์นาเมนต์นี้ยังคุณภาพไม่พอกับเกมระดับนานาชาติชุดใหญ
1: ่
0: ที่จะคอร์สบอลเข้าไปสร้างความกดดันหรือแม้แต่ฟุตบอลไปถึงด้านข้างในกรอบเขตโทษเรามีกองหน้าเหลือกี่คน
1: ครับ
0: เรากองหน้าอยู่คน2คนกันนะที่เวียดนามยืนกัน4ตัว5ตัวมันจะเอาช่องไหนไปเจาะนี่ยังไม่คิดถึงเรื่องการเปิดบอลจากด้านข้างที่เราไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็ถือว่าได้ตามเป้าหมายอะที่ไม่ไปแพ้เวียดนามนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมพูดตลอดก็คือทัวร์นาเมนต์นี้การมาถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันเป็นโบนัสไปแล้ว
1: ครับ
0: การได้แชมป์นี่มันยิ่งกว่าดับเบิ้ลโบนัสอ
1: ่ะ
0: นะแต่ว่ามาถึงตรงนี้มันก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามที่เขามุ่งมั่นแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเขาก็ต้องสมควรที่ได้รับรางวัลนั้นนะครับ
1: ก็เป็นมุมมองของน้องอ๋อนะครับคืออันนี้ผมปล่อยให้น้องอ๋อพูดเต็มที่เลย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วถ้าใครฟังนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมมาจัดกับน้องเจนเน
0: ี่
1: ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าใกล้เคียงกัน 90% ผมพูดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้นัดแนะไม่ได้พูดคุยกันนะมาก่อนเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ยผมใช้คำว่าการวางแผนอ่ะไม่พูดถึงนัดแรกนะครับที่เราแพ้ 2-0 ด้วยรูปแบบการเล่นที่ผมบอกว่าคิมซังซิกเนี่ยนะครับมาเมืองไทยมาเล่นทั้งที่ถามว่าสภาพความพร้อมเนี่ยเขาพร้อมกว่าแต่เขามีกลยุทธ
0: ์
1: การวางแผนการเล่นมาเขาเล่นเกมรับแล้วรอสวนนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยราชบังคลาครึ่งแรกเนี่ยทุกคนเห็นว่าเรามีโอกาสแต่เราเนี่ยเรียกว่าใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองก็ยิงประตูไม่ได้นะครับพอครึ่งหลังเนี่ยพอจังหวะโต้กับจังหวะสวนแล้วเขามีความมั่นยำมากกว่าเขาก็ทำให้เรียกว่าได้เปรียบแต่การไปเยือนเวียดนามเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับน้องอ๋อเลยคิมซังซิกวางการแผนการเล่นระบบ 5-4-1 นะครับแล้วก็ถอยไปรับในแนวลึกปล่อยให้ทีมชาติไทยเนี่ยเซตบอลขึ้นมานะครับแล้วการเซตบอลขึ้นมาเนี่ยน้องอ๋อเราโชคดีนะนาทีที่12เนี่ยยศกรบุรพายิงต้องปรบมือให้เด็กคนนี้นะว่าการวางเท้าเนี่ยผมให้เครดิตทั้งหมดทั้ง3คนณัฐพงศ์สาริยาโยนนะครับไปให้ทาง
0: เ
1: สกสรรซึ่งทำลั่นอันนี้
0: เขาตั้งใจ
1: ผมดูยังไงก็ลั่นนะครับเผอิญบอลเนี่ยไปเข้าทางยศกรแล้วก็ยศกรเนี่ยต้องบอกว่าวางเท้าดีมากนะครับก็ทำให้ใครขึ้นนำแล้วหลังจากที่เรานำ 1-0 เนี่ยน้องอ๋อจะเห็นว่าคิมซังซิกก็ยังใช้วิธีการเดิมเล่นเกมรับ ปล่อยให้เราเปิดเกมลุกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการถอยไปเล่นในแดนตัวเองแล้วรับในแนวลึกเนี่ยแล้วใช้วิธีการคุมพื้นที่เป็นหลักเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยขาดมิติเห็นด้วยกับน้องอ๋อเลยว่าคือโอเพนเพลย์ในการเซตบอลขึ้นไปทำเนี่ยพอเขาถอยไปรับเนี่ยเราขาดเขาเรียกว่าขาดวิธีการนะครับแล้วก็พอขาดวิธีการจะใช้เรียกว่าแผนสุดท้ายการครอสบอลเข้าไปเรียกว่าชิงความได้เปรียบก็ต้องบอกว่าผู้เล่นข้างสนามทั้งสองข้างเนี่ยเราไม่แม่นน่ะไม่แม่นพอ
0: แล้วก็อุสมาเคียงคามเนี่ยต้องไปปรึกษานิรุตสุรเสียง เพราะสมัยก่อนนี่ลุดก็แนวนี้แหละ
1: ฮะ
0: บอลขึ้นไปถึงสุดเส้นเตะไปไหนไม่รู
1: ้ฮะคืออันนี้ต้องไปเรียนรู้อันนี้ก็เห็นด้วยคือสิ่งที่ที่ผมบอกคือผมไม่เข้าใจนะว่าการฝึกซ้อมต้องบอกว่ามีเวลามากพอสมควรแอนโทนีฮัตสันเนี่ยนะครับมีการวางแผนการเล่นมีการซ้
0: อม
1: ในสนามซ้อมหรือเปล่าว่าในกรณีเนี้ยมันยังเราไปเยือนเวียดนามในนัดชิงนัดที่2เนี่ยเรามีเวลานะครับเราเตะวันเสาร์เราแข่งวันพุธ
0: ครับ
1: เขานํา 2-0 เนี่ยยังไงก็ต้องอ่านกลยุทธ์เขาออกว่าเขาต้องเล่นเกมรับแล้วเราก็ต้องมีมิติมากกว่านะครับ อย่างเช่นเราเซตบอลขึ้นไปแล้วก็แนวรับพยายามที่จะเตะบอลไปหลังแนวรับ
0: หลังลายเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้เล่นแล้ว
1: มันไม่มีพื้นที่เพราะข้ามไปถึงก็ถึงประตูข้ามไปถึงก็ถึงประตูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เราโชคดีที่ยศกรยิงแต่ก็ต้องบอกว่าเรามาโชคร้ายที่เสียประตูคือไอ้เรื่องการเสียประตูแล้วบอลเด้งจากเสามาชนชัดชัยเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมเดียวอ
0: ่
1: ะที่มันต้องเข้าประตูมันโดนอย่างอื่นก็ไม่เข้านะครับ
0: คือไอ้ตรงเนี้ยจะบอกว่าโชคร้ายก็ส่วนหนึ่งนะแต่นี่คือปัญหาฟุตบอลไทย
1: ฮะ
0: ไม่ว่าชุดไหนพี่หมอการรับบอลที่เปิดจากด้านข้างของคู่ต่อสู้เราทำได้ไม่ดีเลยจะเห็นได้เลยว่าแทบทุกชุดหลังๆเนี่ยเราเสียประตูจากจุดนี้ที่โดนคู่แข่งโจมตีเยอะมาก
1: ครับคือเราคือสถานการณ์เนี่ยพอเราได้จุดโทษ
0: ครับ
1: เรายิงไม่เข้
0: าย
1: ิงไม่เข้าเนี่ยอีก4นาทีต่อมาเนี่ยต้องอ๋อลูกเนี่ยคือคนที่ประกบผู้เล่นที่มาชาร์จในจุดนัดพบของเขาเนี่ยก็คือเทียนมา
0: ใช่อุสมา
1: อุสมาเนี่ยนะครับถ้าประกบติดหรือว่าตัดเล่นบอลก่อนก็ไม่ถูกการยิงนะครับอันนี้คือผมพูดแบบคนที่เคยอบรมโค้ชลักษณะอย่างเงี้ยมันคือลักษณะของการจัดการในเกมรับ ที่ทางแอนโทนีฮัตสันต้องบอกเลยว่าเวลาเล่นเกมรับเวลาเขาเล่นอีกข้างหนึ่งแบ็กจะต้อง
0: ยืนตรงไหน
1: คุณเนี่ยต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับแต่เป็นเพราะว่าอุสมาเนี่ยมองเฉพาะบอลอย่างเดียวไม่มองคน
0: มันก็เหมือนนัดแรกพี่หมอที่วาลิสพลาด
1: ใช่
0: ให้เหงียนคงให
1: ้
0: มายิงประตูที่2อะไร
1: ใช่ที่วันเล่เสา2นะครับอันเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกนี่คือประเด็นนะครับการจัดการอ่ะเราเสมอ 2-2 นะครับดูผลการแข่งขันก็พอรับได้แต่ถามว่าเวียดนามเป็นแชมป
0: ์
1: นะอันนี้ผมจบละใครจะมองว่าทีมชาติไทยภายใต้การบริหารงานของแอนโทนีฮัตสันว่าอันนี้ถือว่าเสมอตัวนู่นนี่แต่เมื่อวานผมพูดแล้วว่าสำหรับผมล้มเหลวการไม่ได้แชมป์เนี่ยผมถือว่าเราล้มเหลวแต่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมาคมว่าจะให้โอกาสหรืออะไรอันนี้ผมแล้วแต่นะครับแต
0: ่ถามว่าบางคนไปพูดถึงขนาดนี้นะพี่หมอจะไปเอาอะไรทั้งหนากับตัวที่มันไม่ได้มาตัวเต็มๆเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยคุณก็รู้สภาพอยู่แล้วแต่ที่เนี่ยวิธีบริหารจัดการทีมมันควรจะต้องได้เห็นอะไรมากกว่านี้ไงอย่างที่เราคุยกันว่าเฮ้ยรูปแบบคุณต้องชัดเจนหน่อยบอลสไตล์นี้เข้ามารับในแดนคุณจะทำยังไงกลายเป็นว่า4ครึ่งเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลย
1: ใช่คือผมเนี่ยไอ้เรื่องพอจบการแข่งขันเราไม่ได้แชมป์เราอย่ามาพูดถึงข้อบกพร่องเช่นไอ้เรื่องตัวผู้เล่นนะครับว่าสโมสรไม่ปล่อยโน่นนี่นี่อันนี้ผมไม่พูดแต่ผมบอกว่าอ่ะในเมื่อมีบุคลากรหรือว่าทรัพยากรแค่นี้นะครับแอนโทนีฮัตสันในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบหัวหน้าสตาฟโค้ชก็จะต้องมีเขาเรียกว่าทรงบอลหรือว่าองค์โตอย่างที่เฮียนอตชอบพูดว่าในวิธีการเล่นว่าอ่ะเกมรับเราจะเล่นแบบไหนเวลาถ้าเราเล่นเกมรับเราจะมีเกมลุกแบบไหนอย่าลืมนะน้องอ๋อเราเนี่ยเล่นกับทีมในอาเซียนมาตรฐานเราต้องยอมรับเราเหนือกว่าผมพูดทุกครั้งนะว่าไม่ว่าเล่นเย่าเยือนถ้าไทยเล่นในอาเซียนเนี่ยเราต้องเปิดเกมบุกเพราะฉะนั้นวิธีการซ้อมของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยต้องซ้อมเกมบุกเพื่อจะไปเอาชนะคู่ต่อสู
0: ้
1: ให้ได้นะครับนี่คือคนทำงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ในเมื่อผลจบแล้วอย่ามาพูดกันว่าเป็นเพราะไอ้เรื่องตัวผู้เล่นเรามีแค่นี้ไอ้นู่นนี่จบถือว่าผลงานไม่ได้แชมป์ล้มเหลวนะครับหลังจากเนี้ยสมาคมฟุตบอลจะทำยังไงกับทัวร์นาเมนต์ต่อไปคือฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับซึ่งบอกว่า ป็น FIFA Day ด้วยทีเนี้ยน้องอ๋อผมจะดูนะผมจะเป็นผู้ดูที่ดีเพราะว่าก่อนการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยผมจะไม่วิจารณ
0: ์
1: ถ้าสมาคมยังมอบความไว้วางใจให้กับแอนโทนีฮัสซันและทีมงานอันนี้ผมก็ยอมรับแล้วถามว่าตัวผู้เล่นนะครับอ่ะคุณจะเรียกตัวผู้เล่นสมมติว่าคุณเรียกตัวผู้เล่นชุดใหญ่ทั้งหมดต่างประเทศเนี่ยเขาปล่อยแน่เพราะว่าฟีฟ่าเขากำหนดแล้วนะแล้วในเมืองไทยล่ะสโมสรทุกสโมสรเนี่ยเขาจะปล่อยตัวมาไหม
0: เนี่ยคือโจทย์ที่สมาคมต้องทำให้ได้นะพี่หมอที่ตรงนี้คุณเคยอ้างว่าสโมสรไม่ปล่อยเพราะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย
1: ์
0: แต่ทีเนี้ยเข้าฟีฟ่าเดย์เต็มๆสองช่วงต่อกันเนี้ยถ้าสมาคมยังบริหารจัดการไม่ได
1: ้
0: ก็แสดงว่าณปัจจุบันประเทศไทยเราได้เปลี่ยนสถานะสโมสรยิ่งใหญ่กว่าสมาคมไปแล้วดังที่ผมเคยบอกอะฟีฟ่ามีกฎระเบียบการปล่อยตัวมาเล่นรับใช้สโมสรรับใช้ทีมชาติสมาคมเอาตัวอักษรมาใช้ครับรับรองทุกสโมสรต้องยอมแต่ถ้าสมาคมยังกลัวบารมีใครบางคนกลัวบารมีสโมสรประเทศไทยมันก็จะไปไหนไม่ได้
1: คือครั้งเนี้ยผมรอดูอยู่นะอันนี้ผมบอกน้องอ๋อเลยคือถ้าไอชุดไอฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับตัวผู้เล่นนะครับสุพนัทสุพโชคกลับมาหมดนะครับหรือว่าตัวที่เล่นอยู่คอนซาโดโร่ผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นตัวหลักได้ลงเล่นบ่อยๆด้วย
0: ธีรพัฒน์ปือทอง
1: ที่แล้วก็สุภชัยใจเด็ดธีรธรบุญมาทันนะครับเมสซี่เจนะครับแล้วก็ทุกคนที่ทางแอนโทนีฮัสซันอยากได้นะครับแล้วก็ได้หมดเนี่ยผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าถ้าได้หมดเนี่ยผมก็ปรบมือให้สมาคมนะ
0: ถึงตรงเนี้ยอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีเรียกตัวนักกีฬาแล้วล่ะพี่หมอทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าก่อนการเรียกตัวสมาคมจะส่งจดหมายถึงสโมสร
1: คร
0: ับเฮ้ยผมจะเอาตัวนี้คุณจะปล่อยกี่คนต่อไปนี้ครับสมาคมประกาศรายชื่อเลยฮัตสัน25คนของฮัตสันคือตรงนี้สมาคมประกาศทีมปล่อยมาถ้าทีมไม่ปล่อยเอาตัวหนังสือระเบียบของฟีฟ่าไปว่ากันคุณจะไม่มีเสร็จเล่นในลีกกี่สัปดาห
1: ์
0: คุณจะโดนปรับยังไงคุณจะถูกตัดแต้มไงมันมีกฎระเบียบทั้งหมดพี่หมอ
1: นะมันมีระเบียบอยู
0: ่
1: นะครับฟีฟ่าเขียนชัดเจนนะครับว่าสโมสรทุกสโมสรต้องปล่อยให้มาเล่นทีมชาติในกรณีที่ทีมชาติของแต่ละประเทศต้องการ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันมีอักษร
0: คือมันไม่จำเป็นต้องไปเฮ้ยผมขอได้ไห
1: ม
0: คุณสามารถบังคับได
1: ้อันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานเดียวกันทุกสโมสรต้องปล่อยถ้าทางสมาคมประกาศเรียกให้มาเล่นทีมชาติอันนี้คือหลักการอันนี้ผมก็อยากดูแล้วก็จริงๆแล้วผมเห็นด้วยกับน้องอ๋อนะว่าไม่ต้องทำหนังสือไปถึงสโมสร
0: ไม่ต้องครับ
1: ประกาศเลยว่าจะถอนตัวก็คุณเอาใบรับรองแพทย์มา
0: ใช่ที่ผมเคยมาเล่าให้ฟังอ่ะถอนตัวเหตุผลบาดเจ็บสมาคมเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วยังเห็นมันเล่นอยู่เลยไม่เห็นมีข่าวสมาคมส่งทีมแพทย์ไปตรวจได้ไม่ผิดถ้าพบแล้วตรวจแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆลงโทษรับรองครับต่อไปนี้ทุกคนต้องกลัวบารมีสมาคมไม่ใช่สมาคมไปกลัวสโมสร
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยผมไม่พยายามจะเขาเรียกว่าเล่าหรือกับเรื่องราวเก่าๆแต่ผมอยากดูตอนเนี้ย
0: เปลี่ยนแปลงไงต้องเปลี่ยนแปลงไงพี่หมอ
1: ประกาศยังไงจะทำยังไงอยากจะดูว่าเนี่ยในนัดชิงเนี่ยท่านนายกคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็ไปนั่งอยู
0: ่
1: นะครับเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เงินรางวัลเยอะด้วยแล้วก็เป็นฟีฟ่าเดย์ด้วยตอนเนี้ยไม่มีข้อแก้ตัวแล้ว
0: ต้องไม่ลืมนะก่อนจะเตะฮุนไดครับมาดามแป้งประกาศว่าอะไรมาดามบอกว่าฮุนไดครับไม่ได้หวังแต่ต้องการเป็นแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์รอไปค้นข่าวดูนะมาดามสัมภาษณ์อย่างนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นงานนี้ฮัสซันก็คอขึ้นเขียงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าพลาดมาหรือได้ชุดใหญ่ไปเต็มๆแล้วเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จคือ รายการนี้ถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญแน่เพราะว่าฮัสซันจะได้เตรียมทีมเพื่อไปสู่เอเชียนคัพต้นปีหน้าถ้าเขาอยู่ถึง
1: ครับถ้าเขาอยู่ถึง
0: เพราะว่ามันจะเหลือแค่ฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบนี
1: ้
0: แล้วก็คิงคัพเท่านั้นเองสองห่วงเวลาสำหรับฟีฟ่าเดย์ที่ฮัสซันจะได้ทีมเพื่อเตรียมสำหรับเอเชียนคัพ
1: ครับก็โปรแกรมเนี่ยนะครับออกมาเรียบร้อยแล้ววันที่26กันยาปากีสถานจะพบกับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็วันที่29กันยาทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามแล้วก็วันที่2ตุลาทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับอันนี้ในรอบแรกนะแล้วก็ Kings Cup เนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อกี้ที่น้องอ๋อพูดตอนนี้กำหนดแล้วว่าศรีสะเกษแต่วันยังไม่กำหนด
0: แต่ว่าทีมเทอมอะไรเนี่ยถือว่าคิงครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีเลยล่ะปีนี้ทีมน่าสนใจเป็นทีมคุณภาพที่ได้มาเล่นอ่ะเที่ยวนี
1: ้ก็รอดูอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวันที่4กันยาเปิดลีกนะครับแล้วก็10 11เนี่ยนะครับหลังจากจบการแข่งขันนะครับก็เรียกว่าทางชุดเอเชียนเกมก็เดินทางนะไปแข่งขันเดี๋ยวเราจะว่ากันส่วนชุดใหญ่เนี่ยนะครับคงต้องมีการประกาศแล้วก็เรียกเข้าแคมป์เก็บตัวเพราะว่าแข่งนัดแรก26กันยานะครับอ่ะก็รอดูตอนนี้ผมรอดูเลยนะแล้วก็ผมไม่ได้ใส่ใจนะว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเวียดนามเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาดีกว่าเราอะแล้วชนะจะบอกว่าเขาไปเก็บตัวที่เกาหลีเขานู่นนี่นั่นอะไรอันนี้มันไม่ใช่ประเด็น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมอย่าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าอย่างน้อยนะคิดอย่างน้อยมองในแง่ดีแล้วกันว่าถึงขนาดเราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดณเวลานี
1: ้
0: เวียดนามยังกลัวเราเพราะฉะนั้นถ้าได้ของดีครบนะแล้วก็จัดองค์ทรงเครื่องกันดีๆเนี่ยก็นะไม่มีอะไรต้องไปหวั่นเกรงเวียดนามนะครับ
1: ก็คือถ้าเราได้ตัวผู้เล่นครบตามอย่างที่เราคาดเดาอ่ะนะเราน่าที่จะเอาชนะเวียดนามได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วกัน
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่หมอสำคัญที่สุดระบบการบริหารจัดการของเรามันต้องดีกว่านี
1: ้คือต้องดีกว่านี้ต้องกล้ากว่านี
0: ้
1: นะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอ๋อบอกว่าเราต้องไม่ให้สโมสรเนี่ยมีอำนาจเหนือสมาค
0: ม
1: นะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องของทีมชาติเนี่ยสมาคมต้องกล้าแล้วก็เรียกว่าสโมสรต้องเขาเรียกว่าต้องยอมรับในเรื่องราวที่สมาคมประกาศนะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันนะครับเรื่องของ23ปีเรื่องของสโมสรที่จะ
0: โอ้เดี๋ยวมีทั้ง17ปี20ปีพี่หมอวันจันทร์เตะแล้ว20ปี
1: ครับอ่ะเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนภินทรตั้งโต๊ะแถลงโต้ภริตและยิ่งชีพแจงไม่ได้หนีตอบกระทู้แต่ติดราชการประชุมป้องกันน้ำท่วม5จังหวัดภาคกลางนายนภินทรศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีไม่ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายภริตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนที่กล่าวหาเป็น1ใน229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเอี่ยวหัวสว.ว่าเนื่องจากไปราชการที่จังหวัดราชบุรีตามคำสั่งให้เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามแม่น้ำภาคกลางรวม5จังหวัดตนมีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนพร้อมชี้แจงกรณีที่นายภริตถามในกระทู้ว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ตนเชิญผู้สมัครสว.ชื่อนายเอมาพบดูตัวที่ห้องทำงานและให้เซ็นใบลาออกจากคั้วสว.นั้นและให้เซ็นใบลาออกจากสว.นั้นช่วงเดือนมิถุนายน2567มีกลุ่มเกษตรกรมาขอเข้าพบหารือเรื่องผู้เลี้ยงไก่งวงสินค้าล้นตลาดซึ่งมีผู้มาเข้าพบจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือนายเอด้วยซึ่งระหว่างการพูดคุยนายเอได้พูดทำนองว่าเขาเป็นผู้สมัครสว.คนหนึ่งขอให้ช่วยส่งเสริมผลักดันตนจึงตอบไปทันทีว่าตนทำไม่ได้และในการพบครั้งที่สองก็มีการพูดในทำนองเดียวกันทำให้ตนต่อว่าหากพูดอีกจะขอเชิญออกจากห้องจากนั้นอีกฝ่ายก็เดินออกจากห้องไปทันทีดังนั้นการที่คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.ตั้งข้อกล่าวหาตนด้วยพยานในเอหนึ่งปากโดยไม่มีหลักฐานในขณะที่ตนมีพยาน9คนที่เป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้การสอดคล้องเหมือนกับตนส่วนกรณีกล่าวหาว่าวันที่4ถึง5กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศของสว.ที่ได้รับการเลือกตั้งกว่า100คนที่โรงแรมภูแมนและมีสัญญาณโทรศัพท์นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นั่นรวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ของตนด้วยนั้นยืนยันว่าวันนั้นตนเดินทางไปราชการที่ประเทศเยอรมนีซึ่งขณะนี้แจ้งความกับนายยิ่งชีพไว้แล้วที่สน.ทองหล่อและจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงอคติให้ร้ายไม่ใช่การแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะกกต.แจ้งความไอลอปล่อยความเห็นรองเลขาในคดีหัวสว.สำนักงานกกต.แจ้งว่านายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกรณีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นของนายคันชิตซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.นอกจากนี้ยังระบุว่าการดำเนินการแจ้งความเป็นไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.โดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายตำรวจไซเบอร์เผยนักศึกษากำลังเป็นเป้าหมายใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แทนผู้สูงวัยพลตำรวจตรีชัดบัณฑการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าเป้าหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปลี่ยนจากผู้สูงวัยเกษียณมาเป็นกลุ่มนักศึกษาเนื่องจากกลุ่มนี้จะไม่ค่อยติดตามข่าวสารโดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีการหลอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายจากนั้นโอนสายให้คุยกับตำรวจซึ่งเป็นตำรวจปลอมอ้างว่ามีคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโชว์หลักฐานสารพัดให้ตกใจกลัวซึ่งทั้งหมดเป็นเอกสารปลอมพร้อมสั่งควบคุมด้วยวิดีโอคอลกำชับห้ามวางสายห้ามบอกใครขั้นตอนต่อไปจะให้เหยื่อโทรศัพท์ไปขอเงินผู้ปกครองมาเคลียร์คดีนอกจากนี้ยังใช้มุกหลอกว่าได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศต้องชำระเงินบางส่วนหรือต้องนำเงินมาไว้ในบัญชีเพื่อนำไปทำวีซ่าเมื่อได้เงินจากผู้ปกครองแล้วจะให้โอนเข้าบัญชีม้าขณะเดียวกันให้เหยื่อไปถอนเงินจากธนาคารนำเงินสดมามอบให้มีม้ามารับเงินทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ย้ำเตือนวิธีตรวจสอบง่ายๆหากมีตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีให้ลองวางสายและโทรกลับไปจะพบว่าโทรไม่ติดและย้ำว่าไม่มีตำรวจจริงที่ไหนสอบสวนทางวิดีโอคอลตำรวจจริงไม่สั่งโอนเงินเพื่อตรวจสอบให้รีบวางสายทันทีแต่หากถูกหลอกไปแล้วให้โทรศัพท์ไปที่1441ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าชาวเวียดนามเริ่มถูกกวาดล้างจับกุมมากขึ้นส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีหัวหน้าเป็นกลุ่มจีนเทาโดยพวกนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ทั้งบัญชีม้าและเป็นมาวิ่งไปรับเงินตามจุดต่างๆซึ่งที่ผ่านมาสามารถกวาดล้างแก๊งเวียดนามได้แล้วหลายคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฟิออเรนติน่าสนใจยืมตัวโจชัวเซ็กซี่เข้ามาร่วมทีมลอรี่วิทเวลผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตเลติกรายงานว่าฟิออเรนติน่ากำลังเดินหน้าเจรจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อคว้าตัวโจชัวเซ็กซี่กองหน้าวัย25ปีเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวก่อนตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้จะปิดตัวลงโดยรายงานระบุว่าปีศาจแดงเปิดกว้างสำหรับการปล่อยกองหน้าชาดัชออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และเบื้องต้นกำลังหารือถึงข้อตกลงยืมตัวแบบมีค่ายืมพร้อมพวกออปชั่นซื้อขาดโดยแมนยูไนเต็ดจะตอบรับก็ต่อเมื่อเงื่อนไขของดีลมีความเหมาะสมสำหรับเซอร์ซี่ย้ายจากโบโลญญามาร่วมทีมปีศาจแดงด้วยค่าตัวถึง 36.5 ล้านปอนด์เมื่อปี2024แต่ทำผลงานได้ไม่ดีโดยทำได้เพียง9ประตูจาก75นัดรวมทุกรายการต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: สโมสรพิจิตรยูไนเต็ดสร้างเซอร์ไพรส์ประกาศเปิดตัวเจ้าบอลเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์อดีตนักเตะมากประสบการณ์กลับมาสวมสตั๊ดลงสนามอีกครั้งโดยเจ้าบอลเอกภูมิจะรับบทบาท2ตำแหน่งในเวลาเดียวกันทั้งในฐานะนักเตะและประธานสโมสรเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในการลุยศึกไทยลีก3ซีซั่น 2026 ถึง 2027สำหรับการกลับคืนสู่ผืนหญ้าครั้งนี้ถือเป็นการหวนคืนสนามในฟุตบอลลีกอีกครั้งหลังเจ้าตัวเคยประกาศแขวนสตั๊ดในปี2021และหันมาทำงานด้านบริหารสโมสรสำหรับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ถือเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ผ่านการค้าแข่งมากับหลายสโมสรชั้นนำในเมืองไทยอย่างเช่นเมืองทองยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และ BC เทโรซัสนะ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับมาพบกับ Sport Guide ในช่วงสุดท้ายของวันศุกร์นะครับแหมวันนี้ฟุตบอลไทยจุใจเลยนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนะครับสำหรับนักเตะชาววังทีมราชวิถีนะครับล้ำลึก58ปีตำนานนักเตะชาววังนะครับพลตีสมสกุลเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกนะครับก็เรียนเชิญอดีตนักฟุตบอลสโมสรฟุตบอลราชวิถีทุกรุ่นนะครับล้ำลึก58ปีตำนานนักเตะชาววังวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณห้องเทวกรรมลังลักษ์สโมสรฐานบกวิภาวดีนะครับงานเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง 15.00 นภาคเช้าเนี่ยก็9โมงเช้าเริ่มลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก 10-11 โมงก็ทำบุญถวายสังฆทานแต่ตำนานสโมสรฟุตบอลราชวิถีที่เสียชีวิตไปแล้วภาคบ่าย12นาฬิกาถึง15นะครับร่วมรับประทานอาหารกลางวันและร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ตระกูลชัยยงร่วมรำลึกตำนานสโมสรฟุตบอลราชวิถีนะครับแขก VIP ก็มีผมวรวีมากูดีนะครับอันนี้ก็ไปเป็นแขก VIP นะครับแล้วก็มีน้องต้องนะครับกิตติรัตน์ลาดนองพลเอกทิติวัฒน์กำลังเอกนะครับแล้วก็น้องอ๋อคนคมกริตนภาลัยนะครับรักษาการนายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่วนนักบอลนี่ไม่ต้องพูดถึงนะณอัมนะครับพี่เขียวสุรินทร์เข็มเงินนะครับ

0: วิทย์วราศักดิ์อุปถัมภ์นรากรแล้วก็สมยาอัศวะรังสีนะครับรัตชนะเขมสิริอันนี้โอ้โหไปกันเยอะมากอ่ะใครเคยเล่นนะครับทีมราชวิถีอันนี้อย่าลืมไปพบกันนะครับวันเสาร์ที่12กันยายน2569
1: ครับ
0: น้องอ๋อรู้ไหมอันนี้ผมไม่เคยบอกใครนะผมเคยเล่นราชวิถี
1: เหรอผมไม่รู้เนี่ย
0: ผมเคยเล่นเยาวชนราชวิถีตอนที่ผมมาเรียนกรุงเทพไปผมไปเล่นพร้อมกับหมอประกรณ์บุญยสิทธิ
1: ์
0: ทวัตบุญไทยแล้ว
1: ขอโทษในวังอยู่ใช่ไหมตอนนั้น
0: แล้วรู้ไหมว่าศูนย์หน้าทีมผมตอนนั้นใคร
1: ใครครับ
0: บัญญัติคำนวณ
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: ระดับ
0: ขอโทษนะบัญญัตินี่นะผมเห็นเขาเล่นในผมตกใจเก่งเหลือเกิน
1: ครับ
0: นะอ่ะใครเป็นแฟนชาวหวังก็อย่าลืมเอามาถึงรุ่นชุดเอเชียนเกม23ปีเอาบทสรุปเลยน้องอ๋อว่าน้องหวังน่าสงสารแค่ไหนว่ากันไปเลย
1: โอ้ยมันก็ต้องเป็นคำเดิมอ่ะพี่หมอทำทีมชุดไหนก็ไม่เคยได้ครบองค์สักทีต้องแก้ปัญหาจนวินาทีสุดท้ายก็เหมือนคราวนี้พี่หมอนะครับอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเขาบอกไปแล้วว่าของชุดเอเชียนเกมเราจะได้ใครบ้างแต่ว่าก็น่าเสียดายอย่างอิกลาสันหลนผมก็ยังน่าเสียดายนะ
0: อิกลาสันหลน
1: เหตุผลที่บุรีรัมย์ไม่ปล่อยเนี่ยเพราะว่าเขาเล่นทั้งไทยลีกทั้งบอลถ้วยเยอะแยะมากมายผมก็ยังมองเหลี่ยมไม่เห็นนะว่าอิกลามันจะไปเบียดไอ้พวกบรรดานักเตะต่างชาติหรือแม้แต่นักเตะทีมชาติของบุรีรัมย์จากชุดใหญ่ในแดนหน้าได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าปล่อยให้น้องได้ไปเล่นเอเชียนเกมเนี่ยผมคิดว่าการได้ไปเล่นกับเกมอย่างญี่ปุ่นเติร์กคีกิสดิคีกิสแล้วก็ฮ่องกงเนี่ย
0: ประสบการณ
1: ์มากเลย
0: ประสบการณ์ล้วนๆเลยแล้วเขาเรียกว่าโตตามระดับ
1: โตตามวัยของเ
0: ขาแล้วชุดของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยนะครับที่อายุยังไม่เกิน23ปีที่ติดสำรองทำไมไม่ไปให้เป็นเล่นตัวหลัก
1: ก็นั่นแหละสิคือถึงตรงเนี้ยของวังเนี่ยที่จะได้จากชุดฮุนไดครับไปเนี่ยมันก็มีแค่ชัยพลอุสมาแค่นั้นเองขณะที่เสกสรรคคณะวาลิศวาลิศเนี่ยบีจีเขาไม่ปล่
0: อ
1: ยแต่เสกสรรกับคคณะเนี่ยฮัตสันจะเอาไว้เล่นฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งถามว่าถ้าไปถึงตรงนั้นพวกเขาบวชจะไปเบียดสหรัฐไปเบียดชนาทิพย
0: ์สุพนัทสุพสุพโช
1: มันจะลงได้ไหม
0: ผมโฟร์แบร์อีก
1: ผมถึงว่าทำไมไม่ตั้งเป้าไปที่เอเชียนเกมบ้าง
0: เอเชียนเกมมีโอกาสนะแบ่งกลุ่มแล้วแบ่งสายแล้วต้องบอกเลยว่ามีโอกาส
1: คือ2แมตช์แรกเนี่ยมันมีโอกาสเลยถ้าอย่างน้อย4แต้มอย่างที่วังเคยบอกอ่ะ4แต้มเนี่ยได้ลุ้นเข้ารอบแน่ๆเพราะว่าการไปเจอญี่ปุ่นในบ้านมันก็ต้องยอมรับถึงตรงนี้ว่าเราก็ยังห่างชั้นกับเขาอยู
0: ่
1: นะครับเช่นกันอย่างที่บอกยศกรบุรพาถึงจะได้ไปเอเชียนเกมแต่วันที่20ต้องกลับมาเล่นให้ชลบุรีเพื่อเจอบุรีรัมย์อย่างเงี้ยมันก็จบแล้วพี่
0: สมาคมเคลียร์ปัญหาไม่ได้เลยอันนี้ผมถามเพราะว่าคืออย่างเงี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจนะในฐานะที่เคยเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยคือเรื่องอย่างเงี้ยแอนโทนีฮัตสันมองถึงประโยชน์แล้วเนี่ยถามว่าตัวไม่ใช่ว่าเป็นตัวหลักที่ยังไงได้ลงนะอันนี้ถ้าเป็นตัวหลักนะผมยอมเลย
1: เนี่ยยังคิดถ
0: ึ
1: ง
0: ธีรพัฒน์เนี่ยอายุถึง
1: ใช่แต่ธีรพัฒน์ปือทองนี่เล่นเอเชียนเกมไหม
0: ไม่พูดถึงอายุถึงไม่ถึงไม่เล่นชุด
1: เนี่ยวังมันยังคิดเป็นเลยพี่หมออย่างวิชันอินอลามเนี่ยวังก็บอกเฮ้ยผมจะปล่อยให้น้องไปเล่นในชุด20ปีก่อนเล่นตามวัยเขาไปก
0: ่อ
1: นแล้วค่อยพัฒนาต่อขึ้นมาสู่23ซึ่งเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยวิชั่นก็จะไปเล่นชุด20ปีที่จะเจอกับ UAE ทุ่มครึ่งที่นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าบ้านเรามันไม่มีแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมซะที
0: นายกสั่งถ้านายกสั่งทุกอย่างจบอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเด็ดขาดของนายกอันนี้ผมไม่ได้มาดิสเครดิตคุณแป้งนะ

0: มาชุด20ปีอ่ะ
1: ครับชุด20ปีเดี๋ยวเตะวันจันทร์นี่แหละนะครับเมื่อบ่ายผมก็ได้มีโอกาสคุยกับโค้ชแบงค์นี่เพิ่งรู้ชื่อจริงไอ้ชื่อเล่นจริงๆนะเนี่ยบับเบิ้ลมาบอกเออมันชื่อแบงค์พี่ไม่ใช่โบโบบอกโบโบมันคือแลมโบฉายาสมัยเขาเล่นไงนี่ครับก็ได้คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าถึงตรงเนี้ยเราเจอบอลสไตล์ที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันทั้ง3ทีมไม่ว่าจะเป็น UAE เติร์กแล้วก็อิหร่านอิรักในเกมสุดท้ายเนี่ยเขาก็มองว่าในจุดเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าฟุตบอลเราทัวร์นาเมนต์เนี้ยจะไต่กราฟความยากขึ้นเรื่อยๆ UAE ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากแต่เป็นบอลสไตล์ที่เล่นบอลยาวแล้วใช้ความใหญ่ของแดนหน้าเข้าทำขณะที่เติร์กจะเป็นบอลทำช่องตามช่องบอลเคาะตามช่องเท้าสู่เท้าคล้ายๆกับอิรักเขาก็เลยมองว่าเกมแรกเนี่ยควรจะต้องมี3แต้มถ้าเด็กไม่ตื่นสนามแล้วไม่มีฝนที่ชลบุ
0: ร
1: ีเขาบอกว่าตอนนี้ที่ซ้อมอยู่พัฒนาสปอร์ตคลับมันก็มีปัญหาเนี่ยตอนนี้เรื่องฝนตกทุกเย็น
0: อุ้ยสนามดีมากนะพัฒนาสนามซ้อมดีมาก
1: แต่ที่ชลบุรีโค้ชโบ้บอกว่าการระบายน้ำมันยังไม่ค่อยดี
0: น้องตุ้ยที่เป็นคนดูแลเรื่องสนามสนามฟุตบอลเขาบอกผมว่าพี่สนามพัฒนาตอนนี้ดีมากเลยนะอ่ะก็ขอให้โค้ชแบงค์หรือว่าจักรพันธ์ปั่นปีน้องโบ้ของผมนะ
1: รายการนี้สำคัญนะพี่หม
0: อ
1: บวยไม่ได้นะถ้าบวยเนี่ยปีหน้าต้องตกไปเล่นดิวิชั่น2เลยนะ
0: ครับก็ยังเชื่อมือนะผมก็คือน้องแบงค์ผมก็ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อบรมโค้ชมาก็มีความรู้ความสามารถนะครับขอโชคดีมาชุด
1: 17
0: ปี
1: 17ปีเพิ่งจำสลักแบ่งสายไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าแสนโชคร้ายสำหรับโค้ช X เพราะว่าในโถ2เนี่ยทีมที่เราดูแล้วมันน่าจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับก็คืออิรักในโถ2เนี่ยมีบังกลาเทศเติร์กเมนิสถานอิรักคูเวตที่มีโอกาสจะไปอยู่กับเราดันไปจับเอาอิรักมา นั่นเออถ้าเจอบังกลาเทศนี่สบาย เจอเติร์กก็ยังพอไหวคูเวตเมื่อปีกายเราก็เพิ่งถล่มเขา 3-0 จนได้ตีตั๋วไปเล่นรอบสุดท้ายที่กาตาร
0: ์
1: คราวนี้ถ้าเจอก็ยังได้จะได้ลุ้นแต่ดันไปเอาอิรักเข้ามานะครับซึ่งในกลุ่มของทีมไทยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม B นะครับมีไทยอิรักฮ่องกงไต้หวันแล้วก็มัลดีฟส์เพราะฉะนั้นถ้าดูตามชื่อชั้นดูทีมแล้วเนี่ยก็คงจะฟัดกับอิรักในเกมสุดท้ายนะครับก็โปรแกรมการแข่งขันรอบคัดเลือกเนี่ยจะเริ่มกันวันที่8พฤศจิกายนนะครับเราจะได้เห็นฟอร์มทุกทีมเลยเพราะว่านัดแรกทีมไทยไม่เล่น
0: ครับ
1: เราจะไปเล่นนัดแรกเจอไต้หวันวันที่11พฤศจิกายนที่บุรีรัมย
0: ์คือผมได้ข่าวมาเนี่ยไม่ได้ไปติดตามนะได้ฟังจากนติกสมชาติที่เขาไปดูโค้ชครับเขาไปดูบอลเด็กเขาตามบอลเด็กเนี่ยเขาบอกผมว่าเด็กรุ่น16 17เขาบอกว่าตอนนี้เก่ง
1: ดีมาก
0: เขาบอกว่าเก่งเลย
1: โดยเฉพาะอัดสำทนที่เพิ่งคว้าแชมป์โค้กครับป๋าชอยคุณอ่อนมนตรีอังสิริจินดาที่เขาคุกขี่บอลเนี่ยเขาบอกเด็กชุดนี้ดีอยู่ที่โค้ชเอ็กแล้วตาถึงหรือเปล่า
0: แต่โค้ชเอ็กเขาก็ฟิตนะเอานี่พูดถึงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่า
1: ขยันทำการบ้าน
0: ก็หวังว่าน่าที่จะเป็นผลดีแล้วก็ยิ่งเนี่ยผมฟังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคนที่คุกคีอยู่กับบอลเด็กอย่างเงี้ยนะน่าชอยนะครับพิติกสมชาติที่เขาไปนั่งดูนะเขาไปนั่งดูตลอดการแข่งขันนะแล้วมาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยพี่เด็กมันดีเด็กดีเด็กดีมากอ่ะเขาใช้คำว่าเด็กดีมาก
1: เขาบอกจุดเนี้ยระดับเนี้ยไม่ใช่แค่อาสมทนหรอกมีหลายๆทีมที่ดีที่เขาเสียดายที่สุดคือบุรีรัมย์ที่ผมพูดอ่ะพอฟุตบอลมันเป็นรอบเขาเลือกเตะน็อกเอานัดเดียวจบเนี่ยมันวัดอะไรมากไม่ได้ก็เสียดายแทนโค้กครับดีๆรายการดีๆแต่ไม่มีกระแสเลยปีนี้เงียบกริบ
0: นะก็

0: คลมเร็วอ่ะเล่นเร็วเคลมเร็วแล้วกันนะจบพอจบยังไม่รู้ตัวอ้าวจบแล้วเหรอ
1: ครับ
0: นะครับฟุตบอลหญิงมีอะไรเคลื่อนไหวไหม
1: ฟุตบอลหญิงตอนนี้ไม่มีแล้วก็จะกลับมาเล่นลีกต่อนะครับแต่ว่าปีนี้เท่าที่มีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนั่นก็คือเรื่องของนครศรีพี่หม
0: อ
1: นี่คือทีมที่อาจจะไม่โด่งดังเป็นแถวหน้ามากแต่ในระยะหลัง 3-4-5 ปีมาเนี่ยนี่คือทีมที่ปั้นเด็กขึ้นมาสู่ทีมชาติได้หลายคนคือนโยบายของโรงเรียนคือสร้างไปแล้วทีมไหนจะเอาไปต
0: ่อ
1: เอาไปได้เพราะเขาเน้นนโยบายว่าสร้างคนแล้วก็ให้โอกาสกันลูกหลานที่เข้าเรียนแล้วก็มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลได้ไปอยู่ทีมใหญ่ที่มีอนาคตที่ดีอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เห็นบอกว่าทั้งไทยลีก2ที่นครศรีตกไปเนี่ยเขาอาจจะปรับรูปแบบใหม
0: ่
1: ไปเตะแบบทัวร์นาเมนต์แล้วลดเงินสนับสนุนมันก็เลยกลายเป็นยิ่งซ้ำให้ทีมน่ะสาหัสลงไปอีกงบก็เหลือน้อยลดตัดงบลงไปอีกเขาก็เลยอาจจะไม่ส่งทีม
0: โอ้โหไม่ส่งทีมนี่น่าเสียดายนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าเสียดาย
1: อย่างนี้ผมบอกว่าเป็นอีกทีมนึงที่สร้างช้างเผือกให้กับวงการฟุตบอลหญิงได้หลายคน
0: ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะฟุตซอลมีอะไรไหมครับ
1: ฟุตซอลก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเตะกันละก็ล่าสุดนี่ก็แก้ปัญหาของนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดที่ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงแม้แต่สนามแข่งก็ยังไม่มีอัญญาจ่ายค่าเช่าตอนนี้ต้องไปอาศัยทีมร่วมลีกช่วยสนับสนุนเรื่องสนามแข่งขันให้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปใช้ที่ไหนแต่เขานโยบายคือต้องไม่ใช่นโยบายที่นครปฐมเจอทีมไหนแล้วไปเล่นที่บ้านทีมนั้นแต่จะต้องหาทีมที่ไอ้สนามหลักสนามกลางเนี่ยให้นครปฐมเล่น
0: ตอนนี้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมาก
1: ตอนนี้เท่าที่มองที่ผมไปลองไล่ดูโปรแกรมนะพี่หมอมันจะสามารถทำได้คือ 1. สลับโปรแกรมการแข่งขันใหม่ให้นครปฐมกับธรรมศาสตร์สเตเลียนเนี่ยเตะคนละวันจะสามารถไปใช้ที่ยิมเนเซียม6ธรรมศาสตร์ได้อันนี้ใช้ฟรีแน่เพราะว่าคุณแมมประธานสโมสรนครปฐมเนี่ยที่เขาเป็นประธานในนามนะไม่ได้เป็นคนลงไปทำงานเนี่ยเขามีความสนิทสนมสามารถไปขอที่ธรรมศาสตร์ได้ 2. ใช้โกดังสเตเดียม3นัดธรรมศาสตร์เซนเนเลียน3นัดหรืออาจจะไปใช้ที่ลำโพงมี3ช้อยให้เลือกตอนนี
0: ้ก็เป็นการแก้ปัญหานะสำหรับเรื่องของทีมสโมสรในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2มั้งไอ้ไม่ต้องไปพูดถึงเมืองการนะเลิกคุยได้เพราะว่าโอ้โหนี่ผมยิ่งฟังนี่ผมยิ่งมีความรู้สึกว่ามันจะห่างชั้นกันนะ
1: แต่อุ่นเครื่องไม่ดีนะ
0: ไม่โหดเขาบอกว่าพี่คือคนที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาไปดูการซ้อมเน
1: ี่
0: ยแล้วเขาบอกว่าพี่ผมว่าม้วนเดียวอ่ะก็ป้าคังซอก็ต้องรอดูเขาไม่ได้มาคนเดียวนะต้องบอกนะเขามาทีมงานด้วยนะ
1: จับตาดูมหาสารคามของผมไว้ดีๆแล้วกันข่าวไม่เยอะแต่ปีนี้ได้ทำตั้งแต่ต้น
0: ดูสิทธิ์เฉลิมแสง
1: ใช่ครับก็บอกว่าปีนี้ตัวผู้เล่นก็ยังคง
0: ชุด
1: เดิมไว้ได้หลายตัว
0: 90%
1: ครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมันไปมีปัญหาตอนจบสกอร์พี่หม
0: อ
1: เขาก็เลยแบบทำให้ช่วงท้ายเนี่ยมันพลาดแต่ปีเนี่ยเข้มแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามมองข้ามมหาสารคาม
0: นอกจากเมืองการมหาสารคามแล้วน่าจะตามองทีมใด
1: ก็หนองบัวไงที่ผมบอกเต็ง1เต็ง2นี่คือเมืองการกับหนองบัว
0: หนองบัว
1: ส่วนพวกสอดแทรกเนี่ยจะเป็นหน้าน้ำเดิมพวกแพร่บ้างสารคามบ้าง
0: ผมถามเมืองทองเนี่ยมีคนถามเยอะมาก
1: เมืองทองเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันยังไม่น่าถึงนะด้วยน้ำเลี้ยงด้วยอะไรต่างๆตอนนี้ก็ยังมีปัญหาของเมืองทองเนี่ยตัวผู้เล่นที่ออกไปก็เห็นมีข่าวว่ายังจ่ายยังไม่ครบก็
0: ม
1: ีจะไปเข้าสโมสรใหม่ก็ยังไม่เซ็นปล่อยออกไปสักทีอย่างเงี้ยมันก็ยังมีคาราคาซังกันอยู่นะ
0: ก็เอาเป็นว่ามีปัญหาภายในอยู่แล้วกัน
1: ครับครับ
0: โพลิเทโลอีกนิดนึง
1: ครับโพ โอ้โปรเลสเทโลนี่ปีนี้ตัดออกจากสารระบบด้วยเลยไม่หนีกับเมืองทองหรอพี่หมอ
0: โอ้ยนี่แสดงว่าไทยลีก2ยังเกษตรศาสตร์ก็เหนื่อยนะ
1: โอ้โหปีนี้ผมบอกเลยพี่หมอมันยาวไปถึงไทยลีก3เพราะนี่ฤดูกาลยังไม่เปิดเบี้ยวเงินหัวหน้าสตาฟโค้ชกันแล้วไปคุมซ้อมเดือนกว่าพอเข้าเดือนที่2บอกนโยบายเราทำงานไม่ตรงกันผมเลิกจ้างคุณ
0: โอ้โห
1: ไม่มีสัญญาพี่หมอ
0: เลย
1: สัญญาว่าจ้างไม่ได้เซ็นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: โค้ชไม่มีสัญญามันก็ไม่มีอะไรคุ้มกระบาลใช่ไหมพี่หมอว่าเมื่อไหร่คุณโดนไล่ออกคุณจะไปร้องเรียนอะไรได
0: ้คือน้องอ๋อผมเข้าใจนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือสภาพโค้ชทีมโค้ชเมืองไทย คือมันไม่มีความแน่นอนเลยนะอันนี้ก็อ่ะฝาก
1: ต้องอยู่ที่บริษัทไทยลีกอ่ะ
0: ฝากสมาคมนะ
1: ค
0: ที่บริหารจัดการไอ้เรื่องเงินเนี่ยพยายามนึกถึงสโมสรเล็กๆนะครับจริงๆอ่ะถ้าไม่หมดเวลามันมีประเด็นด้วยไอ้เรื่อง7คนเนี่ย อนุญาตนี่ก
1: ็แล้วฟังส่งมาเนี่ยนะครับ
0: คือเขาก็โอ้โหมีประเด็นที่พูดค่อนข้างเยอะเลยคือเราตกลงจะซัพพอร์ตเฉพาะทีมระดับบิ๊กในเมืองไทยใช่ไห
1: ม
0: โดยที่ไม่สนใจอันนี้ในไทยลีก
1: สัปดาห์หน้าสัปดาห
0: ์
1: หน้
0: าสัปดาห์หน้า
1: จัดประเด็นนี้อะไรเอาเต็มๆนะ
0: เอาเต็มๆ
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาว่ากันเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยผมก็ได้คุยกับพวกโค้ชไทยรุ่นใหม่ๆที่เขาอบรมกันมาเนี่ยทุกคนก็คุยกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมหยอดไว้นิดนึงแล้วล่ะไอ้เรื่องเนี้ยเขาเจรจากันเสร็จแล้วให้พวกผมไปแค่รับฟังมันก็ต้องได้แค่นั้นพี่หมอ
0: ฮะโอ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่ค่อนข้างชัดนะครับส่วนข้อความเนี่ยนะเสียดายนารายูไนเต็ดครับสวัสดีครับหมอคุณอ๋อได้ลองแชมป์ดีแล้วเพราะความพร้อม
1: ไม่มี
0: มองมุมดีๆได้ลองได้เห็นตัวใหม่มีสโมสรเดียวบุรีรัมย์ที่มีปัญหาตลอดอันนี้อย่าไปกล่าวหาเขานะครับนายกสมาคมควรเลือกกฎกติกามากกว่าเกรงใจนะครับอันนี้ก็ว่ากันไป
1: เจ็ดตัวนั่งดูเขาเล่นจะพัฒนายังไงจากคุณผีเดียวดาย
0: แพ้ในบ้าน2นัดว่าไงมีอนาคตไงคนทำงานมีไม่ถึง10คนลุ้มดา มีเป็นล้านนะครับแล้วก็คุณโค้ชบ้านนอกนี่ก็โอ้โหเขียนมา
1: น่าจะข้อความตกผมว่ามันน่าจะมาไม่ครบอันเนี้ย
0: คือประเด็นเนี่ยจริงๆเนี่ยคืออยากให้ส่งข้อความมานะวันเนี้ยมันหมดเวลาแล้วสุกหน้ามาว่ากันเต็มๆเรื่อง7คนเลย
1: ครับ
0: ประเด็นเนี้ยนะครับแล้วก็มาติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณทุกข้อความนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องราวลึกๆเนี่ยผมว่านี่คือรายการที่พูดในเชิงลึกเชิงกว้างของสมาคมของเรื่องราวของฟุตบอลไทยมากที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหมอเมากับน้องอ๋อคุณคมกฤษณภาลัยลาไปก่อนพบกันใหม่สุกหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาด ผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 17:34 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่นาที่นายกูรูกันครับวันนี้เจอกันกับวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569แล้วนะครับก่อนวันนี้อยู่กันกับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับพี่เอกนพดลและผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีพี่เอกครับ
3: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: กำลังจะบอกว่าสิ้นเดือนอีกแล้วนะ
3: พอมอง
2: ปฏิทินปุ๊บ
3: รู้สึกว่ารถติดมาก
2: จริงจริงวันนี้รถติดแล้วก็นอกจากติดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าที่อื่นฝนตกหรือยังนะแถบห้วยขวางพระราม9เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามองไปบนท้องฟ้าน่ากลัวมากมืดตึ๊บเลยอ่ะเมื่อกี้นี
3: ้ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ทรงนี้ทุกวันนะ
2: โอ้โหแต่ว่าวันนี้พี่มองไปนี่คือแบบเมื่อกี้มองออกไปตรงตึกแล้วก็มองไปภาพกว้างๆโอ้โห
3: มืดไปเลย
2: มืดฟ้ามัวดินเลยไม่รู้ตกหรือไม่ตกนะ
3: แต่ไม่เป็นไรเราก็มาอยู่ออฟฟิศละ
2: เรา
3: ในโชคดีที่แบบ
2: เราม
3: าถึงที่ทำงานก่อน
2: เรามีที่หยุดละ
3: ออ
2: ถ้าไปอยู่บนท้องถนนก็วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็วางแผนดีๆนะเพราะว่าฝนตกลงมานี่อาจจะโอ้เป็นอุปสรรคในช่วงเย็น
3: อ
2: ีกเยอะเลยนะครับ
3: ครับผม
2: อ่ะนะครับวันนี้ข้อความต่างๆส่งกันเข้ามาได้นะครับ4689899 YouTube Facebook โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เรื่องราวของการประกบคู่แข่งขันของฟุตบอลถ้วยใหญ
3: ่ยู
2: ฟ่าแชมเปี้ยนลีก
3: ครับผม
2: นะครับถูกอกถูกใจกันไหมออกมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะ
3: ครับผม
2: นะพี่เอกนี่หุบยิ้มไม่ลงเลยแบบ
3: เดาถูก2คู
2: ่ถือถ้าขอไปนะคือถ้า
3: เหมือนถูกเล่นหวย2ตัว
2: ถ้าเล่นหวยแบบนี้มันก็ดีดิอยากได้อะไรก็ได้อย่างนั้นเลย
3: ก็เบาสุดในสายตาผมอะหนีบาร์ซ่าบาเยิร์นมาดริดเปเชได้
2: เบาสุดในบรรดาทีมจากลีกผู้ดีด้วยกันเองด้วยมั้ง
3: ใช่
2: แต่ไอ้เรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่มุมมองด้วย
3: จับฉลากก็อีกเรื่องนึงนะ
2: ออ
3: หน้างานผลการแข่งขันก็อีกแบบนึงนะ
2: แต่ว่าถ้าเรายังสรุปกันแบบสั้นๆผมว่าก็เป็น
3: ที่น่าพอใจ
2: ก็ดูโอเคอ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับทีมคู่แข่งอื่นๆที่แบบเจอคู่แข่งที่มันหลากหลายกัน
3: ครับผม
2: นะครับเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงแล้วก็พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็เรื่องของผลในฟุตบอลยูโรป้ากับคอนเฟอเรนซ์เมื่อคืนนี้ด้วยเพราะว่าเขาแข่งขันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็วันนี้เขาจะมีการนะครับประกบคู
3: ่ครับ
2: แข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับ
3: รวมไปถึงคาราบาวครับ
2: อ๋อใช่
3: ศึกลาลิก้าสเปนก็เขาค่ำคืนที่ผ่านมาฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเพียบ
2: แต่ว่าผลการแข่งขันมันดูแบบก็ไม่มีอะไรทำให
3: ้
2: ตื่นเต้นอะไรมากเลยนะครับช่วงแรกของเรานะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะครับก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: นะครับตอนนี้ที่ไหนฝนตกแล้วก็ช่วยแจ้งกันเข้ามาได้นะนะครับ
3: น่าจะทั่วกรุงเทพแหละผมว่าวันน
2: ี้โอ้มืดมากแต่ว่าถ้ามืดแบบนี้แล้วไม่ตกก็โอเคบางทีรอดได้ไงก็ไม่รู้นะ
3: คุณหนูก็เดี๋ยวรอดูจับสลากยูโรป้าลีกให้กลับ
2: เอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเป็นยังไงสถานการณ์นะฮะไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าทีมเราไม่อยู่แล้วไง
3: นี่ปีที่แล้วไม่ต้องลุ้นอะไรเลย
2: โอ้โหเพราะว่าไม่มีอะไรเลย
3: ปีก่อนนู้นยังลุ้นยูโรป้า
2: เมื่อคืนนั่งลุ้นไปก็โอ้โหโอ้โหแต่ละดอกออกมาโอ้ปวดหัวเลยนะครับไปดูผลการแข่งขันของลีกนะครับแต่ละลีกแต่ละถ้วยเมื่อคืนนี้กันก่อน
3: แ
2: ล้ว
3: ผมเอางานง่ายๆก่อนแล้วกัน
2: ได้พี
3: ่ผมไปที่ศึกฟุตบอลมาริก้าสเปนก่อน
2: ครับ
3: เซลตาบิโก้แพ้อุซาซูน่า 1-2 นะครับบาร์ซ่าก็เบาๆเนาะ
2: ครับ
3: กดบิลบาไป 2-0
2: ก็กว่าจะ 2-0 ได้ก็ไม่ง่ายนะ
3: ก็เก็บ3แต้มไปได้ส่วนฟุตบอลคาราบาวครับเมื่อวาน2คู่ก็ตามคาดเชลซีชนะลูตัน 2-0
2: สบาย
3: ฟูลแลมชนะบิมเบอร์ดันไป 3-0
2: อันนี้ก็ตามทรงตามฟอร์มหมดเลย
3: ครับส่วนฟุตบอลยูโรปาลีกคาโนซาวกิลิสนะครับก็ชนะทางด้านเบซิกตัส 1-0 นี่เอาแค่ผลการแข่งขันก่อนนะ
2: ครับ
3: แล้วก็มีทางด้านริวสตอร์มชนะทางด้านเอ็กนาเตียไป 2-1
2: ครับ
3: โอโมเนียของไซปัสครับชนะเซนทรีดองไป 4-2 เพลเซนชนะเซเวน่าสวีด้า 5-1 นะครับ
0: ม
3: ีซาบวกชนะทางด้านเอ็มยาบี้ไป 3-0 อาฮูสแพ้เบนฟิก้า 1-3 CSKA โซเฟียแพ้ให้กับพนัทโอเอไปเครเต้จากกรีซไป 0-2 ทูนจากสวิตครับเสมอกับเลชพอตนั่น 2-2 อันเดเลตชนะไครัตอามาตี้ 3-0 แล้วก็เฟเรนบาลอสก็ย้ำแค้นชนะแท็บซอนสปอร์ไป 4-0
0: ครับ
3: อืม
0: โหโดนเยอะนะ
3: ใช่
0: แท็บซอนนี่ไม่น่าผ่านได้ขนาดนั้นเลยอ่ะ
3: ส่วนทีมเข้ารอบนะครับมีเบซิกตัสลิวสตอร์มโอมเนียเพลเซนซาวบวกเบนฟิก้า OFI เครเต้
0: ครับ
3: เลชพอตแนนอันเดเลสแล้วก็เฟเรมาลอสนี่ถ้าเกิดว่าแท็บซอนมาเล่นคอนเฟอเรนซ์นะ
0: ตกไปถ้วยล่างสุดเลย
3: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากทีมก็เสียดายแท็บซอนเนื้อพี่เอกเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าโมซาร่าย้ายไปอันเดโอนาน่าก็อยู
3: ่มีฟาบินโยนะ
0: ออ
3: มีซาวิดนะ
0: แต่ว่าก็นะเราก็ไม่คิดว่าด้วยคุณภาพคือตกรอบได้ก็มีโอกาสแต่ว่าด้วยสกอร์รวมที่มันไปเจอคู่แข่งแล้วตกรอบแบบโอ้โหผมว่ามันโดนไป 5-0 นี่เยอะเลยนะ
3: เขาไปพลาดเกมแรกที่ไปคาบ้านอะ
0: แล้วพอไปเยือนก็อาจจะไปบุกแรกนะแล้วก็โดน
3: ใบแดงแล้วมีใบแดงด้วย
0: ใช่ใช่นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ประกบคู่ในรอบลีกเฟสเหมือนเดิม
3: ครับผม
0: คือถ้าดูจากแต่ละทีมที่อยู่ในยกตัวอย่างในโถ1แล้วกันนะครับในยูโรปาลีกเนี่ยโถ1จะมีพวกเลเวอร์คูเซนเบนฟิก้ายูเวนตุสเอซีมิลานลียงอาร์เซนอลมาโอลิมเปียกอสเรอัลโซซาดาดและโอลิมปิกมาร์เซย
3: ครับ
0: นี่โถแรกส่วนใหญ่ก็จะมาจากบรรดา5ลีกชั้นนำอ่ะนะ
3: ครับผม
0: ยกเว้นอักมากับโอลิมเปียกอส
3: โถ1ยูโรปาลีกไม่มีอังกฤษเลย
0: ใช่เพราะว่าอังกฤษนี่เขาไปซ่อนตัวอยู่โถหลัง
3: ๆแต่ผมว่าชาติอื่นก็มีเสียวอ่ะ
0: ก็ไม่อยากเจอ
3: เจออังกฤษก็มีเสียว
0: ไม่อยากเจอนะครับคืออย่างโถ2เนี่ยเอาจริงๆก็บางทีมอาจจะไม่ได้ยากมาก
3: ครับ
0: แต่ว่าค่าสัมประสิทธิ์มันดูเยอะไง อย่างเฟเรนวารอสวิกเตอร์เพลเซนอูนิองแซงเชลลัวดินาโมซาเกร็บซาวสบวกเซลติกสปาร์ตาปรากแรนและอันเดเลช
3: บางทีมก็ตกมาจากถ้วยใหญ
0: ่เออนี่ตกมาจากถ้วยใหญ
3: ่พวกเซลติกเลยพวกนี้
0: เจอโถ
3: 3ซาเกร็บก็ใช่นะ
0: เจอโถ3เข้าไปเนี่ยโอ้โห อย่างสโตมกราสเลชพอตนันแล้วก็แก๊งพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่ด้วยกันในโถ3หมดเลย
3: กองอย
0: ู่
3: ในโถ3หมดเลยนะ
0: พาเลตบอนมาร์ทซันเดอร์แลนด์โอ้โหใครจับเจอพวกนี้ไว้นี่ก็กระอักเหมือนกัน
3: ครับ
0: แล้วก็รวมกับเซลเย่

0: จากเกียวโลเนียโอมอนานิโคเซียและอีกหนึ่งทีมเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์อาจจะไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็คงไม่มีใครอยากเจอคือเซลตาวิโก้
1: โดยเฉพาะเกมในบ้านนะ
0: เออที่สเปนอ่ะโถ4โถ4นี่ก็บางทีมก็ไม่น่าอยู่โถนี้เลยอย่างฮอฟเฟนไฮม์เบซิกตัสด้วยนะครับมีฮาเปลเบียเชว่านะครับ NEC ไนชเมเกน OFI เครเต้อันนี้จากกรีซนะลิวสตอมเลฟสกี้โซเฟียแล้วก็อารารัตอาร์เมเนียส่วนอีกทีมหนึ่งครับตอรินเซ่พี่เอกตอรินเซ่อันนี้เป็นสโมสรจากลีกโปรตุเกสนะแล้วก็พอไปดูปุ๊บเนี่ยตอรินเซ่เป็นทีมจากลีกรอง
1: รองแชมป์ถ้วยบอลถ้วยหรอ
0: ใช่เป็นแชมป์บอลถ้วยไงปีที่แล้วนี่เขาฤดูกาลล่าสุดเขาเป็นแชมป์บอลถ้วย
1: อ
0: ันนี้มาจากลีกรองเลยนะ
1: คุ้นกับเวลาอัพผลสกอร์อยู
0: ่เออตอรินเซ่
1: ตอรินเซ่
0: เพราะว่าซีซั่นล่าสุดนี่เขาพลิกล็อกโมโหลานเขาโค่นสปอร์ติ้งลิสบอนได้ในนัดชิงบอลถ้วยโปรตุเกส
1: ครับ
0: จากลีก2โปรตุเกสเล่นยูโรปา
1: ก็แบบมันก็ดีตรงที่พวกยูโรปาหรือว่ายูโรปาหรือคอนเฟอเรนซ์ในพวกนี
0: ้
1: มันให้สิทธิ์บอลถ้วยในประเทศไง
0: ใช่
1: ถ้าจะเอาแบบอันทำอันดับตารางคะแนนติดท็อปโฟร์ท็อปไฟมันยาก
0: จริง
1: โดยเฉพาะลีกรองอ่ะคุณหนูใช่ป่ะ
0: จริงครับ
1: ลีกรองอ่ะมันต้องลุ้นแค่บอลถ้วยอย่างเดียวอ่ะ
0: คือจริงๆตอรินเซ่ฤดูกาลล่าสุดก็จบอันดับที่3นะนะครับจบอันดับที่3ก็ได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปด้วย
1: ครับ
0: อันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่รู้ไปแล้วจะโดนเยอะโดนน้อย
1: ขอแค่แบบได้เข้ายุโรปเขาก็โอเคทีมเล็กๆอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวคืนวันนี้ก็ช่วงเวลาใกล้เคียงกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแหละ
1: ครับผม
0: นะครับตอนดึกๆก็นะครับทำการจับสลากนะครับแบ่งกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเฮ้ยมันช่วงเย็นไหมเดี๋ยวผมดูเวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าลีกเฟดเขาจะจับสลากวันนี้ช่วงดึกๆนะครับ
1: ไอ้ที่เคยจับช่วงในที่นายกูรูอ่ะ
0: ครับ
1: ที่ไอ้ที่เราเคยมานั่งมันจะเป็นรอบน็อกเอาท์ไอ้ที่จับรอบ
0: เพลย์ออฟอ๋อตอนดึกใช่ไหม
1: ตอนเนี้ยตอนเย็น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อตอนเย็น
1: มันจะเป็นหลังจากที่จบรอบลีกเฟดไปแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เราเคยมานั่งจัดรายการแล้วก็ลุ้นกันอยู่อันนั้นเป็นจบจากรอบลีกเฟดแล้วก็หาทีมไปเล่นเพลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จับสลากในช่วงเย็น
0: อันนั้นลุ้นมันกว่ากันเยอะเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ผลของคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ้างนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้คอนเฟอเรนซ์ลีกโหถ้าเอาแบบเอาทีมเข้ารอบเลยแล้วกันนะเพราะว่าผลการแข่งขันบางคู่ก็ดูห่างไกลเกินไป
1: ครับผม
0: นะครับทีมที่เราคุ้นหูอย่าง FC โคเปนเฮเกนก็เข้ารอบได
1: ้
0: อาแจกเมื่อวานนี้ก็โอ้โหปูพรมถล่มซียงไป 5-3 นะครับ
1: เยอะมาก
0: อาตาลันต้านี่ก็วิวๆนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้บุกชนะฮาเปลเทลอาวีฟ1ประตูต่อ0ก็เข้ารอบได
1: ้ครับ
0: รวมผล2นัดไปนะครับแล้วก็ไบรตันพอกลับมาเล่นในบ้านแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็ถล่มเอาชนะทอมโซ
1: ่ไปเกมแรก
0: 4-0
1: เกมแรกบุกไปเสมอก่อนนัด2เนี่ยโอ้โห
0: ครับ
1: โหดมาก
0: ใช่แต่ว่ามาเห็นอีกทีมหนึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ
1: เกตาเฟ่เหรอ
0: เออ
1: ตก
0: ใช่เดี๋ยวผมดูเกตาเฟ่แป๊บนึง
1: เกตาเฟ่ไปแพ้บาริซาน
0: ครับ
1: ทีมจากเซอร์เบีย 1-2
0: ก
1: ็มีเกนชนะฮิบเบอร์เนียน 3-2 เข้ารอบ
0: ครับ
1: นิชแลนด์เข้ารอบเอาจริงๆในคอนเฟอเรนซ์น่ะผมว่าปีนี้ดูชื่อทีมมันคึกคักกว่าปีที่แล้วไหม
0: เดี๋ยวก่อนนะเคตาเฟ่นี่เข้ารอบไหมพี่เข้ารอบนะบางทีในนี้เขาน่าจะขึ้นผิดอะ
1: เกตาเฟ่เหรอ
0: เคตาเฟ่
1: เคตาเฟ่แพ้แต่เข้ารอบ
0: ใช
1: ่แพ้บาติซา 1-2 เนี่ยเข้ารอบ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นบางที่เขาใช่ใช่เมื่อคืนแพ้แต่ว่ารวมผลเข้ารอบ
1: ครับ
0: นะครับโอเคก็บรรดาทีมจากลีกใหญ่ๆก็ไม่น่าพลาดในบรรดาที่มันเหมือนเป็นตัวเต็งในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ
1: ครับคือเกมแรกเคตาเฟ่ชนะก่อน 3-1
0: ใช่
1: เกม2บุกไปแพ้1-2สกอร์รวมเกตาเฟ่เข้ารอบ 4-3
0: มาตามนั้นเลยนะครับรู้แล้วบรรดาทีมจากลีกดังก็เป็นตัวเต็งในคอนเฟอเรนซ์ลีก

0: อังคุเลน่ามีทีมแม่เหล็กอยู่อัตแลนต้าอาแจกไฟบวกโมโนโกโคเปนเฮเกน
1: ครับ
0: มีไบรตันทเวนเต้เกตาเฟ่แทปซอนอยู่เฮ้ยแล้วไอ้นี่ของโนอาไปอยู่ไหนตกเหรอ
1: โนอาไปเข้ารอบเดียววันนั้นมันตกรอบไงพี่ที่เราดูอยู่อะ
0: เซ็งเลยทีมเชียร์ซะด้วย
1: ที่เราดูอยู่อะเดี๋ยวก่อนนะยูโรป้าเนี่ยผมดูเวลาแป๊บหนึ่งนะอ๋อไอ้18นาฬิกานี่เป็นเวลาเรานะแปลว่ามันจะ
0: เย็นเหรอ
1: เออมันจะแบ่งกันตอนเย็นแล้วพี
0: ่
1: เพราะผมไปเห็นนะ18นึกว่า18เขาถ้าเป็น18เราอ่ะเป็นเวลาของเรา
0: ก็เดี๋ยวช่วงหน้า
1: อ๋อ
0: ดูได้เลย
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันน่าจะคนละห่วงเวลากันนะครับอ่ะแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแล้วมั้งบรรดายักษ์ใหญ่ไม่มีใครหลุดมาเล่นจากพรีเมียร์ลีกไงในถ้วยใบนี้นะครับ
0: ใช่นี่ถ้าบอกว่าอังกฤษในแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: ยูโรป้า3คอมโพเนนต์1ก็เท่ากับปีที่แล้วเลย
1: ก็9ทีม9ทีม
0: ครึ่งลีกอ่ะ
1: 9ทีม
0: มันก็พอผลงานดีอ่ะมันก็เลยทำให้ค่าสมประสิทธิ์ของทีมอังกฤษนะ
1: ใช่
0: ผมว่าปีนี้ก็มีโอกาสถ้าทำผลงานดีก็อาจจะปีหน้าได้ไป5ทีมอีกอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็มันไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนลีกเนาะมันมองภาพรวมทั้งหมดเลย
1: อย่าง
0: ทีมจากอังกฤษอ่ะคุณหนูได้แชมป์ยูโรป้าได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์น่ะ2ปีติดนะ
1: เออ
0: ปีก่อนนู้นยูโรป้าเป็นสเปอร์
1: ใช่
0: ปีที่แล้วเป็นวิลล่าส่วนคอนเฟอเรนซ์ปีก่อนนู้นเชลซี
1: เชลซีนี่มานอนมาเลย
0: ก็พอรู้ว่าเล่นคอนเฟอเรนซ์ก็แชมป์เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็
0: ปีที่แล้วก็เป็นปีที่แล้วก็เป็นคริสตัลพาเลซ
1: ครับ
0: ส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เข้ารอบลึกตลอด
1: อ
0: าร์เซนอลปีที่แล้วก็เข้าถึงรอบรอง
1: ใช่ครับ
0: ปีก่อนนู้นเข้าถึงรอบรองแพ้เปเชพอมาปีที่แล้วก็แพ้รอบชิง
1: นิดเดียว
0: เออ
1: โอ้โหแล้วปีนี้นี่อย่างยูโรป้ามีทั้งพาเลซบอลมัดซันเดอร์แลนด์นะได้รักน่ารักน่าลุ้นหมดเลยแต่ว่าทีมอย่างบอลมัดอย่างซันเดอร์แลนด์เขาก็แบบไม่มีประสบการณ์ในบอลยุโรปอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องดูจริงๆเพราะเป็นบอลระดับทีมแบบเนี้ยพอคุณมีภาระทั้งสองฝั่งทั้งยุโรปด้วยทั้งในประเทศด้วยเนี่ยบางทีมันไปไม่ได้นะบางทีมันเละเลยนะ
0: มันเรียกว่ามันต้องเน้นทั้งคู
1: ่พอมันห่วงหน้าพวงหลังปุ๊บเนี่ยจากปกติที่คุณเคยเล่นสัปดาห์นึงอย่างน้อยๆมันก็ส่วนใหญ่มันแค่แมตช์เดียวแล้วคุณต้องเล่นกลางสัปดาห์ด้วยเนี่ยบางทีทีมแบบเนี้ยมันปรับตัวไม่ได
0: ้มันก็เลยทำให้มองถึงคุณภาพของทีมนะ
1: อย่างไบรตันที่ไปเล่นยูโรป้าฤดูกาลที่ไปเล่นยูโรป้า
0: ปีนี้ประคอง
1: ไม่ค่อยดี
0: แล้วก็ไปเอาแชมป์ถ้าจำไม่ผิดไบรตันเคยเข้าถึงรอบ8หรือรอบรองด้วยซ้ำนะยูโรป้าเขารอบลึก
1: ครับแต่ว่าตอนนั้นผลงานในลีกมันก็จะแย่ไปด้วย
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ามันทีมันต้องมันจับปลา
0: โอ้แต่ว่าพอมาปีนี้พอเล่นคอนเฟอเรนซ์น่ะมันเลือกได
1: ้สำรองได้เลย
0: เออทีมันไม่ได้แกร่งมาก
1: แล้วพอมันเป็นระบบลีกเฟสเนี่ยบางทีบางนัดที่เราคิดว่านัดนี้มันถ้ามันเป็นภาระมากก็ทิ้งไว้ก็ได้
0: ใช่ใช
1: ่เกมอ่ะไม่ต้องไปลำบากตากตามอะไรขนาดนั้น
0: ครับนี่ผมก็ไปดูในแรงกิ้งของแชมเปี้ยนลีก 2026-27 นะอังกฤษอะคะแนนค่าสมมติ100กว่า115
1: เอาก็ดูผลงานแต่ละทีมอะ
0: โดดแบบอันดับ2เป็นอิตาลีเฉยเลยอะ
1: ครับ
0: อิตาลี97สเปน94เยอรมัน86ฝรั่งเศส73
1: กันนิดเดียว
0: อันหนึ่งก็โดดเลยแต่ก็ต้องดูด้วยผลงานปีนี้แต่ผมว่าไม่ผลงานก็น่าจะดีต่อเนื่องอ่ะ
1: เพราะทีมเอาจริงมันก็ได้เปรียบทีมเยอะด้วยแหละ
0: ใช่ๆ
1: พอทีมมันเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มตามๆกันไป
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก
1: ็สัปดาห์ทำการแข่งขันก็อย่างแชมเปี้ยนลีกเขาจะทำการแข่งขันในวันที่8 9แล้วก็10
0: เดือนหน้าเลย
1: เดือนหน้าเลยนะครับแล้วก็อย่างฟุตบอลยูโรปาลีกเนี่ยแมตช์เดย์1นะครับในการแข่งขันรอบลีกเฟสเนี่ย
0: เป็นสัปดาห์ต่อไปแล้ว
1: เดี๋ยวผมดูช่วงเวลาก่อนนะครับเฟิร์สเลกโอ้ยหลังจากนั้น16 17
0: กลางเดือนเลย
1: เพราะว่าลืมไปว่าไอ้สัปดาห์แรกที่มัน8 9 10เนี่ยมันจะเว้นให้กับแชมเปี้ยนลีก
0: ก็ถัดจาก UCL ไปสัปดาห์นึง
1: เพราะแชมเปี้ยนลีกมันเล่นวันพฤหัสด้วยนัดแรก
0: โอ้เดี๋ยวนี้ยูฟ่าก็เอาเลย
1: 2-3 ปีหลัง
0: ไม่ใช่แค่อังคารพุธแล้วนะ
1: มีพฤหัส
0: มีพฤหัสด้วย
1: ในแมตช์เดย์1อย่างเดียวนะแล้วพอจบแมตช์เดย์1ปุ๊บเขาก็จะกลับมาอังคารพุธเหมือนเดิมแล้วพฤหัสก็ เป็นฝั่งของยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่างยูโรป้าเนี่ยจะเริ่มเกมแรกในช่วงกลางเดือนหลังจากสัปดาห์หนึ่งถัดไปจากแชมเปี้ยนลีก16และ17กันยายนนะคร
0: ับผมก็เค้าเรียกว่าพอเห็นการจับสลากใน
1: ส
0: ุดยูเซลก็มีทั้งโอเคไม่โอเคนะ ส่วนเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่28ตลาดจะปิดในค่ำคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธนะ
1: วันที่1
0: วันที่1
1: แล้วก็ต่อเช้ามืดวันที่2
0: ใช่
1: บ้านเรา
0: ใช่ใช่ก็ถือว่าก็ยังคึกคักอยู
1: ่โอ้ยต้องคึกคักสิ
0: ยังคึกคักอยู
1: ่แต่ละทีมเนี่ยผมว่ามันยังอยู่ในจุดที่ยังไม่พออีกหลายทีมเลย
0: ยิ่งสัปดาห์นี้นะ
1: ค
0: ุณดูทีมสโมสรในยุโรปอ่ะหมายถึงว่าในลีกของตัวเองอ
1: ่
0: ะถ้าทีมไหนฟอร์มไม่ดีย ังขาดกันเกิน
1: เติมเลย
0: เดี๋ยวช่วงตลาดโค้งในท้ายเนี่ยโอ้โหมันแน่นอนอ่ะ
1: เออจริงๆเพราะว่าเราเห็นฟอร์มการเล่นนัดแรกบางทีมเห็นแล้วว่าบางคนบางจุด
0: ไม่เวิร์
1: กไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอสุดสัปดาห์นี้พ
0: ี่ถ้าฟอร์มดีสุดที่ผมดูพรีเมียร์ในแมตช์แรกนะผมชอบอาร์ซอนกับไบรตัน
1: อ่ะด้วยผลการแข่งขันด้วยนะ
0: เอเวอร์ตันก็โอเค
1: เออเอเวอร์ตัน
0: ของน้ำมอยอ่ะ
1: เอเวอร์ตันดูใช้ได้แต่ไบรตันบางทีเขาเป็นฟอร์มการเล่นเขาชอบเป็นแบบสวิงอ่ะวันไหนเล่นดีก็ดีใจหายผุดจะเล่นไม่ออกก็ไม่บอกไม่กล่าว
0: แต่ทรงไบตันไม่เปลี่ยนนะตั้งแต่ได้แชร์บี้มาน
1: ะมันเป็น DNA ของ
0: เ
1: ออกล้าได้กล้าเสียทรง
0: ไบตันอ่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนโค้ชผมว่าเขายังแบบยังคงแนวทางเดิมของตัวเองอ่ะ
1: คือ
0: ดูสนุกนะ
1: คือถ้าเป็นรถก็ซิ่งอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ซิ่งบางทีก็อาจจะออกลู่นอกทางนอกลู่นอกทางบ้าง
0: ไอ้พวกอักษร B อ่ะผมว่าสนุกหมดไบตันเบนฟอร์ดบอนมัดเงี้ย
1: เออโดยเฉพาะเบนฟอร์ด
0: สนุก
1: พี่เห็นว่าหลังๆเนี่ยเขายิงประตูแบบโหดเยี่ยมมากนะ
0: นัดแรกก็เล่นดีนะ
1: โหดเยี่ยมมากนะ
0: แล้วคาราบาวครับก็ดู
1: กดสเปอร์ไป3กดเบอร์มิงแฮมไปครึ่งโหล
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วอุ่นเครื่องแกก็พี่จำได้ไหมอุ่นเครื่องถล่มแฟรงเฟิร์ตไป7ลูกเบนฟอร์ด
0: นี่เล่นเพื่อแบบเรียกแค่ตัวใครว่า
1: คือเบนฟอร์ดนี่ตอนนี้บอกเลยว่า
0: ปั้นขายอ่ะว่าปั้นขายเนี่ยเดี๋ยวไอ้
1: มันมาก
0: บงแบ็กเนี่ยเดี๋ยวไปอีกอ่ะโดยเฉพาะแบ็กขวาเนี่ย
1: ไอ้คาโยเด
0: คาโยเดเนี่ย
1: คาโยเด
0: เออไอ้ผมเห็นข่าวเอลฮัจจิมาริกที่ยุบย้ายเนี่ย
1: ย้ายไปไหนอ่ะไอ้ของเวสต์แฮมอ่ะนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่มาลิกดียูฟที่แมนยูเคยมีข่าวด้วย
0: เห็นแวบๆเหมือนเขาจะย้ายนะ
1: เบรนฟอร์ดเหรอเบรนฟอร์ดมีข่าวกับเอลฮัจจิมาลิกดียูฟนะเขาบอกว่าตกลงค่าตัวนะครับกับเวสต์แฮมได้ประมาณ40ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เวสต์แฮมก็ต้องขายอ่ะ
1: ถ
0: ือว่าไม่ถูกนะ
1: โอ้แต่ว่าด้าน
0: แต่ว่าโอ้แต่เขาเล่นโหดมากเอาจริงๆแบ็คเวสต์แฮมสองฝั่งอะ
1: บ
0: ันฟิสก้าก็ย้าย
1: ย้ายหนีขึ้นมา
0: เออ
1: ใช่บันฟิสก้าย้าย
0: แบ็คขวาไปย้ายแบ็คซ้าย
1: ยืมตัวไปอยู่วิลล่า
0: แต่ผมว่าเวสต์แฮมเขาก็ต้องปรับลดขนาดทีมอะเพราะว่านักเตะบางคนก็ค่าเหนื่อยเยอะไง
1: ผมว่ามีมูลค่ามันโอเคด้วยแหละ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็ตรงนักเตะเองผมว่าถ้ามีโอกาสจากทีมอย่างพรีเมียร์ลีกอ่ะผมว่านักเตะก็ส่วนใหญ่ก็อยากย้ายอ่ะ
0: เขาคงอยากจะเล่นในลีกสูงสุดอยู่
1: ถ้าคุณไม่ใช่จาร์ล็อตโบเวนนะโบเวน
0: จาร์ล็อตโบเวนเขาก็สไตล์เดียวกับ
1: รักจริงหวัง
0: นาเดลไงเดลปีโร่
1: เออเขายอม
0: ทีมตกชั้นมันผูกพันกับทีมไง
1: อย่าได้มายุ่งอย่าได้มาแอมอะไรเขานะเขาไม่สนใจนะเขาอยู่ช่วยเวนแฮมตลอดเลย
0: อยากจะอยู่ช่วยทีมให้เลื่อนชั้นภายในปีเดียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ว่า
0: หัวจิตสองเกมแรกไม่ดีนะ
1: ไม่ค่อยดี
0: สองเกมแรกแต้มเดียวนะ
1: หัวจิตหัวใจนี่ใช้ได้เลยนะครับ
0: ครับผม
1: นะฮะส่วนเรื่องของการจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวช่วงหน้าเต็มๆแล้วกันนะพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องตลาดนะครับก่อนที่จะเคารพธงชาติกันก็อันนี้อีกหนึ่งนักเตะจะไหลเข้าสู่ลีกซาอุดิอาระเบียอีกหนึ่งคนแล้วคือกราเบียลมาร์ติเนลลี่นะครับได้ไฟเขียวในการที่จะย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลนะอัลฮิลาลอีกแล้วนะ
0: ไปทีมใหญ่ด้วย
1: เมื่อวานก็วัดกินเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นกราเบียลมาร์ติเนลลี่จากอาร์เซนอล
0: เพราะว่า
1: คนหนึ่ง
0: อัลฮิลาลตอนนี้ข้างหน้าเขาใช้ใครอ่ะ
1: โหผมเดี๋ยวผมดูก่อนอัลฮิลาลเนี่ย
0: เบนเซม่าป่ะ
1: เพราะว่าหลังๆเนี่ยเดี๋ยวต้องตามอัปเดตเป็นฤดูกาลฤดูกาลไป
0: ใช่เบนเซม่าไม่ก่อนนะเนี่ยที่พี่โดงอนอยู่ช่วงนึง
1: ที่มี
0: ย้ายออกจากเอาอิติฮัด ดันเอานั้นไปเอาที่แล้วอ่ะ
1: เพราะว่าทีมพวกนี้เนี่ยบางทีแต่ละซีซั่น
0: แต่ละ
1: ฤดูกาล
0: ปีที่แล้วนี่เอานั้
1: นเ
0: สื้อของพี่โดเขาได้แชมป์นะ

0: ก็มีแต่คนค่อนขอดว่าทำให้โดได้ช้ำหรือเปล่า
1: ไม่เพราะเอาจริงๆแล้วเกมลุกเขาปล่อยยืมดาวินไง
0: อืมโอ้โหเซอร์เกมิลินโควิดซาวิด
1: เ
0: ตโอแอกนองเดสเบนเซม่ารูเบนเนเวสยังอยู่นะคาริดูคูลิบาลีอ่ะแล้วก็ยาซินบูนูหรือว่าโบโน่ครับเออแล้วก็เนี่ยเพิ่งได้เคดิเซนเซโอซัมเมอร์วิล
1: อ่าใช่ใช่ใช่
0: ซัมเมอร์วิลที่แบบหลายทีมต้องการแต่ก็ไปเอาฮิ
1: ล
0: า
1: ว
0: อ่ะ
1: ถ้าก็เอาไปแซมปล่อยยับนะมาทัวร์เฟอร์นันเดสซัมเมอร์วิล
0: ครับ
1: เอลฮัจิดิยุบวานบิซาก้า
0: โอ้โหก็เอาเรื่องอยู่นะตัวก็ได้หลายตังค์อยู่นะ
1: ครับ
0: เออโหทีนี้เอาฮิลาวก็จะกำลังจะได้วัดกินกับนะครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี
1: ่
0: โอ้โหไปเสริมเดี๋ยวนี้โคต้าบางคนน่าจะเอาไว้เล่นแค่บอลเอเชียไหมแล้วบางคนในลีกไม่ต้องเล่นถ้าเป็นตัวต่างชาติท็อปๆบางคน
1: ใช่เขาซื้อตัวต่างชาติไปเล่นACL อย่างเดียว
0: ก็เป็นไปได
1: ้
0: ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ค่าตัวประมาณ65ล้านยูโรเลยนะครับกราเบียมาร์ติเนลลี
1: ่
0: ก็เท่ากับว่าอาร์เซนอลก็ทัสซาไปแล้วมาร์ติเนลลี่ก็กำลังจะไป
1: แสดงว่า
0: เอาออกได้สอง
1: เกมลุกอาร์เซนอลกับโอซิมเฮนยังอยู่ไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นโซลิดเล่นขนาดนั้นนี่ก็ย้ายได้เลย
1: ก็ต้องเอามีตัวซัพพอร์ตซะหน่อย
0: ถ้าโซลิดเล่นในขนาดนั้นแล้วก็แล้วคนอื่นปีกปกติเขาก็มีดีๆอยู่แล้ว
1: มารุยเก้ขยับเล่นได้เอเซ่เล่นได
0: ้ครับเดี๋ยวซาก้าเขาก็กลับมาประจำการของเขาแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ยาวๆไปอาร์เซนอลนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้17:59 แล้วนะครับพักครบธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงการจับสลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 3, 2, 1 Sell
1: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Premium Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: 99 on tour
3: จังหวัดตากดินแดนแห่งธรรมชาติที่งดงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมคือจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนหลงรักไม่ว่าจะเป็นขุนเขาทะเลหมอกน้ำตกหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและอบอุ่นทำให้ตากเป็นจังหวัดที่เหมาะสมกับการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตากคืออุ้มผางซึ่งมีไฮไลท์สำคัญอย่างน้ำตกทีลอซูน้ำตกขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีดอยม่อนจองที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีทองและวิวทะเลหมอกสุดอลังการรวมถึงตลาดริมเมยที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชายแดนไทยเมียนมาได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะจังหวัดตากจึงไม่ใช่เพียงเมืองผ่านแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติความสงบและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาหากใครได้มีโอกาสมาเยือนสักครั้งเชื่อว่าจะต้องประทับใจและอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะ
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: 18:05 นครับกลับมาช่วงที่2ของนายแดนกูรูกันต่อนะครับอ่ะตอนนี้นี่ทางทีวีทีมงานเปิดพิธีจับสลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ใช่สิยูโรปาลีก
7: ครับผม
6: แชมเปี้ยนลีกเมื่อวานไปแล้วนะครับยูโรปาลีกเดี๋ยวมานะครับเกาะติดกันว่าแต่ละทีมใครจะไปเจอกับใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เรียกว่ากดปุ่มแรนด
7: อม
6: เลือกกันมาเลยนะครับ
7: ก็ระบบเดียวกับแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละ
6: ใช่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสัจใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
7: ครับ
6: ใช้เวลานี้ไปดูการประกบคู่นะครับแข่งขันในรอบลีกเฟสของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันดีกว่าพี่เอกนะครับไปดูหงแดงลิเวอร์พูลก่อนเลยแล้วกัน
7: ครับผม
6: นะครับเมื่อวานนี้นี่เมื่อวานนี้ก็กล่าวแบบพี่อยากได้ทีมไหนบ้างพี
7: ่
6: ในโถหนึ่งเนี่ยพี่เอกก็จิ้มทั้งแอตเลติโกมาดริดทั้งอินเตอร์มิลาน
7: ทายถูกอยู่โถเดียว
6: เฮ้ยแต่ว่ามันพอผมเห็นผลการประกบคู่แข่งขันออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมคิดใจเฮ้ยพี่เอกมันโคตรแม่นเลยอ่ะ
7: ผมว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ค่อนข้างโอเค
6: ในโถหนึ่งที่ได้สองทีมนี้ไป
7: ใช่
6: ผมว่าเป็น2ทีมที่เอาจริงๆก็ยากแต่เกมรุกมันยังดูแบบไม่ได้สุดๆเหมือนทีมอื่นน่ะ
7: ถ้าผมเป็นอาร์เซนอลน่ะใครก็ได
6: ้ถ้าเขาถ้าตัวเองเป็นอาร์เซนอล
7: ถ้าลิเวอร์พูลเป็นเหมือนอาร์เซนอล
6: ครับ
7: ชั่วโมงเนี้ยไม่ต้องไปหลบใครหรอกแต่ว่า
6: คนอื่นเขาจะหลบอาร์เซนอลด้วย
7: ผมว่าอาร์เซนอลมันลงตัวสุดอ่ะ
6: ครับก ็ลิเวอร์พูลต้องนะครับเล่นในบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริด
7: ครับผม
6: แล้วก็ไปเยือนอินเตอร์
7: อืม
6: แล้วก็ต่อมาด้วยการเล่นในบ้านเจอกับปอร์โต
7: ครับ
6: แล้วก็ไปเยือนคลับบูส
7: เ
6: อ้ยนี่ก็โอเคได้คลับบูสไปพี่เอกก็จิ้มคลับบูสนี่เมื่อวานเนี้ย
7: ใช่ใช
6: ่แล้วก็ต่อมาด้วยการเล่นในบ้านเจอกับบียาเรียลในโถ3แต่คุณต้องไปเยือนเฟเนบาเช่นี่แหละ
7: เฟเนคือผมว่าบอลตุรกี
6: อ
7: ่ะเขาเล่นตามเสียงเชียร์แล้วแฟนบอล
6: ชัดเจนอยู่แล้ว
7: มากเนี่ยเฟเนกาลาเบซิกตัสอ่ะว่ามันเป็นทีมเล่นในบ้านดี
6: แล้วอย่างที่ผมย้ำมาตลอดว่าตัวผู้เล่นของเฟเนบาเช่เนี่ยมันดูคุ้นหูคุ้นชื่อกันหมดทุกคนอ่ะ
7: ใช่
6: เกือบจะทุกตำแหน่งเลยด้วยซ้ำ
7: ลาลิพูลไปเยือนตุรกีไม่ค่อยดี
6: เยือนเฟเนบาเช่อ
7: ัน
6: นี้ถือว่าโถ3ถือว่าได้ทีมที่แบบไม่เบานะแล้วโถสุดท้ายนี่ก็นะครับต้องเล่นในบ้านเจอกับลองลองแชมป์ลีกเอิง
7: ครับผม
6: แล้วก็ต้องออกไปเยือนนะครับลาสลินหรือว่า LAS เคลินของออสเตรีย
7: ก็โอเค
6: นะ
7: ผมว่าอันนี้มองคนเดียวแล้วกันผมว่าเบาสุดอะในบรรดา
6: อังกฤษ
7: ทีมจากอังกฤษอะ
6: เห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะแย้งมาก็ได้นะแต่ผมกับพี่เอกพอพิจารณาแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลดูไม่ได้หนัก
7: ไม่หนักไม่หนัก
6: เยอะเหมือนทีมอื่น
7: เพราะลิเวอร์พูลทีมยังไม่ลงตัวเพราะ
6: ฉ
7: ะนั้นอย่าไปโหอย่าไปบาซ่าไปเอสเชบาเยนอย่าเพิ่งไปเจอเขาเลยช่วงนี้หนีได้ต้องหนี
6: ครับ
7: หลบได้ต้องหลบ
6: ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูทีมจากอังกฤษไปก่อนแล้วกัน
7: แมนยูฮะแมนยูเลย
6: แมนยูเลยแล้วกันนะ
7: แมนยูเลย
6: แมนยูเมื่อวานนี้บอกเลยโอ้โหปวดหมองเลยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เริ่มต้นในโถ1เนี่ยจ๊ะเอ๋กับพี่เสือบาเยิร์นมิวนิก
7: ครับผม
6: แมนยูเล่นในบ้านเจอบาเยิร์นเมื่อกี้พี่เอกบอกหลังไมค์ผมโอ้ยยังดีเล่นในบ้านเจอบาเยิร์นไม่ดีทั้งนั้นอ่ะพี่ เจอบาเยิร์น
7: เจอพี่เสือเจอที่ไหนก็เหนื่อยใช่มั้ย
6: โอ้โหแล้วก็มีต้องไปเยือนแอตเลติโกมาดริดเจอตราหมีนะครับก็ชั่วโมงนี้เจอตราหมีก็โหหนักแน่นอนนั่นคือโถแรกคู่ของแมนยูนะครับส่วนโถ2แมนยูเล่นในบ้านเจอกับโรม่าไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนโถ3เล่นในบ้านเจอไลซิกไปเยือนบียาเรียลโถที่4โถสุดท้ายตอนแรกเจอซาบาโอ้โหโชคดีผมหายใจโล่งเลยเล่นในบ้านเจอซาบา
7: ซาบานี่มาเยือนอังกฤษกันนอนอีกทีมหนึ่งวะ
6: ใช่ซาบาแล้วก็แมนยูจะออกไปเยือนโคโมกำลังจะบอกว่าแมนยูเองเนี่ยเจอกับทีมที่อยู่ในลีกระดับชั้นนำกับหมดเลยนะ5ลีกชั้นนำเกือบหมดยกเว้นลิสบอนแต่ลิสบอนก็ลีกโปรตุเกสอะแล้วก็มีแค่ทีมเดียวที่แบบไม่ใช่ลีกชั้นนำเลยคือซาบาเลยนอกนั้นเนี่ยโอ้โหเจออิตาลีเจอสเปนเจอพวกเยอรมันนะครับแล้วก็อิตาลีด้วย
7: ครับผม
6: แล้วดูแมนยูเล่นแบบนี้พี่เอกโอ้โหยากเลยอ่ะ
7: เดี๋ยวไปกลัว
6: เดี๋ยวไปกลัวนะทีนี้มาดูซิตี้กันบ้าง
7: ครับ
6: แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแฟนๆเองก็บอกโอ้โหเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในโถแรกนะครับไปชนกับปารีสแซงต์แชร์แมงที่พวกเขาต้องเล่นในบ้าน
7: ครับผม
6: และไปเยือนบาร์เซโลนา
7: โอ้โหแล้วเป็นซิตี้ที่ไม่ใช่เป๊ปด้วย
6: เออแล้วแบบเราถ้าเป๊ปอยู่นี่แบบมันแน่นอนนะแล้วก็โถ2เขาก็มือดีนะ
7: จับเจอ2ทีมโปรตุเกส
6: เออเขาก็ไปจ้าเอ๋ทั้งเล่นในบ้านเจอลิสบอนไปเยือนปอร์โต
7: แล้วอย่าลืมนะลิสบอนเคยยูเครนเคยกดแฮตทริกใส่ซิตี้นะลิสบอนเคยชนะมานะ
6: ใช่แล้วก็โถ3เนี่ยเล่นในบ้านเจอนาโปลีไปเยือนไลซิกโถสุดท้ายเนี่ยเล่นในบ้านเจอ AEK Athens จากกรีซและคุณต้องไปเยือนลองส์นะครับ
7: ครับปวดหนัก
6: หนักนะถ้ายัง
7: ให้กรุ๊ปอัปเดตได้เลยนะกลุ่มนี้
6: เพราะว่ามีนาโปลีมีไลซิกมา
7: ใช่
6: อ
7: ัน
6: เนี้ยโถ3ผมว่าเขาโถ
7: 3เนี่ยโต้ก็ไม่ง่ายนะ
6: เขาหนักแล้วโถสุดท้ายคุณก็จะไปจ๊ะเอ๋กับลองอีกอ่ะมันก็เลยเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบไม่ง่าย
7: ครับ
6: แล้วยิ่งแมนซิตี้ซีซั่นนี้ด้วยไง
7: ใช่ใช่
6: มันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะมาดู

0: อาร์เซนอลเนาะอาร์เซนอลเนี่ยนะครับโถแรกเขาจะได้เล่นในบ้านเจอกับเรอัลมาดริดช
1: ุ
0: ดขาวต้องไปเยือนอาร์เซนอลนะแล้วก็โถหนึ่งไปเยือนไบเยิร์นมิวนิกเขาก็หนีกันไม่ออก
1: ถ้าเมื่อก่อนนะผมว่าบอลแพ้ทางนะ
0: อ
1: าร์เซนอลเจอไบเยิร์นเจอบาร์ซ่าแต่ชั่วโมงนี้สนุกกว่า
0: ประมาทไม่ได
1: ้
0: ส่วนโถสองเนี่ยเล่นในบ้านเจอเสือเหลืองดอทมุนและไปเยือนเรอัลเบติสโถสามเล่นในบ้านเจอลิวไปเยือนนาโปลีแล้วก็โถสุดท้ายเล่นในบ้านเจอกับซาบาเหมือนแมนยูเลยนะและออกไปเยือนสลาเวียปรากจะบอกว่าหนักไหมก็
1: หน
0: ัก
1: แค่โถแรกอะ
0: เออหนักในตอนโถแรกๆอะโถหลังๆก็เออก็มีฟิลแบบโถสุดท้ายนี่เบาเลย
1: ใช่ใช
0: ่โถสุดท้ายเบาเลยแต่ว่าโถสองโถสามก็ไม่ง่ายนะ
1: ครับผม
0: ก็ยังหนักอยู่นะครับแล้วก็มีเหลืออะไรนะเหลือ
1: วิลล่าน
0: ี่โถแรกนี่โอ้โหมันคัดให้อูไนเอเมอรี่นะเพราะว่าโถแรกเนี่ยวิลล่าจะต้องเล่นในบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงและไปเยือนบาร์ซ่าโอ้ย
1: พี่เปเช่เจออาร์เซนอลใช่ไหมเจอวิลล่า
0: ใช่แล้วก็โถสองเนี่ยเล่นในบ้านเจอดอทมุนไปเยือนคลับบูสโถสามเล่นในบ้านเจอเฟเนบาเช่และไปเยือนกาลาตาซาลายอาร์เซนอลก็จะไอ้ไม่ใช่วิลล่าก็จะเ
1: อ
0: ตุรกี2สโมสรเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับแล้วโถสุดท้ายเนี่ยเล่นในบ้านเจอไวกิ้งเบาหน่อยแล้วออกไปเยือนสลาเวียปราก
1: ครับ
0: ก็หนักในโถ1 2 3เลยอ่ะ
1: วิลล่าคุณนายบอกอย่าไม่ขอไม่หลุด1ใน24พอ
0: เออ
1: จะเพย์เอาก็ได
0: ้โอ้โห
1: โมเดลเดียวกับนี่ไงปริสแซงต์แชร์แมงไง
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้คือตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับส่วนสโมสรอื่นๆอย่างแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเขาก็จะมีเล่นในบ้านเจอบาร์ซ่าไปเยือนแมนซิตี้ออกไปเล่นในบ้านเจอโรม่าแล้วไปเยือนวิลล่าเล่นในบ้านเจอกาลาตาสไตร์เยือนบีอาร์เรอัลเย่าสโลวานบราติสลาวาและไปเยือนโคโม
1: ่ครับ
0: โถอื่นไม่น่ามีปัญหานะสำหรับเปเช่
1: ใช่
0: น่าจะผ่านได้
1: ฟอร์มดีต่อเนื่องมา
0: ครับ
1: ช่วง 2-3 ปีหลังสุดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วดูไบเยิร์นไบเยิร์นนี่เล่นในบ้านเจออาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอเบติสเล่นในบ้านเจอโบโดกลิมเจอสลาเวียปรากเยือนหมีเยือนแมนยูเยือนลิวเยือนไวกิ้งไบเยิร์นไม่น่ายาก
1: ไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่
1: นั่นน่ะ
0: ดูแล้วไม่หนักนะครับส่วนราชันชุดขาวเนี่ยราชันชุดขาวมีเล่นในบ้านเจออินเตอร์เจอ PSV ไลซิกแล้วก็ LAS เคลินเยือนอาร์เซนอลเยือนโรม่าเยือนชักต้าโดเนตและเยือน AEK เอเธนมาดริดก็มือดีนะ
1: ครับ
0: มาดริดมีทั้งชักต้าทั้งลินทั้ง AEK เ
1: อ
0: เธนพี่คิดดูแล้วกันนะสบายอ่ะไม่น่ายากไม่น่ายากนะครับแต่ว่ามีเห็นคู่หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ก็นั่งดูอยู่ผมว่าคู่นี้
1: จับแล้วคุณหนูขัดนิดนึง
0: ได้เลยพี
1: ่โดยกูเซ่นแหละไปแล้วไปมีเห็นมีเจอมักเซยเลยนะกดเร็วมาก
0: มันก็ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะ
1: เพราะโดยกูเซ่นนี่คือทีมที่มีแรงกิ้งดีสุด
0: ครับ
1: ในยูโรปาลีกนะครับ
0: เดี๋ยวต้องดูเขาไลฟ์สดสรุปตอนสุดท้ายอีกทีนึงอ่ะ
1: เบนฟิก้ามีเจออักมามิลานเซลติกเพลเซนเรสพอตนันโอมาเนีย
0: ครับ
1: โอเอฟไอเครเต้แล้วก็เอ็นอีซีไนช์เมเกน
0: น่าจะเร็วกว่าชามิลีกเยอะ
1: เหมือนกับแบบจับให้มันจบๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเฟอเรนซ์ด้วยไง
0: ใช่ถูกต้องนะครับส่วนคู่หนึ่งของยูฟ่าชามิลีกที่เห็นแล้วแบบโอ้โหคู่นี้นี่ห้ามพลาดมันจะมีคู่ของซาบาซาบาเจอกับไวกิ้งซาบาเนี่ยนะครับจะต้องออกไปเยือนไวกิ้งโหนี่ยังกับคอนเฟอเรนซ์
1: เฮ้ยผมเอาใจช่วยซาบาเพราะว่า
0: คอนเฟอเรนซ์ลีกเลยนะ
1: คอนดิฟายมา
0: เออ
1: ยูเวนตุสเจอโซซิดัดอักมาแรนเฟเรนซ์วาลอสโอโมเนียเซลตาเอ็นซีไนช์เมเกนแล้วก็ฮาเบลเบียเชว่าไม่หนักนะ

0: เรียนที่บ้านของบอลมัด
1: เดี๋ยวก่อนนะโถสามเขาเอาซันเดอร์แลนด์กับบอลมัดไปคู่เลยนะมิลานเน
0: ี่
1: ยแฟนมิลานก็โอ้โหปวดหัวเลยเจอโถสามแบบนี้เข้าไป
0: โอลิมปิกอสเนี่ยที่ได้อยู่ในโถหนึ่งอ่ะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเขาดีนะ
1: ค่าสัมประสิทธิ์
0: เคยได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์มา
1: ใช่คอนเฟอเรนซ์ก็เป็นค่าเฉลี่ย
0: มายุโรปเรื่อยๆ
1: จากผลงานตลอด5ปีหลังสุดนะครับ
0: ครับ
1: ของแต่ละสโมสรนะ
0: ลียงครับเจอกับเลเวอร์คูเซนโซเซดัดซังกิลัวอันเดเรตเจอกับพาเลสเจอกิโลเนียลิวสตอมแล้วฮอฟเฟนไฮม์นี่เทเลมอร์ตันนี่เจอกับคริสตัลพาเลส
1: 50-50นะลียงดูคู่แข่งแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ยาก
1: ดูกลาง
0: ๆครับ
1: กดปุ่มออกมาอย่างนี้ก็ดีเดี๋ยวดูข้อความมาหน่อยนะครับ4689899และหลายๆช่องทางนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านข้อความไล่ๆกันให้ไปนะครับ
0: อัตมาเจอยูเว่เบนฟิก้าซาเกร็บสปาร์ตาปรากโซมกราสซันเดอร์แลนด์ฮาเบียเบเชว่าแล้วก็อาราลัตเนี่ย
1: ครับอาราลัตนี่คนน่าจะจองเยอะจากอาร์เมเนีย
0: ก็เป็นทีมสุดท้ายอ่ะของยูโรป้าลีกอ่ะ
1: อยู
0: ่แรงกิ้งต่ำสุดอ่ะ
1: ล่างสุดเลยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าในยูโรป้าลีกมันก็จะมีหลายๆสโมสรที่เข้ามาด้วยการที่ไม่ได้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวเองต้องใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของสหพันธ์ฟุตบอลของตัวเองแทน
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าเขาไม่เคยเล่นฟุตบอลยุโรปก็เยอะนะครับ
0: ก็อาศัยทีมร่วมชาติ
1: ใช้อานิสงส์ของทีมอื่นๆที่ทำดีเอาไว
0: ้
1: อย่างพวกบอนมัตซันเดอร์แลนด์ NEC ไนช์เมเกนตอเรนเซ่อ
0: ันนี้มารีนาคิสป่ะเนี่ย
1: ใช่มารีนาคิส
0: เขาเจ้าของทีมกอสนะ
1: จ
0: ะเคยยิ้มป่ะวะ
1: ยิ้มก็อาจจะไม่เห็นว่าเขาบางหมด
0: เครียดแบบ
1: เขาบางหมดเขาต้องรักษาต้องคีปลุกต้องคีปลุกจะมายิ้มพร้อมเพื่อไม่ได้นะฮะเขาในมาดเจ้าของทีมแบบโหจอมโหดอยู่แล้วบอกว่ามาซ่ามาริดปารีสอินเตอร์โคตรโชคดีที่จับสลากไม่เจอแมนยูขอเปิดก่อนหาไหมหาไหมจากคุณจืดเองครับ
0: เดี๋ยวไปเจอกันรอบน็อกเอาท์ไงคุณจืดรอบนี้ก็เอาเข้ารอบไปก่อน
1: เอาจริงๆนะพี่เพย์ออฟได้ก็พอแล้วแมนยู
0: ผมว่าทีมอังกฤษ
1: เพย์ออฟพอ
0: ไม่น่าหลุดไม่น่าหลุด24หรอก
1: ผมไปนั่งคำนวณ
0: แต่จะติดถึงใน8กี่ทีมอ่ะ
1: ไปนั่งคำนวณ
0: ปีที่แล้ว
1: อ
0: ันดับ1ใช่ไหม
1: ซาอุดิเขานอนมาเลยเขาชนะตลอด
0: ไม่แพ้ใคร
1: แต่ว่าอารมณ์แมนยูผมคิดไปคิดมาเผลอๆอาจจะได้แค่10คะแนนนะ
0: อย่าไปคาดหวังหนึ่งใน8เลย
1: แบบ10กว่าคะแนนอะไรเงี้ยดูบางทีมแล้วก็เล่น
0: ไม่ได้เพราะเบสเชทำให้เห็นแล้วว่าไม่จำเป็นติดต้องติด1ใน8อ
1: ่ะแมนยูดูแล้วมุมมองแบบเพย์ออฟแน่นอนถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: บอกพี่เอกครับเมื่อเช้าดูข่าวอ๋อบางช่องประกบคู่ UCL ทีมลิวจากฝรั่งเศสเขาตราสโมสรลีดมาลงงงเลยครับอ๋อบอกไม่น่าพลาดเลยอ๋อน่าจะเอาชื่อทีมไปเซิร์ช
0: คนทำกราฟิกอาจจะไม่
1: ช่ำชอง
0: เรื่องฟุตบอลแบบตรงเป็นลีดอะไรเงี้ย
1: อาจจะแบบตัว L เหมือนกันลิวลีดอะไรเงี้ยนะอาจจะเอาคำว่าลิวไปเซิร์ชแล้วมันออกลีดอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: แล้วถ้าคนทำกราฟิกเป็นคอฟุตบอลไม่น่าพลาดหรอก
1: ไม่น่าพลาดเพราะว่ามันตาสุนัขกับตาลีดไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: ใช่
1: มันต่างกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะพลาดบ้างนะครับบอกชิดบอกเอกโดนเป็นคนขี้โม้จริงไหมครับถ้ามองโลกในแง่ดีว่าทีมชนะต้องเอกเหรอ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ถ้ามองเหรอบอกว่าถ้ามองโลกในแง่ดีว่าทีมชนะ
0: อ๋อชิดคงมองว่าย ัง
1: ไง
0: เวลาฟันธงลิปู
1: อ๋อก็ชอบให้ลิปูชนะ
0: ให้ลิปูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาก็ทีมเล้าอ่ะ
0: ถ้าผมโม้พี่บนไม่โคตรจะโม
1: ้อันนั้นเป็นข้อยกเว้นไปละ
0: เออ
1: บอกช่วงนี้แมนยูเกมรุกทรงยับนะครับเกมรับทรงแย่ใช่ไหมจะเจาะรถบัสอิฟสวิตเข้าหรือเปล่าม
0: ีข่าวกับกองหน้าอีกไหมเนี่ยแมนยูอ่ะ
1: ไม่ค่อยมีเลยนะแต่ อนนี้ไม่ค่อย

0: นี่เลย
1: เชสโก้เจ็บเหรอ
0: ก็โอ้โหพรีซีซั่นเขายังแทบจะไม่ได้เล่นเลยพี่เขาก็เพิ่งกลับมาคือมันไม่มีแมตช์ฟิตอะไรให้กับเชสโก้เท่าที่ควรเลย
1: ได้แมนยูได้เบอร์ใหญ่มาสองตัวนี่โอ้เออว่ะ
0: ตรงกลางสามตัว
1: เลยนี่ว่ะ
0: ใช่ซานโตสทิเลมันบาเลบ้าสามคนเน้นๆ เลย
1: แล้วหลังไม่เติมแล้วแบ็กซ้ายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ไม่มีไง
1: แต่คนได้ห่วงลูกชออ่ะฤดูกาลเนี้ย
0: แต่ดูจากในตลาดนักเตะเนี่ยผมว่าแบ็กซ้ายแมนยูกำลังพยายามหาอยู่ได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน
1: เ
0: ราไม่รู้ใครนะได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายอาจจะไม่ได้ใครเลย
1: เพราะเขาว่าเป้าหมายเขาคือลุยส์ฮอไงเดี๋ยวฮอเขาก็ไม่ย้ายอ่ะ
0: ก็ไปเล่นของแพงซะด้วยนะฮะ
1: โหถ้า70-80ก็ต้องเอาอ่ะระดับ
0: ต้องซ
1: ื
0: ้อ
1: มันก็ต้อง
0: ค
1: ือ
0: ถ้าคุณจะแก้ไขเพราะว่าปัญหาใหญ่แมนยูที่ของคนทั้งโลกเขาก็เห็นน่ะแบ็คเก่งซะที่ไหนแล้วแมนยูอ่ะถ้าคุณจะเล่นเกมรุกนะถ้าแบ็คมันแย่มันก็ช่วยเกมรุกยาก
1: แบบหลุดทีมใหญ่ไปได้ไงว่าแบ็คซ้ายอ่ะ
0: มันจะมีนักเตะบางคนที่เราแฟนบอลมองว่าเอ้ยตัวนี้เจ๋งแต่ว่าทีมใหญ่ไม่เคยเหลียวมองก็เยอะนะ
1: นั่นน่ะดิ
0: เยอะ
1: พละกำลังเหลือเฟือขึ้นลงไม่มีหมดอ่ะ
0: อย่างที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าพวกเปวิสเอสตูปิญญาณก็ย้ายอิตาลี
1: เนี่ยอย่างแบ็กวันนี้เห็นล่าสุดฟอร์เรสสนใจไอ้เจ้ามูนยอร์ดของพาเลทเนี่ยพาเลทถ้าปล่อยทีมแตกเลยนะเน
0: ี่ยพังหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงเลย
1: แนวรับอ่ะเพราะแนวรับผมรู้สึกว่าพอไม่มีมาร์กเกฮีไม่มีลาครัว
0: พังเหลือลิชา
1: ร์คุณหนูจำได้ไหมว่าที่เราพลาดเกมแรกไอ้กองโบ้ลงมาก
0: องโบ้อย่างรั่วเจดีกองโบ
1: ้แมตช์แรกที่เขาลงมาเล่นอ่ะ
0: หมูมาก
1: โคตรรั่วเลย
0: ไม่ดีแล้วตอนนี้เหลือลิชาร์ที่แบบเป็นตัวหลัก
1: ไอ้นี่ไง
0: ลิอาร์
1: ลิอาร์ของโมร็อกโกอีกตัวนึง
0: ก็ต้องไปลุ้นว่าเขาจะดีพอหรือเปล่าน
1: ั่น
0: เลยเพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้ว
1: แต่มูนยอดไปอีกตัว
0: จริงจริงมูนยอดอ่ะควรจะย้ายไปอยู่กับทีมที่มันดีอยู่นี้ตั้งนานแล้วนะ
1: ใช่
0: ด้วยฝีเท้าด้วยความการเล่นอะไรของเขาอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจอ่ะอาจจะแก่เกินไปก็ได้
1: แสดงว่าตามเจ้านายเลย
0: ใช่
1: ตามกราสเนอร
0: ์กราสเนอร์ตอนนี้นี่กุนซือใหม่ของพาเลทอย่างเปียซาร์ดนี่ปวดหัวเลย
1: โอ้แต่ว่าแบ็ควิงขวาของฟอร์เรสก็มีโอลาเอน่าอยู่นะ
0: อ
1: ันนี้ก็บุกมันอยู่นะ
0: ไม่รู้ว่าจะไปซื้อไปถมกันตรงไหนนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูสัก 2-3 วันหลังจากนี้เนี่ยตลาดนักเตะเนี่ยอ่านข่าวมันวุ่นวายแน่นอน
1: ครับ
0: นะฮะบอกสวัสดีครับพี่เอกฮิ้งกับพี่อุเทพครับบีมาจากบ้าระห่ำครับจากคุณนันทพงศ์อ๋อบรรดาตัวเล่นตัวบีใช่ไหมแต่ทีมตัวบีมันบ้า
1: แ
0: ล้วคร
1: ับแต่ผมว่าเขาเล่นสนุก
0: ตัวบีเน
1: า
0: ะ
1: ตัวบีอ่ะเจอทีมเล็กทีมใหญ่เขาอาจจะเล่นคือมันมีสไตล์ของตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: เบนฟอร์ดบอลมัดไบตัน
1: เนี่ยทรงคล้ายๆกันนะ
0: พวกนี้คือถ้าวันไหนเล่นเข้าฝักได้เน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่กลัวทีมใหญ่
0: ไม่กลัวอยู่แล้ว
1: ทีมใหญ่ไปเสียแต้มไอ้ทีมพวกนี้เยอะมากนะ
0: แต่มันก็ขาดเรื่องความสม่ำเสมอแต่ว่ามันเป็นทีมที่เอาตัวรอดได้ไม่ยากแล้ว
1: เพราะทีม 3B เนี่ยผมว่าเป็นทีมเกรด B ที่เขาแบบขอแค่อยู่ในลีกสูงสุด
0: ครับ
1: ปั้นนักเตะขายอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนได้ราคาเขาก็ขายอ
0: ่ะอย่างเบนฟอร์ดนี่ก็น่าเสียดายเกือบได้เล่นบอลยุโรปกับเขาแล้วอ่ะท้ายซีซั่นที่แล้วเนี่ยไปหลุดเสมอเยอะ
1: ใช่ๆ
0: ท้ายซีซั่นนี่คือแทบจะไม่ชนะเลยอ่ะคือถ้าชนะมาสัก 2-3 เกมป่านนี้ไปเล่นบอลยุโรปแล้ว
1: ขายเอมโบโมขายยูฮันบิซ่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าพอเขาขายไปซีซั่นล่าสุดเขาแทบไม่เสียใครเลยนะเบนฟอร์ดอ่ะเป็นหนึ่งในทีม
1: นะครับคุณก็ไปเอาเซฟฟานเดนเบิร์ก
0: กลายเป็นหนึ่งในทีม
1: ที่แบบคุณไปเอาไอ้คาโยเด้มาอย่างเงี้ยหาพวกนี้มันแมวมอมมันเก่งมากนะ
0: ซีซั่นล่าสุดเบนฟอร์ดรู้ป่ะพี่เสียตัวหลักแค่ใครเสียแค่เฮนโดคนเดียวนะ
1: โอ
0: ้แต่ก็ไม่ได้หลัก
1: เสียเหมือนไม่เสียเพราะว่าเฮนเดอร์สันเขาก็ไม่ใช่เป็นตัวหลักอยู่แล้ว
0: ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวๆนอกนั้นเนี่ยเบนฟอร์ดไม่เสียนักเตะแกนหลักเลยแม้แต่คนเดียวนะเป็นทีมที่แบบจับลงเล่นแล้วลงตัวเลยลงล็อกได้เลย
1: ก็เหมือนเกมแรกอะที
0: ่
1: กดสเปอร์ไหมยับ
0: เลยใช่คือเกมแรกช่วงนี้นี่มิเกลดัมสกาดก็ต้องหลุดไปเป็นสำรองมันต้องหลีกทางให้เจ้าไอ้ซังกาเล่ไปก่อน
1: ไอ้ตัวลิกเองนี่คุณอู๋บอก
0: สถิติตัวนี้เก่ง
1: สถิติดีมากอะ
0: บอกเลยว่าผมรู้สึกว่ามันจะต้องเก่งขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: อเดี๋ยวคุณใครดูเบรนท์ฟอร์ดคุณจะรู้เลยว่ามาดูซังกาเล่เนี่ยนะครับเจ๋งขนาดไหน
1: ลงนัดแรกแอสซิสต์เลย
0: แล้วบอลคาราบาวก็แอสซิสต์พี
1: ่
0: เพิ่งเล่นคาราบาวก็แอสซิสต์อีกแล้วแอสซิสต์2นัดเลย
1: เดี๋ยวนะวันนี้นัดนี้เบนฟอร์ดนัดนี้เบนฟอร์ดไปเจอใครวะจะจัดลงในเกมซะหน่อย
0: ค่าตัวน่าจะแพงขึ้นแล้วแหละมันเจอใครเบนฟอร์ดอยากรู้มัน
1: น่าจะไปเยือนเนาะเกมแรกเขาเย้า
0: คือตอนเนี้ย4เกมหลังสุดของเบนฟอร์ดรวมอุ่นเครื่องก่อนเริ่มซีซั่นด้วยนะเบนฟอร์ดยิง20ลูกนะ
1: เบนฟอร์ดเยือนลีด
0: โห
1: โหลีดเล่นที่โอเรนโรสก็
0: เอาเรื่อง
1: มัน
0: ใช่ใช่ลีดอย่าให้เยือนแล้วกันถ้าเล่นในบ้านเอาหมดได้หมดทุกทีมอ่ะเดี๋ยวยูโรป้านี่เขาเดี๋ยวดูเขาเสร็จหรือยังน่าจะจบ
1: แล้ว
0: น่าจะจบแล้วนะ
1: กดแป๊บเดียวเอง
0: แป๊บเดี๋ยวดูทีมจากอังกฤษนิดนึงดิเดี๋ยวผมดูผลเดี๋ยวไปดูผลหน่อยนะครับว่าทีมจากอังกฤษแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทุกทีมงงนะครับเดี๋ยวรอให้ผลมันออกมาอีกทีนึงแล้วกันเนาะนะครับดูข้อความมันไปก่อนสวัสดีนะเอกนะอู๋สองกูรูพี่รักน้องเลิฟแฟน99ทุกท่านครับนะเอกจะไปกลัวทีมอื่นทำไมระดับทีมยิ่งใหญ่ซะอย่างทีมอื่นๆต่างหากที่ต้องกลัวเราจับสลากเจอใครอย่าไปกลัวค่ะแฟนรายการบางคนยังบอกเลยว่าหงแดงยิ่งใหญ่กว่าแล้วจะไปกลัวทำไมคะนะเอก
1: ไม่ได้
0: เราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อน
1: แชมเปี้ยนลีกรอบที่ปรับระบบเป็นลีกเฟสคร
0: ั
1: ้งแรกลิเวอร์พูลก็จ่าฝูงนะ
0: ครับ
1: ไอ้จบด้วยกันเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนก็แชมป์กลุ่มนะสุดท้ายก็ตกรอบ16
0: อ่
1: ะตกรอบโคตรเร็วอ่ะก็ตกรอบแพ้ไปเชยไงหนู
0: แต่นั้นฮาจริง
1: ม
0: ันดูเหมือนไม่มีความหมาย
1: ไม่มีความหมาย
0: จนกระทั่งเราก็นึกว่าไปเพย์ออฟดีกว่าเว้ย
1: คือการจบอันดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหเอาละคงหนีทีมใหญ่แต่พวกเปเอเชมาดริดมันหลุดไปเพย์ออฟหมดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: จาก36เอาแค่8โอ้มันโอกาสทีมใหญ่หลุดมันมีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าคันที่จะไปเล่นเพย์ออฟมันก็50-50นะมันเย่าเยือนบางทีมันอาจจะตกรอบไปได้
1: ใช่คือถ้ามันติด1ใน8มันก็สบาย
0: มันก็
1: การันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเลยไง
0: มัน
1: ไม่ต้องไปเสี่ยงอีก2เกม
0: มันก็ไปสรุปไม่ได้นะว่าตรงไหนมันดีกว่ากันนะ
1: ใช่ๆ
0: แต่เราจะเห็นเยอะไงว่าไอ้ทีมที่มันจบท็อป8บางทีมันก็ไม่ไปไม่สุด
1: แต่ยูฟ่าเขาดักแล้วหมดแล้ว
0: ครับ
1: คุณจะมาจบอันดับนู้นอันดับนี้เพราะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนเพย์ออฟแชมเปี้ยนชิพนะสามเจอ
0: มันล็อกไม่ได้
1: มันล็อกไม่ได้
0: มันล็อกไม่ได้เลย
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าหนึ่งอย่างคือบางทีถ้ามันแต้มเท่าคุณต้องไปนับลูกได้ลูกเสีย
1: คุณอาจจะมี
0: ลูกยิงเนี่ยมันไปบังคับอะไรไม่ได้เลย
1: คุณจบอันดับ9อ่ะคุณอาจจะเจออันดับที่23หรือ24ก็ได
0: ้คืออย่างในเพย์ออฟมันมีแค่กี่ทีมอ่ะมันมีแค่4ทีมอ่ะแต่ว่าในตารางของแชมเปี้ยนลีกมันมี10-20ทีมอ่ะ
1: ใช่
0: มันเล่นไปเถอะล็อกอะไรไม่ได้เลย
1: มันล็อกไม่ได้เพียงแค่คุณก็จะเห็นแค่คู่แข่งว่าใครอ่ะที่คุณจะเจอ2ทีมในรอบเพย์ออฟอ่ะ
0: ที่โอกาสใช่ม
1: ั้ยโอกาสที่จะเจอ
0: โอกาสที่แบบที่จะเกิดขึ้นเยอะที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: บอกลิเวอร์ได้บาโคล่าปีกซ้ายกักโปเอาไปเล่นขวาย้ายกักโปเลยอ่ะ
1: บาโคล่าเขาก็เล่นขวาอยู่แล้วนี
0: ่คือในอดีตเขาเล่นได้สองฝั่งแต่ว่าผลงานที่ก่อร่างสร้างตัวบาโคล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านซ้ายคือในอดีตเขาเล่นขวาได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็คือเวลาคุณเล่นกับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยส่วนใหญ่คุณต้องเล่นให้ได้เกือบหมด
1: ใช่เพราะว่าซ้ายควีช่ามจองแล้วไง
0: ใช่เขาก็เลยแบบได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้าง
1: แต่บอลสมัยใหม่อ่ะคุณหนูมันไม่จำเป็นที่จะเล่นปีกขวาเป็นตำแหน่งเดียวหรอกริมเส้นมันต้องเล่นได้หมด
0: อีกอย่างนึงเกมลุกเปเชบางทีเขาก็ไม่ได้มีพื้นที่แบบ 100% ของตัวเอง
1: ก็ตุยเอริเก้บางทีดูเอสลับควีช่า
0: ครับ
1: คือฟอร์เมชั่นการยืนก่อนออกสตาร์ทมันก็จะวางแบบนี
0: ้
1: แต่หน้างานพอเล่นจริงๆอ่ะ
0: เขาก็เปลี่ยน
1: สลับฝั่งกันเล่นได้หมดอ่ะ
0: ด้วยความอเนกประสงค์อ่ะด้วยแผนด้วยระบบของเอลิเก้เนี่ยมันเอื้อทำให้นักเตะมันสามารถหมุนกันได้เยอะอยู่แล้ว
1: ครับ
0: กูว่าเปเอเชจะรักษาแชมป์3สมัยติดต่อกันครับจากคุณนันทพงศ
1: ์ก็มีโอกาสได้นะก็มีโอกาส
0: ดูจากขุมกำลังที่เป็นอยู่นะ
1: โ
0: หแล้วนี่เขาเสริมเฟรนตอเรสไปด้วยย้ายปุ๊บยิง2ลูกเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เฟรันน่ะตอนอยู่บาร์ซ่า
1: ดิได้ลูกาดีนไปซัพพอร์ตไอ้เมนเดส
0: ใช่ขายบาโคล่าก็คงไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะเขาได้นี่ไปด้วยมาร์เนสอากริอุสของโมนาโกไปทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: ผมว่าเอริกเก้คงวางแผนไม่หมดแล้วล่ะว่าตัวไหนมันปล่อยได้หรือว่าตัวไหนที่ควรจะอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้ว3กองกลางเขายังอยู่ครบ
1: เออๆสำคัญคือมิดฟิลด์นี่แหละ
0: ไปทำอะไรเขายากนะครับบอกซีเรียสครับผมเตรียมสินสอด7หลักจะไปขอน้องเนเน่แต่ที่บ้านบอกให้ใจเย็นๆก่อนนะว่าตอนนี้7หลักไม่น่าจะอยู่ว่าน่าจะถึง8หลักมากกว่าคุณโจผี คุณโจผีจะไปอะไรกับคุณน้องเนเน่ฮะเชียร์อย่างเดียว
1: พอเป็นแฟนคลับก็พ
0: อ
1: ติดตามผลงานน้องก็พอ
0: เดือนหน้าเดี๋ยวน่าจะช่วงใกล้ๆปลายเดือนใช่ไหมที่น้องเนเน่จะไปเล่นรอบชิงรอบไลฟ์สดนะฮะบอกเสียงเบาครับไม่ค่อยได้ยินเสียงดีเจแต่ว่าโฆษณาเสียงจะดังมากนี่คุณจากคุณ294นะครับมาดูใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับของ FM 99นะครับ Active Radio เดี๋ยว YouTube เดี๋ยวผมไล่ไปอ่านให้นะ
1: ครับ
0: ในหลายๆข้อความนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่อยมารีวิวเพราะว่า Friday Night ค่ำคืนนี้โอ้โหจุกๆ
0: จุกๆเลย
1: จุกๆเลยทีมใหญ่ลงเล่นกันเพียบเลย
0: ครับ
1: และเป็นสัปดาห์แรกของศึกบุนเดสลีก้าที่จะลงเล่นในแมตช์เดย์แรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะ
0: พี่เฟ้งเลยไหมพี่เฟ้งเลยไหมอันนี้หรือยังไม่ใช่
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจพี่เฟ้งอ่ะพี่เฟ้ง
1: ล่าสุดเห็นพาเมียไปหาหมออยู่ตอนเนี้ย
0: เหรอทำหน้าที่สามีก่อนนะฮะสวัสดีคุณสกายแมนนะครับสวัสดีคุณอมพรด้วยคุณพิพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณเอกคุณหนูคิดว่าลิเวอร์พูลรอบแรกจะเก็บได้กี่แต้มอ่ะให้พี่เอกลองคำนวณแต้มของหงแดงหน่อยดิ
1: โ
0: อ้ว่าเขาจะได้กี่แต้มในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอหมีเจออินเตอร์คาดหวังเท่าไหร่ดีครับ
1: แอตเลติโกมาดริดก็ทีมจอมแสบลิเวอร์พูลอยู่นะเคยเขี่ยลิเวอร์พูลตกรอบน็อกเอาท์มาแล้วอ่ะปีโควิดอ่ะผมจำได้
0: ครับ
1: เล่นในบ้านอ่ะ3แต้มไปถ้าแอตมาดริดไม่มีฮูเลียนอ่ะผมว่าน่าจะโอเคอยู
0: ่ครับ
1: ไปเยือนอินเตอร์ยากมากเพราะมีเทพอยู่เทพงูใหญ่ก็อยู่ที่นู่นแล้วไงขอสัก1
0: เอ้ยๆแต่เค้าเออเฮ้ยๆเค้ายิงทีมเก่ามาทำไง
1: ใช่ยิงทีมเก่าก็อาจจะทำเหมือนไ
0: ออเดบายอ
1: เออ
0: วิ่งข้ามฟากมา
1: วิ่ง100เมตรอ่ะ
0: ไม
1: ่เลยกว่ายูเซนโบ้ง
0: ไม่มีทางหรอกเคอร์ติสโจนส์ไม่ทางอะไรแบบนั้นหรอกคือถ้าเจอ2ทีมนั้นก็ถ้า4คะแนนได้ก็โอเค
1: ใช่
0: ไม่ได้แบบดูแย่อะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วถ้าเป็นโถหลังๆล่ะถ้าโถหลังๆนี
1: ่เล่นในบ้านเจปอโต้ผมว่า3แต้มได
0: ้ครับในบ้านตัวเองซะยาก
1: ก็ระวังซามูตัวเดียวก็พอ
0: ครับเออจริง
1: ไปเย็นขับบลูสขอสัก1
0: ครับ
1: ไอ้เกมในบ้านน่ะต้องพยายามเก็บเล่นในบ้านจะบีแล้วผมก็ให้3นะ
0: ครับ
1: ไปเย็นเฟเนเชผมว่าแพ
0: ้เฮ้ยเสมอ
1: จริงผมขยาดกับการไปเยือนตุรกีมาก
0: โอ้
1: ปีที่แล้วไปเยือนกาลารอบลีกเฟสแพ
0: ้ครับ
1: รอบน็อกเอาท์ไปเยือนก็แพ้แต่ก็กลับมาได้ในนัดที่2อ่ะ
0: คือที่กำลังจะบอกว่าเฟเนบาเช่นี่คือ
1: นั่นเต็มไม่แย่นะนั่นเต็มดีนะ
0: คือดูไลน์อัพในเกมแรกที่เขาลงเล่นในฤดูกาลนี้นะเกมแรกๆของซีซั่นนะครับเมสันกรีนวูดนะครับแอนเดอร์สันทาลิสก้าอย่างเงี้ยคือแนวรุกเนี่ยมาโกอาเซนซิโอลงไปฤดูกาล
1: ใช่ตัวดีนะ
0: เคเลมอักเตอร์โคกลูมาเตโอเกนดูซี่
1: อ
0: ่ะนี่คือตัวของเฟเนบาเช่นะครับนาธานอาเก้เนลสันเซเมโดเนี่ยวีดาดมูริกี้นะ
1: กองเต้ก็อยู่กับเฟเนป่ะ
0: เออเอเดอร์สันใช่
1: เออ
0: กองเต้ด้วย
1: ก็นักเกินครึ่งเล่นพรีเมียร
0: ์มิลานสกินเนี่ยอดีตกองหลัง
1: เกินครึ่งเล่นพรีเมียร์นะ
0: เออเอเดอร์สันอดีตโกของแมนซิตี้อะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นทีมที่แบบรวมตัวของนักเตะที่แบบยังโอเคอยู่มากๆนะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
1: ไปเยือนไม่แพ้ก็โอเคแล้วไปเยือนที่ตุรกี
0: อ
1: ่ะในบ้านเจอรอง3แต้มได
0: ้อ่าน
1: ัดสุดท้ายก็ไปเยือนลิ้น
0: โอ้ยสบาย
1: ปล่อยจอยนัดสุดท้าย
0: แต่ก็ไม่รู้ไงว่าโปรแกรมเขาจะเรียงยังไงต้องดูกันอีกทีนึงนะครับว่าโปรแกรมมันจะออกแบบไหนนะฮะ
1: อันนี้เขาวางว่าแค่โถ1เจอใครโถ2โชว์ใครเฉยแต่ว่า
0: ต้องไปคล้ายอีก
1: แมตช์เดย์1ถึง8เนี่ยเขายังไม่บอกนะครับว่าจะเจอทีมไหนก่อนนะ
0: นะฮะ ส่วนยูโรปาลีกเนี่ยมาดูทีมจากอังกฤษอีกทีนึงแล้วกันนะพี่เอก
1: ครับผม
0: ว่าแต่ละทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวแล้วกันเนาะว่าเจอกับใครบ้างอย่างพาเลทเนี่ยในโถ1นะครับจะเล่นในบ้านเจอโซเซดาดพาเลทเจอโซเซดาดแล้วไปเยือนลียงโอ้โหเจอโซเซดาดกับลียงก็หนักเลยนะแล้วก็โถ2นะครับเล่นในบ้านเจอสลับสปาร์ตาปรากแล้วไปเยือนซาลซบวร์กเอาเรื่องนะเนี่ย
1: ซาลซบวร์กเชียร์โหดมาก
0: โถ3พาเลทจะเล่นในบ้านเจอเลสพอตนันไปเยือนจากิโลเนียอันนี้มัน2ทีมจากโปแลนด์เลยเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็โถสุดท้ายโอ้โหโถสุดท้ายพาเลทก็ดวงไม่ดีนะเนี่ยเล่นในบ้านเจอฮอฟเฟนฮาร์มไปเยือนเบซิกตัสหึ
1: นั่นพาเลท
0: หนักนะ
1: พาเลทปีนี้ไม่ใช่พาเลทของกราสเนอร์นะ
0: เป็นปีของปีอาซาสกุนซืออดีตของโอลิมปิกลียง
1: ผมว่าไม่ง่ายนะพาเลท
0: ไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วจนถึงวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาสุดท้ายเขาจะเสียตัวหลักเพิ่มอีกหรือเปล่า
1: เจต้าจะไปหรือเปล่าอิสมาเอลซาจะไปหรือเปล่า
0: อันนี้
1: มูนยอร์ดอะไรเงี้ยไหนจะอดัมบาตันก็ยังไว้ใจไม่ได้อีกนะ
0: โอ้ถ้าไปหมดนี่ก็ลาออกเลยแล้วกันกุนซือไม่ต้องคุมแล้ว
1: ก็ไม่ได้อะ
0: ส่วนบอลมัดนะครับบอลมัดโถแรกเล่นในบ้านเจอมิลาน
1: โอ้เสื้อเหมือนกันด้วยนะเสื้อชุดเย้าเหมือนกันด้วยนะ
0: ลายๆหลายๆดำๆแดงๆเหมือนกันแล้วไปเยือนโซเซดาดนะครับโถ2เล่นในบ้านเจอวิกเตอร์เพลเซนจากเช็กไปเยือนสปาร์ตาปราก
1: อัน
0: นี้ก็เป็น2ทีมจากเช็กที่บอลมัดต้องเจอนะครับแล้วก็โถ3เล่นในบ้านเจอสตอมกราดไปเยือนเซลตาบีโก้โถสุดท้ายเล่นในบ้านเจอฮาเวลเบียเชว่าและไปเยือนลิวสตอมเฮ้ยมันก็ไม่ได้หนักมากเหมือนพาเลทนะ
1: บอลมัดเก็บเกมในบ้านให้หมดแล้วก็เกมเยือนเป็นเสมอสัก2เกมผมว่าก็เข้ารอบนะ
0: เพราะอย่างในบ้านเนี่ยจะมีเจอเพลเซนเจอสตอมการ์ดเจอเบียเชว่าเฮ้ยพอชนะได้
1: ใช่แล้วมิลานชั่วโมงนี้โอ้ผมว่าก็ไม่ได้เหนือกับบอลหมัด
0: จริง
1: ไบตันพาเลทอะไรพวกนี้นะ
0: เพราะว่าเราเห็นบอลหมัดเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็รู้ว่าเป็นยังไง
1: ใช่ใช่ผมว่าม ิลานนะฟอร์มดรอปไปเยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่จะด้อยกว่าคือประสบการณ
1: ์
0: กับเวทียุโรปซึ่งเขาไม่มีเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: ส่วนแมวดำซันเดอร์แลนด์บ้าง
1: อ
0: ันนี้เซอร์ไพรส์ก็มาเล่นกับเขาด้วยนะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยโถแรกจะเล่นในบ้านเจออักมาเยือนมิลาน
1: ห
0: ูมิลานนี่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เจอทั้งบอลมัดจากซันเดอร์แลนด์โถ2ซันเดอร์แลนด์จะต้องเจอในบ้านกับดินาโมซาเกร็บ
1: อ
0: ันนี้หนักนะครับแล้วไปเยือนอันเดเลชนี่ก็ไม่ง่าย
1: ครับ
0: โถ3เล่นในบ้านเจอจากิโลเนียกับไปเยือนเลสพอตนัน
1: นี่ก๊อปพาเลทมาเลยเนี่ย
0: เออ
1: โถ3
0: สลับ
1: ใช่
0: แค่สลับกัน
1: พาเลทก็เจอทั้งเลสพอตแนนแล้วก็จากิโลเนียซันเดอร์แลนด์ก็เจอทั้งคู่เลย
0: เหมือนกันแล้วก็โถสุดท้ายซันเดอร์แลนด์จะเล่นในบ้านเจอเลฟสกี้โซเฟียและไปเยือนทีมจากลีกรองโปรตุเกสอย่างตอรินเซ่
1: เพราะว่าผ่านได้นะซันเดอร์แลนด
0: ์โอ้แต่ซันเดอร์แลนด์โถ2หนัก
1: แบนบอบบี้นะ
0: แบ
1: นบอบ
0: บี้นะอ
1: ิซิดอร์นะ
0: ชาก้านะ
1: เลเฟรงเงี้ยทาวบี
0: ้พอฟัดพอเวียงแต่ดูแล้วพาเลทหนักสุดละทีมจากอังกฤษด้วยกันเอง
1: ครับผม
0: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะฮะ
1: ก็เนี่ยคิวต่อไปก็เป็นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก
0: ใช่
1: ที่กำลังจับสลากอยู่นะ
0: ครับเดี๋ยวมาดูข้อความใน Facebook กันอีกสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้อ่านได้ไปประมาณสักครึ่งหนึ่งละบอกว่าสวัสดีครับปีนี้ปืนใหญ่จะเป็นในทิศทางแนวทางไหนโอ้ก็เป็นเต็งจ๋าเลยนะแต่จะถึงเส้นชัยเหมือนเดิมไหม
1: อยู่ในโหมดของการลุ้นทุกแชมป์อ่ะเพราะดูจากฟอร์มการเล่นแล้วก็การเสริมทัพแล้วอ่ะ
0: มันดูน่ากลัวไปหมดเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็เป็นเต็งอ่ะผมว่าเต็งต้นๆได้ทุกรายการอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลติดลมบนแน่นอนครับได้บาโคล่ามาเสริมเนี่ยแต่คุณสมรักษ์บอกให้เขาถ้าเขาเล่นเข้ากับทีมได
1: ้
0: ก็น่าจะติดลมบนได้แต่ดูจากค่าตัวแล้วเนี่ยมันก็ยังตามมาหลอกหลอนลิเวอร์พูลนะ
1: เหมือนเวียดอีซักก
0: ็ไอ้พวกเป็นร้อยเนี่ยมันดูแบบหลอนๆยังไง
1: เดี๋ยวนี้ย้ายตัวระดับร้อยนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะ
0: เป็นราคามาตรฐานแล้ว
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้โห50ก็ถือว่าต้องระดับเกรด A แล้วอ่ะ
0: ครับมาผจญภัยเมืองร้อยด่านโคราชครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่น
1: ว่าบ้านติดกัน
0: ร้อยด่านนี่หมายถึงอะไรพี่ด่านตำรวจเยอะหรืออะไร
1: เออใช
0: ่ด่านตำรวจเยอะหรือว่าเป็น
1: อันนี้คุณเจี๊ยบเขา
0: ตำบลเป็นอำเภอ
1: ร้อยด่านก็น่าจะด่านเยอะแหละ
0: ไม่ใช่ตำบลไม่ใช่อำเภอ บอกผมนี่ก็ลิเวอร์พูลทั้งใจครับผมนะคุณนะครับคำล่านะครับบอกมาโคล่าเล่นตำแหน่งอะไรครับและจะช่วยให้เกมรุกหงดีขึ้นไหม
1: เกมรุกเล่นได้หมดอ่ะดิมเส้นขวาซ้ายเกมรุกก็เล่นได
0: ้ตัวท็อปของเปเชอีกหนึ่งคนนะแต่ว่าพื้นที่ในเปเชมันดูไม่เยอะไงเขาก็เลยไม่ค่อยได้เล่น
1: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นในตำแหน่งเสียตัวจริงของเปเชมดูเอ็มมันกลบไปแล้วอ่ะ
0: เหมือนเขาชนะใจเอ็นริเก้ได้มากกว่าคือแต่เอาจริงๆฝีเท้าถ้าเล่นได้ดีทั้งคู่ผมยังยืนยันว่าสองคนเนี้ยเล่นฟอร์มหรือว่าความอันตรายไม่ได้ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าวันเนี้ยใครมันจะดีกว่ากันถ้าวันไหนบาโคล่าขึ้นหม้อเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเขาก็ดีกว่าดูเอได้นะแล้วแต่วันคู่เนี้ย
1: โมนาโกมีเจอไบรตันอ่ะมินามิโนะเจอกับทางด้านมิโตมะนี
0: ่โหมีไฟบวกด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหโมนาโกก็หนักเหมือนกันนะสวัสดีวันฝนตกทั่วกรุงเทพปริมณฑลและสุขสิ้นเดือนนะคุณปลั๊กบอกมานะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าคุณนันทพงศ์สวัสดีเราสองคนมาโอ้นี่คุณนันทพงศ์นี่สวัสดีทุกช่องทางเลยนะเนี่ย
1: สวัสดีครับ
0: ทีมดังคร่วงคือเรนเจอร์ครับตกรอบไม่ได้เล่นทั่วยุโรปเลยเออเฮ้ยเออใช่ใช่ใช่
1: แล้วคอลิฟายแพ
0: ้UCL หงแดงสบายเลยส่งเด็กเล่นก็น่าจะเข้ารอบได้เดี๋ยวก่อน
1: ใจเย็นใจเย็น
0: คุณนาสวะคุ
1: งใจเย็นพี
0: ่คุณนาสวะนี่เขาเชียร์ทีมอะไรเขาเชียร์หงอ่ะเดี๋ยวเขาไปปลอมเป็นฝ่ายทีม
1: มานาทรงนี้ไม่น่าจะใช่หงแหละถ้าแมนยูมีมอนมามี่เป็นแมนยูปลอมคุณ
0: ก็ได้
1: แต
0: ่
1: ว่าคุณก็จะหงปลอมอ่ะ
0: เออได้เป็นอย่างนี้แหละนะครับ
1: ส่งมาเรียกแขกว่าไม่รู
0: ้น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับบอกโถๆผีผมนึกว่าจะเจอกระดูกแต่ดันเจอคุกซะงั้นทีมใหญ่ผมไม่กลัวครับผมกลัวทีมเล็กๆมันเล่นยากยิ่งเปลี่ยนแผนมาเล่นคองบอลแล้วเข้าทำซึ่งไม่มีคุณภาพแต่ถ้าเล่นเกมส่วนผมว่ามีลุ้นคุณเนเทพนี่ก็ถูกต้องแมนยูจะเล่นได้ดีกับทีมที่พร้อมที่จะเปิดแรกกับแมนยูแต่ถ้าคุณถอยไปตั้งหลักเมื่อไหร่นะแมนยูปวดหัวแล้ว
1: ผมว่าทีมใหญ่มันเล่นยากทุกทีมอ่ะถ้าเวลาเจอทีมที่แบบรับต่ำๆอ่ะ
0: ครับ
1: จะค่อนข้างมีปัญหา
0: ครับแต่ด้วยคุณภาพคุณไปเจอบาเยอร์อย่างเงี้ยโอ้โหตายตายตายตายเกมลุกคุณจะไปหยุดเขายังไงฮะเชลซีลุ้นแชมป์ได้แต่ต้องเปลี่ยนประตูก่อนเลยครับ
1: ก็นี่ไงก็ล่าสุดก็ได้เอมี่มาร์ติเนสไปเรียบร้อย
0: ได้ตัวท็อประดับวงการ
1: เลยนะของดีราคาถูกเลย
0: ของตัวท็อปเลย
1: ประตู30อัพเนี่ยยังไม่แก่นะ
0: โอ้ยได้อีก4ปี
1: ถ้า30ปลายยังเริ่มอายุเยอะ
0: ผมว่าถ้าดูจากทรงของมาร์ติเนสผมว่าเขายืนระดับได้อีก4ปีก็ยืนได้
1: ผมว่าเล่นได้สบาย
0: ได้อีกหลายปีนะครับอ่ะตอนนี้18นาฬิกา45นาทีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้กันครับ

0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 18:47 ครับช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูแล้วนะครับ
3: ครับผม
2: เมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือแบรนด์กรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำในตอนนี้คือมันฝรั่งแท้กรอบกรอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นนั้นหนาเลยนะครับแผ่นนั้นหนาเลยสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำครับกรอบกรอบไม่ให้เลือกอร่อยหลายรสชาติด้วยกันกับรสชาติแรกซองสีน้ำเงินนะครับเป็นรสดั้งเดิมซึ่งรสนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรสอื่นด้วยนะเป็นรสเดียวที่เป็นแบบแผ่นเรียบครับได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจต่อด้วยรสชาติที่สองครับรสสาหร่ายซองสีดำเป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะครับหอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แบบเจแปนิสด้วยรสชาติที่3ครับรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนชาวต่างชาติได้เลยครับและรสชาติที่5รสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีและรสชาติใหม่ล่าสุดกับรสชิคเก้นซอสเซตชีสเข้มเต็มซองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันนภัทรด้วยนะครับที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์คแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับคุณกันและใครอยากเห็นคุณกันนภัทรในแบบชาวร็อกและกิจกรรมดีๆไปติดตามกันได้ที่ Facebook Instagram TikTok ของ Youthful Food หาซื้อกรอบกรอบได้แล้วที่ Lotus Big C Tops Tops Deli Macro ครับ Max Value Max Mart Tiffy และ The Mallในช่วงนี้ดูฟุตบอลต้องมีกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยครับ
3: ครับผมอ่ะโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้นะคุณหนู
2: ครับ
3: น่าดูทุกคู่เลย
2: โอ้ลีกใหญ่มา
3: ลีกใหญ่มาเล่นฟรายเดย์ไนท์นะครับพรีเมียร์ลีกมีเกมระหว่างคริสตัลพาเลซกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ20:00บุนเดสลีกามีบาเยิร์นกับสตุตการ์ดจะเล่น21:30เกาโชเอซิมิลานเจอกับเวเนเซีย21:45ส่วนลิกเอิงเนี่ยมีลิวเจอกับทนาบริสแองเช็กแมง
2: บิ๊กแมตช์เลย
3: แล้วก็ลาลิก้าสเปนเตะ2คู่2ช่วงนะครับลาซิงกับเอลเช่แล้วก็ตี20:30อาราเบสกับทางด้านบีเอเรียล
2: โอ้ลิกหลักมาครบนะเนี่ย
3: เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพก็มีคู่นึงนะเวสต์แฮมเจอกับเบอร์มิงแฮมนะครับจะเล่น20:00
2: ไปดูความเคลื่อนไหวของพรีเมียร์ลีกกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับคริสตัลพาเลซกับแมนซิตี้คือมันก็เป็นเขาเรียกว่าทีมจอมแสบของแมนซิตี้อย
3: ู่
2: นะสำหรับคริสตัลพาเลซเกมแรกพาเลซก็ออกไปแพ้เอเวอร์ตันมา 0-2 ส่วนนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับเกมแรกเบียดชนะบอร์นมัธแบบใจหายใจคว่ำ
3: กับ
2: 2-1นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นทีมที่ระยะหลังเนี่ยก็ทำให้แมนซิตี้เสมอกับพาเลซหรือแม้กระทั่งบางช่วงอาจจะชนะแมนซิตี้ด้วยนะครับแต่ว่าซีซั่นที่แล้วไม่ใช่นะซีซั่นที่แล้วเนี่ยแมนซิตี้ชนะไปกลับเลยครับ3-0ท
3: ั
2: ้ง2นัดแต่มันจะมีแมตช์นะครับในนัดชิงที่พาเลซชนะแมนซิตี้นะ
3: ครับ
2: นะครับในฟุตบอล FA ครับ
3: ก็ฤดูกาลก่อนนู้น
2: ดูการก่อนนู้นแล้วก็บางช่วงหลังๆก็ไม่แพ้แมนซิตี้ก็บ่อยก็คือเก็บผลเสมอได้ค่อนข้างบ่อย
3: กลายเป็นว่าพาเลซช่วงหลังมาเล่นสู้กับซิตี้ได้สนุกอ่ะ
2: ใช่แต่ว่ามันยุคของกัสเนอร์
3: ใช่ใช่ใช่
2: แต่ว่าพอมันเป็นยุคนี้แล้วมันก็ดูแล้วมันก็หวังผลอะไรยากนะครับความพร้อมของพาเลซนะครับก็แนวรุกก็คงมีเอ็ดดี้เอ็นเคเทียเดวิด แมคนิลเยอร์เกนสไตลาเซนมิดฟิลด์ไดจิคามาดะอดัมวอร์ตันแบ็กก็จะเป็นแทริกมิชเชลกับดานิเอลมุนยอสกองหลังก็นี่ครับอันนี้เด็กพี่เอกใจดีกองโว
3: เฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้พาเลทปั้นขายแล้วขอเก็บประสบการณ์ปีนี้อีกปีนึง
2: แล้วก็แนวรับน่าจะมีคิดริชาร์ดรวมถึงนะครับเจ้าทาเคฮิโร่โทมิยาสึโกจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันแต่ตัวผู้เล่นของพาเลทในแต่ละตำแหน่ง
3: อิสมาเอลซาเจ็บหรอ
2: ความพร้อมไม่เต็ม 100% นะครับคืออาจจะต้องทดสอบความฟิต
3: เพราะไม่มีชื่อตั้งแต่เกมที่แล้วละ
2: อืม
3: แมลาซา
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรุกก็อาจจะมีชองฟิลิปมาเตต้าหรือสแตนลาเซนต้องเบียดกันนะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผู้รักษาประตูเป็นจานโรตินดอนนารุมมาเกมรับมีมาร์เกฮีรูเบนดีแอสมาดุสนูเนส แล้วก็ยอสโกกวาร์ดิโอนะครับมิดฟิลด์จะมีนิโกโอไรลี่มีเอลเลียตแอนเดอร์สันเกมรุกจะเป็นฟิลโฟเดนรายานแชกกี้องตนเซเมนโยแล้วก็เออร์ลิงฮาลันแต่ว่าเกมรับจริงๆเนี่ยโอ้แต่ละที่ก็ยังเสียงแตก
3: สรุปมาริสก้าจับเกฮีเล่นไหน
2: อาจจะเป็นมิดฟิลด์ต่อเพราะว่านัดที่แล้วเป็นมิดฟิลด
3: ์ก็พี่แกเล่นปล่อยขายหมดนะไอ้หมดสัญญาก็เรื่องนึงนะ
2: ใช่
3: โดดี้ก็ปล่อยเบนาร์โดก็ปล่อย
2: เนี่ย
3: ทีนี้ไรเดอร์กอนซาเลสเองก็ปล่อยอ่ะนิโก้กอนซาเลสก็ล่าสุดที่ปล่อยอ่ะ
2: มันเลยเดายากไงว่าเขาจะเอาเกฮีมาเป็นมิดฟิลด์เหมือนนัดที่แล้วไหมถ้าเป็นมิดฟิลด์คูซานอฟก็จะเล่นเซนเตอร์หรือจะปล่อยเอาลูอิสมาเล่นแว็บ
3: หนูเนสก็น่าจะมาแล้วล่ะ
2: หรือจะเป็นลูอิสไม่ไหวแล้วลูอิส
3: ไม่จับดิโก้ลูอิสมายืนเป็นมิดฟิลด์ไปเลยซ้ายก็เอ็ดนูรี่ไง
2: เนี่ยผมว่าความหลากหลายของแมนซิตี้ทำให้มาเลสก้ายังปวดหัวอยู่โอไลลี่อาจจะเป็นกลับไปเป็นมิดฟิลด์เหมือนนัดที่แล้วไม่ต้องเล่นแบ็ค
3: อ
2: ันนั้นก็จะเป็นข้อดีไปนะครับแล้วก็เซเมนโยฮาแลนด์เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าตัวที่อาจจะต้องไม่พร้อมแล้วก็ทดสอบความฟิตที่เจ็บ
3: เตะก็มีให้ใช้จำกัดยังจะมาแบบมาเหนือเมฆอีกนะ
2: โดกูก็เจ็บไปแล้ว
3: ใช่
2: โดกูเจ็บไปแล้ว
3: เจ็บวันนี้ไม่มีชื่อแน่
2: ใช่ใช
3: ่ถ้ามูเชกี้ต้องออกสตาร์ทตัวจริงอ่ะ
2: เอเลียแอนเดอร์สันก็น่าจะลงได้ไม่น่าจะมีปัญหา
3: ครับ
2: ก็เหมือนยังเห็นอะไรหลายๆอย่างของแมนซิตี้ก็ยังไม่ลงตัวนะทั้งตัวผู้เล่นหรือแม้ทั้งระบบหรือตำแหน่งของนักเตะที่มาเลสก้าจะต้องใช้
3: แต่ก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะ
2: เยือน
3: อาจจะรอดได้ด้วยความสามารถของนักเตะเองอ่ะ
2: คือเราพยายามลบภาพพาเลทภาพเก่าไปก่อนเหมือนพาเลทไม่เหมือนเดิม
3: ผมว่าพาเลทถ้ากัสเตอร์อยู่อ่ะนักเตะตัวไหนผมว่าระบบเขายังโอเค
2: เหมือนเขารู้ไงว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง
3: แต่พอไม่มีลูกพี่ไม่อยู่อ
2: ่
3: ะคือลูกน้องแกว่งเลย
2: อันนี้เหตุผลผมคิดเหมือนพี่เอกเลยความรู้สึกคืออ่ะถ้ามาเลสก้าใหม่ปีอาซาร์ก็ใหม่เหมือนกันมันก็ใหม่เหมือนกันทั้งคู่อ่ะ
3: ม
2: ันก็คงไม่ได้ดีไปกว่ากันน่ะ
3: แต่เรื่องคุณภาพนักเตะผมว่าของซิตี้จะดีกว่ายิ่งถ้าวันนี้ไม่มีอิสมาอิลซานะโอ้โห
2: โหสบาย
3: เกมลุกก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว
2: จริงผมว่าอย่างน้อยๆความสามารถเฉพาะตัวเกรดนักเตะเนี่ยอาจจะพาให้แมนซิตี้
3: อาจจะเหมือนเกมที่แล้วก็ได้คุณหนูซิตี้จะโดนก่อน
2: แล้วก็ค่อยแซง
3: แล้วก็แซงมาสัก 2-1 อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เงื่อนไขซิตี้ไม่ต้องซีเรียสอ่ะชนะ3แต้มก็โอเค
2: ครับ
3: อ
2: ่ะถ้าไม่ผิดฟอร์มอะไรไปมากนะ
3: ครับ
2: ก็น่าจะชนะพาเลทในการไปเยือนได
3: ้ครับผม
2: คิดเหมือนกัน 2-1 ไว
3: ้2-1สกอร์เดิม
2: สกอร์ยอดฮิต
3: สกอร์ยอดฮิตสวยๆเลย
2: ไม่ยากไปแล้วก็ไม่ง่ายไปแล้วกัน 2-1 แล้วกัน
3: ทีนี้เราไปที่อาริอันดีกว่า
2: ครับ
3: อันนี้นี่ใครอยากดูบอลสนุกต้องไปที่เยอรมันเลย
2: โอ้โห
3: เพราะคู่นี้เป็นคู่ชิงเดเบโพคาว่าฤดูกาลที่แล้วนะ
2: ครับกับสตาร์ทกุดสตุตการ์ด
3: เสือใต้กับมาขาว
2: เกมแรกเกมไอ้เขาเรียกเดฟเบเดฟเอลซูเปอร์คัพอ่ะนะฟาร์มิเคิลบาวเออร์ซูเปอร์คัพนี่ก็ชนะดอทมุนมานะ
3: ใช่
2: นะครับส่วนสตุตการ์ดไปเล่นเดฟเบโพคาวก็ชนะรอสตอกมาสบาย 4-0
3: จะไม่ผิดเจอกันปีแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นโหลมั้งสตุตการ์ดอ่ะ
2: เดี๋ยวก็โดนโอ้โหในลีกเจอไป 5-0 ก็ 4-2
3: โดนไปโหลนึงอ่ะ
2: เออแล้วก็เออ
3: ก็เจอกัน3นัด
2: เออโหลนึง
3: 12
2: ประตูที่ไบเยิร์นยิงสตุตการ์ดได
3: ้ยิง10ยิงได้12เสีย2ลูกอ่ะ
2: ไหวไหมครับ
3: ไม่น่าไหวอ่ะผมว่าแล้วเป็นเกมแรกที่อาริอันด้วย
2: โอ้โหเห็นโอลิเซ่ดีอาร์ตแฮร์รี่เคนนะโอ้โหไม่ไหวครับ
3: เพราะจริงๆปีนี้ไบเยิร์นเขาก็เสริมตัวดีนะแบ็คซ้ายเขาได้บราว
2: ก็ยิงแล้วด้วย
3: ไอเซบารี่ก็มา
2: ตัวเลี่ยง
3: แล้วของเดิมดียาร์ดโอริเซ
2: ่คิมมิดพับโลวิด
3: ใช่
2: นะมีพวกแต่ว่าน่าเป็นห่วงมูเซล่า
3: สรุปมูเซล่าเกี่ยวกับหัวใจเหรอ
2: 2-3 รอบไปนะ2 รอบไปนะมันดูน่าเป็นห่วงนะอยู่ดีก็ล่วงไปตลอดเลยไม่รู้ว่าครั้งต่อไปล่วงแล้วจะ
3: คูน่าคิดนะ
2: เออไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะ
3: ครั้งที่3อย่าให้มีครั้งที่4
2: ไม่ใช่แต่ว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยนะไม่น่านะสำหรับโมเซล่าต้องไปดูอาการดี
3: เป็นอะไรกับช่วงซัมเมอร์ไม่รู้เพราะว่าผมจำได้ว่าปีที่แล้วจำได้ไหมเขาไปขาหักอ่ะเกมฟีฟ่าคัพโลกครับ
2: อ่
3: ะมันก็เจ็บยาวกว่าจะกลับมาได้ก็เกือบปีอ
2: ่
3: ะ
2: อันนี้ไม่ได้เจ็บก็ดันมีปัญหาอะไรที่มันน่ากลัวอยู่แล้วนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะผมว่าวันนี
3: ้เละวันนี
2: ้เละ
3: มาขาไม่น่ารอดอ่ะ
2: สตุตการ์ดผมบอกเลยว่าช้ำวันนี
3: ้
2: โดนเละแน่นอน
3: ครับ
2: ไม่น่าพลาด
3: อ่ะไปที่เอาลีกเอิงก่อนไหม
2: ครับ
3: ลิวกับเปเช่ บอลถนัดอูเล็กอยู่แล้ว
2: โอ้ยสำหรับคู่นี้ผมว่าปารีสแซงต์แชร์แมงสบาย
3: เ
2: พราะว่าลิวผมว่าซีซั่นนี้ไม่อยู่ในจุดที่จะแข็งแกร่ง
3: แต่ซูเปอร์คัพไม่ได้นะ
2: แ
3: พ้แล้วนะ
2: ผมว่าความพร้อมของปารีสแซงต์แชร์แมงผมว่าเขาค่อยขึ้นมาตั้งแต่ไปเล่นทีมชาติเยอะ
3: อ
2: ย่างวันนี้ดูเอเดี๋ยวเจอทีเด็ดเฟรนตอเลสแล้วกันวันนี้ฟีชาโครัสเคเลียไป
3: ครับผม
2: เปเชน่าจะชนะได้ครับ
3: คิดเหมือนกันเกมที่ซานซิโลปิดท้ายเกาโชเซเรจารีมิลานเจอกับเวเนเซีย
2: มิลานเวเนเซียคือถ้าเป็นเกมการเล่นในบ้านของมิลานก
3: ็เฮ้ยนาริมนะ
2: นาริมชนะมาแล้วนะเกมแรกเนี่ยนาริมโชว์ของให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันตบหน้าทีมเก่าไม่รู้นะทีมเก่า
3: โยงเงี้ยโยง
2: แล้วทีมใหม่ชนะว่ะบุกไปชนะโตริโน่นี่ไม่ง่ายนะครับ
3: ใช่ใช่
2: ขณะที่เวเนเซียเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับเลตเช่
3: เวเนเซียนี่น้องใหม่ปะ
2: แพ้ให้กับเลตเช่ผมว่า
3: ไม่ทันรอดอ่ะ
2: นัลลิมกำลังได้ใจ
3: เละด้วยผมว่าวันนี้สองลูกน่าจะมีอ่ะ
2: พวกกอนซาโลรามอสล็อบตัดชีกเนี่ยเขาน่าจะใช้งานแล้วพาให้ทีมเอาชนะเวเนเซียแบบไม่ยาก
3: อู่เล็กผิดปกติปะเนี่ย
2: ไม่ยากผมว่าไม่ยากก็เห็นฟอร์มแล้ว
3: ชอบทีมใหญ่หมดเลยอ่ะ
2: พี่จะให้ผมไปชอบเวเนเซีย
3: ปกติอูเล็กต้องมีสักคู่ที่แบบผมว่ายิงไม่ถึงนะพี่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมี
2: วันนี้ไม่ใช่เลยผมว่าพวกเวเนเซียสตุตการ์ดพาเลนวันนี้น้ำยายังไม่ถึง
3: Friday Nightวันนี้
2: ยังไม่ถึง
3: ไม่พลิกนะ
2: ไม่น่าพลิก
3: ไม่น่าพลิก
2: เพราะเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงตามนั้นนะฮะ
3: ก็ติดตามได้ทั้ง True Sport ทั้ง BeIn ทั้ง AS ทั้ง MonoMax
2: ครับ
3: ถ่ายทอดสดกันเพียบเลย
2: ใช่
3: ติดตามได้เลยนะครับ
2: บอกแมนยูจะรอดไหมครับยูฟ่าเนี่ยวิเคราะห์ทีครับโอ้โหว่าลูกผีลูกคนนะ
3: ลีกเฟสไหมนะไม่ยังไงก็ผ่าน
2: เพย์ออฟเพย์ออฟไป
3: ผ่าน
2: บอกว่าสเปอร์ได้มามูสแล้วคิดว่าประสิทธิภาพจะระเบิดเลยไหมครับ
3: โอ้โหดีแน่นอน
2: มามูส
3: ซานโยมายังยิงเลย
2: ครับบอกบาโคล่าคอนเฟิร์มกับลิเวอร์พูลแล้วเหรอครับก็ยังไม่ 100% นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่น่าพลาดแล้ว
3: ครับ
2: นะฮะสวัสดีคุณเอกคุณอู๋ครับขอสัก3ทีมหน่อยครับจากคุณไก่101นะฮะ
3: ก็ให้ไป4เลยเมื่อกี้
2: แฟนเชลซีทนซันเชสมา3ปีอลอนโซนัดเดียวบอกพอเลย เขาก็ตัดสินใจเร็ว
3: ถ้าเทียบระหว่างซันเชสกับเอมี่ผมว่าเอมี่มาร์ติเนสดีกว่าดีกว่า
2: บอกว่าเรือหอยขายนักเตะได้ราคาส่วนผีแล้วขายนักเตะยากแถมขอยืมบวกให้ช่วยค่าเหนื่อยอีกแต่ละคนเนี่ยคุณเจิดเออเนี่ยจริงแมนยูไม่ค่อย
3: แบบทั้งที่แบรนด์ของแมนยูใหญ่กว่าด้วยนะ
2: การตลาดเรื่องปล่อยนักเตะไม่ได้เรื่องมีแต่ขาดทุนมีแต่ต้องปล่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนทีมอื่นเขานะฮะหมดเวลาแล้วครับ19นาฬิกาของนายที่นายกูรูวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้ด้วย
3: ครับ
2: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสุดสัปดาห์นี้ก็ติดตามดูฟุตบอลกันอย่างสนุกและมีความสุขเหมือนเดิมแล้วกันนะครับวันนี้พี่เอกนพดลผมอัวคารเทพต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สน

0: ียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1-6-7-3-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: มาแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับโอ้โหมารยาทดีสวัสดีครับนินทากีฬาโลกมาแล้วจ้าวันนี้วันศุกร์เอากระปุกไปใส่กระเป๋าอยู่กับพี่โจอี้ผมหยองครับ
5: กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมโจอี้ตัวสำรองกับพยองตัวหลักครับผม
4: เฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้น
5: ใช่ป่ะอันนี้ป่ะ
4: ผมก็มีประจำวันเดียวแหละที่เหลือก็เสียบเอา
5: คือต้อง
4: อย่าไปเรียกตัวหลักเลย
5: ต้องเรียน FC ของโจอี้แล้วก็พี่เต้ยแม่กลองไว้ด้วยนะครับที่ต้องการให้โจอี้ได้ปะทะกับเต้ยแม่กลองนะฮะ
4: ครับ
5: ผมได้เสนอหยองไว้แล้ว
4: ผมก็เสนอต่อไปแล้ว
5: เสนอไปยังรีมิงไปแล้วนะครับ
4: แกเนี่ยปัดตกก่อนที่เรื่องจะเข้าสู่คณะอนุกรรมการอีก
5: แล้วก็บอกว่าไม่ได
4: ้
5: มันต้องมีตัวหลักผอ.สุเทพได้ย้ำมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเดินทางเข้าพบท่านผอ.สุเทพอย่างจริงจัง
4: ต้องเดินทางเลย
5: ต้องเดินทางเข้าพบ
4: เดินทางลงไปที่ชั้น4
5: แล้ว
4: ป่านนี้ไม่อยู่แล้ว
5: อะไร
4: กลับบ้านไปแล้วเลิกงานแล้ว
5: FC อุตส่าห์เพิ่มจาก2คนเป็น4คนทั้งทีนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังว่ายังหาทางอยู่นะครับ
4: ครับ
5: พยายามอยู่ว่าจะต้องให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยความฮาของโจอี้และเต้ยแม่กลองนะครับ
4: คือถ้าพูดเป็นภาษาการเมืองภาษารัฐศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเดินแผนใต้ดินซ่องสุมกำลัง
5: อยู่กำลังอยู่
4: กำลังติดต่อผู้บังคับการผู้ที่คุมกำลังในแต่ละภาค
5: เ
4: ตรียมทำรัฐประหารแล้ว
5: สะสมซ่องสุ
4: ม
5: นะครับเพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นให้ได้ในวันจันทร์อ่ะสมมตินะเพราะเคยบอกว่าวันจันทร์ใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
5: ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับแต่ก็ใกล้แล้วล่ะเพราะว่าผมอยากจะพูดเรื่องรถเมย์สาย15ใจจะขาด
4: เฮ้ยทำไม
5: นะครับต้องกักไว้ก่อนสิ
4: รถเมย์สาย15เนี่ยพอจะเกลิ่นได้หน่อยได้ไหม
5: เกินไม่ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวความลับรั่วไหลนะครับก็ถ้าคุณฟังอยากฟังนี่ก็ต้อง4689899นะครับส่งข้อความมากดดันพยองเดชแล้วก็รีมิงให้จัดการ
4: อย่ามากดดันผมต่อไปฮะ
5: คนคุมคิวอ่ะ
4: โอ้ผมได้มีหน้าที่ตามคนมาแทนเฉยๆไม่ได้คุมอะไรเลย
5: พี่รีมิงนี่เขาทำให้ผมเนี่ยนะย้อนกลับไปในวันที่ผมทำข่าวหนังสือพิมพ์อยู่นะ
4: ครับ
5: วันที่กำลังสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย
4: โ
5: อ้วันนี้แหละที่จะได้รู้ละว่าจะเสนอชื่อใครใช่ไหมล่ะคุณรีเม้งเนี่ย
4: อ๋อหมายถึงว่าย้อนกลับไปตอนวันที่กำลังจะฟันธงกันแล้ว
5: เหตุการณ์วันนั้น
4: อ
5: ่ะกำลังจะได้ละ
4: ครับ
5: โทรมาหาผมโจอี้ใครได้ใครได้บอกผมไม่รู้อะไรวะไม่รู้ได้ยังไงวะโจอี้ผมนี่นึกถึงว่าผมเนี่ยเป็นนักข่าวแล้วรีเม้งนี่เป็นบก.เวลาผมไม่รู้เรื่องข่าวอะไรไม่รู้ได้ไงวะ
4: ไปเสิร์ฟมาดิ
5: เป็นความผิดของผมเลยเนี่ยผมแบบอะไรที่ผมผิดเนี่ยไม่รู้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาประชุมเดี๋ยวก็ผลก็ออกมาเราไม่ได้อยากรู้เร็วอะไร
4: ใจเย็นๆว่างั้น
5: แล้วเราก็ไม่ได้ทำข่าวแล้วนะครับเนี่ยทำให้ผมย้อนกลับไปในวันนั้นนะพอได้ข่าวจากหัวหน้าติข่าวสดเนี่ยผมรีบส่งเข้าไปให้เขาเลยโอ้โจอี้ส่งมาแล้วตอนเที่ยงครึ่งรายละเอียดดีมากซึ่งหัวหน้าติเป็นคนเขียนนะครับก็เลย ได้ว่าที่ใช่ไหมล่ะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
4: เราก็เลยได้รับแบ่งเครดิตมานิดหน่อย
5: ไม่รู้เหมือนกัน
4: ที่ทำหน้าที่กดไลน์แชร์ต่อไปเท่านั้นเอง
5: และเครดิตนี้ก็ไม่อยากได้ด้วย
4: แล้ววันนี้กันหนีไปไหนเนี่ย
5: เห็นภาพแวบๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็พยองนะครับเขาไปเล่นฟุตบอลน่ะ
4: โอ้ยแกวันนี้เนี่ยเช้าตีกอล์ฟบ่ายเตะบอลกลางคืนกินเลี้ยง
5: โอ้โหเปี่ยมสุข
4: งานของสังสรรค์สื่อของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเห็นว่างั้นนะ
5: เช้าอะไรนะตีกอล์ฟ
4: เช้าตีกอล์ฟ
5: กลางวัน
4: เตะบอล
5: เตะบอลตกเย็นกินเลี้ยง
4: นี่ผมยังอยากจะแบบแหมล็อบบี้ไปทางฝ่ายจัดงานของกองทุนนั่นนิดนึง
5: ยังไง
4: อยากให้เย็นในวิ่งเทรลซะเลยมันเรื่องไปจบๆไปออกกำลังกายกันทั้งวัน
5: เตะบอลกินเลี้ยงแล้วเดี้ยงตอนดึกแล้วกันนะ
4: เราเห็นคลิปที่แกถ่ายตอนแกเตะบอลไหม
5: ทำไม
4: โอ้โหเลี้ยงเนี่ยจะเหยียบบอลล้ม
5: อ๋อแบบซ้ายเลี้ยงแล้วขวาแย่งอะไรเง
4: ี้
5: ย
4: ขาจะพันกันอยู่แล้วฮะ
5: ต้องระวังให้ดีเดี๋ยวความคิดกับฝีเท้ามันไม่สัมพันธ์กันนะครับด้วยความเป็นห่วงสุขภาพนะครับทั้งคุณรีมิงและจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่วันนี้สัปดาห์นี้นะครับ
4: ครับ
5: ผมยังคิดว่าจะได้พบกับคุณสมชายสายลมนะเนี่ย
4: ยัง
5: เพราะสัปดาห์ก่อนนี่บอกเอาไว้ว่าสัปดาห์นี้จะมาด้วยความฟิตไม่ใช่เหรอฟิตเต็มถังยิ่งกว่าไมโคร
4: ไอที่บอกว่าจะกลับมาด้วยความฟิตเนี่ยพวกผมคิดกันไปเอง
5: คาดหวังว่าเป็นเช่นนั้น
4: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่พักทั้งสัปดาห์ไปแล้วไงแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการไปพบแพทย์เรียนเชิญพบแพทย
5: ์ครับแล้วก็ไปแล้วก็ไม่เจอ
4: เจอแต่พยาบาลแกชอบยิ่งกว่าพบแพทย์อีก
5: ดีกว่าน
4: ะซึ่งก็ทำการหัตถการไปเรียบร้อยแล้ว
5: หัตถการ
4: แล้วก็มีการพักฟื้น
5: ครับ
4: ที่รอพอนิดหน่อย
5: แล้วมาถึงก็ต้องค้างคืนไหม
4: แ
5: อด
4: มิดไหมแอดมินแอดมินเนี่ยสั่งให้แอดมิดส่วนแอดเมียเนี่ยโอ้โหบอกจ่ายตังค์อย่างเดียวเลยช่วงน
5: ี้สำคัญเลยหน้าที่หลัก
4: ก็แอดมิดมันต้องมีการหัตถการอย่างยิ่งใหญ่ก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันหน่อย
5: เ
4: หรอทีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก็ทีแรกก็นึกว่าแกจะฟิต
5: ครับ
4: พอดีแกสุดสัปดาห์แกไลน์มาบอกยอง
5: ละลายเสียงยังไง
4: จุดีดุ้ง
5: ยองเป็นไง
4: อีกสัปดาห์แล้วกันวะเพราะว่าหมอบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเยอะอย่าเพิ่งขยับตัวเยอะเดี๋ยวปอดรั่ว
5: เหรอ
4: แล้วแกไปเจาะปอดมา
5: แล้วโอ้เกี่ยวกับปอดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญ
4: ถ้าปอดรั่วเสียงมันดังฟีอย่างเงี้ยอันตราย
5: ใช่เหรอเสียงนี้เหรอ
4: มันลมยาง
5: ทำเป็นลูกบอลโดนเจาะลมไปได
4: ้ก็สัปดาห์หน้ายังไม่รู้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการไลน์ไปเจรจา
5: เพราะฉะนั้นให้เวลาหยองอีก2วัน
4: เพราะว่าจันทร์อังคารหน้าเนี่ยโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ย
5: ทำไม
4: พี่หลีหมิงเนี่ยแจ้งแล้วว่าแกไปขอนแก่น
5: นี่ลาล่วงหน้าเหรอ
4: จันทร์อังคาร
5: เดี๋ยวไป
4: แล้วก็พี่บีเนี่ยแกบอกไว้ว่าลาถึงสิ้นเดือนซึ่งวันจันทร์ในวันที่31
5: มันออกกักๆใช่ไหม
4: มันไม่รู้ยังไง
5: ว่ายังไง
4: จะไลน์ไปถามแกก็เกรงใจ
5: เฮ้ยนี่ลืมบีไปแล้วเนี่ย
4: เอ้าแกหายไปสองสัปดาห์เอง
5: เพราะผมนึกถึงเขาเนี่ยเมื่อสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยตอนเปิดพรีเมียร์ลีกอ่ะ
4: ครับ
5: เพราะว่าบีเขาไปที
4: ่โอ้ดูบอลอุตลุดไปหมดเลย
5: สุขเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
4: อ
5: าร์เซนอล
4: ดูทุกวันเลย
5: เอเวอร์ตันนิวคาสเซิลประมาณนี้นะ
4: ครับ
5: ผมเห็นเขาถือหนังสือ
4: ไปดูลิฟฟอร์เรสต์ด้วยนะ
5: ผมเห็นเขาถือหนังสือโปรแกรม
4: อ
5: าร์เซนอลก่อนเพราะว่าอาร์เซนอลเป็นแชมป์เก่าแล้วเปิด
4: วันศุกร
5: ์เปิดฤดูกาลเนี่ยเขาถือหนังสือโปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นภาพถ้วยพรีเมียร์ลีก
4: ครับ
5: สวยมาก
4: เ
5: ราชอบมากเลย
4: จะฝากซื้อ
5: ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะผมรู้ว่าเขาจะต้องไปดูวันอาทิตย
4: ์
5: น
4: ิ
5: วคาสเซิลกับลิเวอร์พูลแล้วเป็นแมตช์ที่ล้ำลึกถึงเควินคีแกน
4: คิงเค
5: ปเพราะฉะนั้นผมจินตนาการล่วงหน้าเลยว่าหน้าปกหนังสือโปรแกรมในวันนั้นเนี่ย
4: คีวินคีแกน
5: ต้องเป็นปกคีวินคีแกนอย่างแน่นอน
4: เพราะว่า

0: ทั้งนิวคาสเซิลทั้งลิเวอร์พูลต่างก็เป็นทีมที่เควินกีแกนเคยมีส่วนร่วม
1: ถูกต้องครับ
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ลายไปหาบีเลยบีอย่าลืมนะ
0: เสียงกระเซาอย่างเงี้ย
1: โปรแกรมนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลนะช่วยเอากลับมาด้วย
0: พี่บีบอกซื้อฝากหรือฝากซื้อ
1: ผมไม่ได้พูดทั้งสองคำนั้น ผมบอกว่าช่วยเอากลับมาด้วย
0: ล่ะ
1: ผมขอซีหลอกได้ไหม จัดเลยนี่บีน่าจะกลับวันนี้นะเดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวถามอีกทีหนึ่งว่าได้เปล่าอยากได้จริง
0: แล้วถ้าวันจันทร์พี่บีมานี่ก็โอเคเลยนะ
1: เ
0: ฮ้
1: ยเดี๋ยว
0: ไม่รู้แกมาอย่าง
1: ต้องตามติด
0: อ๋อพี่บีกับพรุ่งนี้เหรอ
1: ผมเห็นเขาอยู่ที่สนามบินแล้วล่ะ
0: โ
1: อ้เนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องมาถึงเมืองไทยแล้ว
0: ครับ
1: เอ้ยคุณเหตุผลคุณดีมากเลย
0: เดี๋ยว
1: ต้องตามติดสักนิดนึง
0: วันจันทร์เนี่ยหลีหมิงไม่อยู
1: ่
0: สมชายไม่ฟิตเต้ยกับพยองเด
1: ช
0: ติดงาน
1: อืมผมนี่จะไม่เรียกคุณว่าหย่องแล้วนะ
0: ทำไมอะ
1: จ๊อบอึดคนอึดระทึกโลกอะไรพวกนั้น
0: ต้องไปเขาหน่อยนึงเดี๋ยวเขาไม่เรียก
1: ผมไม่เรียกคุณคิวทอง
0: ก็อุตส่าห์ไลน์มาตาม
1: เหรอโอ้แม่เยอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นห่วงสุขภาพนะครับ
0: เดี๋ยวงานหดยิ่งไม่ค่อยมีอยู
1: ่ไอ้เรามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆด้วยคุณภาพของเรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผมว่าจะด้วยสุขภาพตอนนี้เนี่ยอย่ารีบๆปั๊มเข้าไปฮะเดี๋ยวอีกหน่อยจะทำไม่ไหวดูป้อแป้ไม่ลึกช่วงนี้
1: อย่าทำอย่างนั้นแซ่เราต้องสุขภาพดีไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันเป็นหนึ่งในงานที่คุณต้องทำด้วยนะนอกเหนือจากทำงานแล้วคุณต้องเป็นรูทีน
0: เขาบอกว่า
1: ออกกำลังกายครับ
0: ช่วงนี้นี่เขาบอกว่าต้องไปเสนอหน้าให้เห็นนิดนึง
1: เหรอ
0: วันนี้ก็เลยไปเสนอหน้ามานิดนึง
1: เออสำคัญจริงๆเลย
0: แถลงไทยลีก
1: การเสนอหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักเลยจริงนะครับ
0: โอ้ถาม
1: นัทเฟส
0: สามนัทเต้ยเนี่ยเอ้ยผมจะไปดีไหมวะนัทเต้ยบอกเลย
1: ว่า
0: ไปสิไปเสนอหน้าแล้ววันนี้เนี่ยนะ
1: พูดดีจริงตรงมาก
0: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดงานแล้วกันนะวันนี้เนี่ยนัทเต้ยเนี่ยดีดีครับผมชอบแกมากเลย
1: ทำไม
0: ก็มันจัดในโรงหนังใช่ไหม
1: คา
0: ราคอนเวลาไปลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะให้ไอ้ตั๋วมาเหมือนตั๋วนั่งอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มีที่นั่ง
1: ระบุ
0: แถวในที
1: ่
0: นั่งที่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ผมกับนัทเตยเข้าไปลงทะเบียนพร้อมกันไงก็ที่นั่งเลขที่นั่งก็ติด
1: อย่างคุณเนี่ยต้องนั่งที่ F16
0: โอ้โหขึ้นแมวกลัวความฉูง
1: มันเร็วหน่อย
0: ล่ะ
1: แล้วไงไปนั่งกับเต้ย
0: ถึงไหนแล้ววะ
1: ได้ตั๋วมา2ใบติดกันกับเต้ย
0: สักพักผมก็เดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำแล้วก็อ้าวนัทเตยไปไหนวะผมก็เข้าไปนั่งก่อน
1: ครับ
0: แถวหน้าสุดเลยเงี้ยเขาตั้งบ่าเลยแล้วก็สักพักจนงานเลิกอ้าวนัทเตยไปไหนวะ
1: ไม่อยู่เหรอ
0: ไม่มา
1: ตลอดทั้งงานเหรอ
0: ไม่เข้ามาเลย
1: บ้าบอ
0: สักพักเดินออกมาข้างนอกเจอ
1: ครับ
0: หุยจ่องลงตรงข้ามพี่จ่องกับพี่กันเล่นมาไปดูพี่จ่องพี่กันเล่นงานไทยลีกไม่เข้า
1: เออดีแล้วก็ทำถูกแล้วนะ
0: ไปดูพี่จองพี่จองดูพี่จอง
1: เออมันต้องอย่างนั้นแหละ
0: เ
1: ราต้องไปสิ่งที่เราชอบสิ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ฟุตบอลนี่มันโอ้ธรรมดาอยู่แล้วนี่ไม่ได้ว่าไม่ให้ความสำคัญกับมาดามนะอืม
0: แล้วไปดูนะอีกโรงนึงอะอีเวนต์ของพี่จองพี่กันเลนภาพที่เห็นเนี่ย
1: ครับ
0: คือคนอยู่ตรงนั้นประมาณ100 กว่าคนเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างชูมือสองข้างแล้วถือมือถือไว้เพราะว่ามันลุมไงมันพื้นระนาบระดับเดียวกันอ่ะพยายามจะถ่ายรูปให้ได
1: ้ครับ
0: ก็ชูมือถือกันสลอนอยู่เงี้ยเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยชูมือขึ้นพร้อมกัน
1: เขาทำถูกแล้วก็ทำถูกแล้ว
0: งง
1: มันต้องแบบนั้น
0: เดินออกไปเนี่ยเอ้าน้าเตยไปไหนวะไปดูพี่จองไปดูพี่จองเอ้าแล้วงานใครหลีกไหมครับ
1: ทั้งที่เขาบอกให้คุณเสนอหน้านะเนี
0: ่ยใช่
1: แต่เขาทิ้งไปเองเหรอ
0: แต่ตอนจบเนี่ยคือเอาพูดตรงๆนะ
1: เอาตรง
0: เวลางานพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ประเด็นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตอนที่บนเวทีหรอกประเด็นก็ต้องรอ
1: มันอยู่ข้างล่างมันอยู่หลังไมค์ไม่ใช่ลงมาข้างล่างอ่ะ
0: เพราะว่าผู้บริหารอย่างนายกสมาคมฟุตบอลอะไรก็ไปนักฟุตบอลก็ไปกันเยอะ
1: ครับ
0: แกก็พอเจอออกมาข้างนอกจะไปดูพี่จองไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแกก็เดินมาเสนอหน้าหน่อยสันยองเสนอหน้าหน่อยไปยืนรอมาดามแป้งคุณนนพันธ์ก็ยืนคุยผู้หลังผู้ใหญ่อยู่นะ
1: ครับ
0: ไอ้นักข่าวกลุ่มก็ไปยืนรอนะเตยยืนแถวหน้าเลย
1: ฮะ
0: เพราะว่าตอนที่มาดามเนี่ยโทรไปขอคุณองอาจที่ทรูเนี่ยที่เป็นคลิปดังไปเนี่ยนะเตยก็อยู่ในเหตุการณ์นะ
1: แ
0: ล้วมาดามแป้งก็เรียกเตยช่วยพี่คุยหน่อยอะไร
1: เขาอยู่ในร่วมในเหตุการณ์นั้น

0: รายการแล้วนะคร
1: ับ
0: ลืมบอกไปนะฮะนินทากีฬาโลก
1: เอาแบบสปอร์ตรีแลกซ์ไง
0: ทำไมอ่ะ
1: สวัสดีตอนผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้ว
0: เขาสไตล์นั้นใช่ไหม
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับก็เพราะว่าเราเริ่มกันนี่เราก็นินทากันอยู่นะครับครบถ้วนยังเนี่ยหมดแล้วนะแต่การเสนอหน้านี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าพยองเดชคงไม่ทราบว่าผมนี่ไปกกท.บ่อยช่วงนี
1: ้
0: นะครับ
1: ไม่มันต้องแบบว่าไปให้แหล่งข่าวเห็นหน้าจำได้เนี่ยการสัมภาษณ์อะไรมันก็จะได้ง่ายขึ้นไงเขาจำได้เขารู้จักแล้วอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ผมก็ไปเสนอหน้านี่ไงที่การกีฬาของประเทศไทย
1: เป็นไงบ้าง
0: นะครับหลังจากที่ราชมังนี่เขาจัดสิงคโปร์กับเวียดนามไปใช่ไหมอาเซียนคัพเนี่ยผมต้องไปดูแลเรื่องการจำหน่ายตั๋วสักนิดนึงว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
1: ขายดีเป็นเททิ้งเทกว้าง
0: อะไรแบบนั้นน่ะรีบจองซะวันนี้ก่อนที่จะเหลือเยอะอะไรเนี้ยนะครับ
1: เป็นไงการจำหน่ายโปรดปานเป็นไง
0: แล้วก็ปรากฏว่าพบอยู่ในช่วงการสรรหาผู้ว่าการพอดีจนกระทั่งได้ว่าที่ละยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะ
1: อันนี้นี่ผมแทรกนิดนึงคืออ
0: ะไร
1: ขั้นตอนต่อจากนี้มันคือยังไงพี
0: ่ขั้นตอนต่อจากนี้ก็อยู่ที่กระทรวงการคลัง
1: ก็คือ
0: ที่จะต้องคุยกันเรื่องเงินเดือน
1: อ๋อ
0: ค่าตอบแทนต่อเดือน
1: ก็คือยังไม่เร็วๆนี
0: ้เดือนนี้แหละ
1: ประกาศอย่างเป็นทางการ
0: เดือนนี้แหละแล้วก็เดินทางไปถึงเดือนหน้าเพราะว่ายังมีเวลาอีก1เดือนเนื่องจากว่า
1: ก่อนในชั้นเกม
0: ผู้ว่าก้องศักดิ์เนี่ยจะหมดสัญญาจ้างเนี่ยในวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นกระบวนการก็ยังอยู่ในช่วงเดือนหน้าได
1: ้ก็คืออย่างไรก็ตามเนี่ยท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการอย่างเร็วที่สุดก็คือ1ตุลา
0: 1ตุลาถ้าท่านยังอยู่ที่เมืองไทยนะเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ย
1: เอเชียนเกม
0: เป็นการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าอยู่พอดีนะครับก็มันพอดีมันคาบเกี่ยวกับมหกรรมพอดี
1: ก็คือขั้นตอนอย่างเป็นทางการนี่ก็คือครม.ตอนนี้ครม.อนุมัติแล้ว
0: ยัง
1: อ้าว
0: ต้องอยู่แถวนี้ก่อนว่าจะมารับตำแหน่งนะ
1: คือขั้นตอนตอนนี้คือรอครม.อนุมัติแล้วก็คุยกับซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนที่เขาล็อกไว้อยู่แล้ว
0: ตามปกติ
1: ตามนี
0: ้ตามปกติ
1: แต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยฟันธงไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวมันต้องเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นพระราชกิจจา
0: ประมาณนั้นคือแถวนี้แหละก็คือเงินเดือนกับครม.อนุมัติเรียบร้อยรับทราบเห็นชอบแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เซ็นสัญญา
1: อ๋อเซ็นสัญญาจ้าง
0: เซ็นสัญญาจ้าง
1: อ๋อครับ
0: ก็เป็นเซ็นสัญญากับประธานบอร์ดไงประธานบอร์ดกก
1: ท.อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ใช่ใช่
1: เป็นรัฐวิสาหกิจ
0: นะครับก็มีอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูสักนิดนึงเพราะว่าเราก็ชอบคุยกับพี่ๆน้องๆพนักงานการกีฬาของประเทศไทย
1: โอ้สนิทสนมกันดี
0: ว่าเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมีผู้ว่าคนใหม่แล้วนะซึ่งเป็นคนใหม่นะครับก็ได้เรียนหลายท่านแล้วบอกว่านี่คือชัยชนะของการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างนึงเหมือนกันที่คนในเนี่ยก้าวขึ้นมาจากตำแหน่งรองผู้ว่าการ
1: คนล่าสุดที่เป็นคนในขึ้นมาเป็นผู้ว่าเนี่ยคือใคร
0: สกลวรรณพงศ์
1: ซึ่งก็ก่อนท่านผู้ว่ากองศักดิ์นี่
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: นะครับบิ๊กเสือนั่นเอง
1: ที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนใน
0: อ่าเท่านี้สองคน
1: ที่ผ่านหลังยังก่อนหน้านั้นก็ไม่มีเลย
0: นอกมาตลอด
1: โอ้
0: เพิ่งมีคุณสกลวรรณพงศ์นี่ตีไข่แตก
1: เหรอ
0: นะครับแล้วก
1: ็อ๋อผมไม่รู้เนี่ยผมนึกว่าท่านสมชายประเสริฐศิริพันธ์นั่นสันติภาพเตชวนิชอะไรนี่มา
0: ท่านสมชายประเสริฐศิริพันธ์ยาสมชายนั้นเป็นการแต่งตั้งยังไม่มีการสรรหาคุณสันติภาพนั้นเป็นคนแรกที่มาจากกระบวนการสรรหาและแกได้แน่นอนนะเพราะว่าเลือกสรรไงก็สันติภาพได
1: ้ก็สำหรับการเข้ามารับตำแหน่งของผม
0: พูดไป
1: ผู้ว่าการกลางแห่งประเทศไทยใน
0: ค่อยๆพูดไป
1: ผมก็จะที่จะพยายามดำเนินนโยบาย
0: ขออีกนิดนึง
1: ต่อไปให้กับทุกท่านเนี่ยได้พัฒนาวงการกีฬาของเรา
0: ใกล้ละใกล้ละหลับอ่ะสิ
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ก็
0: คุณที่ไปแซวคุณสันติภาพ
1: ด้วยความเคารพครับ
0: จากนั้นไปเป็นคุณกนกพันธุ์จุลเกษม
1: อันนี้ก็คนนอก
0: นะครับคนนอกครับนะครับเป็นอยู่2สมัย
1: หายแล้ว
0: ก่อนที่จะมาเป็น
1: ตอนนี้หายแล้ว
0: ฮะเป็นหายแล้วเลิกเป็นละ5โมงเย็นแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับก็มาเป็นมีปัญหานิดหน่อยตอนนั้นลองไก่เฉลิมชัยบุญรักษ์รักษาราชบุรีอยู่หลายปี
1: รักษาท่าม่วง
0: เป็นปีอ่ะรักษาการ
1: น
0: ะครับแล้วค่อยเป็นคุณสกลวรรณพงษ์นะครับแล้วก็มีดร.ก้องศักดิ์ยอดปณี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นล่าสุดนี่ก็คือคุณโปรดปรานสมาน
1: โอ้ผมไม่รู้ผมไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่าเพิ่งมีคนในเป็นคนที่2เท่านั้นเอง
0: คนที่2
1: อ๋อครับคร
0: ับก็พบกันได้นะช่วงกันยายน
1: มันมีเหตุผลไหมพี่ว่าทำไมคนในถึงไม่ค่อยได้รับการเสนอ
0: ก็คือการสรรหาเนี่ยเขา

0: ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ต้องการนักบริหารชั้นยอดจากทั่วทุกมุมโลก
1: คือว่านักบริหารมืออาชีพเลย
0: แบบนั้นเลย
1: มืออาชีพเลยแล้วก็ใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเนี่ยสมัครเข้ามาได้เลย
0: มันคือการปฏิรูปไงปฏิรูปทุกอย่างอ
1: ่
0: ะถ้าเกิดมีผู้บริหารแบบมือทองมาก็ดีนะเขาเลยคิดโครงสร้างนี้ขึ้นมา
1: คือด้วยหลักการด้วยหลักการของโครงสร้างเนี่ยถือว่าโอเค
0: ครับ
1: แต่ว่าการได้มาเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู
0: ้ไม่ทราบแต่ว่า
1: การเมืองจะมีส่วนไหมไม่ทราบ
0: คนที่เป็นรองผู้ว่าจริงต้องสมัครด้วย
1: โอ้เหรอ
0: เพื่อแสดงศักยภาพ
1: ครับ
0: ว่าสามารถดูแลตัวเองและบริหารงานได้ดีเช่นเดียวกัน
1: รองผู้ว่าในสมัยที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: พอจะหมดวาระเนี่ยสรรหาคนใหม่เนี่ยรองผู้ว่าต้องสมัครด้วย
0: สมัครด้วย
1: เป็นธรรมเนียม
0: ได้ธรรมเนียมก็ได
1: ้
0: ต่างคนต่างสมัครก็ได้หรือรวมพลังส่งตัวแทนสักคน2คนก็ได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็จำเป็นนะครับเพราะว่าการสมัครผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับบางคนอาจจะดูว่าเป็นองค์กรกีฬาก็ทั่วๆไปนะหนุกหนานหนุกหนาน
1: โอ้โหปวดหัวที่สุดบอก
0: แล้วคุณดูสิสมัครมา8ท่านน่ะ10ท่านน่ะแต่ถ้าหลุดวงโคจร
1: เป่าพรวดเดียวเลยหายไป8
0: มันก็เป็นแบบนั้นน่ะก็ทำให้การสรรหาคราวนี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีนะจนถึงตรงนี้แล้วนะครับ
1: ผมว่าก็
0: เป
1: ็
0: นตัวได
1: ้ก็ด้วยเหตุผลที่คุณสมบัติมันไม่ผ่านถ้า8นี่แหละแล้วก็เหลือ2ซึ่งเป็นคนในทั้งคู่เนี่ยม
0: ัน
1: ก็เลยราบรื่นโดยดุษฎีพอสมควร
0: ดุษฎีนี่เขาเป็นใครเนี่ยตามมาหน่อยสิ
1: พนมยงไม่รู
0: ้เอ้า
1: เคยได้ยินชื่ออยู่คนเดียว
0: จะได้ไปตามไปตามมาว่าทำงานทุกอย่างนี่ก็ขอให้ราบรื่นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วว่าไงแถลงข่าว
1: แล้วผมเลยไปเรื่องผู้ว่าก
0: ก
1: ต.ได้ไง
0: คุณเลยมาทำไมนะครับเพราะว่าพยองเดวันนี้ไปที่พารากอนแล้วก็ไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูบันเทิงเหมือนพี่ชี้เขานะ
1: งงเหมือนกันนะไม่ได้ไปไม่ได้เข้าเมืองนานเขาจะช็อกเหมือนกันนะ
0: บ้านนอกจริงๆไม่ชวนด้วยผมอยากไปนะ
1: เดินขึ้นไปเนี่ยหาตั้งนานว่ามันจัดโรงหนังอยู่ตรงไหนวะเดินเข้าไปแถวพารากอนทองอยู่ไหนวะ
0: ตรงนั้นเลยเคาน์เตอร์คุณเห็นเคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ป่ะผมไปจองบัตรอัศนีที่นั่น
1: น่ะเหรอ
0: แล้วไม่ได
1: ้เอ้าน
0: ั่นแหละนี่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาแล้วถามเรื่องบัตรคอนเสิร์ตอัศนันท์วสีแล้วเนี่ย
1: โอย
0: เดี๋ยวรอเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้แล้วเป็นไงไปแถลงที่พารากอนแล้วคุณเข้าไป
1: ก็วันนี้เนี่ยเป็นงานแถลงRising the Game นะตีมเค้าเปิดศักราชใหม่ไทยลีกอะไรประมาณนี้มั้ย
0: สนุกเกอร์เหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: อ้าวเปิดสักการ
1: ์ดนั่นอันนั้นก็เรียกเปลี่ยนสักการ์ดไม่เปิดสักการ์ด
0: ขออภัย
1: ครับสักการ์ดใหม่ไทยลีกRising the Game ไอผมจำชื่อถูกป่าวะดูกัน
0: ประมาณนี้
1: จำชื่อผิด
0: ไอเราก็เห็นข่าวอยู่บ้างว
1: ่
0: าเห็นมาดามแป้งใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่บนเวทีมีถ้วยไทยลีกใช่ไหม
1: ถ้วย
0: ทุกลีกเลยป่ะ
1: ถ้วยไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ซึ่งปีนี้ก็ยังคงสปอนเซอร์เดิมนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวที่สปอนเซอร์ก็ยังอยู่กันครบทั้ง3ลีก
0: ครับ
1: เดิมปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่กันนานหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็อาจจะเป็นยี่ห้อเดิมแต่เปลี่ยนรุ่นรถอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้นี่สปอนเซอร์เนี่ยเป็นรถรุ่นเดิม
0: ใช้ยี่ห้อเดิมอาจจะมีสัญญาเซ็นไว
1: ้ทั้ง3ลีก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ตัวแทนของสโมสรที่ได้แชมป์ปีแล้วนี่ก็มานะ
0: ใครอ
1: ย่างของไทยลีก1ในบุรีรัมย์ก็มีนฤบดินทร์มา
0: ครับ
1: ไทยลีก2เนี่ยราศีสไลก็มีตัวแทนของสโมสรเป็นผู้บริหารมาส่วนถ้วยทีสามเนี่ยไม่มีใครมา
0: ทำไมอ่ะรถติดเหรอ
1: ทีมแชมป์นาลาอยู่ในเต็ดไง
0: อ้าว
1: มันไม่ผ่านขับไลเซนซิ่ง
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไปเซมิโปรแล้ว
0: เออใช่ใช
1: ่ก็เลยทีสามก็เลยไม่มีคนเชิญถ้วยขึ้นไปตั้งบนแท่นอ๋อ
0: เป็นซะอย่างนั้น
1: แหม
0: ครับ
1: นะครับก็ตามทีมเขานั่นแหละก็คือที่สำคัญเนี่ยปีนี้เนี่ยมันเป็นปีไทยลีกครบรอบ30ปีพอดีนะ
0: สุดยอดมากๆ
1: 2139ที่รวมลีกเป็นครั้งแรก
0: นึกถึงบรรยากาศในวันนั้นผมอยู่ในสนามวันนั้น
1: สนามไหน
0: เขาเปิดสนามที่เปิดลีกที่สนามสุพัชราไซนะครับธนาคารกสิกรไทย
1: ครับ
0: ปะท่ากับทหารอากาศ
1: ตอนนั้นนี่ยังไม่รวมลีกด้วยซ้ำมั้งใช่ไหม
0: แต่ตอนนั้นเนี่ย
1: มันยังเป็นเซมิอยู่เลย
0: แล้วก็ไม่มีเย่าเยือนอะไรอย่างเงี้ยสนามยังใช้สนามกลางอยู่หลายแห่ง
1: 2139นะ
0: แบบนั้นเลย1996
1: เมื่อก่อนจะเป็นไทยแลนด์ลีกที่เป็นหลายๆสปอนเซอร์อย่างเช่น
0: เริ่มต้นด้วยอะไร
1: เครื่องดื่มมึนเมายี่ห้อน
0: ึ
1: งมักจอนมักย่างเนี่ย
0: มักย่างนะอยู่บนถ้วยด้วยอยู่บนถ้วยด้วย
1: เออหรอ
0: โลโก้สัญลักษณ์เขาอะ
1: สองพันห้าร้อยสามสิบเก้า
0: ครับ
1: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไทยลีกเนี่ยออกสตาร์ทพร้อมเจลีกเลย
0: เหรออันนช่วงทศวรรษที่90
1: 30ปีเท่ากัน
0: เจลีกนี่95 96กันนะเออใช่ประมาณนั้น
1: สามสิบปีเท่ากัน
0: นี่น่าล่ะไม่ความเจริญก้าวหน้านี่สูสี
1: อ้าวอันนี้ปลาช่อนนี
0: ่ปลาชด
1: อ๋ออ
0: ืม
1: ก็เป็นฤดูกาลที่ก็เรียกว่าก้าวไปสู่อนาคต
0: ครับ
1: ก็มีวิดิทัศน
0: ์อืม
1: เป็นไง
0: เดี๋ยวไอ้มาดามพูดเหรอว่าเริ่มในปี96เนี่ยนะครับเดินทางมาสู่30ปีที่30ในวันนี้เนี่ยวันที่ไม่มีคนดูไม่มีถ่ายทอดสดครั้งที่1มีนะ
1: บางปีมันอาจจะไม่มีก็ได้มั้งอะไรเงี้ย
0: มีถ่ายทอดสดเนี่ยเพราะว่า
1: ผมก็จำได้ว่ามี
0: เพราะก่อนหน้านั้นน่ะเป็นเซมิโปรหรือเป็นถ้วยกอไปแล้วก็มีถ่ายทอดสดอยู่แล้ว
1: ตอนนั้นมันยังไม่รวมลีกเลยนี่ใช่มั้ยมันก็จะมีไทยลีก
0: ครับ
1: ที่พัฒนารูปแบบมาจากถ้วยกอนะ
0: เออ
1: มาตั้งเป็นลีก
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเซมิโปรที่จะเป็นแบบทีมจังหวัด
0: ตอนเริ่มทำละ
1: แล้วหลังจากนั้นมามันก็จะมีการรวมลีก
0: ครับ
1: กกท.ชงเรื่องรวมลีก
0: ฝั่งกกท.เขามีโปรลีก
1: โปรลีก
0: จังหวัดล้วน
1: ๆครับ
0: แบบนั้นน่ะ
1: ก็ชงเรื่องรวมลีกมาแล้วก็จนเดินหน้ามาจนถึงทุกวันนี
0: ้ครับ
1: ผมจำได้คือเตะสนามกลางใช่ไหม
0: สนามกลาง
1: เทพกับสนามสุข
0: สนามสุขเลย
1: เปิดในสนามสุขแล้วหลังจากนั้นก็ไปเตะสนามเทพ
0: ใช่
1: เสียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีตลก
0: สองคู่แล้วพักครึ่งและพักคู
1: ่
0: ก็จะมีการแสดง
1: ครับ
0: นะถ้าคุณจะเห็น NBA เนี่ยเขาจะมีการแสดงแบบว่ากองเชียร์สวยงาม
1: ปอมปอมเกิล
0: ซูเปอร์โบว์นี่ก็ต้องมีฮาร์ฟไทม์โชว
1: ์
0: ของเราอะ
1: ตลก
0: ฮาผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะ
1: ฮากลางแดด
0: เล่นสมมติว่าเล่นที่ไม่สมมติเรื่องจริงเล่นที่สนามเทพหัสดินอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้นะ
1: แต่ฟังเสียงอ่ะ
0: อยู่นอกก็ได้ยินนะมันก็ฮาเหมือนกันผมบอกคุณแล้วผมอยู่ในสนามวันนั้นนะครับ
1: ก็เดินทางมา30ปีแล้วนะในปีนี
0: ้ดีมาก
1: ก็สปอนเซอร์เจ้าหลักๆก็ยังอยู่กันครบแหละวันนี้ก็พวกกงๆก็เป็นงานเชิญสปอนเซอร์มาแล้วก็ขอบคุณกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีมาดามแป้งขึ้นไปกล่าว
0: ครับ
1: แล้วก็สปอนเซอร์ไปพูดของ BYD นะพูดชื่อไปซะแล้ว
0: พูดไป
1: แล้วก็มีตัวแทนสโมสรมาก็เตรียมที่จะสู้ศึกฤดูกาลใหม่กัน Rising the Game
0: จะเริ่มยัง
1: สัปดาห์หน้าไง
0: สัปดาห์หน้าเดือนหน้าพอดีใช่มั้ยกันยายนนี่ต้นเดือนนี่ว่ากันเลย
1: ออกสตาร์ทตั้งแต่วันศุกร
0: ์ครับ
1: ศุกร์ที่4กันยายน
0: พยองเดก็เตรียมตัวอยู่แล้ว
1: เตรียมตัวที่จะ
0: ว่าอยากจะรู้ว่าคู่ไหนผมนี่คู่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
1: มีคิวมาแล้ว
0: แฟนๆของพยองก็ติดตามได้ อย่าให้รีมิงมาบอกได้ว่าเหนื่อยละเหนื่อยละ
1: โอ้ไม่ต้องห่วงเหนื่อยแน่นอนนะ
0: อ้าว
1: อยู่กรุงเทพจะ30ปีแกะไม่เคยออก
0: อย่าไปยอมรับ
1: เหรอ
0: เราคนกรุงเทพแล้ว
1: ผมรักในความเหนื่อยผม
0: อ๋อเหรอเป็นเสน่ห์ของเรา
1: ผมเหนื่อยผมก็บอกว่าผมเหนื่อยแล้วถ้าผมก็เป็นเหนื่อยๆอย่างนี้แหละถ้าพี่เอาพี่ก็ว่ามาถ้าพี่ไม่เอาพี่ก็ไปหาคนอื่น
0: ไปฟังอัลบั้มเลย
1: อัลบั้มแล้ว
0: ร็อกเนอร
1: ์ผู้ชายคนนี้เป็นคนเนอร์เนอร
0: ์มีปัญหาอะไรคงจมูก
1: ไม่เหมือนใครไม่หล่อแต่รักจริง
0: อันนี้พี่มาดใช่ไหมร็อกเนอร์เนอร
1: ์แต่เพลงนี้ไม่ดัง
0: ไม่ดัง
1: เพลงนี้เป็นชื่ออัลบั้มแต่ไม่ดัง
0: แล
1: ้
0: ว
1: ไปดังอ่อนซ้อมนู่น
0: อ่อนซ้อมแล้วนั่นพี่ประตูอ
1: ่
0: ะ
1: พี่ประตูนี่อัลบั้มแล้ว
0: อัลบั้มสองเหรอโ
1: อ
0: ้โหนี่ไง
1: เปลี่ยนแปลงเรื่องมันแดงหัวใจเธอเปลี่ยนไปจากเรา
0: เกียดทั้งหน้าทั้งเสียงเลยนะครับ
1: ดูพี่มาต่อย
0: เลยที่ไปดู30ปีเนี่ยนะฟุตบอลไทยลีกนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้ย้อนนึกไปถึงวันที่เปิดฤดูกาลอ่ะฤดูกาลแรกอ่ะสนามสุขจำได้เลย
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นการพบกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยนะครับ
1: ครับ
0: ปะทะกับลูกทับฟ้าตอนนั้นเขาใช้ลูกทับฟ้านะรวงข้าวเจอกับลูกทับฟ้าฐานอากาศ
1: ตอนนี้ก็ยังลูกทับฟ้าอยู
0: ่ชัดไม่ใช่แอร์ฟอร์ดแล้วแบบอินซีผงาดอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: แอร์ฟอร์ดเนี่ยคือฐานอากาศเดิมเนี่ย
0: ครับ
1: พอเวลาลีกมันพัฒนามาเนี่ยมันจะเป็นนิตต้องเป็นนิติบุคคล
0: เ
1: ป็นทีมองค์กรไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว
1: ใช่ไหม
0: ข้าราชการอะไรงั้นใช่ไหม
1: แล้วก็ตั้งเป็นนิติบุคคลกลายเป็นแอร์ฟอร์ด
0: ครับ
1: แล้วก็แอร์ฟอร์ดจะไม่ทำที
0: ม
1: ก็โยนโยกสิมีการซื้อขายสิทธิ์ตอนนี้แอร์ฟอร์ดอ่ะคืออุทัยธานี
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ สิทธิ์ดั้งเดิมเนี่ยคืออุทัยธานี FC
0: สิทธิ์ไปอยู่กับอุทัย
1: แต่ว่ามันมีทีมที่เป็นฐานอากาศ FC ขึ้นมาตอนนี้
0: มีอยู่ใช่ไหมเขาเล่นอาชีพอ่ะ
1: อยู่ที่3
0: อ๋อเหรออันนั้นลูกทับฟ้าใช่ไหม
1: ลูกทับฟ้าผมเคยไปภาคทีนึง
0: เป็นไง
1: ดูลำบากลำบาก
0: ทำไมอ่ะ
1: ทรงเดียวกันหมดเลยเกือบหมดทั้งทีมก็เอาฐานะเอาทหารมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ที่หยิบมาพูดก็เนื่องจากว่านัดแรกของฤดูกาลแรกนะครับฟุตบอลไทยลีกเนี่ย
1: ครับ
0: กสิกรกับฐานะกาเนี่ยนะ17มีนาคม
1: เอ้ย
0: 2539นะครับ
1: 39นี่กสิกรต้องมีพี่โย่งพี่เตี้ย
0: อะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยต้องจดไว
1: ้
0: ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะคุณอ๋อคมกิตภาลัยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: จดเลย
1: โอ้
0: แกชอบเก็บสถิติน
1: ี่วิกิพีเดียของฟุตบอลไทยนะ
0: โอ้แก
1: อ๋อเนี่ย
0: แกต้องบันทึกไว้แน่ว่าใครยิงประตูแรกให้กับฟุตบอลลีกของไทยเราเป็นลูกแรก
1: คือปกติเนี่ยฝรั่งเขาจะเก็บหมดนะพวกนี้นะ
0: ต้องมีถูกไหมล่ะ
1: คือคนไทยประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ใส่แบบนี้จริงๆนะ
0: นี่แน่นอน
1: คืออย่าว่าแต่เรื่องฟุตบอลเลยเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศชาติเราด้วยแหละ
0: ตั้
1: งแต่พงศาวดารแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่าพงศาวดารตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยพงศาวดารที่ฝรั่งจดนะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นส่วนหนึ่งในการเปรียบเทียบ
0: หลักฐานข้อเขียนภาพถ่ายบางทีเราก็ต้องพึ่งพาฝรั่งที่เขาชอบทำแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเขาดีกว่า
1: คนไทยไม่รู้จักการจดไม่รู้จักการวาด
0: บันทึกเนี่ยใช้คำว่าบันทึกเลยนะค
1: ิ
0: ดว่ามันเอ๊ะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ดีอะไรแบบนี้
1: ก่อนแบบพงศาวดารฉบับวันวลิศ
0: เฮ้ยเป็นยังไง
1: เอออะไรว่าวันวลิศอ๋อคนฝรั่งเป็นคนเขียน
0: อ๋อเหรอ
1: ฝรั่งชื่อฟานฟลิต
0: อ๋อก็เลยเป็น
1: วันวลิศ
0: แปลงไทยเหมือนแอชลีย์เป็นอัญชลีอะไรเงี้ยเหรอ
1: ประมาณนั้นแต่ผมไอ้ประเภทนี้เนี่ยผมชอบอยู่คนนะ
0: ใคร
1: สมัยรัชกาลที่สองมีในห้างจากน่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกาผมเป็นน่าจะอเมริกามั้ง
0: ครับ
1: เป็นในห้างเป็นเข้ามาค้าขาย
0: เออ
1: เข้ามาเป็นในห้างคนที่เอาอินจันไปโชว
0: ์อ๋อแฝดสยามเนี่ยเหร
1: อ
0: ครับ
1: แกชื่อฮันเตอร
0: ์ฮันเตอร์เราจะให้เป็นไทยใช่ไหมชื่ออะไรดี
1: คนไทยเรียกนายหันแตร
0: ทำไมก็พอได้นะ
1: โ
0: อ้ถือว่าพอได
1: ้แปนแปนแปนแปนไปเลย
0: คนที่ยิงประตูแรกให้กับฟุตบอลลีกอาชีพของไทยในฤดูกาลแรกประตูแรกคือสุปรีตันทะเตมี
1: โอ้ดีเป็นถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นปีกตัวปีกมิดฟิลด์วะ
0: แนวรุกแนวรุกเรียกไปให้เพื่อความปลอดภัยแนวรุก
1: ฐานอากาศ
0: ยิงนำให้กับธนาคารเอ้ยไม่ใช่ฐานอากาศ
1: ธนาคารฐานอากาศ
0: 1ประตูต่อ0นาทีที่15
1: สุปรีตันทะเตมี
0: ครับก่อนที่พานุวัฒน์ยิมผัน
1: โอ้โห
0: จะตีเสมอในนาทีที่60
1: พี่อาพี่อา
0: จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน
1: โอ้ฐานอากาศยุคนั้นก็ต้องสุปรี
0: ครับ
1: ชำนาญส่วนเวลาพี่ประทีปนี่น่าจะปลายๆแล้วมั้ง
0: ก็ไม่รู้อยู่ป่ะนะไม่แน่ใจแล้วมีใครอีก
1: โอ้โห
0: ปิยพงษ์2อ่ะปิยพงษ์2
1: ใครอ่ะ
0: มันจำชื่อไม่ได้ละมีอยู่แต่เขาพยายามจะปั้นเลยนะเป็นปิยพงษ์2
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวฝากท่านผู้ฟังตอนนี้นึกสดๆตอนนี้นึกไม่ออกนึกหน้าใหม่นึกไม่ออกแต่มีเขาจะแบบพยายามให้เป็นปิยพงษ์2ให้ได
1: ้เซิร์ชเลยดีกว่า
0: เดี๋ยวมาพยองเดชเซิร์ชไปหน่อยนะต้องขอขอบคุณฟุตบอลสยามนะแล้วก็สารานุกรมฟุตบอลไทยด้วยนะแล้วก็คุณคมกิจนภาลัยด้วยแน่นอนเพราะว่าแกบันทึกไว้แน่นอนตอนนั้นนี่จะเอาอะไรเนี่ยใบเหลืองใบแดงอย่างเงี้ยนะมันต้องมีถูกไหมใบเหลืองแรกใบแดงแรกอะไรเงี้ยโอ้โห
1: ก็
0: เป็นช่วงเวลาที่หน้าตื่นตาตื่นใจนะครับฟุตบอลอาชีพของไทยเราในปี1996หรือ2539นะครับก็มาถึงวันนี้เนี่ยพอถ้าไม่ได้คือเราไม่ได้ไปแถลงข่าวนะครับพยองไปถ้าไม่ได้เห็นมาดามพูดถึงคำนี้นะปีที่30แล้วเนี่ยจริงนะมากันถึง30ปีแล้วนะครับฟุตบอลอาชีพของไทยเรานี่ก็คือก็พัฒนามาเรื่อยๆถูกไหม
1: ครับ
0: บูมมาบูมเอาในช่วงใช่เมืองทองป่ะถ้าแบบคนเริ่มจะเริ่มมากขึ้นแล้ว
1: ถูก
0: ตอนนั้นรู้สึกว่า
1: เอลกาซิโกจะเป็นยุคเมืองทองกับชลบุรี
0: ชลบุรีใช่ป่ะ
1: บุรีรัมย์ยังไม่กำเนิดเลย
0: ชลบุรีก็แบบพี่พบอ่อนโมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: พี่โมนี่ ยุคชลบุรีได้แชมป์เลย
0: ได้แชมป์ไงแล้วก
1: ็โคเน่โมฮัมเหม็ดอะไรพวกนั้น
0: อ่ะแหละ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเมืองทองถึงมา
0: แล้วก็ถ้าบุรีรัมย์ตอนนั้นยังเป็น
1: ยังบุรีรัมย
0: ์สายฟ้า PEA อะไรเนี่ย
1: บุยโอ้ยทีหลังเลย
0: ทีหลังใช่ไหม
1: หลังนั้น
0: การไฟฟ้าก่อนการไฟฟ้า

0: บุรีรัมย์ก็ไปเทคการไฟฟ้ามาม
1: นุษย์ไฟฟ้าฉายาเขา
0: ใช่
1: หลังจาก
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แชมป์ไทยลีกอ่ะบุรีรัมย์ไปเทคมา
1: ก็เริ่มจะแบบว่าเริ่มคือล้มลุกคุกคลานตั้งแต่ต้นนะค่อยๆมามีผู้สนับสนุนมากขึ้นนะครับแล้วก็พอตั้งตัวได้เนี่ยเริ่มเป็นทีมจากต่างจังหวัดละมาเป็นเล่นเย่าเยือนอะไรแบบเนี้ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มาบูมเอาสักในช่วงเนี่ยอย่างที่เราว่าไปนะกีเลนพยองเมืองทองใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้คนเริ่มมาจากหลักร้อยก็เป็นหลักพัน
0: เมืองทองนี่ขึ้นจากลีก3ขึ้นมาลีก2ขึ้นมาไทยลีกสูงสุดใน3ปีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็สนามธันเดอร์โดมตอนนั้นยังมีอัธจันทร์ปูนฝั่งเดียวอยู่เลยปีแรกที่ขึ้นไทยลีกสูงลีกสูงสุดแล้วนะ
1: ตอนนั้นยังเป็นสนามรักบี้อยู่มั้ง
0: ก็สนามรักบี้ที่ใช้ตอนในเช่นเกมนั่นแหละ
1: ครับ
0: มันมีอัธจันทร์ปูนฝั่งเดียวถูกไหม
1: เออ
0: และซอนเมืองทองก็ไปสร้าง
1: เนี่ยค่อยๆทำแล้วก็บูมขึ้นมาจนทำให้ฟุตบอลอาชีพของไทยเรานี่เดินหน้ามาถึงทุกวันนี้
0: จำได้ผมดูถ่ายทอดสดนัดแรกที่เมืองทองเล่นในบ้าน
1: ครับ
0: ก็เนี่ยมุซาซินล่าธีรศิลป
1: ์ไ
0: อ้อะไรคนล่าไอ้ที
1: ่ใครล็อบบี้ฟาวเลอร์
0: เป็นเซเนกัลอ่ะไม่เป็นไอวอรี่โค้ดอ่ะวิ่งเร็วๆอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยเอาแล้ว
0: ตำนานเมืองทองอีกคนจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: แฟนเมืองทองมาเซ่
0: ทีนั้นน่ะนะ
1: ครับ
0: ก็โอ้บอลไทยยุคนั้นนี่ผมแล้วมันก็บูมขึ้นมาเรื่อยๆนะ
1: ก็คุณชีวิตติดลูกหนังไง
0: จนทุกวันนี้มันก็หลีกมันก็ตั้งหลักตั้งฐานได้ในระดับหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับมันเดินหน้ามาอย่างแข็งแรงได้ในระดับที่ไม่ต้องไปกลัวแล้วว่ามันถ้าไม่มีงบสนับสนุนไม่มีสปอนเซอร์จะจัดไม่ได้เนี่ยปีทุกวันนี้ผมลีกผมว่าลีกมันก็แข็งแรงด้วยตัวของมันในระดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ยังคงต้องดิ้นรนในการหาสปอนเซอร์แต่ละปีต่อไปเรื่อยๆนะ
1: เหรอ
0: เพราะว่าก็เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอะไรมันก็ไม่พอหรอก
1: แล้วทุกวันนี้เป็นไง
0: ก็ยังนี่ไงก็ยังมีสนับสนุนผู้สนับสนุนหลายเจ้าเลยวันนี้
1: แข็งแรงนะ
0: มีผู้สนับสนุนเรื่องการถ่ายทอดสดซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่าย
1: นี
0: ่AS นี่ก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายก็จ่ายไปปีละ500ล้าน
1: ครับ
0: อะไรงี
1: ้อืม
0: นะครับก็ยังไปได้อีกพักใหญ่ๆแหละ
1: ไปไหน
0: ช่วยกันสร้างให้มันเกิดความแข็งแกร่ง
1: อุ๊ยแม่ขอบพระคุณมากเลยพี่447ชลทิศตุดเที่ยง
0: ชลทิศแต่พี่ชลทิศนี่ก็น่าจะท้ายๆละ
1: ตอนนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยเขาวางไว้เลยนะว่าน่าจะเป็นปิยพงษ์2
0: ชลทิศเนี่ย
1: ช
0: ลทิศเล่นแบ็คนะ
1: ตอนแรกเขาจะหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นแบบนั้นไงแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มพิจารณาตำแหน่งอื่นไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะโหถ้าคุณเป็นปิยพงษ์2นี่มันกดดันมาก
0: เดี๋ยวผมเซิร์ชรายชื่อฐานอากาศได้ชุดหนึ่งแต่อันนี้น่าจะ2540กว่าแล้วแหละแต่อาจจะมีบางคนอยู่ในชุดที่เล่นนัดแรกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างสุนัยใจดีกันวีทองซิว
1: เอ้ย
0: มนตรีแพพันเสน่ห์ลังแก้วอะไรพวกนี้นะ
1: ก
0: ็แฟนบอลยุคนั้นน่าจะคุ้นๆกันอยู
1: ่
0: สุบรรณยศหนองทุ่มพี่เด๋อพี่โหด
1: ไพลอยพวงจัน
0: ทร์สมศักดิ์คำมณีอะไรพวกนี
1: ้ผมมีเสื้อเขา
0: โอ้แล้วพี่เด๋ออ่ะ
1: ถ่ายรูปพงจันทร์เดี๋ยวขอไปหาก่อน ซึ่งคิดว่าคงจะหาไม่เจอ
0: ผมก็อยากมีเสื้อลูกเขามากกว่าตอนนี
1: ้ลูกเขาก็ได้เอาผมไปแลกแล้วกัน
0: ครับ
1: เขาจะให้ไหม
0: เขาก็น่าจะมีเสื้อพ่อเขาเก็บไว้ ไม่ต้องไปแลกกับเขาละ
1: ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักที
0: ก็ยุคนั้นนี่ก็ต้องเป็นอินซีดำเนี่ย
1: อ
0: ากาศเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: ส
1: ุภกิจมีลากิจ
0: นาวาอากาศเอกสุภกิจมีลากิจ
1: ไอ้แกทำสปัตด้วยไหมใช
0: ่เออใช่
1: ที่ชื่อว่าดำDUM หรือไงเนี่ย
0: มาก่อนสตัตอาดิดาสไนกี้อะไรบ้านเราไม่มี
1: อุ้ยสายอะไร
0: กิก้าก
1: ิก้าก็ดี
0: สตัตเกาหลี
1: ดีนะเราไม่ใส่ตาไก
0: ่เอามีไง
1: ตาไก่ดีนะ
0: อะไรเลอคอกสปอร์ต
1: ไม่ใช่เลยตาไก
0: ่
1: ไทยๆแบรนด์ไทยทำเป็นสามเหลี่ยม
0: กับ
1: แล้วมีไก่คงจะเรียนแบบเลอคอกนั่นแหละ
0: เออ
1: ข้อดีก็คือทนทานนะครับ
0: แต่ปุ่มแข็งปัก
1: ข้อเสียคือมันไม่พังสักทียอดจำหน่ายมันก็เลยไม่วิ่ง
0: วิ่งไว้ในเท้าเธอก็พังปุ่มแข็งปักเลย
1: ใส่สตั๊ดก็ลำบากนะครับแต่ยี่ห้อดำนี่เขาว่าดีนะน้
0: า
1: ดำแกผลิตสุดยอดมากนะนี่คือฟุตบอลจะว่าไปแล้วนี่นะก็คือเราฟุตบอลไทยเราก็รุ่งเรืองมานั่นแหละใช่ไหมล่ะยุค70 80อะไรแบบนั้นน่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นกึ่งสมัครเล่นไงถูกไหมโอเคไม่ใช่
0: ใช่
1: ไม่ใช่อาชีพนะ
0: แล้วมัน
1: กึ่งสมัครเล่นกึ่งอาชีพอะไรแบบนั้น
0: มันก็พัฒนามา ให้ระบบต่างๆมันมีความเป็นสากลมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ละทีมสโมสรต้องมีเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผูกกับองค์กรทั้งหลายแหล่นี่ก็ขายสิทธิ
1: ์ครับ
0: ก็โยกย้ายสิทธิ์การทำทีมให้เป็นนิติบุคคลไปทีมธนาคารทั้งหลายก็บายบายแบงก์กรุงเทพมีเลิกไปเลย
1: ใช่
0: แบงก์กรุงไทยก็กลายมาเป็น BG ทุกวันนี
1: ้ก็เข้ามาเทคต่ออะไรเงี้ยเอาสิทธิ์ไปอย่างงี้ป่ะคล้ายๆอุทัยกับทออะไรอย่างงี้มั้ย
0: ก็เอาสิทธิ์ไป
1: แบบนั้นน่ะ
0: ก็ขายสิทธิ์ให
1: ้การไฟฟ้า
0: การไฟฟ้าไปการไฟฟ้าก็ไปบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: อย่างเมื่อก่อนมีกรุงเทพพณิชยการมีสถานอากาศตำรวจอะไรพวกเนี้ยก็กลายเป็นนิติบุคคล
1: โอสถสภา
0: โอสถนี่ยังอยู่มาถึงยุคไทยลีกเพราะโอสถก็เป็นเอกชนอยู่แล้วเขาจดทะเบียนในแบบนิติบุคคลได้สบายๆแต่ว่าก็อันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าล้มหายตายจากไปด้วยภัยเศรษฐกิจของตัวเอง
1: อ๋อสินธนามีไหมสินธนาม
0: ีดิ
1: ด้วยนะ
0: น่าจะด้วยดิ
1: ไทยลีกป่ะ
0: บางเตยสวรรค์น้อย
1: สนามเขาก็เคยไป
0: สนามสินธนาน
1: ี่แหละ
0: สินธนานี่ยุคนึงนี่คือเตยนะ
1: ทำไมเตยไม่กองเกี่ยวอะไร
0: ที่นนบุญวันเด็กไม่ใช่เป็นหมายถึงว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ
1: ่ครับ
0: ของลีก
1: เออ
0: ใช่
1: ไหมนักเตะคนสำคัญของเขา
0: สินธนาโอ้
1: โรนัลโดเจม
0: ส์เสกสรรลาตี
1: แหมคิดตั้งนานว่าจะออกทางไหนดี
0: เสกสรรปิตุรั
1: สเสกสรรปิตุรัสไง
0: ในยุคก่อนเทโรรุ่งเรืองก็จะเป็นสินธนานี่แหละ
1: ใช่คนนี้เปล่าที่ยิง
0: ธนันชัยบริบาลอะไรพวกเนี้ย
1: เออคนนี้ธนันชัยนี่ยิงลิเวอร์พูล
0: พี่เอ
1: ใช่ไหมยิงลิเวอร์พูล
0: ครับ
1: ตอนมาสักปี2000 2001เท่านั้นน่ะ
0: ผมอยู่ในสนาม
1: ไม่อยู่ให้คุณอยู่เหรออ
0: ยู
1: ่เอ้ยหลายมากสามหนึ่งสามหนึ่งโดยประมาณ
0: จำได้ว่าปีนั้นเนี่ยยังไม่มีไทยทิเก็ตเมเจอร์มาสเตอร์อะไรทั้งสิ้นน่ะ
1: ทำไม
0: ไปต่อคิวซื้อตั๋วในห้างอ่ะไปตั้งแต่8โมง
1: แล้วคุณไม่ติดต่อผมอ่ะ
0: ทำไม
1: ผม
0: จำได้เดอะ
1: มอลทิเก็ตมาสเตอร
0: ์เดอะมอลมังกะปิได้แหละ
1: เหรอ
0: ขอต่อคิวซื้อโอ้โหรอคิวเงียกเลย
1: เออนี่นะเอออยู่อันนี้ราชมังใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออนะแหมพูดถึงตั๋วดูมหรสพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต้องตอบพี่296หน่อยละว่าที่แกถามไงว่าสวัสดีพี่หยองเตะซ้ายเตะขวาพี่โจอี้ FC อัศนีวสันว่าแต่พี่โจอี้ได้บัตรคอนหรือยังคะคือผมคิดว่านี่จะเล่นวันที่2กันยานี้แล้วนะ
0: เออ
1: สัปดาห์หน้านะครับ
0: ครับ
1: 2 3แล้วพักวันนึงแล้วเล่น5 6
0: โอ้โห
1: แล้วพักวันนึงแล้วเล่น8ทั้งหมด5รอบ
0: 5รอบเลยเหรอ
1: ครับโดยรอบสุดท้ายเนี่ยจะมีให้ชมทางสตรีมมิ่งด้วยยิ่งใหญ่มาก
0: ทาง
1: ไลฟ์คอนเสิร์ต
0: ทาง AS Play
1: คือพูดออกมาแบบนี้แล้วนะแหมนึกถึงโลกดนตรีและลานเพลิน
0: นาฬิกาคาเรล่าสำหรับสุภาพบุรุษ1เรือนและสำหรับสุภาพสตรี1เรือน
1: ใครพูด
0: เสกสรรลาตรี
1: เสกสรรผู้ประดิษฐ์ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โฆษกคนยากใช่ไหม
0: จนคนนึกว่าแกเป็นเจ้าของรายการโลกดนตรีกันไปหมดแล้วจริงๆแกไม่ใช่นะแกเป็นโฆษกเฉย
1: ๆนาฬิกาคาเรล่านี่ใช่เลยนะครับก็คือคอนเสิร์ตแล้วมีถ่ายทอดสดไงก็ต้องสองคอนเสิร์ตนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: โลกดนตรีแล้วก็เจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ย
0: โอ้ถ้าเก่ากว่านั้นนี่มีคอนเสิร์ตติดแอร
1: ์เอ้ยช่อง9
0: คอนเสิร์ตทีวี9
1: คอนเสิร์ตแดดเดียว
0: คอนเสิร์ตแดดเดียว
1: เ
0: ด็กๆดูจำได
1: ้ดูสิคอนเสิร์ตตอนร้อนๆเขาตั้งชื่อแดดเดียว
0: พอเข้าห้องเข้าห้างเป็นคอนเสิร์ตติดแอร์
1: ก็ติดแอร์ก็คอนเสิร์ตติดแอร์เลยคือผมไปดีกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย
0: ตกลงพี่ได้ตั๋วไหม
1: บัตรได้ไม่ได้เนี่ยมีคนเขาแนะนำบอกคุณไปอยู่หน้าสนามไป
0: เอาละมีบัตร
1: หน้า
0: คอนเสิร์ตก็มีตั๋วผีแล้ว
1: หน้าอิมแพคเมืองทองเนี่ยแล้วคุณก็ไปซื้อโกสติเก็ต
0: โอ้โห
1: หรือไม่ก็เดวิลติเก็ตตั๋วปีศาจ
0: ครับ
1: ก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าพอมีการให้ชมสตรีมมิ่งวันสุดท้ายเนี่ยคนที่เขาซื้อตั๋วมาเนี่ยกะเก็งกำไรไง
0: ปรากฏว่ามีถ่ายทอดสดทางออนไลน์ทั้งนั้น
1: ปล่อยซะเยอะเลย
0: แต่ว่าพักก่อนดีกว่าพี่47แล้ว
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวจะไม่ได้พักกันพักก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริง ยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: นี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับส

0: ุนลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: มาช่วงที่สองนะครับนินทากีฬาโลกนะฮะคุยเรื่องบอลกันสนิทมากมายไก่กอง
5: ก็ไปมาไปมาก็ต้องคุยหน่อย
4: ก็ประมาณนั้นแหละ
5: เราก็ต้องไปมาพูดในสิ่งที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะได้ดูหรืออ่านแค่ข่าว
4: ครับ
5: แต่ไม่ได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเต้ยแม่กองไปไหนนะครับตอนข่าวนั้นได้แถลงกันอยู
4: ่ไปดูพี่จองกับพี่กันเล่น
5: โอ้ยแถลงข่าวที่โรงหนังนะอย่างเงี้ยมันต้องเป็นมันต้องระดับนี้
4: คร
5: ับ
4: แต่ว่าวันนี้นี่ก็มันก็เป็นการเปิดตัวแบบแปลกใหม่คือมันเปิดตัวแถลงกันในโรงหนังเพราะฉะนั้นเหมือนเขามีเหมือนมีสารคดีสั้นๆให้ดู
5: ครับ
4: นะครับก็เหมือนกับว่าเอานักเตะหรือโค้ชที่เคยมีส่วนร่วมในไทยลีกตั้งแต่ยุคแรกๆมาเล่าความคืบหน้าก็เรียกอะไร
5: ความเป็นมา
4: ขับเคลื่อนของไทยลีกตั้งแต่ยุค30ปีมาจนถึงยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
4: ก็เป็นมานั่งสัมภาษณ์กันในเชิงสารคดี
5: อ
4: ะไรประมาณนั้นก็ประมาณ15นาที
5: ครับ
4: นะครับก็อาจจะเดี๋ยวเขาอาจจะปล่อยมาในให้ดูทางออนไลน์ก็ได้มั้งเดี๋ยวว่ากัน
5: อันนี้ก็ได้มั้งด้วยคงปล่อยมาแล้วให้ดูกันแหละ
4: ครับ
5: ถ่ายทำมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ดูกันเยอะ
4: ส่วนประเด็นอื่นๆที่สัมภาษณ์นักบอลสัมภาษณ์มาดามแป้งเลยเดี๋ยวรอดูตามเพจบอลไทยทั่วไปกันแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยเข้าไม่ถึงไม่ได้ยินเขาพูดอะไรกันมั้งขนเยียบเลย
5: ไม่สนใจ แต่มัน
4: พยายามจะเข้าไปมันไม่ถึงอะมันไม่ได้ยินแล้ว
5: แต่มันก็ผ่านไปแล้วเพราะว่าคงจะคุยเรื่องนี้แหละอาเซียนคัพที่จบไปนะครับ
4: มาแป้งเขาพูดบนเวทีเลย
5: แล้ว
4: บอกเสียดายเสียดาย
5: เสียดายว่า
4: ก็มันอีกนิดเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าทีมของเราเนี่ยก็มีดาวรุ่งไม่เกิน23ปีเพิ่ง 7-8 คนนะในทีมอะไรอย่างนี้
5: ใช่
4: ว่าไปเราพูดถึงฟีฟ่าอาเซียนครับด้วยบอกอยู่กรุ๊ปอัปเดตนะแต่เราจะไม่เดต
5: นี่
4: เป็นไง
5: ไม่ถามเขาล่ะดูฟรีไหมดูฟรีดูฟรีไหมจะได้ดูไหมด้วยนะ
4: ปวดหัวอะไร
5: อุ้ยหลายอย่าง
4: เออ
5: นะครับแต่ว่านั่นทีมชาตินะผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยสโมสรก็คือไทยลีกแล้วก็ลีก2ลีก3ก็จะเปิดแล้วนะ
4: ไทยลีกนี่ปีนี้ก็ดูทาง AS Play นะ
5: ครับ
4: ก็แพ็คเกจ Pay All ของเขาแหละนะครับส่วนคำถามที่หลายคนนี่ถามมานานเหลือเกินแล้ว
5: ถามอะไร
4: ว่าปีนี้เนี่ย AS จะมีพรีเมียร์ลีกไหมเหมือนปีที่แล้วเปล่า
5: เออ
4: ล่าสุดนึงเขาออกแพ็กเกจมาแล้วนะ
5: มีไหม
4: มี
5: ส
4: ุดรายเดือนเนี่ยถ้าดู2จอเป็นพรีเมียมเนี่ย
5: เท่าไหร่
4: 599
5: เท่าไหร่นะ
4: 599
5: พอเหรอ
4: ทำไม
5: ผมนี่มีตังพอเหรอที่จะสมัครเนี่ย
4: โอ้ก็จะได้ของที่โมโนมี
5: ครับ
4: แล้วก็ AS ด้วยนะครับก็ทุกอย่างที่ของโมโนมีก็599ส่วนถ้าดูได้จอเดียวนี่ก็399
5: แต่เขาแจงมันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
4: ตอนแรกไม่ประกาศสักทีคิดว่าแบบจะคอนเวิร์ตไปแล้ว แต่ว่านี่ก็โคกันเหมือนเดิม
5: ไม่หรอกมันต้องแบบนั้นแหละ
4: ครับ
5: เดี๋ยวนี้นี่นะคือเกาะเกี่ยวกันไว
4: ้
5: เกี่ยวก้อยกันไปนะครับไปสักคนเดียวนี่มันก็เปลี่ยวหัวใจ
4: คร
5: ับ
4: แต่ว่าถ้าจะดูไทยลีกอย่างเดียวเนี่ยใครที่มีแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกของทางโมโนซื้อไปแล้วเนี่ย
5: ได้ไหม
4: ก็ซื้อไปแล้วก็ดูทางนู้นไปก็ได
5: ้
4: เพราะถ้าดูไทยลีกอย่างเดียวก็เพย์ออล199ทาง AS Play
5: คุณเห็นไหมล่ะมันมีมูลค่า
4: ครับ
5: ทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรฟุตบอลไทยของเราเนี่ย มีค่ามีราคา
4: ผมเนี่ยเป็นคนมีขา
5: เพราะฉะนั้นอย่าต่อมากนะราคานี่คิดมาดีแล้วแต่ไหนๆละอ่ะไม่มีคนดูเหรอลดลงก็ได
4: ้คือปีที่แล้วมันฟรีไง
5: เ
4: ออซึ่งผมก็แบบนั่นแหละฟรีเลยเหรออะไรอย่างงี้นะตอนแรกนะ
5: คุณไม่พอใจใช่ไหม
4: ไม่ใช
5: ่ตะกิดตะขวงใจอ่ะ
4: แต่ผมก็รู้สึกเหมือนแบบฟรีอ่ะมันดีอยู่แล้วแต
5: ่
4: ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะฟรีเพราะยังถามว่าฟรีเลยเหรอเพราะว่าเดี๋ยวพอปีต่อไปพอมันไม่ฟรีเดี๋ยวมันก็จะมีคำถาม
5: ยิ่งเป็นกีฬาด้วยเนี่ยนะครับบอกท่านพยองเดชแล้วก็
4: เป็นท่านแล้ว
5: ท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
4: ครับ
5: ของฟรีเนี่ยนะจัดกีฬาในวันนี้เนี่ยนะแล้วสามารถเก็บตังค์คนดูได้เนี่ยถูกแพงอีกเรื่องนะ
4: เป็นถือเป็นบุญนักแล้ว
5: ถือว่าเป็นการที่ควรทำเลย
4: ครับ
5: นะครับแต่บางอย่างนี่มันดูฟรีเพราะมันเป็นกีฬาแมสอะมวลชนอะไรก็ว่าไปนะแต่กีฬาแบบเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลตะกร้อคิงคัพดูฟรีใช่ไหมที่ผ่านไปเนี่ย
4: ใช่
5: ก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะคิดว่าตะกร้อนี่ก็น่าจะเก็บตังค์คนดูได
4: ้เดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วมันไม่ฟรีเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัย
5: พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงแล
4: ้
5: วฟุตบอลโลกเราก็ต้องเสียเงินดูแล้วนะครับกีฬาไทยอีกหลายอย่างเนี่ยถ้ามันจะต้องเสียเงินดูเนี่ยก็คือตอนนี้ไงตอนนี้แหละที่ท่านกำลังเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับเข้าไปสู่การที่อะไรมันมีค่าคนดูเยอะมีราคาก็มีการตั้งราคาแล้วท่านก็ต้องไปอุดหนุน
4: อย่าง
5: ไปซื้อเขา
4: คือเขาจัดแข่งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแน่ๆเขาถึงมาจัดแข่งให้คุณดูได้เง
5: ี้
4: ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรฟรีแต่เพราะที่เขาให้คุณดูฟรีได้เพราะมันก็มีเงินจากส่วนอื่นมาสนับสนุนหรือเขาจะต้องการอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนหรอก
5: ในฐานะที่ผมคุกคลีกับของฟรีมาตลอดนะครับบอกได้เลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยพยายามทุกวิถีทางที่เอาเงินออกจากกระเป๋าท่านอยู่แล
4: ้
5: วนะครับฟรีวันนี้เนี่ยก็เพื่อล่อให้ท่านเข้ามาติดกับเพื่อจะได้พอเสพติดแล้วไง
4: ครับ
5: อยากดูแล้วก็ต้องเสียเงินแล้วทีนี
4: ้แต่มันก็ต้องระวังไง
5: มันเป็นแบบนี้อ
4: ย่าให้มันฟรีจนเป็นนิสัยเพราะบางอย่างเนี่ยมันฟรีจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยล่มสลายไปเลยก็มีนะ
5: ผมยกตัวอย่างให้ก็ได
4: ้อะไรฮะ
5: ว่าของฟรีนี่มันไม่ดียังไง
4: ยังไง
5: ครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
4: ครับ
5: เท่าแก่ใจดีมากเลยให้พนักงานเนี่ยลูกจ้างต่างๆเนี่ยใช้น้ำไฟฟรี
4: โ
5: อ้ฟรีแล้วนะ
4: ครับ
5: ปรากฏว่าคนใช้เนี่ยฟรีเนี่ยน้ำก็ไม่ปิดไฟก็เปิดเช้ายันค่ำยันดึกใช้เละเทะไม่เห็นค่าไง
4: ถูก
5: เพราะว่ามันฟรีสุดท้ายแล้วเนี่ยนายจ้างก็เลยบอกว่างั้นเสียเงินละ
4: ครับ
5: แต่เห็นใจคุณนะก็ค่าน้ำ50บาทค่าไฟก็500บาท
4: ครับ
5: แล้วถ้าคุณใช้เกินค่อยเก็บตังค์อย่างเงี้ย
4: อย่างนี้ดีกว่า
5: ฟรีจนไม่เห็นค่ามันไม่ดีแบบนี้เป็นนิสัยอย่างที่หยองว่าจริงๆแล้วก็คุณไม่เห็นค่าคุณก็เละเทะไปอ่ะ
4: อย่างถ้าว่ากันในวงการกีฬาเนี่ย
5: ครับ
4: ที่เห็นชัดๆเลยว่าฟรีจนเจ๊งเนี่ย
5: คือ
4: มวย
5: แหมนึกว่าจะพูดเรื่องเดียวกับเรา
4: อะไรเรื่องอะไร
5: ซีเกมเห็นป่ะ
4: ซีเกมมันอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไง
5: ซีเกมมวยก่อน
4: ทั้งระบบเนี่ยมวยสากลมวยโลกบ้านเราเนี่ย
5: ที่ชิงแชมป์โลกตามจังหวัดต่างๆอะไรใช่ป่ะ
4: ดูฟรีครั้งแรกเนี่ย
5: ครับ
4: เกิดจากสดจิรดาต่อยกับมวยเจดีน่าชื่ออะไรคาร์ลอสซาลาซ่ามั้งที่สนามทบ
5: เหรอดูฟรี
4: บิ๊กอึ่งคุณสาสมภพศรีสมวงแกปิ๊งไอเดียอะไรสักอย่างขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วก็คงมีสปอนเซอร์ละมั้ง
5: โอ้ยมีตังแกมีตัง
4: ดูฟรีสนามทบโอ้โหคนเป็นหมื่น
5: สุดยอด
4: หลังจากนั้นมาเนี่ยจับมวยโลกเก็บตังดูแทบไม่ได้แล้ว
5: เป็นมาตรฐานไปเลย
4: กลายเป็นมาตรฐานไปเลยแล้วทุกวันนี้คือจัดมวยโลกไฟต์นึงเนี่ยจ้างคู่ชกจ้างกรรมการ
5: ครับ
4: ซื้อเวลาถ่ายทอดสดมันเป็นตังทั้งนั้น
5: เออเ
4: ห็นไหมจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปได้จากตอนนั้นเขาก็ไปได้จากประธานจากการแข่งขันนักการเมืองโปรโมทตัวเองจ่ายตังให
5: ้เออ
4: มีสปอนเซอร์จ่ายตังให้จนวันหนึ่งเนี่ยนักการเมืองก็หันไปโปรโมทตัวเองในเรื่องอื่น
5: อ้าว
4: สปอนเซอร์หันไปสนับสนุนกีฬาอื่นหรือเรื่องอื่น
5: ๆครับ
4: มวยมันไม่ได้แมสขนาดนั้นมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วเนี่ย
5: เออ
4: ทุกวันนี้แทบจะหายสลายไปเลยนะวงการมวยโลกบ้านเราเนี่ย
5: คือมันเคยเป็นยุคทองใช่ไห
4: ม
5: รุ่งเรืองใช่ป่ะ
4: ใช
5: ่ตอนนั้นก็ดูฟรีใช่ไ
4: ห
5: ม
4: มียุคหนึ่งแชมป์โลกเนี่ยเดินหัวโคกันนะ
5: ชนกัน
4: โอ้โห
5: เขาสาเขาใส่เขาคอป่ะ
4: โยเยไปหมดยุค บิ๊กซงลุ่งๆเนี่ยแชมป์โลกในสังกัดแกอย่างเดียวนี่ก็3-4

0: คน3คนพร้อมกันน่ะ
1: ใครบ้าง
0: แสนดาวรุ่งพิชิตไม่ใช่แสนดาวรุ่งยกไทย
1: แสนสุภจิตดาวรุ่ง
0: ดาวรุ่ง MP ดาวรุ่งชูวัฒนะนี่แหละแล้วก็ยกไทยสิทธิ์อ
1: นี่นะในสังกัดใช่ป่ะ
0: ยุคที่บิ๊กซงนี่เฟื่องสุดๆแชมป์โลกพร้อมกันในสังกัดเดียวกัน3คนนี่โอ
1: ้สุดยอด
0: นั่นแหละแล้วก็แชมป์โลกไทยเดินชนกันยั่วเยี่ยไปหมด
1: จริงมันมีบางช่วงนี่แบบเราเป็นแชมป์มีแชมป์โลกมวยไทยเยอะ
0: มาจนยุคนี้นักมวยสากลไม่มี
1: นึกไม่ออกใช่ด้วย
0: ล่มสลายเลยอ่ะเอางี้ผมเรียกนี้ละกัน
1: ยังมีของฟรีที่เป็นอันตรายอยู
0: ่นะ
1: อีกที่เขาจะต้องพูดแต่เขาต้องเบรกก่อนนะครับตอนนี้สองทุ่มตรงละพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานินทากันในช่วงสุดท้ายนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมฟัง Active Radio ไม่

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านคุลุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทางนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: เรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: ช่วงสุดท้ายนะครับดินทากีฬาโลกหยองคนดีโจอี้คนเดิม
6: ไม่ลืมชื่อนี้ไปละเมื่อกี้ผมเริ่มต้นด้วยอะไรนะอี้ตัวสำรองยอง
5: แล้วเธอก็ไปฉันยังเสียดาย
6: อันนี้พี่มาดร้องป่ะ
5: พี่ออฟเต้ร้องพี่ออฟเหนือ
6: นี่อันนี้พัดพงบรรจงวชิระนะครับ
5: ตะเบงงงงงไงกลับเข้าบ้านไปพี่แดงธัญญางงเลยเธอเป็นใครเนี่ย
6: ยองอะไรนะอี้สำรองยองตัวหลักคุณเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยงานการก็เยอะนะสุขภาพร่างกายนี่เราต้องควบคู่ไปด้วย
5: เยอะไหนแล้วครับมีแค่นั้นแหละ
6: นะครับบุนเดสลีก้านี่นะพูดถึงก็กำลังจะเปิดฤดูกาลใช่ป่ะ
5: คืนนี้ไง
6: เขาเล่นซูเปอร์คัพไปเนี่ยคืนนี้เริ่มแล้วใช่ไหม
5: คืนนี้บาเยิร์นสตุตการ์ด
6: พอ
5: ครึ่ง
6: พอเมื่อสักครู่นี้ดูทางไหนนะ
5: เอสเพลส
6: พอเราดูฟุตบอลไทยลีกแถลงข่าวแล้วเราก็เห็นว่าบุนเดสลีก้าจะเล่นแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ย
5: ครับ
6: นึกถึงอีกคนหนึ่ง
5: ใคร
6: พูดเรื่องบอลไทยไปเมื่อช่วงที่แล้วนี่นะนึกถึงพี่เฮงวิทยาเราหกุลบุนเดสลีก้าคนแรก
5: บุรุษพูดยังเป็นคนแรกและคนเดียวอยู
6: ่ณเวลานี
5: ้แต่อาจจะมีคนที่สองในเร็วๆนี
6: ้เดี๋ยวรอนิโคลัสมิเกลสันก่อน
5: ครับ
6: พอนึกถึงพี่เฮงมากๆก็เลยต้องไปอ่านหนังสือซุปเปอร์เฮง
5: หนังสือใบหวยเรื่องน
6: ี้อัตตะชีวประวัติบรรเลงโดยคุณชวลิตอามมูล
5: อัตตะชีวประวัติเนี่ยคือคนอื่นเขียนประวัติให้
6: ถูกต้องครับผม
5: แต่ถ้าชีวประวัติเนี่ยเจ้าของประวัติเขียนเอง
6: บางทีอาจจะมี ghost writer นะครับแต่ว่าคุณชวลิตอามมูลเขาเขียนผมก็ชอบมากผมติดตามเขาเป็นตอนๆในลงในสยามกีฬารายวัน
5: ติดตามคุณชวลิตหรือติดตามคุณวิทยา
6: วิทยาสิจะไปตามชวลิตทำไม
5: ครับผม
6: อ่านทุกวันจนจบว่าอ๋อชวลิตเขียนเอามาเล่มหนึ่งซะดี
5: ๆ
6: ก่อนที่ผมจะช่วยโปรโมตนะครับซุปเปอร์เฮงนะครับท่านฟังลองเสาะหาตามแหล่งหนังสือมือสองก็คงจะมีนะ
5: เ
6: พราะว่ายอดขายถล่มทลายนะครับ
5: แล้วหลังในหนังสือนี้มีลายเซ็นไหม
6: มีเซ่ต้องเซ็นให้พร้
5: อ
6: มยอดขายถล่มทลาย
5: เรายอดจะยอดแจกยอดแจก
6: รายจ่ายทะลุทะลวง นะครับซุปเปอร์เฮงที่เป็นภาพพี่เฮงที่ใส่สูทแล้วก็ยืนเหยียบลูกบอลอยู
5: ่เรียกว่ายอดแจกไม่แพ้ยอดขาย
6: ปกด้านหลังนี่เป็นราชมังคลากีฬาสถานซุปเปอร์
5: แสดงว่าไม่นานมากสิ
6: ประมาณปี2001 2002แถวนั้น
5: ครับ
6: ลองไปหาดูได้นะเพราะว่าเขาพิมพ์ครั้งเดียวนะขายกระหน่ำกว่าจะหมดก็แบบนี้แหละนะซุปเปอร์เฮงก็โอ้โหบรรยายพี่เฮงมันมากนะครับด้วยสำนวนของนวนิยายกำลังภายใน
5: โหรอ
6: นี่คือคุณชวลิตอามมูลนะครับโปรโมทซะเลยเพราะว่าไม่มีขายแล้วหนังสือเนี่ยใครจะเอาเดี๋ยวซีล็อกให้
5: ทุกวันนี้พ็อกเก็ตบุ๊กนี่หายากใหม่ๆเนี่ยโอ้โหออกหนังสือเล่มหนึ่งนี่คิดแล้วผิดอีก
6: นี่นะนานๆจะเห็นทีแหละหนังสือนักเตะชีวิตนักเตะใช่ไหมบรรยายในแนวกำลังภายใน
5: ดี
6: ไม่มีคำอุทธรณ์ใดหลุดออกจากเรียวปาก
5: เหรอ
6: นี่สำนวนเขาสำนวนเขาหลายกาดมาก
5: สนุกดีนะเวลาอ่านหนังสือพวกนี้นะ
6: อ
5: ย่างเหมืองแร่คุณอาจินปัญญพันธ์เนี่ยผมก็ชอบฝนตกจนภูเขาแทบจะละลายใบไม้โง่หัวไม่ขึ้น
6: นะ
5: สุดยอดจริง
6: เยี่ยมจริงๆเลยนะครับถ้าได้อ่านเล่มนั้นเนี่ยคงจะทราบดีว่าพี่เฮงเนี่ยเกือบจะได้เล่นฟุตบอลกับดีเอโก้มาราโดน่
5: า
6: นะที่นาโปลีนะเออแบบเนี้ย
5: เกือบจะได้ย้ายไป
6: สนุก
5: คลา
6: บแล้วก็พี่เฮงนะทั้งที่เป็นนักเตะก็ตามแล้วก็เป็นโค้ชก็ตามนี่โอ้สีสันเยอะมากนะครับแชมป์ก็เยอะมากเหรียญทอง4เกมปี28นี่ไม่เคยลืมผมอยู่ในสนามวันนั้นก็ยังดีที่ได้เห็นพี่เฮงเล่นไง
5: ผมดูใน
6: ท้ายแล้วท้ายแล้ว
5: ผมดูใน YouTube วันนั้น
6: โอ้โห YouTube ด้วยเหรอ
5: มี
6: เออดีๆ
5: ต้องมีเค้ามีเอาเต็มแมตช์แบบนั้นมาลงเยอะแยะเลย
6: ครับ
5: นะครับ
6: ก็พูดถึงแล้วก็มาถึง4เกมที่ผมบอกว่าของฟรีนั้นเป็นยังไงแล้วมันไม่ดีเนี่ยพูดต่ออีกสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นนะครับก็คือว่า4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยดูฟรีด้วยความคิดของใครบางคนนะครับไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาให้ดูฟรีไปเลยปรากฏว่าเป็นยังไงดูฟรีแล้วเราก็ต้องลงทะเบียนถูกไหมลงทะเบียนแล้วก
5: ็จำได้ต้องลงทะเบียน
6: เข้าไปดูปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงลงทะเบียนเต็มเข้าไม่ได้เต็มแล้ว
5: ครับ
6: แต่พอเวลาจริง
5: ว่าง
6: ไม่มีคนดูมีแต่เก้าอี้นี่คือความเลวร้ายของของฟรีไงอย่างที่บอกเลขที่สำคัญก็คือว่า4เกมที่ผ่านมา40ปีเนี่ยนะครับเสียเงินทุกครั้งไม่มีฟรีนั่นมันถึงเป็นเรื่องที่อันตรายมาก
5: อะไรที่มันไม่ควรฟรีก็อย่าฟรีเลย
6: ความคิดแบบนั้นเนี่ยมันทำให้มันทำลายคุณค่าและมูลค่าของกีฬาไปนะครับเพราะท่านผู้ฟังที่พอจะมีกระตังอยู่บ้างก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะ อย่าลืมนะผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเงินจากท่านอยู่แล้วนะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจทำมาหากินให้ดีนะครับเงินที่มีก็เอามาใช้จ่ายตามสมควร อยากดูและอยากฟังเสียงหยองก็ตามหยองเข้าไปนะครับ
5: มันไม่มีอะไรฟรีจริงหรอกอย่างน้อยก็เสียค่าไฟอ่ะ
6: ถูกต้อง
5: เห็นไหม
6: อ
5: ันนี้ช่วงที่แล้วพูดถึงมวยเนี่ยก็เลยพูดถึงมวยนิดนึง
6: ครับ
5: ว่าวันนี้มีศรีสะเกดนอกจากศรีสะเกดจะอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์แล้วเนี่ย ศรีสะเกดก็ขึ้นชกด้วยวันนี้ คนละศรีสะเกดกันนะ
6: เออคนละอันกัน
5: อันนี้ศรีสะเกดพี่แหลมของเรานี่แหละ
6: ครับ
5: ในวัย30เท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้38 39แล้วบ้าง
6: ถึงเหรอ
5: ถึง
6: อุ้ย
5: เดี๋ยวมาดูกันพี่แหลมอายุเท่าไหร่แล้ว
6: แทรกผลนิดนึงครับพรีซีซั่นนะศึกอีสานคลาสสิกนะครับบุรีรัมย์กับศรีสะเกดนะคร
5: ับ
6: เสมอกันไปอย่างดุเดือด3ประตูต่อ3
5: จบไปแล้ว
6: อุ้ยเล่นกันดีจริงๆเลยเชียวนะครับก็นี่ไงคือโหมโรงละ
5: ครับ
6: ฟุตบอลลีกไทยนี่กำลังจะเริ่มต้น
5: ส่วนอีกหนึ่งศรีสะเกดพี่แหลมเนี่ยปีนี้39แล
6: ้
5: ววันนี้
6: เกือบหลัก4แล้ว
5: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ขึ้นไหวอันดับถ้าเป็นภาษาข่าวมวยเมื่อก่อนเรียกไต่บัลลังก์โลก
6: นี่ใช่ๆๆๆแ
5: ต่ว่าในความเป็นจริงก็คือก็ขึ้นชกมีตังค์ใช้ บัลลังก์โลกยากใส่สอเสือไปล้านตัว
6: โอ้ยเอาความจริงมาพูด
5: รุ่นเดียวกันก็เลิกไปหมดแล้ว
6: ครับ39เหรอ
5: มันยังวะโรมันกอนซาเลสมันยังไม่ประกาศเลิกอะแต่ว่ามันหมดยุคแล
6: ้
5: ว
6: เหรอ
5: ยุค4 king ของรุ่น115ยุคพี่แหลมเนี่ย
6: นี่แกต้องนึกว่าแกเป็นเมสซี่โรนัลโดแน่เลย39 40 41ยังเล่นได้อะไรอย่างงี้ยังไหวนะ
5: ยุคนี้มันเป็นยุคของไอ้เจ้าแบมโรดิเกสกับโนยาอิโนเอแล
6: ้
5: วอ๋อแต่ว่าวันนี้พี่แหลมนี่ก็ขึ้นไหวร่างกายหน่อยนึง
6: ครับ
5: เจอกับแหมดาวลุ่งด้วยกันเลยอดีตแชมป์โลกเหมือนนะซอนนี่บอยจาโร
6: ่
5: ถ้าจำกันได้เนี่ยซอนนี่บอยจาโร่เนี่ยเคยมาได้แชมป์โลกฟลายเวท WBC ไปจากเอวของพงศักดิ์เล็กกระทองดองยิม
6: กระทิงแดงหยิบไปจากเอวเลยเหรอ
5: คือ
6: ยอมได้ไง
5: ซอนนี่บอยจาโร่เนี่ยเป็นบวยฟิลิปปินเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบ
6: เอาแล้วเขาเป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วมาจากเต้าแดนใด
5: แม้แต่ผีเน่าและโรงผูก็ไม่อาจจะระบุคือเรียกมาต่อยั่วป้องกันแชมป์ในบ้านอ่ะ
6: ครับ
5: ต่อยกับพงศักดิ์เล็กวันนั้นทำน้ำหนักไม่ได้ด้วย

0: ตอนลงหนามบินมาเนี่ยผมยังดกปกติ
1: พอผมดกปลกไหล
0: พอขึ้นชกเนี่ยหัวโล้น
1: เหรอ นี่ลดน้ำหนักขนาดนั้นเหรอ
0: ลดยังไงก็ไม่ลงโกนขนทุกส่วนของร่างกายออกไปหมดเลย
1: ไม่นึกว่าลดจนผมร่วง
0: อันนี้ร่วงจริงนะ
1: เรื่องจริงเหรอ
0: จริง
1: ตัดสินผมเขาผมยาวใช่ไหมล่ะ
0: ก็เป็นผมปกตินี่แหละ
1: มันก็คือแบบว่าช่วยได้นะ
0: ก็
1: ลดได้สักขีดนึง
0: มันไม่ลงแล้วอ่ะ
1: แล้วมันช่วยได้ไหม
0: ปรากฏว่าก็ทางผ่านข
1: ึ
0: ้นไปต่อยก่อนชกเนี่ยฝนตก
1: อ้าว
0: ผ้าใบพื้นเวทีมวยเนี่ยเวลาปกติเนี่ยเขาจะลงแป้ง
1: มันก็ลื่น
0: พอโดนน้ำคอยไปแล้วก็ปัดแปดปัดแปดเลยนะเน
1: ี่
0: ยปรากฏว่าพงศักดิ์เล็กเนี่ยวันนั้นนี่เป็นต่อบานเบอร
1: ์ครับ
0: ต่อยในบ้านเลยปรากฏโดนซอนนี่บอยจะโล่ต่อยล้มคิกล้มหายแพ้แบบแพ้ทีโอแบบงงกันทั้งประเทศ
1: เพราะพื้นสนามใช่ไหมมันต้องมีผล
0: ก็ไม่รู้แหละ
1: พื้นเวที
0: แต่จะไม่ก็ไม่รู้อ่ะแต่มันก็พื้นเดียวกัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ก็นั่นไง
0: พลิกล็อกอุตลุด
1: มันพื้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เตรียมสตั๊ดปุ่มเหล็กมาอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ก็เป็นภาษามวยเขาเรียกว่าไฟไหม้สำเพ็งวันนั้น
1: เออ
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ซอนนี่บอยจาโ
1: ร
0: ่แล้วผมเข้าไปดูสถิติเนี่ยไฟสุดท้ายที่ซอนนี่บอยจาโร่ขึ้นชกเนี่ย
1: ครับ
0: เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้ว
1: เหรอ
0: เออวันนี้ก็เลยพี่โดนพี่แหลมตุ้ยไปเบาๆ2ทีก็เรียบร้อยที่เหมาะทิ้งตัวไปในยกที่2
1: แล้วจะได้ดูพี่แหลมแบบเรื่อยๆมั้ยเนี่ย
0: ก็คงมีประมาณนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าพี่แหลมก็จะไม่เอาเองไปเอง
1: ต้องเอาน
0: ะโอ้ไม่เป็นไรไปถึงจริงยําโลคงยากแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าก็ต่อยนะ
0: ครับ
1: หาเลี้ยงชีพงี้ป่ะกีฬาอาชีพนะ
0: ก็ภาษาคนมวยเมื่อก่อนก็จะเรียกว่าไม่ต่อยมวยจะทําอะไร
1: เออใช่มั้ยจุดๆจุดๆไว้ก่อน
0: ไม่มีอาชีพไหนที่จะได้ตังค์ง่ายเท่าต่อยมวย
1: เ
0: ออถ้าไม่มีอาชีพอื่นก็ต่อยมวยไปก่อน
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดนั่นแหละ ไม่ให้ทําแล้วจะไปทําอะไรนะครับ
0: แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสนุกเกอร
1: ์ครับ
0: สนุกเกอร์นี่รายการอูฮั่นโอเพ่นนะครับตอนนี้นี่กำลังแข่งรอบรองกันอยู่แต่ที่เป็นประเด็นสำคัญเมื่อวานนี่หลังจบรอบ8คนนี่ก็คือมือหนึ่งโลกนี่เปลี่ยนนะฮะ
1: ครับ
0: จัดทำนี่เป็นมือหนึ่งโลกมา2ปีกว่ามั
1: ้ยเป็นยังไง
0: ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเนื่องด้วยการที่ซาอุดิมาสเตอร์เนี่ยยกเลิก
1: ครับ
0: จัดทำเนี่ยเผอิญแกเป็นแชมป์รายการไอซาอุดีเนี่ยมา2ปีแล้วและรายการนี้เงินรางวัล 500,000 ปอนด์ก็คือ 500,000 คะแนนตามระบบเนี่ยผลงาน2ปีแล้วมาหักเพราะฉะนั้นปีนี้จัดทำโดนหัก 500,000 คะแนน
1: โดนเยอะเลย
0: แล้วก็รายการดีเนี่ยดันไปตกรอบ8แพ้ฉางปิงหยูเมื่อวานก็เรียบร้อยครับตกมือ1โลกไปเรียบร้อย
1: รูดลงมา
0: ขณะที่คนอื่นที่มีลุ้นมือ1อย่างมาร์คเซลวีเนี่ยรายการนี้ต้องเป็นแชมป์ถ้าจะขึ้นมือ1ปรากฏเมื่อวานไปแพ้ลอนนี
1: ่ครับ
0: 5-3
1: ท
0: ำให้เจ้าซินถงกับนิวโรเบอร์สันซึ่งแข่งในช่วงค่ำเมื่อวานในรอบ8คนนะ
1: ครับ
0: ใครชนะขึ้นมือหนึ่งโลกปรากฏว่าเจ้าซินถงชนะไป 5-1 นะครับแล้วก็วันนี้เป็นรอบรองคู่แรกจบไปแล้วนะครับฉางปิงหยูนี่ชนะรอนนี่ไป 6-3
1: ครับ
0: จับตาดูให้ดีนะครับฉางปิงหยูเนี่ย
1: ทำไม
0: เจ้าคนนี้เนี่ยผมว่าจะเป็นแชมป์โลกจีนคนต่อไปเก่งมาก
1: เหรอ
0: แทงดี
1: แทงแบบสไตล์ใครรวดเร็วหรือว่าสุขุมคำพิลภาพ
0: ก็คือเจ้าซินถงตอนขึ้นมาใหม่ๆเลย
1: ครับ
0: แล้วนี่ถ้าไม่ไปเสียเวลาเรื่องโดนแบนไปตั้งเกือบ2ปีนะถามยิงอยู่นี่ปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเข้าชิงสกอตติชโอเพ่นแล้วก็สร้างความฮือฮาด้วยการกดชอนเมอร์ฟี่4-0 4เฟรมเนี่ยพอตซักเซส 100%
1: ครับ
0: คือแทงตบลงทุกลูกกด4เซนจูรี่ใส่ชอนเมอร์ฟี่แล้ว4เฟรมให้ชอนเมอร์ฟี่ไปแต้มเดียวโ
1: อ
0: ้ตอนนั้นฮือฮาสุด
1: ๆขุนคิวไร้น้ำใจ
0: ประมาณนั้นแล้วปีแล้วแทงไป3แม็กมั้งอันนี้จำไม่ได้แล้วไม่ชัว
1: ร์
0: แต่ว่าคือได้รับการจับตามองมากเลยวันนี้ก็ชนะลอนนี่เข้าชิงแล้วกำลังหาแชมป์แรกในอาชีพของตัวเองอยู่นะครับฉางบิงอยู
1: ่ครับ
0: ก็ส่วนรอบรองอีกคู่นี่กำลังจะแข่งเซสชั่น2นะครับจบ2เซสชั่นนี่เจ้าซินถงกับเสี่ยควตงนี่จีนนี่ลุมลอนนี่เลยนะตอนนี้ก็เท่ากับว่าจีนชิงจีนแน่นอนแล้วรายการนี
1: ้
0: ก็ฉางปิงอยู่เข้าไปรอคนนึงละเหลือเจ้าซินถงกับเสี่ยควตงนี่ใครจะเข้าตอนนี้เสมออยู่2-2นะครับ
1: ครับนี่คือสนุกเกอร์นะ
0: วันนี้มีไอ้นี่ด้วยนี่พี่

0: ไปที่แบบคือรายการไฮไลท์ไงไฮไลท์ไง100เมตรมิดเดิลเพลสนี่เขาจัดจันทร์พุธศุกร์นะ3ครั้ง
1: มีครั้งที่3
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอีก3ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เดี๋ยวนักกีฬาจะเริ่มทยอยเดินทางไปในเดือนหน้าละนะครับเปิดเนี่ยวันที่19กันยา
1: ฮะ
0: สักประมาณวันที่10นี่เราก็น่าจะมีแข่ง
1: มีแข่งแล้วพอเริ่มมีถ่ายทอดแล้ว
0: มีถ่ายทอดมั้ย10 11 12อะไรแบบนั้นนะก็เตรียมดูกันได้นะครับแต่มิดเดิลเพลสที่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
1: ทำไม
0: โจโจ้นี่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอ
1: เปลี่ยนตัวไหน
0: อ่านข่าวเนี่ยเขียนว่าวันลบศรีไพวันเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: เขาชื่อพันลบไม่ใช่เหรอ
1: เออวะ
0: ยังไงเนี่ยเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
1: เขียนข่าวเนี่ยเดี๋ยวปลดเลย
0: เ
1: ขียนว่าที่นายกผิดได้ไงเนี่ย
0: ผมในฐานะเคยรับจ้างเขียนข่าวมาก่อนนะครับโดนกระทืบมาแล้วนะครับ
1: ใจเย็นๆนะ
0: เพราะว่าผมนะผมจะโดนนะ
1: เ
0: ขาพูดคำหนึ่งเลยบอกว่าคุณเขียนข่าวประธานผิดนายผิดผู้ว่าจ้างคุณผิดเนี่ยหัวขาดสถานเดียว
1: จริง
0: ไม่เคยได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเลย
1: ก่อนต้องเช็คแล้วเช็คกันอีกนะ
0: ไม่ได้เลยชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่ง
1: ใช
0: ่นะ
1: ครับ
0: ฝากไว้ด้วยนะพี่วันลบนะ โจโจ้ไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับ
1: อ่ะไปดูข้อความดีกว่าพี
0: ่ดีมาก
1: มากันบึ้มบั่มเหมือนกัน
0: ครับ
1: อามซ่ามาเหมือนเดิมนะครับอดัมไม่ขยับนักกอล์ฟคนไหนยิงแกงกะหรี่ตอบเคอร์รี่วูดแลนด
0: ์แกเคอร์รี่แกรี่นะครับ
1: สวัสดีอันนี้ตอบไปแล้วนะ
0: ใช่
1: บัตรคอนเสิร์ตคู่นี้แหละครับเหมาะสมแล้วชอบฟังครับ
0: ขอบพระคุณ
1: สวัสดีพี่โจ้ยพี่ยองครับจากไหนน้องรุ่งนันทพงศ์นะยึดรายการหลี่หมิงเลยได้ไหมครับอันนี้พูดจริงเอา
0: ก็ว่าจะทำจริงนะ
1: เตรียมตัวแล้วส่องสุมกำลังแล้วตอนนี้คืนนี้โปรแกรมเยอะมากเลยดูไม่หวัดไม่ไหวครับนอนเชื่อพี่
0: คืนนี้เดี๋ยวนะก็มีหมดแล้วใช่ป่ะ
1: มี
0: โอ้คู่อะไรกับไอลีกต่างๆใช่ไหม
1: เปิดครบหมดแล้ว
0: เพราะว่าใช่เพราะว่าบุนเดสลีก้านี่เปิดเป็นลีกสุดท้ายลีกหลักของยุโรปนะ
1: ครับ
0: เปิดในสัปดาห์นี้นะครับแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาจับฉลากไปคุณ
1: จับไป
0: ได้หรือเปล่า
1: ก็เฉยๆ
0: เฉยๆนะเดี๋ยวนี้จำลำบากแล้วว่าโอ้โหเมื่อก่อนนี้แบ่งกลุ่มใช่ป่ะทีมแมนยูอยู่กับใคร1 2 3ทีมเนี่ยโอ้จำได้
1: เดี๋ยวถึงเวลาดูก็รู้เองว่าเจอใคร
0: แล้วก็ว่าไปเลยนะ1ทีมคุณต้องเจอ8นัดใช่ไหม
1: เออ
0: เย่า4เยือน4เอ้ยผมเห็นทีมนึงถามพี่หยองก็ได
1: ้ซาบา
0: ซาบามีไหมทีมปลา
1: ปลาย่างหรือไงละ
0: ซาบา
1: อาเซอร์ไบจาน
0: อาเซอร์ไบจานใช่ไหมเนี่ยต้องตามดูสักนิดนึง
1: โค้ชเขาเป็นนี่ได้นะเป็นอดีตผู้เขาแข่งวันดูบีมิเลเนีย
0: เ
1: ลทีอ่ะ
0: เฮ้ย
1: หาตังค์ไปเรียนโค้ชจนเนี่ยมาคุมทีมเนี่ยได้ไปแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ย
0: โอ้โหสุดยอดแล้วเวลาประกบจับฉลากประกบคู่อะไรแบบนี้นะแบ่งกลุ่มอะไรเงี้ยผมจินตนาการถึงทีมซาบ้านี่เลยนะพวกเขาต้องมานั่งดูกันหน้าจอ
1: ครับ
0: แล้วก็ลุ้นว่าเออเราจะได้ไปเที่ยวไหนดีนะสี่นัดในบ้านนี่เราจะได้ต้อนรับใคร
1: คือไอ้ทีมที
0: ่ขอเจ๋งๆได้ไหม
1: ไอ้ทีมที่ไปเยือนซาบ้าเนี่ยก็หูไกล
0: ใช่
1: ส่วนทางไกล
0: ไกลมาก
1: ส่วนแต่ว่ามันก็ไปทีเดียวไงไอซาบ้าเนี่ยต้องออกมาเยือนพวกยุโรปใน4คน
0: ก็เหมือนกัน
1: บินกันอ่วม
0: เห็นว่าบาร์เซโลน่าจะต้องไปเยือนที่อาเซอร์ไบจานนี่แหละแล้วก็ตัวของซาบ้าเองก็ต้องมาเยือนประมาณอาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดนี่แหละ
1: แต่ว่าก็ไม่น่าหรอกซาบ้าอาเซอร์ไบจานบากูเคยจัดยูโรมาแล้ว
0: ครับ
1: เรื่องธรรมดาแล้ววันนี้นอกจากบุนเดสนี่ก็มีพรีเมียร์ลีกคู่ด้วยนะกิสซัมบาเลกับซิตี้นะครับ
0: อีก
1: 2
0: จะได้ดูฮาลันฉบับผมสั้น
1: แล้วก็กันโชมีมิลานกับเวเนเซียด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ลาลิก้าอีก2คู่บอกว่าหยองพระมาถูกต้องไหม
0: ยังไง
1: ไม่รู้อะพระที่ไหนมา
0: พระมาถูกต้องไหม
1: ลุงบอกไทยลีกมันแน่นอนครับ
0: พี่นันทพงศ์นะ
1: ไอ้น้องลุงนี่ภาคไทยลีก3ด้วยนะ
0: เหร
1: อ
0: คู่แฝดคุณเหรอ
1: ใช่
0: ใช่ใช่ไหม
1: คิดถึงกสิกรกับเทโลครับอหลังอยู่แถวบ้าน
0: เช่นเดียวกัน
1: ต้องบอกว่าเทโลตอนอยู่แถวบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเทโลตรงที่ไหน
0: ทำไม
1: มันมีที่
0: มีนามสกุลต่อ
1: มีหนองจอกมีเทโลตรงไอ้นี่ไงไอสมสรตำรวจ
0: เหรอโปลิสเทโล
1: ไม่รู้เทโลตอนไหน
0: เออใช
1: ่ผมจำได้สมัยเล่นบอลเยาวชนทำลงไทยกับเยาวชนเขตรองเท้าต้องตาไก่ไม่ก็อัมโบรครับ
0: นี
1: ่ถุงมือต้องอาดิดาส
0: แล้วอูสปอร์ตล่ะอูสปอร์ต
1: ถุงมือต้องอูสปอร์ต
0: ก็ต้องมีด้วยนะพี่แกชื่ออะไรเนี่ย
1: กุนบีหรือว่า
0: บีหรือว่าพูนะ
1: คอนเสิร์ตต้องอิมิเลียนสำโรงครับอควาวงอความาเล่นที่

0: ไทย7สีคอนเสิร์ตครับ
1: อ
0: ื้อหือคว้านี่เพลงอะไรวะ
1: จำไม่ได้อ่ะไม่รู้จักอ่ะ
0: เฮ้ยดังๆๆ
1: ดังเหรอ
0: วงอควาผู้หญิงอ่ะ
1: เหรออื้อหืออ่ะผมอ่านต่อไม่ค่อยสันทัดคอนเสิร์ตไหนเลยครับนอกจากเวทีไทยนะพี่นันทพงศ์นะ
0: เวทีไทยเวทีลูกทุ่งไทยบทเพลงลูกทุ่งชาวบ้านเนี่ยขอเชิญแฟนเพลงทุกท่านติดตามรายการของเวทีไทย
1: อควาเป็นไงเพลงอะไรเพลงอะไรฮิตของเขา
0: เดี๋ยว
1: รู้หรือยังพี่ๆฟังออกไหมว่าเหนือจังหวัดไหนเช่นกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีต่างกันยังไงไอ้หยองฟังออกนะ
0: ออก
1: ใช่ไหมสำนวนสำเนียงเนี่ยนะ
0: ราชบุรีเมืองกาญเนี่ยสำเนียงเดียวกันวงอควาในเพลงนี่ไง
1: เพลงอะไร
0: เหมือนบาร์บี้เกิลอินเดอะบาร์บี้เวิลด
1: ์ใช่เปล่า
0: ใช่สิ
1: อย่างนี้เราคุ้นเพลงแต่ไม่คุ้นชื่อวง
0: ครับ
1: นะแต่ข้อความนี้หยองต้องอ่านอ่ะหยองเพลงห้าเนี่ยอ่านไหมข
0: ้
1: อความตรงเนี้ย
0: หยองจะได้ออกมาเล่นแล้ว GT 6 GTA 6จะออก16พฤศจิกายนนี่แล้ว
1: เกมเหรอเกมเหรอ
0: เกมเกม
1: เราไม่สายเกมไม่ได้ให้หยองอ่าน
0: เกมครับดองไว้จนเปรี้ยวไปหมดแล้วฮะตอนนี
1: ้
0: เล
1: ย
0: ซื้อๆเก็บเก็บไว
1: ้นี่ไงเมืองทองมาจากโรงเรียนหนองจอกคุ้นๆตอนยุครุ่งเรืองแฟนเต็มแต
0: ่
1: ตอนนี้หาย
0: เมื่อก่อนเมืองทองหนองจอกอยู่ในเต็ดไง
1: อ๋อเมืองทองหนองจอกที่สัญลักษณ์เป็นไข่มุก
0: ก็ไข่มุกดำอะไร
1: ไข่มุกดำหนองจอกอะไรกันใช่ป่ะ
0: ทีมกับคุณวรวีนั่นแหละ
1: ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แล้วไข่มุกดำไม่ใช่คุณวีระมุสิกพงศ์เหรอ
0: ก็เขาโคกันบ้างตอนนั้น
1: ด้วยกันใช่ไหม
0: วรวีเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่แรกที่บางยีบางยีเนี่ยเขาทรายเวลาโดนต่อยหน้าแกนิ่งอย่างคู่ชกท้อครับเอาปีดมีดูไม่ออกเลย
1: ใช่ป่ะ
0: ไม่รู
1: ้นิ่งมากนิ่งมาก
0: อมอะไรไปบ้าง
1: เออ
0: นักสนุกคนไหนผลิตรองเท้าตอบจางแอดด้าจางอันต้าพี่หยองพี่เอข่าวลือว่าอินโนเอเคยหลีกเนี่ยโอ้ตอนได้บอกโอ้อินโนเอหนีแหลม
1: ใช่ป่ะ
0: โอ้
1: พี่ปูโยเนี่ยเหรอ
0: ครับ
1: แล้วมันจริงไหม
0: มันจะไม่จริงหรอครับ
1: จะหนีทำไมเนี่ยเหรอ
0: มันมวยต่างศึกต่างสายไหมไม่แน่มกันนะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่แหลมดังกว่า
1: ใช
0: ่พี่แหลมดังกว่าอินโนเอเดมาพีคช่วงหลัง
1: ครับ
0: ส่วนทาง Facebook กับ YouTube โอ้เนี่ยใช้ต้องเลือดรวดเร็วหน่อยนะพี่เฮงบอกดีจ้าคุณสกายแมนสวัสดีคุณวิยาบอกเต้ยยอมรับแบบลูกผู้ชายว่ากลัวเมียครับโจวีหน้าเป็นแบบอย่าง
1: เอ้ยไม่มีกลัว
0: เต้ย
1: ก็ไม่กลัว
0: เก่งใจเท่านั้นเอง
1: พูดไปก่อน
0: โค้ชจุนอนุรักษ์สมัยเด็กเคยเล่นทำลงไทยกับเลย์แมคโดนัลด์ครับคุณหยองซ้อมหมิงแฟนบอกแฟนหยองหล่อล่ำจริงไหม
1: จริงป่ะ
0: ยังไม่รู้เลยฮะ
1: เดี๋ยวไปสืบมาก่อนนะ
0: เหร
1: อ
0: ยังไม่เกิด
1: มันยังไงมีแล้วต้องหล่อล่ำน่ะสเปค
0: สวัสดีน้องโจวีภูวสิทธิ์น้องหยองเนอเสียโก้พัทยาบอกว่าดียำค่ำครับพี่โจวีวรชาติเขาชื่อพลชาตินะฮะกับหยองเสียงเท่หยองมีภาคบอลไทยลีกไหมมีนะครับ
1: มีก็ติดตามได้นะติดตามไปเรื่อยๆนะครับทั้งฤดูกาลนะครับ
0: AS Play นะครับส่วน PPTV ไม่ได้ถ่ายบุญเดชแล้วนะจ๊ะคุณเสรีสวัสดีพี่วีระพงศ์นะครับพัดพงศ์บรรจงวชิระชอบตรงไหน
1: ชอบใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหมล่ะ
0: ถูกต้องที่สุดครับอะไรควรฟรีไม่ควรฟรีเนี่ยอะไรที่ไม่ควรฟรีก็ควรฟรีงงไปเลยฮะพี่แหลมอยู่อุทุมพรพิสัยทำไมชื่อศรีสะเกษครับเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะคืนนี้ใครจัดรอบโลกครับน่าจะพอเจ๋งมั้งวันอะไรเนี่ยวันศุกร
1: ์ที่แน่ๆไม่ใช่หยองใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่ผม
1: ขอนอนได้ไหม
0: จะหลับอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ซ้อมไม่มาพี่หยองไหลลื่นครับเข้าขาดีมากทำการรัฐประหารเลยครับผมมีอะไรก็บอกเลยครับข้อหลามเนี่ยรอฟังคู่พี่หยองภาค ACL นะครับ
1: ACL ด้วย
0: ส่วนทาง YouTubeคุณปลั๊กสวัสดีนะครับคุณพายมาเยือนบอกโฆษณากอบกอบเสียงดังมากครับอ้าวมันก็ต้องกอบไงมันเสียงกอบไง
1: ต้องกอบกอบนะออกเสียงสั้น
0: ๆครับคุณนัทพงศ์บอกพี่เจ้าเอไม่มีรายชื่อเหรอครับอ้าว
1: ผมอยู่ในทีมซัพพอร์ตนะครับก็คือผมจะไปปล่อยลมยางของพยองเดชเอาไว้ให้เขาไปไม่ทันนะครับแล้วก็จะเสียท่าตรงนั้นนั่นเอง
0: เหรอ
1: ครับ
0: คุณนัทพงศ์สวัสดีนะครับคุณทันนี่บอกติดต่อพี่สุเทพให้ผิวพี่อีสัปดาห์ละ5วันได้นะครับมีค่าดำเนินการ200เปโซ
1: เฮ้ยเปโซนี่เท่าไหร่อ่ะพี่ตัวนี
0: ่เป็นหลงเปียกได้ไหมฮะ นะผมบอกพี่เต้ยฟังไปฟังมาฮากับบางเบงนี่ครับโฆษณา TikTok ตัวเองด้วยเมื่อวานวันก่อนแกไทยอินเฉยเลย
1: แล้ว
0: มีช่อง TikTok ของตัวเองแล้ว
1: เอาแล้วโอ้ยแต่เต้ยฮากับบางเบงนี่เต้ยก็คงไม่ดีใจนะ
0: ครับเอานัดบอกถ้าหยองรายได้ลดลงครับหรือจะเครียดไหมก็คงเครียดหรอมั้งฮะโค้ชทีมชาติอินเดียแอนโทนีฮัชชาทำไม

0: ไปทิ้งเงินค่าจ้างมาเตะอะไรเนี่ยไปเลือกบาซินแทน
1: ฮัตช่ามาอีกแล
0: ้
1: ว
0: เดินผ่านร้านหนึ่งเขาเขียนพิตตี้สปาต่างกันนวดแผนไทยยังไงฮะ
1: เอาแล้วสายเที่ยวว่าไง
0: เป็นความลับสวรรค์
1: นี
0: ่ขาดคนจัดนินทาขนาดนี้ยองยังไม่โอกาสเก่งเลยครับตามแกไม่รู้จะตามแกยังไงแล้วฮะ
1: แล้วตอบยังไง
0: ให้พี่ได้พักผ่อนมั้งแกบอกนี
1: ่พี่ต้องนอนแล้วพี่ต้องนอนแล้วนะ
0: สวัสดีพี่โจอี้พี่ยองครับแจ้งวัฒนาเมืองทองธานีฝนตกครับคุณโจอี้ไว้อาย
1: โจอี้ไว้อายบอกจากใจว่ากำลังรอบีไว้บอร์ดอยู่นะครับ
0: เปลี่ยนเป็นนินทาบอกว่าเจ๋งดีกว่าครับเมื่อกี้พี่บีโพสต์เฟซบุ๊กว่าวันนี้ลิเวอร์พูลครบรอบ819ปีไม่น่าใช่มั้งผมว่า
1: เยอะไป100กว่าปีเอง
0: แต่วันนี้ครบไอ้นี่นะวันนี้เนี่ยอดีตเนี่ยพี่เติ้ลได้เหรียญทองที่2004นะ
1: 2004ใช่ป่ะ
0: มานัดบุญจำนง
1: มานัดบุญจำนง2004
0: รอเชียร์ทีมลูกโซ่ในบุนเดสครับยิ่งเล่นยิ่งตกต่ำลีกไทยเชียร์กันก่อนมาเช้ามีพิธีเปิดมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วครับเริ่มวันนี้วันแรกนี่ว่
1: าบางขุนเทียนบ้านแพ้วเหรอ
0: ใช่
1: ทดลองหน่อย
0: แต่ว่าไม่เปิดทุกยังไม่ได้เปิดทุกด่านนะนะครับ
1: ขึ้นได้แล้วขึ้นฟรี
0: นี่ไงตำนานเมืองทองซูมาฮาโร่ยาย่า
1: ขอบคุณมากไม่ได้ไอ้ทางเมื่อกี้นี่ขึ้นฟรีลงเสียเงินป่ะอย่างนี้ป่ะ
0: ยังฟรีอยู
1: ่ฟรีอยู่นะ
0: ฟรีสองปี
1: โอเค
0: นะครับอ่ะไม่ทันแล้วฮะ
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้ว
1: กราบขอบคุณมากนะอ่านข้อความทาง YouTube หมดแล้วนะบันทึกไว้ในใจแล้วนะครับอ่านโอกาสไม่ทัน
0: บันทึกไว้ในใจด้วย
1: ตอนนี้นี่หมดเวลาแล้วสำหรับนินทากีฬาโลกวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสงชายสายลม
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-2-3-4 Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: ผมก็ยังไม่ move on นะวันนี้ก็นั่งคิดทั้งวันแหละว่าเออถ้าจะให้น้องเนเน่ขึ้นไปร้องสุดท้ายไฟนอลเนี่ยมันควรจะเป็นเพลงอะไรก็นั่งคิดไปเรื่อยๆอ่ะคิดเพลงเรื่อย
1: ๆน้องเนเน่มาอ้างว่า
0: ไม่มีไม่มี
1: ซ่อนใครไว้ในเพลงนี้เปล่า
0: ไม่มีไม่มีไม่มีเพลงนี้เป็นเพลงของจอห์นบงโจวีนะพันกว่าล้านวิวนะไม่ธรรมดานะเว้ยอันนี้เป็นร็อกอารีนา
1: อันนี้คือเทพไหม
0: เทพ
1: เทพคนละสาย
0: มันคนละสายอันนี้มัน
1: สายอยู่แล้ว
0: มันฮาร์ดล็อก
1: แต่เพลงเนี่ย
0: มันไม่ใช่เมทัล
1: มันฟังได้ทั่วโลก
0: ถูกแต่อย่างแยกคือมันเป็นล็อกตลาดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่มันเป็นล็อกที่แบบคุณล็อกแยกก่อนนะล็อกกับเมทัลนะหินกับเหล็กต้องแยกกันก่อน
1: มันไม่ใช่

0: มันไม่ใช่
1: แต่ถ้ารวมกันก็อยู่บ้านเรามีนะ
0: ถูก
1: มีไฟด้วยเหล็กไฟด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วจันอูไปไหนเนี่ย
0: จันอูแล้วที่บูชาเมีย
1: โอ้ยผมนี่อุตส่าห์ตั้งใจว่าพี่จัดเสร็จเดี๋ยวจะไปกินไอ้เนย
0: คุณกินไปก่อน
1: ไอ้เนยอะไรเนี่ย
0: คุณกินไปก่อน
1: ไอ้เนื้อย่างอ่ะ
0: ตรงไหนวะ
1: นี่เราไปกินอ่ะรัชดา
0: ต้องจองคิวดิคุณไม่จองมันจะได้กินไหมล่ะ
1: ก็จันอูไม่มาไงผมก็ไม่
0: จันอูไม่มาผมไปกับคุณอยู่แล้วถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยผมไม่ไปกับคุณแน่นอนผมบอกเลยนะฮะผมไปเนี่ยคนเดียวจะมีคุณพ่วงไปเฉยๆแต่ถ้าไปอาจารย์อู๋เขาเรียก2คนจันอู๋เขาเหมาผมโอเคไงคุณนี่คือแบบแป๊บเดียวคุณหน้าคุณเบละ
1: พี่ก็กินไม่เยอะกว่าผมหรอก
0: ผมกินเยอะกว่าคุณจงบอกคุณจะพูดว่าผมกินไม่เยอะกว่าคุณผมกินเยอะกว่าคุณ
1: ตอนผมกินพี่ไม่ดูไง
0: ผมดูคุณผมสังเกตคุณตลอดเวลาผมจับเวลาว่าคุณจะวาตะเกียบกี่นาทีผมสังเกตคุณแต่คุณไม่รู้ตัวคุณเนี่ยนะน็อก
1: บุฟเฟ่มันไม่แพงมันไม่มีขาดทุนหรอก
0: มันไม่แพงแต่เข้าใจแต่ว่ามันต้องจองไงคุณก็ใช่ป่ะ
1: ก็จะหนูทักมาผมก็เลยสั่งข้าวกินเลยดีกว่า
0: ลัทธิบูชาเมียแต่เขาทำถูกนะผมเห็นด้วยนะคือ
1: พี่
0: เขาเป็นผู้ชายที
1: ่พาแฟนไปหาหมอ
0: ที่
1: มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
0: ก็ถูกครับผมก็เลยพูดว่าผู้ชายอย่างคุณอู๋มันหายากนะในปัจจุบัน
1: ใช่
0: เมียสั่งซ้ายเมียสั่งขวาเนี่ยมันไม่มีนะเว้ย
1: พี่กำลังจะบอกว่ากลัวเมีย
0: ผมไม่ได้พูดว่าจริงๆการกลัวเมียเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: อ
0: ันนี้ความเป็นจริงแล้วอ่ะหลายคนบอกผมแบบโคตรเกลียดไอ้ประเภทแบบผมไม่กลัวเมียเว้ยแล้วจะโคตรเกลียดเลยคนแบบเนี้ยเอาจริง
1: ๆไม่ดี
0: คือคนที่คุณรักเมียเคารพเมียกลัวเมียเนี่ยคุณเป็นคนน่ารัก
1: ถูกต้อง
0: เพราะมันจะทำให้คุณส่วนใหญ่แล้วกันนะคนที่กลัวเมียนะคุณไม่เจ้าชู้
1: ถ
0: ูกไหม
1: ถูก
0: คุณก็จะมีครอบครัวคุณมีเมียคนเดียวแต่ประเภททำเป็นเท่ทำเป็นไอ้พวกบ้าน
1: ี่ผมโคตรกลัวเลย
0: แล้วเธอไอ้พวกเนี้ย
1: โคตรกลัวเมียกลัวมากกว่าจันอูอีก
0: คุณมันชั่วผมสรุปตรงนี้เลยคุณมันชั่วคุณไม่ใช่คนดีหรอกคุณ
1: เดียว
0: คุณ
1: มีครอบครัวแล้ว
0: คุณเป็นคนชั่วคนหนึ่งอะผมพูดได้
1: เอาตอนผมโสดผมฟรีสไตล
0: ์ผมรู้
1: แต่พอมีครอบครัวแล้วผมหยุดทุกอย่างนะ
0: แต่คุณก็ไม่ได้แบบอาจารย์อูอะผมถามว่าเมียคุณเอกตายเขาหน่อยคุณตายให้เมียคุณ
1: ต้องดูก่อน
0: คุณต้องดูอีกเหรอ
1: ดูดิ
0: อะดูอะดูอะไรอะดูเหตุผลอะไร
1: ตายด้วยเรื่องอะไร
0: ไม่รู้อยากให้ตายอ่ะ
1: มันต้องมี
0: ไม่มีอะไรเลยตายสมมุตินะเมียบอกว่าถ้าเอกตายแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ขึ้นสวรรค์สมมุติเลยยื่นเอามีดเอาอะไรก็ว่าให้คุณเนี่ยคุณจะทำไงถ้าเขาขึ้นสวรรค์คุณยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: คุณไม่ยอมนะ
1: ใช
0: ่แต่มันกลับกันกับผู้ชายคนนั้นนะคนนั้นไม่ถามเหตุผลด้วย
1: ไม
0: ่ถามเหตุผลด้วยไม่ถามก็ผมพูดแล้วเขาไม่ถาม
1: สั่งซ้ายคือหันซ้าย
0: ซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาถ้าจะถามอย่างเดียวอยากให้ตายแบบ เอานี่ใช้คำนี้แล้วกัน
1: มันมีด้วยเหรอวะ
0: อยากให้ตายแบบไหน
1: ไม่มีหรอกจาน
0: คุณไม่รู้
1: ถ้าตายเพื่อเมียมีแต่ว่ายอมสละคนเดียวเพื่อครอบครัว
0: นี่
1: อะไรเงี้ย
0: คนนี้นี่คนนี้
1: ได้มันต้อง
0: คนนี้คนนี้เนี่ยที่ผมพูดมันเป็นอย่างนี้
1: ยอมสละให้ตัวเองตายเพื่อเมียไปมีผัวใหม่นี่ก็ไม่ได้
0: เขายอมไงเขายอมไงคืออะไรก็ได้
1: มันต้องมีเหตุผล
0: ก็ซ้ายก็คือซ้ายไม่มีขวา
1: ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ
0: คุณผมไม่รู้จะทำอะไรคุณเชื่ออ่ะจะทำนี้แล้วกัน
1: แต่ผมรู้ว่าเขารักเมียมาก
0: ใ
1: ช่ไอ้รู้รักเมียมาก
0: แล้วก็ชอบมาขี้โม้โ
1: อ้โหสั่งได้ถึงขนาดโอ้โหสั่ง
0: นะไอ้นี่ไอ้ผมอาจจะพูดแล้วคุณไม่เชื่อนะเดี๋ยววันไหนผมให้คุณเจอน้องสาวอะไรเดี๋ยวผมถาม
1: เจ๊ติ๊กอ่ะเจ๊ติ๊กผมรู้จัก
0: ไอ้ติ๊กก็ได้เอาน้องสาวคนเล็กมันก็ได้
1: เอา
0: น้องสาวคนเล็กมันก็ได้
1: แต่แฟนจันอู๋พี่เมย์ผมยังไม่เคยรู้จัก
0: แต่เมย์ก็น่ารักแต่เนี่ยถูกพูดเล่นๆนะแต่เมย์ก็ไม่ทำหรอกพูดให้ฟังผมพูดเดี๋ยวจ
1: ะถู
0: ก
1: แต่ทำ
0: ว่าคือจะพูดผมจะพูดว่าผู้ชาย
1: ไม่ใช่ตอนนี้ขับรถกลับบ้านอยู่นะ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: อาจารย์อู๋ฟังไม่แบบ
0: ผมเนี่ยชม
1: ตูดทีมือไอ้หยูบตูดคันอื่นเลยนะ
0: ผมกำลังจะบอกว่าผู้ชายแบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้ไง
1: ใช่
0: ผมกำลังจะพูดให้ทุกคนฟังว่าคุณ
1: คนเดียวในโลกอ่ะ
0: เออคุณควรต้องแบบคุณเป็นอย่างนี้ถ้าคุณมีครอบครัวคุณมีภรรยาค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: แฟนคุณต้องแบบนี้เว้ยคุณอย่ามาทำตัวเท่แบบโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอย่าทำเชื่อผม
1: แอคต่อหน้าเพื่อน
0: เออนี่ผมไม่ชอบ
1: ไ
0: อ้อย่างเงี้ยไม่ดีคุณเป็นคือถ้าสมมติว่าผมมีแล้วบอกไอ้นี่กลัวเมียไม่เป็นไรกลัวยอมผมยอมรับทำไมสร้างมันตรงไหน
1: ใช่ผมก็ไม่รู้สึกเขินอายกับการ
0: มันไม่เขินอะไรอ่ะ
1: บอกว่ากลัวเมียนะ
0: ถูกมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ย
1: เออแต่ผมเคยฟังพี่อู๋มาเล่าว่าเวลาเขาอยู่กับเพื่อน
0: อ
1: ่ะแฟนเขาก็ให้เกียรติเพื่อนนะเขาไม่ได้มา นู่น
0: ไม่รู้รู้แต่ผมเปรียบเทียบให้ฟัง
1: อ
0: ันที่ผมพูดนี่คือผม
1: อันนี้เชื่อนี่เชื่อเพราะว่าพี่มนเขาเป็นครอบครัวของกันอู
0: เขาเป็นคนโอเคเขาผู้ชายที่น่ารักก็ใช้คำนี้แล้วกันนะวันนี้ว่าคนเอาเป็นตัวอย่างคุณด้วยความชั่วของคุณมันจะได้ลดลง
1: เฮ้ยผมมี
0: อาจารย์อูเป็นไอดอล
1: มีอาจารย์อูเป็นไอดอลอยู่แล้ว
0: ดี
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เอาอย่างเขาไม่ได
0: ้อะไรสิ
1: คือภาคบุนเดสลีก้าไม่เป็น
0: แหมหางานเลยนะคุณหางานเลยนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้เขาเตรียมไปภาคบุนเดสหรอ
0: ไม่ใช่เขาถามไอ้
1: ทิ้งดีแล้วนี่หรอ
0: สามไม่ยอง
1: แล้วแต่บุนเดสเตะที่หนึ่งครึ่งนะพี่อู๋
0: ไม่เกี่ยว
1: พี่มน
0: เขามาอยู่ถ้าสมมติว่ามีบุนเดสเขาต้องมาเพราะใช่เพราะบุนเดสดึกวันนี
1: ้หนึ่งครึ่ง
0: เออวันนี้บุนเดสลีก้าดึกครับ
1: เสือต้าจะโดนม้าขาวสตุตการ์ดกระซวกไส้แห้ง
0: ก็เป็นไปได้นะแต่สตุตการ์ดเองปี
1: ที่แล้วโดนไปโหลนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่สามเกมอ่ะ
0: ใช่แ
1: ต
0: ่ที่แน่ๆครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยถ้าจะโดนเนี่ยมันไม่ใช่โดนในลีกอ่ะไม่ใช่ไปโดนในแชมเปี้ยนลีกมันจะไปโดนที่ Old Trafford ผมพูดจริงนะ
1: พูดมาได้ผมเห็นรอยยิ้มพี่แบบมีเล่ห์สน
0: ในผมพูดจริงๆอ่ะนะ
1: อ่ะพี่ถ้าบาเยิร์นเจอแมนยูพี่เชียร์ใครอ่ะ
0: เชียร์แมนยูอยู่แล้ว
1: เฮ้ย
0: ว่าจะไปเชียร์ใคร
1: ทีมเชียร์ทีมรักพี่2ทีมเลยมั้ย
0: ตอนนี้หัวใจผม
1: พี่หนึ่งในดวงใจ
0: โอ้ผมถามหน่อยแมนยูมีมาร์คัสแรชฟอร์ดมั้ย
1: มีดิ
0: มันมีตรงไหนเอ้ยบาเยิร์นมีมาร์คัสแรชฟอร์ด
1: อ้าวแฮร์รี่เคนไง
0: ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเอามาคัลแรดฟอร์ดคนอย่างมาคัลแรดฟอร์ดมันมีคนเดียวในกาแล็กซี่นี
1: ้ก็มันอยู่แมนยูมันจะไปบาเยิร์นได้ไง
0: ก็ผมถามมันมีแบบนี้ไหมไม่มีมีอย่างลูกชอไหม
1: ปีที่แล้วมี
0: ใคร
1: แจ็กสัน
0: อันนั้นหนัก
1: แต่ปีนี้ย้ายออกมาแล้ว
0: อันนั้นหนักวิลล่าไป
1: ว
0: ิลล่าไปมีอย่างลูกชอไหมไม่มี
1: ปีนี้เขาได้นาธานิเอลบราวน์นะ
0: มัสลาอุยส่งต่อมาเป็นไงโดนดึงแขนในวันนั้น
1: โจทานทาเดี๋ยวทำให้ดู
0: อะคุณดูสิมันมี
1: คือสมมุติว่าลุยดิอาเจ็บนะไม่มีตัวเปลี่ยนไมคอนลงมาแล้วยิงประตูชัยทุกคนแล้วฟอร์ด
0: โคตรหล่อเลยโคตรหล่อเลยแต่ถ้าจะเป็นไมคอนผมยอมนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องนั่นก่อนนะถ้าเป็นไมคอนผมก็ยอม
1: แต่ผมว่าไม่ได้ลงหรอกเพราะเป็นเกมใหญ่
0: ไม่แต่ว่าตอนนี้ไมคอนเนี่ยติดทีมชุดใหญ่ไป
1: ใช่ใช่ขึ้นชุดใหญ่มาตั้งแต่ปีที่แล้วละ
0: เออแล้วตอนนี้ตำแหน่งคือไมคอนเนี่ยเหมือน
1: แน่พี่รถไอกามานีจับยืนเป็นเพลย์เมคเกอร์แทนมูเซียล่า
0: คือใช่ต้องบอกว่ากามานีตอนนี้สลับไมคอนแบบหาตำแหน่งเลย
1: ลองนะลองเลยนะ
0: ซ้ายขวากลางคือตรงข้างบนเนี่ยคือให้ไมคอนเดินเลยไมคอนจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพคริสเตียนอ่ะมันเป็นด้านซ้ายนะแต่ด้วยความที่ไปคุณไปเล่นในยุโรปอ
1: ่ะตัวเล็กมันเล่นตำแหน่งเดียวไม่ได้หรอก
0: แล้วคุณตัวเล็กด้วยไมคอนตัวเล็กก็เลยให้ไปเล่นข้างบนดีกว่
1: า
0: พอเลี้ยงได้ล็อกได้คุณเห็นมันล็อกป่ะตอนอุ่นเครื่องอ่ะโอ้โหจับๆๆๆๆอ่ะคือพัฒนาแบบ
1: ปีกบาเยิร์นเมื่อก่อนดังๆ
0: ลอบเบอรี่
1: ก็ไม่ได้ใหญ่เนาะ
0: ไม่ใหญ่
1: ไม่ได้ใหญ
0: ่แต่ก็มา180นะมันก็แต่ว่า
1: ก็ใน
0: ย
1: ุโรปมันแต่ถือว่าเป็นฝรั่งนี่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้สูงอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าเทียบกับพวกเคนโทมัสมุลเลอร์โกเลสก้าโอ้โหพวกนั้นมันยักษ์เลยอ่ะ
0: ถูกแต่มันไม่ต้องใหญ่ไงคุณดูไมนูผมไงคุณดูเดียโลผม
1: ไมนูจะโดนนี่เปล่าจะโดนไปบ้าเบียดเปล่า
0: ไม่เกี่ยวคุณดูอามัดเดียโร่ผมเป็นไงตัวกระเปี้ยงเป็นไงล่ะ
1: เล่นทีมชาติโคตรดี
0: คุณดูปีกคุณดูปีก
1: กับไอวอรี่โคส
0: ต์คุณดูสิคุณดูพี่ดอกูผมเป็นไงเป็นไงล่ะไม่ต้องใหญ่เห็นป่ะชื่อก็บอกแล้ว
1: นัดแรกแกล้งแพ้อะไรดึงราคาอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ถูกมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วก็ดึงให้พวกคุณนี่แหละ
1: เอาจะเอาติด1ใน8เลยหรือว่าขออ
0: ะไร1ใน8คุยก่อน
1: ก็ได้ไงติด1ใน8แชมป์ลีกไง
0: คุณพูดแบบนี้โคตรดูถูกเลยคุณพูดแบบนี้คุณดูถูกผม
1: ปีนี้ลิเวอร์พูลจองอันดับ24
0: ก็เรื่องของคุณอันนั้นมันจากคุณนะคุณพูดดูถูกผมคุณมาถามผมได้ไงว่าติด1ใน8
1: เอาติด1ใน8ไม่ต้องเพลย์ออฟไง
0: คุณต้องถามว่าพี่เอาแชมป์เลยไหมหรือจะเอาที่2เฮ้ยคุณต้องคุยแบบนี้
1: พี่จะเล่นรอบ
0: เฮ้ยคุณดูถูกผมนะ
1: พี่ไปถามอาร์เซนอลก่อน
0: นี่ถ้าผมไม่เห็นออกอากาศนี่ผมก็ยี่ทุ่มคุณแล้ว
1: พี่ไปถามแชมป์พรีเมียร์ก่อนพี่ไปถามโนหนึ่งของเมืองแมนเชสเตอร์ก่อนตอนนี้
0: โอ้โหไอมาเลก้าไอมาเลก้านี่รูปปากเลยผมพูดเลยมาเลย
1: นั่นแรก3แต้มนะ
0: เกือบตายนะ
1: ก็3แต้ม
0: ก็เกือบตายมันเกือบตาย
1: แต่ของพี่ไม่มีเกือบเลยนะ
0: อันนั้นตายจะนี่ไอ้ว่าตายกี่นาทีแรกวะ
1: ไม่กว่าที่พาจมเลย
0: มันมาเร็วมากเลยกี่นาทีวะ10กว่าจำไม่ได
1: ้เรียบร้อยเดี๋ยวสัปดาห์นี้เอาคืน
0: อะไรเอาคืน
1: ก็เล่นในบ้านไง
0: มันชนะอยู
1: ่
0: แล
1: ้
0: วมันชนะอยู่แล้วพรุ่งนี
1: ้เฮ้ย2นัดพี่เจอน้องใหม่หมดเลยหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โปรแกรมคุ้นง่ายเลยถึงว่าเนี่ยมอนมัมมี่ประกาศ10 11นัด33แต้ม
0: อ่ะใช่ตอนนี้ขอลด
1: เหล
0: ือ30แต้ม ขอลดลงมานิดนึง
1: อืมเดี๋ยวโอ้โหพี่ก่อนจะไปถึงนัดที่11เลยพี่สิงเสือทิ้งแรดนะ
0: มันมีอะไรล่ะมันก็ไม่มีไงเออมันมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย
1: มี
0: อะไรอะไรอะไร
1: เดี๋ยวผมเช็คให้
0: มันมีอะไรมันมีอะไร
1: เจออีฟสวิตไปเยือนเอเวอร์ตัน
0: อีฟสวิตเอเวอร์ตัน
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่โปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมแมตช์แรกของแมนยูนี่พี่ไปเยือนแอตมาริดเลยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไปเยือนแอตมาริดเลยนะครับก็ซีโมเน่ก็เละอยู่แล้วคาบ้านเกมที่แล้วเปิดฤดูกาลดี
1: ก็นี่ไงแรดฟอร์ดไปเป็นสปาร์กในปีที่แล้วละ
0: มันยิงอยู่แล้วมันยิงอยู่แล้ว
1: โหแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามเกมที่สี่พี่เจอแมนซิตี้นะ
0: โอ้ไอมาเลสก้าโอ้ยหมูเอ้ย
1: ห้าเกมห้าแต่พวกนั้นเกมหกคุยมันมา
0: อะไร
1: ล้างตาในยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
0: ใครสิ
1: สเปอร
0: ์อันนี้อาจจะ
1: เฮ้ยสเปอร์นะมามูสนะ
0: ม
1: ามูส
0: มันเสิร์ฟเยอะ
1: ซาวินโยนะ
0: บ้านใครวะนั่น6เนี่ย
1: บ้านแมนยู
0: โอ้ยอย่างนี้ผ่านสบายเหลือๆสุดไม่งั้นผมไม่กล้าพูดหรอกว่า11นั้นผม33คะแนนน่ะผมมองแล้ว
1: โอ้ยคุณมีเจอบอลมาเจอเชลซีเจอวิลล่าแล้วก็
0: แต่จริงๆถ้าอยาก
1: แดงเดือดที่แอนฟิลด์อ่ะ
0: เกมที่6อ่ะอยากจะชนะไม่ยากไปขอพลังลบได้
1: เดี๋ยว
0: ไปขอพลังลบโอ้โหเห็นมันซื้อเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็โดนเชื่อดีเดี๋ยวมันก็โดนนี่ๆๆมันต้องได้พลังลบ
1: อาจจะแอบมั่นใจคนเดียวก็ได้ตอนเนี้ย
0: มั่นใจก็ต้องพูด
1: ว่ารอชนะราชนะแมนยูเดี๋ยวจะมาโพสต์ข่มมนมัมมี่หน่อยวะ
0: ซึ่งวันเนี้ยเขาพูดไม่ผิดนะเขาพูดได้นะซื้อมาสักขนาดเนี้ยเอาจริง
1: ๆเอาก็เสริมทัพดีไง
0: แต่เขาไม่เคยพูดไงไอ้ตอนเสริมดีๆก
1: ็เดี๋ยวพี่ลองถาม
0: หัวอย่างนั้นอย่างนี
1: ้คาราบาวครับเจอลิเวอร์พูล
0: แพ้อยู่แล้วโอ้โหเห็นอย่างเงี้ยเห็นมาดีๆเดี๋ยวสเปอร์จัดให้เนี่ยตอนพูดคำนี้ก็ชอบพูดคำนี้ก็ชอบพูดคำนี
1: ้กูแค่นั่งอยู่บนดาดฟ้านี่มีไอมีระดุ้งอ่ะ
0: คือแล้วลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งลิเวอร์พูลเจอใครในแชมเปี้ยนส์ลีกบ้างคุณเอก
1: ก็มีเจอแอตเลติโกมาดริด
0: นัดแรกเหรอ
1: ไม่คือตอนนี้มันยังไม่ได้วางโปรแกรมให้หมดเขาวางแค่ว่าโถ1เจอใครโถ2เจอใครโถ3โถ4เจอใครก็โห
0: กูเจออะไรบ้างนะ
1: เจอแอตมาดริดเจออินเตอร์ซึ่งผมว่าเป็น2ทีมที่ในความคิดผมน่าจะเบาสุดอ่ะนอกนั้นก็บาเยิร์นบาซ่าเปเช
0: คุณเจอเดี๋ยวคุณไม่เจอหรอก
1: มาดริดก็ไม่เจอก็หนีหมดไงพ
0: ี่คุณโชคดี
1: หนีทีมใหญ่ได้หมดไง
0: แต่ผมไม่กลัวนะผมอยากเจอมันไม่ได้เจอมันเจอแค่บาเยิร์นไง
1: อยากเออว่ะ
0: ผมอยากเจอ
1: ถ้าใจให้ดีนะเจ็บเรื่องนี้อาริอันนะ
0: โอ้ที่ไหนก็ได้ผมบอกว่าที่ไหนก็ได้ไม่ได้ห่วงไม่ได้แคร์อยู่แล้ว อยากเจอบาซ่าหมั่นไส้ไอฮันซี่ฟิกมันบอกมันพร้อมแล้ว ผมหมั่นไส้อ่ะพูดจริง
1: เขามียาเมานะ
0: ผมมีมาคัตใครทำมันเป็นแชมป์ปีแล้วมาคัดหรือเปล่าน
1: ี่พี่ไม่มองพวกเลวานไม่มอง
0: มันไปแล้วเลวานไปแล้ว
1: ก็ใช่ไงก็ปีที่แล้วไง
0: เลวานไปแล้ว
1: ไอ้ทีมที่พาทีมเป็นแชมป์พวกยามีนเนี่ย
0: สันหลังของทีมผู้แบกสันหลังแอนเลย
1: คูบาซี่ของหลัง
0: เอาคุณเจอใครบ้างคุณเจอใครบ้างอยากรู
1: ้ก็เจอเนี่ยกลุ่มก็มีเจอแอตมาดริดเจอทางด้านอินเตอร์มิลานมีเจอขับบูธ
0: จ้าย
1: เฟเนบาเช
0: ่ว้าย
1: LAS เคลินเจอปอโต้เจอลองเบียเรียล
0: โคตรหมู
1: ก็นี่ผมว่าลิเวอร์พูลอ่ะ
0: โชคดีมาก
1: เป็นทีมที่โปรแกรมง่ายสุด
0: ง่ายมาก
1: ในบรรดาทีมอย่างพี่เมียแล้ว
0: ง่ายมากแต่ถามเนี่ยเจอเฟเน่เหรอ
1: ไปเยือนเฟเน่เนี่ย
0: อุ้ยมันโดนแบนหรอวะตอนเนี้ย
1: ผมคือถ้าแบนอ่ะผมว่าอาจจะแบนแค่รายตัว
0: อย่างนี้คุณผู้ฟังหลายคนไม่ทราบนัดเจอลียงเนี่ยมีมวยนะแล้วมวยตะลุมบอลแบบโอ้โหตะลุมบอลข้างสนามแบบเละเลยอ่ะ
1: ผมว่าถ้าจะแบนอ่ะเกนดูซี่อาจจะโดน
0: ไอ้เกนน่ะน่าจะโดนเพราะเกนเป็นตัวยั่ว
1: แต่ปัญหาคือทีมงานของลียงอ่ะไปกระโดดถีบเขาก่อน
0: เข้าใจแต่จังหวะนั้นอ่ะมันมีทีมงานของไอ้เฟเนบาเช่เข้าไปร่วมวงคือมันเข้าไปลุยเลย
1: ก็ใช่ไ
0: งผมเชื่อว่าเฟเนบาเช่มันก็ผิดไอ้ฝั่งไอ้ลียงมันโดนอยู่แล้วไอ้สตาร์คนนั้นอ่ะโดนแน่นอนแต่ไอ้คนที่เข้าไปช่วย
1: ม
0: ันไม่ได้ห้ามมันเข้าไปลุม
1: ใช่คือวันนี้เป็นบ้านเราเหมือนบอลเดินสายนะ
0: มันตีกันในขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟเนบาเช่มีโอกาสนะผมบอกให้อาจจะโดนแบนอาจจะหนักหน่อยก็ที่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นในบ้านในมุมผมนะ
1: อ
0: าจจะปรับไม่ให้เล่นในบ้านแล้วก็ไอ้คนที่มันทำผิดเรียกรายตัวอาจจะแบนเป็นนัดๆไป
1: ปรับแพ้บ้านไหมง่ายๆจบ
0: คุณยังจะเอาอีกเ
1: หรอเอาทุกทางครับตอนนี
0: ้อะไรวะ
1: เอาทุกทางอ่ะ
0: คุณยาวอีกครับคุณใจคุณมันไม่ได้เหมือนผมเนี่ยเนี่ยไงผมถึงไม่ศรัทธาพวกคุณอย่างนี้ไงเพราะคุณใจมันมดใจมันนิดเดียวฮะคุณต้องอย่างผมนี่ไม่พอใจถ้าเจอบายเยอร์ทีมเดียวผมไม่พอใจ
1: จะเอาแบบถ่อมตัวไหมล่ะ
0: เกมแรก
1: เกมแรกสมมติเจอแอตมาดริดโหปีโควิดลิเวอร์พูลตกรอบไปแอตมาดริดว่ะมีหน้ารอด
0: บ้านใคร
1: บ้านลิเวอร์พูล
0: ไอ้นี่พลังลบเลยนะ
1: ไปเยือนอินเตอร์โอ้โหอินเตอร์แชมป์เอาโชว์อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มีเคอร์ติสโจน
0: โอ้โหเพิ่งเอาไปด้วย
1: มีเจสเปน
0: นี่ไง
1: มีจอห์นสโตน
0: โอ้โหตัวหมูทั้งนั้น
1: มีนิโคลบาเลล่าชาโนกลู
0: เป็นไง
1: ขอแค่แต้มเดียว
0: นี่มันเหมือนใครวะคุณเหมือนใครวะไม่เอาดิคุณอยู่เย็นอย่างนั้นเขาดิ
1: ไปเยือนเฟเนเบเช่โอ้โหผมไม่ถูกสโลกับบอลตุรกีว่ะ
0: นักเลง
1: ปีที่แล้วแพ้กาลาสอง
0: แต่อันนี้เรื่องจริงนะลิเวอร์พูลไม่ถูกสโลกับตุรกีย
1: กเว้นเล่นที่อิสตันบูลสนามกลางกับมิลานอ่ะ
0: คุณรู้ไหมว่าอะไร
1: เพราะอะไร
0: เพราะไอ้ประเภทไอ้พวกฮูลิแกนติงต้องฝั่งอังกฤษอ่ะคุณรู้ป่ะคืออย่างหนึ่งคุณฝั่งอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยไอ้พวกที่บอกว่าเป็นฮูลิแกนอังกฤษใช่ไหมบวยวายหลายคนก็บอกว่าคนอังกฤษมันเท่มันไปที่ไหนมีแต่คนกลัวไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับณวันนี้หญิงยังก็หมาผมพูดเลยเพราะตุรกีนี่แหละไปเจอกาลาคุณจำได้ไหมไปฮึ่มฮึ่มฮึ่มใส่เขา
1: อาร์เซนอลเลย
0: ไม่รู้ค่ะลิเวอร์พูล
1: ไม่
0: ไปลิเวอร์พูล
1: มันมียุคนึงที่แฟนบอลอาร์เซนอลหรือแฟนบอลลีดนี่แหละ
0: แฟนบอล
1: โดนแทง
0: นั่นแหละผมจำได้แฟนลิเวอร์พูลไม่
1: โดนแทงคือเมื่อก่อนฮูลิแกนอังกฤษมันโหดอยู่พี่แต่ว่าพอปีผมจำปีไม่ได้ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลยูเว่อ่ะมันตีกันตายอ
0: ่
1: ะแล้วทีมจากอังกฤษโดนแบนยาวเลยแล้วก็เหมือนกับอังกฤษเขาก็ปั๊มปามเรื่องพวกฮูลิแกนไปด้วย
0: คือมันไม่ได้โหดเว้ย
1: ม
0: ันไม่ได้โหดมันคือหมาเห่าพอมันหมาเห่าคนก็ไปเตะมันเข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะมันไม่ได้โหดเลยมันโดนการานเขาเงียบๆเดินเข้ามาแล้วซวบเลยนะคุณรู้เปล่าไปเยอรมันไปโวยวายใส่เขาคนเยอรมันปิดหน้าร้านเบียร์ไม่ให้มันออกก
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ก็ม
0: ัน
1: ขาด
0: มัน
1: ขาดตอนไง
0: ก็โชว์ไม่ที่โหดจริงๆไงพวกมีวอลไอ้พวกมีวอลนะโหดจริงแต่ว่าโหดในประเทศนะออกข้างนอกก็ไม่มีอะไรเหมือนกันไปทะลึ่งกับเขาฝรั่งเศสเขาไม่ใช่คนเขานะไม่ฉี่ใส่น้ำพุน้ำพุเขาเล่นตำรวจปราบจราจร
1: แฟนบอลช่วงหลังก็นี่ไงก็พวกฝรั่งเศสอะดู
0: ฝรั่งเศสค่อนข้างดุกาละตุรกีเนี่ยมันดุในบ้านอยู่แล้วแต่ผมเห็นด้วยที่ลิเวอร์พูลเจอฝั่งตุรกีแล้วไม่ค่อยชนะเนี่ยเห็นด้วย
1: ก็ปีแล้วเจอรอบรีเฟสก็แพ้เจอรอบน็อกเอาท์16ทีมไปเยือนก็แพ้
0: ก็แพ้อีกปี
1: ก็เนี่ยก็กลัว
0: ก็แพ้อีก
1: ไม่น่าสู้มีกินบูธนะ
0: ก็แพ้อีกโอ้โหกินบูธโหดด้วย
1: มีกินบูธมีกองเต้มี
0: ไม่เดี๋ยวเขา
1: ตัวอังกฤษเพียบเลยพี่ภายในไม่ใช่อ่ะแล้วพวกเล่นพรีเมียร์ผมว่าเกินครึ่งทีมอ่ะ
0: ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็เก็บ3คะแนนจากลิเวอร์พูลได
1: ้สารภาพอ่ะไม่น่าจะสู้ไ
0: หมคุณเหมือนคุณเหมือนนะ
1: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไปเดี๋ยวตีกันดิเดี๋ยวก็เศร้าซึมเศร้าอีก
0: ไม่ตีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีแล้ว
1: นักเตะก็ไม่มีอารมณ์เล่นอีก
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวทีมอื่นเดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะ1 2 3สวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสด
0: ีครับสวัสดีแหละครับคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ครับ2ทุ่มครึ่งครับจนถึง4ทุ่มครับผมบรมีแล้วก็คุณเอกนพดลนะวันนี้มาแทนอาจารย์อู๋นะครับก็อาจารย์อู๋ก็ไปกับ
1: ภรรยาคนรักเมีย
0: นะฮะอู๋คนรักเมียนะครับ
1: คนรักครอบครัว
0: เส้นทางในการติดต่อเราเอก
1: ก็ SMS ทาง4689899นะครับเบอร์โทร022485936-37ช่วงท้ายมาคุยกัน
0: ส่งมา
1: เพจ Facebook YouTube FM99 อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคร
0: ับเชิญนะครับอ้าวเดี๋ยวเราคงต้องฟังข่าวแหละคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเมื่อคืนจับฉลากแล้วเนี่ยเราพูดถึงแมนยูไปแล้วพูดถึงลิเวอร์พูลไปแล้วอาร์เซนอลเป็นไงบ้างอยากรู
1: ้อาร์เซนอลโอ้
0: เดี๋ยวไปดูกัน
1: สบาย
0: นะฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานสั่ง Active Radio ไม่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ1เดือนทลาย 1,491 เครือข่ายยึดยาบ้า 77 ล้านเม็ดไอซ์กว่า6ตันพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 11/2569 เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศและสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศครั้งที่14ระหว่างวันที่1ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทลาย 1,491 เครือข่ายจับกลุ่ม 17,440 คดีผู้ต้องหา 17,481 คนยึดยาบ้ากว่า 77 ล้านเม็ดไอซ์ 6,446 กิโลกรัมคีตามีน 681 กิโลกรัมเฮโรอีน 16 กิโลกรัมยาอี 1,726 เม็ดอาวุธปืน 498 กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกและยึดทรัพย์ 319 ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากล่าวว่าสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างทวีความรุนแรงและมีสถิติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มขบวนการพยายามใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเน้นย้ำให้ตำรวจภูธรภาค4และทุกหน่วยขับเคลื่อนมาตรการกวาดล้างและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นในระยะเวลา1เดือนนับจากนี้โดยไม่มีการผ่อนปลนกรมการค้าภายในชี้ต้นทุนดันราคาหมูคาดตุลาคมถึงพฤศจิกายนผลผลิตเพิ่มราคาลดลงนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าราคาหมูที่ปรับขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยโดยช่วงต้นปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่ต้นทุนการผลิตยังไม่สูงทำให้ราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่หลังเกิดสงครามต้นทุนแฝงจากพลังงานรวมถึงค่าขนส่งโลจิสติกและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนสินค้าขณะเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคทำให้ความต้องการบริโภคหมูไก่และไข่ไก่ไม่ได้ลดลงขณะที่ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในช่วงนี้ตามปกติของแต่ละปีจะปรับลดลงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ด้านต้นทุนและผลผลิตล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผลวันนี้ทำให้ราคาอยู่ในช่วง 76-79 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ในช่วง 74-78 บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปริมาณสุกรออกสู่ตลาดจะเพิ่มขึ้นตามวงจรการผลิตเมื่อมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นราคาหมูมีแนวโน้มปรับลดลงส่วนไข่ไก่ราคาคละหน้าฟาร์มทรงตัวที่ฟองละ4บาทหรือแผงละ120บาทมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทั้งนี้หลังมีการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงสถานการณ์ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้าสู่ระบบในช่วงเดือนตุลาคมทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสาว18เที่ยวบาร์โฮสถูกหลอกล่อซื้อดื่มคืนเดียว 60,000 ไม่มีจ่ายถูกโกนหัวโพสต์คลิปประจานกรณีมีการเผยแพร่เรื่องราวในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กโดนโกนหัวที่บาร์โฮสโดยมี

0: คลิปผู้จัดการร้านบาร์โฮสใช้ปัตตาเลียนโกนศีรษะลูกค้าสาวล่าสุดวันนี้แม่ของนางสาวหมวยอายุ18ปีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันพร้อมกล่าวว่าช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมบาร์โฮสติดต่อมาแจ้งว่าลูกสาวไปซื้อดื่มไว้ประมาณ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายตนจึงขอคุยกับผู้จัดการร้านเจรจาขอผ่อนชำระแต่หลังจากนั้นเจ้าของร้านโทรกลับมาบอกว่าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแลกกับการซื้อขายเส้นผมของลูกซึ่งตนได้ตกลงเพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นต้องโกนหัวหลังจากนั้นมีเพจหนึ่งโพสต์เรื่องนี้พร้อมมีคลิปที่ลูกถูกโกนหัวถูกเผยแพร่นอกจากนี้ตนเพิ่งมารู้ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายด้วยยอมรับว่าลูกมีส่วนผิดแต่สิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือลูกถูกทำร้ายและมีคลิปถูกนำไปเผยแพร่จนคนอื่นเข้ามาด่าประจานด้านนางสาวหมวยเปิดเผยว่ารู้จักโฮสต์จากร้านเหล้าแห่งหนึ่งโดยโฮสต์ชักชวนให้ดื่มออนไลน์ให้ช่วยซื้อดื่มละประมาณ250บาทจากนั้นโฮสต์เริ่มชวนไปที่ร้านแรกหมดไป 13,000 บาทโดยมีโฮสต์ค้ำประกันให้ว่าจะนำเงินมาจ่ายในภายหลังต่อมาโฮสต์คนเดิมขับรถมารับที่หน้าบ้านไปร้านที่2ย่านพระราม3หมดเงินอีก 30,000 บาทถูกยึดโทรศัพท์พร้อมรหัสหน้าจอและรหัส iCloud รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์แม่และพ่อไว้เป็นประกันส่วนร้านที่3นั้นไปกับโฮสต์อีกคนที่มีสถานะเหมือนกำลังคบกันพอไปถึงร้านก็ดื่มไปเรื่อยๆโฮสต์จะเรียกให้เพื่อนมาดื่มบางครั้งก็ให้ซื้อเพิ่มทีละหลายดื่มสุดท้ายยอดออกมา 60,000 บาทตอนเห็นบิลตกใจมากจึงให้ร้านคุยกับแม่แทนนางสาวหมวยระบุว่ามีปากเสียงและถูกเจ้าของร้านดึงกระชากแขนพร้อมด่าด้วยคำหยาบโดยร้านให้เลือกระหว่างยอมให้ทำร้ายร่างกายกับโกนผมตนเลยเลือกโกนผมเพราะกลัวและอยากให้เรื่องจบแต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการนำคลิปไปเผยแพร่หลังจากเจอเรื่องทั้งหมดยอมรับว่าเข็ดแล้วและยืนยันว่าจะไม่กลับไปเที่ยวบาร์โฮสอีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
7: กลับมาครับในเพจที่2ครับ3ทุ่มกับ8นาทีนะ
8: ครับผม
7: นะฮะยังอยู่พวกเรา2คนนะครับผมบรมีกับคุณเอกนพดลนะฮะ
8: โอ้โหคืนนี้ฟุตบอลเพียบเลย
7: คืนนี้บอลเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวนิดนึงเมื่อกี้ติดคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอาร์เซนอลเจอใครบ้างอ่ะในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี
8: ้ครับผม
7: ก็ดูแล้วไม่ยากนะ
8: โอ้อาร์เซนอลไม่ต้องไป
7: ยากไหม
8: โอ้ไม่ต้องไปหนีใครแล้ว
7: อาร์เซนอลเจอใครเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะผมว่าก็ไม่น่ายากอะไรมากนะครับอาร์เซนอลมีใครบ้างอาร์เซนอลมีมาดริด
8: ม
7: ีบาเยิร์นมีดอร์ทมุนด
8: ์
7: มีเบติสมีลิวมีนาโปลีโอ้โหบอกไม่ยากไม่ได้นะนะมีซาบาม ีสลาเวียปาร์กไอเนี่ยไม่น่ายากอยู่แล้วล่ะ
8: ที่เจอซาบาดีนะที่เล่นที่เอเมเรตอ่ะ
7: หวานอยู่ไปเยือนก็ไม่ได
8: ้โอ้โหอาร์เซอร์ไบจัน
7: ไปเยือนก็เรียบร้อยเหมือนกัน
8: เอเชียว่ะ
7: โอ้จะเจอหนักเลยนะเจอมาดริดเจอบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด
8: ์ต้องมองว่าทีมอื่นหนักเจออาร์เซนอลอ่ะบอกเลยปีนี
7: ้ผมบอกเลยเพราะผมว่าอาร์เซนอลหนักไม่ทีมอื่นก็อาวุธเขาก็เยอะแหมนะครับมันไม่น่าหรอกถ้าคุณจะพูดแบบเนี้ยมันต้องพูดกับแมนยูไอเต็ดผมไอทีมอื่นอ่ะหนัก จอผมอ่ะคุณต้องกลับคำ
8: แมนยูเราผ่านไปแล้วไม่ต้องวน
7: มันต้องวนนิดนึงมันต้องคุณพูดแบบนี้คุณดูถูกทีมผมคุณมาถามได้ยังไงเอาที่หนึ่งเอาม
8: าคัดแรดฟอร์ด
7: คุณจะจบที่8หรือว่าอยู่อันดับไหนคุณไม่ถามพี่เอาแชมป์ไหมหรือเอารองแชมป์หรือเปล่าคุณมาถามผมคำนี
8: ้มันยังไม่เริ่ม
7: คุณพูดให้เกียรติผมด้วย
8: พี่มนออกตัวแรงเดี๋ยวก็เหมือน11นัด33แต้มอีกอ่ะ
7: ตอนนี้เราเหลือ30
8: 8นัดเอากี่แต้ม
7: 8นัดไหน
8: ลีกเฟส
7: 8 3 24ผมตีเผื่อแล้วกันนะ21พ
8: อมีเสมอ2เกม
7: อย่างนั้นแหละก็เป็นไปได
8: ้
7: ขออย่างนั้นแหละ
8: แ
7: ล้วช่วงท้ายแล้วก็ไม่เอาแล้วทิ้งเสมอไปช่วงออกสตาร์ท7นัดแรกเนี่ยอาจจะเป็น6นัดแรกกันอาจจะชนะรวด
8: ก่อนจะไปแชมเปี้ยนลีกเอาสัปดาห์นี้ก่อน
7: เฮ้ยคุณก็พูดไปเรื่อยสัปดาห์นี้มันหวานอยู่แล้วสัปดาห์นี้ก็ถูกวันอาทิตย
8: ์แมนยูเล่นมา
7: อี
8: ก4ทุ่มครึ่ง
7: เออคุณไม่ต้องไปพูดถึงเอาอาทิตย์เอาคืนนี้ก่อนคืนนี้มันมีคู่หนึ่ง
8: ถ้าเลสเตอร
7: ์ผมว่าประกาศชัดเจนแล้วผมไม่ชอบมาเลสก้าอยู่แล้วผมไม่ชอบเขาอยู่แล้วผมไม่เก่งไอ้มาเลสก้า
8: ใช่คุณมีอคติกับเชลซีป่ะ
7: ไม่เกี่ยว
8: คุณก็เลยตามมาเล่นงานเอนโซมาเลสก้าถึงซิตี
7: ้มันไม่เกี่ยวว่าเราโค้ชคนนี้เคยอยู่ทีมนี้เราแล้วเราออกมาไม่ใช่
8: อย่างนี้มอนมามี่ก็ประกาศเก็บ6แต้มจากซิตี้เนี่ยเพราะมาเลสก้าทำทีม
7: มันต้องได้อยู่แล้วล่ะเฮ้ยเอาพูดจริงมันต้องได้อยู่แล้วมันดูจากทรงแล้วมันไม่น่ารอดอ
8: ่ะแล้วเชลซีของลองโซ่อะ
7: อันนั้นไม่อยากได้แต่มันได้ไงคือเหมือนคุณอย่างเงี้ยคุณแบบเฮ้ยผมไม่เอาแต่มัน
8: ยัด
7: ใส
8: ่
7: ม
8: ือ
7: ยัดใส่กระเป๋าอ่ะคุณเข้าใจอารมณ์ใช่ไห
8: ม
7: แต่ผมไม่เอาผมบอกผมไม่เอาแต่อยู่ดีมันโผล่มาในกระเป๋าอ่ะ
8: ในพี่มนลองแบบไปวิวแบบถ่อมตัวหน่อยแต่เชลซีอ
7: ่
8: ะ
7: เอ้ยผมถ่อมตัวให้เป็นดิอย่างงี้แล้วกันแต่เชลซีไม่ต้องผมแฟนเชลซีเอ้ยแฟนเชลซีอย่าโกรธผมนะอันนี้คุยแบบว่าถ่อมตัวแล้วกันนะเราก็สบายๆเอาว่าปีที่แล้วเนี่ยผมชนะคุณไปกับ
8: อ
7: ันนั้นก็ยกไว้ไม่เกี่ยวกันเอาว่าปีนี้เริ่มกันให
8: ม่
7: ไม่มีปัญหาครั้งที่แล้วผมอาจจะชนะเฉือนใช่ไหมมีเฉือน2-1อะไรเงี้ย1-0 2-1เนี่ยแต่ปีนี้ผมสัญญาว่าผมจะยิงเกินลูกเอาให้คุณแบบหลับไปเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งทรมานลุ้นว่าจะตีเสมอได้ไม่ต้องคือผมเปิดปั๊บแล้วก็3-0ไปเลย4-0ไปเลยเอาให้ขาดคุณจะได้แบบหลับสบายไปดูคู่อื่นซะ
8: เอาแบบอ
7: ันนี้ถ่อมตัวแล้วนะอันนี้ถ่อมแล้วนะ
8: อีกหูนี่คือสุดแล้วอ่ะ
7: สุดละ
8: ไอ้ประเภทหูอลองโซ่บอลโคตรดุเลย
7: โอ้โหดุบ้าเลย
8: บอลเปลี่ยน
7: เกือบตายจะเจอฟูแลมดุบ้าอะไร
8: มุมที่แบบมุมที่พี่แบบจะแพ้เชลซีไม่มี
7: ผมไม่ใช่แฟนสเปอร์ผมมันอยู่ในเจ็ดแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัยผมต้องเคืองผมเป็นแชมป์เยอะที่สุดในกองอังกฤษ
8: แต่แพ้น้องใหม
7: ่ก็นิดนึง
8: สมมติว่าไปเยือนคูนที่เยือนอิตาลีถ้าแพ้หมดเนี่ยฮาเลยนะ
7: ให้เหลือที่ให้คุณเดินมาเอก
8: แต่ก่อนชนะลิเวอร์พูลไปกับพอ
7: จบชั้นก็ยอมแค่นี้แหละผมขอแค่นี้แหละผมขอลิเวอร์พ
8: ูลคุณไม่ใช่แฟนแมนยูตัวจริงเหรอ
7: ผมนี่ตัวจริงของจริง
8: เลยชนะลิเวอร์พูลไปกับแต่ยอมตกชั้น
7: อ่ะแล้วผมถามแฟนแมนยูทุกคนหน่อยยอมแพ้ลิเวอร์พูลไหมไม่มีใครยอมอยู่แล้วไงจุดประสงค์คืออันดับหนึ่งของเขาคือ
8: ถ้าแพ้ลิเวอร์พูลสองนัดแต่เป็นแชมป์เอาไหม
7: มันไม่สมบูรณ์ไงไอ้เรื่องแชมป์มันไม่ยากถ้าจะหลงป่ะแต่ความสมบูรณ์ในใจมันไม่ด
8: ีแสดงว่าพี่มนไม่เอาถ้าแพ้ลิเวอร์พูลไปกับแต่แมนยูได้แชมป
7: ์ผมอาจจะไม
8: ่แต่พี่เลือกชนะลิเวอร์พูล2เกมแต่ตกชั้นเงี้ย
7: อันนี้ผมยอม
8: เฮ้ย
7: เค้าเรียกว่าอันภาวะจำยอมซึ่งผมยอม
8: โอ้
7: แต่ถามว่าเป็นแชมป์ใครไม่เอาผมก็เอาแต่เชื่อดิผมเป็นแชมป์แล้วผมแพ้คุณ2เกมพวกคุณมาล้อพวกผมไงพวกคุณก็จะว้ายเป็นแชมป์เลยมาแพ้2เกมผมก็โดนพวกคุณล
8: ้อ
7: ผมถามแฟนแมนยูจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแล้วคุณทนกันได้เหรอ
8: แฟนลิเวอร์พูลอาจจะยินดีด้วยก็ได
7: ้มันมีทางมันไม่มีทางที่พวกคุณจะมายินดีกับผมคุณรู้อยู่แก่ใจถูกป่ะพอผมโดนเม็ดแรกมาเนี่ยคือกระเพื่อมเลยนะ FFB เนี่ย
8: กองเชียร์เจนใหม่ก็ไม่บัฟกันละมั้ง
7: ไอ้ที่ไม่บัฟพวกอายไงปีที่แล้วคุณก็ไม่ดีคุณก็ไม่กล้ามีเสียงหรอกอ่ะผมถามหน่
8: อ
7: ยลองคุณพยองดิปีที่แบบพยองอ่ะ
8: โอ้โ
7: ห
8: แค่หนับดีกว่า
7: เอ๊
8: ะแค่หนับดีกว่า
7: แหมไอ้ปีเป็นแชมป์มาปุ๊บผมก็เงียบ
8: ไม่ได้ถ้าไม่ได้แชมป์ก็เท่ากัน
7: อะไรไม่แชมป์เท่ากันเลยผม13ครั้งคุณแค่
8: ไม่หมายถึงว่าปีที่แล้วอ่ะไม่ได้แชมป์ก็เท่ากันแล้วแหละอันดับ3กับอันดับ5
7: มันไม่เท่าผมอันดับ3เหนือกว่าคุณอยู่ล่างผม
8: ลิเวอร์พูลถ้าไม่ได้เป็นแชมป์นะอันดับไหนก็ไม่ไม
7: ่คุณตกชั้นไป
8: แต่มันไม่ตกดิ
7: งั้นไปอยู่ไปลองดูไปอยู่อันดับ17ลองดูไหม
8: ขนาดว่าสล็อตทำทีมห่วยๆแย่ๆว่าแบบจะไปเหมือนลิมมันก็ไปไม่ถึงว่ะปีแล้วลุ้นนะผมก็ลุ้นให้ จบ17ก็ได้วะ
7: นี่ไง
8: เผื่อ FSG มันจะไล่ทีแต่มันไปไม่ถึงมันไม่หลุดจากท็อป6ก็ดี
7: ใจเดียวผมเลยนะไอตอนได้15อยากให้ได้17แล้วเลยไปสถิติสโมสรหน่อยใจเดียวกันเลยนะ
8: มันไม่ต่ำกว่า5มี
7: แล้วเฮ้ยคุณพูดแบบนี้อีลอร่าเกือบตายนะเกมแรกกูต้องระวังให้ดีนะ

0: แกเลี้ยงใครไว้ก่อน
1: ก็ไม่รู้แหละแล้วถ้าถามผมอ่ะผมก็คิดของผมเอง
0: แล้วคืนนี้พาเลทซิตี
1: ้วันนี้เขาได้ฮาแลนด์นะ
0: ก็ไม่มีเซเรมี่โดกูที่มีปัญหาการบาดเจ็บ
1: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามันมีซาเมนโยมันมีเชอร์กีอยู่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถูกปะล่ะแล้วไอ้ฟิลโฟเดนอย่างเงี้ยกองกลางวันนี้ใช้นิโก้เลลี
0: ่
1: กับแอนเดรียสัน
0: ไม่ได้แล้วให้มาเกฮีมายืนก็ได้
1: ก็ไม่ว่ากันแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เอ็นโซ่เฟอร์เดสหรือยังยังไม่ได้มีข่าวว่าฮีวิโกนะเออยังนะผมพูดจริงตัวผู้เล่นน่ะผมเฉยๆไม่คือคำว่าเฉยๆคือมันก็เป็นตัวประมาณนี้แหละซิตี้เราก็รู้อยู
0: ่
1: แต่โค้ชเนี่ยเวลามันทำทีมันไม่กลมกล่อม
0: โค้ชใหม่หรือผู้อ่ะ
1: มันไม่กลมกล่อมไงแต่ถามว่าพาเลทโค้ชใหม่เกมที่แล้วพาเลทดีไหมผมไม่ได้ดูแต่ผมว่าก็
0: ไม่ดีอ่ะแพ้เอเวอร์ตัน0-2
1: ผมก็ไม่ได้ดูไงแต่เอเวอร์ตันมันดีเดวิดมอยอ่ะ
0: นั่งดูกับจันอูอยู
1: ่เออมันเดวิดมอยอ่ะนะครับผมก็รู้สึกว่า
0: แต่พาเลทไม่มีอิสเมลาซาเกมลุกยุบเลย
1: ยุบอันนี้เห็นด้วยนะครับผมบอกว่าวันเนี้ยหมูทั้งคู
0: ่หมูกันกันเหรออ
1: ารมณ์ผมว่าจบเสมอ
0: ผมว่าซิตี้จะเฉือนได้
1: มีแค่2 อย่าง
0: เหมือนนัดที่แล้วอะ
1: เสมอกับเฉือนเพราะว่าถ้ามองด้วยศักยภาพเนี่ยซิตี้เหนือกว่าอันนี้ก็เข้าใจก่อน
0: มันก็อาจจะชนะด้วยความสามารถ
1: อาจจะแบบจะคิดว่าซิตี้ถล่มนะผมไม่คิดเลยคิดว่าอย่างเก่งเสมอแต่ซิตี้ไม่น่าแพ้หรอกเสมอกับชนะแบบชนะแค่ลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันคงอยู่แล้วมันเผลอไม่ได้เผลอปั๊บก็โดนไงมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็พอไปไม่ได้
0: ก็ถือว่าเป็นคู่ค้ำนะคู่เอกบาเยิร์นสตุตการ์ดสักคู่อาจารย
1: ์วันนี้เหรอ
0: วันนี้ดิที่หนึ่งครึ่ง
1: สตุตการ์ดไม่รอดหรอก
0: เป็นเกมแมตช์เดย์แรกของบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เลยเพราะว่า
1: วันนี้สุก
0: สัปดาห์ที่แล้วเขาจะเป็นเดย์เบย์โพคานแล้วก็บาเยิร์นเพิ่งชนะดอร์ทมุนด์มาในซูเปอร์คัพมา
1: ใช่สตุตการ์ดเจ็บเยอะด้วยเจ็บบานเลยครับนะฮะเจ็บบานเลยบาเยิร์นเจ็บจริงๆก็จะมีแค่มูเซล่านิดหน่อยจริงๆมูเซล่าหมออนุญาตให้เล่นนะ
0: คร
1: ับ ก็ดูอาการไปก่อนนะครับเป็นโรคลมชักเป็นโรคลมชักนะครับก็ถามว่า
0: ทำไมผังขึ้นมาว่านาธานิเอลบราวน์จะขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์
1: เล่นมิดฟิลด์ตอนนี้ขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์ซื้อมาเป็นแบ็คซ้ายก็มันยิงทุกเกมเลยไอ้บ้านาธานิเอลบราวน์ยิงทุกเกมเลย
0: ทีมชาติดีมากนะ
1: ดีมากนะครับคือถามว่ามันเล่นได้หมดแหละเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายจริงๆมันโตมาจากแบ็คซ้ายถูกไหม
0: ใช่
1: เล่นปีกให้มาลองก็เล่นได้นะเล่นมิดฟิลด์ตัวลุกมันยิงทุกเกมเลยมาตลกมาก
0: แข่งไมคอนเนี่ย
1: เออมาตลกมากนะรับซื้อแพงด้วยดิไมคอนเด็กสร้างถูกป่ะล่ะแต่ไมคอนก็คือโอเคถ้าสมมติว่าสับก็คือเล่นซ้ายขวาก็เล่นได้แต่ก็ยังเหนื่อยเพราะตำแหน่งนี้เหนื่อยมากดีอาร์กับโอลิเซ่
0: กระดูกมันยังเบียดเขายากนะ
1: เหนื่อย
0: เก็บเวลไปก่อน
1: เหนื่อยแต่ผมว่าเกมนี้สมมุติการน่าจะเละ
0: อาคิดเหมือนกัน
1: ดูทรงก็น่าจะเละนะ
0: ไม่น่ารอดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่ารอดนะวันนี้นะฮะสำหรับบาเยิร์นมินิก็น่าจะผ่านสตุตการ์ดได้นะแต่จะ
0: เปิดหัวเกมแล้วที่อาริอันด้วย
1: ไม่รอดหรอกมันเจ็บเยอะด้วยสตุตการ์ดอ่ะ
0: แฟนบอลน่าจะล้น
1: อ
0: ่ะ
1: มันเจ็บเยอะเลยอ่ะนะครับพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้คู่เอกเฮ้ยพรุ่งนี้หกโมงเลยนี่คุณเนี่ยโดนฟอเรสเลย
0: หกโมงครึ่งคู่แรก
1: โดนฟอเรสเลยยังไม่ชนะใครเลยนะไอ้ใครว่าไอ้โค้ชเนี่ย
0: ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะ
1: ไอ้การ์เนอร์เนี่ยคุณเจ็บเยอะเหมือนกันนะคุณไม่มีใครคุณไม่มียังไม่มีหลายคนนะไม่ที่เจ็บๆกันอยู่
0: ไม่มีโมซาร่า
1: ไปนานแล้วพี่แหมก่อนไปด่าเขาด้วยนะฮะ
0: ถ้าตัวหลักเจ็บก็เนี่ยมีอิกิริเก
1: ้ยังไม่หายนะครับยังไม่หาย
0: พวกเร็วนี่โจคูเมสอ
1: ่
0: ะ
1: นะฮะโดยส่วนตัวว่าไงเอกไม่ดีว่ะสตาร์ทไม่สวยว่ะไอ้ฟอร์เรสอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค่อยมั่นใจนะผมทีมยังไม่ค่อยลงตัว
1: อะไรอ่ะ
0: กลัวเจ้าของทีมเขามากเลยอ่ะมารีนาคิสอ่ะไม่รู้พกปืนมาป่ะนะพวกนี
1: ้ไอ้ขาโหด
0: วันนี้เขาไปดูโอลิมปิกอสจับสลากยูโรป้าลีกด้วยนะโอ้โหหน้าเครียดแบบนวดเข้าลุงลังอ่ะไอ้ที่มั่นใจว่าปีที่แล้วจำได้คาตาเลย
1: เอ
0: ็นเลสเอ็นเดอร์สันโอ้โหมันวิ่งทั่วสนามจันลิเวอร์พูลคาบ้านแพ้0-3
1: แพ้ฟอเรสต์
0: 0-3ปีที่แล้วนัดที่12ของฤดูกาล
1: ยุคใครเป็นโค้ชฟอร์เรสต์เปลี่ยนโค้ชเยอะอ่ะปีแล้ว
0: โค้ชเก่าของไอ้นี่เปล่าเดี๋ยวนะไอ้นูโน่หรือเปเรล่าวะ
1: ไม่รู้มันเปลี่ยนโค้ชเยอะจำไม่ได้
0: เราได้เห็นฟอร์เรสต์ปีแล้วผมจำได้ลิเวอร์พูล
1: แพ้0-3เลยเหรอ
0: เออ

0: ขอหนึ่
1: งให้เจ็บใจเล่น
0: ขอหนึ่งศูนย์สัก90+4นั่น
1: จบไปเลยนะ
0: อยาก
1: ยิงเปี้ยงก็จบไปเลย
0: อารมณ์แบบเจ็บปวดอ
1: ่
0: ะ
1: โดนนาทีบา
0: ป
1: โดนจุดโทษนาทีที่คุณทำเขาอ
0: ่
1: ะผมก็เจ็บปวดอุตส่าห์ทำไม่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ใช
0: ้มีรถเคยเคสไปทำฟาว
1: อะไรอย่างเงี้ยได้หมดอะใครก็ได้เขาม
0: า
1: เ
0: ล
1: ย
0: ไม่น่ารอด
1: ฟันดงฟันได
0: ้อ่
1: ะแล้วโดนใบแดงด้วยแบก10 เกมอะไรอย่างนั้นไปเลย
0: อันลูกเดียวพอ90+4
1: นะ
0: 90+4
1: แพ้ขาบ้านนะ
0: ขาบ้านไปเลย
1: หุย
0: กลัว
1: ไม่สงบแน่เลยผมพูดเลยถ้าคุณแพ้ก่อนนี้ผมพูด
0: นี่คุณยุให้ลิเวอร์พูลแพ้เกมแรกเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว
1: ผมไม่ได้ยุแต่คุณก็จะแพ้จริง
0: ๆ
1: คุณก็จะแพ้จริงๆคุณตีเสมอได้แล้วคุณเห็นมันหลุด
0: คุณไม่มีทางทำกราฟิกแล้วเกอร์เหมือนสัปดาห์ที่แล้วแน่
1: ๆมันไม่เกอร์อยู่แล้วผมทำรออยู่
0: แบบไหนแพ้คุณก็จะปล่อย
1: มันปล่อยอยู่แล้วมันไม่มีเกอร์อยู่แล้วมันไม่มีคำว่าเกอร์
0: แล้วเซฟคาดิกทำไหม
1: ผมทำในวันแรก
0: เซฟมาเลสกา
1: โอ้มาเลสกาปล่อย
0: มันจะมีหมดอ่ะ
1: ปล่อยมันไปเถอะยุ่งมันไม่ได้สนใจมันอยู่แล้ว
0: มีกี่เซฟเนี่ย
1: 2 เซฟพอ
0: เซฟ
1: เรารักวีเลฟคาลิกวีเลฟ
0: คาลิโอล่ากับวีเลฟล่า
1: ใช่
0: สองเซฟ
1: ถูกเหมือนเราเลิฟสล็อตเมื่อปีแล้ว
0: เสียดายจบดับ5
1: ก็ผมไม่ดับ3
0: ผมอยาก
1: แต่คุณพูด
0: ผมอยากลิ้มรสของความเสียวอ่ะ
1: ปีนี
0: ้ตายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ปีนี้งั้นผมเชียร์ฟอร์เรสต์เลยนะพูดก่อนนะผมเชียร์พรุ่งนี้ผมเช
0: ีย
1: ร์ฟอร์เรสต์เลยนะ
0: ให้อยู่ปัญหาน
1: ะแต่พรุ่งนี้คุณผมเพิ่งรู้นะจำไม่ได้ผมจำไม่ได้จริงว่าปีแล้วคุณเละคาบ้าน3-0เลย
0: 3-0แต่ว่าไปเล่นที่ซิตี้กราวด์ลิเวอร์พูลชนะคือใน
1: เกมเดีย
0: วแต่ว่า
1: หูแต่ส่วนใหญ่คุณไม่ค่อยชนะนะสถิติเนี่ยอย่างปี2024-25เสมอ1-1กับแพ้1-0
0: แต่ว่าสูสีลิเวอร์พูลกับฟอร์เรสต์5เกมหลังสุดในพรีเมียร์
1: ใช่ไหม
0: ชนะกันฝั่งละ2แล้วเสมอ1กินกันไม่ลง
1: แ
0: ต่เมื่อจะเป็นที่แอนฟิลด์หรือที่ซิตี้กราวด์อ่ะไม่งั้นผมเอิดแล้วอาจารย์ยิ่งเจอพักยิ่งพักหลังๆเจอทีมที่แบบรู้สึกว่าเป็นรองแล้วเขารับต่ำๆเนี่ยโคตรเสียวอ่ะอย่าลืมนะ
1: รับต่ำ
0: มันมีพวกแดนเอนดอยมีโมแกนกิฟไว้ในพวกนี้นะไอ้พวกสวนกับเราเร็วแล้วเกมแรกอันนี้ที่แบบจริงจังนะไม่ได้แบบกวนตีนนะแล้วเกมแรกผมว่าโค้ชเห็นละเวลาลิเวอร์พูลขึ้นไปอ่ะพวกหลังมันจะลอยสูงไม่ต้องคิดอะไรมากมายอ่ะมึงบอมเลยให้ตัววิ่งเร็วๆอ่ะจบเพราะฟันไดก็ช้าชักเก้ก็ช้าเคยเคสดันสูง
1: สรุปใช้ชักเก้ไม่แล้วเอามาทำไมวะไอ
0: ก็สำรองไงก็มา
1: โอ้โหกับตันบาซ่าสำรองเลยเหรอ
0: คุณได้แค่สำรองก็พอแล้ว
1: เฮ้ยกับตันบาซ่านะ
0: ได้แค่สำรองก็พอ
1: สุดยอดจริงๆอ่ะงั้นฟอร์เรสต์ฟันธงเลยฟอร์เรสต์ชนะ
0: 1-0
1: โอเค
0: 90+4
1: ฟังตรงไปนะครับคู่นี้ดีกว่า5:30สเปอร์กับนิวคาสเซิล
0: ผมว่าคู่นี้คือบิ๊กแมตช์พรุ่งนี้เป็นฟุตบอลที่โหคือเกมแรกมันสวนทางกันนะผมว่าสเปอร์ไม่ดีเกมแรกแต่ว่ากลางสัปดาห์
1: โคตรดีเลย
0: แต่ว่านิวคาสเซิลอ่ะเล่นดีเกมแรก
1: เกมที่2ไม่ดี
0: แต่กลางสัปดาห์นี่แบบ
1: ล
0: ุยซอ
1: แล้วเกมแรกก็ไม่ดีผมว่าลิเวอร์พูลไม่ดีมากกว่าเขาจะอารมณ์ป่ะคือเกมแรกไม่ดีถ้าลิเวอร์พูลดีอ่ะพังนิวคาสเซิลพังลิเวอร์พูลไม่ดีเอง
0: นั่นก็แทคติกเขาไงแทคติกโค้ชใหม่ที่เจอลิเวอร์พูลมันก็ต้องไปรับตามแบบนั้นแหละ
1: เข้าใจแต่ลิเวอร์พูลน่าจะทำไม่ดีกว่านี้ในมุมผม
0: พี่จะถ้าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นได้เลยว่านิวคาสเซิลไม่กลัวลิเวอร์พูลเลยเล่นที่เซนเจมปาเพราะคุณมีโจลิงตันมีซันโดโตนาลี่มีมูโนกิมาไลส
1: ์ลุยได
0: ้โอ้โหมีคอร์ดอนไม่หมดคือตัวต่อตัวผมว่านิวคาสเซิลไม่ได้เสียเปรียบลิเวอร์พูลมากแต่พอมาเป็นฤดูกาลเนี้ยพี่คู่กลางตัวท็อปพรีเมียร์ไปทั้งคู่อ่ะ
1: ใช่
0: ป่ะ
1: กิมาไลส์ก็ไม่มีเก็บบอลด้วย
0: กอร์ดอนก็ไม่อยู
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ไปหมดแล้ว
0: คุณใช้โอซูล่ายืนหน้าเป้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่นตามแทคติกอ่ะ
1: แต่มีวิซ่านะวิซ่า
0: เล่นโคตรดีอ่ะ
1: มีวิซ่า
0: วิซ่า
1: แล้วก็อย่าลืมสิทธิ์ซื้อแปะผมยิงกันนะเขายิงกันนะเอลังก้านะ
0: สเปอร
1: ์ผมพูดเลยนะ
0: สเปอร์นี้ได้มามูสกำลังจะได้มามูสแต่ไม่
1: ได
0: ้เ
1: ล
0: ยทัน
1: ไม่ได้เลย
0: แต่ซาเวนโยยิงไปแล้ว
1: ไม่ต้องไปแคร์มามูสเพราะมันมีโซลันเก้ขออย่างเดียวอย่าเอาไอริชาร์ลีซอนลงแค่นั้นพอ
0: คือผมว่าเดเชบี้อย่าคิดเยอะตรงกลางคุณอัดเลยซันโดโตนาลี่พวกมาทูสเฟอร์นันเดสเพราะเกมแรกเหมือนดูแบบดูคิดเยอะไปอ่ะทั้งที่ปีซีซั่นคุณใช้ซันโดโตนาลี่ใช้มาทูสเฟอร์นันเดสเล่นดีแต่ว่านัดแรกที่ไปแพ้
1: จะไปใช้เนี่ยการ์เกอร์
0: เออ
1: แล้วเธอชิ
0: ปเนี่ยพวกตัวเก่าเนี่ยพวกเบนทันคูเนี่ย
1: ไอเบิร์กว่าผมโอเค

0: บอกว่าบอกว่าโอเค
1: แต่ผมพูดเลยนะ
0: ผมว่าสเปอร์ชนะว่ะพวกเนี้ย
1: นี่ก็เสียเละ
0: เฮ้ย
1: เละจริง
0: ๆเพราะนิวคาสเซิลจะไม่กลัวสเปอร
1: ์เละ
0: เพราะมันจะเปิดหน้าแรกนิวคาสเซิลจะไม่รับ
1: สเปอร์คือโกลเด้นบัสเซอร์ผมเลย
0: นี่ไปชนแก
1: เอาจริงๆผมว่าสเปอร์คือปุ่มสองคำเลย
0: พูดเหมือนไม่จริงใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้จริงใจนี่ชอบจริง
0: ๆชดประชัน
1: อันนี้ผมชอบจริงๆผมชอบจริงๆผมชอบเลยโกลเด้นบัสเซอร์ผมเลย
0: ม
1: อบเราหลายคนจะเรียกว่าทับหน้าผมก็เรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร์
0: คุณไม่แค้นสเปอร์ที่เขา
1: ไม่มีไม่มีไม่มี
0: คุณไม่ผูกใจเจ็บหรอ
1: ผมต้องการให้พลังบวกผมสงสารเขาเขามีแฟนเนี่ยเขาเจอแฟนให้พลังลบตลอด
0: ขอสกอร
1: ์ผมว่า3
0: อุ้ย
1: ไม่เหลือ
0: เยอะไป
1: 3ไม่เหลือผมว่ายิงก็ยิงไม่หยุดด้วย
0: ผมว่าคู่นี้โหมุมเสมอก็มี
1: ไม่มี
0: หรือแม่ผมว่าสเปอร์จะเบียด 2-1
1: ไอ้โค้ชคนนี้ผมไม่รู้จักด้วยอะไรเนี่ยไอ้อายุ30กว่าเออผมว่า
0: เจเซล
1: ผมว่าเละพวกเนี้ยผมว่าเละ
0: เดี๋ยวดูสถิติก่อน
1: 30กว่าอายุ
0: ปีที่แล้วคู่นี้เฮ้ยนิวคาสเซิลบุกมาชนะที่ทันเนอร์สเปอร์2
1: ปีที่แล้วเป็นใครอ่ะปีแล้วก็เป็นไอ้โค้ชเก่าไอ้แอนดี้ฮาวไงนั่นเป็นฮาว
0: เนี่ยนะใช่มันเจอกันนัดไหนเนี่ยแมตช์เดย์ที่26
1: เออแล้วปีที่แล้วนี่เขา
0: จะไม่น่าจะใช่เดี๋ยวนะดูก่อนว่าเป็นทูดอลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่หมายถึงนิวคาสเซิลที่ชนะไอ้นี่ฮาวไงแล้วตัวผู้เล่นมันขนาดนั้นน่ะดีกว่านี้นะถูกป่ะแต่สเปอร์เดือนที่เจอกัน
0: สเปอร์ตอนนั้นเป็นโทมัสแฟรงค์อยู่
1: อ๋อเป็นโทมัสแฟรงค์
0: โทมัสแฟรง
1: ค์ก็เละไงแล้วทุกวันนี้โทมัสแฟรงค์อีกแล้ว
0: โอ้แต่สเปอร์ปีแล้วเจ็บเยอะ
1: ก็ด้วย
0: ไอ้นัดที่เจอนิวคาสเซิลนะเจ็บเป็น10อ่ะนานเบนทันคูเบิร์กวานานโซเดวิดคูดูสคูรูเซฟสกี้เปโดปอโลเจมส์แมดิสันลิชาริซอนโรมิโลอูโดกี
1: ้เจ็บทั้งทีมอย่างทีม
0: ไอ้บางคนเจ็บจนถึงตอนนี้ยังไม่หายเลย
1: ใช่ๆเจ็บทั้งทีม
0: เออ
1: ก็ถึงพูดเนี่ยว่ามันควรจะต้องไล่ทีมแพทย์ออกให้หมดเลอะเทอะมากนะแต่ว่าสเปอร์ชนะนะสเปอร์ผมว่าอัดขาดเลยแล้วกันนะครับวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างดูสิวันอาทิตย์วันอาทิตย์
0: แมนยูไ
1: งมันแมนยูอยู่แล้วว
0: ันอาทิตย์เชลซีไบรตันนะเอาดีๆนะ
1: ไบตันโหดนะช่วงนี้ไบตันโหดด้วย
0: ตุ้ม
1: ด
0: ีๆ
1: ไบตันโหด
0: เมื่อคืนเพิ่งเล่นกลางสัปดาห์มา
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: ผมว่าไม่รอดอ่ะผมว่าเชลซีชนะ
1: คุณพยายามจะเชียร์เชลซีอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมถามจริง
0: เกือบปีนี้
1: มันคุณเชียร์ซาบิอองโซ่ไงคุณชอบซาบิอองโซ่
0: คือปีนี้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลเบอร์หนึ่งแล้วก็ผมจะตามเชียร์เชลซีของซาบิอองโซ่ด้วย
1: แล้วคุณมันเกี่ยวอะไรกับคุณมันไม่เกี่ยวไง
0: ก็เชลซีเล่นในบ้านนะ
1: ไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรคุณซามิเอลโซ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณแล้ว
0: ผมแค่เชลซีเล่นในบ้านไม่เปรียบไบตันเมื่อคืนเพิ่งเล่นยูโรป้าลีก
1: ปีที่แล้วโดนไบตันไปกลับนะ3-0 3-1
0: นะปีที่แล้วมันมาเลสกาปีนี้มันลองโซ่
1: นี่สงสัยไบตันดูคลิปอีกแล้วนะนี่กลับไปดูอีกแล้ววันนั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าจะทำกันบ้านดูไว้ก่อน
0: ก็ห้าเกมหลังเจอกันนะพี่ไบตันชนะ4
1: ใช่ไง
0: เออ
1: ไม่ระบายใจฟอร์มกำลังดี
0: ผมคิดว่าคู่นี้ใครแพ้ชนะไม่รู้อ่ะแต่ยิงเยอะแน่
1: แต่เกมแรกอ่ะหลังเชลซีไม่ดี
0: เฮ้ยแต่คู่นี้เวลาเจอกันหูอย่างน้อย3ประตูอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเกมหลังสุดเนี่ย3ลูก4ลูก3ลูก3ลูก6ลูก3ลูก5ลูกอ่ะ
1: เออไบตันไม่แพ้เสมอ
0: ผมให้เชลซีชนะเลย
1: เท่าไหร
0: ่ลอนดอนอีสต์บลูมาทิตย์
1: อิสบูมิวอ
0: ย2-1
1: มิวอย
0: ม
1: ิดอิสบูมิวอยเออ2-1อ่ะ
0: 2-1
1: ไบตันชนะนะ
0: เชลซี
1: ผมว่าลีดพวกนี้ไม่ชนะ
0: ลีดกับเบนฟอร์ด
1: ว่าลีดพวกนี้ไม่ชนะ
0: อันนี้ผมก็ชอบเบนฟอร์ดอ้าวแมนยูเลย
1: ถล่ม
0: เพอร์เฟคสกอร์ขอสกอร์แม่นๆหน่อย
1: 3-0
0: เฮ้ย3เลยเหรอพี
1: ่3
0: อิปสวิชก็มีขานะ
1: โอ้ยขามาโอ้ยตายแล้วคุณก็พูดไป3-0นี่ผมยังให้เกียรตินะผมจะบอก5บอก6
0: เกมแรกเขาชนะนี่นะเกมแรกเขาชนะซันเดอร์แลนด์มานะ
1: แล้วมันมีอะไร
0: เกม2ชนะเลสเตอร์นะ
1: แล้วมันมีอะไร
0: ก็เนี่ยเขาชนะมา6เกมติดกันทุกรายการนะ
1: มันระบุผ่านมันมีอะไรเกมแรกผมแพ้
0: อุ่นเครื่องไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าไปอุ่นเครื่องกับยูเนียนกับลาโยบาเยกันโนเลอาร์ฟแล้วพวกนี้เขามีถ้วยเปล่าอาจจะมากกว่า2ถ้วยอ่ะ
1: ไม่มี
0: ไม่งั้นทริปเปิ้ลแล้วนะ
1: ผมเช็คกันหมดแล้วของผมมีดับเบิ้ลแชมป์
0: อืม
1: แต่พรุ่งนี้เจ็บของผมจะมีที่ตัวเจ็บ

0: ก็จะมีหลักๆคืออามาเดียโลก่อนแฮมสตริงละนะฮะก็น่าจะไม่ได้เล่นอยู่แล้วล่ะไม่ได้เล่นอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ผมไม่มีปัญหาหรอกสบายๆตัวเยอะอยู่นะพรุ่งนี้ในบ้านประเดิมนัดแรกในบ้าน
1: คาร์ลอสปาเรบ้าเจ็บข้อเท้าหรอ
0: เจ็บอยู่นิดหน่อย
1: เ
0: รียกว่าเจ็บอยู่นิดหน่อย
1: มาไทเดลิกอูกาเต
0: ้
1: คาร์ลอสปาเรบ้า
0: ไม่ได้เล่นเหมือนกันครับปาเรบ้าพรุ่งนี้นะฮะจริงๆไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยยังไม่ได้ซ้อมเลย
1: คุณกลัวอะไรคุณมีซานโตสนะคุณมีเมนู
0: แล้วผมพูดเนี่ยผมกลัวผมบอกผมชนะ 3-0 ผมพูดตรงไหนผมกลัวผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้ว
1: 3-0 เลย
0: ผมกลัวจะยิงเกินอันนั้นพูดจริงเลยผมกลัวมันจะยิงแบบ
1: ทะลุ
0: เราพูด 3-0 อาจจะจบ 7-0 อะไรเงี้
1: ย
0: 6-0 5-0 ไม่ได้
1: มีอะไรกับเลข7ป่ะน
0: ะไม่มี
1: ติดใจอะไรกับ7-0
0: อาจจะมีบ้างนิดหน่อย
1: พูดถึงเลข7ไม่ได้นะดูมันชอกช้ำไง
0: แล้ว4-0คุณเนี่ยคุณโดนนะคุณโดนในบ้านนะ
1: ไม่โดนไม่เป็นไรถ้าตราบใดที่คุณยังยิง7-0ขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวมาล้อผม
0: ชาตินี้เอาคืนยังไงวะ
1: จะมาล้อผม
0: คุณก็พูดไป
1: คุณจะชนะผมไปกลับก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่สกอร์7-0ก็ล้อคืน
0: มาแต่ชาตินี้มันเป็นไม่ได้ยากพูดเลย7-0อ่ะเอาผมไม่ได้คิดอะไรเยอะนะผมชนะลิเวอร์พูลลูกเดียวก็พอ
1: ยุคใคร
0: 1-0 1-0พอละ
1: ยุค
0: พี่เชนจะไปเหลือเหรอ
1: เออว่ะแต่ยุคของนาริมอ่ะเล่นกับลิเวอร์พูลดี
0: จะชนะไปกลับไงชนะไปกลับไงนะครับอ่ะก็พรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ประมาณนี้นะในมุมพวกเราเนาะก็กลับมาเตะกันเข้มข้นแล้วนะคุณฟังนะแล้วเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกก็จะมาละ
1: ต้นเดือนหน้า
0: จะเรียกมาเดือนหน้า
1: ประมาณเดือนหน้าน
0: ะครับก็ได้ดูบอลกันแทบทุกวันแล้วครับเน
1: ี่
0: ยถูกป่ะ
1: ใช
0: ่ยาวเลยอ่ะ
1: ก็ขาดแต่บอลไทยนี่แหละ
0: บอลไทยก็เริ่มนะวันนี้เริ่มแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็เดี๋ยวนี่ไง
0: วันนี้บุรีรัมย์กับศรีสะเกษลูกยังเสมอกัน3-3นี่บุรีรัมย์นำอ่ะ
1: ผมก็รอแต่ดูทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่านี่แหละอินฟานติโน่กับบ้านไหมยังเนี่ย
0: อะไรนะ
1: อินฟานติโน่อ
0: ่ะไม่เห็นหน้ามันอ
1: ยู่ที่เมืองไทยวะเน
0: ี่ยไม่เห็นหน้ามันไม่เห็นหน้ามันนะครับก็บอลไทยก็เริ่มเตะแล้วนะฮะบอลกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับก็ดูกันยาวๆอีกแล้ว
1: เออพรุ่งนี้อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปเชียร์น้องๆนี่ด้วยนะ
0: อะไร
1: วอลเลย์บอล
0: เจอญี่ปุ่น
1: ชิงแชมป์เอเชียทัวร์นาเมนต์นี้มีโควต้า
0: โอลิมปิกครับ
1: โอลิมปิกแล้วก็ชิงแชมป์โลกพ่วงไปด้วย
0: ชิงแชมป์โลกแล้วได้ไปแล้วล่ะอันนี้ไม่น่าห่วงเอา3อันดับนะครับ
1: เอ้ยวันนี้อินโดชนะป่ะดาน
0: อินโดชนะ
1: อินโดมาดีป่ะเขาบอกถ้าชนะก็ต้องไปเจอกับจีน
0: เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะผลมาแล้ว
1: อิหร่านชนะอินโด
0: อิหร่านชนะ
1: เฮ้ยพลิกว่ะ
0: อ
1: ิหร่านชนะ 3-1 ส่วนจีนชนะเวียดนาม 3-0
0: 25-15 25-22 25-13 เอายับเลย
1: ส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้เนี่ยญี่ปุ่นกับไทยอ่ะ 4:15 แล้วก็คู่จีนก็จะเจอกับอิหร่าน
0: มีลุ้นไหม
1: ผมเห็นญี่ปุ่นมีภาพซ้อมมาเขาจะฆ่าคู่ต่อสู้ได้บอลแรกเลยพี่พรุ่งนี้ถ้าพี่มนดูอ่ะจะเป็นเหมือนที่ผม
0: เกมเสิร์ฟ
1: คิดหรือเปล่าใช่ผมเห็นพวกมายูพวกวาดะซาโตะมันเน้นเกมเสิร์ฟมากไอ้บอลเหนียวผมไม่ห่วงเพราะว่าไทยญี่ปุ่น
0: เหนียว
1: พอๆกัน
0: ลูกสูตรก็มีเหมือนกัน
1: ใช
0: ่
1: ปัญหาล่ะคือบอลแรกเราแต่ถาม
0: ว่า
1: ของเราบอลแรกก็ดี
0: เรารับบอลแรกดีอยู
1: ่แล้วก็ลูกเสิร์ฟเราก็ดี
0: คือมันใช่ว่าอาวุธเหมือนกัน
1: ถูก
0: นะวันนี้อยู่ที่ว่าใครทำได้ดีกว่า
1: ใช่ใช
0: ่อาวุธเราคือโค้ชออสไปพัฒนาเรื่องลูกเสิร์ฟกับเรื่องรับบอลแรกญี่ปุ่นก็พัฒนาเรื่องลูกเสิร์ฟกับรับบอลแรกเขาเดิบดีอยู่แล้วของเขาก็ดี
1: เห็นที่ผมไอ้ผู้ชายเสิร์ฟหนักบอลโค้งบอลไซส์หนีอันนี้เห็นนานละญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าไอ้พวกลันพวกแรมเสิร์ฟหนักมากพี่ผู้ชายญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมาเห็นเนี่ยครั้งเนี่ยปกติเขาจะหนักมีไหมมีแต่บางทีแบบเสิร์ฟแบบประคองอย่างเง
0: ี้
1: ยเสิร์ฟบอลเคิร์ฟบอลโค้งก็ได้แต่ว่าเสิร์ฟหนักแล้วแบบ
0: ใส่
1: ถ้าบอลแรกมันไม่เข้าโฟกัสมันโหบอลพรพันจะเล่นยากไงพี่
0: อันนี้เข้าใจ
1: ใช่ป่ะ
0: อันนี้เข้าใจ
1: แล้วมันทำให้แบบพอเล่นยากเราก็ตีลำบากหรือตีแก้ก็ติดบล็อกเขาอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าอย่างเกมเหนียวทั้งคู่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไอ้เรื่องเหนียวซักกันอยู่มันอยู่ที่ตรงน
1: ี้
0: แหละ
1: สไตล์ญี่ปุ่นไทยอ่ะมันไม่หนีก
0: ัน ใกล้กันเพราะเราตัวสูสีกันนะครับคำว่าตัวสูสีคือความสูงสูสีกันก็เล่นในสไตล์ใกล้ใกล้กันนะครับก็ลุ้น
1: ม
0: ีนะ
1: ผมว่าเผลอๆไอ้ตัวไอ้ลิเบโร่ของเราจะดีกว่าด้วยซ้ำ
0: เหรอ
1: โคชิมะผมรู้สึกว่าเขาช้าไปละ ถ้าเป็นสัก 3-4 ปี 2-3 3-4 ปีก่อนนะเน
0: ี่
1: ยโอ้โหโคตรเหนียว
0: ขุดอย่างเหนียว
1: ใช
0: ่นะฮะอ้าวว่ากันเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเบอร์อะไรสิ
1: 022485936-37นะครับ
0: SMS ด้วยนะเดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: ครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
0: เบรกสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรับสายนะเบอร์022489367นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะ SMS ช่วงนี้ใครโทรเข้ามาได้นะคุณทีริเวอร์นี่เขาอยู่นาน
1: ที
0: ่สุดเมื่อค
1: ื
0: น
1: เวเฟอร์เวลาพี่มนมาสังเกตไม่ได้โทรมาพี่ชอบไปขิงมันอ่ะ
0: ผมไปขิงอะไรผมไม่ได้พูดถึงชื่อเขาเลยคุณเนี่ยไปเรียกเขาตลอดเวลาผมไม่เคยพูดถึงชื่อเขาเลย
1: เนี่ยคุณก็เวลามาปุ๊บ
0: ไม่ผมถามหน่อยแฟนเชลซีมันมีเขาคนเดียวแฟนเชลซีมันมีทั้งโลกมันมีในประเทศไทยมันมีทั้งหลายคนก็โทรมาได้แฟนเชลซีอยากจะคุยกับผมก็โทรเข้ามาผมไม่ได้ว่าอยู่แล้ว
1: มาเขาไม่เคยโทรเลย
0: เออ
1: เอาหงร่อนมาก่อน
0: มาสวัสดีครับไม่ได้คุยนานเลย
7: ค่ะพี่เอกมาข่าวพี่มนมัมมี่
1: สวัสดีน้องหงร่อน
0: อืมว่าไงจ๊ะ
7: พี่เอกคะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาค่ะหงแดงลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเล่นนัดเดียวเองค่ะ
0: มันเล่นไปเกมเดียวคุณก็พูดไปเรื่อย
1: เอาก็ถูกน้องก็พูดถูกดิ
0: ยังไงล่ะ
7: ถ้าอย่างนี้ค่ะพี่เอกน้องหงร่อนหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายได้เลยไหมคะ
1: ตามหลักทฤษฎีได้อยู่เพราะเรายังไม่แพ้
7: แต่ว่าส่วนทีมระดับด้านล่างอะค่ะของพี่มนมอมมี่อะค่ะขอให้หนีรอดตกชั้นนะคะ
0: โอ้โหมันเกมแรก มันเกมก็ผมประกาศแล้วไงเอาลองไปคิดดูไปกดเครื่องคิดเลข37นัดคูณ3มัน111แต้ม
1: หงร่อนอย่าไปหลงคนพี่มนนะ
0: ปะโถหงแม
1: ่อันนี้เชื่อจริงๆว่าพี่มนเชียร์แมนยูใช่ไหม
0: เพราะผมเชียร์แมนยูทำไมล่ะ
7: ใช่ค่ะที่ผมเชียร์แมนยูค่ะก็เป็นทีมระดับล่างๆอะค่ะพี่เอก
0: ไอ้บ้าอยู่17พูดไม่ได้ด้วย
7: วันนี้สั้นๆนะคะตอรอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่โม
0: มันจะกว่ายังไงคุณเป็นแชมป์แค่2สมัยคุณก็พูดของคุณไปโอ้ยคุณเอาอะไรมาย่อผมจ้า
7: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยพวกบ้าเหอแชมป์
1: ส่งน้ำโทรมาไม่ถึง2นาทีนะ
0: เป็นแค่2
1: เนี่ยพี่เวลาคุยไม่กดดันน้องไง
0: ผมไม่ได้กดดันมันก็
1: คงพี่เสียงดังข่มแล้วไป
0: ก็ดูเขาพูดดิ
1: ไปเก้เขาอ่ะ
0: คุณมาถึงคุณก็เขามาพูดแบบโอ้โหยังไม่แพ้ใครอ่ะหมายอะไรอ่ะผมถามทีมระดับล่างๆคุณหมายถึงใครอ่ะ
1: เอ๊ะแต่พี่หงท่าพระหายไปเลยพี่หงท่าพระฤดูกาลใหม่แล้วนะพี
0: ่มา
1: โทรมาหน่อยโทรมาหน่อย
0: เออนะฮะยังรับสายอยู่นะ022489367
1: คุณปฏิภาณหรอฟังทุกคืนครับ FM 99 Active Radio แม่เมาะลำปางครับผม
0: เฮ้ยขอบคุณครับ
1: โอเคขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนี่ผมเก็บทางโซเชียลไว้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เผื่อบางครั้งเราไม่ได้ตกคุณ Skyman ทักทายพี่เอกกับพี่มนมานะครับสวัสดีครับท่านทั้งสองคุณ อะไรเนี่ย Rasta Freedom หรอ บอกให้ตัวทีโทรมาอีกนะอะไร

0: การต้องขาดเขาไม่ได
1: ้โอ้พอแล้วที่ละครั้งก็พอแล้วอย่าไปเยอะ
0: พี่ทีก็โทรมาเมื่อวาน
1: เออเพิ่งโทรมา
0: ไม่ถ้าว่างก็โทรมาเลย
1: เออ
0: ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ
1: อะไร
0: โอ้นะครับผม
1: อะไร
0: ช่วยวิเคราะห์ฟุตบอลเอริเทเรียนอร์เวย์ด้วยครับพี่มน
1: ไปลึกไปเปล่านอร์เวย์เลยเหรอมันจะลึกไปเปล่า
0: ตามโบโดกริมกับไวกิ้ง
1: ไอ้โบโดกริมมันของดีนะในบ้านเนี่ยของดีเลย
0: นี่ไง FC ไบเยิร์นกับชุดการช่วยวิเคราะห์ฟุตบอลบูเดสลีก้าหน่อยพี่มนก็รีวิวไปแล้วนะครับ
1: ไม่น่ารอดครับวันนี้ตัดตุ๊กขาดเจ็บเยอะด้วย
0: ลิกเองด้วยลิวกับเปเช่
1: เฮ้ยแต่ว่าเปิดมาไม่ค่อยดีนะปารีส
0: ก็ปารีสเขาแพ้ลองในซูเปอร์คัพไง
1: เปิดไม่ค่อยดีนะ
0: เออ
1: นะครับผมว่าวันนี้น่าจะยิงกันเยอะนะในมุมผมนะแต่ว่าถ้าวัดกันความคมกันจริงๆเนี่ยผมก็ยังมองที่ปารีสนะ
0: ฟังลูกทุ่งมหานครเสร็จมาฟัง FM 99 Active Radio ต่อ
1: ครับ
0: 3:50 นะครับ
1: ครับ
0: พี่มนช่วยส่งกำลังใจให้พ่ออยู่โรงพยาบาลลำปางจากใจ FM 99นี่คุณปฏิภาณไง
1: ขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคุณปฏิภาณนะเอออะไรที่มันที่ไม่ดีก็ขอให้มันหายเร็ว
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็กลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: ครับผม
1: เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุด
0: ขอให้หายป่วยเร็ว
1: ๆเออ
0: พรุ่งนี้ลิเวอร์พูลลงสนามไหมครับคุณนี่ครับโปรโฟลินเวียด
1: ลงไหม
0: ลง
1: ต้องลงอยู่แล้ว
0: ต้องลงถ้าไม่ลง
1: ไอ้เวียดดีไหมเกมแรกผม
0: เฉยๆโดดเด่นสุดก็กักโปอ่ะ
1: เฮ้ยเอ้ย
0: ก็ยิงไง
1: เอาจริงๆเอาจริงๆอ่ะดีไม่ดีเอาจริง
0: ๆดีกักโปดีสุด
1: อ
0: ีซักไม่ยิงโฟเรนเวียดไม่ยิงติดเซฟทีนึงลีโอก็เฉย
1: ๆ
0: อ่ะที่คนหนึ่งที่เด่นก็ไอ้เจ้าวิกตอร์มุนยอสอ่ะ
1: ลงมา
0: แล้วได้จุดโทษแม่มออากาศดีจังเลยครับจากคุณปฏิภาณ
1: ก็ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะก็อากาศมันก็ไม่ค่อยมีแดดหรอกครึ้มฟ้าครึ้มฝนถ้าไม่ตกก็คืออากาศดีเลยแม่เมาะธรรมชาติอยู่แล้วเคยไปป่ะ
0: ใช่ใช่
1: เคยไป
0: ไหม
1: ลำปางอ่ะผมเคยไปทีนึงแม่เมาะมันเป็นเหมืองหินเก่าเหมืองหินนะ
0: แม่เมาะเขาอยู่ลำปาง
1: เออมันเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเน
0: ี่
1: ยมันคือโรงไฟฟ้าถ่าน
0: เห็นบอกว่าถ้าช่วงร้อนก็ร้อนมากนะลำปาง
1: ไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้ลำปางผมไม่เคยไปช่วงแบบร้อน
0: ผมเคยไปแต่ลำพูน
1: ลำพูนมันติดเชียงใหม
0: ่ใช่เคยไปไหว้พระธาตุธนิพุนชัยเจ้าแม่จามาเทวีเพราะนั่งรถจากเชียงใหม่ไปแป๊บเดียว
1: ครึ่งชั่วโมง
0: ออ
1: 30โลนิดเดียวคุณหินขอนแก่นมาครับ
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่หินครับ
2: กับพี่มนแล้วก็อยู่นะ
1: สวัสดีครับพี่เอกครับวันนี้ครับ
2: ผมพี่เอกคร
1: ับ ครับผม
2: ครับพี่เอกมาข่าวนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ผมจะผมเชียร์ลิเวอร์พูลพี่ผมมาจากขอคุยเรื่องที่ลิเวอร์พูลนิดนึงคร
1: ับ
0: ได้เลย
1: เชิญ
2: ที่มีข่าวว่าไอ้เทนนะครับว่าจะดีเซนกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันในอดีตมันเคยมีนะฮะที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้วก็กลับมาที่เดิมครับ
1: มีแม็กมานามาน
0: ปะไม่ถ้ามีก็มีเอียนลัช
1: มีเอียนลัช
0: ไปยูเวนตุส
1: แล้วก็กลับมาม
0: ีล็อบบี้ฟาวเลอร์ไปลีดแล้วก็มาลิ
1: เ
0: วอร์พูล
1: เออแม็กไม่เคย
2: หลังนี้ฟูมันเข้าง่ายเกินไปผมว่าหลังๆมัน
1: ไม่ค่อยแ
2: น่นเท่าไ
1: หร่คือยังไงนะ
0: กองหลังอ่ะเหรอ
2: หมายถึงตอนเขาเล่นนะครับหลังๆช่วงเป็นช่วงคอปแต่ก่อนเนี่ยหลังแน่นมากนะฮะ
0: อืม
2: แต่ว่ามายุคอาร์เนอร์ยุคเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้าง่ายแล้วมันโรยไปตามอายุนะ
0: แต่ผมว่าลิเวอร์พูลมันขาดกลางสายบู๊สายเรียกว่าสายบ็อกทูบ็อกสายวิ่งงาน
1: อ
0: ่ะคุณหินใช่ไหม
1: เอาไปลองสักคนไหม
2: ใช่คร
0: ับยุคเจเกนคอปเนี่ยมันยังแบบโอ้โหวิ่งทุกตัวนะ
2: ใช่คร
0: ับหรือนึกถึงยุคลาฟาก็ได้นะพี่หินอย่างมีอลองโซมีมาสเคมันบู๊ตัวหนึ่งมีบุญตัวหนึ่งมีเจอร์ลาดอะไรเงี้ย
1: ลอง
0: ลิฟูกลางมันหน่อมแน้มไม่หน่อย
1: ลองอุลุกไปสักตัวไหม
0: เฮ้ย
1: ลองหน่อยไหม
2: แล้วก็เหมือนตัวลากแต่ก่อนในก่อนผมชอบคูตินโญ่มากเลยลาก
0: ใช่
2: พวกคูตินโญ่พวกอะไรพวกสมัยก่อนพวกเค้กเงินลามี่อะไรพวกเนี้ยผมชอบสไตล์นะคร
0: ับ จริงๆอ่ะอยากให้เวียดเล่นเหมือนคูตี้เลยนะแบบน่าผมว่ามันทรงมันได้นะยิงไกลยิงนอกกรอบแต่ว่าไม่ค่อยยิง
1: มันอยู่ที่โค้ดโค้ดจะบอกเขายัง
2: แต่แม็กซ้ายเนี่ยสมัยเก่าผมชอบของแมนยูนะที่ผมชอบเอฟล่านะ แบ็คซ้ายอ
1: ่
2: ะ
1: แ
2: บ็คซ้ายแล้วแหละชอบเอ็มมาแล้วก็
1: ไม่ชอบลูกชอ
2: เอาเวสนะคร
1: ับ แดเนียลเวส
2: ใช่ใช่
1: แดเนียลเวสแบ็คขวานะ
2: ใช่ครับแต่ว่าแบ็คซ้ายผมชอบเอ็มล่าแบ็คขวาผมชอบเอาเวส
1: อ๋อโอเค
0: ครับพี่หินฟันธงหน่อยพรุ่งนี้เอาไง
2: พรุ่งนี
0: ้ลิเวอร์พูลกับฟอเรสต์เล่นในบ้าน
2: ผมอยากให้ฟอร์มดีขึ้นนิดนึงอ่ะพี่เพราะว่านัดแรกยังไม่เท่าไหร่เลยครับ
0: มัน
2: ตัวดีอยู่นะลิเวอร์พูลทำไมมันเล่นเนี
0: ่
2: ย
0: ยังไม่เข้าระบบ
2: ใช่ครับ
0: เก็บผลพอเนาะขอแค่ชนะพอรูปเกมค่อยๆว่ากันเนาะ
2: ความคาดหวังของเวียดอีกก็ยังไม่สมค่าตัว
0: โอ้โหคนละล่างกับเลเวอร์เลย
1: แล้วนี่เข้าใจได้
2: ทีมปงเนี่ยอยากให้ท็อปฟอร์มผมชอบความเร็วมันนะแต่ว่ามันเปิดบอลไม่แม่นเลย
1: เออว่างไงไม่แต่มันลุกดีนะ
2: ครับผมชอบเกมลุกอ
1: ่
2: ะ
1: ลุกดีอยู่เนี่ย
0: รอดูอีกสักปีนึง
2: เลเวอร์เล่นดีมากเลยสองตัวเนี่ย
1: ครับ
2: ผมครับพี่คร
1: ับ ครับผมขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวลองบ้างๆโทรมาใหม่นะ
1: จ้ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: สวัสดีครับ
1: เอาฟิมปงคุณไม่พูดถึงเลย
0: ผมคิดเหมือนคุณหินนะว่าฟิมปงเป็นแบ็คที่เขาเล่นดีในระบบหลังสามพี่มนเพราะว่าตอนอยู่เลเวอร์เขาไม่ต้องพวงเกมรับมากอ่ะคุณมีกันดิชชาก้ามีแอนดิสมีบาลาซิออส
1: รอ
0: โดยคุณมีโจทานทามีอินคาปิเย่มีโอ้โหคือชุดนั้นของลองโซ่ดีมากใช่ป่ะแบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างแบ็กซ้ายกิโมโดอ่ะหลังๆมาโดนจับไปยืนเป็นมิดฟิลด์อ่ะแต่พออยู่ลิเวอร์พูลเป็นเล่นแบ็กโฟร์มันก็ต้องมาพวงเกมรับด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้พิมพ์ปงเล่นดีเหมือนตอนอยู่เลเวอร์กลางมันก็ต้องช่วยกลางลิเวอร์พูลต้องขยันที่สุดอ่ะ
1: ก็อย่างที่ผมพูดลองอุรุกวัยหน่อยไหม
0: มันดีเกินไปอย่าให้เทพมากวกเกอร์ลิเวอร์พูลเลยเก็บไปใช้เองดีกว่า
1: เขามาแล้วเด็กเชลซีสวัสดีครับ
0: เชลซีเลสเตอร
3: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย
3: ตัว
1: ให้เรียกชื่ออะไรดี
3: ผมคิวครับ
1: คุณคิวนะ
0: คุณคิวคุณคิว
1: คุณเป็นแฟนทั้งเชลซีเลสเตอร์เลยอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: เห็นไหม
3: เป็นพี่เอกคือเป็นความประทับใจแรกเลยที่ผมโทรมาใน FM 99เพราะว่าตอนนั้นเป็นรายการไฟล์ฟ็อกแฟนอะไรสักอย่างเนี่ย
1: รายการอะไรรายการ AV เหรอ
3: โทรมาหาพี่เอกไม่ใช่ครับเป็นรายการที่หาแฟนเลสเตอร์ไปร
1: ่
3: วมกิจกรรมที่จะไปดูแมนยู
0: ครับ
3: เลสเตอร์กับแมนย
0: ูเดี๋ยวเอกคิมหรือเอกนบ
3: พี่เอกโดนเนี่ยแหละ
0: อ๋อโอ้นี่แสดงว่านานมากก็ดี
1: เออ
0: ใช่ครับ
1: เลสเตอร์
3: ปีแล้วครับ
0: โอ้โห
1: แล้วไม่ได้โทรอีกเลยเหรอ
3: แล้วผมโทรไปล่าสุดคือปี2020ครับ
1: หกปีหกปีนะรายการอะไรอ่ะ
3: หกปีแล้วครับก็สปอร์ตดีแหละนี่แหละ
1: หกปีก่อน
0: หกปีก็น่าจะพ่อป๋องยังอยู่อ่ะ
1: พี่ป๋องอยู่ผมก็น่าจะอยู่นะตอนนั้น
3: ใช
1: ่
3: พี่คิดว่าปีนี้เลสเตอร์คิดว่าจะกลับขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพได้ไหมครับ
0: โอ้โหเหนื่อย
1: อุปสรรคเยอะ
0: แต่มองอีกมุมนึงคือทิ้งคาราบาวครับไปละ
1: อ
0: าจจะไปโฟกัสในลีกวันอ่ะอย่าหลุดหนึ่งในแปดพอเพราะว่าเพย์ออฟลีกรองเนี่ยเมื่อก่อนมันติดหนึ่งในหกใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้น่าจะลุ้นถึงอันดับแปดอะครับ
1: คือผมว่าเขาต้องเคลียร์ปัญหาภายในให้ขาดก่อนด้วยนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับต้องเคลียร์ปัญหาภายในให้ขาดก่อนเพราะว่าเรื่องภาวะเรื่องการเงินเนี่ยเลสเตอร์ก็โดนตัดแต้มเมื่อปีที่แล้ว
0: อันนี้สรุปขายทีมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ยังไม่ขายประกาศขายแต่ยังไม่ขาย
3: ใช่
1: แต่ถ้าผมว่าถ้าเขาเคลียร์ปัญหาอะไรให้มันจบเนี่ยผมว่าเขาก็เอาพาขึ้นมาได้นะ
3: ใช่ครับ
0: เสียดายเนาะโอ้ทีมคนไทย
3: ปีนี้เชลซีลุ้นแชมป์ได้ไหมครับ
1: เฮ้ยเอากันเลยเหรอ
0: เชลซีผมว่ามันอยู่ในโหมดของทีมลุ้นแชมป์ได้คุณคิว
1: เอากันเลย
0: แล้วปีนี้ไม่ต้องไปพวงกับเกมยุโรปด้วย
3: ครับ
1: คือเชลซีอ่ะต้องคุณเป็นแฟนเชลซีใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดไว้ก่อนเลยก็คือว่าเชลซีเนี่ยคุณจะเก็บกี่แต้มไม่รู้แต่แน่ๆมันหายไป6แต้มเนี่ยคือ6แต้มมันจะหายไปเออมันจะหายไปอัตโนมัติอ่ะเวลาลงไปปั๊บมันจะหายไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใน6แต้มเชลซีเขาแพ้ฟูลแลมไปกับ
1: มันจะแพ้ฟูลแลมได้ไงเพิ่งชนะมาแม่ผมไม่เอ่ยชื่อทีมแล้วกันนะมันจะหายแบบออโต้อ่ะ
0: เพิ่งชนะฟูลแลมมาม
1: ันจะหายแบบออโต้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวังว่า
0: ผมบอกเลยปีนี้พี่ไม่มีทางไปกลับกับเชลซีอ่ะ ผมมั่นใจลองโซ่อ
1: ่ะผมไม่แพ้แล้วกันนะผมไม่มีแพ้แล้วกันนะเอางี้แล้วกันนะ
3: ครับครับประมาณนี้ครับพี
1: ่ครับ
0: บ้างๆบ้างๆโทรมาคุยกันใหม่นะน้องคิวนะ
1: เดี๋ยวนะแล้วนอกเชลซีแล้วมีอะไรบ้างไม่มีอะไรใช่ไหมแค่นี้เหรอเชลซี
0: ก็เชลซีเลสเตอร
1: ์อ๋อใช่เนาะก็รอรู้รอโซ่แล้วกันเน
3: า
1: ะโอเคครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณนี่ก็เอางี้แล้วกันว่าเชลซีเจอลิเวอร์พูลคุณได้เชลซีชนะไปจบๆแล้วคุณเชียร์ลองโซ่อ่ะกูก็ให้ลองโซ่เก็บ6คะแนนไม่ดี
0: ไม่พี่เข้าใจผิด
1: ยังไง
0: คือทีมเบอร์1มันลิเวอร์พูลอยู่แล้ว
1: เข้าใจ
0: เชียร์ทีมรองอ่ะ
1: งั้นเสมอกันล่ะ
0: ไม่มีปัญหา
1: เสมอกันไป
0: เสมอ2เกมไป
1: จบ
0: ๆเสมอที่แอนฟิลด์สัก 3-3
1: ก็ได้
0: ไปเสมอที่เดอะบริดจ์สัก 4-4
1: ก็ไม่มีปัญหา
0: สมานฉัน
1: ท์แล้ว2ทีมนี้มาแพ้ผมเก็บ12คะแนน
0: ไม่มีปัญหา
1: แฮปปี
0: ้ไม่มีปัญหา
1: คุณจ่าดูจ่าตู่ปืนโต
0: ครับจ่าตู่ปืนโตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่เอก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: พี่แหลมพี่เก่ง
1: มนครับ
4: ครับพี่โตครับ
1: ครับ
4: ผมพอๆกับไอ้พี่คนเมื่อกี้เลยพี่คิวอ่ะ
1: ทำไม
4: ไม่โทรมาก็ตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ตอน
1: ผมชอบ
0: ขอบคุณมากนะ
1: โทรมาเถอะโทรมาคุยกับผมเถอะ
0: เบอร์ว่าโทรมาคุยกันเล่นๆ
1: ผมเบื่อ
0: จ่าตู
1: ผมเบื่ออีจ่าพี่ทีคุยเลี้ยวพูงเดียววุ่นวายเรื่องคนอื่นด้วย
4: ครับมันโทรติดยากเลยพี่วันนี้สงสัยไม่น่าฝนตกเลยโทรติด
1: ไม่แต่มันปกติมันก็โทรไม่ยากนะ
0: พี่จ่าตูความอย่างที่ไหนพี
4: ่ตอนนี้อยู่ตรงประชาสงเคราะห์ครับ
1: ไอ้แค่นี้
0: เองไ
1: ม่ขวางเอง
4: ใช่ใช่ครับ
1: ไอ้ไงวันปีนี้ปืนโตพี่เอ้ยเสริมโหดมากเลยนะ
4: โอ้โหผมชอบมากเลยไอ้ปิกซ้ายตัวใหม่โพสไม่เสียได้เลยอ่ะตาซา
0: ผมเล่นโคตรดีโซลิส
4: ครับ
1: โซลิสโซลิส
4: ผมดูสไตล์เขาคล้ายๆไอ้อันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะเร็วคล้ายๆแบบปีแรกผสมโอเวอร์มาท
1: ั้
4: งเร็วทั้งฟิวผมชอบนะชอบเลยตัวเนี้ย
0: เออผมว่าทรงน้องมันอ่ะผมว่าเก่งกว่านี้อีก
1: เหรอ
4: ใช่คร
0: ับเก่งกว่านี้มันยังไม่กล้ายังเขินๆรุ่นพี่อยู
1: ่มันจะสู้แล้วฟอร์มได้
4: แบบพูดแบบเองไม่กล้าจ
0: ่
4: าย
0: ใช่ใช่ใช่
4: ครับผม
1: แล้วเห็นได้ข่าวว่าจะเห็นได้ข่าวว่าขายมาซินเนรี่แล้วนะไม่ได้ได้ข่าวขาย
0: ไปนู่น
1: แ
0: หละ
1: ไปซาอุละ
4: เอาไปเถอะครับพี่ตัวนั้นผมไม่เสียดายเท่าไหร่หรอก
1: ไม่หรอกปัญหาคือสำรองจะเอายังไงจะ
4: สำรองพี่สำรองก็ดันพวกเมดูเก้มาเล่นก็ได้หรือไม่ก็มันก็น่าจะได้อยู่นะพี
0: ่
4: แต่ยังว่าเนี่ยโซลอตตัวเดียวผมว่าโอเคแล้ว
1: อย่าเจ็บนะ
4: แฮปปี้
1: แล้วอย่าเจ็บนะแล้วมองยังไงครับปีนี้หลายถ้วยเลยที่อาร์เซนอลจะต้องลงไปแย่งชิงกับเขาเนี่ยคิดว่า
4: ผมอยากแก้แค้นนะครับอยากได้นั่นแหละโฟกัสUCL อย่างเดียวเลย
1: เฮ้ยไม่เอาหลีกเหรอถ้าไม่เอาหลีกนี่เสร็จผมนะ
0: พี่จ่าตูพี่ต้องพูดแบบนี้พี่มนไปดูแลทีมของพี่เถอะไม่ต้องเป็นห่วงทีม
1: ไม่ผมอยู่ในฐานะพิธีกรผมถาม
0: พี่ปีที่แล้วอาร์เซนอลเข้ารอบชิง2ถ้วยนะ
4: ใช่
0: แล้วพรีเมียร์ได้แชมป์นะ
1: แล้วยังไง
0: ไม่ต้องไปห่วงสถานภาพทีมเขาหรอก
1: ผมอยู่ในฐานะที่ผมถามได้
0: ไอ้แมนยูพี่เนี่ยพี่จะกับเกมกลางสัปดาห์ด้วยสุดสัปดาห์ด้วยอ่ะ
1: ผมถล่มอยู่แล้วถ้าแมนยูผมถล่มอยู่แล้วไงเออ
0: นี่พี่มนต้องแบบนี้
1: ผมถล่มอยู่แล้ว
4: ต้องให้พี่มนแกตื่นจากฝันเหมือนน้องคิว
1: คนนี้ไม่ถ้าพี่แบบว่าพี่บอกเฮ้ยพี่เมลิกพี่ไม่โฟกัสนี่เสร็จผมเลยนะผมบอกก่อนนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะ
4: ไม่เป็นไรมีหลายถ้วยที่ก็แบ่งๆกันไปไม่เป็นไรก็เราก็เคยได้แชมป
1: ์แล้วโอเคผมงั้นผมจองพี่เมียแล้วกันนะ
4: จะอยู่ที่ทีมพี่ว่าจะมีความสามารถ
1: แค่ไหนเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณก็เจอเดี๋ยวคุณก็รู้อย่าไปนับเฮานะไม่เอานะไม่เอา
4: พี่เพชรไปไหนช่วงนี้แกเล่นดนตรี
1: แกเล่นดนตรีครับแกเล่นดนตรีครับตอนนี้แกเล่นพุธพฤหัสศุกร์เลยนะครับหลังจากที่วันพุธเนี่ยไปเล่นร้านหนึ่งแล้วเขาไม่จ้างแล้วแต่ไปได้พอไปเลิกจ้างก็ไปได้อีกที่หนึ่งทันทีอะไรเงี้ย
4: หมายถึงว่าราคาตัวแพงหรือไง
1: ไม่มีคนครับเอาตรงๆเลยแล้วกันนะครับไม่มีคนครับนะฮะแกก็เลยไม่ได้จ้างครับ
0: วงดนตรีเขาดังๆทั้งนั้นเลย
1: เข้าใจแต่มันไม่มีลูกค้
0: าม
1: ีลูกค้าเออ
4: เราสุดท้ายพูดถึงบอลไทยหน่อยพี่น้องไหนก็ได้นะ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
4: ไม่เสียดายเลยพี่เอาจริงถ้าเกิดว่าชุดที่เราเตรียมไปด้วยศักยภาพตัวนะหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าผมรับได้
0: รับได้ผมก็รับได
4: ้แล้วจริงนะเอาจริงนะพี่เวียดนามถ้าเขาเล่นได้แค่นี้นะถ้าคุณภาพทีมแค่นี้นะถ้าฟีฟ่าเดย์เราได้ตัวครบมานะ
0: เสร็จเรา
4: ผมแบบ ไม่มีอะไรเลยเวียดนามอ่ะไม่มีอะไรเลย
1: จริงอันนี้ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยก็ผมว่าเขาไม่รอดหรอกนะให้เขาคือเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปเขาก็นับถอยหลังลงคลองครับไม่ต้องห่วงถ้ายัง
0: ไม่พี่ถ้าไม่ถอยหลังลงคลองเดี๋ยวมันก็โอนมาเรื่อย
1: ๆมันโอนก็โอนแต่แก
0: ่ๆ
1: มันคุณภาพมันก
4: ็ล่าสุดผมเห็นตัวอะไรนะลูกครึ่งอังกฤษกับไอ้ตัวอะไรอันไนจีเรียป่ะพี่ใช่ไหมเห็นลง
1: บาซิลเลยเขามีบาซิล3ตัวเลย
4: โอ
1: ้3ตัวเลยบาซิลอ่ะ
4: เอาล่ะพี่ถ้าเกิดว่าฟอร์มอย่างเนี่ยทัวร์นาเมนต์ล่าสุดแต่ผมว่ายังไงก็
1: เซตอินโดก่อน
4: ใช่ไม่รอดหรอกคร
1: ับ เซตอินโดก่อน
4: บ้านเขาอ่ะแท้ไม่จะยิงอ่ะให้เรายิงให้อีกเห็นไหม
1: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วเสียดายเรายิงเบิร์ดไอ้จุดโทษเท่านั้นเองโถ่เอ้ย
4: โอ้ถ้าลูกนั้นผมว่าถ้าน้องใครนะสักคณะใช่ไหม
1: ใช่สักคณะ
4: ยิงเข้านะผมว่าโมเมนตัมมหา
0: ลัยนะอาจจะเป็นสองศูนย
1: ์ใช่เป็นสองศูนย์แล้วมันเปลี่ยนเป็นไปได้ครับเป็นไปได
4: ้ครับเสียดายพี่แต่ไม่เสียใจพี่ว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆรุ่นใหม่นะครับ
1: ตาม
4: น
1: ี
0: ้ลุ้นต่อพี่ผ้าพี
4: ่ให้พี่ส่งคนสู่ภาพแข็งแรงนะคร
1: ับ ขอบคุณครับเช่นเดียวกัน
0: ครับว่างๆโทรมาคุยกันใหม่นะพี่นะ
1: สวัสดีคร
0: ับ โอ้วันนี้โอเคสายใหม่มา
1: ดีขยันโทรเข้ามาครับ
0: ใครว่างๆอ่ะโทรมาคุยกันสายละ
1: เห็นไหม
0: สองนาทีสามนาที
1: แฟนเชลซีแฟนปืนโทรเข้ามาผมก็ไม่ได้อะไรก็โอเคผมก็พูดความจริงก็ต้องรับกันให้ได้ก็แค่นั้นก็โทรเข้ามาเป็นอะไรไปผมไม่ได้อะไร
0: ก็ความจริงบางคำมันก็อาจจะทิ่มแทงบางคนไง
1: แฟนเชลซีมีโอ้โหเท่าไหร่เยอะแยะในประเทศนี้ก็โทรเข้ามาหาผมก็ได
0: ้ปกติเวเฟอร์มันโทรมาไงพี่
1: แล้วคุณก็โฟกัสมันคนเดียวไม่ได้โฟกัสมันทำไม
0: แล้วก็เมื่อก่อนแฟนเชลซีนอกจากเวเฟอร์ไม่มีใครโทร
1: นี่ก็มีขยันเข้ามาเลย
0: ต้องคิวโทรมา
1: โทรเข้ามาเชลซี
0: อย่างพี่จ่าปืนโตนี่ก
1: ็หรือว่ากองเชียร์มันน้อย
0: บ้า
1: เยอะอยู
0: ่
1: เยอะอยู่
0: เดี๋ยวนี้แฟนบอลพรีเมียร์บ้านเรามันเยอะขึ้น
1: แกอายหรือเปล่าพี่แล้วมันจะอาจจะอายก็ได้แหละมันไงโทร
0: มีรถดับเพลิงขับผ่านไปหลายคันมีไฟไหม้ตลาดคลองถมหนึ่ง
1: อ๋อเหรอ
0: ควันชุดใหญ่เลยจากน้องบอล
1: จริงเหรอเออขอให้ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะ
0: ครับผมช่วงท้ายเก็บข้อความหน่อย
1: เชิญฮะเชิญฮะเชิญฮะเชิญฮะ
0: สองทุ่มสี่สิบผมเคยถามพี่เอกพันอุดมแกบอกว่าเพลงนี้มันแต่งแบบกวีเพลงรักผมเลยคุณ
1: Always.
0: ป
1: ูโยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดร็อกเป็นอารีนาร็อกที่แบบที่แบบเอาร้องกันในคอนเสิร์ตอ่ะซึ่งถ้าเป็นเมทัลน่าจะเวิร์กนะไม่รู้สิ
0: คุณมนเมนยูของเราถ้าผ่านเข้ารอบยูเซลรอบต่อไปอยากเจอทีมไหน
1: ผมได้หมดครับ
0: จืดเอง
1: ผมได้หมดจืดพี่เจอใครก็ได้จริงพี่ไม่พอใจในการจับฉลากครั้งนี้เจอแค่บาเยอร์นี่มันง่ายไปผมพูดเลยมันง่ายไปอยากเจอมาดริดบาร์ซ่าปารีสเลี้ยงมาเลยอ่ะเอาจริง
0: เข้ารอบให้ได้เดี๋ยวได้เจอกัน
1: เข้าอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวได้เจอกันแน
1: ่นี่ผมยังเคืองคุณอยู่นะคุณถามผมจะเอาแปะอันดับหรือเปล่าเนี่ยผมยังเคืองคุณอยู่นะ
0: มอนมัมมี่ประกาศตรงนี้นะว่าแมนยูจะเป็นแชมป์ยูเซลปีนี
1: ้ผมยังไม่ได้พูด
0: เอ้าเมื่อกี้ช่วงต้นรายการพี่พูด
1: ผมก็หวัง4แชมป์จริงๆหวัง6แชมป์เออผมได้มา2
0: เอาแค่แชมป์ลีกพอ
1: ก็หวังชิงแล้วกันนะเรา
0: ทำเพื่อไปเลยพี่ไปเลยพี่เมียกับแชมเปี้ยนลีกไป
1: ก็เมื่อกี้แฟนเซนอลบอกไม่เอาแล้วไงผมไม่เอาผมเอานะ
0: เขาเพิ่งได้ไง
1: ก็โอเคงั้นผมเอาไปนี้เพราะไอทีมอื่นเพิ่งตั้งไข่ผมไม่ได้มองอยู่แล้วไอพวกโกยทีมเพิ่งเปลี่ยนโค้ชมันไม่มองกันอยู่แล้วจริง
0: ๆสเปอร์ได้แชมป์ทีว่า
1: เฮ้ย
0: รุ่นพี่ผมจะได้หายซึมเศร้าที
1: สเปอร์ได้แชมป์คุณต้องระวังพลังลบเลยเออดิสเปอร์จัดให้นะเอาไปต่อเชิญ
0: พี่มนแดงเดือดฤดูกาลนี้หน่อยครับจาก FC มอนมัมมี
1: ่ถล่มอยู่แล้วครับ
0: เฮ้ย
1: ตัวที่ไหนวะ23พฤศจิกป่ะ
0: จำไม่ได้
1: 23พฤศจิกาเช็ดน้ำตาคาแอนฟิลด
0: ์พี่มนแดงเดือดฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรช่วยวิจารณ์เข้าข้างมันอยู่ด้วยครับ
1: ผมไม่ได้พูดวิจารณ์เข้าข้างมันอยู
0: ่
1: ผมเอาความจริงมาคุยแล้วกัน 2-1 เบาๆพอไม่ต้องเยอะผมชอบเฉือนๆ 2-1 อะไรอย่างเงี้ยได้จุดโทษนาที95เงี้ยดูโกงเขาดีผมชอบ
0: ถ้าหงแดงได้แชมป์ไร้พ่ายจะยิ่งใหญ่เยอะกว่านี้อีกจากน้องหงร่อน
1: เกมนี้ก็แพ้แล้วเจอฟอร์ดเองก็แพ้แล้ว
0: คุณมนเนี่ยยังข่มน้องหงร่อนให้มากนักชักกระทนไม่ไหวแล้วนะ
1: เฮ้ย
0: เขามีเอฟซีนะ
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: มีเอฟซีนะ
1: เดี๋ยว
0: มันดักรอบหน้าสมตอนะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แมนยูแบ็กซ้ายต้องเดนิสเออร์วินสุดมากๆอ่ะเออผมก็ชอบเออร์วินนะ
1: เก่าจัด
0: จุดโทษคมฟรีคิก
1: เก่ามากเออร์วิน
0: ผมว่าครบเครื่องเซนเตอร์ก็เล่นได้
1: คนอื่นไม่รู้แต่ผมชอบคนนี้มิเกลซินแวด
0: เฮ้ยเขาชุดแชมป์นี่ป่ะ
1: ตัวฮาเลยตัวนี้ผมชอบตัวฮาเลยซิมเวสเตอร์เนี่ย
0: สวัสดีครับฟังอยู่ครับพี่เอกใหญ่แล้วพี่มนเล็กจากพี่นานา
1: ไม่ชอบคำนี้นะคุณนานานะ
0: เปิดหัวดีได้หลายสายเลยคืนนี้ขอชมเชยครับน่าจะเป็นสายใหม่ที่โทรมา
1: ก็โทรเข้ามา
0: ไอ้แบบนี้ดีแบบนี้

0: คนที่ชมเชยก็โทรเข้ามาคุยได้ด้วยเออไม่ต้องซีเรียส
1: ไม่ต้องมานี่หรอกโทรมาเลย
0: โทรมาคุย
1: โทรมา
0: ค
1: ุ
0: ย
1: กันซีเรียสเลยอ่ะครบถ้วนอาจารย
0: ์แต่รายการอย่างว่านะครับก็มีอาทิตย์ละ2วันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความถี่อะไรมากนะคุณผู้ฟังนะก็ฝากกันติดตามโทรมาคุยกันได้ครับมันสนุกสนุกขำๆกันเนาะอย่าไปซีเรียสฮะก็สปอร์ตรีแลกซ์เนาะบางคนซีเรียสเยอะแยะมากมายโอ้โหใครเขาไม่นับแชมป์อย่างนั้นอย่างนี้แม่งบ่นมาแบบเป็นไอ้นี่มันบ้าผมไม่อยากไปด่ามันเนาะตามนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับสปอร์ตรีแลกซ์ครับวันนี้ผม2คนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับสปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: 201699 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: ้าวมาแล้วนะครับนายทนายไลท์นะครับก่อติดเอเชียนเกมวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับวันนี้ต้อนรับการกลับมาของน้องนนท์รัศมีพี่มนดารากรและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: โอ้โหต้องต้อนรับการกลับ
0: ต้องต้อนรับการกลับมาเวลคัมแบ็กเลยฮะ
1: โอ้โหหายไป1วัน
0: หายไป1วันเพราะว่าเมื่อวานนี้จะกับเอ็มโอ้โห
1: เป็นยังไง
0: เฮ้ยเอ็มถือว่ามีพัฒนาการมีอะไรดีขึ้นนะ
1: นี
0: ่หมายถึงว่าเรื่องของการจัดรายการการหาข้อมูลเขาสุดยอดนะ
1: มีเตรียมมาไหมมีเตรียมตัว
0: มีเตรียมมีจอมเตรียมตัวมาเมื่อวานนี้เขาเตรียมข้อมูลมาหลายเยอะเลยแหละฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร
1: ่อ้าวทำไมล่ะ
0: ก็กักไว้ไง
1: อ๋อเก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
1: เตรียมมาแล้วแต่ว่าปล่อยไม่หมด
0: ปล่อยไม่หมดไง
1: โอ
0: ้เอ็มบอกว่าที่จริงเนี่ยข้อมูลผมมีเพียบเพียบแต่ว่าผมเก็บไว้ก่อนไม่อยากพูดครับ
1: เรามีการไปเรียกว่าใช้จิตวิทยา
0: คุ
1: ยเขามา
0: ครับ
1: เบื้องหลังผมเจอเขาผมบอกพี่เราต้องทำให้เต็มที
0: ่เหรอ
1: โอกาสอย่างนี้ไม่ได้หาไม่ง่าย
0: เฮ้ยเขาพูดอย่างนี้เหรอ
1: ผมบอกเขา
0: อ๋อเหรอ
1: เขาบอก
0: ว่าไง
1: อยากจะตั้งใจจัดรายการแล้ว
0: ครับ
1: เขามีไฟขึ้นมาแล้ว
0: แต่ก่อนไม่ตั้งใจ
1: แต่ก่อนอาจจะแบบว่าเหนื่อยนิ่งไปหน่อย
0: เออ
1: ผมก็เลยไปใช้จิตวิทยากระตุ้นเขานิดนึง
0: ครับ
1: เบื้องหลังบอกว่าพี่มาจัดทุกวันเลยพี
0: ่
1: พี่จะได้เก่งโอกาสอย่างนี้ไม่ได้ง่ายนะ
0: ครับผม
1: รายการเรากี่คนอยากจะมานั่งตรงนี้ไม่ใช่ง่ายนะ
0: ก็อยากจะฟังเอ็มเลยเนาะ
1: เตรียมตัว
0: เตรียมตัวเมื่อวานนี้เตรียมตัวมาบอกข้อมูลข่าวเขาเพียบเลยนะ
1: เป็นยังไงถูกไหมข้อมูลที่ต
0: รงข้อมูลปาบบะเลยแต่ว่ามีพูดผิดนิดหน่อยถึงปานกลางนะครับ
1: เพิ่งเริ่ม
0: ต้อยโอกาสเขาว่างๆเขาจะมาสร้างความปั่นป่วนปวดเสียเวียนเกล้า
1: เราเรียกว่าสร้างสีสันดีกว่า
0: สร้างสีสันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะ
1: เขาผมกระตุ้นเขาอีกนะผมบอกว่าวันไหนเนี่ยพี่ว่างๆเนี่ยพี่มานั่งเลย3คนแล้วพี่ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆซึมซับไปจากระดับชั้นครูอย่างพี่เจ๋งเนี่ย
0: เออ
1: แต่วันนี้ทำไมเงียบไปล่ะวันนี้มันไม่เห็น
0: วันนี้เขาเดินไปเดินมาไม่รู้ทำอะไรแล้ววันนี้นะ
1: เอาอีกแล้วนะ
0: ครับ
1: แม่บอกให้มันนั่ง3เลยยังไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อนะ
1: ต้องไปบิ้วใหม่เดี๋ยวเจอวันอื่นต้องไปบิ้วใหม
0: ่เออต้องมา
1: เออว่าจะได้เกิดรอบนี้เกิดแน่เขาบอกเขาอยากจัดรายการเกี่ยวกับพวก
0: มอเตอร์สปอร์ต
1: เออเขาบอกเขาชอบทางนี
0: ้ครับ
1: ผมเลยบอกเขาพี่มาเอาให้ชินก่อนเอาให้เก่งก่อน
0: ครับ
1: มานั่งตรงนี้ก่อนนายที่นายไลฟ์ก่อนแต่วันนี้ก็หายแล้ว
0: หายแล้วเขาเดินไปเดินมาเมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้เออสงสัยไปเพราะเดี๋ยววันนี้จะมีกดติดเอเชียนเกมของสมาคมนักข่าวไง
1: เขาจะไปละ
0: เ
1: ขาจะลงพื้นที่เลยนะ
0: เขาจะลงพื้นที
1: ่โอ้ย
0: เป็นไงแต่ดูแล้วคงจะยากเลยฮะ
1: จริง
0: มีแต่เพชรคดีสามไง
1: อ๋อ
0: เออ
1: หรือว่าเขาไปแล้ว
0: แต่เมื่อกี้ยังเห็นเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้อยู่นะของสมาคมนักข่าวชอบภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยไงมีเดียเพรสในครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3แล้ววันนี้เนาะ
1: ครั้งที่3แล้วล่ะ
0: ครั้งที่3ครั้งที่3เพราะครั้งแรกวันจันทร์นะจำไม่ผิดนะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะมีโหหลายสมาคมกีฬานะที่เข้ามานะโนนะนะครับพอวันก่อนก็มีเดียเพรสวันไหนวันพุธปะ
1: ใช่ครับ
0: วันพุธเนาะนะครับครั้งที่2ไงก็มีพวกสมาคมกีฬากอล์ฟมาด้วยเนาะนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับมิเดเพจครั้งที่3รอบ3นะจะมีขึ้นที่เดิมครับที่ห้องประชุมตอง2นะ222โซน E4 และ E5 ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมนะมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟบอลเบสบอลและซอฟเทนนิสนะครับวันนี้นะโนนนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าพอใกล้ๆถึงวันแข่งแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราจะเป็นอย่างไรนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวผมขอพูดถึงเพลงที่เปิดเข้ารายการนิดนึง
0: เออไม่กี่เพลงอะไรไม่กี่เพลงอะไร
1: เออมาแบบใสๆ
0: ครับ
1: ของนักร้องวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงธีม Bright as Sun Bright as the Sun นะครับนี่คือชื่อเพลงนะเป็นเพลงประจำเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะครับก็ขับร้องโดยกลุ่มศิลปินเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Energy 18นะครับเพลงที่เราเปิดเข้ารายการเนี่ยมีถึง18ศิลปินนักร้องนะซึ่งเป็นเรียกว่าระดับซุปเปอร์สตาร์อินโดนีเซีย
0: โอ้นี่เพลงอินโดใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: เพลงเพราะดีนะ
1: เป็นแบบใสๆ
0: ครับ
1: ก็เป็นเพลงที่มีความหมายในเชิงสื่อถึงความทรงพลังความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็การจุดประกายของเอเชียก็เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้คนทั่วทวีปเอเชียนั่นเองนะฮะก็ถือว่ามาแบบสไตล์เบา
0: ๆ
1: นะฮะเปิดให้มีความหลากหลายหน่อยรายการของเรา
0: ใช่
1: เพลงที่เกี่ยวกับเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหามาเปิดในหลายๆ
0: เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเอโนก็ถามพี่ว่าเอาเพลงอะไรใช่ไหมล่ะพี่ก็เลยว่าได้เลยเพลงอะไรก็ได้นะครับเพลงบัวลอยก็ได
1: ้อ๋อบัวลอยพี่แอดคาราบาว
0: พี่แอดคาราบาว
1: แต่
0: พ
1: ี่
0: แอด
1: เนี่ย
0: เปิดบ่อยแล้วพี่แอดที่แต่งเพลงให้กับทัพไทยในมหากรรมกีฬาต่างๆกันเนาะ
1: ส่งใจไทยไปนาโกย่าน
0: าโกย่าอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่บัวลอยคงไม่น่าจะเหมาะ
0: ไม่เหมาะนะ
1: เดี๋ยวอารมณ์มันพุ่งเกินไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนาๆๆๆตรงนี้นี่อาจจะไม่ค่อยเข้าจังหวะเอเชียนเกมเท่าไหร
0: ่ใช่แต่ว่าที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมแต่ว่าก็เกี่ยวงงไหมฮะ
1: เอองง
0: เพราะว่ามันต่อเนื่องไงเพราะว่าการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะเนาะนะครับก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบสนุกนะนะครับ3เซตรวดเลยครับผมก็ชนะไปเท่าไหร่25 20 25 18และ25ต่อ21ก็คือจับทั้ง3เซตได้ไม่ว่าจะชนะทั้ง3เซตก็ตามเพราะว่ามีบางจังหวะเนี่ยเขาแซงเราด้วยนะเขานำแล้วด้วยแต่ว่าเราก็กลับมาแซงชนะทั้ง3เซตนะครับ
1: ครับ
0: 25 20 25 18และ25ต่อ21ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับโดยจะไปเจอกับญี่ปุ่นนะทีมลูกยางสาวไทยของเราครับจะไปเจอกับชนิดไทยไปเจอกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยชนะชเนสไทเป3เซตรวดเช่นกัน25 14 25ต่อ21และ25ต่อ13ในวันพรุ่งนี้นะ
1: ถูกต้องครับ
0: วันเสาร์นะ
1: ใช่
0: เวลา 17:15 นาทีครับผม
1: ก็มากันตามนัด
0: เ
1: ราก็มาเจอกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับเรานี่แต่ง3ถึงแม้จะเป็นแชมป์เก่าก็ตามญี่ปุ่นก็แต่ง2นะฮะส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันของอีกสายหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะเป็นการแข่งขันในรอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับก็จะมีอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านแล้วก็จะมีจีนเจอกับเวียดนามนะครับก็สำหรับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยอินโดจะแข่งบ่าย2
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็คู่จีนกับเวียดนามเนี่ยแข่ง 18:30 นะฮะก็ใครชนะจะได้เข้าสู่รอบรองของอีกสายหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้แชมป์เท่านั้นที่จะได้ไปโอลิมปิกเก
0: ม
1: นะครับเราเดี๋ยว
0: หนึ่งเดียว
1: กับญี่ปุ่นพรุ่งนี้16:15 น
0: ใช่ฮะตอนนั้น16:00 น
1: ใช่ครับ
0: 16:15 นะครับส่วนจีนเนี่ยจีนน่าจะมาเนาะชนะเวียดนามอยู่แล้วแหละเจออินโดก็น่าจะไม่พลาดเนาะไม่น่าพลาดนะครับตีตอน 19:00 นไงคือจีนเขาโหวางแผนจะพาบเนาะนะครับตีได้พักด้วยนะแล้วก็กลับมาตีรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตีต่อเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่วางเส้นทางมาดีมากนะเนี่ย
1: อ
0: เออก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะนะครับวันอาทิตย์เวลา 17:45 นะครับก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมเลยส่วนอันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับปี2027นะที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกาครับ20สิงหาคมถึง

0: ็ล่าสุดนี่อันดับ5เลยนะส่วนไทยเราอันดับ17
1: ครับ
0: นะครับก็อันดับค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะก็ถ้าจะพูดกันตรงๆผมว่าเราก็ยังเป็นรองอยู่นะ
1: ก็
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่แฮะเพราะว่าเราอันดับเท่าไหร
0: ่17ของโลก
1: 17ของโลกอ่ะ
0: ญี่ปุ่นอันดับ5
1: แต่เราดีกรีเป็นแชมป์เก่านะนน
0: ใช่แล้วครับ
1: เราเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2023อ่ะ
0: แต่จะว่ากันตรงๆครั้งนั้นมันก็ไม่ได้มีเดิมพันสูงแบบนี้
1: ใช
0: ่ครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่จะคัดเอาแชมป์ไปโอลิมปิก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของวอลเลย์บอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกชาติเขาก็หมายมั่นปั้นมือแน่นอนโดยเฉพาะจีนเจ้าภาพญี่ปุ่นนี่ผมว่าก็หวังเหมือนกัน
1: หวังอยู่แล้วเพราะถ้าไปคัดในอันดับโลกหรือในศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยมันต้องไปคัดกับหลายทีมไงใช่ไหมล่ะแคนาดาทีมจากยุโรปอะไรพวกนี้ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งเสถียรพรจากที่พิสูจน์นะครับหรือว่าน้องออมสินนะครับก็บอกว่าตัวนี้ nothing to lose นะไม่มีอะไรจะเสียนะตอนนี้เรามีอะไรต้องใส่ให้สุดนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยจะไม่ได้ยังไงเราก็ต้องสู้แล้วก็จะเอาให้ได้นะเขาบอกมาออมสินพูดนะหลังจากที่พาทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็รุยอย่างเดียวแล้วตอนนี
0: ้
1: เป้าหมายก็คือต้องสู้นะคิดว่าเล่นดีน้องก็บอกว่าเล่นได้และว่าทำได้คิดว่าความมั่นใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่คอยกระตุ้นตลอดเวลารู้สึกว่าบางครั้งก็เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยกันทุกคนบางทีเรารู้สึกว่าเมื่อเราจะจบรุ่นนั้นสักทีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะที่ช่วยกันกระตุ้นนะครับไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะทุกคนช่วยกันเล่นนะครับก็ฝากทางบ้านช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแน่นอนเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็ญี่ปุ่นเล่นมาถึงตรงนี้นี่ยังไม่เสียเซตเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแต่คู่แข่งที่เจอมาจะเรียกว่าคนละชั้นก็ว่าได้นะครับมาเจอกับไทยนี่ผมว่าน่าจะสูสีเพราะว่าฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้ของศศิภพรของชัชชุออนก็ถือว่าค่อนข้างดีกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะครับถึงแม้โดยรวมอาจจะดูว่าญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าเราเล็กน้อยนะครับแต่เชื่อว่าหากในวันแข่งวันพรุ่งนี้สาวไทยเรามีสมาธิดีๆนะผมเชื่อว่าเราสู้ได
1: ้
0: แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ครับก็ตอนนี้เห็นว่าเบสสกอร์เรอร์คือสุภพรจะได้พิสูจน์นะเบสแอตแทคเกอร์แล้วว่าตัวเอตีแล้วก็ลงกันเนาะนะแต่เบสรีซิเวอร์ก็เป็นน้องเสถียรพรนะทำคะแนนสูงสุดนะครับมีตบยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็รับบอลแรกยอดเยี่ยมก็เป็นน้องเสถียรพรนะส่วนเบสเซิร์ฟเวอร์นะครับเสิร์ฟยอดเยี่ยมเป็นน้องชัชออนโมกซีนะ
0: ครับ
1: อันดับหนึ่งอ่ะแล้วก็เบสเซตเตอร์ตอนนี้ก็เป็นน้องพรพันธ์เกิดปราดนะครับก็มาในช่วงพีคพอดีเนาะนักกีฬาแต่ละคนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ถ้าไปดูสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นดีกว่าเยอะเลยนะชนะ4
1: ครับ
0: แพ้ครั้งเดียว4ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็เริ่มจากเอเชียนเกม2023เราแพ้ไป3เซตรวดเนชั่นส์ลีก VNL 2025เราแพ้ไป2-3เซตชิงแชมป์โลก2025เราแพ้ไป0-3เซตแล้วก็ล่าสุดที่เจอกัน VNL 2026เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เข้าไป1-3เซตถ้าย้อนกลับไปเราชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือในชิงแชมป์เอเชีย2023รอบรองชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: เราชนะเข้าไป3-2เซตและสุดท้ายครั้งนั้นเราก็ได้แชมป์ไปครองไม่แน่เราอาจจะถูกโฉลกกับการเจอกับญี่ปุ่นในรายการนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในรายการนี้ครั้งที่แล้วเราก็ผ่านเข้ามาได้นะในรอบรองแล้วรอบชิงเราก็ไปชนะจีนได
1: ้ครับ
0: 3-2เซต
1: อ
0: ยากให้เป็นหนังม้วนเดิม
1: หนังม้วนเดิมนะ
0: แต่ยากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเดิมพันมันสูง
1: ครับผมติดตามกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับถามมาว่าเพลงที่เนเน่ไม่ร้องชื่อเพลงอะไรครับผม
0: อันนี้
1: อันนี้ฮาแล้ว
0: ส่งมาหยอก
1: มาสายฮาแล้ว
0: ปกติก็ต้องถามว่าร้องเพลงอะไร
1: ร้องเพลงอะไรใช่ไหมเขารอบชิงไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: เนเน่นะฮะได้อันนั้นโกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหม

0: สวัสดีครับวิกนี้มีโมโตจีพีที่อารากอนสนามถนัดของมาร์คมาเกสนะครับเป้าหมายของมวยสากลกี่เหรียญครับรุ่นไหนบ้างครับเพราะว่าเห็นวันก่อนนาบิวเนี่ยไปฝึกซ้อมนะ
1: ใช่แล้ว
0: ที่อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานนะครับมวยมาตรฐานระดับสากลเนาะนาบิวอานาเนี่ยอดีตแชมป์โลกรุ่นเมตาเวทในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มาคุยกับทางสมาคมกีฬามวยสากลประเทศไทยนะครับถึงการคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยฮะเพื่อเป้าหมายล่าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็มีบิ๊กบางจากนะคุณพิชัยชุนวชิระมาต้อนรับด้วยคุณพิชัยก็เป็นนี่ไงนายกสมาคมกีฬามวยสากลนะฮะครับผม
1: ก็เป้าหมายของนาบิวเขาคือโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในเอเชียนเกมนี่ไม่ได้มานะก
0: ็วันนี้ก็โชว์เรียกว่าโชว์ล่อเป้าเนาะครั้งแรกเลยที่กอทอไงนาบิวก็อายุเพียงแค่22ปีนะ
1: ใช่ครับ
0: ล่อเป้ากับมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเม่ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็พบปะกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็จะยังคงซ้อมมวยไทยควบคู่ไปกับมวยสากลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็จะลงรายการแรกในมวยสากลในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยปี2027นะเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับก่อนเข้าสู่เส้นทางคัดเลือกโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปครับ
1: ก็สำหรับเป้าหมายนี่หวัง1ทอง1เงินนะ
0: ครับ
1: สำหรับทีมมวยของเรานะ
0: หนึ่งทองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็มีน้องบี
0: ครับ
1: จันจันสุวรรณเพ็ง
0: ก็
1: 16กิโลกรัม
0: เห็นไหมสมาคมมวยก็ตั้งเป้า1ทอง1เงินไงประกาศว่าเท่าไหร่นะ1ล้านบาทเนาะ
1: อ
0: าชีพนี่นอกจากของแยกจากกองทุนนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็จริงๆมีนักมวยเราหลายคนนะที่น่าจะมีลุ้นเหรียญ นะครับ
0: ครับ
1: อย่างนอกเหนือจากน้องบีจันจำสุวรรณเพ็งที่เป็นเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งก่อนแล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ถูกมองว่าเป็นความหวังสูงสุดแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างจุธามาศรักษัตริย
0: ์ครับ
1: ยังมีปุณรวีรื่นรถด้วยนะครับนี่คือฝั่งหญิงนะจุธามาศนี่ก็ถือว่าประสบการณ์สูงแล้ว
0: ครับ
1: ปุณรวีนี่ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียมานี่ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็จะเป็นบรรจงสินสิรินี่ดีกรีแชมป์ซีเกมส์3สมัยแล้วก็เพิ่งได้เหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียมาอันนี้น่าจะมีลุ้นเหรียญมีธนรัตน์แสงเพชร51กิโลกรัมชายแล้วก็มีวีรพลจงจอหอด้วยรุ่น80กิโลกรัม
0: รุ่นยักษ์รุ่นใหญ
1: ่
0: หลานชายของสมจิตไง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าวีรพลนี่ก็ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกถือว่า เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
0: ครับ
1: ระดับเอเชียนเกมเขาน่าจะนิ่งพอละก็มีลุ้นเหรียญเหมือนกัน
0: ก็เห็นวันก่อนนะครับเพราะว่าการกอทอนะต้องศักดิ์ยอดมณีเพราะว่าการกายกระแสประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามวยก็ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตเวิร์กและการนำเอาสไตล์การชกแบบคิวบามาประยุกต์ผสมผสานกับสไตล์ไทยไงการรวมหมัดทำได้ดีขึ้นอย่าเห็นได้ชัดเนาะปัจจุบันแบบหมัดต่อซ้ายต่อขวา 1-2 เนี่ยไม่ได้นะนนหมัด 1-2 เนี่ยต่อซ้ายต่อขวาไม่ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่มีหมัดชุดและการออกวุฒิที่หลากหลายเห็นด้วยนะนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เข้ากับการชกยุคใหม่นะครับทำให้นักกีฬาหลายคนก็ผลงานดีขึ้นนะและน่าติดตามอย่างยิ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับ
1: ก็น่าลุ้นเหมือนกันสำหรับมวยสากลของเรา
0: ครับ
1: นะครับไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างแต่ดูเวลาแล้วเดี๋ยว
0: พักสักครู่ไหม
1: พักกันก่อน
0: ก่อนพักมีอะไรไหมนนท์ฮะ
1: แต่ว่าก่อนจะไปพักนะครับต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องจอปิด V360 A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงทำได้ผ่านมือถือเลยนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับ ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะฮะทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุดถึง128 GB เลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: บันทึกต่อเนื่องได้30วันครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศานะครับควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือก็ได้ด้วยนะครับดูภาพสีกลางคืนได้ครับมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทนะครับโทร02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราพักกันสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคืนต่อเลยครับกับ Night Night Live ก่อน The Action Game ครับ
2: Night Night Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: เอากลับมาครับในเบรก2ครับของนิตินายไลท์นะครับมีถามเรื่องของฟุตบอลนะครับเดี๋ยวสักครู่เลยกันเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกเอสไปละกันนะครับช่วงนี้คุยเอเชียนเกมนิดหนึ่งในการมีถามมานะครับว่าฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมไหนได้แชมป์มากสุดครับโอ้น่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออิหร่านไห
1: มอ
0: ันนี้เดานะอันนี้เดานะ
1: เดี๋ยวผมเช็คให้
0: แต่เราเนี่ยดีสุดคืออันดับ4อะ
1: ยากคือพูดถึงแชมป์เอเชียนเกมสำหรับไทยเรานี่โอ้โหผมว่ายากมากนะ
0: ครับ
1: การจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนี
0: ่ขอเราดีสุดอันดับ4
1: ก็แบบดีใจมาก
0: ปี90นะครับที่ปักกิ่ง
1: อ
0: ันนี้คิดเป็นคสเนาะนะครับถ้าว่าเป็นพสก็ไปบวก543เข้าไปแล้วก็มีปี98อันดับ4แล้วก็ปี22ก็อันดับ4ใช่ไหม
1: 2014ด้วย
0: 2014ด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออนั่นแหละฮะ
1: เราได้ที่4หมดเลย
0: ครับที่4ไม่เคยได้เหรียญเลย
1: ใช่
0: มาเด็กฟุตบอลชายนะเอเชียนเกมนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ส่วนทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดเป็นเกาหลีใต้ครับ
0: อ๋อเกาหลีใต้เหร
1: ออ
0: ๋อเกาหลีใต้เพราะว่าเขานี่ไงเขาไม่ได้ในช่วงหลังไงที่หากว่านักเตะได้เหรียญทองเขาจะไปได้สิทธิ์ไม่ต้องคัดทหารไง
1: อืมใช่
0: เหมือนโซนามินโซนามินก็ปีเท่าไหร่2018ใช่ไหมที่อินโดนีเซีย
1: ใช่ครับ
0: โซนามินก็ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องเขารับการเกณฑ์อาหารนะครับรองลงมาเป็นอิหร่าน
1: อ
0: ิหร่านนี่เป็น74 90 98แล้วก็2022ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไอเดียนะถ้าไม่นับ2ครั้ง3ครั้งล่าสุดที่เขาได้นะก็เท่ากับอิหร่านเนี่ยดีกว่าด้วยนะนน
1: ใช่ครับ
0: เขาไม่ได้ช่วงหลังเอง14 18และ22ไงเอาชุดเต็มไง
1: อืม
0: 14 18โพส22แสดงว่า3สมัยติดกันนะเนี่ย
1: ก็ของเราย้อนกลับไปดีที่สุดก็คือยุคของโคสิโก
0: ้ครับ
1: 2014 ยุคนั้นที่เราได้ที่4รอบรองเราแพ้เกาหลีใต้0-2
0: อือ
1: แล้วก็รอบชิงที่3เราก็ไปแพ้อิรัก0-1
0: ครับ
1: ยุคชาลิชัปปุยยุคชนาธิปยุคนั้นที่เพิ่งขึ้นมา
0: ก็เจ๋งเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีนะทีมชุดนั้นนะเล่นสนุกเกิดฤทธิ์ทวีการ
0: โอ้ก็2024จำได้เลยนัดเจอจอร์แดนไหมรอบน่าจะรอบ8ทีมสุดท้ายรอบ16ทีมเนี่ยเจอจีนรอบ8ทีมเจอจอร์แดนเขาไม่มีตัวหลักมั้ง1คนแต่ว่าเราปีนั้นผลงานดีมากก็กองกลางมีเฉลยเจ้าปุยมีสลักอยู่เย็นไงชนะทิพย์สวนกาฬสินธุ์นะครับมีเอเคนายอดิศักดิ์ไกรสอนปกเกล้าอนัน
1: ต์ใช่
0: อะไรนะอดิศักดิ์พรมรักอ่ะเจ้าเก่งอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับพิริพัฒน์โนชัยยาโอ้สมัยก่อนเลือดบดินโอ้โหยุคนั้นคือแบบเก่งมากอ่ะ
1: อ
0: ย่าจำเกิดฤทธิ์ทีวิการได้เลยอ่ะที่โกกฤทธิ์ในของอาหารที่บรรยายไงโอ้โกกทุยก่อนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไงจำได้เลยอ่ะหน้าหางเป็นคนบรรยายแมตช์คลาสสิกมากแบบนั้นยุคซิโก้ไง
1: ใช่ธนบูรณ์สารัตเพิ่งขึ้นมาเจเนเรชันเดียวกันหมดเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าประทับใจนะก็ไม่เสียประตูเลยนะจนกระทั่งไปแพ้เกาหลีใต้ในรอบรองนะครับก็โอ้โหผ่านมา12ปีแล้วนะอินชอนเกมส์นะครั้งนั้นนะ
0: โอ้ครั้งนั้นคือยุคแบบเรากำลังขึ้นมาใหม่ๆเลยหลายๆคนได้แชมป์เหรียญทอง4เกมปี2023ในที่เมียนมาซิโก้ทำได้แหละ14ก็ไปเอเชียนเกม
1: ครับ
0: แล้วก็มาได้แชมป์ไอ้นี่ไงซูซูกิครับอ่ะ
1: ใช่ชิงแชมป์อาเซียน
0: ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยที่ชนะมาเลเซียไงที่มีคนมารอรับขากลับแบบโหล้นถนนที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: ตอนนั้นถือว่าฟีเวอร์เลย
0: ฟีเวอร์นะ
1: ใช่ดังทุกคน
0: ครับ
1: แต่ว่า ญี่ปุ่นเขาไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้เขาจะหวังไหมเขาจะเอาเหมือนเดิมไหมก็คือแบบเอาชุดเด็กมาแข่งด้วยการเป็นเจ้าภาพนี่อยากได้ไหมเหรียญทองแต่เกาหลีอยากได้ที่สุดเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนอาหาร
0: ครับผม
1: อิหร่านนี่ก็น่ากลัวแชมป์4สมัยอินเดียไชนีสไทเปนี่แชมป์2สมัยนะ
0: โอ้ไต้หวันก็เคยได้นะ
1: พม่ายังเคยได้เลยนะ
0: เหรอ
1: ปี1966กับ1970
0: เหรียญทองแล้วนะ
1: โอ้โหเรายังไม่เคยได้นะ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็รู้แล้วก็ติดตามนะครับวันก่อนเนี่ยเห็นทีมไอ้ทีมงานเราไปนี่ไงไปร่วมงานแถลงข่าวที่ฐานสดเนาะที่ช่อง9กด30ของเรานะครับจะยิงสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เจอคุณแม่ของน้องสกายกิ่งพยมชัพโพคุณไหม
1: คุ้นสิครับ
0: นักว่ายน้ำไงนักกีฬาหนุ่มหล่อนะครับวัย17ปีนะครับก็คุณแม่ก็คือลูกเกดเมธินีกิ่งพยมนะที่เป็นนางแบบชื่อดังนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะครับเอเชียเกมส์ในครั้งนี้นะครับจะเดินทางนะครับทั้งคุณแม่คุณพ่อนะของน้องสกายนะครับบินไปเชียร์ลูกชายถึงขอบสระเลยนะ
1: ครับ
0: ครับซึ่งน้องสกายนะครับสกายกิ่งพยมชัพโพจะแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับผมก็ทั้งหมด3รายการนะฮะมี4คูณ100เดี๋ยวผสม200และ400เมตรครับผมนี่ตอนนี้บอกคุณแม่เนี่ยให้โดปโปรตีนจุกๆกันนะ
1: สร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อไงนะครับก็เตรียมเผื่อฟ้าอ่ะก็คุณแม่ก็ไปตลอดนะซีเกมก็มาใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: และการงานแถลงข่าวเปิดตัวเสื้อของแกรนด์สปอร์ตก็มาเหมือนกันนี่แล้วก็งานแถลงข่าวการถ่ายทอดสดนะครับเอเชียนเกมก็มาเช่นกันนะครับ
1: เมื่อวานนี้เห็นมีความเคลื่อนไหวของทีมเทเบิลเทนนิสไทยออกมา
0: เป็นไงบ้าง
1: ชุดเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับโดยคุณณัฐวุฒิเรืองเวศนายกสมาคม
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ได
0: ้นายกตูนนายกตูน
1: ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าในช่วง 7-8 ปีหลังเนี่ย ทีมเทเบิลเทนนิสไทยถือว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยได้มา3ทอง
0: ครับ
1: เอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หังโจที่จีนได้ทองแดงประเภททีมหญิงส่วนโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสได้อันดับ5ซึ่งนับตั้งแต่โอลิมปิก2024เนี่ยนักกีฬาของเราก็ไปเล่นลีกอาชีพต่างแดนต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: ส่วนคนที่ซ้อมอยู่ในประเทศนี้ก็ได้คู่ซ้อมจากจีนแล้วก็ไต้หวันมาช่วยนะครับก็เรียกได้ว่าซ้อมหนักตลอด
0: ครับ
1: นะฮะสำหรับทีมชุดเอเชียนเกมส์นี้เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานนะระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ตัวหลักนี่จะเป็นชุดคว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งที่19แล้วก็อันดับ5โอลิมปิก2024นั่นแหละนะครับก็คือหญิงสุธาสินีสเวตบุตรนะครับทิพย์อรวรรณพรนังบัวจินนิพาสเวตบุตรรวมถึงก็จะมีตัวเก่าอย่างบอลภาคภูมิสวนสิน
0: ครับ
1: มีเป็ดสรายุทธ์ตันเจริญนะครับขณะที่ดาวรุ่งเนี่ยอยู่ในช่วง 16-19 ปีก็จะมีคลื่นลูกใหม่นะครับอย่างน้องไอซ์พัศราพรวงละครนะครับมีน้องพลอยกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลแล้วก็น้องดอนตั้นน้องนอตั้นธิตพัฒน์ปรีชายานนี
0: ่ดาวรุ่งไหม
1: แชมป์โลกรุ่น15ปี
0: เออเห็นเป็นดาวรุ่งนะ
1: ดาวรุ่งเลย
0: ครับ
1: นะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าในเอเชียนเกมส์เนี่ยมีนักกีฬาระดับแชมป์โลกรวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับแต่ว่าโอกาสคว้าเหรียญของเราเนี่ยอยู่ที่ทีมหญิงมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ลุ้นจากหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมด้วยหากผลการจับสลากเป็นใจและเรารักษามาตรฐานเข้าถึงรอบ8ทีมหรือว่า8คนสุดท้ายเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
0: ครับ
1: ลุ้นที่จะคว้าเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะขอลุ้น3ประเภทนะทีมหญิงทีมหญิงหญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
0: ครับผม
1: ครั้งที่แล้วนี่ได้ทองแดงนะประเภททีมหญิงก็ถือว่า
0: ก็ทีมหญิงเนี่ย
1: แล้วนะ
0: จะดีจะเก่งเพราะว่ามีทิพย์อรวรรณพารนางนะครับมีน้องหญิ
1: ง
0: ส
1: ุ
0: ท
1: ั
0: ศนีน้องบัวจินดาภาจินดาภาก็เป็นน้องสาวของน้องบัวน้องหญิงแหละ
1: น้องหญิง
0: ครับแล้วก็มีดาวลูกหลายคนนะที่มาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่ขึ้นมานะครับก็ฝากดูแล้วก็ติดตามกันนะครับตอนนี้ก็เห็นป้ายและป้ายนะเป็นป้ายโฆษณาป้ายอะไรต่างๆก็มีนักกีฬาหลายๆคนนะที่มาเป็นนายแบบนางแบบเน
1: า
0: ะมีน้องวิวมีน้องบิวเนาะแล้วก็มีน้องโบด้วยนะ
1: ครับ
0: แม่น้องโบไงนะครับน้องโบก็มาด้วยนะโบกัญญรัตน์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนี่ก็มีแฮชแท็กนะว่ามากกว่ามาทำกีฬา All in Asian Game มีป้ายติดเยอะแยะเลยเนาะในกรณีผู้สับสนนะครับอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: อีกหนึ่งคนก็น้องนักกีฬากระดานโต้คลื่นอีซี่อิสเบลคนนี้น่ารักมากนนท์อยากให้ทุกคนไปติดตามน้องเขานะ
1: ครับ
0: นนท์ลองหาชื่อดูEasy Isabel นะครับน้องก็มาเป็นนางแบบนะ
1: ครับ
0: ในการเป็นในการโปรโมทงานประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับน้องไปแข่งขันกระดานโต้คลื่นนะครับส่งใจเชียร์กันนะ
1: ครับผม
0: ครับผมนะฮะมีน้อง ST ด้วยนะน้อง ST เนี่ยเจ้าเอ็มเนี่ยไปสัมภาษณ์แล้วนะบอกว่าจำพี่ได้หรือเปล่าน้องเอทีบอกจำได้ใช่ครับพี
1: ่
0: ที่มาสัมภาษณ์หนูแล้วลกๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะน้องบอกจำได
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: ก็เรียกว่ามีจุดเด่นไงคุณเอ็มของเรา
0: ครับ
1: นักกีฬาจำได้เลยน้องเ
0: อ
1: สทีก็ไประดับโอลิมปิกมาแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกันนะ
0: ครับผมนะฮะรู้จักพิกโตแกรมไหมนน
1: คืออะไรฮะคุณคุ้น
0: พิกโตแกรมที่เป็นตัวสัญลักษณ์ของกีฬาต่างไงเป็นรูปเขาเรียกพิกโตแกรมอะนะครับพิกโตแกรมก็ล่าสุดเนี่ยเอเชียนเกมนะครับ2026ที่ไอจีและนาโกย่านะก็มีการทำนะครับผมเป็นพิกโตแกรมนะครับที่สื่อออกมาถึง57ภาพนะครับแม้ว่าจะมีการแข่งขันทั้งหมด เพียงแค่43ชนิดกีฬานะครับและมีหน้าตาของพิธีกรรมก็เหมือนแบบ

0: เนี่ยตัวสัญลักษณ์ของกีฬาไงไอ้กีฬานั้นนะฮะครับผมมีเป็นรูปต่างๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าแบบเตะบอลก็จะมีรูปเหมือนเป็นคนเตะบอลน่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ืมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับเอ๊ะทำไมมี57ภาพไม่แน่ใจเนาะ
1: ก็57ชนิดกีฬาไหม
0: เออแต่มันมีแข่งขัน43ชนิดกีฬาเนาะ
1: อาจจะมีภาพที่ใช้แทนสัญลักษณ์อย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: อ๋ออ
0: ืม
1: อันนี้มาจากญี่ปุ่น
0: อืม
1: เป็นข่าวของญี่ปุ่นเขาเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้
0: ใช่เขาบอกไม่ใช่แค่รูปคนเล่นกีฬานะแต่ญี่ปุ่นลงทุนถึง20ล้านเยน
1: ครับ
0: เท่าไหร่นนลงทุนไปกับเจ้าทำโปรแกรมไอ้พิธีกรรมเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ย20ล้านเยนนะครับก็4ล้านกว่าบาทฮะเออ4ล้านกว่าบาทนนด้วย
1: ตีเป็นเงินไทยนะประมาณ4ล้าน1แสนบาท
0: ครับก็เป็นรูปสัญลักษณ์ในกีฬาแต่ละชนิดเนาะ
1: ครับ
0: เออก็4ล้านกว่าบาทไทยนะนะครับอืมเขาบอกว่าพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Identity นะเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ของการแข่งขันด้วยออกแบบนะครับภายใต้แนวคิด Resonate as One นะครับหรือร่วมกันก้องกังวานเป็นหนึ่งเดียวโอ้โห Resonate ก็เหมือนดังถือกล้องมานี่เนาะ
1: mm-hmm.
0: เป็นหนึ่งเดียวฮะครับโดยนำองค์ประกอบที่เรียกว่า Glory Brick นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับตาสัญลักษณ์ของการแข่งขันนำมาผสมผสานกับรูปร่างและการเคลื่อนไหวของนักกีฬาครับทำให้พิธีกรรมของแต่ละชนิดกีฬานะครับไม่ได้ถูกออกแบบแยกกันอย่างโดดเดี่ยวนะแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้ภาษาการออกแบบเดียวกันนี่นะครับเป็นไงพูดกันคนละภาษาอ่านกันคนละตัวอักษรมีพื้นฐานวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ทุกคนสามารถมองสัญลักษณ์แล้วเข้าใจตรงกันว่านี่คือฟุตบอลนี่คือว่ายน้ำนี่คือกรีฑาและนี่คือยูโดครับพิธีกรรมจึงเรียกว่าเป็น Universal Virtual Language นะครับผม
1: ครับคือเห็นแล้วก็รู้อะว่าสื่อถึงอะไร
0: อืมใช่ไหม
1: ครับเขาใช้เงินเยอะเหมือนกัน
0: 4ล้านกว่าบาทละ
1: แต่ว่าผมไปเช็คข่าวจากสื่อญี่ปุ่นเนี่ยข่าวที่มีอัปเดตมามันเป็นเรื่องของการที่เจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยขอความร่วมมือกับชาติที่จะมาแข่งนะบอกให้ลดขนาดทัพนักกีฬาลงหน่อย
0: ครับ
1: เขาบอกว่ายอดมันพุ่งเกินโควต้าแล้ว
0: เอาเหรอจริงเหรอ
1: เขาบอกที่พักเนี่ยรองรับ 15,000 แต่ตอนนี้ยอดลงทะเบียน
0: 17,000
1: แล้วที่พักอย่างที่เราบอกไปเขาจะให้ไปพักในเรือสำราญในหมู่บ้านตู้ไม้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะมีโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่พออ
0: ืม
1: เออเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เขาไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบถาวรนะครับอย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปเขาให้ไปพักในเรือสำราญคือเอาเรือสำราญหรูๆเลยมาจอดนะครับแล้วก็ให้นักกีฬาไปพักอยู่ในนั้นแต่มันรองรับได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คน
0: ครับ
1: นะครับก็มันดีตรงที่มันสะดวกไม่ต้องไปสร้างให้มันเสียเวลา
0: อือ
1: ใช้เสร็จแล้วก็เรือก็ไปที่อื่นต
0: ่อ
1: นะครับส่วนหมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์ไม้เนี่ยมันก็ประกอบไม่ยากนะครับก็จะตั้งอยู่บริเวณท่าเรือในเมืองนาโกย่า
0: ครับ
1: นะครับเขาก็มีประมาณ 2,000 คนที่น่าจะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ไม้ได้เนี่ยนะฮะเขารองรับนักกีฬาประมาณได้อีก 2,000 คนส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องกระจายไปตามโรงแรมต่างๆนะครับก็อาจจะรวมถึงโรงแรมในกรุงโตเกียวด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจำนวนของผู้ที่เข้ามาเกินขีดจำกัด
0: เยอะไปเหรอ
1: เยอะไป
0: อืม
1: เขาบอกยอดลงทะเบียนตอนนี้นักกีฬา 11,000 ผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ 6,000 มันก็เป็น 17,000
0: ครับ
1: ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาวางเอาไว้เจ้าภาพเนี่ยวางเอาไว้ว่าจะรองรับได้ไม่เกิน 15,000 นะครับซึ่งเขาบอกว่า 17,000 เนี่ยมันจะไปถึงระดับโอลิมปิกเลยนะ
0: โอ้เยอะไปใช่ไหม
1: มันเยอะไป
0: อืม
1: เขาบอกว่าม าตรการที่จะต้องแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยคืออาจจะต้องไปหาที่พักเองนะสำหรับชาติที่แบบส่งนักกีฬามาเยอะเกินไปอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องไปหาเองนะเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละประเทศแล้วนะครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะไทยใช่ไหม
1: ใช่ทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ว่าไม่ต้องส่งชื่อมาเพิ่มแล้วนะ
0: อ้าว
1: ถ้ามานี่ชาติต้นสังกัดคุณจะต้องไปหาที่พักเองนะค
0: ุ
1: ณต้องออกค่าใช้จ่ายเองด้วยนะเพราะว่าระบบที่วางเอาไว้เนี่ยมันไม่พอแล้ว
0: ครับ
1: ก็ญี่ปุ่นเนี่ยครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพแต่เขาก็มีนโยบายประหยัดงบประมาณเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปเขาเลิกโครงการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบถาวรนะครับทำให้ระบบที่พักเนี่ยมันมีจำกัดนะครับอย่างที่บอกไปก็มีเรือสำราญมีบ้านตู้คอนเทนเนอร์ไม้แล้วก็มีโรงแรมเขาบอกว่าการเจรจาระหว่างฝ่ายจัดของญี่ปุ่นนะครับกับทาง OCA เนี่ยก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ติดตามทีมในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปให้มากที่สุดก่อนที่การแข่งขันมันจะเริ่มต้นขึ้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวมาจากทางสื่อของญี่ปุ่นนะก็มีทั้งสื่อหลักๆอย่างเกียวโดนิวส์นะครับมีเดอะโยมิอุริชิมบุนแล้วก็เดอะเมนิจิชิมบุนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องหลักอยากให้ลดจำนวนผู้ติดตามลงหน่อย
0: ครับ
1: ลดนักกีฬามันคงจะเป็นวิธีสุดท้ายอ่ะผู้ติดตามที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องไป
0: ครับ
1: เอ้
0: า มาเยอะไปเหรอ
1: มาเยอะไปที่พักไม่
0: เอาแล้วทีมข่าวของสำนักข่าวไทยเดี๋ยวไป3คนนะนำทีมโดยคุณเนมและชินิพงศ์นี่ไงสำนักข่าวไทยอันนี้เขาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสายจัดการนะครับนี่เขาจองที่พักเอง
1: ไปโรงแรมหาที่พักเองอัน
0: นี้เดี๋ยวเอนะเออันนั้นนะแอร์บีเอ็นบีอะไรของเขาอ่ะที่พักแบบที่พักของที่เขาเป็นหอพักเป็นบ้านพักอะไรเงี้ยอ๋ออัน
1: นี้เราดำเนินการติดต่อเอง
0: ใช่ใช่ใช่ผมเลยว่าถ้าหากว่าผมมีงบมีอะไรผมไปนอนด้วยนะไหมเขาบอกอ๋อก็คือละพันครับพี
1: ่อ้าว
0: อันนั้นแอร์Airbnb ใช่ไหมอ๋อที่เขาที่เขาไปลงทะเบียนแล้วก็ต้องไปจองที่พักอะไรอย่างเงี้ยผมเลยถามว่าไปพักด้วยไหมแกบอกอ๋อครับก็คือละพันครับพี
1: ่ช่วยกันหาร
0: ไม่เขาบอกว่ารอเล่นเพราะว่า3คนมันพักได้3คนไงต้องแจ้งเขา
1: อันนี้คือเราติดต่อไปแล้วหาที่พักเรียบร้อย
0: เขาเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเกาะติดเอชเกมผ่านสำนักข่าวไทยไงทีมงานของช่องข่าวของเรานะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็นี่ไงบอกนักกีฬาบอกเจ้าหน้าที่ถ้าไม่พอก็ไปพักกับพี่เนมได
0: ้อืม
1: ครับเดียดกัน
0: ไม่คง
1: ไหวไหม
0: ถ้าเป็นสาวๆเนมคงจะให้ทีมงานออกไปก่อนนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมสาวๆพักได
1: ้
0: ผู้ชายเนี่ยพักเกินก็พักนะฮะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: สื่อ
1: เราก็ต้องเต็มตัวเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
0: ใช่
1: ใกล้แล้ว
0: นะ
1: ส่วนการวิ่งครบเพลิงก็ยังดำเนินกันต่อไป
0: ครับเป็นถึงไหนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลย
1: ก็วิ่งกันไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ก่อนที่จะถึงวิธีเปิดนะฮะก็ความคืบหน้าของการวิ่งครบเพลิงเนี่ยก็เปิดฉากวิ่งกันไปที่ปราสาทนาโกย่านะครับอย่างที่บอกไปคอยรายงานกันอยู่เรื่อยๆนะมีซาริโยชิดะอดีตนักมวยปล้ำหญิงเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกในตำนานนี่ก็เป็นผู้วิ่งผลัดไม้แรก
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: ส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนวิ่งไปถึงไหนแล้ว
0: เช็คก่อนเป็นไงบ้าง
1: ก่อนหน้านี้เราก็ได้อัปเดตกันไปนะว่าเขาพยายามกระจายวิ่งไปให้เข้าถึงแบบชุมชน
0: ครับ
1: มากที่สุด
0: อืม
1: นะฮะยังวันนี้เนี่ย28สิงหาคมเนี่ยกิจกรรมแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะในพื้นที่ต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็วันนี้คือวันสุดท้ายของช่วงแรกนะไฟคบเพลิงนี่จะถูกนำไปตั้งตามสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัดไอจิเลยเพื่อจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาถ่ายรูปด้วย นะฮะแล้วก็นิทรรศการที่จะให้คนเข้ามาถ่ายรูปกับไฟคบเพลิงเนี่ยนะครับก็จะปิดในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะกลับมาเปิดแสดงอีกครั้งนึงในวันที่31สิงหาคม
0: ครับ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดร่วมกับทางเทศบาลของแต่ละเขตแต่ละเมืองของเขานะครับนอกจังหวัดไอจินะครับที่เป็นสถานที่ตั้งของสนามแข่งขันเช่นสระว่ายน้ำสนามขี่ม้าในกรุงโตเกียวนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสิ้นสุดกำหนดการรถโชว์รอบแรกก็อย่างที่บอกไปนะใช้ผู้วิ่งคบเพลิงนี่ประมาณ 1,000 คนเลยแล้วก็วิ่งผ่าน40เทศบาล
0: ครับ
1: ทั่วจังหวัดไอจินะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามกีฬากลางเพื่อจุดในพิธีเปิด19กันยายนพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์ขบวนคบเพลิงนี่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมไฮไลท์เลยวันหยุดนะก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษหน่อยจะไปจัดที่เมืองทาฮาระซิตี้นะครับซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโต้คลื่นซึ่งโต้คลื่นเนี่ยเพิ่งบรรจุครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบนี้นะแล้วก็จะวิ่งผ่านจุดท่องเที่ยวชื่อดังอย่างแปซิฟิกลองบีชด้วยประมาณนี้
0: ครับ
1: เรื่องของการวิ่งคบเพลิง
0: ตอนนี้นะนะครับมีข้อความนะครับของเราบาซ่ามาดริดดวงดีมากเลยครับที่ไม่เจอผีของผมนะครับจากคุณจืดเองอ๋อหมายถึงว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ใช่ไหมก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับ
1: ต้องงานหนักอยู่นะ
0: ก็ใช้ได้ก็เจอไอ้แอดมาดริดอีกแล้วอินเตอร์ในพวกนี้ใช่ไหมนะแล้วก็แมนยูเนี่ยกลับมาเตะแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ3ปีใช่ไหมเจอบาเยิร์นแอดมาดริดมีใครล่ะโรม่าประมาณนี้ซิตี้เนี่ยหนักนะเปเช่บาซ่าหนักเลยนาโปลีก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือ
0: ร
1: ูปแบบใหม่
0: ก็เจอมาดริดนะ
1: รูปแบบใหม่มันต้องเจอทีมใหญ่อยู่แล้ว
0: อาร์เซนอลเจอดักนันนนรองแชมป์เก่าเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องเจอมาดริดเจอบาเยิร์นเจอดอร์ทมุนด์ด้วยเย่าเจอมาดริดนะเยือนบาเยิร์นแล้วก็เย่าดอร์ทมุนด์ฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือหลักๆมันก็จะเจอหนัก2ทีมอ่ะในรอบนี้รอบลีกเฟสนะครับแต่ว่าบางทีเขาก็ยังไม่ค่อยเอาจริงนะอย่างไปแอชเชเนี่ยถ้าจำได้2ครั้งหลังสุดเนี่ย
0: ก็
1: รอบนี้ไม่ค่อยเอาจริง
0: เจอกันในรอบนี้ก่อนถ้าไปเจอรอบน็อกเอาท์เนี่ยเดี๋ยวกำลังพีคฮะ
1: ใช
0: ่พีคเลยช่วงนั้น
1: คือรอบนี้มันไม่จำเป็นว่าเจอทีมใหญ่คุณต้องไปแบบเอาชนะให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ประคองตัวพอผ่านเข้ารอบต่อไปก็พอ
0: ครับ
1: ไปแอชเชแสดงให้เห็นมาแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเข้าที่1รอบลีกเฟสหรือว่าเข้าที่2รอบลีกเฟสอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวค่อยไปเอาจริงรอบล็อกเอาท
0: ์เอาจริงรอบนั้นนะ
1: แต่อาร์เซนอลปีที่แล้วได้ที่1เลยนี่รอบลีกเฟส
0: ผมชนะรวดไม่เหรอ
1: ชนะรวดเลย
0: มีปีหนึ่งลิเวอร์พูลก็ชนะรวดแล้วไปแพ้เปเช่ป่ะน
1: ั
0: ่นแหละฮะ
1: หน้านู้นน่ะ
0: ไม่ได้รับประกาศนะว่ารอบลีกเฟสชนะรวดแล้วจะได้แชมป์นะฮะ
1: ใช่แต่ว่ารูปแบบใหม่คือมันจะต้องเจอทีมใหญ่2ทีมไง
0: ครับ
1: มันก็จะสนุกตรงเนี้ย
0: ถูก
1: มันจะมีบิ๊กแมตช์ต่อเนื่องถ้าเป็นรูปแบบเก่ามันรอบแรกมันยังเจอทีมไม่ค่อยแข็งเนี่ย
0: ครับ
1: คนก็ยังไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร
0: ่เพจบุรีรัมย์ทำคลิปเปิดตัวเสื้อทีมเยือนแล้วนะครับสวยมากครับศาสลักเป็นนายแบบเห็นศาสลักหายประกวนก็แซวเลยนะโฟแบร์ไงโฟแบร์ว่าขอบคุณแฟนชาวบุรีรัมย์นะครับผมที่มาเชียร์นะครับอย่าลืมติดตามทีมลำพูนนะครับอ้าวลำพูนเป็นทีมเก่าฮะครับผม
1: เชียร์ทีมเก่าด้วย
0: โฟแบร์งงเลยไอ้อะไรอนันต์ยศสวรรค์นะโฟร์แบร์ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์นะเจ้าศาสนาไข่บรรโกนก็สาวอยู่ในเกาหลีญี่ปุ่นค่าเงินถูกกว่าเราแต่ทำไมเขาเฉลยกว่าเราครับผมก็ไม่ได้
1: ยังไงดีฮะ
0: เวลามันพอดีอู้ตอบไม่ได้นะฮะเอานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับในที่นายไลค์กดติดชิดเกมนะครับก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูค่ะวันนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์บ้านการเมืองในประเทศไทยเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงข่าวต่างประเทศที่กำลังโด่งดังกันอยู่เรื่องของธรรมชาติเอาคืนขอว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2กับศุกร์สุดท้ายของเดือนนะคะจะพบกับหมอกาชาติวันนี้หมอกาชาติของเราประเด็นนะคะก็พูดถึงทำไมสมองสั่งให้ติดเหล้าติดบุหรี่แล้วก็เจาะลึกกลไกของระบบและประสาทวิธีตัดวงจรยากนะคะคุณผู้ฟังวงจรอยากนะไม่ใช่ยากวงจรอยากจะกินบุหรี่ดูบุหรี่กินเหล้าอะไรเป็นต้นวันนี้ผู้ให้สัมภาษณ์จะเป็นอาจารย์นายแพทย์ทัชมัยสมิตรตะสิรินะคะท่านอยู่ที่ภาควิชาศิริรวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับวันนี้ที่สุขภาพหน้าหนึ่งเรานำมาฝากจากสสส.นะคะเขาพูดถึงคนไทยค่ะดื่มเหล้า 20.9 ล้านคนแล้วก็เยาวชนนั้นเป็นคนสูบเป็นนักสูบหน้าใหม่อันนี้เป็นข้อความทั้งเครือข่ายของการงดเหล้าแล้วก็ของสสส.เดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: สุขภาพหน้าหนึ่งคุณฟังสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพนะคะเปิดเวทีน่าสนใจมากเขาพูดถึงรวมพลังชุมชนเครือข่ายนิเวศสุขภาวะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางสังคมนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงของคนไทยที่ยังน่ากังวลโดยพบว่าปัจจุบันค่ะคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 20.9 ล้านคนหรือร้อยละ 35.2 ของประชากรหรือเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 33% ในขณะที่เยาวชนกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่กว่า 210,000 คนแล้วก็มีผู้เล่นพนันออนไลน์เกือบ3ล้านคนคุณผู้ฟังถามว่าทำไมมันเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์มันเชื่อมโยงกันหมดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศเพิ่มมากขึ้น 40% โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ยาเสพติดเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสสส.เขาก็เลยผลักดันเรื่องนี้คุณผู้ฟังนิเวศสุขภาวะ ให้ใช้ชุมชนค่ะเป็นฐานป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่าน3แนวทางหลักคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็ลดการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงการสร้างเกราะป้องกันทางสังคมด้วยความร่วมมือของครอบครัวชุมชนแล้วก็การผลักดันกติกาชุมชนสู่มาตรการและก็นโยบายระดับประเทศนะคะปัจจุบันมีพื้นที่ต้นแบบดำเนินการทั้งสิ้นแล้ว872พื้นที่ทั่วประเทศทั้งนี้เองผู้จัดการกองทุนสสส.ก็ย้ำเนี่ยว่าทั้งเหล้าบุหรี่ปัญหายาเสพติดเหล่านี้รวมถึงการพนันไม่ใช่เพียงปัญหาสุขภาพแต่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจครอบครัวการศึกษาและสังคมจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เองจะสอดคล้องกับที่อาจารย์หมอทัชชัยนะคะท่านจะมาพูดถึงเรื่องของทำไมล่ะสมองถึงสั่งให้ติดเหล้าติดบุหรี่แล้วก็เจาะลึกกลไกระบบประสาทวิธีตัดวงจรอยากออกไปเดี๋ยววันนี้เราคุยกันและนี่คือช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติ
4: คุณผู้ฟังคะ 6:37 นคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยแล้วก็จัดรายการด้วยกันนะคะอย่างที่เรียนค่ะว่าวันนี้เราคุยเจาะลึกกันถึงเรื่องของทำไมสมองถึงสั่งให้ติดเหล้าติดบุหรี่กันนะไม่สั่งได้ไหมไม่กินได้ไหมไม่ดูดได้ไหมบุหรี่นะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังจัดรายการด้วยกัน SMS 4689899นะคะ Facebook YouTube ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้งดเหล้าเข้าพรรษาก่อนนะคะอย่าเพิ่งติดเหล้าอย่าเพิ่งติดบุหรี่อาจารย์หมออยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ

0: คุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์ทัชมัยสมิตะสิรินะคะท่านอยู่ที่ภาควิชาศิริวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อยู่ในรายการ Healthy Time ของ FM 99อสมทนะคะในช่วงคุยกับหมอกาชาติเมื่อสักครู่ค่ะหนูเองได้พูดถึงสุขภาพหน้าหนึ่งตอนนี้นะคะพูดถึงเรื่องของคนไทยดื่มเหล้า 20.9 ล้านคนเป็นข้อมูลจากสสส.แล้วก็เครือข่ายคนเหงื่อการงดเหล้าอาจารย์นำมาฝากกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับวันนี้ที่เราคุยกันอาจารย์ทำไมเวลาคนเรามันลองสูบบุหรี่และดื่มเหล้าอ่ะสมองถึงสั่งให้มันเดี๋ยวต้องกินอีกดูดอีกกินอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์
1: ต้องบอกนี้ครับว่าอันนี้ได้ยินนะครับ
0: ได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับต้องบอกนี้ครับว่าในสมองคนเราเนี่ยมันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบการให้รางวัลของสมองเนาะหรือว่า reward system ซึ่งปกติแล้วเนี่ยระบบอันนี้ครับมันมีอยู่เพื่อทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เนาะเพื่อให้เรามีแรงจูงใจทำพฤติกรรมบางอย่างที่จำเป็นต่อการมีชีวิตอย่างเช่นการกินอาหารเนาะหรือการสืบพันธุ์คือเวลาเราได้กินอาหารหรือได้สืบพันธุ์มันก็จะมีการกระตุ้นให้ระบบการให้รางวัลในสมองพวกนี้มันหลั่งสารสื่อประสาทโดพามีนไปกระตุ้นตำแหน่งต่างๆในระบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความพึงพอใจแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปซึ่งถ้าในชีวิตทั่วๆไปเนี่ยครับมันก็จะทำงานอยู่ในระดับนึงเนาะในระดับที่เพียงพอที่จะให้ดำรงชีวิตหรือดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้แต่ว่าไอ้ตัวพวกสารเสพติดต่างๆรวมถึงเหล้าแล้วหรือแอลกอฮอล์หรือแล้วก็พวกบุหรี่นิโคตินเนี่ยมันมีกลไกบางอย่างที่ไปทำให้การหลั่งโดพามีนในระบบการให้รางวัลของสมองเนี่ยครับมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเนาะเมื่อระบบการให้รางวัลมันถูกกระตุ้นทำงานเพิ่มขึ้นหลั่งสารสื่อประสาทโดพามีนเพิ่มขึ้นกระตุ้นตำแหน่งต่างๆในสมองเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขมีความพึงพอใจเวลาที่ได้เสพได้ดื่มเหล้าได้สูบบุหรี่ได้รับสารเหล่านี้เข้าไปตอนนั้นมันก็เกิดแรงจูงใจที่จะทำให้เราอยากจะหามาดื่มเพิ่มหามาสูบเพิ่มซ้ำๆต่อไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราได้สารเหล่านี้ในระยะเวลาที่ยาวนานในปริมาณที่เยอะประมาณนึงเนี่ยมันก็จะทำให้สมองเราเนี่ยปรับตัวเนาะแล้วก็ได้เท่าเดิมเนี่ยจำไม่เพียงพอแล้วจะรู้สึกว่าไม่ได้สุขไม่ได้พึงพอใจเท่าเดิมก็ต้องได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงจะได้ความพึงพอใจเท่าเดิ
0: ม
1: อันนี้ก็เป็นกลไกที่เกิดการเสพติดของสมองเรานะครับกลไกคร่าวๆนะครับ
0: คือนักดื่มน้ำใหม่นะเมื่อก่อนอันนี้จากประสบการณ์นะอาจารย์ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนนะอันนี้แชร์นะเล่ากันสู่ฟังสองคนนะอาจารย์หมอแก้วแรกก็เมาถูกต้องไหมคะหลังๆนี่โอ้โหห้าแก้วยังไม่เมาเลยอาจารย์ อาจารย์ขำอาจารย์หมอขำอ่ะงั้นขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าอ่ะตอนเนี้ยเขาก็รณรงค์ไม่ว่าจะเป็นสสสเองหรือว่าหน่วยงานภาคราชการเองก็รณรงค์ให้งดเหล้าเข้าพรรษาเนาะยังไงก็แล้วแต่แหละพักตัดกันก่อนแต่มองย้อนกลับไปบ้านเราณตอนนี้อาจารย์ทำไมคนไทยดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นมันสะท้อนอะไรในสังคมไทยบ้างในฐานะที่อาจารย์ดูแลตรงนี้อยู่
1: อ๋อครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวผมเป็นแพทย์ระบบประสาทเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอาจจะได้เจอคนที่ได้ดื่มเหล้าสูบบุหรี่มาบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีส่วนในการบำบัดพวกเขาโดยตรงนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าคำถามก็คือทำไมเราถึงเสพมากขึ้นกว่าปกติจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับเนี่ยผมคิดว่าก็แบบทำไมคนเราจะถึงจะติดเหล้าติดบุหรี่ได้ผมว่าแบ่งเป็นสองส่วนนะคือปัจจัยที่มันติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดก็คือเรื่องของพันธุกรรมผมว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็มีการศึกษาที่แนะนำไปในทางนั้นว่าไอ เรื่องของการหลั่งสารสื่อประสาทหรือการรับสารสื่อประสาทในบางคนเนี่ยอาจจะมีความไวในระบบการให้รางวัลมากกว่าคนอื่นๆนะแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็น ทั้งหมดนะแต่ว่ามันเป็นหลายๆปัจจัยมารวมๆกันนะครับพันธุกรรมเป็นอันหนึ่งเนาะแต่อันที่ว่าน่าจะมีผลมากกว่าก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: คร
1: ับนะบางทีถ้าอย่างเช่นในการเริ่มดื่มหรือเริ่มเสพในตั้งแต่ช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นที่สมองส่วนหน้ามันยังไม่ซึ่งมันทำหน้าที่ต่อการยับยั้งชั่งใจนะครับมันยังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเกิดการเสพติดง่ายๆกว่าเนาะรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆเช่นสมมติอาจจะมีความเครียดจากอะไรก็แล้วแต่เนาะจากการทำงานจากสภาพสังคมสภาพครอบครัวในชุมชนต่างๆมันก็ทำให้สมองส่วนหน้ามันอาจจะพอเวลามันการยับยั้งชั่งใจการตัดสินใจมันก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การควบคุมพฤติกรรมการเสพติดพวกนี้มันก็จะแย่ลงก็มีโอกาสติดง่ายขึ้นนะครับผมว่าถ้าถามว่าทำไมปัจจุบันถึงเสพติดมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายปัจจัยดังที่ได้กล่าวไปแล้วผมว่าสภาพสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตพูดถึงสารโดปามีนที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นิดหนึ่งที่จากเล่าลบุรีมันเข้าไปทำอะไรในปั่นป่วนระบบรางวัลอะไรในสมองยังไงอาจารย์ทำไมบางทีแบบดื่มแล้วสุกจังดูดแล้วสุกจังอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็คือเอาบุหรี่ก่อนเนาะบุหรี่นะครับเวลาเราสูบเข้าไปเนี่ยมันก็หลักสารที่มันกระตุ้นให้เกิดวงจรเสพติดหลักคือตัวนิโคตินเนาะนิโคตินก็จะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทแบบกระตุ้นในสมองครับแล้วก็มันก็จะไปทำใหระบบการให้รางวัลเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นด้วยเนาะพอระบบให้รางวัลทำงานเพิ่มขึ้นเวลาเราได้สูบได้เสพมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าพึงพอใจมีความสุขเนาะเคลิบเคลิ้มนะครับเหล้าก็คล้ายๆกันเนาะแต่เหล้าเนี่ยกลไกอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาอาจจะเป็นกลไกโดยอ้อมเนาะแต่โดยสรุปก็คือไปกระตุ้นระบบการให้รางวัลในสมองเหมือนกันนะครับก็ทำให้เกิดการเสพติดต่อ
0: เคลิ้มเนาะอาจารย์หนูว่าเล่ากับบุหรี่ยังน้อยอันนี้ไม่ได้อะไรนะคุณผู้ฟังบางคนน่ะกระโดดข้ามขั้นไปถึงแบบปุ่นๆกัญชงกัญชาแล้วฟินไปทั้งวันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะอาจารย์นั้นขออนุญาตถามนิดนึงนะคะพูดถึงเรื่องของการเสพติดนานๆนะมันจะทำให้สมองของเราเอาส่วนไหนพังเสียหายบ้างไหมอาจารย์
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าแทบจะทุกถ้าพูดถึงว่าส่วนไหนของสมองก็คือแทบจะทุกส่วนนะ
0: ครับทุกส่วนใช่ไหมคร
1: ับเอาตัวเอาผลของตัวแอลกอฮอล์ก่อนละกันเนาะ
0: ค
1: ือแอลกอฮอล์ครับเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยคือกลไกหลักคือมันจะไปกระตุ้นสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งแล้วก็ไปยับยั้งสารสื่อประสาททีนี้กระตุ้นเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายก็คือกดการทำงานของสมองเพราะฉะนั้นเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์ไปเนี่ยสมองส่วนหน้าเวลาดึงโดนกดเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ายับยั้งชั่งใจได้ลดลงตัดสินใจได้แย่ลงนะครับก็คือทำให้เกิดความมึนเมานั่นแหละนะครับเราเพราะงั้นเวลาดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ควรขับรถเพราะการตัดสินใจการตอบสนองมันจะช้าลงอย่างชัดเจนเนาะนะครับเรารวมถึงการยับยั้งชั่งใจว่าแบบอาจจะมีเวลามึนเมาแล้วอาจจะทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ปกติเราไม่
0: กล้าทำ
1: ยับยั้งชั่งใจได้
0: เราปกติไม่กล้าทำแต่พอได้สารกระตุ้นหน่อยโอ้โหฮึกเหิม
1: ใช่ครับเนาะเนาะอันนี้คือสมองส่วนหน้าเนาะสมองส่วนอีกส่วนนึงคือเรื่องของสมองน้อยหรือเซเรเบลลัมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทรงตัวนะครับเพราะงั้นเวลาดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำไงมันก็จะทรงตัวไม่อยู่เดินโซซัสโซเซบางคนล้มเกิดอุบัติเหตุอะไรนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าดื่มในปริมาณที่มากขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของสมองส่วนความจำได้เพราะงั้นบางคนดื่มเหล้าแล้วทำอะไรไปตื่นมาตอนเช้าจำไม่ได้ว่าทำอะไรไปเนาะเพราะว่าสมองส่วนความจำมันไม่สร้างความทรงจำในช่วงนั้นนะครับถ้าดื่มเยอะขึ้นไปอีกมันก็อาจจะไปกดกั้นสมองทำให้เกิดกดการหายใจนะแล้วก็กดความรู้สึกตัวอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับ
0: บางคนเนาะอาจารย์นะอยู่ตอนที่ยังไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายนะโอ้ยเป็นคนดีเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ ดื่มไปสักประ

0: แต่ว่าของแถมจากบุหรี่เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งทำให้การลำเลียงออกซิเจนในกระแสเลือดแย่ลงทำให้อวัยวะมันขาดออกซิเจนได้นะครับได้รับออกซิเจนน้อยลงก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าจะเป็นสารทาซึ่งเป็นสารกลุ่มพวกแบบน้ำมันเนี่ยมันก็สารนี้ก็จะไปทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายรวมถึงสมองด้วยมันก็จะมีผิวที่แบบขรุขระคล้ายๆเหมือนมีตะกอนในท่อน้ำครับมันก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วก็มันก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะเกิดความเสี่ยงเลือดออกในสมองเนาะได้นะครับแล้วก็สารอื่นๆอย่างเช่นพวกโลหะหนักต่างๆหรือสารพิษต่างๆพวกนั้นก็ทำลายทำอันตรายต่อตัวเซลล์ประสาทได้โดยตรงครับทำให้มันเกิดความผิดปกติเกิดความเสื่อมได้เร็วกว่าคนทั่วไปเมื่อกี้พูดถึงเหล้าเนาะเหล้าเนี่ยพูดเมื่อกี้เป็นผลระยะสั้นนะครับผลระยะยาวของเหล้าเนี่ยก็คล้ายๆกันนะพอเวลามันไปกดกลางของสมองรวมถึงตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีพิษต่อตัวเซลล์ประสาทเนาะในระยะยาวก็ทำให้มีสมองฝ่อเสื่อมเร็วกว่าคนในอายุเดียวกันนะครับเทียบกับคนกินเหล้ากับไม่กินเหล้าเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยสมองเหี่ยวฝ่อแย่กว่ามากในทุกๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนอื่นๆหรือตัวสมองที่ควบคุมการทรงตัวนะครับมันก็ทำให้การวางของสมองเนี่ยแย่ลงเลยนะครับ
1: อาจารย์ย้อนสะท้อนนิดนึงเนาะถ้าอาจารย์พูดถึงมาสักครู่ถ้าสมมติเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเห็นผลชัดภายในวันนี้แหละเห็นละความผิดปกติทางสมองหรือว่าการยับยั้งชั่งใจต่างๆสมาธิไม่มีขับรถเซไปเซมาเดิน3ก้าวถอย2ก้าวเลยเป็นต้นอันนี้ของแอลกอฮอล์ถูกต้องไหมอาจารย์อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นชัดแต่ถ้าบุหรี่อาจารย์มองถึงระยะยาวมันส่งผลในเรื่องของสมองส่งผลในเรื่องของระบบอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอดเรื่องเส้นเลือดอะไรก็ตามอันนี้หนูเปรียบเทียบถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆถามว่าแล้วสมองบุหรี่มันมีผลระยะสั้นไหมจริงถามว่ามันก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการชัดเท่ากับการดื่มเหล้าเนา
1: ะ
0: บางคนบอกว่าแบบสูบบุหรี่แล้วรู้สึกแบบโอ้ยสมองแล่นเพราะมันไอตัวสารสื่อประสาทนิโคตินมันไปกระตุ้นสารสื่อประสาททีนี้กระตุ้นน่ะจริงแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้รับไปในปริมาณที่พอสมควรเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยไอผลที่มันจะไปทำให้สมองเรื่องนี้มันก็จะแย่ลงก็ทำให้ผลเสียก็ทำให้เกิดความเครียดความหงุดหงิดเวลาแบบไม่ได้สูบนะครับ
1: เข้าใจเลยค่ะแล้วมีผู้ฟังแชร์มาอาจารย์บอกว่าผมมาตั้งใจจะเลิกบุหรี่ตั้งแต่ท้องลูกคนแรกจนปัจจุบันลูกจบป.ตรียังเลิกไม่ได้นะครับอาจารย์มันเลิกไม่ได้จริงๆครับอาจารย์ขอคำแนะนำ
0: จริงๆถามว่าหรือว่าขอคำแนะนำในการเลิก
1: ใช่มีวิธีไหม
0: แต่ว่าต้องอันนี้พูดถึงตอนเลิกเลยเนาะก็คือต้องตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าแบบเราจะเลิกเราก็ควรจะเลิกและตั้งแต่วันนี้หมายความว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าจะเลิกเนี่ยเราควรจะทำไงก็ได้ให้มันเลิกให้เร็วที่สุดเนาะเพราะถ้าว่าเราบอกว่าอุ้ยขออีกอาทิตย์นึงขออีก2อาทิตย์มันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็หาแรงจูงใจอย่างคนที่แชร์มาเนี่ยอาจจะมีแรงจูงใจเป็นครอบครัวเป็นลูกหลานเป็นคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเริ่มได้แรงจูงใจอีกอันหนึ่งที่ผมในฐานะที่เป็นหมอระบบประสาทเห็นบ่อยๆคือการที่ป่วยแล้วครับตอนที่
1: ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะอาจารย
0: ์ครับตอนที่กลับมาด้วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วหลอดเลือดหัวใจแล้วเนาะถึงตอนนั้นอ่ะเกือบทุกคนเลิกได้เพราะว่าร่างกายเรามันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเนาะแต่ว่าเราผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไปถึงขั้นที่ว่าโอ้โหร่างกายต้องแย่ก่อนถึงจะมีแรงจูงใจในการเลิกนะเพราะว่าถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเสียหายไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจบางส่วนอาจจะกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เบื้องอันแรกเลยอยากให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็หาแรงจูงใจในการเลิกเนาะนะครับ
1: เร
0: ื่องสองเนี่ยก็คือผมว่าต้องเคลียร์

0: ่งแวดล้อมหรืออะไรรอบๆตัวของเราเนาะอย่างเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ดื่มหรือใช้สูบนะครับแล้วรวมถึงสภาพแวดล้อมหรือเพื่อนฝูงเพราะว่าเวลาเราเจ็บติดครับตัวสมองส่วนที่โดนกระตุ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่รีวอร์ดซิสเต็มส่วนที่ให้รางวัลเท่านั้นเนาะไอ้ระบบเนี้ยมันยังไปผูกกับความทรงจำและขนาดนั้นด้วยอย่างเช่นคนที่ชอบบอกว่าอะไรนะเวลาความทรงจำเนี่ยที่แบบทุกข์มากสุขมากก็จะจำฝังใจ
1: mm-hmm.
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันครับไอ้เวลาที่เราได้รับสารเสพติดเหล่านี้เนี่ยไอ้พวกระบบการให้รางวัลโดพามีนเนี่ยมันถูกกระตุ้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็ไปกระตุ้นความทรงจำในส่วนนั้นพร้อมๆกันด้วยเพราะงั้นมันก็จะผูกสองเรื่องเนี่ยเข้าหากันนะเพราะงั้นเวลาเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเคยพึงพอใจเคยได้ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เฮฮากับเพื่อนๆในตอนนั้นก็จะกระตุ้นให้เรามีแรงจูงใจที่จะกลับไปอยากดื่มอยากสูบอีกครั้งเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องจัดการเนาะอุปกรณ์ที่ใช้สูบใช้เสพแก้วเหล้าแก้วเบียร์ที่เขี่ยบุหรี่อะไรต่างๆผมว่าต้องทิ้งให้หมดนะครับเนาะเพราะเวลามันเห็นมันก็จะไปกระตุ้นเนี่ยกระตุ้นความทรงจำไปกระตุ้นแรงจูงใจให้อยากหามาเสพต่อเนาะสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถ้าสมมติมีสิเรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมไหนที่เราเคยไปดื่มไปสูบบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงไปสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเนาะนะครับแล้วก็อาจรวมถึงแบบเพื่อนฝูงบางทีแบบเพื่อนฝูงชวนอะไรเงี้ยเนาะบางทีก็อาจจะต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็นนะครับว่าโอเคตอนนี้จะเลิกดื่มเลิกสูบเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นแนวทางเริ่มต้นเนาะในการที่จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะครับ
1: อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เรื่องของความเครียดการดื่มอาจารย์จำโฆษณาสอสอได้ไหมตัวหนึ่งจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าอันเนี้ยพอเขาเครียดเขาก็กินแต่เต่าขอญาตนิดนึงนะไม่ว่าจะเครียดจะสุขคนก็หันหาแอลกอฮอล์เพื่อดื่มบันเทิงสำเริงใจอาจารย์อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะมันมีอีกข้อหนึ่งทำไมอาการอยากมันถึงรุนแรงจนควบคุมไม่ได้อ่ะอันนี้แชร์เรื่องของเพื่อนเล่าสู่กันฟังเนาะฉันตั้งใจจะนี่ละไม่ดื่มไม่ดูดละลูกจะด้วยท้องจะทำนู่นทำนี่พอเอาเข้าจริงอาจารย์ภาษาเขาเรียกว่าเซียนใช่ไหมมันอดไม่ได้กันต้องดูจุดีอ่ะทำไมความอยากมันถึงรุนแรงจนควบคุมตัวเองไม่ได้คะคุณหมอ
0: จริงๆอันนี้มันมีอยู่สองคำที่อาจจะใช้ใกล้เคียงกันนะคือเรื่องของความอยากนะหรือการเสพติดอันนี้เป็นกลไกที่ระบบการให้รางวัลในสมองที่ผมได้พูดไปแล้วเนาะนี่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะหามาเสพอยากจะหามาดื่มมาสูบนะเกิดอันนี้คืออาการถอนครับอาการถอนหรือ withdrawal syndrome เนาะ withdrawal symptom นะครับก็คือเวลาเราได้เสพได้ดื่มเหล้าได้สูบบุหรี่พวกนี้ไปนานๆนะครับมันก็จะไปปรับสารสื่อประสาทในสมองเราเนาะยกตัวอย่างเหล้าแล้วกันเหล้าอันนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับเวลาที่ดื่มมาเป็นปริมาณมากมาเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็คือเป็นภาวะพิษสุราเรื้อรังนะครับเนาะแล้วก็พอริซึมเนาะ
1: ลงแดง
0: ครับมันก็จะไปปรับสารสื่อประสาทในสมองเนาะทำให้มีสารสื่อประสาทชนิดกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นเหมือนว่าไอตัวต้องพูดงี้ว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปออกฤทธิ์กดสมองเนาะมันไปออกฤทธิ์ยับยั้งสารสื่อประสาทเพราะงั้นร่างกายก็ต้องสู้มันกลับด้วยการเพิ่มสารสื่อประสาทแบบกระตุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันอยู่ในสมดุลเท่ากัน
1: ที
0: นี้เรากินเหล้านานๆเนี่ยมันก็สมดุลมันก็ยังอยู่ได้เพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์เนาะแต่ว่าถ้าว่าเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดอย่างกระทันหันต้องใช้คำว่ากระทันหันนะครับเน
1: า
0: ะ
1: หักดิบภาษาบ้านเขาเรียกหักดิบใช่ไหมอาจารย
0: ์วันนี้อาจจะไม่ค่อยไม่อาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าว่าหยุดกระทันหันเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ดื่มเหล้ามา 2-3 วันเนี่ยมันจะเกิดอาการถอนพิษถอนสุรานะครับนะครับก็ทำให้สารสื่อประสาทเดิมที่มันอยู่ในสมดุลเนี่ยพอขาดแอลกอฮอล์ไปเนี่ยส ารสื่อประสาทแบบกระตุ้นเนี่ยมันก็จะทำงานเพิ่มขึ้นก็ทำให้คนไข้มีอาการโวยวายก้าวร้าวกระสับกระส่ายหงุดหงิดบางคนมือสั่นเนาะบางคนถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะมีอาการชักได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าแอลกอฮอล์วิดรอวัลซินโดรมนะหรือเป็นภาวะถอนสุรานะครับ
1: อาจารย์มันใช้แอลกอฮอล์หรือซึมไหมอันเดียวกันไหมคะ
0: แอลกอฮอล์หรือซึมจะใช้ในคนที่มีเป็นพิษจากสุราในระยะยาวครับแต่ว่าไอตัวถอนสุราเนี่ยคือตอนที่เราหยุดมันอย่างกระทันหันแล้วทำให้เกิดอาการต่างๆนะครับ
1: งั้นถามต่อว่าคนที่เป็นแอลกอฮอลิซึมนะคะอาจารย์เขาต้องดื่มหนักขนาดไหนเขาต้องนานดื่มนานแค่ไหนถึงจะมีอาการคือสังเกตได้จากถ้าไม่ได้กินมันจะสั่นสั่นสั่นสั่นแต่พอได้กินเราจะความสั่นมันจะเบาลงหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆอันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ากินเท่าไหร่ถึงจะติดนะครับแต่ว่าก็ถ้ากินในปริมาณที่มากพอมาเป็นระยะเวลาจากระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะอาจจะมีอาการเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อยากจะเลิกเหล้านะครับจึงไม่เวลาที่เราจะเลิกเหล้าก็อาจจะต้องถ้าเรารู้ว่ามันมีเราติดเหล้ามานานๆเนี่ยอาจจะต้องเลิกแบบไม่ได้หักดิบหรือแบบกระทันหันแบบหยุดภายในวันสองวันอาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์ว่าเราอยากเลิกเหล้าแต่ว่าถ้าเวลาเลิกแล้วมันมีอาการถอนคือมันคือบางไม่ได้มีทุกคนนะครับต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ได้มีทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้การเสพติดเนี่ยมันมีผลมากผลน้อยครับแล้วบางคนเนี่ยเลิกแล้วก็อาจจะไม่มีอาการถอนก็ได้แต่บางคนที่อาจจะกินมาเป็นปริมาณมากในเวลานานๆเนี่ยมันก็จะเวลาหยุดกระทันหันก็จะมีอาการถอนได้เพราะงั้นก็ถ้ากลุ่มเนี้ยอาจจะต้องแบบปรึกษาแพทย์เพื่อเลิกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้อาการถอนมันรุนแรงนะครับเพราะว่ามันอาจจะถ้ามันดูแลเนี่ยจะมีแบบประสาทร้อนก้าวร้าวพฤติกรรมเปลี่ยนอาจจะมีชักได้แล้วมันก็อาจจะต้องระมัดระวังในกลุ่มนี้นะครับ
1: นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักสักครู่แต่ว่าช่วงหน้าอาจารย์ต้องกลับมาอีกนะคะเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ที่เกี่ยวบอกว่าเราจะตัดวงจรวิธีอยากทั้งบุหรี่ทั้งเหล้านี้ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์พักสักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย
0: ์คร
1: ับ ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: กลับมาในช่วงที่2นะคะคุยชัดกับปอการชาติสุขแรกกับสุดท้ายของเดือนนะคะจะมาพบ

0: กับคุณหมอกันนะคะขอบคุณ FPT ค่ะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะเราก็พูดถึงเรื่องของทำไมสมองสั่งให้ติดเหล้าติดบุหรี่นะเราจะไปเจาะลึกกลไกระบบประสาทแล้วก็วิธีตัดวงจรอยากออกไปวันนี้เราพูดคุยนะแขกรับเชิญของเราอาจารย์นายแพทย์ทัชไมสวิตะสิรินะคะท่านอยู่ที่ภาควิชาศิริรวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านพูดถึงเรื่องของเหล้าบุหรี่เข้าไปทำลายระบบประสาทนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขากลับมานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์มีคำถามคุณผู้ฟังถามเข้ามาเกี่ยวกับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเหล้าบุหรี่นะคะก็ถามว่าอาจารย์ครับการอยากเช่นอยากกินกาแฟติดกาแฟถือว่าเป็นการอยากเหมือนการติดเหล้าติดบุหรี่ไหมครับแล้วการติดกาแฟไม่มีผลต่อสมองกับระบบประสาทไหมครับอาจารย
1: ์ต้องบอกนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีคือกลไกมันคือระบบเดียวกันคือระบบการให้รางวัลของสมองนะที่ว่าเราดื่มไอ้พวกคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะมีผลได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามันแน่นอนมันไม่ได้เยอะเท่าเหล้าบุหรี่หรือสารเสพติดอื่นๆครับทีนี้ผลของตัวคาเฟอีนต่อสมองเนี่ยมันก็ทำมันจะไปยับยั้งสารสื่อประสาทที่มันเกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะทำให้เรารู้สึกแบบอู้ตื่นตัวแต่ว่าถามว่าในระยะยาวมีผลไหมก็ต้องบอกว่าถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมเนาะไม่มากเกินไปผมว่าก็ไม่ค่อยมีผลเสียอะไรมากนะแต่ถ้ากินในปริมาณที่เยอะมากๆมันก็อะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าทีนี้ถามว่าปริมาณแค่ไหนที่จะมากไปไม่ดีอันเนี้ยนี่ก็ต้องขึ้นกับแต่ละบุคคลเหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปอันนี้ผมว่าตัวกาแฟเนี่ยไม่ค่อยมีผลเสียอะไรแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกเสพติดซ้ำๆอย่างเช่นนะยกตัวอย่างใกล้ตัวเนาะการหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยบางคนแบบหยิบมือถือมาไม่รู้จะทำอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับวงจรการให้รางวัลของพวกนี้เหมือนกันนะครับ
0: นั่นแสดงว่าวงจรการให้รางวัลไม่จำเป็นเป็นเหล้าเป็นบุหรี่เป็นอะไรจะเป็นเบเกอรี่เป็นขนมนมเนยก็ได้เช่นเดียวกัน
1: แต่มันคือมันทำให้เกิดแรงจูงใจในแรงจูงใจในการที่เราจะทำพฤติกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราทำแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้ดีรู้สึกแบบแฮปปี้มันก็จะกระตุ้นให้เราทำซ้ำๆ
0: นะคะแสดงว่ากาแฟก็มีผลแหละแต่ถ้าเปรียบเทียบบุหรี่กับเหล้าแล้วเนี่ยอาจจะมีผลน้อยกว่าถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับไม่ได้มีฤทธิ์ทำให้แบบเจ็บติดได้ถึงขนาดนี้
0: นะคะอาจารย์มีคำถามมาประมาณว่าถ้าเราแบบมันมียาไหมจะหักดิบแล้วเนี่ยมียาเลิกบุหรี่มียาเลิกเหล้าไหมอาจารย
1: ์ต้องพูดมีคำว่าเริ่มต้นเนาะเราอยากจะเลิกแบบโดยที่ไม่ต้องใช้ยาก่อนเพราะว่าถ้าเลิกตัวเองได้เนี่ยจะดีที่สุดเนาะซึ่งขอพูดอันนี้ก่อนละกันนะครับเวลาสมมติเราจะเลิกอ่ะแน่นอนมันถ้าหากว่าดื่มมานานๆสูบมานานๆสมองมันมีการปรับสารสื่อประสาทปรับตัวไปแล้วนะเพราะงั้นมันก็จะเกิดความอยากที่จะกลับไปดื่มกลับไปเสพทีนี้เนี่ยถ้าว่าสมมติเวลาเรามีความอยากอันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวทางที่เขาแนะนำอยู่อันนี้ผมก็เอามาจากแนวทางเวชปฏิบัติในของหน่วยงานในประเทศไทยเหมือนกันนะครับเขาแนะนำเทคนิค 4D เนาะ
0: 4D เหรออาจารย
1: ์ใช่ครับเนาะอันแรกคือดีเลย์นะครับเนาะก็คือถ้าเวลามันมีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้มาตลอดเวลาเนาะแต่มันมาเป็นช่วงนะครับหมายว่ามันจะพุ่งความอยากจะพุ่งสูงขึ้นช่วงหนึ่งถ้าเราอดทนดีเลย์หรือทวงเวลาไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยสัก15-20 นาทีเนี่ยไอความอยากเนี่ยมันอาจจะลดระดับลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตลอดเวลานะครับอันที่สองคืออาจจะหายใจเข้าลึกๆช้าๆนะครับหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเนาะ deep breath นะครับแล้วดีตัวที่สองนะเพราะว่าเวลาเราหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติเนาะตรงนี้ครับเวลาเราเกิดความรู้สึกอยากสมมติบุหรี่เนาะอยากจะสูบเวลาบุหรี่เนี่ยถ้าเรามันไปปรับสารสื่อประสาทในสมองเนาะเวลาเราไม่ได้สูบก็จะ

0: รู้สึกแบบรู้สึกหงุดหงิดสมองไม่แล่นบางคนเครียดกังวลซึมเศร้าได้ซึ่งอันนี้มันเป็นผลจากการที่เราขาดตัวนิโคตินนะเพราะมันไปตัดสารสื่อประสาทในสมองเราไปแล้วนะครับเวลามันเกิดอาการคล้ายๆเหมือนภาวะถอนบวกกับความอยากสูบเนี่ยความไม่เกิดมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเพิ่มขึ้นเนาะมีหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันเพิ่มขึ้นหงุดหงิดกระสับกระส่ายการหายใจเข้าออกช้าๆเนี่ยมันจะไปลดการผลของการแสดงออกจากระบบประสาทอัตโนมัติเหล่านี้ได
1: ้
0: นะครับอันที่สามก็คือก็แนะนำให้ดื่มน้ำเนาะดื่มน้ำหรือจิบน้ำนะครับ drink water เนาะอีตัวที่สามนะเพราะว่าเวลาสมมติเรามีอะไรอยู่ในปากอ่ะเราก็จะไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรเข้าปากซ้ำเนาะนะครับอันนี้แล้วอีกอย่างที่คือเราดื่มน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยจะต้องดื่มจะต้องสูบอาจจะเบาบางลงได้นะครับแล้วก็ดีสุดท้ายคือเป็นดู something else คือไปทำอย่างอื่นนะครับนะอย่างที่บอกถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆสมมุตินะเราเคยสูบเคยดื่มในบ้านเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เราอยู่ให้เราสูบหรือแม้แต่ในขณะนั้นเราเกิดความรู้สึกอยากสูบอยากดื่มขึ้นมาก็แนะนำให้ไปทำอย่างอื่นครับเพื่อบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้เราคิดวนเฉพาะอยากสูบอยากดื่มเราอย่างเช่นไปออกกำลังกายหรือทำหางานเล็กๆหรือทำอะไรอย่างอื่นเพื่อบี่ยงเบนความสนใจอันนี
1: ้
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็เป็นวิธีลดความอยากในช่วงสั้นๆนี้เนาะ
1: สี่ดีที่อาจารย์พูดถึงนะคุณผู้ฟังก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเอาหน่วงเวลาหน่อยดีเลยหน่วงเวลาไว้นิดหนึ่งหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์เพื่อผ่อนคลายแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็หากิจกรรมอื่นๆทำเช่นไปปลูกต้นไม้ไปออกกำลังกายหรืออะไรเป็นนี้เป็นต้นอาจารย์แล้วก็มีคนแนะนำประมาณว่าถ้ารู้สึกว่าอยากดูดบุหรี่ปุ๊บหาลูกอมมาอมอันนั้นช่วยได้ไหมหน่วงเวลาไหมตรงเนี้ย
0: ผมคิดว่านะครับอันนี้ก็ช่วยได้เนาะอย่างที่บอกไปแล้วเวลาเรามีอะไรอยู่ในปากแล้วอ่ะ
1: มัน
0: จะไม่ค่อยอยากจะหาอะไรเข้าปากอีกแล้ว
1: เข้าใจ
0: เพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าโอ้ยเรามีอะไรเรากินอะไรอยู่ก็ไม่ได้อยากจะเอาเหล้าเอาบุหรี่เข้าไปนะขณะนั้นมันก็ช่วยได้ครับผมว่าน
1: ะธรรมชาติมนุษย์ด้วยอาจารย์พอเวลามีอะไรอยู่ในปากปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องทำสิ่งนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนจะกินไปดูดไปเคี้ยวไปพร้อมๆกันมันคงไม่ใช่เนาะนะคะ
0: ลำบาก
1: มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอาจารย์คุณหมอครับกรุ๊ปวันละเป๊กกินวันละขวดไอ้นี่มันก็ช่วยให้เจริญอาหารได้ไหมครับคุณหมออาจารย์คิดเห็นยังไง
0: อาจจะไม่ค่อยถูกต้องสักทีเดียวนะครับเนาะเพราะว่ามันคือกลไกที่ช่วยให้เจริญอาหารหรือแบบอะไรเงี้ยมันดูมันไม่ได้ชัดเจนนะว่าคือเรามีวิธีอื่นในการที่เราจะเพิ่มความอยากอาหารของเราได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเหล้าพึ่งบุหรี่ครับ
1: อันเนี้ย
0: ผมคิดว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเท่าไหร่ครับ
1: หรือว่าเพราะว่าเขาเคยชินกับความรู้สึกนั้นมันก็เลยคิดเอาว่าเอ้ยวันละเป๊กคนละขวดก็เลยทำให้เจริญอาหารอร่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะ
0: อาจจะไปได้ก็อาจจะลดความเครียดความกังวลนี้นะขณะนั้นลดความยับยั้งชั่งใจอะไรก็เลยกินได้ไปหมดอ่ะ
1: คุณผู้ฟัง
0: คร
1: ับ เชิญค่ะอาจารย์เชิญ
0: อ๋อแบบเหมือนมีบางคนชอบพูดตลกๆเหมือนกันว่าแบบเวลาอยู่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นทุกคนหล่อสวยเป็นหมดนะครับเพราะแบบการยับยั้งชั่งใจมันแย่ลง
1: จริงนะอาจารย์เราเห็นข่าวอาชญากรรมหรือข่าวที่มันติดทางลบทางอะไรเยอะแยะมากมายหนึ่งในสาเหตุมันก็คือการดื่มแล้วขาดความยับยั้งชั่งใจเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะคะอย่าบอกว่าไม่เกี่ยวข้องมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะคะพอรู้สึกตัวอีกทีก็บอกว่าเฮ้ยผมทำไปได้ยังไงผมขาดสติผมไม่มีผมไม่รู้สึกอะไรนี่เป็นต้น
0: ใช่เลยครับ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้ส่งข้อความมาแชร์กันค่ะอาจารย์บอกว่าในวันที่คุณพ่อผมเส้นเลือดในสมองแตก ยู่ ICU ที่จุฬาเดือนกว่าๆไม่ได้สูบบุหรี่มาครึ่งปีทีนี้สติสัมปชัญญะมีไม่ถึง 30% ท่านก็ยังโวยวายจะสูบบุหรี่เลยครับอาจารย์อย่างเงี้ยคือยังไงอาจารย์วิเคราะห์หน่อย
0: อ๋อก็เสพติดครับง่ายเลยคือยังรู้สึกเสพติดยังอยากที่จะสูบอยู่เนาะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับเราต้องหาแรงจูงใจให้เลิกให้ได้นะซึ่งอันนี้ก็ป่วยหนักอยู่ผมว่าเป็นแรงจูงใจอันนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วเนาะก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมีแรงจูงใจตอนที่ป่วยหนักแล้วอะนะเราตอนนี้เรายังมีสุขภาพยังพอแข็งแรงพอทำนู่นทำนี้ได้เราหาแรงจูงใจอะไรที่มันไม่ต้องแลกด้วยความ
1: ที่ป่วย
0: และไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพที่ดีของเรานะครับ
1: แม่อาจารย์ความเป็นจริงนะ 80-90% เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิเขาต้องรอให้ป่วยแบบชนิดที่แบบว่าไม่ไหวแล้วจริงๆถึงจะเลิกคำสั่งหมอถ้าหมอไม่ฟังก็ไม่ทำ 80% เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์ครับทีนี้เมื่อกี้ผมติดไว้คำถามนึงก็คือไอ้พวกแบบไอ้นะการใช้ยาใช่ไหมครับ
1: ใช้ยา
0: อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเราเลิกด้วยตัวเองได้เนี่ยดีที่สุดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราพยายามตั้งใจจะเลิกกันจริงๆว่ามันไม่ได้จริงมันก็อาจจะมีตัวช่วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะใช้แบบการรักษาด้วยยาพวกนี้ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าอุ้ยมียาไปซื้อยากินเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายได้ครับถ้าหากว่าเลิกด้วยตัวเองแล้วไม่ได้จริงๆเราตั้งใจที่จะเลิกอยู่นะครับผมว่าให้ปรึกษาแพทย์เนาะมันก็อาจจะมีนิโคตินทดแทนเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่นะครับหรือว่าถ้าหากว่าติดเหล้ามาเป็นเวลานานๆก็จะมีคำแนะนำว่าแบบควรจะเลิกเหล้าอย่างไรเพื่อที่จะลดอาการถอนในคนที่มีอาการถอนรุนแรงนะครับพวกยาเรื่องจริงผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำในแบบในทั่วๆไปนะเพราะว่าอันนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์จริงๆนะครับ
1: นะคะมันมีวิธีหนึ่งคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้าเราไม่ไปหาแบบทางแพทย์แผนจีนเช่นการฝังเข็มหรือการใช้แผ่นแปะนิโคตินอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมอาจารย
0: ์การแพทย์แผนอะไรครับ
1: แผ่นจีนอะแผ่นจีนฝังเข็มอะไรพวกนี
0: ้อันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวไม่มีความรู้ด้านแพทย์แผ่นจีนนะครับอาจจะให้ความเห็นส่วนนี้ได้ไม่มากแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินคำว่าแผ่นแปะอยู่
1: ใช่ใช่แผ่นแปะนิโคตินมีด้วยอาจารย
0: ์ครับคือแต่เรื่องของอย่างที่บอกนิโคตินทดแทนก็มีหลายรูปแบบเนาะมีทั้งรูปแบบเป็นแผ่นแปะมีทั้งเป็นหมากฝรั่งแต่อย่างที่บอกครับมาเจอหมอก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าอาจจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ด้วยวิธีแบบไหนนะคร
1: ับ
0: แต่สำหรับแพทย์แผนจีนเนี่ยผมไม่มีความรู้เพราะงั้นอาจจะให้ความเห็นส่วนนี้ไม่ได้นะครับ
1: อาจารย์หนูย้อนกลับไปนิดนึงที่เบรกแรกเราคุยกันอาจารย์บอกว่ามันสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันในเรื่องของการกินเหล้าหรือว่าดูบุหรี่อาจารย์เคยได้ยินแบบเอาเลิกงานตั้งวงกลมกันหน่อยอันเนี้ยสิ่งแวดล้อมเดิมๆทำไมเวลาแบบเจอความเครียดสถานที่เดิมๆหรือเพื่อนกลุ่มเดิมๆสมองต้องสั่งละนึกถึงเหล้านึกถึงบุหรี่อัตโนมัติค่ะอาจารย
0: ์ครับใช่เพราะว่ามันเราไปปลูกความทรงจำอันนั้นกับความรู้สึกพึงพอใจเคลิบเคลิ้มตอนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนาะเวลาเราดื่มเหล้าสูบบุหรี่กับเพื่อนก็แบบก็เฮฮาปาร์ตี้มีความสุขแบบพึงพอใจนะขณะนั้นมันก็ไปผูกกับสิ่งแวดล้อมกับสถานการณ์เหตุการณ์นั้นๆเนาะเคยดื่มกับคนนี้เคยดื่มตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอสถานที่เจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยมันก็จะกระตุ้นความทรงจำแล้วก็ไปกระตุ้นความอยากที่จะดื่มอยากที่จะสูบอีกเพราะงั้นผมว่าในช่วงแรกของการเลิกเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราใจแข็งคอไม่หรอกแน่คือไอ้สมองส่วนวงจรการแท่งรางวัลเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดการเสพติดแล้วเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความคิดการตัดสินใจของเรามากมากมากกว่าที่ ที่เราคิดนะเพราะงั้นอย่าประมาทดีที่สุดนะช่วงแรกถ้าอยากจะเลิกเนี่ยผมว่าต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมหรือหลีกเลี่ยงกับกลุ่มเพื่อนฝูงหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ดื่มที่เสพอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้หมดทิ้งไปให้หมดนะครับ
1: แม่อาจารย
0: ์ไม่ได้บอกให้ทิ้งเพื่อนนะแต่ว่าแบบของเพื่อนไว้ทิ้งอุปกรณ์แต่แบบถ้าเพื่อนก็บอกว่าขอช่วงนี้ก่อนขอเลิก
1: กำลังจะถามกำลังจะแชร์ว่าเพื่อนมันชวนน่ะเพื่อนมันชวนปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ปฏิเสธเพื่อนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขอสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเพื่อนไม่รักก็อะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็ต้องเลือกระหว่างเพื่อนกับ
1: สุขภาพ
0: ของตัวเราเนาะเพราะว่าเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่เพื่อนอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นก็อันนี้ก็ต้องเลือกเอาครับ
1: นะคะอาจารย์ขออีกนิดนึงนะคะอ่ะขอเด็ดๆเลยแล้วกันตัดวงจรความอยากยังไงดีในสมองอ่ะ
0: ครับผมว่าอย่างตัดวงจรความอยากเหรอแบบว่าถ้าหากว่าสมมุตินะถ้าหากว่ายังไม่เคยดื่มไม่เคยสูบผมแนะนำว่าไม่
1: ควรลอง
0: ดื่มไม่ควรสูบตั้งแต่แรกเหมือนว่าใช่ไม่ควรลองตั้งแต่แรกนะครับการร้องแต่แรกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการที่จะทำซ้ำๆแล้วเกิดการเสพติดตามมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบบางคนคิดว่าเอ้ยเราไม่เป็นไรกินนิดๆหน่อยๆสูงนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็เลิกได้จริงๆอย่าประมาทนะครับอย่างที่บอกเนาะมันมีปัจจัยทางพันธุกรรมบางส่วนที่อาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดมาด้วยเพราะงั้นบางคนอาจจะติดง่ายกว่าคนทั่วๆไปมันก็อย่าประมาทเพราะถ้าหากว่ายังไม่เคยหรือไม่เคยสูงก็ไม่แนะนำให้ไปหาดื่มหาสูบนะครับแต่ถ้าเกิดติดไปแล้วก็อย่างที่เราแนะนำกันไปเมื่อกี้พอสมควรนะครับว่าในช่วงสมมุติเกิดความอยากในช่วงสั้นๆก็อาจจะใช้เทคนิค 4D เนาะก็คือทวงเวลาหายใจลึกๆเนาะดื่มน้ำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็จะช่วยในระยะสั้นๆแล้วถ้าเกิดเราฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราทำเป็นนิสัยเนาะแล้วก็มันก็จะค่อยๆลดความอยากเล่าอยากบุหรี่พวกนี้ได้นะครับแล้วก็ในระยะเนี่ยผมว่าก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกนะถ้าคิดจะเลิกต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเลิกแน่เลิกให้เร็วที่สุดนะครับเนาะอย่ารอว่าเอ้ยขออีกสักเดือนหน้าค่อยลดขอเข้าพรรษาหน้าค่อยลดอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาตอนนี้แหละนะตอนนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ตั้งเป้าหมายแล้วก็แรงจูงใจเนาะแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของเราเองหรือคนรอบข้างครอบครัวลูกหลานนะครับอย่ารอให้จนป่วยหนักเนาะเป็นหลอดเลือดสมองอัมพาตไปครึ่งซีกแล้วค่อยจะมาเลิกหรือเป็นหลอดเลือดหัวใจแล้วมีภาวะทำอะไรก็เหนื่อยงั้นก็ค่อยจะเลิกได้ผมว่าอย่าปล่อยให้ถึงขั้นนั้นเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ยมันไม่ได้ถ้ามันเป็นหนักเนี่ยการฟื้นฟูมันไม่ได้ฟื้นฟูกลับมาง่ายง่ายถ้าเราเลิกได้เร็วเท่าไหร่ไอ้การฟื้นฟูความเสียหายที่มันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูได้ดีกว่าตอนที่มันเป็นหนักๆ
1: นี่ก็มาจะถามอาจารย์อยู่พอดีว่าสมมตินะอะเลิกได้ละผู้ชายวัย40ปีเลิกบุหรี่ได้ละเลิกดื่มสมองส่วนที่มันเคยเสียไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมและใช้เวลานานไหมอาจารย
0: ์ผมคิดว่าฟื้นฟูกลับมาได้ครับถ้าหากว่าความเสียหายนั้นไม่มากสมองเรามีการปรับตัวเนาะทำให้ไอ้สองส่วนที่มันอาจจะเคยทำงานลดลงแย่ลงเนี่ยมันกลับมาทำงานได้เกือบอาจจะบางคนอาจจะ 100% หรืออาจจะเกือบ 80-90% เนาะถ้ามันความเสียหายนั้นเกิดขึ้นไม่มากเนาะแต่ถ้าความเสียหายมันเสียหายไปเยอะแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่ามีสมองขาดเลือดไปแล้วอันนั้นน่ะก็อาจจะฟื้นฟูกลับมาอาจจะบางทีอาจจะไม่ถึงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลิกได้เร็วเท่าไหร่การฟื้นฟูความเสียหายก็จะดีขึ้นเนาะดีกว่าไปเสียหายเยอะๆแล้วรอให้มันฟื้นฟูถึงตอนนั้นเนี่ยฟื้นฟูก็ยากใช้เวลาก็นานนะครับส่วนที่ว่าแบบใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่ ที่ชัดเจนนะครับแต่พูดแนะนำอย่างนี้แล้วกันเลิกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเลิกเร็วเท่าไหร่ร่างกายเราก็ยิ่งฟื้นฟูได้เร็วเท่านั้นนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังแชร์มาอาจารย์บอกว่าผมว่าการดื่มเหล้าเนี่ยนานๆดื่มทีน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่บุหรี่ดูดทุกวันวันละสองซองเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับอาจารย
0: ์แต่จริงๆถามว่าดื่มนิดๆหน่อยๆสูบนิดหน่อยๆถามว่ามันมีผลยังไงไหมเนาะจริงต้องผู้หญิงครับคือเวลาแนะนำแล้วก็คือเราไม่รู้นะว่าบางคนนิดนึงของแต่ละคนมันเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะนิดนึงก็อาจจะมีรู้สึกแบบเกิดจากการเสพติดอาจจะอยากดื่มอีกเพราะเวลาที่แนะนำมันก็เลิกเถอะเลิกเลยเนาะมันคือเลิกมันไม่เสียหายเนาะแต่ว่าถ้าเราดื่มจนมันติดแล้วเนี่ยหรือสูบจนมันติดแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มหาศาลต่อสุขภาพของเรานะครับ
1: นะคะก็ยังยืนยันเนาะว่าไม่ดื่มไม่สูบเป็นสิ่งที่ดีแต่ใครดื่มแล้วสูบแล้วที่กำลังหาทางออกหาทางเลิกเนี่ยอาจารย์ก็บอกแล้วนะคะเทคนิค4Dนะคะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังขอย้ำเนาะอาจารย์เนาะดีแรกก็คือการหน่วงเวลาดีเลย์หน่อยนะคะหน่วงเวลาไว้นะยืดระยะเวลาไว้นะคะเลยหายใจลึกๆดีเข้าไปในสูดลมหายใจลึกๆเขาทำซ้ำๆทางปากบ้างทางจมูกบ้างดื่มน้ำอันนี้สำคัญดื่มน้ำแล้วก็หากิจกรรมอื่นๆทำบางคนบอกว่าทำได้บางข้อครับคุณหมอโอเคดื่มน้ำได้อะไรได้สุดท้ายอ่ะมันก็กลับมาอยู่จุดดีครับคุณหมออาจารย
0: ์ครับก็อย่างที่บอกถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะเลิกจริงๆเนาะบางทีพวกนี้มันไม่ใช่ว่าใจไม่แข็งพอนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเวลามันเกิดการเสพติดแล้วเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนสารสื่อประสาทในสมองไปเพราะงั้นบางทีถ้ามันปรับเปลี่ยนไปเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจเลิกแต่ว่าพยายามแล้วด้วยตัวเองแล้วมันเริ่มแน่จริงแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ครับเพื่อที่จะหาหนทางที่จะช่วยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ดีขึ้น
1: นะคะอาจารย์มี
0: ไม่ใช่ให้ดีขึ้นช่วยให้เลิกได
1: ้นะคะคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณชูชาติอาจารย์เขาแชร์มาเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะคุณหมอครับถ้าจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกไม่ยากครับผมมาเลิกมาหมดแล้วทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าเคยสูบวันละเกือบ2ซองผมใช้คตินี้ครับอาจารย์คือมือไม่จับมาใส่ปากนะไฟไม่จุดดูดไม่ได้ครับอาจารย์แต่ถ้าใครทำได้สุดยอดแต่ผมก็ทำมานานแล้วดื่มน้ำอย่างเดียวดื่มน้ำเยอะๆดื่มจนฉี่ใสปิ้งเลยหิวอยากดูบุหรี่ก็ดื่มน้ำเข้าไปนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอาจารย์ใจอย่างเดียวเท่านั้นครับอาจารย์ก็แชร์มา
0: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนาะแต่ว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้คือบางคนอ่ะใจอย่างเดียวมันเพียงพอนะเพราะว่าอย่างที่บอกมีหลายปัจจัยที่ทำให้ระดับการเสพติดมันในแต่ละคนอาจจะไม่
1: เหม
0: ือ
1: นกัน
0: บางคนใจอย่างเดียวเลิกได้อันนี้ดีมากเลยครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยคือใช้ความตั้งใจอย่างเดียวมันอาจจะไปอะไรมันอาจจะสู้กับระบบการแห้งวันที่มันโดนปรับเปลี่ยนไปจากเหล้าจากบุหรี่ไปแล้วอาจจะดูยากแล้วก็ใจถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อหาหนทางร่วมกันเนาะอันนี้คือเราช่วยกันนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนนะครับ
1: ค่ะแม่อาจารย์บางคนนะเขาก็แบบว่าใจของคนไม่เหมือนกันอะใจบางคนก็อ่อนยวบย่าบางคนก็ใจแข็งดังหินเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะจะมีวิธีการเลือกหรือใจเด็ดใจอย่างมันต่างกันอ่ะคุณผู้ฟังขอญาติใครจะอย่าเลิกบุหรี่สายด่วน1600นะฟรีทุกเครือข่ายเลิกเหล้า1413นะจ๊ะอาจารย์เวลาหมดเลยโอกาสหน้าเราคุยกัน นะคะขอบคุณค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์ทัชไมสมิตะสิริจากภาควิชาศิริระวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านมาให้ความรู้ได้น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดค่ะทั้งอาจารย์หมอทัชไมแล้วก็ต่อน้อยเราลาไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์

0: ันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เฮลที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สุด

0: 1-6-7-3-6 Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาอ
2: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลทันนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับก็กลับมาประจำการเรียบร้อยฮะไปกันที่ข่าวประจำพันครับกิจกรรมเม็ดมูเตออนทัวร์ครั้งที่7เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงเหลือ4ที่สุดท้ายเท่านั้นสำหรับทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ที่ขึ้นเม็ด107ชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยคุณเกตธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อค่ำและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสอบถามโทร0814986322หรือที่ LINE OA @met107 จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะฮะ first come first serve นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะแหมทริปน่าไปจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ธรอยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมิ่งนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ฟังกันอยู่ทางบ้านนะครับก็ไปเที่ยวอะไรนะชูชีขัง
0: เฉินตูชงชิ่งอู่หลงฮะมูเตออนทัวร์ของเม็ด107อาจารย์ชอบฟังนี่ใช่ไหมฮะ
1: หลังๆไม่ค่อยได้ฟังฮะ
0: เอ้าครับครับโอเค
1: ก็ไม่เป็นไรครับครับก็ถามมาก็ตอบจริง
0: ครับ
1: ครับก็ไปกันแม่ส่วนตู้ไปหลายคนแล้วหนีมีแพนด้าน่ารัก
0: แต่นี่เขาไปที่อื่นด้วยนะภูเขาสี่ดรุณีคือผมไม่
1: เคยไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะผมเคยไปแล้วครับดีฮะเราให้มีห้าดรุณีผมจะกลับไปดูอีกครั้ง
0: อุทยานฟ้าหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์แล้วครับ
1: ชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแปลกๆโผล่ขึ้นมาบางอย่างแต่แถวนั้นผมเป็นสองสามผลแล้วฮะ
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นผมก็น่าจะเคยไปอะไรฟ้าสวรรค์อะไรแล้วมั้งก็ดีสวยดีอย่าไปคิดมากแค่40,000กว่า
0: แล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะเรียบร้อย
1: วันนี้ก็เปิดฉากด้วยความเศร้า
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เกิดการตกงานขึ้นสิผมก็เขียนไม่ช้าแล้วนะฮะสภาพัฒน์ก็รายงานเศรษฐกิจออกมาแล้วก็มีผู้ที่เคยทำงานแล้วตกงานเพิ่มขึ้นนะฮะขณะที่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังพอมีงานทำนะฮะแต่ว่าพวกรุ่นเก่าเงินเดือนสูงก็โดนเคี่ยวออกไป
0: ครับ
1: แล้วก็เศรษฐกิจก็โหดร้ายนิดเล็กน้อยนะฮะภาพรวมก็ดูแล้วมันก็ไม่เคยโต
0: ครับ
1: หมายแล้วก็ข้าวของก็แพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อแล้วก็รายได้คนไทยก็ต่ำลงเพราะว่าจริงๆรายได้ก็ใกล้ๆเดิมแต่พอค่าใช้จ่ายจากเงินเฟ้อมันสูงขึ้นต่อไปตัดบวกลบแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินที่ได้ประจำเดือนมันก็ลดลง
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์นะฮะไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่พูดเล่นๆก็ลองติดตามข้อมูลได้ก็ออกมาหลายที่หลายเพจพวกเพจเศรษฐกิจเขาก็พูดกันถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หนักขึ้น
0: ครับ
1: ก็เตรียมการกันไว้เพราะว่าเอลซูเปอร์เอลนิโญก็เดี๋ยวเดือนหน้าจริงๆมันก็เริ่มเข้าแล้วนะฮะเราก็จะแรงไปแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีครึ่งปีหน้าจะเป็นปีที่โหดร้ายนะฮะเนี่ยสภาพัฒน์ก็บอกมาแล้วว่า ผลผลิตการเกษตรรายได้เนี่ยจะหายไป 60,000 กว่าล้าน
0: ครับ
1: เท่าที่ประเมินจริงๆก็ 70,000 น่ะ 6.9 ก็ประมาณนั้นแล้วก็เกษตรกรรายได้อาจจะลดลงประมาณสัก 9% ขณะที่ข้าวของแพงขึ้นรายได้ลดลงมันก็ส่งผลกระทบ
0: เอ้ยท่านรองแต้มรู้หรือยังครับเนี่ย
1: รองแต้มคือใคร
0: เอาท่านรองนายกสุปฏีครับ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: ท่านรองนายกสุปฏีจะไปทำอะไรได้มากมาย
0: อุ้ยเอาโอเคเป็นเรื่องนะครับเดี๋ยวจะเราจะตกงานผมจะตกงานซะเปล่า
1: ๆงานผมไม่ตก
0: ผมก็ตกอยู่แล้วนี่ว่าตกมา10 กว่าปีแล้ว20 กว่าปีแล้ว
1: ก็ตกต่อไปทำงานอย่างนั้นเลยดีต้องขยันให้หนักขึ้นก็

0: แต่อาการมันก็เป็นอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ทำได้แค่ต่อคนละครึ่งอีก10ปีสิ่งที่เพราะว่ามันค่าน้ำมันมันก็9-2เหรียญเนี่ย
1: มันจะ10ปีเลยเหรอฮะคนละครึ่งตกลงคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยครับจ๊ะนะ
0: แต่อีท่าไหนก็ได้ไทยช่วยไทยก็ได้ไทยช่วยไทยดี
1: 60 40เลย50 50เป็นคนละครึ่ง
0: ก็เอาง่ายๆก็คือว่าง่ายๆก็คือตอนนี้ก็ลำบากหน่อยฮะแล้วก็ทางออกก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันก็เป็นกันหลายที่ในโลกนะฮะ
1: ครับ
0: ผมนั่งติดตามเพจตามต่างประเทศเขาก็บอกว่าอย่างนิวซีแลนด์ก็ข้าวของก็แพงขึ้นอะไรต่างๆก็แพงขึ้นฉะนั้นมันเป็นทั้งโลกฮะไม่ต้องห่วงสำหรับเมืองไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นต่อได
1: ้
0: ก็คือถ้าเกิดราคาค่าน้ำมันค่าปุ๋ยซึ่งมันอิงอยู่กับสงครามในตะวันออกกลางมันไม่ลดเนี่ยมันก็เหนื่อย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องหาทางกันเองแล้วกัน
1: เมื่อวานคุยกันยังบอกว่าแต่น้ำมันขึ้นเนี่ยยังได้อานิสงส์นักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดระยะใกล้อยู่เลยฮะอาจารย์ฮะ
0: ก็ได้ไงได้แต่มันแค่ต้องประคองได้นี่ที่ไม่ใช่ได้แบบพุ่งกระฉูดทำให้เรารวยขึ้นแค่ประคองให้เราพอไปต่อได
1: ้ครับ
0: เพราะงั้นตัวเลขมันก็ประคองฮะผมน่าอ่านแล้วที่ท่านตุนรัมปรีออกมาพูดจะสามเรื่องครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเรื่องนโยบายที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องการท่องเที่ยวมีคุณค่าบลาบลาบลานะฮะก็มันก็เป็นแนวทางของนี่ของกระทรวงท่องเที่ยวและททต่อกันมาหลายปีละมันก็เป็นอาจจะมีคำว่า plus เพิ่มขึ้นไป
1: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นผมไม่ก็ไม่ได้สนใจเลยมากแต่ไหนอะเที่ยวคนครึ่งหรือเที่ยวคนละอะไรก็ได้หรือไทยช่วยเที่ยวอะไรเงี้ย
1: อันนั้นมันอยู่ที่ใครนะใครเป็นคนดูไม่ใช่รัฐมนตรีท่องเที่ยวอ
0: ่ะอ้าวรัฐมนตรีท่องเที่ยวใครอ่ะ
1: อ๋อโทษไทยเที่ยวไทย plus ผมก็นึกว่าไทยช่วยไทยครับ
0: มาผลว่าการเงิน
1: ครับ
0: ที่บอกว่าจะลดแบบไม่เห็นมีเขียนแทบตายไปเลยนโยบายต้องการไม่เห็นมีเขียนเลยว่าตรงไหนจะให้เงินผม
1: ผมก็เข้าใจว่าเขาฟังอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: โอเคก็บอกไว้แล้วกันว่านโยบายไม่สนใจว่าเที่ยวแบบจ่ายน้อยลงเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายหลักแล้วก็ยังพูดกันถึงเรื่องวงการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขาไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆอันนี้ก็สอดคล้องกับความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเงินมันน้อยลงค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมันเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่เที่ยว8ครั้ง10ครั้งนะอันนี้หมายถึงในประเทศนะฮะ8ครั้ง10ครั้งเราจะแค่เที่ยวหรือแค่3ครั้ง4ครั้ง
1: หรือไม่ก็เดินอยู่ข้างบ้าน
0: ต่อปีนะต่อปีไม่ใช่ต่อเดือน
1: ครับ
0: หมายว่าเป็นแบบว่าต้องเน้นให้ได้คุณค่าเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆว่าสมมุติถ้าเกิดเที่ยว10ครั้งต่อปีจ่ายครั้งละ10,000บาทครับอันนี้ตัวเลขสมมุตินะฮะก็เป็นแสนบาทแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่6ครั้งต่อปีแต่จ่ายเพิ่มเป็น 12,000 บาทเพราะงั้นเงินโดยรวมเราก็จ่ายแค่ 72,000 แต่ได้คุณค่ามากขึ้นเพราะว่าเรายอมจ่ายมากขึ้นในการเที่ยวแต่ละครั้งแต่ลดปริมาณการเที่ยวโดยรวมลงเพราะงั้นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองคุณค่าของที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นพวกแหล่งท่องเที่ยวโหลๆก็เดือดร้อนหน่อยเพราะว่าปริมาณคนที่ผ่านเนี่ยก็จะน้อยลง
1: คร
0: ับ ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดแผงลอยริมจุดที่คนจะแวะผ่านเข้าใจไหมคือเปิดแผงลอยริมถนนอย่างเงี้ยในมองริมถนนอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยคนอาจจะน้อยลงเพราะว่าคนโดยรวมน้อยลงแต่ถ้าเกิดผมไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เจาะจงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วมันเท่มันดีมันซุ้มพวกนี้ก็จะได้รายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่นี้ก็ต้องปรับกันเองครับบอกอะไรไม่ได
1: ้ครับฮะก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วมั้งครับ
0: นั่นจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องเซลซีชนะ
1: สามสองชนะฟูลแลมเลย
0: พอแล้ว
1: มั้งเขารู้กันหมดแล้ว
0: มาแล้วอย่าดูสนใจกันเลยปล่อยไปเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ฮะก็เดี๋ยวจะดันให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเรื่องท่องเที่ยวเลยนะอีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ปีหน้า2170เนี่ยก็จะตั้งเป้าว่าจะสร้างรายได้จากท่องเที่ยวโตไม่น้อยกว่า 5% ในปี2169ด้วย
0: เราก็ได้ฮะขอให้คนเท่าเดิมก็ได
1: ้ครับ

0: มันประมาณนั้น
1: ก็ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็เหลืออยู่เครื่องมือทางเศรษฐกิจนะถ้าพูดถ้าเอาเปรียบเขาเอาที่เขาคุยแล้วเปรียบเทียบกันเนี่ยเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันก็เหลือแต่ท่องเที่ยวอยู่ในตอนนี้ที่เป็นหลัก
0: ก็ประคองไงฮะผมไม่ได้บอก
1: แล้วก็ดูแล้วก็แหม
0: เขา
1: ด
0: ู
1: ล
0: ง
1: แย่เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเลยก็คือ 5% ก
1: ็
0: ได้ก็ได้เพราะว่าเงินเฟ้อเองก็กินเงินไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดตั้งเป้าคือรายได้เพิ่มขึ้น 5% เป็นไปได
1: ้
0: แล้วก็จะถามว่าแต่มันเป็นการก็ทำได้แค่นี้ใช่ไหมผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยต่อให้ผมเป็นรัฐมนตรีผมก็คิดว่าผมก็ทำได้ประมาณแถวๆนี้อาจจะมีอะไรไอเดียแปลกๆโผล่มาเพียงแต่ว่าแค่นี้มันสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นในเมืองไทยนะมันเหมือนกันทางโลกเพราะฉะนั้นแค่ประคองท่องเที่ยวมันเป็นหัวใจเส้นเลือดหลักของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเส้นเลือดหลักตอนนี้คือการประคองเส้นเลือดหลักไม่จะพาเราวิ่งไปข้างหน้าแต่ทำให้เราไม่ถอยหลังหรือล้มถ้าเกิดเข้าใจตรงนั้น
1: ก็
0: จะเข้าใจแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมไม่สนใจเอาเงินมาจะเที่ยวถูกลงใจให้น้อยลงครึ่งหนึ่งทำไงก็ได้เอาเงินมา
1: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ฮะมีแต่ภาพนิ่งเมื่อไหร่จีนจะส่งแพนด้ามาให้ไทยครับมีข่าวมา 2-3 ปีแล้ว
0: ครับเดี๋ยวเขาคงมาบ้างแต่อย่าลืมว่าแพนด้าก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายนะแล้วแพนด้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของโหลแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดไอ้ตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แพนด้ามาเนี่ยโอ้โหติงอย่างเงี้ยมันดังสนั่นเลยเพราะมันไม่เคยมีมาเข้าใจไหม
1: ฮะ
0: แต่ตอนนี้แพนด้ามาเนี่ยก็อาจจะมันไม่ได้เป็นไรดึงดูดใจเหมือนยุคนั้นแล้วย
1: ุ
0: คนั้นผมจำได้ใครก็ต้องไปดูแพนด้าหนังสือพิมพ์เขียนเรื่องแพนด้าตลอดมีแต่งเพลงแพนด้าเขาว่าน่ารักเท่เยอะแยะมากมายแต่หน้าตอนนี้กระแสมันเปลี่ยนไปคือต้องยอมรับว่ากระแสของโลกเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเร็วด
1: ู
0: จากงานพืชสวนโลกก็ได
1: ้ฮะ
0: มันจะจับอยู่แล้วไม่เฉลยใช่ผมจำไม่ผิด
1: ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดดู
0: ไม่ถึงขั้นจำไม่ได้อ่ะ
1: เพราะอาจารย์ต้อง
0: มีขณะที่เมื่อตอนเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหคิดกันเป็นไม่รู้กี่เดือนก่อนที่จะเปิดแล้วพอเปิดคนก็แห่ไปกันไปหมดจำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแพนด้ากับพืชสวนโลกก็เหมือนกันอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ดีแต่มันเอามันไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้ขนาดนั้นเพราะงั้นแพนด้ามาก็ดีแต่อย่าลืมว่าแพนด้ามาก็มีค่าใช้จ่ายหลักร้อยล้านมากับแพนด้าด้วย
1: เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเที่ยวงานวัดแถวบ้านครับอาจารย์ทองกับคุณเหม่งเคยเที่ยวงานวัดไหมครับเคยสิครับผม
0: โอ้ เดี๋ยวว่างานวัดเมืองไทยเลยงานวัดที่เยอรมันเนี่ยเที่ยวมาแล้วไม่พูดถึงญี่ปุ่นเพราะไปประจักษ์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะพวกยุโรปก็จะมีงานก็เรียกว่างานคริสต์มาสครับตลาดคริสต์มาสจะเปิดเฉพาะ1เดือนช่วงไปสิ้นสุดคริสต์มาสเปิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไปสิ้นสุดคริสต์มาสก่อนปีใหม่ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีตลาดคล้ายๆงานวัด
1: ครับ
0: ผมสมัยก่อนผมไปประจำผมชอบ
1: ห
0: น
1: ึ่
0: งกินไวน์ร้อนก็จะเอาไวน์ใส่ไหเพ
1: ื่อ
0: มาต้มแล้วก็ตักให้กินเป็นแก้ว
1: ๆครับก็น้ำมันถึงน้ำมันจะแพงเพราะว่าลบกันก็ทำอะไรจันทร์ทอนไม่ได้นะฮะก็บินตลอดเหมือนกัน
0: ก็ผมบอกแล้วผมก็เขียนไปแล้วผมก็บอกไปตั้งหลายหนแล้วว่าการท่องเที่ยวคือเป้าหมายในชีวิตผม
1: ครับ
0: ก็ใช่ไหมก็ถ้าเกิดถามว่าทำไมอาจารย์พรยังเที่ยวอยู่ก็ต้องถามว่าทำไมรองอธิบดีถึงอยากเป็นอธิบดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: หรือนักการเมืองอยากเป็นรัฐมนตรีความทุกอย่างเหมือนกันหมดเราจะทุ่มเทเพื่อเป้าหมายในชีวิตการท่องเที่ยวคือเป้าหมายในชีวิตผมไม่งั้นผมจะไม่เลิกเที่ยวแน่นอนม
1: ัน
0: เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: คุณฮาเวียส่งเข้ามาครับซีดารุณีไปตอนเดือนไหนดีที่สุดครับแล้วเดินทางไปยากไหมครับโอ้ผมตอบไม่ได้เลยต้องอาจารย์แล้วแหละไม่รู้เลย
0: ปกติจีนก็ช่วงสวยสุดของจีนโดยปกตินะฮะถ
1: ้
0: าเกิดไม่เอาแบบแปลกๆถ่ายรูปชิคๆแปลกๆเนี่ยปกติก็ต้องเป็นช่วงเดือนใบไม้ร่วงครับใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของจีนโดยปกตินะฮะจะต้องหลีกเลี่ยง1-10ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีนอันนี้สำคัญที่สุดแต่ปกติทัวร์ไทยรู้ดีอยู่แล้วก็ไม่ไปตอนนั้นหรอก
1: ครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องทำยังไงครับต้องไปเรียน

0: วิทยาศาสตร์สิ
1: ตอบมันตรงไปตรงมาเหมือนอยากเป็นหมอทำไงครับก็ไปเรียนหม
0: ออาจจะมี
1: วิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีที่เกษตรมีที่จุฬาบุรพามีหลายที่เชิญเลือกเรียนได้เลยถ้าจะเรียนจบมาแล้วจะอยากเปลี่ยนชีวิตมาเรียนวิทยาศาสตร์มาทำวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็มาเรียนต่อได้ปริญญาโทมีเดี๋ยวตอนนี้เราค่อนข้างจะเปิดโอเพ่นแต่ส่วนใหญ่ก็กลัวกันว่าไม่มีงานทำไม่งานทำมันมีอยู่แล้วเป็นแต่ว่าเงินน้อยอะไรเงี้ยก็ดูการใช้ชีวิตของผมแล้วไง
0: ดูยังไงฮะบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะฟังไม่เห็นไงฟังอย่างเดียว
1: อาจารย์ทองที่อยู่มานานแล้วนะ30ปีแล้วถ
0: ้
1: าเกิดอยู่ในวงการสื่อสารถูกทำไมง่ายว่ามีบ้านมีรถเลี้ยงหมาได้สบายๆเลี้ยงหมูมีได้เลยแต่ขี้เกียจเลี้ยง
0: ครับ
1: หมาตัวนึงมันแพงนะไม่หมาถูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เกี่ยวถ้าเกิดเก่งพอก็ได้ไอชีพไหนเก่งพอก็ได้ตังค์นั่นแหละ
0: ครับที่มาเลยเอ่ยเสริมอย่างพายุเล่นอย่างพะโล้ครับอีเทียบอะไรเอ้ยนะเออ
1: เดี๋ยวเสริมไม่เสร็จพายุยังก่อตัวไม่เสร็จอันนี้มันแค่ต้องนับเป็นไต้ฝุ่นก็แค่ดับมือ ก็คือต้อยไปฝุ่นไหม
0: ครับ
1: ใช่เดี๋ยวเรายังมีเวลาตลาดจะไม่ติดหนึ่งกันยาเงินยังเหลือ
0: ถ้าพายุพายุมีสิทธิ์สูญพันธุ์ไหมครับอาจารย์ครับ
1: มีครับอันนี้ผมว่าจะเขียนอยู่แต่ตอนนี้มันเหตุการณ์มันเศร้าหมองเลยแล้วก็เลยมีเขียนเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งก็ประเมินมาเรียบร้อยว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก 7-9 ปีเนี่ยพายุจะเหลือต่ำกว่า50ตัวนะคือ0พันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า0พันในที่นี้คือพายุทั้งโลกมันยังเหลือเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะงั้น0พันนี่คือ0พันจากประเทศไทยซึ่งอันนั้นอาจจะใช้เวลาหลาย10ปีเพราะว่าก็อย่างที่พูดกับสื่อมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเหลือหนึ่งตัวนะมันศูนย์พันไหมมันก็ไม่ศูนย
0: ์ครับ
1: จะมาจะอยู่แค่สองตัวสามตัวสองต่อไปอีก4-5ปีจนหมดอายุไขมันก็ศูนย์พันเพราะงั้นก็เขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะเกิดใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่งยวดก็ง่ายๆว่ายังไงก็เดี้ยงแน่เอากลับมาไม่ได้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็อีกไม่กี่ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเหลือต่ำกว่า50ตัวนี่ก็ตัดเดียวเพราะงั้นมีสิทธิ์ครับ
0: ครับมันมีเรื่องท่องเที่ยวสไตล์ใหม่เรื่องหนึ่งให้อาจารย์ฮะทาง positioning magazine online นี่ก็โพสต์ไว้ผมเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยอยากจะพูดนิดนึงคือมันมีเทรนท่องเที่ยวใหม่ของจีนนะฮะจ่ายเงินรองเป็นผู้ประสบภัยก็เหมาะกับประเทศไทยเลยว่ะเปิดประสบการณ์เอาตัวรอดจากไต้ฝุ่นน้ำป่าน้ำท่วม
1: อ๋อเห็นแล้วไม่ต้องของเรามันอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวก็โดนก็ได้เล่นได้เที่ยวแล้วไม่ต้องเที่ยว
0: นะ
1: เอาไม่ต้องจำลองสถานการณ์เอาสถานการณ์จริงเลยดีกว่า
0: ก็ของเราอ่ะมันมีน้ำป่าไหลหลากมันมีน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยขายเป็นแพ็กเกจทัวร์เนี่ยจีนก็ยังทำเลยนะแล้วคนจีนไปเที่ยว
1: ดราม่ากระจายถึงตายแน่นอนบางคนก็จะตะโกนบอกว่าเขามีภาระจะตายโหงอยู่แล้วจะให้เขาหน่วยกู้ภัยเขามาคอยกู้พวกแกเหร
0: อ
1: ง่ายจะตายโหงอย่างนั้นในความคิดนี้ลืมไปได้เลยจากความเป็นจริงส่วนเรื่องของการจำลองเหตุการณ์สถานการณ์นั้นก็ว่ากันไปอีกหน่อยทีนี้ก็ได้
0: ครับ
1: มันก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเราก็มีเล่นเซิร์ฟในกรุงเทพไง
0: ครับ
1: เปิดลาเปิดเลยทำขึ้นมาทั้งเครื่องเลยเอาไปโตหรือทะเลกรุงเทพอย่างเงี้ยที่ทำสร้างคลื่นหรืออะไรมันก็คล้ายๆกันอ่ะ
0: อ๋อแต่ว่าอันนั้นน่ะคือถ้าสร้างคลื่นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็เล่นได้นะกิจกรรมครอบครัวที่สนุกด้วยฮะ
1: ไปใช่ไงส่วนน้ำมีเยอะแยะ
0: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับพิธีกรผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านเกียรติเลยล่ะครับสมุทรปราการร้อนมากตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: แล้วมีไม่ร้อนเดี๋ยวนี้รอก่อนมีนะ
0: ฮะ
1: ถึงเดือดแน่สมุทรปราการนี่ยิ่งตัวเดือดเลย
0: ฮะต่างด้าวเปิดร้านค้าขายเองแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างครับพี่เหม่งแจ้งคุณกันเลยฮะคุณกับคุณอะไรนะที่มีหนวดเขาเยอะ
1: ไหน
0: หนวดเขาเยอะ
1: อะไรใครหนวดเยอะ
0: ๆชื่ออะไรนะที่อะไรนะอะไรที่เขาเป็นแนวคอยดูคนที่เขาไป เกี่ยวกับพวกต่างด้าวนี่แหละเออ
1: ก็เราเลยแจ้งหน่วยงานรัฐก็ได้ว่างแจ้งเขตแจ้งอะไรก็ได้เออ
0: ครับ
1: มีหน่วยงานรับแจ้งเยอะฮะแต่แจ้งเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ว่ากัน
0: อ๋อฮะ
1: ปกติเราต้องแจ้งตามภาครัฐก่อนครับ
0: ครับ
1: พอแจ้งภาครัฐเสร็จแล้วค่อยจะดิ้นไปต่อไปเรื่อยๆถ้ามันเงียบไปก็ค่อยว่ากันว่าจะไปแจ้งทางพวกเพจดังๆหรืออะไรก็ดิ้นต่อไปแต่อย่างน้อยสุดอย่างแรกสุดต้องให้มันมีหลักฐานอะไรสักอย่างนึงก่อน
0: บูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับ
1: อะไรนะ
0: บูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับไม่รู้สมัยผมไม่มีนะพวกอะไรอ่ะแกล้งกันไถเงินอะไรแบบในหนังก็ไม่เคยโดนนะ
1: ผมไม่เคยโดนคร
0: ับ
1: ไถเงินพวกผมไม่มีฮะคือไม่มีเงินให้ไถ
0: ผมถ้าอาจารย์เป็นเนี่ยผมหนักกว่าอาจารย์เยอะเลย
1: ไม่เฮ้ยบ้าเหรอสมัยเรียนนี่ผมแทบจะไม่ได้ตังค์เลย
0: ฮะ
1: ป้าบอกว่าไม่พ่อเรียนผมเป็นโรงเรียนที่มีข้าวกินตอนเที่ยงอยู่แล้ว
0: สาธิตเนี่ยเหรอฮะ
1: สาธิตมีข้าวกินถัดหลุมฮะตอนนี้เขาก็ยังใช้ถัดหลุมอยู่ฮะเป็นประเพณีประจำสาธิตไปที่จุฬาเลยผมไปตอนหลังจากผมไปพูดเรื่องเรียนเขาก็จะชวนกินข้าวถัดหลุมเสมออ
0: ืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องปกติแล้วก็ถามว่ามีไหมก็คำตอบก็คือผมไม่เคยเจอไม่มีไม่ทราบถ้าเกิดเอาแบบไถตังนะแต่ถ้าเกิดแกล้งกันก็เรื่องปกติก็โชคกันนะก็นัดกันโชคหลังโรงเรียนอะไรประมาณนั้น
0: ไอ้
1: เ
0: รื่อง
1: มันต้องรำผลก็คือเพื่อนกันก็ไม่เห็นเรื่องแปลกอะไรแต่เมื่อยุคนี้กับยุคนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับผมไม่ทราบนะแล้วก็แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ามีไหมมันก็คงมีอ่ะจะมีเกิดแต่พอดีผมไม่เคยเจอเพราะงั้นผมก็เลยไม่ทราบนะ
0: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร ดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับทางฝั่งสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวเก็บตกข้อความกันนะฮะพรุ่งนี้อาจารย์ธรซื้อตั๋วบินไปเวียดนามเชียร์ทีมชาติไทยบุกถล่มเหงียนไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ครับ
1: คำตอบชัดเจนพอดีผมไม่ได้เชียร์บอลไทยขนาดนั้นนะครับ
0: หมีแพนด้าไม่เคยฟังเคยฟังแต่ผีกาก้าที่แต่งนัด AC มิลานชนะแมนยูปี2007ครับแล้วผมไม่เคยฟัง
1: ผมคือคุณนะผีกาก้า
0: ครับอ๋อฮะไปเรื่องท่องเที่ยวกันหน่อยมีข้อความอันนี้ส่งเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะไปเที่ยวดูหิ่งห้อยมีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
1: โอ้ยง่ายเลย
0: ฮะ
1: ที่ค่ายทหารปาจีนไง
0: ค่ายพรมโยธีที่ปาจีนบุรีฮะ
1: ขับรถก็ง่ายก็มุ่งหน้าไปจริงๆเอาก็ขับมุ่งหน้าไปทางเมืองปาจีนเนี่ยง่ายไม่ยากเลยแต่นครนายกนะฮะไปทางนครนายกแล้วก็วิ่งตรงไปปาจีน
0: ครับ
1: ก็ผ่านค่ายหิ่งห้อยเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องหาที่พักหน่อยนึงเพราะว่ากว่าจะดูหิ่งห้อยเสร็จมันอาจจะดึก
0: ครับ
1: ขับกับกรุงเทพก็คงจะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะมันดึกแล้ว
0: อัน
1: ตรายนะก็หาที่นอนด้วยฮะบัตรจีนก็มีที่นอนไม่ไกล
0: ฮะก็คนเยอะนะไม่น้อยหรอกนี่ฝนลงแล้วด้วยนะฮะก็น่าจะมีหิ่งห้อยเยอะเลยช่วงนี้ครับที่อัมพวาก็ยังมีอยู่นะฮะเพิ่งคุยกับแขกรับเชิญที่เขาอยู่ที่อัมพวาเขาก็บอกว่ายังมีที่นี่ก็มีหิ่งห้อยกลับมาแล้วเพราะว่าธรรมชาติมันเริ่มกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวชุ่มมีอยู่ช่วงนึงหายจากอัมพวาไปฮะ
1: คนทางโซเชียลเยอะเหลือเกินยิ่งร้อยบอกว่าจะแต่ตอนนี้ก็นะพอคนลดลงธรรมชาติมันก็กลับมานะก็เราไปแวะๆชมกันได้แต่ถ้าเกิดจุดที่เที่ยวค่ายทหารเนี่ย
0: เออจริงแล้วนี่บินกันแบบโอ้ยไปดูเห็นมากับตาแล้วบินกันอารมณ์ประมาณว่าสว่างวับวาบวับวาบเต็มเลยนะแล้วมันเป็นป่าเล็กๆเองป่าละเมาะ
1: ที่จริงๆที่อื่นมันก็มีนะมันไม่อยู่แต่เดี๋ยวมีคุณผู้ฟังถามอยู่ว่าทำไมมันชอบอยู่ในค่ายทหารที่อื่นก็มีนะผมไปเกาะหมากเนี่ยเดินกับมาโอ้โหเพียบเต็มเป็นแต่ว่ามันคนไปเกาะหมากก็ไม่ไปดูหิ่งห้อยใช่ไหมมันอยู่ไกลคนไปเกาะหมากเขาก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรต่างๆจริงๆที่เกาะหมากก็มีเยอะแล้วเกาะอื่นมันก็มีที่อื่นมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นที่โด่งดัง
0: มีบอกว่าที่ท่าสอนอำเภอขลุงจันทบุรีก็มีจุดชมหิ่งห้อยครับหิ่งห้อยเยอะด้วย
1: ใช่ฮะมีหลายที่ผมยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวครั้งหน้าตื่นมึงจำจะแวะชมหน่อย
0: ครับถ้าสอนนี่ผมไปตอนกลางวันไม่เคยไปตอนกลางคืนเขามีทางเดินไปสุดริมน้ำสองข้างฝักฝั่งสองซ้ายขวาเนี่ยเป็นป่ากงกลางแล้วก็มีสะพานยื่นออกมาแล้วก็จะดันมีร้านอาหารลอยน้ำอยู่ปลายสะพานพอดีเคยไปทานอาหารนะที่นี
1: ่
0: ครับถนนต้นไม้อ๋อถนนต้นไม้สวยมีที่ไหนแนะนำบ้างน้องหอยเชียงใหม่เหรอครับเส้นเชียงใหม่ลำพูนหรือเปล่า
1: เส้นนี้ก็สวยมีหลายเส้นนะทางภาคเหนือมีหลายเส้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่เกษตรกำแพงแสนมีถนนสายยูคาลิปตัสนี่ฮะอาจารย์ฮะ
1: มันเราเรียกสายยูคาลิปชมพู
0: ชมพูบันทิดชมพูที่ดีกว่า
1: จะไม่กลายเป็นยูคาลิปตัส
0: ก็มีย
1: ูคาลิปตัสไม่ต้องไปดูแถวนั้นก็ได้ที่อื่นจะมียูคาลิปตัสเยอะแย
0: ะ
1: เราพูดถึงต้นไม้ใหญ่ๆต้นมาสายต้นไม้มันก็ต้นไม้ใหญ่ๆมีไหนก็มีนะฮะผมจำไม่โทษทีผมจำไม่ได้ผมขับรถผมก็ภาคเหนือเนี่ยหลายที่คุณเบ่งอาจจะแม่นเหมือนผมเพราะผมขับไปผมก็ต้นไม้มันเยอะดีเป็นกระเมืองเลยอะไรเงี้ย
0: เอานี่ดีกว่าเส้นที่ถ่ายหนังเรื่อง The Letter ที่คุณอัธพรธีมกรเล่นกับคุณแอนทองประสมเมื่อนานหลายปีแล้วเส้นที่มุ่งหน้าจากถนนนะฮะลินทางนะแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัวอุทยานแห่งชาติชิงดาวนะตรงนั้นนี่ก็มีถนนที่เขาถ่ายไอ้ถ่ายหนังเรื่องนี้กันนะนั่นก็สวยนะฮะมีนักท่องเที่ยวไปจอดถ่ายรูปกันเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
1: ก็บอกคุณผู้ฟังให้ทราบไปก็ลองไปดูกัน
0: ครับคุณหนุ่มนิยมโอ้นี่ท่านคุณหนุ่มนิยมเพิ่งผ่านมาสวัสดีครับสนใจตัดผมทรงใหม่ของฮาแลนด์ไหมเฮ้ยเขาเหรอเขาตัดใหม่แล้วไม่รู
1: ้อ๋อเขาตัดใหม่แต่เกลียนเลยมีคนเฮ้ยเป็นข่าวดังเลยไอ้สลาตัน
0: ครับ
1: มาโบวิชบอกซึ่งมันก็เพื่อนๆกันนะเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วชาวพื้นที่เดียวกันสแกนเหมือนกันก็บอกว่าบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยสลาตันบอกจริงๆบอกบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยฉันบอกนายแล้วหลายหนแล้วว่าผมคือพลังแกดันไปโกนผมนะไม่จะไม่พลังหมดขณะที่เป๊ปก็บอกว่าดีคราวนี้จะได้แยกผมกับฮาแลนด์ไม่ออกเพราะหัวล้านเหมือนกันขณะที่ยี่ห้อแชมพูที่ฮาแลนด์เคยโฆษณาอยู่ก็คงจะกรีดร้องอาจจะหมดคอนแทคแล้วก็เลยตัดผมเล่นตอนนั้นอาจจะติดคอนแทคแชมพูอยู
0: ่ครับผมจบฤดูกาลอาจารย์กับคุณเหม่งคิดว่าใครจะจบ3อันดับแรกครับโอ
1: ้อาร์เซนอลแน่
0: ๆฮะ
1: อีก2ทีมเหรอ
0: ฮะ
1: แมนซีผมก็ว่าน่าจะเบียดเข้าไปได
0: ้
1: ส่วนทีมสุดท้ายนี่ไม่รู้ฮะต้องวัดใจกันนะผงผีเชลซีแต่เชลซีไม่เชลซีปกติก็เล่นๆแล้วไม่ค่อยถึงทีมที่3นี่ต้องวัดใจฮะตอนนี้แข่งกันเยอะ
0: ครับปลาช่อนน้ำจืดทำไมไม่เหมือนปลาช่อนทะเลครับโอ้ก็มันคนละน้ำกันตอบอย่างนี้แล้วกันเนาะ
1: ใช่หยุดแค่นี้แล้วกันมันคนละกลุ่มกัน
0: ครับคือผมเคยไปนั่งทานอาหารเนี่ยเขาทำซูชิเป็นทานอาหารบนยอดตึกสูงเลยก็ถามเชฟไม่ถามไม่ใช่เชฟอะเป็นเด็กเสิร์ฟมั้งเขาทำซูชิก็ถามว่าไอ้นี่เนื้อปลาอะไรปกติเราก็จะคุ้นแต่เนื้อปลาอะไรนะแดงออกแดงๆส้มๆนะนี่เนื้อขาวๆเขาบอกเนื้อปลาช่อน ตกใจตอนนั้นยังไม่รู้จักปลาช่อนทะเลครับเออก็เนื้ออร่อยนะฮะอาจารย์ฮะเนื้อปลาช่อนทะเล

0: แล้วปลาช่อนน้ำจืดก็อร่อยด้วย
1: จริงๆแล้วปลาช่อนทะเลเนี่ยมันเป็นซูชิมานานแล้วนะเขาเรียกซูกิ
0: ครับ
1: นะซูกิพุ่งเขาทำกันมานานเลยนะสำหรับไอ้ซูกิเนี่ยจริงๆมีการเลี้ยงปลาช่อนด้วยเราพยายามเลี้ยงปลาช่อนไม่ใช่ปลาช่อนเฉยๆปลาช่อนทะเลนะต้องเน้นย้ำนะฮะไม่ใช่เนื้อปลาช่อนนะปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลที่เราเรียกปลาช่อนทะเลเพราะหน้าตาคนแรกที่เรียกมันบอกว่าเหมือนปลาช่อน จริงๆไปดูจริงๆมันก็ไม่ใช่เหมือนขนาดนั้นแต่ช่อนทะเลก็ช่อนทะเลแล้วก็ญี่ปุ่นก็นิยมมานานแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมืองไทยก็เอามาทำซูชิอย่างคุณเหม่งไม่แปลกก็แพงด้วยแล้วก็เคยคิดจะเลี้ยงกันแต่ปัญหาคือว่ามันกินเยอะ
0: ฮะ
1: มันกินเยอะเพราะงั้นค่าอาหารแล้วมันกินอาหารโปรตีนเยอะเข้าใจไหมมันเป็นปลากินเนื้อ
0: เสียค่าอาหารถึงเลี้ยงถ้าเลี้ยงอ่ะค่าอาหารแพง
1: ค่าอาหารมันแพงมันบางทีมันเลี้ยงเสร็จแล้วมันไม่คุ้มตลาดใหญ่ไม่พ
0: อ
1: เคยมีคนจะเลี้ยงแล้วส่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ตลาดมันก็ใหญ่ไม่พอเมื่อเทียบกับเจอทั้งค่าอาหารค่าขนส่งเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาสูงเกินไปแต่ก็ยังมีความคิดจะเลี้ยงกันอยู่เป็นระยะนะฮะสำหรับช่อนทะเลหรือซูกิ
0: ครับฟังอาจารย์พูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากท่องเที่ยวเป็นหลักจะทำยังไงดีครับลองเอานิคมอุตสาหกรรมไปลงสิครับ
1: ตอนนี้เขาทำปัญญาผมไม่ต้องลงแล้วนิคมที่เปิดมาชายดงชายแดนหลายแห่งก็เจ๊งมาเรียบร้อยแล้วเอาที่มีอยู่ชัวร์แล้วก็ขยายตัวเอาจากตรงพื้นที่ชัวร์ดีกว่าอย
0: ่
1: าไปเปิดที่ใหม่เยอะแยะเกินไปเพราะนิคมอุตสาหกรรมมันไม่ใช่อยู่ดีไปเปิดง่ายขนาดนั้นคนพื้นท้องถิ่นเขาว่าขัดแย้งกันปวดกระโหลกนะฮะส่วนกลับมาว่าจังหวัดที่ท่องเที่ยวเยอะๆทำไงก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องอึด
0: อ๋อฮะ
1: แต่ส่วนใหญ่จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยปกติประชากรแฝงครับ
0: อ๋อภูเก็ตเชียงใหม่พัทยา
1: พวกที่เข้าไปหากินถ้าเกิดมันรายได้เริ่มลดลงไม่พอพวกนั้นเขาก็จะอพยพออก
0: ครับ
1: ถอยกลับบ้านไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยขณะที่คนที่ปริมาณของร้านต่างๆก็ลดลงโดยอัตโนมัติมันก็จะทำไม่ได้แต่ไอ้พวกนั้นมันผมก็ว่าถ้าเกิดจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆแล้วราคาที่ไม่แพงมากผมก็ว่ายังไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกนักท่องเที่ยวจะลดปริมาณเที่ยวลงแต่จะเน้นจุดที่ตรงใจมากขึ้นก็จังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยใครไปภาคเหนือเราก็ต้องไปเชียงใหม่อยู่แล้ว
0: ฮะ
1: เข้าใจไหมฮะแต่เราอาจจะไม่ไปลำพูนเพราะว่าถ้าเกิดไปทริปไปลำพูนมันต้องแยกไปเพิ่มวันเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าลำพูนว่าไม่สวยนะ
0: ฮะ
1: แต่หมายถึงว่าสถานการณ์มันจะเป็นในลักษณะนั้นก็คือว่าถ้าจะไปก็ต้องดูคุณค่าให้คุ้มค่าประมาณนั้น
0: ลำพูนเขาไม่ง้อหรอฮะนักท่องเที่ยวเพราะเขามีนิคมอุตสาหกรรม
1: ก็ใช่แต่มันมีที่อื่นอีกไอ้คนที่ไอ้ที่ผมส่งตัวผมเป็นห่วงอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเกิดเอาภาคเหนือเนี่ยคือน่านน
0: ่
1: านนี่เพราะว่าน่านโดนน้ำท่วมโดนภัยพิบัติเป็นระยะม
0: ัน
1: จะสะดุดอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวขณะที่งานหนึ่งคือแม่ฮ่องสอน
0: ครับ
1: เพราะว่าการเดินทางมันลำบากขึ้นเรื่อยคือมันไม่มีเครื่องบินผมไม่แน่ใจว่ามันกลับมาบินหรือยังนะแต่ตอนนั้นรู้สึกหยุดบินไป
0: แ
1: ต่ว่าถ้าเกิดให้คนขับรถจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยม
0: ัน
1: ต้องใช้เวลาหลายวันค
0: ่
1: าใช้จ่ายมันเปลือง
0: เขามีนักท่องเที่ยวที่แอบมาสเตย์เคชั่นอยู่เยอะหรือเปล่าฮะต่างชาติแถวปลายแถวอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ปลายมันเรียกแม่ฮ่องสอนเหรอผมพูดแม่ฮ่องสอนที่ผมพูดถึงแม่ฮ่องสอนจริงๆ
0: อ๋อตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฮะ
1: ใช่สิแม่ฮ่องสอนผมก็ต้องหมายถึงแม่ฮ่องสอนปลายนี่แทบจะแยกออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับโหจังหวัดปลายนี่เองโถครับ
1: ใช่มันแยกออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแม่ฮ่องสอนก็พวกนั้นน่ะผมจะเป็นห่วง
0: ฮะคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เหม่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สระแก้วปลาจีนบุรีมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างโอ้ยก็เมื่อกี้ไงค่ายพรมโยธีนะฮะที่ปราจีนบุรีนี่ดูหิ่งห้อย
1: ปราจีนเรียกตอบเอามือทุบดินเนี่ยก็บอกว่ามีเขาใหญ่ไง
0: ฮะ
1: แล้วก็จริงๆไม่มีเขาใหญ่อย่างเดียวมี
0: เยอะเลย
1: ทับลาน
0: ครับ อุทยานแห่งชาติทับลาน
1: นั่นแหละที่เที่ยวทั้งนั้นน่ะเขาใหญ่ทับลานแล้วก็ไปดูหิ่งห้อยก็ได้ที่ผมไปผมชอบก็คือไปพิพิธภัณฑ์โบราณสถานปราจีนบุรี
0: ครับ
1: มีของดีเยอะเลยอยู่ในเมืองเลยแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนผมแต่ผมชอบมีของดีๆที่ผมดูเยอะเลยนะฮะมีประวัติของเจ้าแม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอนนี้จำไม่ได้โทษทีที่เป็นคนไทยอายุ 5,000 ปีสมัยก่อน
0: โอ้
1: พวกโบราณคดีพวกอะไรต่างๆเยอะ
0: ครับนี่อายุมากกว่าสุโขทัยไงเยอะ
1: มากกว่าเลยฮะสมัยก่อนเลยสมัยก่อนชุมชนเก่าๆของเมืองไทยอยู่แถวนั้นฮะอยู่ตรงเพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาสูงครับ
0: ถ้าเป็นสายสุขภาพแบบเวลเนสเขาก็มีไอ้นี่ด้วยอภัยภูเบศนะฮะ
1: ใช่มีอภัยภูเบศหรือตูเบลเนสสไตล์ทอนก็ไปแช่ออนเซนที่กระบิน
0: มีกระบินมีน้ำพุร้อนมีบ่อน้ำร้อนให้แลก
1: มีโรงแรมที่ให้แช่เ
0: พราะว่าอ๋อครับครับครับ
1: อย่าลืมว่ากระบินมีอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรม
0: 304ฮะนิคม304โอ้โห
1: เลยแล้วก็มีพวกคนก็ผมไปโรงแรมผมก็สงสัยเฮ้ยโรงแรมมันดีขนาดนี
0: ้
1: มีชื่อด้วยเราเป็นโรงแรมเชนจะมีคนมาปรากฏมีเยอะแยะเลย
0: เขามีครบเลยทั้งสนามกอล์ฟทั้งโรงพยาบาลใหญ่ๆ
1: ใช่เข้ามาเขามีพวกเจอคนพวกคนต่างชาติที่มาทำงานหรือมาต่างๆมาดูงานมาทำงานมาอะไรเยอะแยะแล้วก็มีบ่อแช่น้ำออนเซนได้ด้วยซ้ำ
0: ครับคุณเม่งดูอเวนเจอร์ไหมฮะอาจารย์นี่ต้องถามอาจารย์ที่อาจารย์เป็นสายดูหนัง
1: ดูปัจจุบันหลังๆเลิกดูแล้วเพราะว่ามันเบื่อแล้วดูตอนพวกรุ่นแรก
0: ๆครับ
1: แต่ตอนหลังๆผมไม่สนใจแล้วผมว่าเรื่องมันหลุดออกจากโลกไปเรียบร้อยแล้วแม่ผมก็เชิญตามสบายเพิ่งไปดูไดโนเสาร์วิ่งไล่งับคนบนถนนเลยสนุกดี
0: แต่มันก
1: ็คิดอะไรเลย
0: แต่หนังแนวฮีโร่มันก็หลุด
1: ผมเลิกดูไปแล้วไงผมว่ามันเสือแล้วยิ่งมิสเตอร์ทรัมป์เขาถล่
0: ม
1: ผมก็เลยรู้สึกว่าความเป็นจริงกับโลกมันกับในหนังมันไปคนละทางกันเลย
0: ครับ
1: มันเพราะงั้นผมก็เลยปล่อยหนังฮอลลีวูดไป
0: ทำไมเขาถึงตัดเที่ยวของพยูนครับอาจารย
1: ์เป็นโลกแล้วโลกพูดอย่างนี้แล้วกันจ
0: ะ
1: เชื่อว่าเป็นของขังผมว่าไร้สาระคือเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นของใกล้ศูนย์พันสัตว์ใกล้ศูนย์พันแล้วยิ่งคิดว่ามันของขังแล้วยังใช้ความโลภส่วนตัวมาก็ถึงบอกว่ามันไร้สาระและโง
0: ่ครับแม้ผมไม่ได้หัวเราะเรื่องนั้นนะแต่ว่าคุณธีรวัฒน์เขาส่งเข้ามาฮาแลนด์เป็นเหาหรือเปล่าครับเลยต้องตัดผมสั้น
1: ผมก็ไม่รู้เลยคุณพูดการถามเป็นคำถาม
0: ว่าอ่านแล้วอาจารย์พูดอยู่แล้วผมก็อ่านแล้วผมขำก็เลยหลุดไป
1: ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าฮาแลนด์เป็นเผาหรือเปล่าคิดว่าไม่เป็นนะครับคนระดับฮาแลนด์ก
0: ็ครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ามไปก่อนไหม
1: เริ่มมันเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายฮะตอนนี้ก็พอดีรายการเราก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวแล้วกันเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่เขาบอกว่าปลอดภัยแล้วเขาไปเที่ยวกันไหน
0: ที่บ้านผมกินจับปูหนุมานมาชุบแป้งทอดเป็นสัตว์สงวนไหมครับอาจารย
1: ์ไม่สงวนให้กินได้เลยกินมากเลยจะไม่มีปูให้ดูอีกกินแบบพอเหมาะพอเจาะไม่ได้ห้ามกินนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันกินเยอะไปก็คือจริงๆเราถ้าเกิดรู้จักคำว่าพอดีมันก็พอดีอ่ะแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักสมัยเด็กๆผมขอยเสียบอย่างเงี้ยคาดหอยตลับอย่างเงี้ยมันก็มีให้คาดตลอดใช่ไหมตอนนี้กิจกรรมคาดหอยตลับนี่ผมแทบจะไม่เห็นแล้วใครๆโดนกินไปหมดแล้ว
0: โอ้ฮะ
1: สมัยผมอยู่หอยหินในตอนเด็กๆผมจะคาดเก็บหอยเสียบมาดองน้ำปลาคาดหอยตลับมาต้มอร่อยจะตายนะฮะ
0: คร
1: ับแล้วเดี๋ยวชุกนี้ก็อย่างเงี้ยแหละกินเยอะไปมันก็หมด
0: นี่ผมแวะไปแถวหาดแหลมแม่พิมพ์ก็เอาเท้าซุยซุยชายหาดบางช่วงก็เจอเหมือนกันนะหอยเสียบเยอะเลย
1: หอยเสียบมันจะมีเป็นจังหวะของมัน
0: ฮะ
1: นะฮะแต่ก็เจอก็อย่าไปกินมันมากเลยค่ะกินแบบพอดี
0: ส่วนหอยตลับนี่โอ้โหตั้งแต่เด็กเลยนะฮะที่เคยคาดเนี่ยไม่มีราคาเลยเอาไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครรับซื้อต้องเอามาต้มกินอย่างเดียว
1: ก็ใช่มันมีเพียบ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยคาดอยู่เลยสนุกจะได้ขันขาแล้วหยุดกระตุกโป๊ะแล้วก็โอ้หอยตลับต้ม
0: อันนี้ผมถามเองนะจริงๆจะเซิร์ช Google ดูก็ได้แต่ถามอาจารย์ดีกว่าปูหนุมานกับปูลม คือปูเดียวกันไหมฮะ
1: คนละปูโลกเลยลมก็อยู่บนหาดปูนุรานก็อยู่หาดเหมือนกันแต่มันจะอยู่ในช่วงนั้นตื้นๆพอเราเจอปุ๊บมันก็จะรีบมุดตรงไปใต้สาย
0: อ๋อที่ตัวมีน้ำหนามใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: โอ้แถวเจ้าเหล่าเยอะเลย
1: ตัวสองตาสองปูโหลแห่งชายหาดไทยฮะ
0: ครับอืมปลาช่อนอเมซอนเราเอาไปปล่อยพื้นที่ที่มีปลาหมอคางดำให้กินได้ไหมครับ
1: แถวนี้มันปลาช่อนอเมซอนมันกินทุกอย่างนะครับ มันไม่ได้กินเฉพาะปลาหมอคางดำตอนพอมันกินปลาหมอเสร็จมันก็ล่อปลาอื่นไปด้วย
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นก็การเอาเอเลี่ยนมาจับเอเลี่ยนเนี่ยเคยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่ออสเตรเลียเอาด้วงมันมีด้วงระบาดมาเป็นเอเลี่ยนเสร็จแล้วก็เอาคางคกที่เป็นเอเลี่ยนไปกินด้วงปรากฏว่าคางคกไม่กินด้วงแต่ไปกินตัวอื่นแทนจนเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันในไร่อ้อยที่ออสเตรเลียแถวเมืองผมอยู
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เมื่อตอนเย็นๆให้ตอนฝนตกหรืออะไรเงี้ยหยับคางคกตายไปผลกรรมน่าจะสักพันคางคกมั้ง
0: โอ้ฮะพุ่มบอลจตุรมิตรมีเมื่อไหร่คะฮะ2ปีมีทีปีนี้เอ๊ะรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่าที่เขาจัดกันไปนะครับน่าจะมีอีกทีก็น่าจะปีหน้าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้เป็นวันสี่เศร้าฮะอัสสัมกรุงเทพคริสเตียนเทพศิรินทร์แล้วก็สวนกุหลาบครับมาเตะกระชับมิตรกันสีป่ายกับสุนทรภู ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันใครเก่งกว่ากันครับใครจะดังกว่ากันด้วยมีชุดโอ้ย
1: สุนทรภู่ครับ
0: โ
1: อ้แต่แม่ทอนตอบได้ทุกเรื่องเพราะว่าสีปากตรงสีสุภาพใช่ไห
0: ม
1: เขาออกเป็นโครงมันต้องเป็นระดับลึกซึ้งสุนทรภู่ใช้แต่งกลอนเข้าใจง่ายแต่ไม่ได้รับงานจากทททเพียบด้วย
0: นกน้อยนอนแนบน้ำในนาอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: นกน้อยอย่างสีปากที่เราคิดดูดิจะไปรับงานใคร
0: ไม่แมสพอ
1: ไม่
0: ตลาดด้วยตลาดไม่ชอบด้วย
1: ตลาดมันแคบมากแต่ที่สุนทรภู่เนี่ยโอ้โหนิราศจริงๆนิราศสุนทรภู่ก็เป็นนิราศอยู่แล้วเป็นสไตล์ท่องเที่ยวจริงๆททเขาได้ยกย่องสุนทรภู่ไว้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวคนแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะว่านิราศของท่านสร้างแรงบันดาลใจมาเยอะแยะมากมายตลอดเป็นเวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเนี่ยเขาเสนอผมยกย่องสุนทรภู่เป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์คนแรกของเมืองไทยแล้วก็เอานิราศของสุนทรภู่มาดูแล้วก็จัดท่องเที่ยวตามรอยนิราศ
0: ยาก
1: เหลือแล้วว้าวคุณใครก็ต้องท่องเห็นโรงเล่าเตากลั่นควันขมูงมีเรือโยงผูกสายไว้ปลายเสาเนี่ยนั่นแหละทำเป็นนิราศซะ
0: เที่ยวจริงๆเที่ยวตามรอยนิราศบ้างก็ได้นะฮะมีตั้งหลายนิราศ
1: ครับตอนนี้นั่นก็ต้องแข่งกันด้วยให้เด็กรุ่นใหม่แต่งแต่งสไตล์นิราศใช้ AI ก็ได้แต่งนิราศออกมาว่าเห็นเอเชียตี
0: โอ้เออเข้ามายุคสมัยจริงเออ
1: เขายุคสมัยเนี่ยเขาวิ่งตามรอยแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องแต่งในแนวเดียวกับนิราศที่สุนทรภู่เห็นเนี่ยนะว่าเอายุคนี้เสียบเข้าไป
0: นั่งรถเมล์ไฟฟ้าเที่ยวกรุงบรรจุฝันจะไหนข้ามไปครับครับอยากดูแห่เรือนะฮะชลมาศปีนี้มีแห่เรือครับใช่แต่ช่วงไหนเดี๋ยวผมไปเช็คข้อมูลให้ได้ไหม
1: ครับก็จริงๆก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับอันนี้คุณจอยบางจากส่งเข้ามาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งไหนเขาบอกเป๊ปออกแล้วผมเห็นยืนคุมพระสนามหรือฟ้าแฝดครับเฮ้ยจริงอะ
1: เรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้วนะฮะเออตกมุกแล้วมุกนี้ไม่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราคุยไปแล้ว
0: อยากไปเที่ยวแนวผจญภัยบ้างครับนี่ไงที่ปัจจีนมีแนวเที่ยวในค่ายทหารในครนายกก็มีเออนะฮะโรยตัวกิจกรรมฐานฮะ
1: อ๋ออย่างนั้นเนี่ยผจญภัยใช่ไหม
0: ก็เป็นอย่างนึงขี่รถในทีวีก็ใช่ล่องแก่ง
1: อย่างนี้นะก็ลองดูด้วยฮะไอ้พวกเอ็กซ์ตรีมมีเยอะแยะเมืองไทยมีให้เลือกเยอะเลยล่องแก่งโรยตัวเตื้อเรือต่างๆมีฮะเป็นกลุ่มเฉพาะหาได้เยอะแยะเลย
0: ครับ
1: สมมุติเราโชคดีฮะมีสายนี้เยอะ
0: ผมว่าสนุกอยู่ค่ะไอ้พวกอะไรนะวิ่งอะไรออกกำลังกายแข่งไฮล็อกอะไรของเขาเนี่ยเยอะเลยนะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบมันมีแต่ละกลุ่ม
0: ครับ
1: อืม
0: แต่ว่าเขาพวกไฮล็อกที่เพิ่งมีข่าวไปเขาแต่ง

0: ตัวสไตล์แฟชั่นอ่ะ
1: ก็คือคนมีกล้ามก็ต้องอยากโชว์พวกเราไม่มีกล้ามก็อยู่เฉยๆว่าอย่ายุ่งเหรอครับ
0: มีพุงนะฮะผมมีพุง
1: ก็ใช่ไงมีพุงอย่างเดียวว่าจับด้วยแข่งประกวดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปฮะมันแล้วแต่กลุ่มแม้เราจะไปเอาความเข้าใจของเราไปตัดสินคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ทำอ่ะ
0: ครับฝนตกแล้วอึ่งออกแล้วครับคุณเหม่งเคยกินอึ่งไหมครับ
1: บ้านผมอึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: อึ่งอึ่งทำไมฮะหมาซัดเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ฮะ
1: ใช่ใช่วันนี้ก็ต่อสู้กับหมาเวลาจะไปกินอึ่งวันนี้อึ่งโชคดีมันยังมีอึ่งอยู่ในรู้ว่ากันหมามันกั้นบ้านแม่ออกไปว่าจะมีอึ่งอยู่ในบ้านแม่แต่บ้านหน้าบ้านผมแทบจะไม่มีอึ่งเหลือแล้วตอนนี้กำลังไล่กินทิ้งเหลนเลย
0: อาจารย์ไม่ให้ข้าวหมากินหรอครับมันถึงต้องไปกินอึ่งเนี่ย
1: มันกินเกินพอแล้วมันไม่มีวันที่เพียงพออ่ะ
0: มันเล่นหรือเปล่า
1: บางทีฮะมันเล่นด้วยแล้วมันก็จริงจริงมันเล่นนะมันก็ไม่ได้กินเข้าไปนะ
0: อม
1: ถุยอมถุย
0: ครับ
1: พ
0: ูดถึงกรณีฮารุนโซโลแบกเป้เที่ยวไทยๆปลอดภัยไหมครับปลอดภัยสิ
1: คือปลอดภัยนี่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปปลอดไปตอนไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดแบกเป้เที่ยวแล้วก็พอเจออย่างไม่ก็กินข้าวกินเหล้าอยู่แถวๆโรงแรมแล้วก็เข้าไปนอนก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไปเดินแบกเป้อยู่ตอนตีสองกินจนขาดสติขับมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ปลอดภัย
0: เดี๋ยว
1: แต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเที่ยวปกติเนี่ยปลอดภัยครับ
0: แบกเป้เที่ยวกินเหล้าเอ๊ยังไงแล้วจ๊ะ
1: ทำไมแบกเป้ก็เที่ยวกินเหล้า
0: ได้เขามีแต่แบกเป้โบกรถเที่ยว
1: ทำไมอ่ะผมก็เห็นฝรั่งทำกันเต็มกรอบสมุยกรอบพังงาน
0: โ
1: อ้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าความปลอดภัยในภาวะปกติในสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวปกติก็บอกว่าปลอดภัยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
0: แล้วต่างประเทศนะครับโอ้ยก็ปลอดภัยทั้งหลายประเทศที่ฮารุนเขาไปก็ปลอดภัยนะ
1: ก็แล้วแต่ประเทศถ้าไปเยเมนก็อาจจะไม่ปลอดภัย
0: อาคาร์ที่ถูกเอ๊ะถูกหรือไม่ไม่รู้ผมไม่รู้บังอาจารย์เนี่ยแหละรู้ฮะถ้าแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นน่ะก็ปลอดภัย
1: โอ้โหแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นเอาไปนานแล้ว
0: ครับ
1: มันปลอดภัยมันได้50ปีก่อนแล้วมันไม่ได้มานั่งถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยมาตลอด
0: แต่ถ้าไปแบกเป้เดินเที่ยวบ้านนอกของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีที่พักไหมเขาจะรับนักท่องเที่ยวแบบสไตล์แบกเป้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: นี่ก็มันท่านก็ทำอยู่บางทีก็ไปเที่ยวคนเดียวไปหาบ้านมันมีบ้านพักพวกคนญี่ปุ่นที่รุ่นใหม่ๆเขาก็เปิดบ้านให้พักมันก็จะไปทุกปีด้วยซ้ำบางปีก็ไปที่เดิมเลยไปคุยว่าเป็นไงบ้างคนอายุใกล้ๆอายุ30อย่างเงี้ย
0: อ๋อไปแล้วไปอีกที่เดิม
1: ทำซ้ำอย่างเงี้ยก็เป็นคุยกันไปเหมือนเพื่อนน่ะ
0: อ๋อ
1: ก็เหมือนกันโรงแรมเมืองไทยหลายแห่งก็เป็นอย่างนั้นนะฝรั่งก็กลับมาแล้วกลับมาอีกคล้ายๆกับว่าซื้อลองวาเคชั่นโฮมไว้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำไปแล้วกลับมานอนพักที่เดิมบรรยากาศคุ้นเคยคือเวลาเข้ามาเที่ยวเนี่ยบางทีก็อยู่2อาทิตย
0: ์ใช่
1: ไหมเข้ามาเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยลองสเตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมาที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งดูทะเลอ่านหนังสือหรืออาจจะอ่านเน็ตหรืออะไรใช้ชีวิตอย่างเดิมๆไปกินข้าวที่เดิมเขารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เขาสบายใจพักผ่อนอย่างจริงๆเขาก็กลับมาโรงแรมน้องสาวบอกว่ามีฝรั่งกับมันต้องเยอะแยะ
0: ครับ
1: ทุกปีที่มันนอนไม่เห็นทำอะไรมันก็นอนอยู่หน้าห้องอ่านหนังสือแล้วก็เดินไปดูทะเลตอนเย็น
0: แต่เวลาหมดแล้วเวลาหมดนะฮะ
1: เอาแย่จังชีวิตนี้มันยังไม่ได้โฆษณาโรงแรมน้องสาวเลย
0: ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับหมดเวลาแล้วฮะ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สะดวก

Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์

0: 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันซองทางแท่งรายการที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงเพลงเก่าเพลงใหม่บ้างบทเพลงอาจทำให้เราย้อนกลับไปในความทรงจำกลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกับซองทางแท่งได้ทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
7: เพิ่มรายการใหม่ซองทางแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่ม
8: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนภัสพิสารท่ามอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube แต่วันนี้แจ้งไว้ก่อนพอดีน้องปิ่นแจ้งก่อนเข้ารายการเมื่อกี้เลยนะครับว่าตอนนี้ YouTube ระบบ YouTube มีปัญหาอยู่พยายามแก้อยู่เพราะนั้นถ้าเกิดใครฟังผ่านทาง YouTube ตอนนี้มันจะยังไม่ขึ้นไลฟ์สตรีมคือมันมีหน้าให้รอไอช่องแชทสดมันก็ใช้ได้แต่มันจะดูมันจะฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบไลฟ์สตรีมเหมือนมีปัญหาอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ห้องส่งหรือว่าเป็นที่ YouTube เขากำลังแก้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้แจ้งก่อนเลยสำหรับการรับฟังวันนี้หลักๆก็น่าจะอยู่ที่วิทยุ FM 99 Radio เนาะทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ถ้าเกิดเดี๋ยว YouTube กลับมาเสร็จเดี๋ยวน้องปิ่นแจ้งแล้วเดี๋ยวผมแจ้งคุณผู้ฟังอีกทีนึงว่า YouTube กลับมาแล้วนะประมาณนี้เพราะนั้นวันนี้ช่องทางติดต่อหลักๆคงเน้นไปที่ SMS นะครับที่4689899นะครับเป็นหลักก่อนละกันนะฮะแล้วก็ช่วงแรกนี้นะครับขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับประมาณนี้เรานี้ก่อนเมื่อคืนมีคือวันโปรติวันพุธเราอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตเป็นหลักเนาะแต่วันนี้จะแซมเรื่องเกมเยอะหน่อยนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อคืนมันมีงาน Gamescom 2026opening night live นะครับซึ่งก็โอ้โหต้องใช้คำว่าโคตรเดือดมากๆเกมเปิดตัวเยอะมากโชว์เทรลเลอร์ใหม่เยอะมากเกมน่าเล่นเยอะมาก คือนั่งดูแบบตอนแรกเอาแบบเอาสารภาพตามตรงว่าแบบคือก่อนงานมันจะไปไฮกันอยู่ที่แบบ Final Fantasy 7ไอตัวที่เป็นภาค3อ่ะchapter 3อะไรเงี้ยแล้วก็ตัว The Witcher 3ที่เขาจะมีอนาวรวมถึงตัว DLC ใหม่ของเขาใช่ไหม Song of the Past แล้วก็หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของพวกเทรลเลอร์ของเกมที่เราเคยได้ยินชื่อมาหมดแล้วอ่ะ Time of Annihilation อะไรประมาณเนี้ยก็เลยจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับก่อนงาน Gamescom 2026 Opening Night Live จะเริ่มนะครับแต่พอมันเริ่มเท่านั้นแหละโอ้โหตื่นเลยพูดเลยว่านอนต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องดูให้จบแล้วก็โอ้โหหายมากมีอะไรเยอะแยะมากๆเดี๋ยวจะแบบพยายามสรุปให้เร็วไม่วุ่นเวอร์แล้วกันแต่ว่าไปเรื่องของมือถือก่อนขออนุญาตไปที่เรื่องมือถือก่อนแต่ว่ามี SMS มา1อันนี้ขอถามเพิ่มเติมนะครับลงท้ายด้วย4574งบ 15,000 หาหูฟังอินเอียร์เน้นเบสอันนี้คือแบบมีสายหรือไร้สายทุกวันนี้เวลาถามหูฟังต้องถามกลับด้วยว่าแบบมีสายหรือไร้สายจะได้แนะนำถูกอ่ะส่งมาใหม่รอบหนึ่งขออนุญาตไปที่มือถือเปิดตัวใหม่นะครับเอาในไทยก่อนอันนี้เปิดราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็เป็นไปตามที่บอกไปก็เมื่อวันจันทร์ใช่ไหมมันจันทร์ไม่ใช่สิเมื่อวานวันอังคารโซนี่เขามีการเปิดตัวโซนี่ Xperia 10 Mark 8แบบ global นะครับเปิดปุ๊บนะครับ Sony ประเทศไทยก็ขึ้นราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเอาราคาไปก่อนเลยสำหรับ Sony Xperia 10 Mark 8นะครับ2490บาทแพงขึ้นกว่าปีก่อน 3,500 เพราะว่าปีที่แล้ว Sony Xperia 10 Mark 7เปิดที่ 16,990 บาทถามว่าอัปเกรดหรือต่างจากเดิมอะไรบ้างหน้าจอเดิมหมายความว่าหน้าจอสเปคคล้ายๆเดิมต่างจากเดิมแค่ว่าความสว่างเพิ่มขึ้น 50% แต่ว่าก็ยังคงเป็น OLED 6.1 นิ้ว Full HD Refresh Rate 120Hz เหมือนเดิมประมาณนี้ชิปตัวเดิมคอคอม Snapdragon 6 Gen 3 RAM ROM เท่าเดิม RAM 828 กล้องหลัง2ตัวเหมือนเดิมตัวหลัก50ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 1.56 นิ้วเหมือนเดิมมีการสั่น OS ให้เลนส์อัลตร้าไวด์13ล้านตัวเดิมไม่มีออโต้โฟกัสเพราะนั้นถ่ายมาโครไม่ได้นะครับกล้องหน้า8ล้านตัวเดิม
ลำโพงเป็นลำโพงแบบ front facing นะครับก็คือลำโพงคู่สเตอริโอแบบพุ่งเข้าหน้าโดยที่ Sony เขาเคลมไว้นะครับว่าถ้าเทียบกับ Xperia 10 Mark 7ปีที่แล้วเนี่ยลำโพงมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวดอกลำโพงนะครับทำให้ได้เสียงเบสดีขึ้น 30% แล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเปิดที่วอลลุ่ม 100% ดังกว่าเดิม 15% โอเคไหมแบบนั้นนะโอเคไหมแบบนั้นนะแบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์เท่าเดิมชาร์จไวด้วยสาย30วัตต์เท่าเดิมยังคงมีช่อง 3.5 มมมาให้นะครับแล้วก็การันตีการอัปเดต 4+6 เหมือนเดิมก็คือ Android 4เวอร์ชันอัปเดตแพทความปลอดภัย6ปีการน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP65/68 เหมือนเดิมสรุปที่อัปเกรดจริงๆก็คืออัปเกรดหน้าจอให้สว่างขึ้นอัปเกรดลำโพงให้ดังแล้วก็มีมิติดินามิกมากขึ้นแค่นั้นสำหรับ Sony Xperia 10 Mark 8ดีไซน์ยังแทบจะเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนแทบจะใช้คำว่าเปลี่ยนสีก็ได้เลยครับเพราะว่า Xperia 10 Mark 8จะมามีทั้งหมด3สีจะมีสีขาวเรียกว่า Frozen White นะครับสีเทา Frost Gray แล้วก็สีม่วง Mystic Lilacนะครับตามนั้นนะฮะอีกอันหนึ่งที่เปิดปุ๊บคือใช้อันนี้ใช้ว่ายังเปิดตัวไม่ได้เพราะจริงเขาจะเปิดตัววันที่1กันยายนก็คืองานในไทยofficial launch ในไทยเนี่ยจะมีวันที่1กันยายนนะครับแต่ในออนไลน์เขาขายแล้วผมกำลังพูดถึง Poco F9 Series นะครับก็เปิดขายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเท่าที่ผมหาเมื่อวานเนี่ย F9 Ultra จะขายอยู่บน Shopee F9 Pro ที่เป็นรุ่นรองจะขายอยู่บน Lazada นะครับก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการเอาราคาแบบ Official ก่อนละกันเนาะตัวของ Poco F9 Ultra นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นความจุแต่ที่เปิดขายล่วงหน้าตอนนี้จะมีแค่2รุ่นความจุนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้น RAM 12 Storage 256นะครับอยู่ที่ 29,990 บาทนะคือเขามีส่วนลดให้ 2,000 นะราคาจริงมันคือ 31,990 แล้วก็จะมีตัว RAM 12 Storage 512อันเนี้ยราคาปกติ 34,990 เขามีโปรโมชั่นลด 2,000 อยู่โดยที่ยังไม่ต้องใช้โค้ดใดๆเพิ่มนะก็เหลือ 32,990 บาทนะครับแล้วก็จะมีรุ่นท็อปสุดก็คือ RAM 16นะครับสตอร์เรจ1เทราไบต์อันเนี้ยยังไม่ขายออนไลน์แล้วก็เขาจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการจริงๆในวันที่1กันยายนนะครับอันนี้น้องปิ่นแจ้งมา YouTube Live แล้วนะใครที่จะฟังบน YouTube กดเข้า YouTube ได้แล้ว YouTube มาแล้วนะครับใครที่เข้าอันเดิมคาไว้นั่นแหละก็ดูได้แล้วนะครับตามนั้นอ่ะต่อส่วน Poco F9 Pro นะครับมีทั้งหมด2รุ่นความจุ12256 27,990 ก็เหมือนกันมีโค้ดลดมีส่วนลดให้ไปเลย 2,000 ก็จะเหลือ 25,990 แล้วก็12512จากปกติ 29,990 ก็เหลือ 27,990 ราคาที่เป็นแบบลดส่วนลด 2,000 เนี้ยเขาจะมีให้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาก็คือก่อนงานเปิดตัว1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นจริงๆเมื่อวานลองกดดูเล่นๆอันนี้โพสต์ไปในเพจในบอสไว้นะครับโพสต์ดูเล่นๆจริงๆแล้วเนี่ยมันซื้อได้ถูกกว่านั้นไอ้ราคาที่กดดูเล่นๆเมื่อวานเอากดดูเล่นๆเมื่อวานเอาของ F9 Ultra ตัวเดียวก่อนละกัน F9 Ultra เนี่ยตัว12256เนี่ยปะกี้ผมบอกว่าถ้าอิงตามเขาโค้ดลดนู่นนี่นั่นแล้วมันจะเหลือที่ 29,990 ใช่ป่ะแต่จริงๆพอกดเมื่อวานด้วยโค้ด Shopee ใดๆก็ตามนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังได้ราคานี้อยู่ไหมนะแต่เมื่อวานลองกดเนี่ยมันเหลือ 2,566 บาทถ้าเกิดเป็นรุ่นความจุ512นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 27,616 บาทโดยประมาณก็ถูกลงมาเยอะอยู่ถูกลงมาเยอะอยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับมันคือตัว Poco F9 Series ครับมันคือตัว Redmi K100 Series ที่เปิดตัวในจีนก่อนหน้านี้ออกนอกจีนไม่ได้ออกในนาม Redmi ออกมาในนามของ Poco นะครับ
ก็คือตัว Redmi K100 Pro ก็จะแปลงร่างกลายเป็นตัว Poco F9 Pro ส่วน Redmi K100 Pro Max ก็จะกลายร่างกลายเป็นตัว Poco F9 Ultra สเปคแทบจะเหมือนกันกับตัวของ Redmi K100 Series ที่เปิดเลยแต่ต่างกันหลักๆคือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะน้อยลงมากว่าตัวของ Redmi K100 Series นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวของ F9 Pro นะครับคือ F9 Pro อย่างที่บอกไอ้ตัวกับ F9 Ultra F9 Ultra เนี่ยอย่างที่บอกมันคือ K100 Pro Max ของ Redmi ใช่ไหมตอนที่เป็น Redmi K100 Pro Max เนี่ยแบตเตอรี่เขาให้มาอยู่ที่9,070มิลลิแอมป์อาวร์แต่พอแปลงร่างกลายเป็นตัว Poco F9 Ultra นะครับแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ8,050 มิลลิแอมป์อาวร์แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเทียบ F9 Ultra กับ F8 Ultra ที่เปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจริงๆสเปคโดยรวมแทบจะเหมือนกันนะถ้าว่าตรงๆชิปตัวเดียวกันนะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 5กล้องเกือบเหมือนเดิมต่างแค่กล้องหลักของF8 Ultra เนี่ยความละเอียด50ล้านแต่ใน F9 Ultra

ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับลำโพงยังคงได้ลำโพงโบสที่เป็นแบบมีซับวูฟเฟอร์อยู่นะสำหรับรุ่นอัลตร้านะครับเหมือนกันเดะแล้วก็จะมีหนึ่งรุ่นที่เขาเปิดราคาด้วยนะครับก็คือเป็นรุ่นจริงๆมันควรจะเป็นรุ่นต่ำหมื่นแหละแต่ในยุคนี้มันก็เลยราคาทะลุหมื่นมาหน่อยนึงก็คือตัว Poco X8 นะครับ Poco X8 เนี่ยราคาเปิดจริงๆอยู่ที่ 12,999 บาทแต่ว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดให้ช่วง Early Bird ถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกัน31สิงหาPoco F9 CD เขาลด 2,000 Poco X8 ลดให้ 1,000 ก็จะเหลือ 11,999 บาทนะครับสเปคโดยรวมของ X8 5G ก็จะได้ชิปเป็นตัว Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4หน้าจอ AMOLED OLED 6.83 นิ้วนะครับ Full HD Plus นะครับ RAM 8 Storage 256กล้องหลังให้มาจริงๆมันให้มาตัวเดียวแหละก็คือ50ล้านนะครับตัวที่2จะเป็น Depth Sensorก็ไม่นับนะไม่มีเลนอัลตราไวด์ไม่มีเลนเทเล่ไม่มีเลนมาโครนะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงคู่สตีโอแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 8,340 มิลลิแอมอาวร์นะครับชาร์จไว67วัตต์ประมาณนี้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 68 69 69 K เลยนะครับก็ประมาณนี้เปิดตัวเรียบร้อยนะฮะแล้วจริงในต่างประเทศที่อินเดียเขามีการเปิดตัวไอ้ Poco M8X 5G ออกมาด้วยนะครับจะได้ชิปเป็นคอเข้าสำหรับก้อน4 Gen 5แต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีโอกาสเข้าไทยไหมที่อินเดียเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 2,999 รูปีประมาณ 7,000 บวกลบนะครับจะได้เป็นตัว RAM 4 Storage 128 GB นะครับอันนี้คือมือถือที่เปิดตัวช่วงนี้นะครับแล้วก็มาของ Vivo นิดนึงแล้วงานกับ Vivo X500 Series นะครับล่าสุดเนี่ยมีเขาเรียกอะไรเป็น Product Manager ของทางด้าน Vivo ที่จีนนะครับก็มีการระบุเรื่องของตัวโมดูลกล้องจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวหลักตัวใหม่จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด50ล้านขนาด 1:1.28 นิ้วที่จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Blueprint Phantom 900นะครับเขาบอกจะทำถ่ายภาพหรือว่าโปรเซสในแบบ HDR ได้ดีกว่าเดิมมี Dynamic Range ที่กว้างกว่าเดิมถึง17 stop หรือ17 EV กว้างสุดในอุตสาหกรรมณเวลานี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K ได้แบบ240เฟรมด้วยพร้อมกับระบบกันสั่นตามมาตรฐานซิปป้า 7.0 อันนี้ที่เขาเปิดเผยออกมาประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับช่วงปลายเดือนนะสำหรับ Vivo X500 Series ที่จะเปิดตัวในจีนก่อนแล้วก็ค่อยเปิดตัว Global อีกทีก็ช่วงปลายปีนี้อีกทีนึงนะครับตามข่าวก็จะมาทั้งหมด3รุ่นย่อยเหมือนเดิมก็คือ Vivo X500 X500 Pro X500 Pro Maxประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อวาน Apple มีการเปิดตัวชิปใหม่หลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วล่ะเนาะก็คือตัวชิป Apple M6 นะครับแล้วก็ตัว M5 Pro M5 Max M5 Ultra นะครับพอเปิดปุ๊บก็มีการเปิดตัว Product ใหม่ที่มาพร้อมกับชิปใหม่ด้วยเริ่มจากตัว Mac Mini ก่อน Mac Mini ก็จะมาพร้อมกับตัว Mac Mini M6 นะครับกับตัว Mac Mini M5 Pro นะครับถ้าเป็นตัว M6 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทถ้าเป็นตัว M5 Pro จะเริ่มต้นที่ 61,900 บาทนะครับส่วนตัวM5 Max M5 Ultra รวมถึง2ตัวนั้นอะจะไปเปิดตัวกับตัว Mac Studio นะครับ Mac Studio ถ้าเป็นตัว M5 Max จะอยู่ที่เริ่มต้น 89,900 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัว M5 Ultra ที่แบบจัดเต็มสุดๆเนี่ยจะอยู่ที่เริ่มต้นนะ 10,000 ไม่ใช่ 10,000 199,900 บาทนะครับตัว M6 เนี่ยจะถือว่าเป็นชิปรุ่นแรกของ Apple นะที่ขยับไปใช้ขนาดการผลิตระดับ2นาโนเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวชิป M5 เดิมนะครับก็ในประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจะเป็นเรื่องของตัว Neural Engine นะครับหรือว่าตัวการประมวลผล AI เพราะว่าจะมาพร้อมกับตัวแบบ Neural Engine แบบ Dual 16 Core นะครับก็เขาบอกว่าเร็วขึ้น2เท่าประมวลผล AI เร็ว

0: ึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับชิป M5 ตัวปกตินะครับส่วน M5 Pro M5 Max M5 Ultra ก็ขยับขึ้นมาแน่นอน GPU แรงขึ้น NPU แรงขึ้นก็คือประมวลผล AI แรงขึ้นโดยเฉพาะ M5 Ultra นี่คือโหดมากเพราะว่าจะมาพร้อมกับโครงสร้างแบบ Quad Die เป็นครั้งแรกของตัวที่เป็น Apple Silicon นะครับแล้วก็ภายในเนี่ย CPU จะมีสูงสุดถึง36คอ GPU สูงสุด80คอนะครับตัวประมวลผล AI หรือว่า NPU สูงสุด32คอโดยที่ Apple เคลมว่าในส่วนของตัว GPU หรือชิปประมวลผลกราฟิกของ M5 Ultra เนี่ยแรงกว่าตัวของ GPU ที่อยู่ใน M3 Ultra เดิมเนี่ยถึง 40%ขณะที่ NPU แรงกว่าเดิมเมื่อคือเทียบกับ M3 Ultra นะประมวลผล AI ได้แรงแล้วก็เร็วกว่าเดิม 4.5 เท่านะครับราคาที่บอกไปราคาเป็นราคา official ของ Apple Store ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่กำหนดวันจำหน่ายก็คือมีราคาให้เห็นแต่ว่ายังไม่เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะวันจำหน่ายเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนิดหนึ่งละกันนะครับประมาณนี้ขออนุญาตพักเบรกเร็วนะ 15 นาฬิกา 28 นาทีเพื่อช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามถ้ามีเวลาซึ่งจะพยายามหาเวลาให้ได้เพื่อจะมาสรุปเร็วๆกับงาน Gamescom 2026เมื่อคืนนี้อ้อนิดเดียวก่อนไปเบรกเอาเรื่องนี้ก่อนจริงมันเกี่ยวข้องกับงาน Gamescom แหละแต่ว่าอย่าพูดให้จบๆไปก่อนนะครับก็เครื่องเล่นเกม PC Gaming Handheld นะครับตัวของ LG Xbox Ally X 20ก็คือตัว Xbox Ally X รุ่นฉลองครบรอบ20ปีที่เปิดตัวไปแล้วในงาน Computex แต่ตอนนั้นแค่เปิดยังไม่พร้อมขายนะครับตอนนี้ประกาศในบางประเทศหลักๆในสหรัฐในสหราชอาณาจักรก็คือในอังกฤษในสหรัฐอะไรเงี้ยเริ่มเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับทำให้ตอนนี้เรารู้ราคาอย่างเป็นทางการในต่างประเทศแล้วนะครับโดยที่ตัว LG Xbox Ally X 20นะครับซึ่งเป็นรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยถ้าเฉพาะตัวเครื่องเพียวๆนะครับเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวไม่รวมแว่นตา AR Glass ของ Xreal เนี่ยจะอยู่ที่เอาราคาสหรัฐแล้วกันเนาะ 1,299.99 เหรียญหรือประมาณ 1,300 เหรียญแพงขึ้นกว่าตัว LG Xbox Ally X ปกติ300เหรียญนะครับ 1,300 เหรียญก็ตกอยู่ประมาณ 42,500 บาทแล้วก็จะมีตัวที่เป็นชุดบันเดิลมาพร้อมกับแว่นตา AR นะครับ Xreal R1 เป็นตัวแบบ20ปี ROG Edition ด้วยนะครับอันนั้นจะอยู่ที่ 2,500 เหรียญนะครับก็คือ 2,499.99 เหรียญหรือประมาณสัก 81,800 บาทโดยประมาณนะครับในส่วนของสเปคตัวเครื่อง PC Gaming Handheld เนาะตัว LG Xbox Ally X 20เนี่ยเมื่อเทียบกับ LG Xbox Ally X ปกติที่หลายคนเป็นเจ้าของอยู่นะเวลานี้เนี่ยสเปคโดยภาพรวมชิปใช้ตัวเดียวใช้ชิปประมวลผลใช้ตัวเดิมนะครับ AMD Ryzen AI Z2 Extreme ตัวเดิมแต่ว่าในรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยจะมีมาแค่ความจุเดียวก็คือ RAM 24 GBกับตัวสตอเรจ1เทราไบต์นะครับสิ่งที่อัปเกรดจริงๆสิ่งที่อัปเกรดจริงจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว LG Xbox Ally X 20ที่เป็นรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยก็จะใช้หน้าจอ 7.4 นิ้วใหญ่ขึ้นเพราะแต่เดิมของ LG Xbox Ally X หน้าจอ7นิ้วเป็นแบบ IPS LCD นึกออกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็น 7.4 นิ้วแล้วก็ได้หน้าจอเป็น LG Nebula HDR แบบ OLED ก็คือง่ายๆเปลี่ยนเป็นจอ OLED แล้วนะครับความละเอียดเท่าเดิม Full HD 120 Hz แต่ความสว่างเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเป็นจอของไอตัว7นิ้วเดิมเนี่ยความสว่างมันแค่500นิตแต่ว่าตัวนี้สูงสุดในโหมด HDR ทำได้ถึง 1,400 นิตนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดก็คือในส่วนของก้านอนาล็อกนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ TMR แล้วก็ถ้าใครเล่นพวกคอนโทรลเลอร์ก็จะรู้ตัวก้านอนาล็อกแบบ TMR ก็จะมีความทนทานกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องของแบบใช้ปนานๆแล้วจอยจะดริฟต์อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีความแม่นยำมากกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในไทยเนี่ยจะมีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมแว่วๆว่าประมาณ15ตุลามั้งแต่ว่าในไทยยังไม่มีการประกาศราคานะครับก็เก ติดตามต่อไปนิดนึงแล้วกันว่าในไทยเขาจะเคาะราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาสหรัฐแต่เราเห็นราคาสหรัฐแล้วแหละก็คงไม่ได้หนีจากสหรัฐเท่าไหร่แหละไม่ว่าจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็น่าจะใช่ว่าพอๆกันน่าจะพอๆกันใครที่รออยู่ก็กำเงินรอได้ตุลาคมนี้ในไทยได้เป็นเจ้าของแน่ๆในแบบน่าจะเป็น limited edition นะเอาที่ถามมานะครับสำหรับตัว LG Xbox Ally X 20รุ่นครบรอบ20ปีของตัว LG Xbox Ally Series นั่นเองนะครับพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อถามต่อ SMS 4689899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับขึ้นมาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะครับผมช่วงนี้ Acer Day นะครับ2026ก้าวสู่ปีที่10นะครับภายใต้ทีมชิป The Game นะครับพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมเป็นปีที่ตรงกับวาระที่ Acer ครบรอบ50ปีด้วยนะครับก็ยกทัพขบวน Acer Day ชิป The Game นะครับเคลื่อนสู่8ศูนย์การค้าทุกสัปดาห์ร่วมกิจกรรมรับแคชแบ็กแล้วก็ของรางวัลมากมายนะครับสุดสัปดาห์นี้ 29-30 สิงหาคมนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day Chip The Game ก็จะไปอยู่ที่ห้าง Seacon Square ศรีนครินทร์กับที่ IT Mall Fortune รัชดานะครับก็ใครแวะไปก็ไปลองดูมีสินค้ามีเกมให้เล่นมากมายรับส่วนลดมากมายนะครับแต่กิจกรรมที่ร่วมได้เลยไม่ต้องรอในส่วนของการที่แบบในส่วนของตัวที่เป็นออนกราวในห้างนะครับก็คือถ้าเกิดซื้อสินค้าของ Acer ที่ร่วมรายการนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยนะครับชุดคู่ขวัญ Butterbear นะครับก็คือจะเป็นชุด Acer Cross Butterbear Mouse นะครับมูลค่า499บาทพร้อมกับ Acer Cross Butterbear Mouse Pad นะครับมูลค่า499บาทรวม2อันก็998บาทรับไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อันนี้จะรับฟรีตัวอะแดปเตอร์แบบ USB PD 65วัตต์3พอร์ตไปด้วยนะครับรวมสายชาร์จที่เป็น C to Type C ด้วยมูลค่า990บาทนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าช้อปสินค้าเกิน 30,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะรับฟรีตัวของ Adidas Running Jersey Limited Edition นะครับดีไซน์เฉพาะของ Acer Day 2026มูลค่า999บาทพร้อมกับเมาส์จากตัว Acer Nitro มูลค่า399บาทฟรีด้วยนะครับกิจกรรมเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วเกิดจะซื้อสินค้า Acer ที่เข้าแคมเปญในส่วน Acer Day 2026ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นในส่วนที่Acer Online Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยกัน SMS 4689899รนทา YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะลงท้ายด้วย4574บอกกะแล้วว่าต้องเป็นไร้สายแต่คือที่พิมพ์มาแรกมันไม่มีไร้สายไงตอนแรกก็เลยไปนึกว่าพวกมีสายโอเคแบบไร้สายก็คือ True Wireless เนาะแบบ In Earตัวที่น่าจับตาตอนนี้อันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ลองนะครับแต่รีวิวจากเจ้าประจำที่ผมดูพวกซาวกายอะไรเงี้ย ค่อนข้างชมเยอะก็แนะนำให้ไปลองก่อนนะครับกับตัว Sennheiser Momentum True Wireless 5อันถ้าเกิดแบบไม่ใช่ออนไลน์จะขายอยู่ 12,290 แต่ถ้าออนไลน์จะอยู่ประมาณ 15,000 ก็ยังอยู่ในงบนะครับมีให้เลือกหลายสีทีเดียวก็ไปลองดูก็ได้ครับไปลองที่มั่นคงอ่ะที่มั่นคงที่สยามพารากอนชั้น2นะครับ Sennheiser Momentum True Wireless 5นะครับอันนี้คือตัวแรกที่อยากแนะนำส่วนอีก2ตัวเป็นตัวที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันโดยเฉพาะตัวแรกนี้ Audio Technica ATH-TWX9 Mark 2นะครับอันนี้ก็จะขายราคาพอๆกันอ่ะ 12,500 เหมือนกันตัวนี้โดยส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวอาจจะเพราะผมชอบ Audio Technica อยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ด้วยสไตล์เสียงผมว่ามันก็แบบถ้าชอบฟังเจร็อกเจป๊อปอ่ะผมว่าน่าจะชอบตัวTWX9 Mark 2ได้ไม่ยากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายบาลานซ์นะครับก็จะมีตัวหนึ่งเป็นค่ายญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือ Final Audio Tonalite นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกัน 12,900 บาทไปลองเทียบดู3ตัวแล้วกันแต่ว่าก่อนจะซื้อก่อนใดๆควรได้ลองฟังนะครับโดยเฉพาะตัว Sennheiser Momentum True Wireless 5อยากลองเหมือนกันแต่ยังหาเวลาไปมั่นคงไม่ได้นะครับตัวนี้ก็อยากลองมากๆเพราะรอบนี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ครั้งแรกในรอบกี่ปีเนี่ย3ปีเลยมั้งปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เลยนะครับใส่สบายขึ้นมีสีให้เลือกเยอะขึ้นมีเลือกตั้ง4สีเนี่ยแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับปรับในโดยเฉพาะปรับในส่วนของตัวที่เป็น Spatial Audio ที่เป็น Dolby Atmos อ่ะเขาบอกว่า Head Tracking แม่นยำมากๆแบบเสียงโอบล้อมอบล้อมมากๆนะครับเมื่อฟังหรือว่าเปิดใช้คอนเทนต์ที่เป็นพวกแบบspatial audio หรือว่าตัวที่เป็น Dolby Atmos นะครับน่าสนใจสำหรับ Sennheiser Momentum True Wireless 5นะครับแน่นอนมันจะมีตัวหนึ่งที่ใช้คำว่ามหานิยม ก็คือฝั่งของ Sony มันก็ยังเล่นได้แหละเอาตรงๆตัว Sony WF Series เนาะ 1000XM มันก็ยังเล่นได้อะถ้าชอบก็ถ้าถามผมมันก็จัดได้อะมันก็จัดได้แต่ว่านั่นแหละจริงๆตามข่าวก็ปีหน้าน่าจะออกรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเขาออกปีเว้นปีอย่างตัว FM5 มันออกปีนี้ไอ้ออกปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้เว้นก็เดี๋ยวปีหน้าออก AM6 ตามข่าวมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับลงท้ายด้วย3946นะครับสวัสดีครับในบอสสมัครอาจจะสมัครเน็ตบวกเพย์ออ599มาไม่แถมกล่องเพย์บ็อกซ์ใช่ไม่แถมในบอสมีกล่อง Android Box เสถียรที่เปิดAS Pay ได้แนะนำไหมหรือจ่ายเดือน129บาท2ปีเพื่อเอาไม่อย่าไปทำอย่างนั้นทีมือแตกคุณลองคิดนะ127บาท2ปีคือ24เดือนถ้ากับ 3,000 บาท 3,000 บาทเนี่ยคุณสามารถซื้อพวก Google TV Streamer ได้แล้วนะครับเครื่องหิ้วขายกันอยู่ช่วงแฟลชเซลจะอยู่ประมาณ 3,000 บวกลบเล่นได้เสถียรดีแน่ๆดีกว่ากล่อง AS Pay แน่ๆนะครับในแง่ของสเปคในแง่ความเสถียรนะดีกว่าแน่ๆก็คือตัว Google TV Streamer 4K ลองไปหาดูแต่ถ้าเกิดจะเอาถูกกว่านั้นไปดู Mi Box S 3rd Gen ก็ได้นะครับอยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆก็ได้เหมือนกันประมาณนี้เพราะนั้นเอาฟังที่จะผ่อนตัวเช่าเขาอะไอ้กล่อง AS Pay Box อะไปซื้อพวกนี้ดีกว่าเวิร์คกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะนะครับตามนั้นมาที่ YouTube คุณมิฟิตแมน SD CF Card ราคาดีไปดีมาจริงไหมจริงแล้วก็จะดีไปเรื่อยๆจริงๆ SD Card CF อ่ะผมว่ามันกระทบไม่มันขึ้นนะแต่มันกระทบไม่เยอะเพราะว่ามันเฉพาะกลุ่มมากๆแต่ SD อ่ะขยับเยอะโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่เป็นแบบพวกแบบ SD Express อะไรเงี้ยโอ้ราคาเพิ่มขึ้นไปเยอะอยู่นะครับขึ้นไปเยอะทีเดียวแหละนะฮะคนที่บ่นมาเรื่อง YouTube เปิดไม่ได้ผมแจ้งมาตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วนะว่าน้องปิ่นแจ้งมามีปัญหานะครับแต่ตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับคุณครับเค้กพี่บอสครับขอ11ตัวผู้เล่นนักเตะยอดเยี่ยมอบอันนี้ไปเปิดกับ Google เอาละกันนะจำไม่ได้คงไม่มีนะเท่าที่ผมเห็นไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลติดเลยนะครับไม่มีนักลิเวอร์พูลติดเลยนะครับสวัสดีคุณนักสอนด้วยนะครับคุณบาริสเกมมิ่งงานคอมเมื่อคืนนี้พี่บอสได้ดูไหมดูมีเกมไหนบ้างโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังคุณจีจีนะครับเอียร์ฟันคลิป2เสียงเหมาะกับแนวเพลงไหนมันก็ฟังได้ทุกแนวแหละแต่ถ้าเกิดถามว่ามันตอบสนองคือด้วยหูฟังทรงคลิปอ่ะมันไม่ใช่หูฟังเน้นเสียงอ่ะคุณหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแบบ หาหูฟังไร้สายที่ไปเน้นเรื่องการฟังเพลงไม่ได้สนเรื่องความใส่สบายหรือความเป็นแบบรับเสียงข้างนอกอะนะเอาคุณภาพเสียงเป็นตัวตั้งอย่าไปดูหูฟังที่เป็นทรงคลิปออนมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆสำหรับการฟังเพลงอะคือมันฟังได้แต่ว่าโดยธรรมชาติของหูฟังแบบคลิปออนไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามรุ่นท็อปแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นหัวเว่ยฟรีคลิป 2Sที่แบบเคลมกันว่าแบบนะดีที่สุดในบรรดาคลิปออนแล้วในเรื่องของเสียงเบสมันก็ยังค่อนข้างเบาบางอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะเป็นข้อจำกัดของตัวดีไซน์กับหูฟังแบบสไตล์นี้เพราะนั้นมันจะไม่ได้อรรถรสหรือไม่ได้ไดนามิกไม่ได้นึกออกไหมมันไม่ได้แบบอรรถรสของเพลงขนาดนั้นถ้าเกิดจะเน้นฟังเพลงมันอย่างแบบคือถ้าซื้อหูฟังคลิปไม่ต้องไปสนใจว่าแบบฟังตัวนี้ตอบสนองได้กับแนวไหนเป็นสำคัญไม่มีไหนสำคัญเพราะมันจะหลักๆมันจะเน้นเสียงกลางมันจะเน้นเสียงร้องเสียงพวกเสียงเบสเสียงรายละเอียดชิ้นดนตรีมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นทรงแบบโอเพนโดยธรรมชาติพอทรงโอเพนมันมีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาเขาก็จะเน้นเสียงกลางก็คือเสียงร้องให้มันพุ่งเป็นหลักเป็นเรื่องปกติประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเน้นฟังเพลงโดยที่เน้นฟังเพลงเป็นตัวตั้งนะ priority อันดับหนึ่งในการซื้อหูฟังคุณถ้าคุณแบบฉันต้องการความฟังเพราะเป็นหลักอย่าเลือกหูฟังทรงคลิปออน priority หลักของมันไม่ใช่แบบนั้นคลิปออนมันเพื่อความใส่สบายเพื่อความแบบใส่ได้ยาวๆไม่ปวดไม่เจ็บไม่หูอะไรเงี้ยเพราะมันแบบทรงคลิปมันไม่ได้แบบแยงเข้าไปในหูมันไม่ได้เกะกะขนาดนั้นนึกออกว่าคุณครับพี่บอสครับช่วยฟันธงอาทิตย์นี้ชื่นใจหน่อยลิเวอร์พูลฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลก็ได้แมนยูอิสเซอร์บิทแมนยูดีวะใครมันจะแพ้น้องใหม่ติดกันบ้าบอวิลล่าอาร์เซนอลอาร์เซนอลอยู่แล้วครับยิงคุณครับเค้กไม่ต้องถามอาร์เซนอลก็ได้ครับคุณถามอาร์เซนอลคู่ไหนผมเชียร์อาร์เซนอลทุกคู่ครับผมรู้สึกว่าถ้าจะมีเอาจริงนะถ้าอาร์เซนอลจะทำไร้พ่ายอีกสักผลนะผมว่าฤดูกาลนี้เป็นโอกาสอันดีเพราะทีมอื่นมันไม่พร้อมทีมอื่นมันเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนักเตะอะไรกันวุ่นวายอ่ะอาร์เซนอลมันพร้อมอยู่ทีมเดียวว่ากันตรงๆว่ากันตรงๆนะครับคุณโลไฟไมเนอร์กล่องเอสเพย์ผมเปิดดูแอปโมโนแม็กได้แค่1นาทีแล้วขึ้นเออร์เรอร์6003เหตุไม่คาดคิดตลอดแก้ไขยังไงดีเสียเงิน 3,900 เจออย่างนี้เครียดเลยต้องไปดูในมือถือเท่านั้นในคอมเท่านั้นอันนี้เจอเฉพาะตอนที่เป็นคู่ฮาวกับแมนยูหรือเปล่าถ้าใช่อันนั้นเจอกันเยอะเพราะว่าอันนั้นเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาน่าจะเป็นฝั่งพวกเซิร์ฟเวอร์ออเทนอะไรประมาณนี้หรือว่าพวกเอ็ดเซิร์ฟเวอร์ของเขาอ่ะของโมโนแม็กมีปัญหาแต่ถ้าเกิดดูคู่อื่นมันไม่ควรเป็นนะเพราะว่าคู่อื่นไม่มีรายงานพบปัญหานั้นเลยนะครับคู่อื่นไม่เห็นมีใครรายงานพบปัญหานั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ฮาวผมว่าถ้าเจอเฉพาะตอนที่เป็นคู่ฮาวแมนยูอันนั้นเป็นหลายคนเป็นแต่ผมไม่เป็นแต่หลายคนเป็นปกติเอาแค่นี้แล้วกันไม่ลงรายละเอียดเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อ45เจอคู่สเปอร์เบนฟอร์ดด้วยเหรอสเปอร์เบนฟอร์ดไม่เห็นมีใครพบเจอเลยนะไม่งั้นลองลบแอปครับลบแอปโมโนแม็กแล้วติดตั้งใหม่ต้องลบนะย้ำอีกทีว่าต้องลบทิ้งก่อนลบแอปโมโนแม็กทิ้งไปก่อนแล้วก็โหลดติดตั้งใหม่แล้วดูว่ายังเจอปัญหาเดิมอยู่ไหมนะครับเพราะว่าจริงมันไม่ควรมีปัญหาได้บน AFP Box ก็ไม่ควรมีปัญหาใดๆมันควรจะดูได้ตามปกติโดยหลักการนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เจอปัญหาใดๆเหมือนกันผมดูทั้งผ่านตัวแอป Monomax บนแอปบนทีวี LG โดยตรงนะครับก็ไม่เจอปัญหาผ่านตัวของแอป Monomax บนกล่อง Apple TV 4K ก็ไม่เจอปัญหาดูผ่านบน iPad ก็ไม่เจอปัญหาดูผ่านบนมือถือ Oppo Find X9 ผมก็ไม่เจอปัญหาสักคู่เดียวเลยผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้นะแต่ผมแจ้งเฉยๆว่าผมไม่เจอปัญหาละกันเพราะจริงๆมันไม่ควรมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่ามันมีแค่ตอนเออร์เรอร์หลักๆหนักๆอยู่คู่เดียวนะครับเท่าที่ดูแบบที่ในเว็บสเตตัสที่เขาขึ้นมาให้ดูนะครับก็เจอปัญหาอยู่แค่หลักๆแค่คู่เดียวก็คือตอนนั้นแหละตอนคู่ฮาวกับแมนยูก็หลายคนก็เลยบอกว่าสงสัยโมโนแม็กเห็นใจแฟนแมนยูไม่อยากให้มาดูโศกนาฏกรรมที่ MKM สเตเดียมอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับอ่ะมาดูงานเกมส์คอม2026เมื่อคืนนี้ บอกเลยว่าโคตรเดือด เดือดมากๆเกมเยอะมากครับคำแนะนำผมจากใจเลยนะถ้าคุณเรียกตัวเองว่าแบบเป็นเกมเมอร์คนชอบเล่นเกมนะสละเวลาสัก2ชั่วโมงนิดหน่อยครับย้อนกลับไปดูย้อนหลังไลฟ์สดอ่ะได้นะครับเขามีให้ดูย้อนหลังนะแบบโอ้เกมเยอะจริงอ่ะที่หลักๆที่ไฮไฮกันก็จะมีเดี๋ยวไปเชื่อ3 Wild Hunt นะครับประกาศทำรีมาสเตอร์ที่ไฮกันสุดๆก็คือถ้าเกิดถ้าคุณเป็นเจ้าของ The Witcher 3 Wild Hunt อยู่แล้วคุณอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ได้ฟรีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นสามารถซื้อได้ตัวเกมจะเริ่มเปิดให้อัปเกรดแล้วก็เปิดให้เล่นวางจำหน่ายเนี่ย29กันยายนนี้นะครับโดยที่ในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์เนี่ยมันจะได้ไอ้ตัว DLC อย่างตัว Heart of Stone ไม่ใช่ Heart of Stone โทษถูกแล้วล่ะ Heart of Stone กับตัว Blood and Wine มาด้วยนะครับส่วนตัวของ DLC ตัวใหม่ Song of the Past จะมาในปีหน้านะครับอันนี้ที่เขาประกาศไว้นะฮะต่อมาก็จะมี Final Fantasy 7 Revelation หรือว่าตัว Final Fantasy 7ในภาคไตรภาคที่เป็นภาคจบนะครับก็เจอกันปีหน้าแน่นอนแล้วก็ปล่อยเทเลอร์ใหม่ออกมาโอ้โหมนอสงมนอสูรเทจัดนะครับแล้วก็มีเกมจากโอ้โหเกมใหม่เยอะมากอ่ะมีเกมจาก HoYoverse เกมใหม่นะครับชื่อว่า No Dust Fall เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นแนว Co-op Action แล้วก็หลายคนไปจับตาพวก Tie of Annihilation อะไรพวกนั้นนะปรากฏว่ามีเกมใหม่เปิดออกมานะครับของตัวผมอ่านผิดขออภัยนะตอนแรกผมอ่าน Demigod อ่ะไม่ใช่นี่ว่ามัน Genigod นะครับ Nature มั้งน่าจะค่ายจีนแหละกับเป็นแบบแอคชั่นจะบอกว่าเหมือนแบ็กมิดแบ็กมิดบูคองก็ไม่เชิงอ่ะผมดูเทเลอร์แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีความทรงแบบเดวิลเมคไคร์อ่ะแอคชั่นคอมโบรัวๆแบบนั้นนะครับตัวเกมจะวางจำหน่ายทั้งบน PS5 บน Xbox บน PC ยังไม่กำหนดเวลายังไม่กำหนดวันจำหน่ายนะแต่ว่าบอกเขาไว้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของเกียร์วอก็เอาตัวเกียร์วออีเดย์มาโชว์เทเลอร์ใหม่นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าตัวเกมออกตรงกำหนดแน่นอนวันที่6ตุลาคมนี้นะครับใครที่ชอบเกมแนว First Person Shooting แบบบรรยากาศแบบขมุกขมัวไซเบอร์พังหน่อยอะไรเงี้ยแน่นอนนี่คือซีรีส์ที่คุณต้องเล่นครับ Metro กับภาคใหม่ Metro 2039นะครับวางจำหน่ายกุมภาพันธ์ปีหน้าอันนี้ก็รอได้เลยเทรลเลอร์เดือดมากนะครับที่เซอร์ไพรส์ผมและผมชอบแล้วก็คือTom Clancy Rainbow Six แต่ไม่ใช่ Rainbow Six Siege อันนี้เป็น Rainbow Six Tactics ก็เป็นสไตล์แบบ XCOM อะครับแต่ว่าอยู่ในจักรวาลเอาเนื้อเรื่องของตัว Rainbow Six มาใช้แต่ว่าเป็นแนวแบบวางแผนturn based คล้ายๆแบบ XCOM น่าสนใจมากๆวางขายปีหน้านะครับอีกอันนึงอันนี้ยกให้สำหรับผมเดือดสุดเมื่อคืนนี้นั่นก็คือ Warlock นะครับWarlock นะครับเกมใหม่ในจักรวาลของ Dungeon and Dragon นะครับวางจำหน่ายปีหน้าประกาศลง PC Xbox แล้วก็ PS5 ไปดูเทรลเลอร์มันจะยาวหน่อยเป็นเทรลเลอร์เกมเพลย์ผมอยากรู้เลยว่าเล่นจริงมันกดได้แบบนั้นใช่ไหมทำไมมันดูมีสกิลเซ็ตเยอะจังแต่มันดูน่าเล่นมากครับเราสามารถแบบวาร์ปได้เราสามารถแบบเรียกฝนเพื่อใช้มนต์สายฟ้าเพิ่มได้อะไรเงี้ยมันดูน่าเล่นมากๆครับสำหรับ Warlock Dungeon and Dragon นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่แบบหลายคนตราตรึงมากในงานเมื่อคืนใครยังไม่ดูเกมเพลย์เทเลอร์แนะนำให้ไปดูมากๆนะครับแน่นอน Tides of Annihilation อันนั้นก็ปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมามีการปรับลุคตัวละครให้ดูคือก่อนหน้านี้เทเลอร์เกมเพลย์ออกมาหลายคนไปแซวว่าตัวละครมันดูแก่ไปไม่ว่าอะไรเงี้ยคือมันดูเป็นผู้ใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยรอบนี้ไม่รู้ว่าทีมงานเขาไปฟังมาหรือเปล่าเขาก็ไปปรับมาลุคตัวเอกก็ผู้หญิงอ่ะก็ดูแบบดูวัยรุ่นเฉยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมก็ยังบอกว่าจะขายภายในปีนี้นะแต่ก็ยังไม่ประกาศวันจำหน่ายสักทีก็แปลกดีนะครับตัวเกมลงทั้งตัว PlayStation 5 Xbox Series แล้วก็บน PC นี่คือวิทลิชได้ทั้งบนEpic Game Store แล้วก็สตรีมเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเขาจะประกาศ เมื่อไหร่อย่างไรนะครับมีเรแมนรีเจนอันโทนะครับก็ปล่อยตัวอย่างใหม่แล้วก็ยืนยันวันจำหน่าย1ตุลาคมนี้อีกหนึ่งอันที่เซอร์ไพรส์หลายคนจะคุ้นๆกับแนวสร้างเมืองที่แบบกินสเปคสุดๆอย่างสกายไลน์นึกออกป่ะอันนี้เลโก้ครับเลโก้สกายไลน์วันจำหน่ายกลางปีหน้านะครับก็เกมแนวสร้างเมืองแบบสกายไลน์แหละแต่เป็นแบบเลโก้นึกออกป่ะก็ลงทั้ง PC ลงทั้งคอนโซลนี่ลงครบเลยนะครับทั้ง Xbox Play 5แล้วก็ Nintendo Switch 2ก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าน่าโดนมากๆแล้วที่ถูกใจผมอีกอันนึงอันนี้กระโดดตัวลอยทำให้ตื่นจัดๆเลยก็คือตัวของ Hero of Might and Magic 3ในฉบับรีเมคเกมกี่ปีอ่ะ 15-20 ปีแล้วมั้งเอากลับมาเล่นใหม่กราฟิกสวยงามมากๆนะครับเกมแนว RPG Turn Based นะครับสำหรับ Hero Might of Hero of Might and Magic ภาค3ก็วางจำหน่ายปีหน้าลงทั้ง PC Xbox แล้วก็ PS 5นะครับอันนี้ก็รอได้แล้วก็ประกาศสำคัญอีกอันนึงสำหรับแฟนๆ Exile ก็คือผ่าน Exile 2นะครับประกาศเตรียมเข้าสู่เวอร์ชั่น 1.0 ก็คือเวอร์ชั่นเต็มที่เราเล่นมาตลอดเป็นเบต้ามาตลอดนะครับเตรียมเข้าสู่เวอร์ชั่นเต็มอย่างเป็นทางการ11ธันวาคมตามเวลาบ้านเราก็คือ12ธันวาเนาะปล่อยให้เล่นฟรีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการโชว์เทรลเลอร์กับสกิลใหม่ๆกับอาวุธใหม่ก็คือดาบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจริงๆเดือนพฤศจิกายนมั้งมันจะมีงาน Exilecon อีกก็รายละเอียดของตัวผ่าน Exile 2เวอร์ชั่น 1.0 น่าจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการในงาน Exilecon อีกทีนึงก็รอติดตามละกันนะครับเกมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างมีซูพังก็คือเกมแนวแอคชั่นที่แบบตามชื่อเลยซูก็คือแบบเราเป็นแบบพวกสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยในรูปลักษณ์ของคนนะต่อหัวเราก็จะเป็นแบบเป็นกระต่ายเป็นมีอะไรวะมีหนูมีอะไรประมาณเนี้ยเกมแนวแอคชั่นก็ดูน่าเล่นดีนะครับใครที่ชอบเล่น Hitman ก็จะมี Hitman World of Assassination ภาคใหม่พบกับ The Herbalist Snoop Dogg รอบนี้เราต้องจัดการ Snoop นะครับผมชอบอ่ะชอบชื่อมากเลยอ่ะ The Herbalistเจ้าแห่งสมุนไพรชอบชอบชอบโคตรชอบเลยว่ะใครเป็นแฟนซีรีส์เกมวอร์มเวิร์มนะครับก็จะมีเวิร์มกาแล็กติกทักติกออกวางจำหน่ายในปีหน้าก็แนวแบบวางแผนเหมือนกันเนาะแล้วก็เวเรอร์มอร์ติสนะครับก็ยืนยันมาวางจำหน่าย13ตุลาคมนะครับทั้งบน PS5 PC แล้วก็ Xbox อีกหนึ่งเกมที่หลายคนจับตาในปีนี้สำหรับเวเลอร์มอร์ติสโดยเฉพาะสายแนวโซลไลท์มากนะก็น่าจะชอบกันเกมซิมเยอะนะในงานเกมส์คอมผมนี้นะครับจะมีเทรนซิมเวิลด์7ภาค7ละวางจำหน่ายวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้มีโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนวันเดอร์เวิร์คนะครับก็เตรียมปล่อย Early Access เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามละกันอันนี้ลง PC แน่ๆเพราะมีเครื่องหมายสตรีมอยู่นะครับก็รอดูอีกอันเนี่ยรอดูไปนะครับมี Humankind ภาค2วางขายปีหน้านะครับเกมแบบประมาณแบบสร้างโลกแล้วก็พัฒนาวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งเกมที่ดูน่าสนใจแต่รายละเอียดยังมีไม่เยอะก็คือ Elta Defy All Gods นะครับวางจำหน่ายปีหน้าเกมแนวแอคชั่น Adventure แต่จริงเขามีความเขาเขียนว่าเป็นแพลตฟอร์มเมอร์ด้วยแต่ดูในเทรลเลอร์มันไม่ค่อยแพลตฟอร์มเมอร์ยังไงไม่รู้อ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับ Crimson Desert Enhanced นะครับก็ประกาศเพิ่มเสียงภาคภาษาต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ประกาศลดราคาตัวเกมเป็นครั้งแรกลด 20% ใครยังไม่เล่นก็เล่นดูนะครับใครที่เป็นแฟน PUBG นะครับก็เตรียมเปิดตัวที่เป็นOpen Cross Beta ให้เล่นเร็วๆนี้สำหรับ PUBG Deathnet นะครับก็รอดูได้มี Once Humanเล่นได้แล้ววันนี้นะครับบนเครื่องคอนโซลนะครับก็รอดูแล้วก็มีเกมแนววางแผนการรบในจักรวาลของ Game of Thrones อันใหม่นะครับก็คือ Game of Thrones War of Westeros นะครับดูแล้วไม่มีความคล้ายพวก Warhammer อยู่นิดๆเหมือนกันนะเอาตรงๆนะครับแต่ว่าเหมือนตัวเกมจะลงนะเวลานี้เหมือนตัวเกมจะลง PC อย่างเดียวนะเหมือนไม่ลงคอนโซลนะก็เดี๋ยวไปรอติดตามอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมี Ion 2นะครับที่ตัวอย่างใหม่เปิดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเปิดให้เล่นมาที่5ตุลาคมนี้นะครับเหนื่อยจังวะมี1เกมปั่นอันนี้รอสนใครแนะนำให้ไปดูเทรลเลอร์ก่อนแล้วกันโชวะ American Story นะครับเกมแนวแอคชั่นแบบปั่นๆน่ะเราจะได้แบบมีลูกเตะสกายคิกด้วยแล้วก็มีไอ้มือสว่านแบบไอ้หุ่นยนต์ประกอบอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแบบโคตรปั่นน่ะเป็นเกมแนวแอคชั่นแบบปั่นๆน่ะแต่มันดูน่าเล่นนะสำหรับโชวะอเมริกันสตอรี่นะครับลงทั้ง PC ลงทั้ง PS5 แต่ยังไม่ประกาศวันจำหน่ายนะครับแต่ว่าสามารถบิลลิชได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเกมแข่งรถกลับมาอีกรอบกับ Crazy Taxi World Tour ดูน่าสนใจมากๆเกมแบบแนวแข่งรถปั่นประสาทแบบปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ Two Rock Origin กำหนดวันจำหน่ายช่วงสปริงมันคือใบไม้ร่วงใช่ไหมรุ่นใบไม้ร่วงปีหน้านะครับสำหรับ Two Rock Origin นะครับกลับไปสู่รากเหง้าเนาะอีกเกมหนึ่งใครช่วยไปดูตัวเอกหน่อยว่าใช่แจ็ครีชเชอร์ไหมนะครับนั่นก็คือโนรอนะครับโนรอวันจำหน่ายปีหน้าเกมแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแต่มันดูมีพลังพิเศษมีพลังจิตยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็น่าสนใจดีนะสนใจดีแต่ว่าช่วยไปดูตัวเอกหน่อยว่าใช่พี่แจ็คใช่พี่แจ็ครีชเชอร์เราไหมนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเกมจากทางด้านของคลาสตันอะเป็นเกมแนวมันคือแอคชั่น RPG ในมุมมองแบบมุมมองด้านบนอ่ะเหมือนพวกผาดไรก์ไซเหมือนเดโบรอะไรเงี้ยมันชื่ออะไรอะไรอันบาวอะทาเรอันบาวอะไรประมาณนี้ดูน่าสนใจมากๆอันนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับลงทั้งเครื่องคอนโซลลงทั้งคอนโซลก็คือลง Xbox ลง PC นะครับลง Xbox ลง PS5 แล้วก็บน PC ก็ลงด้วยบน PC ก็มีทั้งบนสตรีมบน Epic Game Store แต่ยังไม่ได้บอกวันจำหน่ายนะแต่เทรลเลอร์มันดูน่าสนใจมากๆนะครับดูน่าสนใจมากๆผมจะคำว่าดูน่าสนใจมากๆยังไม่รู้ระบบในเกมแต่ว่าดูแล้วเฮ้ยมันก็ท้าชิงผ่านไฟ2ได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็แฟนๆล่าแย้นะครับ Monster Hunter Outlander นะครับก็มีการเปิดตัวOriginal Elder Dragon นะครับเกมเปิดให้เล่นต้นปีหน้าอันนี้ก็รอได้อีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะหายโดยเฉพาะรุ่นลุงอย่างผมนะครับก็คือ Mega Man Duo Override นะครับกลับมาเรียบร้อยสำหรับ Mega Man หรือว่า Rockman ในยุคผมแล้วก็กลับมาในรูปแบบเกมเพย์กลิ่นอายเดิมๆน่าสนใจมากๆแนะนำให้ไปหาเทรลเลอร์ดูเยอะมากแนะนำให้ไปหาดูสำหรับเกมคอม2026หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
5: Techno for Life
6: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
9: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19 กันยาถึง4 ตุลานี้ร่วม

0: มส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
0: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม
2: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหากคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 น
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะใครที่มีคำถามเรื่องรถนะส่งกันเข้ามาจะแซวเรื่องบอลก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะฮะฤดูกาลเริ่มแล้วนะครับก็แซวกันขำๆแซวกันสนุกแล้วกันนะครับคือนักเรียนอะไรจะพูดวันนี
1: ้เริ่มต้นวันเนี้ย
0: เออ
1: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผมใช้คำว่าหัวหน้าเผ่าเวสปิติ
0: อ่าฮะ
1: ผมทั้งใช้คำว่าอะไรผู้ที่ขี่เวสป้าเป็นชีวิตจิตใจผู้ที่ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางที่แบบเปิดโลก
0: จะเรียกว่าแบ็คแพ็คก็ได
1: ้ใช่มีเงินก้อนสุดท้ายควักไปนั่งจากหัวลำโพงไปอะไรไปจนถึงลอนดอนไปถึงอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนออกมาไปหาประสบการณ์จากการเดินทางไปรับอะไรใหม่ๆไปเห็นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่เรนันโดนอลนะก็เป็นหนึ่งในผมเชื่อว่าถ้าคนหลายๆเจนแหละจะว่าแต่เจนผมเลยผมก็ไม่ได้อยากจะไปเคลมหรอกเอาเป็นว่าผมว่าคนทุกเจนที่ได้เสพงานของเขาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นหนึ่งในการทำงานที่เราจะรู้ได้ว่าโอ้โหสุดจริง
0: ๆ
1: แล้วก็ถ้าเป็นยุค YouTube รุ่งเรืองอย่างตอนนี้หรือก่อนหน้านี้ที่ YouTube มันมาเต็มๆเล่ร่อนก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ถ่ายสวยมากเรียบเรียงดีมาก
0: ครับ
1: คุณภาพตอนนี้ผมก็ตามเสพเขาเรื่องของรากรส
0: ครับ
1: ของรสชาตินี่แหละอันนี้ก็ตามดูอยู่อะไรเงี้ยคือจริงมันเป็นเควส

0: ที่ผมดูไม่จบมาตลอดเพียงแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็เลยได้โอเคเฮ้ยโชคดีนะพี่มันเราไปกันทุกคนแหละ
1: ฮะ
0: เออใช่ไหมเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนใครจะไปหลังก็ขอให้พี่เดินทางโดยสวัสดิภาพ
1: ฮะครับ
0: นะคือผมว่ามันเป็นการกระตุ้นเตือนหลายคนนะฮะว่าชิบหายแล้วสุขภาพมันต้องดูแลนี่หว่าเออ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรมีอาหารให้เสพเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมีอาหารให้รับประทานให้แบบให้เลือกคือแบบเขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายของอาหารมันเยอะไงแล้วอันนี้อาจจะเป็นต้นตอหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุขภาพหลายคนเนี่ยอาจจะดูแย่ลงนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกรับประทานให้มันถูกต้องเลือกอะไรที่มันมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมหมั่นออกกำลังกายด้วยนะฮะอย่างเคสของคุณเลแมคโดนัลด์เนี่ยผมคิดว่าแกอาจจะมองว่าแกเนี่ยไม่ได้อ้วนด้วยมั้งหรือว่าเป็นคนที่หุ่นดีนึกออกไหมนัทเป็นคนที่ดูมองแบบร่างกายดีอ่ะก็อาจจะไม่ได้ฉุกคิดอะไรไงอย่างผมเนี่ยผอมๆเนี่ยผมก็เป็นเขาเรียกอย่างพวกไตรกลีเซอไรด์ผมก็ไม่ดีนะต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนที่ไปตรวจร่างกายเนี่ยหมอบอกว่าไตรกลีสูงมากเริ่มสูงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมจำได้นะเมื่อปีก่อนเนาะขึ้นไป170กว่าไตรกลีเซอไรด
0: ์
1: หลังจากวิ่งมา1ปีเต็มเลยไตรกลีเหลือ60กว่าเลยแต่จริงๆเขาบอกว่าแป๊บเดียวก็ลงแล้วไตรกลีถ้าดูแลร่างกายดีๆนะฮะไม่ต้องวิ่งเป็นป
0: ี
1: อย่างเฮียนัทก็มีภาวะเรื่องของหัวใจ
0: ใช่ครับ
1: ที่มันสวิงแบบเดี๋ยวก็โดดเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำเดี๋ยวก็สูงอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แต่ทุกวันนี้
0: สมมติว่านั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีมันวิ่งไปโซน2เลยมันไป110เลยหรืออยู่ในภาวะร้อนๆอยู่ดีๆมันก็ไป110 115เนี่ยแหละก
1: ็
0: เลยแบบเฮ้ยทำไมกูเหงื่อแตกว่าทำไมเหนื่อยจังว่าสุดท้ายท้ายสุดก็ไปหาไปตรวจ EKG ก็พบว่ามีอัตราการเต้นผิดจังหวะผมก็โอเคเฮ้ยทำยังไงดีคือสุดท้ายแล้วจากการทำที่ผมไปอ่านจากเว็บในต่างประเทศมาฝรั่งที่มันเคยเป็นปัญหานี้มันบอกว่าการออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยจะช่วยการทำงานนะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของลิ้นหัวใจเรื่องของอะไรอะไรเงี้ย
1: คือกลับมาได้สามารถ
0: ก็ใช้ออกกำลังกาย
1: ใช่อ
0: ย่างตอนนี้มันกลายเป็นผมออกกำลังกายนะวันนี้แล้วกันหัวใจผมเฉลี่ยทั้งวันเนี่ยสมมติเราคุยเนี่ยตอนจัดรายการเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก70กว่าก็มันก็แข็งแรงขึ้นแหละครับผมก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็ละเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลับมาทำอย่างตั้งใจผมมองว่าสุดท้ายแล้วครับมันคือมันหนีไม่พ้นแหละเพียงแต่ว่าเราจะจากไปแบบมีห่วงหรือไม่มีห่วงอันนั้นก็เรื่องนึง
1: ใช่คือเอาง่ายว่าอย่างกรณีเนี่ยบางกรณีเนี่ยคือทุกคนไปได้หมดแหละเพียงแต่ว่าไปในเวลาที่เหมาะสมดีกว่านึกออกป่ะ
0: อย่าง
1: ของคุณเลเนี่ยผมว่ามันยังไม่เหมาะสมไงมันเร็วไป
0: ใช
1: ่มันยังโอ้โหยังอยู่อีก20ปีสบายๆนึกออกป่ะแต่นี่คือถือว่าเร็วไปนะฮะครับผม
0: คือมันไม่มีสัญญาณล่วงหน้าไหมผมก็ตอบยากนะ
1: คือเราไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเขาเคยรู้ไหมว่าตัวเองเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือมันต้องตัวเขาเองอ่ะน่าจะต้องรู้หรือคนในครอบครัวต้องรู้ว่าเฮ้ยเขามีภาวะอะไรกับเรื่องตรงนี้ไหมเคยตรวจไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเคยมีการอาการอะไรที่มันผิดปกติไหมอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวเขาเองกับคนในครอบครัวที่เขาเคยคุยด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: คือล่าสุดเนี่ยผมไปดูเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากช่วง EP 2เนี่ยที่ผมเพิ่งดูผ่านไปเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่เขาไปเยี่ยมประติมากรรมปูนปั้นของพี่สมชายและพี่สุนทรีย์แกเสียแล้วแกก็มีการพูดคุยกับคอนเทนต์นี้แหละว่าวันหนึ่งคนเราต้องไปนะอะไรเงี้ยผมแอบไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่อยากให้แฟนรายการไปลองดูนะว่า ผมรู้สึกว่าแกรู้ไหมว่าแกมีความไม่ร้อยอยู่
1: อืม
0: อันเนี้ยผมไม่สามารถจะรู้ได้ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าผมคิดคนเดียวไหมไปย้ายไปรายการไปดูตอนสองดูแล้วมาบอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกไหม
1: หรือว่าแต่ผมเชื่อว่ารู้ตัวอยู่แล้ว
0: อย่างรุ่นน้องเนี่ยที่บอลลูนไปเนี่ยเด็กกับผมปีหนึ่งกับทำมาเพิ่งจะปีสองปีละก็เท่ากับอายุช่วงประมาณสัก42ไอ้นั่นก็ไม่มีอาการเลยเป็นคนที่ช่วงหนึ่งวิ่งจนบังเลยวิ่งจนโอ้โหไอ้นี่มันระดับเรียงผาแล้วดูขามันสิ
1: ลีนเลย
0: กล้ามเนื้อนั
1: ่
0: นแหละแล้วก็ถึงจุดหนึ่งพอเราชนะเควส21กิโลเมตรก็กลายเป็นว่าเราหยุดวิ่งกันไปเลยเหมือนเราเจอสะพานในรายการ ATM แล้วเราก็อ้วกอ่ะ
1: เขาเรียกว่าเราทลายกำแพงไปแล้ว
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะพอก่อนเว้ยอะไรเงี้ยแล้วพอหยุดปุ๊บมันก็หยุดเลยก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยแค่เรากินกันตามใจปากแล้วอยู่ดีวันหนึ่งวันที่เขาสั่งสะดวกกินมาอาหารฟาสต์ฟู้ดมาหน้าบ้านเขาก็รู้สึกเสียดหน้าอกอึด
1: ฮะ
0: เหมือนกดไหลย้อนแต่ปรากฏว่ามันไม่ย้อนนี่หว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยไปปรากฏว่าก็เป็นเส้นเลือดตีบก็เลยได้ทำพอได้ทำเสร็จปุ๊บก็ทิ้งระยะเวลาปีนึงตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาออกกำลังกายซึ่งถ้าหากว่าฟังอยู่นะเฮียวิ่งทุกเย็นเลยนะโทรมาแก๊กเดียวเดี๋ยวจะวิ่งไปรับที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันนะถ้าคิดว่าเอาจริงเอาจังแล้วตอนคืนจะวิ่งเนี่ยบอกได้เลยไม่มีปัญหาสามทุ่มเฮียก็วิ่งขอให้นัดเวลามาเฮียทับสองทุ่มครึ่งมารับผมที่บ้านนะครับได้เลยนะทางภาคเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ3โลนิด
1: ๆ
0: โทษ2.3โลใช่นั่นนะครับก็ผมอยากให้แฟนรายการทุกคนนะฮะออกกำลังกายดูแลตัวเองเนาะคือผมเชื่อว่าเราอะอยู่กับร่างกายเราทุกวันแต่เราไม่ควรโอนอ่อนกับความผิดปกติของร่างกายเรา
1: อย่างเช่นนะ
0: วันนี้ลุกแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้เหมือนกับกล้ามเนื้อมันแปลกๆวะเฮ้ยทำไมวันนี้เรามีอาการเจ็บในสะบักข้างหลังวะเราก็ไม่ได้ไปยกเหล็กนี่หว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยผมมองว่าเราไม่ควรปล่อยนะ
1: รีบไปหาหมอรีบไปตรวจสุขภาพ
0: ไปเคลียร์ก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเปล่าวะหมออะไรเงี้ยนะครับรถจริงๆรถมันคือหน้าเดียวกันเลยนะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: สมมติเอ้ยโหช่วงนี้ทำไมมันเหนื่อยง่ายจังวะโอ้ครับคุณนัทครับไขมันพวดสักขนาดนี้เนี่ยเส้นเลือดมันเหลือถ้าเป็นท่อน้ำเนี่ยมันเหลือรูอยู่แค่5% 10%แล้วนะครับเราจะแก้ไขยังไงกินยาลดไขมันไหมออกกำลังกายไหมขยับให้ได้วันละ19,000ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรถยนต์ก็เหมือนกันสมมุติว่าถ้าคุณต้องทำบอลลูนแล้วคุณไม่มีประกันสังคมไม่มีบอกใช้คำว่าอะไรว่าไม่มีประกันไม่มีประกันสุขภาพวันที่คุณต้องจ่ายของพวกนี้6 หลักเลยนะครับ
1: แพงไงแพงเลยแหละ
0: บางโรงพยาบาล200,000เส้นหนึ่ง
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรถอ่ะผมก็จะโยงกลับมาว่าเฮ้ยร่างกายกับรถเนี่ยผมก็เปรียบเทียบบ่อยเนาะว่ามันคือคล้ายๆกันในแง่ของการดูแล
1: ใช่เพราะมันต้องมีการทำงานมีความสึกหรอมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้น
0: ใช่ไหม
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเรารู้สึกมันนิดเดียวแต่นิดเนี่ยไอ้วันนี้เข็มสมมติผมยกตัวอย่างนะตอนนี้ผมขับรถอยู่ด้วยแหละเข็มความร้อนกระดิกนิดนึงเว้ยไม่เป็นไรอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนเกี่ยวไหมผมถามพี่ต่ำเลยผมถามเลยพี่เข็มความร้อนกระดิกเป็นเกี่ยวกับอากาศร้อนไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: เออ
1: คือต้องบอกนี้สเกลที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟ LED หรือว่าจะเป็นมิเตอร์แบบเข็มหรือสเกลแบบเข็มอะไรก็ได้แต่คือจุดที่มันอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดนั้นน่ะในขณะที่เราใช้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่
0: กี่ร้อยกิโล
1: มันจะไม่กระดิกขึ้นมากกว่านี้เลยถ้ามันกระดิกขึ้นมากกว่าเดิมผิดปกติแน่นอนคือต้องไม่กระดิกเลยคืออยู่จุดตรงไหนที่มันอยู่คามันก็จะอยู่คาตรงนั้นเลยสมมติว่าอยู่ใน3/4ใช่ไหมมันก็อยู่3/4เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มขยับจาก3/4ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ผิดปกติแน่นอนไม่เราไม่ต้องหลอกตัวเองนะว่ารถปกติคือยังไงก็ผิดต้องรีบไปตรวจหาสาเหตุ

0: เอางี้ดีกว่านะฮะไอ้คำว่าไม่เหลือคืออาจจะมีความเสียหายมากขึ้นกับตัวเครื่องยนต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันมีจุดสังเกตมีจุดที่บอกเราแหละว่ารถเราไม่ปกตินะไม่งั้นเขาจะทำไอ้พวกเกจวัดพวกนี้มาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราเห็นไงว่าตรงนี้คือปกติอันนี้คือไม่ปกตินะครับ
1: ขับรถไปเฮ้ยวันนี้อากาศร้อนแอร์คงสู้ไม่ไหว
0: อันนี้อาจจะเป็นสัญญาณ
1: อุณหภูมิข้างนอกอุณหภูมิเอาอุณหภูมิข้างนอกเกี่ยวไหมครับพี่42อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ผมขับอยู่38อ่ะผมถามว่าต่อให้อุณหภูมิข้างนอก42วันนี้เอามือสัมผัสหน้ากากแอร์เลยเอามืออังที่หน้ากากแอร์เลยนะเอ๊ะวันนี้มันชื้นๆเว้ยอ๋ออากาศข้างนอกคงร้อนเกี่ยวไหมครับพี
0: ่ไม่เกี่ยวยิ่งข้างนอกร้อนเท่าไหร่ยิ่งเย็นเลยนะ
1: เ
0: ราจะรู้สึกได้หูรถเราเย็นเจี๊ยบเลยแอร
1: ์
0: แต่ว่าแต่ถ้าในกรณีนะ
1: อ
0: ุณหภูมิข้างนอกไม่เย็นเดี๋ยวว่าอุณหภูมินอกอาจจะ24-25สมมตินะ
1: แต่ไม่ร้อนอุณหภูมิข้างนอกไม่ร้อน
0: ไม่ร้อนแล้วเราเปิดข้างใน25อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำไมมันร้อนจังวะทำไมแอร์ไม่ทำงานหรอ
1: เ
0: ปล่าฮะก็มันจะไปทำได้ไงในเมื่ออุณหภูมิข้างนอกข้างในมันเขาเรียกมันแทบจะบาลานซ์กันอยู่แล้วอ่ะนึกออกปะถ้าอย่างเงี้ยไม่ผิดปกตินะอันนี้คือปกติเลยนะจะบอกให้สำหรับแอร์รถรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าในกรณีที่นัดบอกทีแรกว่าเฮ้ยข้างนอก40กว่าข้างในสมมติเราเปิด25มันต้องเย็นในระดับ25องศาเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เอ้ยข้างในมันทำไมดูโหเหงื่อเต็มหลังเลยเว้ยให้คิดกันเลยว่าผิดปกติแน่นอนเพราะถ้าปกติมันต้องไม่เป็นไง
1: คือ
0: ปกติแอร์เย็นเนี่ยมันยังไงก็ต้องเย็นหรือไม่ก็ไปสังเกตจากพวกพัดลมทำงานครบทุกตัวไหมหรือว่าตัวท่อแอร์เป็นยังไงบ้างมีน้ำเกาะท่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือระบบพวกเนี้ยหรือไม่โอเคอีกประเด็นนึงนะที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นคือความร้อนมันกำลังจะเริ่มเกิดขึ้นไงเห็นครับความร้อนอ่ะรถรุ่นใหม่ๆถ้าความร้อนกระดิกหรือว่าความร้อนผิดปกติปุ๊บนะสิ่งที่มันจะหยุด
1: สั่งตัดเลย
0: ระดับแรกอันนั้นก็คือระบบแอร์คอนดิชันเลยนะไอ้คำว่าตัดเนี่ยคือมันตัดที่คอมนะไม่ให้คอมทำงานแต่พัดลมอะไรยังหมุนได้ปกตินะต้องบอกไว้อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับอยู่แล้วแอร์ไม่เย็นหายไปแบบระยะนึงเลยอ่ะให้รีบมองเกจความร้อนโดยด่วนเลยมันอาจจะเป็นสันต้นเหตุของการที่ได้ว่าเฮ้ยความร้อนกำลังจะมาแล้วนะฉันต้องตัดแอร์ทิ้งก่อนไม่งั้นเนี่ยรังผึ้งแอร์มันร้อนไงแล้วมันไปเจอกับรังผึ้งมอน้ำอีกที่มันร้อนสะสมอีกแล้วมันระบายไม่ทันตอนนี้มันไปกันใหญ่เลยนะครับ
1: ม
0: ันก็เหมือนกับมันหยุดวงจรหนึ่งไปก่อนเลยหยุดแอร์ไปก่อนให้เหลือแต่พัดลมให้เหลือแต่หม้อน้ำอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็ต้องคอยดูแลต้องคอยมันตรวจคือถามว่าจะตรวจได้เมื่อไหร่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะได้คอยสังเกตรถตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับนั่นแหละ
1: เนาะคือ
0: ครับ
1: วันนี้แน่นหน้าอกจังไม่สงสัยจะกินอิ่มไปว่ะ
0: อ่าฮะครับ
1: วัดความดันดูซะหน่อยไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหมคือเรื่องเหล่านี้ผมมองว่ามันคือเรื่องนึงที่ทุกๆเรื่องในชีวิตถ้าเราใส่ใจกับรายละเอียดมันอ่ะผมว่าปัญหามันจะไม่ใหญ
0: ่
1: เราจะได้ดับไฟตั้งแต่ต้นลมอ่ะไม่ต้องรอไฟไหม้ก่อนแล้วกูจะดับยังไงหรือนอนพังงาบพังงาบอยู่แล้วพูดไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เรามักได้ยินคนที่ต้องเมนเทนแนนซ์รถว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ้เท่านี้เลยเหรอคะหรือโหพี่แพงยังเลย
0: ครับ
1: ถ้าคุณมาแต่แรกสมมติเนี่ยผมขับอยู่ตอนนี้ผมกำลังวิ่งเข้าเรียบด่วนถนนเจอคอสะพานคลุกคลุกคลุกคลุกคลุกถนนไม่เรียบมั้งมันคงดังจริงไหมพี
0: ่
1: จริงไหมเกี่ยวไหม
0: ไม่เกี่ยวคือรถอะถ้ามันเงียบก็คือเงียบถ้ามันดังก็คือผิดปกติมันก็ต้องมาตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยผมว่าการอธิบายให้ความรู้กับเจ้าของรถอะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ช่างควรจะต้องทำ

0: ส่วนเขาจะตัดสินใจยังไงนั่นเป็นประเด็นของเขาเองแล้วเรามีหน้าที่สื่อสารและให้ความรู้กับตัวเจ้าของรถมากกว่าแต่ส่วนใหญ่นะเวลาผมอธิบายเนี่ยผมก็จะเลือกความจำเป็นก่อนโอเคถ้าเจ้าของรถมีความพร้อมทุกอย่างเลยผมก็จะซัดแต่ก็ได้ให้ทุกอย่างเลยว่าทำยี้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาอีกทีเดียวไปเลยจบเลย
1: พี่มีหมด7ข้อนะคุณลูกค้าลูกค้าจะเอาเนี่ยเรียงระดับความสำคัญแล้วถ้าจะต้องทำ1 2ได้แล้ว4 5 6 7เก็บไว้รอบหน้าก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้าจะหมด7ข้อเลยก็โอเคไปว่ากันตามนั้น
0: มันก็ทีเดียวไงอย่างบางทีบางคนถามอ่ะเนี่ยคือบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเขาจะรู้สึกกับรู้สึกยังไงกับเราหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เพียงว่าอย่างยกตัวอย่างมีคนถามผมว่าเนี่ยเช็คราคานี้หน่อยโชคปิกนกลูกหมากปลายแหลกโอเคคือเช็คชุดข้างหน้าหมดเลยแล้วก็ผมก็เลยถามเขาว่าคุณลูกค้าครับแล้วข้างหลังไม่ทำหร
1: อ
0: เขาบอกเอามาเขามันเสียแต่ข้างหน้าผมก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้อายุกี่โลแล้วเขาบอกตอนนี้ประมาณ150,000ผมก็เลยเสนอไปว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่เคยทำหน้าไม่เคยทำหลังนะผมว่าทำพร้อมกันดีกว่ามันจะได้บาลานซ์กันไม่ใช่ว่าทำหน้าแล้วดีหลังยังไม่ดีอยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่แมทบาลานซ์กันถูกป่ะไหนๆทำทีแล้วทำให้มันหมดไปเลยและอยากดูจากอายุรถเนี่ยคืออายุขนาดเนี้ยมันถึงเวลาแล้วเขาบอกทำไมต้องเปลี่ยนหมดผมว่าคือมันจะได้เขาเรียกมันจะได้เท่ากันไงระหว่าง
1: มันได้กลับมาตึงเหมือนกัน
0: แต่พอถ้าเราทำหน้าแล้วไม่ทำหลังและอีกปีสองปีมาทำหลังมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะนั่นแหละครับแล้วก็อธิบายในเรื่องของเหตุและผลแล้วกันนะฮะถามว่าหรือว่าเฮียเชียร์ขายของไม่ใช่เขาจะทำเท่าไหร่ก็เรื่องเขามันไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมหรอกหน้าที่ของผมคือทำให้อย่างเดียวแต่ว่าเราอธิบายความเขาเรียกความถูกต้องหรือว่าเขาเรียกทำให้รถคันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะฮะไหนทำแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเลยไม่ใช่ว่าทำแบบขอไปทีเอาแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนั่นแหละ
1: คือถ้าลูกค้าจะลงหน้าเต็มขนาดเนี้ยหลังก็ลงด้วยครับ
0: ถูกต้องครับใช่
1: ใช่ไหมเพราะเวลามันเสื่อมมันมาพร้อมๆกันแหละเพียงแต่หลังรายละเอียดอาจจะน้อยกว่าหน่อย
0: อือฮึครับ
1: หรือใช้คำว่าน้อยกว่าเยอะละกันอ่ะ
0: อือฮึครับอืม
1: ใช่ไหม
0: ครับอือฮึ
1: ก็ผมว่าประมาณนี้นะรถกับคนผมว่ามันใกล้ๆกันนะ
0: อืมใช่ถูกต้อง
1: อืม
0: คนก็ต้องมีการดูแลมีอะไรมีการบำรุงร่างกายมีการออกกำลังการใช้รถ อย่างคนก็ต้องมีการคูลอะไรนะวอร์มอัพคูลดาวอะไรเงี้ยใช่ใช่
1: ใช่ใช่
0: จริงๆรถยนต์ก็ต้องมีนะพูดถึงแล้วอย่างเราติดเครื่องใหม่ๆก็ต้องวอร์มก่อนนะเพื่อให้ขนาดชิ้นส่วนต่างๆพร้อมที่จะเริ่มทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะแล้วเวลากลับถึงบ้านก็อาจจะวอร์มสักแป๊บนึงแล้วค่อยดับเครื่องก็ยังได้นะครับนั่นแหละเหมือนที่นัดบอกเลยนะโอเคว่ารถยนต์แต่คนไม่ต่างกันนะครับ
1: ใช่คืออย่างล่าสุดผมไป
0: เหมือนกัน
1: เมื่อวาน
0: คร
1: ับ ก็ระหว่างที่วิ่งอยู่เมื่อวานเนี่ยโจทย์ผมคือเพจ610อ
0: ือ
1: ฮึใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องวิ่งทั้งหมด78นาทีระหว่างที่วิ่งก็โอ้โหเมื่อวานเนี่ยด้วยความที่ไปประมาณ6:45ประชากรเยอะโอ้โหวิ่งสนุกเลยรู้ในหูว่านาฬิกาบอกว่าเอ้ยมันเพจมันเร็วไปนะแต่ตอนนั้นก็เลยก้มมาดู515เราก็มองว่าแต่กลุ่มเราเนี่ยแต่กลุ่มที่เราวิ่งเนี่ยที่เราไปตัดพลกับเขาเนี่ยก
0: ็
1: ดูเขาก็ดูพาวิ่งไว้
0: เขามีผู้นำ
1: เราไปยังไงเสร็จวิ่งไปสักพักหนึ่งมั้งแล้วพอจะเข้าโลที่สามมั้ง
0: ฮะ
1: เฮ้ยกูว่าขากูแปลกๆเลยเว้ยหลังต้นขาแปลกๆเว้ยรู้สึกแบบเหมือนตะคิวจะมาไว้แหม่งๆเว้ย
0: ก็
1: หลบเข้าข้างทางเลยดึงเลยทีนี้
0: ยืดเลยยืดเลย
1: ดึงยืดก่อนเลยยืดก่อนเลยพูดเดี๋ยวเกมแล้วตอนนี้ไกลรถด้วยห่างรถประมาณสักหนึ่งกับสองโล1.7ได้มั้งพอหยุดเสร็จปุ๊บจับขาด้วยไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วว่ะหัวใจก็วิ่งไปนู่นแล้ว170ปลายๆ

0: ก็เลยตัดสินใจหยุดยืดแล้วก็ประคองตัวไปถึงห้องน้ำก็เอาน้ำลาดตัวปุ๊บโอเคล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นหน่อยเว้ยล้างความเหนื่อยละแล้วก็เหยียบสักพักเลยแล้วก็ค่อยไปต่
1: อ
0: ผมก็มองว่าถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้หรือว่าเรามีสังเกตอาการทุกอย่างอย่างเมื่อกี้พี่กับพูดเรื่องความร้อนความร้อนเนี่ยพาคุณไปได้ถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยหลายหมื่นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นก็อาจจะว่ากันที่หลักสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะถ
1: ้
0: ามันโดนหนักจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นก็วางแผนกันให้ดีหากันให้เจอว่ามันจะอะไรยังไง
1: คร
0: ับ
1: อ่ะลองดูนะฮะเพราะว่าเรื่องการดูแลรถเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนใช้รถทุกคนน่ะควรจะต้องดูแลต้องรู้จักกับมันนะฮะแล้วต้องเขาเรียกคู่มือรถอ่ะจริงๆเนี่ยอ่านดูหน่อยก็ดีนะเพราะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยแกะไอ้บุ๊กเซอร์วิสมาเนี่ยโอ้โหกระดาษแทบติดกันเลยอ่ะเหมือนก็ไม่เคยแกะเลยอ่ะนึกออกว่ากระดาษเนี่ยเออไอ้ตัวกาวที่ตัวหนังสืออ่ะมันยังติดกันอยู่เลยอะไรเงี้ยนั่นน่ะเปิดอ่านหน่อยก็ดีฮะจะได้รู้ว่าเออรถเรามีอะไรบ้างนะฮะอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับนั่นแหละครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะไปที่ข้อความกันครับเพียรนัท4689899นะฮะอันเนี้ยมันเป็นข้อความที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมขอมาพูดก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงต้นรายการอยู่เขาบอกรถไฟฟ้าจีนทำลายวัฏจักรยานยนต์ไทยจริงไหมเพียรนัทว่าไงผมถามก่อน
0: ผมว่าของที่ได้มาต้นทุนมันไม่เหมือนกันนะครับ
1: ผมว่าครึ่งๆแล้วกันอ่ะถามว่าทำลายไหมไม่ได้ทำลายไม่ถึงกับทำลายแล้วกันแต่เพียงแต่ว่าเขามาในเขาเรียกอะไรเขามาในรูปแบบที่เรียกว่าเราอาจจะยกประโยชน์ให้เขาเองหรือเปล่า
0: ส่วนหนึ่ง
1: เออนะแต่ข้อดีของการมาเนี่ยผมบอกให้เลยมันมีข้อดีนะมันทำให้ญี่ปุ่นน่ะรู้สึกได้ว่าโอ้ฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ววะ
0: เทกระจาดออปชันใส่รถเลยตอนนี
1: ้เออฉันต้องให้อะไรบ้างแล้วล่ะจากเมื่อก่อนนะคือใครที่ใช้รถยุค90 2-2000เนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าทำไมรถราคานี้มันได้แค่นี้เองวะแล้วยิ่งเราได้เดินทางไปต่างประเทศเราได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะกับรถของประเทศเขานะเราจะรู้สึกยิ่งแบบรู้สึกได้เลยว่าโหตัดออกหมดทุกอย่างเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาง่ายๆใกล้มือตอนนี้นะหน้าต่างออโต้เนี่ยบ้านเรามีแค่บานเดียวคือคนขับนะ
1: ถูกต้องแต่ไฟฟ้านี่ให้ครบเลย4บาน
0: 4บานเออหรือรุ่นหลังๆมาเนี่ย4บานทั้งนั้น
1: อ
0: ะ
1: ใช่ไหม
0: พอมันเป็นการสร้างผมมองว่ามันเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำลายเพราะสิ่งที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วคือเฮ้ยทำไมเราผลิตเขาอะผลิตรถที่ประเทศแม
1: ่อ
0: ่ะสมมติเอาตัวอย่างที่ผลิตญี่ปุ่นขายญี่ปุ่นนะทำไมเขาขายได้ถูกกว่าทั้งที่ปัจจัยอื่นๆของเขาแพงกว่า
1: ก็นี่ไงเพจเวลดันกันเวลดันก็ยังพูดเลยว่าต่อให้ได้เท่ากันนะญี่ปุ่นก็สู้จีนไม่ได้เขาพูดอย่างนี้จริงๆในมุมมองเราก็จริงนะต่อให้ได้เสียเท่ากันน่ะญี่ปุ่นก็เอาชนะจีนไม่ได้นะเวลานี้นะ
0: ตอนนี้ถึงมีนโยบายผู้บริหารโตโยต้าถึงออกมาบอกว่าตอนนี้ต้องรวมพลังกันแล้วนะถูกไหมคือหลายครั้งก็พยายามแชร์พาร์ทอ่ะ
1: คุณก็ต้องสร้างเทคโนโลยีที่ให้มันเหนือให้มันล้ำแล้วทำให้มันคือต้องบอกว่าโอเคทุกวันนี้ในรถน้ำมันเนี่ยทุกวันนี้ที่สามารถต่อกองกับรถไฟฟ้าได้เนี่ยเพราะระบบไฮบริดเลยนะลองคุณเอาไฮบริดออกแล้วคุณใช้น้ำมันล้วนดิ
0: โอ้เหนื่อย
1: ผมบอกเลยว่าตายผมบอกให้เลยว่าตายอย่างเดียวไฟฟ้าน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยเอาอย่างแพงเลยกิโลละ1บาทน้ำมันเนี่ยถ้าไม่มีไฮบริดนะผมว่านะมีกิโลละ3บาทไอ้

0: มีไฮบริดมาช่วยอ่ะหรืออาจจะเหลือประมาณไม่เกิน2 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงบอกว่าในรูปแบบต่างๆอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆอ่ะคุณต้องเอาชนะถ้าต้องการชนะมันก็ต้องชนะในรูปแบบเขาเรียกในการสู้กันในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรพวกนี้เนาะเพราะอย่างถามว่ารถจีนเนี่ยโหแต่ละบริษัทนี่เขาก็แข่งขันกันในด้านเขาเรียกทำให้มันดูดีดูหรูอะนึกออกปะ
1: เอาย
0: กตัวอย่างอย่างมาด้าหกอะมาด้า 6E
1: อ
0: ะในราคาล้านนิดๆแต่คุณนัทลองเข้าไปดูดิราคารถในคุณภาพในข้างในนะดีกว่ารถเกือบ2 ล้านนี่จะบอกให้ดูหรูกว่าเลยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารถจีนมาทำลายไหมผมว่ามันไม่ได้หมดอะเพียงแต่ว่าเขาก็มาในสัดส่วนของเขาอะในเขาเรียกในรูปแบบที่รัฐบาลเรายื่นให้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยการปรับในเรื่องของภาษีมันจะเป็นยังไงและใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะฮะมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะใครเขาแพ้กันนัดแรกกันฟอร์มผมเมื่อคืนเป็นยังไงกันโหผมเห็นนะไอ้อะไรนะเคอร์เคสใช่ป่ะโดนอีลังกาวิ่งโอ้โหเคอร์เคสนี่ขนาดเกือบซอยเต็มที่นะยังไม่ทันอีลังกาเลยอ่ะลูกแรกอ่ะที่เราโดนอ่ะโอ้โหแต่ก็ต้องบอกลูกสองกักโบยิงดีนะครับผมแล้วลูก3เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะโดนนะลูกที่นำ2-1อ่ะแต่ก็ต้องถือว่าเขาเรียกเอาตัวรอดมาได้อย่างชิวเฉียดละกันแต่ก็ไม่ควรจะเสมอนะ
2: ครับ
0: โอ้โหเซ็งเลยเมื่อคืนนี้นะจริงผมจะหลับตั้งแต่ครึ่งแรกนะผมจะไม่ดูต่อนะตอนแรกมันเป็นแผนเพื่อขอซื้อกองหลังกับกองหน้าเพิ่มครับเด็กผีไม่ต้องตกใจอย่าผีสามวา อาจารย์เบลนี่เมื่อวานนี่เขามาเลยอุ้ยมานัดแรกเราก็ต้องประเดิมกันหน่อยแล้วเจอกันหน่อยแล้วเขาให้ผีชนะอะไรนะเสือบู๊บอะไรนะไม่ใช่เฮา
1: สองประตูต่อศูนย์
0: ผมยังไม่แซวเลยโอ้โหแม่นว่ะสองฝั่งตรงข้ามนะ2-0เนี่ย
1: เป๊ะ
0: เลยอ่ะ2-0นะแต่ไม่ได้2-0ฝั่งแมนยูนะ2-0ฝั่งนู้นนะฮะอมบวัตนัดแรกก็มีคอนเทนต์เลยเห็นป่ะแม็กควายแทนที่เขาจะดึงคู่ต่อสู้ใช่ป่ะเปล่าเลยเขาไปดึงข้างเดียวกันทั้งเขาไม่มองเลยอ่ะนี่เขาไปดึงไอ้มาร์คสลาวีอ่ะเห็นป่ะที่เขากอดกันแน่นเลยอ่ะผมก็งงเลยไอ้คู่แข่งก็วิ่งมายิงเลยนะแล้วทำไมไม่เคยจับคู่แข่งวะมาจับข้างเดียวกันทำไมวะแม็กควายเห็นก็คงตกใจนะอ้าวข้างเดียวกันนี่วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ตามองบอลแต่มือไม่ทันได้มองว่าเอ๊ะมือไม่แน่ใจว่าคว้าใครอยู่อ่ะ
0: เออใช่มือจะคว้าใครอยู่ก็พอมาตื่นตกพอบอลเข้าอีกทีก็ตกใจอ่ะไอ้ชิบหายแล้วข้างเดียวกันนี่วะโ
1: อ้ยไปคอนเทนต์
0: คอนเทนต์ตั้งแต่นัดแรกอะคิดดูแล้วกันอะเจ๋งขนาดไหนอะครับผมอาเฮียนัทมีคนถามมาถามเฮียนัทหน่อยครับปัจจุบันธุรกิจคาแคร์เริ่มร้างกันที่เท่าไหร่ผมทำแม็กควายรัชดามา15 ปีทุกวันนี้ร้างเริ่มต้น300-400ลูกค้าบ่นว่าแพงไปทำอย่างอื่นดีไหมครับ
2: ด้วยสถานที่ด้วยค่าเช่ามันก็แปรผันระดับหนึ่งใช่ไหมล้างรถในห้างเริ่มต้น550
0: แต่ในห้างมันได้ประโยชน์ตรงไหนรู้มั้ยเนี่ยนะ
1: บ
0: างคนที่จะหาที่จอดคือประเด็นเนี่ยคนมีตังค์นะแล้วรถสกปรกแล้วต้องการเที่ยวห้างบางทีเขาไม่ยอมเสียเวลานะไหนๆมาแล้วฉันล้างรถไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาเอามันก็อยู่กี่ชั่วโมงก็ได้นึกออกป่ะ
2: ก็ใช่ครับถ้ามองก็เป็นคนที่พูดตรงๆนะไม่เดือดร้อน
0: อ่ะไม่เดือดร้อนใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมอย่างอย่าง

0: ลูกค้าที่ออกมาล้างข้างนอกก็มีบางส่วนผมล้างเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างแก๊สอย่างมาร์ทเนี่ย200บางคนก็บอกแพงนะ
1: ผมก็
0: แต่บางคนก็ลูกค้าบางคนมาล้างกระบะ250ร้านนี้ล้างไม่แพงเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องถามคือไม่เป็นไรครับเรารักษากลุ่มลูกค้าที่เข้าใจงานของเราดีกว่า
1: ครับ
0: ร้านล้างรถมีเยอะครับใช่ไหมเหมือนที่กลับมาที่กลับก็อู่ซ่อมฮอนด้าก็เยอะแต่ทำไมลูกค้ายังเยอะอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญมันแตกต่างกันการตีความปัญหา
1: เราสร้างความอะไรนะความไว้เนื้อเชื่อใจเราสร้างมาตรฐานของงานแล้วเราสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะเราให้ความรู้กับเจ้าของรถเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำทุกวันนี้ที่ผมทำเนี่ยคือจะเป็นลักษณะอย่างนี
0: ้
1: ก็คือทำให้เกิดเขาเรียกเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดอ่ะเอาดีกว่านะครับ
0: คือมันผมอันนี้ก่อนเราอ่ะไปปวดหัวกับท้องฟ้าดีกว่าครับคาแคร์ของเรา
1: เนาะหน้าฝนนี่ก็เหนื่อยเลยอ่ะนะครับ
0: โอ้โหพี่ปีนี้ลุงลังเนี่ย
1: อ
0: ย่างวันนี้ไม่ตกนะแต่มันอมเทาอย่างเงี้ยขยะเนี่ยมันอมเทาอยู่เนี่ยเทาขาวๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วกูหลังแล้ววันนี
1: ้ครับ
0: ผมก็แค่โชคดีว่าอ่ะเสือมันประคับประคองตัวเองรอด
1: ม
0: ันเลี้ยงลูกน้องได้ครบทุกคนโดยที่เงินเดือนไม่ขาดจ่ายค่าเช่าตัวมันเองได้
1: ครับ
0: เองเป็นเสือโดดเดี่ยว
1: ครับ
0: เองก็ดูแลตัวเองให้ดี
1: ครับ
0: มันตอนนี้ตราบใดที่มันยังไม่ได้ไปรบกวนตัวเลขของธุรกิจส่วนอื่นผมก็จะตั้งมันไว้อย่างนั้นแหละคือไหนว่าช่วงย้ายร้านนี่ก็รบกวนอยู่แต่ก็โอเคอยู่ช่างมันไม่เป็นไรก็อยากให้ร้านมันดี
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องของการขยับขยายนิดหน่
1: อ
0: ยใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองว่าการที่เราจะปวดหัวกับคำพูดของลูกค้าไม่กี่คนน่ะไม่เป็นไรมันเราทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้หรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนถ้าให้พูดช่วงนี้ผมก็เสพเยอะนะเรียวพูดบอกว่าก ูพอแล้วที่กูต้องไปนั่งทำให้คนโน้นคนนี้ประทับใจอ่ะ
1: เออ
0: ไม่ต้องพิสูจน์หรือพี่เลที่บอกว่ามึงยังต้องให้กูพิสูจน์ตัวเองอีกเหรอ
1: เออครับ
0: ผมก็ถามย้อนกลับไปว่าร้านที่อยู่ราชดาร้านหรือแม้กระทั่งผมเองอ่ะที่อยู่ตรงนี้มา7-8 ปีแล้วอ่ะเรายืนกันมาได้โดยตลอดอ่ะแล้วเราก็ยังถามตัวเองตลอดว่างานที่เราทำกับทุกคันในการจบงานทุกคันเหมือนพี่กำทุกคันพี่กำต้องลองรถทุกคันผมก็ต้องตรวจรถทุกคันถ้าผมอยู่ร้านอ่ะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่างานของเราที่ผ่านมามันพิสูจน์ตัวมันเองแล้วครับ
1: ครับ
0: ผมไม่เคยจบงานแม้กระทั่งงานก่อสร้างผมไม่เคยจบในมุมที่ว่าไซนี้กูไม่แฮปปี้เลยว่ะ
1: ครับ
0: ผมจบงานในมุมที่ว่ากูไม่รู้จะใช้ฝีมือด้านใดหรือใช้ทีมไหนเพื่อซัพพอร์ตกูแล้วนะอันนี้คือกูเต็มที่แล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละผมก็ทำทุกงานในชีวิตผมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะถามว่าผมควรจะไปทำอย่างอื่นไหมครับผมก็จะตอบกลับไปในมุมว่าถ้าธุรกิจนั้นไม่สามารถประคับประคองให้มึงเลี้ยงตัวมึงเองได้เลิก
1: นะทำไปแล้วขาดทุนทำทำไม
0: ถูกแต่ถ้าวันนี้มันยังติ่มน้ำสิ่งที่เราต้องหาคือลูกค้ากลุ่มที่เคยเป็นลูกค้าประจำเราหายไปไหน
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าไปร้านอื่น
1: สิ่งนั้นน่ากลัวที่สุดเลยนะทำไมดีๆลูกค้าหายหมดเลยอะไรเงี้ย
0: เออใช่ไหมหรือเฮ้ยงานที่เราทำมันดีที่สุดยังวะมันทุกวันนี
1: ้
0: พัฒนาการของอย่างคาแคร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำยาเป็นเรื่องของความละเอียดเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมอย่างพี่กำอย่างถ้ามองในมุมซ่อมรถมันคือสกิลในการตามเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ๆที่มันออกในช่างนั้นๆน่ะมันต้องทำไปด้วยก็ต้องตามไปด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาแคร์มันคืออะไรความละเอียดความพิถีพิถันความเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาสีถ้าเรายังมีของเหล่านั้นอยู่สิ่งที่ต้องแก้ไขคืออะไรระยะเวลาในการทำงานให้มันหดสั้นลงแต่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมบ้างอะไรอย่างนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้มันไม่ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้แล้วมันกลายเป็นต้องเอาเงินสดอื่นมาโปะธุรกิจตรงนี้ผมคิดว่ามันทำไม่ถูกผมก็ทำอยู่หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรืออะไรก็ตามแต่
1: ครับ
0: ก็ลองพิจารณาดูครับแล้วก็ลองนั่งมองรถที่จบร้านเราเองดูว่ามันโอหรือเปล่า
1: อือฮึครับดูครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมา
2: เข้ารายการครับผม
1: ยังที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนนะฮะ4689899ใครที่มีคำถามพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะอันนี้น้องเบลฝากมานะฮะฝากเตือนชาวนักวิ่งหรือพวกที่มีความดันนะครับเวลาวิ่งมาเหนื่อยร้อนๆเอาน้ำประพรมร่างกายหรือหน้าได้แต่ไม่ควรเอาน้ำเย็นลาดหัวเพราะมันทำให้ความดันสูงขึ้นคนที่มีโรคความดันจะทำให้เสี่ยงมากครับจากผีสามวานะฮะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็จริงนะ
2: ผมแวะวักน้ำให้น้ำก๊อกอย่างเดียวล้างหน้าแล้วก็มือแปะเขาเรียกมันถ้ามันเลอะตัวก็เอามาโปะๆแตะๆคออ ือ ฮึ
1: สวัสดีครับ2เฮีย Fortune 3.0 ปี11 TRD ขับ4ราคาเท่าไหร่ขอบคุณเฮียทั้ง2ครับ2เฮียนัดแรกใครเขาแพ้กันนั่นแหละเลยนัดแรกใครเขาแพ้กันเราก็เกือบไม่รอดนะ
2: รอดแล้วนะเว้ย
1: ถ้าไม่ได้90บวก8บวก9นี่ก็อาจจะไม่รอดนะจะบอกให
2: ้
1: นะส่วน Fortuner 3.0 ปี11 TRD เหรอเดี๋ยวดูราคาเดี๋ยวให้นัดดูให้หน่อยนะฮะว่าเท่าไหร่ประมาณนะ
2: ครับผม
1: แมนยูไม่ได้ห่วยครับเขาคืนฟอร์มครับฤดูกาลแล้วฤดูกาลที่แล้วผิดฟอร์มไปหน่อยอย่านะเดี๋ยวเขากลับมาได้แล้วเราจะหนาวนะ
2: นี่ผมดูเดวิลแมกกาซีนมีประโยคนึงผมอ่านแล้วขำรวดเลย
1: ยังไงฮะ
2: แมนยูนะไม่ใช่บาร์เบอร์โอเคอ๋อมันไม่มีทรงนี่ว่า
1: อ๋อ
2: แมนยูนี่ไม่ได้ร้านตัดผมจะได้มีทรง
1: ไ
2: ว้โอ้โหคนทำมันต้องคิดจริงๆผมชอบมากนะเพจเนี่ย
1: ฮะ
2: มันจิกกัดบอททีมตัวเอง
1: เขาบอกว่าเขาบ่นว่าราคาเกือบเท่าห้างผมก็ไปถามไปว่าที่ดินรัชดาภิเษกถูกเหรอครับไอ้ที่ว่าหลังแพงอ่ะมันเลยว่าอ๋อเหมือนกับเวลาที่เฮียนัทยกตัวอย่างล้างในห้างสรรพสินค้า
2: ห้าร้อยห้าสิบเริ่มต้นไปอุดร
1: อ
2: ่ะล่าสุดที่ผมไปอุดรอ่ะ650นะพี่ในโลตัสอ่ะ
1: โอ้
2: ผมขึ้นรถแทบไม่ทันเลย
1: คนต่างหวัดนี่รวยเนี่ยทำร้อนเลยไหม
2: สิเพ่งเลยหงายหลังเลยกูไปแล้วทางนั้นนะผมขอโทษครับงั้นผมขออนุญาตนะครับเข้าใจนุ่ม
1: อ่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมพี่แพงอย่าง
2: นี้ใช่แต่ว่าผมว่าในมุมว่าต้นทุนธุรกิจทุกคนมันไม่เท่ากันนะพี่
1: ฮะครับ
2: ถูกไหมเหมือนคนซื้อของชิ้นหนึ่งกับคนซื้อของพันชิ้นหมื่นชิ้นแสนชิ้น
1: อ
2: ่ะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมมันก็ได้ต้นทุนต่างกันมันก็จะไปว่าเขาเหรอก็ถ้าสมมติเขาเช่าที่เดือนหนึ่งสองแสนอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ลูกน้องสิบกว่าคนต้นทุนเขาเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องทำให้มันอยู่รอดอาจจะด้วยปัจจัยราคาด้วยหาต้นทุนน้ำยาที่ราคาถูกลงแต่คุณภาพใกล้เคียงเท่าเดิมอะไรเงี้ยเรื่องพวกนั้น
1: คือต้อง
2: เราเป็นร้านข้างนอกเราก็ต้องเป็นดีเทลลิ่งที่ละเอียดกว่าให้ได้
1: อย่างบางทีเนี่ยราคาต้นทุนในแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปเห็นอย่างยกตัวอย่างอย่างอู่ซ่อมรถนะโอ้ทำไมที่นี่เขาทำถูกจังเลยอ่ะทำไมที่นี่ทำแพงจังเลยอ่ะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง1อาจจะเรื่องของอะไร2อาจจะในเรื่องของระยะอะไรคุณภาพของการทำงานอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างนะคือเอาง่ายบางทีอะไรคนละอย่างกันคุณก็ไม่รู้นึกออกปะแต่เขาถูกกว่าเพราะเขาอาจจะเป็นอะไรที่ไม่แท้ก็ได
2: ้
1: ยิ่งรถยุโรปนะคุณไปดูได้เลยอ่ะ

0: ไปเจออะไหล่แท้เนี่ยผมว่าเรายุโรปอะครึ่งครึ่งอะอะไหล่เทียมอะข้างนอกอะส่วนใหญ่นะข้างนอกเป็นอะไหล่เทียมซะส่วนใหญ่เกือบครึ่งแล้วกันนะของนี้ดีกว่าเพราะถ้าอะไหล่แท้บางทีเจ้าของรถเขาก็เข้าสูตรไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนั่นแหละ
1: คือผมว่าบางครั้งอะอธิบายไปก็ลูกค้าไม่เข้าใจหรอกครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานโอล่า5มั้งมาถามรางรถ200คือที่ร้านผมอะผมให้ลูกค้าจอดแล้วก็วัดตามแผ่นกระเบื้องแผ่นกระเบื้อง60เซนเนี่ยถ้ามันเกินกี่แผ่นผมก็เนี่ยไม่ก็จะบอกได้ว่าโอเค S M L อยู่ประมาณนี้นะพี่อะไรเงี้ยเราบอก250บาทเขาบอกอ้าวไม่เท่าโอล่ากู๊ดแคทเหรอผมก็บอกชี้กระเบื้องโอล่ากู๊ดแคทจะอยู่แผ่นนี้ครับพี่
0: คร
1: ับอันนี้มันเลยไม่เยอะนะแต่คือเลยก็คือเลยมันก็เข้าโซนนี้ไปถูกไหมผมก็ตอบลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวชาร์จไฟก่อนโอเคแล้วก็เลี้ยวออกจากที่ผมไปเลยไปชาร์จไฟที่ไหนวะก็ที่ชาร์จไฟอยู่ตรงหน้าร้านกูเนี่ยแอดหัวเดี๋ยวไปชาร์จไฟก่อนไปก่อนเลยแล้วก็ไปเลยไม่เป็นไรอ่ะมันก็ไม่อย่าไปคิดมากคือส่วนใหญ่ก็ไปลองก่อนนะถ้าคิดว่าชอบรถมือกันก็เดี๋ยวกลับมาตอนนี้ก็กลายเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่พี่ๆแท็กซี่ที่มาล้างเยอะขึ้นเพราะว่าพอมีพี่คันนึงล้างก็ล้างโปรเซสเดียวกับรถลูกค้าแหละแต่เราคิดราคาตัวเด็กให้แท็กซี
0: ่
1: 160บาท
2: ถูกลง
1: ปวดหัวหน่อยปวดหัวกว่าเพราะบางคันเนี่ยเป็นไอออนโมเดล Y ไอตัว Y ไอออน Y พาร์ทอะที่มันจะยาวๆหน่อยมันก็เสียเวลาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าตัวผมเองผมมองแค่ว่ามีลูกค้าลูกน้องไม่ต้องนอนเกาตูดกันว่างๆทั้งวันพอเขาล้างดีก็เดี๋ยวเขาก็บอกต่อกันเนี่ยผมก็มีลูกค้าแท็กซี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตัวนะกลับไปที่ Fortuner 3.0 ปี11 TRD นะพี่ตอนนี
0: ้
1: 400,000 กว่าว่ะ
0: ถูกลงไปเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: อ่ะออร่าคูดแคทราคากลางในการขัดบอกในกทมอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่แถวๆซาฟารีเวิลด
1: ์ราคากลางไม่รู้ครับไม่รู้หรอกแต่ละที่ก็ทำไม่เหมือนกันอย่างผมก็พูดตรงๆผมทำเนี่ยถ้าขัดบอกอย่างเดียวไม่ได้ลื้ออะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1,500 รวมล้างสีดูดฝุ่นทั้งหมดแล้ว
0: ครับผม
1: ใช่แล้วเวลาทำก็ถ้าหมายว่าทำภายในโอเคเบาะ4ตัวลูกค้าทำเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งกันลูกค้าถ่ายแฟลชถ่ายอะไรทุกอย่างเอาจนสบายใจลูกค้าเห็นวงมาเลยพี่วงในรูปมาเลยตรงนี้ออกไหมยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงมาบริฟตอนแรกพรีก่อนที่จะเริ่มทำพี่มีตรงไหนที่พี่รู้สึกขัดใจอ๋อพี่ทำแค่นี้ก็ได้นะอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วต้องขอเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพี่เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนว่ามันจะออกมาท่านี้นะเป็นแบบนี้ทั้งคันลูกค้าก็กลับได้ครับไม่เป็นไรถ้าอยากกลับถ้าไม่อยากกลับอยากนวดแถวนี้ก็เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
0: หมอมาบอกว่าคาแคร์พี่นัทใส่ชุดนักศึกษาไปล้างฟรีมีพาไปเลี้ยงข้าวขอให้มา
1: อันนี้ต้องถามน้าผมนะผมไม่ค่อยได้อยู่เลยดิไม่ค่อยได้เจอนักศึกษาในช่วงหลังไม่เห็น
0: นะ
1: อ่
0: ะข้อความทาง YouTube ต่อเลยนะฮะก็สวัสดีครับพี่กำพี่นัทคุณนันทศรนะฮะแล้วคุณหนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับสองเฮียสนใจตัดผมทรงใหม่ของฮาแลนด์ไหมผมว่า
1: ตัดทรงนักเรียนเลยพี่
0: เหรอ
1: มันตรงนักเรียนเสร็จปุ๊บมันก็โทรไปหาแจ็คกรีลิชโทรไปหาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโทรไปหาซาลาตัน
0: เ
1: ป๊ปบอกว่าโอ้โหหนักนายตัดไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ชอบก็เดี๋ยวยาวแต่ฉันที่ไม่มีให้ยาวแล้วเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกอย่างนั้นส่วนซาลาตันบอกมึงใครเนี่ยลบเบอร์กูไปเลยนะบล็อกเบอร์กูด้วย
0: ครับอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับสนใจเซเรน่า C27 ถ้าจะนำไปแก้อาการโครงเพลงต้องแก้อะไรบ้างผมว่าหลักๆเอาโชว์ก่อนเลยถ้าคิดว่าโชว์แข็งไปก็อาจจะเริ่มจากพวกการโครงดูก็ได้มันอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีชุดเสริมมีให้นัดมันก็อาจจะช่วยระดับหนึ่งแล้วกันแต่อาจจะไม่ดี 100% อะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับ2เฮียรถผมวีโก้2008เวลาสตาร์ทไฟทีวีกับพิปแล้วเข็มวัดรอบไม่ขึ้นแล้วหน้าปัดก็ไม่โชว์อะไรวิธีแก้อย่างไรอันนี้น่าจะไม่เสียนะเห็นเป็นกันบ่อยนะคิดดูอะอะไรที่มันเสียแล้วมันเป็นกันบ่อยอะถึงขนาดมีคนอะขายอุปกรณ์ในการซ่อมด้วยตัวเองได้เลยนะ
1: ไป
0: คุณลองไปหา
1: ดู
0: ซ่อมไมค์วีโก้เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะมันมีเลยนะ
1: เออ
0: นั่นแหละแล้วก็มีชุดคิดเลยนะมีอุปกรณ์

0: รณ์ตัวไหนบ้างคุณต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้จบเลยนะลองดูนะฮะสวัสดีครับพี่กามีนับสีรถเอามือรูปแล้วสักสากมือต้องทำอย่างไรก่อนครับเครื่องขัดไม่มีมีแต่น้ำยาก็เอามือขัด
1: ไปซื้อดินน้ำมันครับซื้อดินน้ำมันมาก้อนหนึ่งไปซื้อ 3M ซื้ออะไรมาก็ได้สั่งมาเอาให้มันแท้นะ
0: แล้วก็รูปเลยใช่ป่ะ
1: รูปรูปเลยแล้วพอรูปไปได้สักครึ่งแบบประมาณ 3-4 ชิ้นนะเดี๋ยวคุณค่อยโทรหาผมไม่ไหว
0: สอนต่อ
1: ไหลไหลบวมไปหมดแล้วเดี๋ยวรับไหมครับจริงเพื่อมีช่วงหนึ่งก่อนผมเปิดร้านอ่ะผมทำที่บ้านที่สุดท้ายแล้วอ่ะผมไปซื้อปั๊มลมมาเลยแล้วซื้อหัวดีเอมาหนึ่งงานแล้วก็ใช้เป็นเคลย์แพดใช้เครื่องดีกว่าไม่เหนื่อยถ้าจ
0: ะ
1: ที่ว่าทำเองซื้อที่มันก้อนประมาณ600มั้งแล้วก็ลูบเสร็จปุ๊บถ้ามันมีคราบน้ำติดคุณก็เอามือเด็ดออก
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ่ะไม่ทันและหมดเวลาข้อความที่เหลือทาง YouTube เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ผมกับเฮนะต้องลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์พรุ่งนี้นะฮะกับเรา2คนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
9: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม
10: สิบหน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี
11: ้ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
12: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปMichael Phelps อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับ
0: Let It Beของ Litton นะวันนี้จัดให้ไปเพื่อความหฤหรรษ์ทางอารมณ์ใครเป็นแฟน Litton ต้องรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีภาษาไทยเพราะๆสักหน่อยดิ Let It Be
1: ปล่อยมันเป็นไปครับ
0: อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปเน
1: าะครับอารมณ์เดียวกับอารมณ์เดียวกับเซลาเซลาครับ
0: อ๋อ
1: whatever will be will be
0: ครับ
2: ประมาณนั้น
0: ก็แฟนแมนยูก็ฟังซะร้องเพลงนี้กันซะ
1: ได้ข่าวว่าโดนเสือกัดเหรอครับ
0: เขาแจกแต้มบุญไม่รู้อะไรซะแล
1: ้
0: ว
1: ได้ข่าวว่าโดนเสือกัดไป2รู
0: มันผมเวลาเล่นกอล์ฟเหมือนกันหลุมแรกไม่ผมจะไม่เอาเงินใครเลยต้องทำบุญทำทานให้ดินฟ้าอากาศเจ้าของที่อะไรทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนร่วมกวนเรารู้สึกสบายใจนะจากนั้นหลุมต่อไปก็กินเอากินเอาได
1: ้ผมถึงว่าพี่ต้นประวีณของเราถึงบอกกับผมบอกว่าถ้าไปเล่นกอล์ฟกับป๋าปึ๊บป๋าจะทำให้ทุกคนชุ่มชื่นด้วยเครื่องดื่มก่อนเสมอ
0: หลุมแรกต้องเป็นการให้กอล์ฟมี18หลุม
1: ให้ทุกหลุมก็ไม่ว่าก
0: อล์ฟมี18หลุมบางหลุมเราก็พลาดให้ลืมหลุมนั้นทันทีจำได้ไหมโฆษณาของอะไร
1: จำได้ครับ
0: ดังมากเมื่อก่อนนี่นะ
1: แกงป่าประดุกครับ
0: แกงป่าประดุกเอาละครับวันนี้นะก็ต้องมารายงานผลอย่างละเอียดเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามันยังไม่จบนะ
1: ครับ
0: กับความเก่งกาจของมิยูยามาชิตะ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟวัย25ปีสาวชาวญี่ปุ่นนำโด่งมากจนผู้ไล่ไม่ทันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปแย่งที่2ที่3กันเองนะฮะที่1ไม่ต้องพูดถึงเง
1: ิน
0: รางวัลก็ไม่น้อยครับแคนาดาสนามนี้นะฮะ 2.75 ล้านดอลลาร์นะ
1: ครับ
0: สนามชื่อ Royal Mayfair Golf Club เป็น LPGA Tour รายการ CPKC Women Open ที่แคนาดานี่ก็เล่นกอล์ฟได้ไม่กี่เดือนเอง
1: ครับ
0: จากนั้นสภาพอากาศก็ไม่เอื้ออำนวยแล้วบานเขาหิมะเยอะกว่า6เดือนนะ
1: ครับ
0: ก็จบ3วันก่อนนะผมไล่3วันก่อนนะ
1: ครับ
0: จบรอบ3ไม่อยู่ยามาชิตะนะฟอร์มก็ยังเก่งต่อนะฮะวันที่3ทำเพิ่มอีก5อันเดอร
1: ์ครับ
0: 3วัน19อันเดอร์พา
1: ครับ
0: เฉลี่ยหน่อยครับวันเท่าไหร่วันละ6
1: ครับ
0: 38
1: ครับผม
0: โอ้แล้วมี19อันเดอร์นะครับทิ้งห่างจีน่าคิมจากอเมริกาแล้วก็ยูริโยชิดะยูริโยชิดะนี่ก็ห่างกัน6แต้มโอ้โหนะฮะโอ้ยส่วนเอริยาจุธานุการวันที่3 3อันเดอร์สกอร์รวม9อันเดอร์พาตอนนั้นอยู่อันดับ10ปาจลีอนันตฤกาล4อันเดอร์พาในวันที่3ก็อ๋อสะ4อันเดอร์นี่คือ3วันนะอยู่อันดับ30ร่วมสุวิยาวันนี้ใช้ธรรมก็3อันเดอร์พานะฮะ3วันอยู่ที่39ร่วมเข้าสู่วันที่4มีอยู่ยามาชิตะตกลงเขาจบที่ตรงไหนอ่ะกี่อันเดอร์แชมป์งานนี
1: ้22ทําตัวก่อนนะอะไรทำไมอยู่ดีๆดับซะงั้นคอมพิวเตอร์ผม
0: จาก3วัน19อันเดอร์ทำเพิ่มอีก3เหรอฮะ
1: ครับ
0: ทำเพิ่มอีก3ในวันที่4เพราะไม่ต้องเร่งเครื่องอะไรมากแล้วพูดตามเนี่ย2คนอ่ะห่าง6แต้มอ่ะครับ
1: ห่
0: วง27เล็กเดียวนี่ก็ได้แชมป์แล้วครับ
1: 23ครับ23อันเดอร์
0: ตก23ทำเพิ่มอีก4นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีแผ่วเลย
1: ก็เขาไปได้เรื่อยๆครับเขาไปได้เรื่อยๆ
0: เขาไม่มีแผ่วไม่ใช่เรื่อยๆนะครับวันละ6วันละ6
1: ก็วันแรก8วันที่2 6วันที่3 5
0: วันที่4วันที่3 5
1: วันที่4
0: 4
1: ก็ลดลงเรื่อยๆนะก็ไม่ได้แบบวูบวาบอะไรคือ
0: โอ้แต่ก็ยังอันเดอร์นะ
1: ก็คือไปเหมือนเรือครับ
0: วันแรกไม่รู้ไปทานอะไรมา8อันเดอร์เลยตั้งหลักไว้ก่อนนะ
1: น่าจะเข้าทางเขาแหละครับผมว่านะเพราะว่าก็เรียกว่าตามสไตล์ของญี่ปุ่นถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ท็อปปุ๊
0: บ
1: เขาจะเรื่อยๆมาเลียง
0: ๆ
1: ค่อยๆเลาะค่อยๆอะไรไป
0: แสดงว่าสนามแห่งนี้เข้าทางนักกอล์ฟญี่ปุ่นนะ
1: ครับผม
0: ประสักเยอะก็จะต้องใช้เหล็กที่คมๆ
1: ฮะ
0: อ่ะไล่เรียงกันไป
1: แป๊บหนึ่งนะครับ
0: ก็รับ
1: คอมพิวเตอร์มาค้างอีกแล้ว
0: ค้างอยู่แล้วครับก็สัปดาห์นี้มีนักกอล์ฟไปไทยของไทยที่ไปแข่งนะ
1: ฮะ
0: ก็มี3ที่มี DP World Tour 2หนุ่ม
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบส่วนที่เกาหลีโปรเตแจ้งแล้ว โอ้สาวไทยไปก็จริงแต่ไม่ผ่านสัตว์ตัวเลย
1: โดนถล่มยับเลยครับ
0: ครับส่วนที่ LPGA ทัวร์นี่ก็ผ่านแค่3คนฮะเอริยาปาจลีแล้วก็สุวิชยา
1: ครับผม
0: เหลือไม่ผ่านครับ
1: เอริยานี่ดีที่สุดครับอยู่อันดับ7ร่วมนะฮะ
0: เอียนเดอร์ครับ
1: อยู่ที่11อันเดอร์ครับ
0: โอ้วันที่4ทำอีก2อันเดอร์พา
1: ครับผม
0: รวมของเก่านะครับ9บวก2เป็น11อันเดอร์อ
1: ัน
0: ดับ
1: 7ร่วม
0: อันดับ7นะท็อป10นะครับเอริยาจุฑานุการครับ
1: 7ร่วมครับลงมาต่อมาก็เป็นปาจารีอนันตฤกานะครับ
0: โรเมียว
1: 13ร่วมมี7อันเดอร์อยู่กับบุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันแชมป์เก่าน ะครับ
0: อันดับเท่าไหร่นะ13ร่วม
1: 13ร่วมครับ13ร่วม
0: 13
1: ร่วมนี่มีเยอะเลยครับมีแอลิสันลีจากอเมริกามาโอไซโกจากญี่ปุ่นแล้วก็บรูคเอ็มเฮนเดอร์สัน
0: เจ้าถิ่น
1: แชมป์เก่าซะด้วยนะ
0: ฮ
1: ะแล้วก็ลงมาอีกทีก็จะเป็นน้องฮัทนะครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนี่อันดับ37ร่วม
0: กี่อันเดอร
1: ์3อันเดอร์ครับ4วัน
0: เดอร์วันที่4ตีสแควร
1: ์ครับผมอยู่กับใครรู้ไหมครับ
0: อยู่กับใคร
1: อยู่กับลิเดียโค
0: ลิเดียโค
1: นะฮะ
0: โดโปรฮัทต้องภาคภูมิใจนะอดีตมือหนึ่งโลกลิเดียโค
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกัน
1: แล้วก็เอริยาเราตีชนะเนลลี่คอร์ด้านะครับเพราะเนลลี่คอร์ด้าเล่น4วันเนี่ย23ร่วมอยู่5อันเดอร
0: ์
1: แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้ผมหามาไว้อยู่ของเม7ร่วมนี่ได้ประมาณ 80,000
0: 80,000 8324ประมาณ2ล้านเกือบ3ล้านครับ
1: เกือบ3ล้านนะครับแล้วก็ของโปรจะปาจารี
0: อาจารี
1: มาจารี13ร่วมนี่ประมาณ 46,000
0: 46,000 ทิปไป 50,000 คูณ30ล้าน5
1: ล้าน5นะครับแต่ของน้องฮัทเดี๋ยวก่อนนะของน้องฮัทอันดับ37ร่วมนี่ตีไป 16,000
0: คิดไป 20,000 20,000 เหรอคูณ30
1: ครับ
0: 600,000
1: ครับผมนะครับประมาณนี้ครับสำหรับสาวไทยที่ไปเล่นอยู่ในCPKC Women's นะครับ
0: เป็นรายการที่แคนาดานะครับ
1: ครับ
0: เอาล่ะสัปดาห์นี้ไม่มีนะงด LPGA
1: จ
0: ะมาเอเชียกัวลาลัมเปอร์ก็ตุลานุ่น
1: LPGA ตอนนี้น่าจะเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตนะขอผมกระตุกกระต๊อกกระแตกมาสมควร
0: ครับขอรายงานก่อน
1: ไปที่บอสตันครับแมตช์ต่อไปจะไปที่บอสตันรายการ FM Championship
0: สัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: สัปดาห์หน้าซึ่งจะแข่งวันที่
1: 27ครับ
0: อ๋อ27ก็สัปดาห์นี้สิ
1: เราใช่เราในรายการสัปดาห์ที่แล้วใช
0: ่สัปดาห์นี้27
1: ใช่แต่ถ้าเป็นไอรายการของ

0: เดือนหน้าเนี่ยจะมีโซฮั
1: ม
0: ครับช่วง11ถึง13
1: เราแต่ถึง13โซฮัมครับ
0: ครับแล้วก็วอลมาร์ทเนี่ยจะไปเล่นช่วง25นะครับจะเป็น25 27
1: สรุปสัปดาห์นี้ยังมี LJ อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ย้ายกลับมาที่อเมริกา
0: ครับ
1: เริ่มวันพฤหัสนี้27นะ
0: ฮะ
1: ก็อัธยาลงเล่นด้วย
0: ครับผมเดี๋ยวขอไปผู้หญิงให้หมดก่อนเน
1: า
0: ะทางฝั่งของ KL PGA Tour นะครับ
1: ไล่ถึงอันดับ15หน่อย
0: 15เหรอ
1: ครู
0: ่แวบนะฮะเดี๋ยวกันมันก็ช้าซะเหลือเกินครึ่งนี
1: ้เดี๋ยวเข้าไปเยอะ
0: คนเข้าเยอะครับ
1: วันนี้วันจันทร
0: ์หมุน
1: แล้วมันเพิ่งจบด้วย
0: อันดับ11นะอันดับ1นะครับมิยุยามาชิตะนะครับอันดับ2ยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นนะฮะอันดับ3นี่เป็นเซยังคิมจากเกาหลีใต้ครับ
1: ครับ
0: อันดับ1ทิ้งอันดับ2อยู่เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ9นะฮะทิ้งอันดับ3อยู่10
1: โอ
0: ้ครับ
1: เป็นรายการที่หายากนะที่อันดับ1อันดับ2ห่างขนาดนี้เนาะ
0: ครับผมอันดับ4ร่วมไปด้วยกัน3คนครับแอนนาหวงครับจากแคนาดาหยินรู่หนินจากจีนจีน่าคิมจากอเมริกาอันดับ7ร่วมไปด้วยกัน3คนครับเป็นเอริยาจุธานุการของเราครับแลนี่แฟร์จากอเมริกาแล้วก็อัฟโฟริเซ่เด้งจากแคนาดาอันนี้เป็นอเมเจอร
1: ์
0: นะครับอันดับ10เดียวคือหลิวย่านจากจีน9อันเดอร์นะครับ
1: หลิวย่าน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่จีน
0: ครับจ
1: ีนอยู่แคนาดาป่ะ
0: จีนล้วนๆเลยครับ
1: จีนเลย
0: ทงแดงเป๊กเลย
1: นานๆจะได้เห็นนะฮะนักกอล์ฟจีนชื่อใหม่ๆนะ
0: หลิ
1: วย่าน
0: ครับหลิวย่านครับบางคนก็อ่านย่านหลิวบางคนก็อ่านหลิวเยือนอะไรเงี้ยคือภาษาจีนไม่ได้จริงครับขออภัยนะฮะอันดับ11ร่วมไปด้วยกัน2คนครับเป็นนาตาเลียกูเซวาจากรัสเซียนะครับอยู่กับเจนนิเฟอร์คัพโชจากอเมริกา
1: อ
0: ันดับ13ร่วม3คนครับแอลิสันลีปาเจริยา13ร่วมมี4คนนะครับแอลิสันลีอเมริกาปาเจริยานานุการจากไทยนะครับลูกเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดามาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับอันดับ17ร่วมนี่เยอะเลยฮะมียูนะนิชิมูระจากญี่ปุ่นครับชอยเฮจินจากเกาหลีใต้โรบินชอยเหมือนกันนะอันนี้จากออสเตรเลียนะครับโจดี้เอ็ดเวิร์ดชาร์ดอฟจากอังกฤษครับแล้วก็อายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นลีดงกึนจากเกาหลีใต
1: ้
0: นะฮะ
1: อันนี้ที่แคนาดาเหรอฮะเห็นเอเชียเยอะมากเลยนะเชื่อออกมาเนี่ย
0: มีแคนาดาครับแคนาดาอยู่ประมาณ3คน
1: ครับ
0: คนหนึ่งชื่อแอนนาหวงไอคนหนึ่งชื่ออัฟอริเซ่เด้งอีกคนหนึ่งชื่อบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันนะครับ
1: เรียบร้อย
0: ฮะ
1: ก็จำชื่อมิยูยามาชิตะกันให้ดีนะ
0: ครับ
1: เก่งจริงๆสนามนี
0: ้ครับผม
1: อีกคนก็ยูริโยชิดะ
0: ครับ
1: ฤดูกาลนี้คุณสังเกตไหม
0: ครับ
1: แรงนะสาวญี่ปุ่นนะแรงกว่าทุกฤดูกาล
0: สาวญี่ปุ่นมาเรื่อยๆ
1: มาแรงไปที่ DP World Tour
0: ครับ
1: แข่งกันที่
0: สกอตแลนด์ครับ
1: สกอตแลนด์ยุโรป
0: แข่งกันที่สกอตแลนด์นะครับทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟลิงก
1: ์เดี๋ยวชื่อไม่ผิดนะทรัมป์นะกูไม่ได้ไปเรียนอะไรเขานะ
0: เขาเทคโอเวอร์สนาม
1: ไม่ได้ไปล้ออะไรเขานะ
0: ไม่ครับเขาเทคโอเวอร์สนามนี้ไปแล้ว
1: เป็นเจ้าของสนามในสกอตแลนด์ด้วยเหรอ
0: คือทรัมป์
1: นี่เนาะ
0: ทรัมป์คว้าสนามกอล์ฟไปเยอะมากครับที่เป็นคดีคือเขาไปซื้อสนามกอล์ฟที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดิมทีเป็นสนามกอล์ฟของค
1: อม
0: มูนิตี้คือสนามกอล์ฟที่ทุกคนสามารถเล่นได้แต่พอทำเขาไปซื้อปุ๊บปุ๊บ
1: มีอะไรฮะเงื่อนไขอะไรฮะ
0: คอมมูนิตี้เล่นไม่ได้ต้องรีเซิร์ฟเฉพาะเมมเบอร์ชิ
1: พ
0: ของเขาเท่านั้น
1: ต้องเป็นเมมเบอร
0: ์ก็เลยมีปัญหากันอยู่พักใหญ่ๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาก็ซื้อแล้วนะครับตอนแรกบอกว่าจะมาช่วยทำให้ดีขึ้นแล้วพอมันเริ่มดีขึ้น
1: ไปกีดกันเขาซะงั้น
0: ถูกต้องครับนิสัยแค่อย่างนี้แหละฮะอ่ะอันดับหนึ่งหรือว่าแชมป์นะครับเป็นของทางด้านเจ้าบ้านนะฮะสกอตต์เจมสันนะฮะทำไปคนเดียว4วัน11อันเดอร
1: ์11อันเดอร
0: ์นะครับผม
1: สกอตต์เจมสัน
0: ครับสกอตต์เจมสันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเจ้าบ้านเลยเพราะเป็นคนสกอตแลนด
1: ์เป็นคนสกอตของเรามี2หนุ่มไป
0: 2หนุ่มไป
1: โดมแก้วกาญจนากับโปรอาร์ม
0: ซาดม
1: ซาดม
0: ซาดมแก้วกาญจนาอยู่อันดับ68ร่วมครับ
1: โอ้ย
0: พอ13โอเวอร
1: ์ซับนะ
0: ฮะ13โอเวอร์นะครับได้ประมาณ 5,000 ยูโร
1: สนามนี้ยากอยู่เนาะ 5,000

0: มีเราต้องตาม BPO ทัวร์ให้เยอะขึ้น
1: ครับ
0: ต่อไปเอเชียนทัวร์จะมาเกี่ยวดองหนองยุ่ง
1: เกี่ยวไปแล้ว
0: BPO ทัวร์แล้ว
1: เกี่ยวไปแล้ว
0: เนี่ยตอนนี้ครับมันจะไล่เลียงขึ้นไปเป็นที่1ที่2แล้วก็ที3ประมาณนั้นเป็นเส้นทางเส้นทางสู่นะฮะ
1: เส้นทางสู่ลิฟต์ครับ
0: PG เนี่ยคุณนี่ไปผูกอะไรกับลิฟต์นักหนาเนี่ยไปท่องมนอะไรมา
1: คนสุขคุยกับวิคนสุขคุยกับวิจัมเรื่องลิฟต์ก่อนถึงกับน้ำตาไหลเลยเพราะว่าดูทรงแล้วตอนนี้คือเงินไม่ไหว
0: ยากยาก
1: ยุบ
0: การที่กู
1: ยุบรายการ
0: กูกลับมายากมาก
1: ยุบรายการทิ้งไปแล้ว1แมต
0: ช
1: ์แล้วก็
0: ลดตอนฤดูกาลนี้ยกเลิกไปไม่รู้กี่รายการแล้วนะ
1: แล้วก็ลดตังค์ลงแล้วด้วยแล้วนักกอล์ฟที่อยู่ในในนั้นก็บอกตรงๆว่าไม่อยากอยู่กันแล้วด้วยครับ
0: จะจรรีหนีออกมา
1: ฮะผมปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ครับกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ต้องมาที่เอเชียนทัวร์กันอีกเยอะเลย
1: เพราะวนไปเอเชียนทัวร์กับ DP แหละมันไปได้แค่2ที่เพราะว่า PGA เขางงแงสุดชีวิตอยู่แล้วนะ
0: มีที่ไหนอีกรายการแข่งขัน
1: KLPGA Tour ครับรายการ BC Card ฮันคยอง48แชมเปี้ยนชิพสาวไทยไปกันเยอะเลยไม่รอดเลยสักคนครับ
0: เอ้า
1: เขาโปรเจกต์คัดเขาอยู่ตัดตัวกันอยู่ที่3โอเวอร์ครับ
0: ครับ
1: สาวไทยนี่ดีสุดคือทางด้านของรัตกิจตาวงทวีลาภครับซิม300ที่ไปแล้วอันนี้ได้อีได้อินไวท์ไปนะครับได้อินวิทไปเนาะ5อันเดอร์ครับจรวีบุญจันทร์6อันเดอร์นนทลักษ์แพรวนี่7อันไม่ใช่อันเดอร์นะโอเวอร์นะ
0: โอ้
1: โหโทษทีครับ
0: ซิม300นี
1: ่ซิม300 5โอเวอร
0: ์ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านครับ
0: ตัดแค่3โอเวอร์
1: ใช่ครับตัด3โอเวอร์แล้วก็จรวีบุญจันทร์นี่6โอเวอร์ครับ
0: แข่งกันที่ไหนยากขนาดนี้
1: นนทลักษ์แพรว7โอเวอร์ครับกรกมลสุขรี14โอเวอร์พัชรจุฑาคงกระพันถอนตัวครับถามว่าแข่งกันที่ไหนแข่งกันที่เกาหลีเลยครับแข่งกันที่สนาม Fortune Hill Garden
0: Fortune Hill Garden นะแข่งที่ไหนอยากรู้สนามอะไร
1: ครับ
0: มันยากขนาดนี้เลยเหรอ
1: ก็ดูจากสภาพที่เห็นในในเ
0: พจผมดูจากซีรีส์ของเกาหลีเวลามันถ่ายฉากในสนามกอล์ฟนะหญ้ามันแห้งๆนะต้นไม้ใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีหรอกมันที่โล่งๆสนามติดกับภูเขาไฟเวก็จะไม่กว้างมากอะไรประมาณน
1: ี้สนามนี้ติดหุบครับ
0: ติดหุบ
1: สนามนี้ติดหุบใช่สนามนี้ติดหุบก็จะ
0: เขากับภูเขามันต่างกันไหมครับ
1: มันไม่ไหมครับคำว่าติดหุบคือมันเลาะ
0: ล้อมล้อมตามไหล่เขา
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: อากาศก็ร้อนเด
1: ้นิดหน่อยคร
0: ับ
1: ติดหุบนิดนึง
0: เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าทำเกษตรกรรมไม่ได้ครับก็เลยมาทำเป็นสนามกอล์ฟฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีส่วนใหญ่ดินก็จะเป็นดินแข็งๆเป็นดินหินอะไรพวกนั้นแหละครับนะสนามกอล์ฟบ้านเขาสวยสู้บ้านเราไม่ได้เลยฉะนั้นอย่าแปลกใจเกาหลี3เดือนมาอยู่เมืองไทยช่วงหน้าหนาวนะครับอยู่ก็ไม่อยากกลับ
1: บ้านเขาเล่นไม่ได้
0: กระจายเนาะไม่ใช่อยู่เฉพาะในชานเมืองแล้วนะ
1: ครับ
0: กระจายไปต่างจังหวัดหลายที่นะ
1: ครับ
0: นะทางสนามต้องสร้างที่พักไว้รองรับอ
1: ่
0: ะอยู่กัน3เดือนไกลถึงลพบุรีนารายณ์ฮิลล์ก็อยู่
1: ก็ดีแล้วครับดีครับดีกว่าดีกว่าที่มีปัญหากันอย
0: ู่นิวซีแลนด์ก็อยู
1: ่นะครับ
0: แล้วก็แถวนะฮะคลองอะไรต่างๆเนี่ยอทิตยาเน
1: ี่ยอยู่แล้ว
0: โอ้โหก่อนถึงหัวต้องมีไว้ติดกันนะ
1: อยู่แล้ว
0: สนามก็พัฒนาดีขึ้นนะ
1: พอพัฒนาทีนึง
0: นักกอล์ฟเกาหลีนี่แหละ
1: พัฒนาทีนึงเกาหลีก็มาเช่าเสร็จปุ๊บเกาหลีก็ทำเละแล้วก็มานั่งทำกันใหม่
0: เข้ากันใหม่ไอ้ล็อกเกอร์มันทำใหม่ยัง
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ถ้าเป็นโอ้วอเตอร์มิลอ่ะไอ้นั้นสุดยอดนะเป็นระดับ4ดาวไปแล้วนะตอนน
1: ี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: BG เขาไปดูแลดีมากนะ
1: ฮ
0: ะ
1: ใครที่
0: ไม่เคยไปนานแล้วไปวอเตอร์มิลจะตกใจว่าโอ้โหนี่มันสนามระดับเกรด4 5ดาวแล้ว
1: อาหารยังอร่อยเหมือนเดิมครับ
0: แล้วก็ใช้แข่งขันกันค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะนะเด
1: ็
0: กไปแข่งกันที่นั่นเยอะมาก
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยคุณดูภาพดิ7 11ที่ปักใต้ที่เผากันนะมันใจมันได้ทำด้วยอะไรพวกนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นคนไทยเลยนะที่มันทำมันอย่างนี้ในเมืองไทยได้เนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่เคยกินนมแม่คนพวกนี้นะมันมาอยู่เมืองไทยทำไมเจ็บใจจริง
1: ๆไม่ทราบครับ
0: ผมไม่ได้ถามโปรเตสผมบ่นของผมไปเลยครับ
1: ผมไม่ทราบครับ
0: แล้วก็ถามว่าเจ้าหนี้ไทยอยู่ไหนผมเกือบร้อยจุดวันเดียวกันเนี่ยต่อตึกไหนละครับ
1: ครับผมไปไม่เป็นเลยครับ
0: โทษทีภาพจากทีวีมันพาไป

0: ตอนแรกนึกว่าซ้อมหนีไฟของญี่ปุ่นก็เป็นรายการ Cat Lady 2026นะครับก็โปรสายป่านพนารัตน์ของเราไปเล
1: ่
0: นไปผ่านการตัดตัวเช่นเดียวกันครับ
1: อร่อยกันนี่ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรกับสาวไทย
0: ญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะโหดหลังๆสาวไทยขึ้นไปแล้วค้างได้ไม่นาน
1: เข้าไปทำเสือนี่โดนงาบกันเยอะเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนแมนยูโดนเสือกัดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ถึงได้ไปบุกถิ่นเสือเขาไปยืนเฮา
0: ไปยืนเฮา
1: ก็รับ
0: เห็นตอนแรกบอกเขาเห่าด้วยนี่ไง
1: เขาไม่ได้เห่าอ่ะ
0: เขากัดเลยใช่ไหมแล้วก็ทางที่มีคนไทยไปเล่นอีกรายการหนึ่งก็คือ Roger Charity Classic ครับอันนี้เป็นการแข่งขันสูงอายุซีเนียร์ทัวร์โปรช้างธงชัยใจดีของเรานะครับก็ได้อันดับ20ร่วมครับม
1: ี
0: ด
1: ้
0: ว
1: ยกัน
0: 10อันเดอร์นะฮะได้ไป 27,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณครับแชมป์ต้องถึงเพลย์ออฟครับ
1: 27,000 ดอลลาร
0: ์ครับ
1: คิดไป 30,000 นะ
0: ครับ
1: แล้วคูณ30นะ
0: ครับ
1: นะฮะ 20,000
0: ครับ
1: คูณ30
0: ครับผม
1: 900,000
0: ครับผม 20,000 คูณ30
1: 600,000
0: ครับ 600,000 ครับฮะเดี๋ยวภาษีจะยุ่งครับ
1: เรื่องเลขมันต้องเยอะต้องซื้อกินเลขก่อน
0: ถ้าผู้ฟังถ้าอยากช่วยแบบแปะส่งคาซิโอมาได้นะครับสักเครื่องนึง
1: กำลังคิดแบบยาวๆจะพลาดเลย
0: แล้วก็แชมป์นะครับเป็นของสตีเวนอังเคอร์นะครับไปเพลย์ออฟกับไวเอียงครับ
1: อันนี้เกี่ยวเลยฮะขายหุ้นขายหุ้นกับสโมสรแมนยูอะไรฮะที่นิวยอร์กครับผมภาพตัดไปแล้วให้ผมเป็นหุ้นต่อ
0: ครับผมก็นะฮะขายหุ้นครับแพ้ฮาวทีเดียวขายทิ้งกันเลยทีเดียวไม่ใช่ไม่เกี่ยว
1: ไม่ใช่
0: ก็แพ้ไวไวแยงแพ้ไปนะครับในหลุม18เพลย์ออฟกัน1หลุมทางสตีเวนอังเคอร์ทำพาได้นะครับแล้วก็ทางไวแยงนี่ทำดับเบิ้ลนะครับก็เลยเป็นชัยชนะของสตีเวนอังเคอร์ไปนะครับนะก็ประมาณนี้ครับ
1: จบครบทุกรายการ4689899นะฮะช่วยกันจัดรายการใครมีปัญหาเรื่องวงสวิงก็ถามโปเตได้เรื่องอุปกรณ์ก็ถามได้นะฮะ
0: ครับผม
1: กันใครอยากให้ย้ำตรงไหนก็แจ้งมา4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุก เรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: มีอะไรเรื่องวงการกอล์ฟนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างไหมเอ่ย
0: ก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: อะไร
0: การมาเปิดตัวของรีบอกในเมืองไทย
1: รีบอกซึ่งขายเสื้อผ้า
0: ครับรีบอกก็มาเปิดตัว
1: เป็นฟุตบอลเนี่ยแล้วก็วิ่ง
0: รีบอกมีเยอะครับ
1: มีเยอะ
0: บอกมีเยอะรีบอกมีเยอะอันนี้เปิดตัวในเมืองไทยไม่ได้สักพักแล้วล่ะ
1: เป็นรองเท้าด้วยไหม
0: มีครับ
1: เพราะรีบอกนี่เขาเน้นเรื่องรองเท้าเป็นหลักเนาะ
0: ในยุคก่อนที่จะมาเป็นไบรซันเดอร์ชัมโบในยุคนี้ที่ใส่รีบอกคนที่ใส่รีบอกมาก่อนคือจอห์นเดลี่
1: จอห์นเดลี่รองเท้าของเขาอะนะ
0: ใช่เป็นรีบอก
1: โอ้คือทำรองเท้ากอล์ฟมาก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับทำมาสักพักใหญ
1: ่แล้วฤดูกาลนี้เขาจะมาบุกเสื้อผ้าด้วย
0: เขามาบุกตลาดไทยเลยครับมาทั้งเซตเลย
1: เสื้อผ้าร
0: องเท้า
1: หมดอุปกรณ์กอล์ฟนี่ยังไม่ทำนะ
0: รีบอกเขาไม่ทำกว่าเขาแล้วครับ
1: สรุปมีเสื้อผ้า
0: ครับ
1: มีรองเท้าด้วย
0: รองเท้าด้วย
1: เขาก็ทำมานานแล้วแต่รองเท้ากอล์ฟนี่แหมไม่ค่อยได้ยินนะ
0: รองเท้ากอล์ฟรีบอกมีตัวปั๊มด้วยนะครับก็สมัยก่อนรองเท้าบาสปั๊มยังไงรีบอกก็เอาเข้ามาเป็นทรงคลาสสิกแล้วก็มีปั๊มนะฮะ
1: มีล่าสุดไปเล่นที่วินเทจ
0: ครับ
1: ไปทดสอบสนามเขารองเท้ากอล์ฟที่ผมสั่งซื้อมาร องเท้ายี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อที่เขาพยายามพันโฆษณาว่าเหมาะกับในการเดินหรือวิ่งเพราะมันเบามากแต่เขาทำรองเท้ากอล์ฟด้วยนะผมก็สั่งทางออนไลน์มา
0: ชื่ออะไรครับสแกตเชอร
1: ์ประมาณนั้น มาถึงหลุม14วับตีจากใต้ต้นไม้ก็ต้องเน้นหน่อยช็อตนั้นเหล็ก4
0: เป็นไงฮะ
1: ปักเข้าไปซ่อนขวาหลุดทั้งต้นเลย
0: ไม่น่าใช่แล้วครับยี่ห้ออะไรเนี่ย
1: ยี่ห้อนี่เลยสองปีเอง
0: นะเนื่องจาก
1: ไม่เคยทิ้งไว้ที่ขับเอาเรียบร้อยเลยตอนดำน้ำเสร็จวางเป็นที่ระลึกนะแต่ว่าหนังยังดีมากเลยนะ
0: แสดงว่า
1: ตอนที่ผมซื้อก็ตอนนั
0: ้นแสดงว่ามันเบามาก
1: มันไม่หมู
0: กาวมันเบามาก
1: มันเป็นปุ่มแบบเหมือนใส่รองเท้าเที่ยวได้อ่ะซื้อตอนนั้นเนี่ยตั้งใจสั่งมาเนี่ยเพื่อไปญี่ปุ่นตอนมีหิมะไปเดินบนหิมะให้มันเกาะแต่อายุมันสั้นมากเลยเพิ่ง2ปีเองอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ป๋าไปเดินญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมก็หมดหน้าที่แล้ว
1: ก็หมดหน้าที่แล้วต้องตามต่อรถที่บ้านมี2คู่อีกคู่เป็น Adidas ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็มีคู่อะไรนะผู้จอยผู้จอยทน
0: ครับ
1: ทนมาก
0: ผู้จอยทน
1: คู่นั้นยังอยู่เลยนะแต่พื้นมันก็หลุดไปเยอะพอสมควรอ่ะนะแต่ว่าหนังเหลืองยังดีแต่ว่า
0: ตามกาลเวลา
1: พื้นไม่หลุด
0: ใช่
1: มันเหนียวมันแน่นมันไม่เหมือนบางยี่ห้อพื้นนี่มันชอบหลุดนะครับตอนนี้ที่บ้านอยู่3คู่นะเวลานี้เต็มจำหน่ายเพิ่มอีก1คู่นะครับล่าสุดที่มุนเทสไอ้คู่ยี่ห้อที่ว่านั่นแหละมีเหลือฟุตจอยและ Adidas
0: แล้วก็เพื่อนจากเกาหลีผมส่งมาบอกนิดนึงว่าอันนี้มาจากเว็บไซต์ของทางเกาหลีนะครับชื่อ Number 1ทางนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไปออกรอบกับคนเกาหลีเนี่ยเขาจะมองไม้ในถุงเราเป็นลักษณะแบบไหน
1: เขาจะมอง
0: แบรนด์ไม้ในถุงเรา
1: เรานี้ตั้งแต่พัตเตอร์ยันไดเวอร์เนี่ยเขามองยังไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วมองทำไมเกาหลีใต้ทำไมต้องให้ความสำคัญ
0: เพราะว่าตอนนี้เกาหลีใต้เขาแบ่งเกรดอุปกรณ์กอล์ฟแบบ
1: คร่าว
0: ออกมาเป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกรดครับ
1: คนเกาหลีในสายตาเขานะ
0: ใช่
1: อุปกรณ์กอล์ฟชุดใน

0: งเราอะนะเอาว่ามาสิก็จะคิดอะไร
1: อันแรกคือเรียกว่า global mainstreamก็คือแบบว่าใช้ทั่วไปทั่วโลก
0: ยี่ห้อที่มันหลักๆอยู่
1: ครับผม
0: ใช้กันเยอะ
1: ครับก็จะมี Bridgestone นะครับ Mizuno Cobra Scotty Cameron Titleist Brogia Yonex Odyssey Wilson Cleveland Srixon Sexio Ping TaylorMade Callaway แล้วก็ PXG
0: ไอ้ยี่ห้อที่เราคุ้นๆกันในบ้านเรา
1: ใช่ครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือถ้าคุณมีตังขึ้นไป
0: มีเงินขึ้นอีกระดับหนึ่ง
1: ครับจะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นพรีเมียมแอนด์คราฟ
0: สั่งเฉพาะ
1: ใช่ครับพรีเมียมแอนด์คราฟก็
0: จะหนึ่งก็ต้องมีแสนขึ้นนะในบ้านเรา
1: ไม่ไม่ถึงบางยี่ห้อไม่ถึง
0: บางยี่ห้อไม่ถึง
1: ไม่ถึงไม่ถึง
0: คือได้เก้าหมื่นประมาณนั้นหรอ
1: มันโอ้ป๋าอย่าเดี๋ยวคือเป็นประเภทแบบอารมณ์แบบว่าแบบเขาเรียกว่าแบบดูเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมแล้วก็คราฟหน่อยนะก็จะมี Honma ครับ14 Vega Astron Golf Proto Concept Zodia Itobuli Baldo Romero Epon Miura Majesty On Off
0: โอ้โหในยี่ห้อซึ่งมันขึ้นไปชั้นหนึ่งไม่ใช่แบบแบรนด์ทั่วไป
1: อ
0: ัน
1: นี้คือแบรนด์ที่ต้องเสาะและหานิดนึง
0: แล้วก็ตรงไป
1: ไฟควอลิตี้แล้วก็แบรนด์ที่เป็นเขาเรียกว่าอินดีพีเดนต์แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าสเปเชียลไลท์เขาเรียกว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เซลฟ์เอสตีมไฮเซลฟ์เอสตีมถึงจะใช้นะฮะ
0: คือ
1: มั่นใจตัวเองสุด
0: คือจัดถึงใช้ทำแบบมีเงินด้วยแล้วก็มั่นใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขึ้นไปอีก
1: ใช่
0: หรือนักกอล์ฟอาชีพ
1: ก็ไม่ใช่นั้นคือต้องมั่นใจถึงจะใช้
0: ต้องมั่นใจถึงจะใช
1: ้ต้องมั่นใจแล้วไม่แคร์สายตาใครด้วย
0: โอ้แล้วต้องซ้อมให้ถึงด้วยนะ
1: ซ้อมถึงไม่จำเป็นบางแบรนด์ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็น
0: แต่คือเหล็กบางเทียบเลยนะ
1: คือต้องมั่นใจถึงจะใช้ในถุงนะครับก็จะมีแล็บกอล์ฟโกลฟ์5นะฮะ
0: โ
1: อ้เป็นพัตเตอร์เยอะนะเบทเทเนดี้นะฮะ TP Mills นี่ Axis 1 Ideal Tacomo Wise Golf Realma Golf นะฮะ Casco Even Roll Toulon Golf นี
0: ่หลายแบรนด์มากนะ
1: อันนี้คือไม่ได้ว่ามันไม่ได้ยากแต่คือมันต้องแบบมันคุณต้องมั่นใจ
0: มั่นใจแล้วมีตังค์ด้วย
1: มั่นใจคุณต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะครับแล้วอีกอันนึงคือเป็นแบรนด์ที่แบบถ้าคุณมีในถุงแล้วเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นคนเล่นกอล์ฟมายาวนานเป็นคนที่รู้จักกีฬากอล์ฟมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกไงไหมบุกเบิกเป็นแบรนด์ที่มีเฮริเทจสูงๆประกอบไปด้วยเบนโฮเกน
0: โอ้ยี่ห้อนี
1: ้ทัวร์เอจPersimmon Golf Top Flight MacGregor Ram Golf Yes Putter
0: โอ้ Putter นี่ Yes ของผมเนี่ย อยู่ตรงนั้นด้วยเหรออ
1: ยู่ครับแล้วก็
0: เดนของผมนี่เก่าแก่
1: ใช่ครับเก่าแก่ครับ
0: Putter Yes ของผมนี่นะ
1: ครับแล้วก็ Lynx
0: Lynx เคยเห็นอันนี้ก็คือแบรนด์หลากหลายนะฮะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราใช้มันแล้วได้ดีแล้วเรามั่นใจแบรนด์อะไรก็ได้ครับ
1: ครับ
0: เพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งของมันในตอนนี้ปัจจุบันนะเป็นสหประชาชาติเลยครับเกือบทุกยี่ห้ออยู่ในถุงครับเพราะก็ซื้อมาจากจีนมาชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: ถุงก็ยังสวยเลยนะตีไปโดนหินมันหักโดนทรายไปหน่อยแตก
1: อัน
0: เขาไม่รู้ว่าซื้อของก๊อปมาไงตัวเขาไม่รู้อันนั้นตอนนี้เป็นปล่อยนิดพังก็ไปซื้อยี่ห้อหนึ่งมาใส่ซึ่งปุ๊บปกติยี่ห้อหนึ่งมาใส่อยู่ในถุงเดียวกันเป็นสาประชาชาติครับ
1: อันนี้เรียกว่าเสียเงินไปกับจีนเยอะไปหน่อย
0: ส่วนใหญ่นะกอล์ฟนี่ถ้าเป็นชุดเหล็กต้องก็น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นชุดนะส
1: ่
0: วนไดเวอร์หรือว่าแฟร์เวย์บูดนี่อาจจะเป็นต่างยี่ห้อกัน
1: เดี๋ยว
0: ควอนเตอร์ก็ไปยี่ห้อหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะผมเห็นทั่วไปนะ
1: ไม่ค่อยละครับ
0: เดี๋ยว
1: ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เหล็กในปัจจุบันนี้เขาขายเนี่ยเดี๋ยวที่บางทีถึงเหล็ก5เหล็ก6
0: ไม่ครบ
1: เหล็ก5เหล็ก6ไม่มี3ไม่มี4
0: มันจะมีเขาเรียกว่าไฮบริดเข้ามาเสริม
1: ใช่แล้วไฮบริดนี่ก็มีทุกยี่ห้อผมเจอบางคนใช้เหล็กแบบ
0: เดี๋ยวนี้มันมีไฮบริดไปถึงเหล็ก9เลยมั้ย
1: อ๋อเด็ดไฮบริดมีถึงพิชชิ่งอยู่แล้วครับใช่ไฮบริดมีถึงพิชชิ่งแล้ว
0: ทำให้เล่นง่ายขึ้นใช่ไหมในฐานะเป็นโปรพูดตรง
1: ๆก็มันก็ง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแบบการที่เหมือนกับเอาค้อนมาตีลูกนะครับก็จะ

0: ารู้สึกมากเขาโอเค
1: เพราะว่าถ้าเหล็กสั้นพวกพิชชิ่งพวกเหล็กก้าวถ้ามันเป็นเหล็กจริงๆนะ
0: ครับ
1: มันสามารถจะดึงลูกให้วิ่งให้ตกให้โด่งให้หยุดอะไรได้ใช่ไหม
0: ไอแบบไฮบริดก็ทำได้แต่ว่ามันต้องมันค่อนข้างจะต้องใช้ความเด็ดขาดหน่อย
1: ยากขึ้นเพราะมามันหนา
0: ทำได้นะแต่ว่าเทนเดนต์ก็จะตรวจคุณนิดนึง
1: เพียงแต่ว่าคือให้ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นเออผมนานๆครับเป็นไฮบริดนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ในถุงผมมันอยู่2ตัวก็ให้น้องเข้าไปตัวแล้วเพราะเป็นหลบเดียวกันก็ใช้แทนพวกเหล็ก4
0: แ
1: ต่มันคุ้มจริงผมเรียกชื่อมันว่าไม้วิเศษ
0: ไม้วิเศษ
1: นะฮะสากกระเบือจะเลยลบมันทำได้หมดเลยนะทำน้ำพริกก็ได้นะช็อตอะไรที่ตัวยากนะเอาไม้วิเศษมาน้องมันรีบวิ่งออกมาให้เลยแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงๆนะ
0: ออกแนวเคาะตรงนี้ออกแนวอยู่ตรงไหนหยิบได้เคาะก่อน
1: หรือในรอบกรีนนะทุกบกรับหนาๆอยู่ยาวนะ
0: นี่ได้เปรียบ
1: ห่างจากกรีนมากนะ
0: อันนี้ได้เปรียบ
1: ใช้มันเป็นชัตเตอร์ได้เลยนะครับตักเข้าไปเนี่ยไม่พิเศษจริงๆนะมีวิธี
0: อะไรนะ
1: พอผมใช้แคดดี้คนนี้ประจำนะเขาหยิบนี้มาให้ผมก่อนเลยไม่ต้องเรียก
0: มีวิธีชนะอะไรครับผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกอล์ฟทริกของเราปีนี้นะครับถ้าทีมสีน้ำเงินที่เป็นแชมป์อยู่แล้วอยากเป็นแชมป์ต่ออันดับแรกเอาไฮบริดป๋าไปสอนครับ
1: แต่มิซูโน่เขาก็ดีที่ใช้ชุดเล็กนี่อยู
0: ่
1: ไปดูข้อความกันครับ
0: ครับผม
1: อุ้ยข้อความวันนี้นักกอล์ฟไม่มาเลยอ่ะมีน้องอาร์มเข้ามาถามก่อน
0: ครับ
1: ถามโปเต
0: ้ฮะ
1: นักกอล์ฟคนไหนเคี้ยวหมากฝรั่ง
0: เขาบอกว่าล็อตเต้บอร์ดแล้วล็อตตี้บอร์ด
1: ล็อตตี้บอร์ดล็อตตี้บอร์ด
0: โอเคโอเคโอเคโอเคใช่ครับแต่ถ้าล็อตเต้เนี่ยเป็นของเกาหลี
1: โอ
0: ้ล็อตเต้เป็น
1: ยี่ห้อ
0: ของหวานเกาหลีแฮม
1: ใช่ประมาณนี้ไปดูทางข้อความ
0: ทาง YouTube ใช่ไหมครับ
1: กระพม
0: ทูบบอกสวัสดีครับป้าแป๊ะครับแต่คุณนัทสอนครับ
1: โอ้ยเปลี่ยนข้อความอื่นบ้างได้ไหมครับผมสวัสดีครับ
0: แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะ
1: สวัสดีครับ
0: โปรเตจัดรายการเสร็จแล้วไปเจอกันที่สุวินทวงศ์110ไมค์ครับเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารให้ทุกอย่างเลยเอาไปเอาลวดมัดเหล็กพันขดแล้วได้กำลัง
1: ฮะ
0: ตอนนี้เขาน่าจะไอ้นั่นนะครับ
1: นี่เป็นทำอะไรกันเนี่ย
0: น่าเขาน่าจะได้พูดให้ไอ้มือถือมันพิมพ์เองใช่ก็ประมาณว่าไปเจอกันที่สุวรรณวงศ์ไปเล่นเลยแล้วเดี๋ยวก็จะได้เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวกัน
1: นะครับ
0: แล้วก็บอกผมฟังป๋าทุกวันครับเพลงป๋าเปิดบอกจะเอาเหล็กคมๆใช่ไหมครับต้องเอาหินรับครับให้มันคมก่อนแล้วเข้าไปตี
1: เป็นมีดอลันยิกเลยครับเหล็กคมนี่คือเป็นคำเปรียบเปรยกับสาวญี่ปุ่นเขาจะถนัดเรื่องเหล็กมากนะเพราะว่าสนามของเขาเวลาเล่นในญี่ปุ่นเนี่ย
0: ตกใจ
1: ใช้เหล็กมากกว่าพวกแฟร์เวย์บูดนะ
0: ครับ
1: ระยะทิศทางการบังคับลูกนะแฟร์เวย์เขาจะเล็กนะแล้วก็ลมก็น่าจะเยอะด้วยประมาณนี้ในการขึ้นกรีนเป็นเรื่องสำคัญ
0: คร
1: ับนักกอล์ฟถ้ามั่นใจมันจะทำได้ดี
0: ครับ
1: ทุกสนามเหมือนกันเนี่ยกำลังจะไปเขาชะโงกผมไม่ได้ไปมา2ปีแล้วมั้ง
0: ครับ
1: 11กันยายนจะไปเล่นที่เขาชะโงก
0: ครับ
1: ก็เลยต้องนะฮะน่าจะต้องใช้เหล็กมากขึ้นเพราะว่าแต่ละกรีนแต่ละหลุมนี่นะ
0: เขาชงงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได
1: ้มันเข้าทางผมตรงเลยพาสามมันไม่ยาวนี่แหละครับนะแล้วก็บางกรีนต้องเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเลยนะไม่เช่นนั้นละหายนะมาเรียกพ่อเลยนะ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะมีอยู่หลุมพาสามที่มันระยะประมาณสัก110ประมาณเนี้ยแล้วก็ด้านซ้ายมันติดกับภูเขาด้วยด
0: ้
1: านซ้ายของกรีนอะตรงนั้นถ้าใครไปตกบนซ้ายนะแตะหน่อยเดียวไหลตกกรีนไปได้เลยนะโอ้โหจำแม่นเลยนะหลุมนี้มันมีน้องเขาไปครั้งแรกแล้วเขาก็เป็นเจ้าด้วยไงแล้วก็ตีไปออนแล้วก็อยู่ใกล้ธงแต่ว่าเขาอะลูกอยู่ระหว่างเขาลูกแล้วก็ธงนึกออกไหม
0: นึกออก
1: ไอเราเนี่ยแคดดี้บอกป๋าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วหินก้อนนั้นไม่ดีหินข้างหน้านั่นแล้วก็ตีไปก็แบบว่าเกือบอ่อนอ่ะ

0: แล้วก็ชิปขึ้นไปหาธง
1: ครับ
0: หลุมนั้นออกผาไปก้าวออกเลยว่าพัดลงมาปุ๊บแตะหน่อยเดียวนะไหลๆๆตกถนน
1: เอ้า
0: หลุมนี้ก็เป็นหลุมนั้นมันยากจริง
1: มัน ยากจริง
0: ใครอย่าไปอยู่บนอยู่ใครอย่าไปหันหลังให้เขาเด็ดขาดเลยแล้วพัดมาตรงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลมเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไปนานมากแล้วนะโหจะโง่นี่ใครอยากจะพัดดีๆนะซ้อมการพัดกันนะฮะเรื่องของน้ำหนักกับลายเป็นอย่างไรวิธีการอ่านนี่นะที่ก็ว่าน้ำหนักสำคัญกว่าลายอ่ะลองไปเขาชะโงกดูและแนะนำให้ไปเลยนะช่วงเนี่ยหลังฝนเนี่ยสนามจะสวยมากหญ้าจะเขียวนะครับนะอากาศก็ดีแต่ถ้าไปหน้าแรงก็แห้ง
1: ถ้าซาดิก
0: ถ้าไปหน้าร้อนเนี่ยสนามก็แฉะเพราะการระบายน้ำของเขาเป็นสนามธรรมชาติอ่ะมันไม่ดีพอนะครับ
1: เป็นสนามข้าราชการ
0: เป็นสนามข้าราชการแต่เสนอราคานี่โอเคเลยโอเคเลยนะ
1: ครับผม
0: แต่นี่จะไปคือกะแล้วว่าเนี่ยฝนจะหยุดละตอนนี
1: ้
0: ไปเล่นสักกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: อ้าวเห็นโฆษณาแท่งเหล็กเสียบก้านไม้กอล์ฟมันไม่ทราบว่าช่วยอะไรครับ
1: แท่งเหล็กเสียบก้านไม้กอล์ฟ
0: พอได้ยินเรื่องข่าวคราวนี้ไหมครับ
1: คือมันจะมีอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ายังไงเพราะว่า
0: ไม้กรอบก้านของเรามันไว้ดีดใช่ไหม
1: มันจะ
0: ไปเสียบหรอ
1: มันจะมีบางอันที่เป็นแท่งเหล็กที่เสียบลงไปในก้านนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับทำสวิงเวทหรือไม่ก็ทำบาลานซ์ใหม
0: ่
1: ปรับน้ำหนักอย่างเงี้ยครับมันมีหรือไม่ก็ทำเป็นก้อนแท่งเหล็กใส่ลงไปหลังจากประกอบไม้เพื่อทำสวิงเวทก็มีทำเคาน์เตอร์บาลานซ์ก็มีครับถ้าใช่ทางเดียวกันนะเพราะมันจะมีบางอันที่แบบว่าเป็นกริปที่เปิดได้แล้วก็ใส่แห้งลงไม่ได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะฮะ
0: เขาบอกให้ลองเช็คหน่อยครับน้องอาโปได้ลองแชมป์ทัวร์รอง
1: ชนชีวาวงรัก
0: ทัวร์ครับ
1: ชนชีวาวงรักครับ
0: ไปดูหน่อยไปดูหน่อยสิ
1: จะได้ที่2ครับ
0: เฮ้ยเก่งสิ
1: จาก Wild Horse Lady Classic Golf ครับจัดที่อเมริกาอันนี้ได้ที่2เพราะว่าไปแพ้เพลย์ออฟและไปออฟเมแกนเจนน่าจากอเมริกา
0: ครับ
1: ในหลุมที่2ครับหลุมแรกได้เบอร์ดี้ทั้งคู
0: ่
1: หลุมที่2นี่ทางนั้นได้พาและน้องน่าจะ
0: บุกดีเลย
1: ก็เลยยอมมันไม่ได้ระบุสกอร์แสดงว่าเขาเกินครับแต่เขายอมนะครับก
0: ็เอฟซันทัว
1: เอฟซันทัวครับเอฟซันทัว
0: ผู้รองของ RPG
1: ใช่ครับ
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาคนที่ไปคุมก็น่าจะเป็นโปรชาวตามระเบียบ
0: เป็นลูกศิษย์เขา
1: แล้วก็แจนวิชานีมีชัยก็กลับไปเล่นหลีกนี้เหมือนกันก็ต้องเล่นจากตอนนี้ไต่ขึ้นมาใหม
0: ่ฟิตทันแล้วเหรอ
1: ทันแล้ว
0: ที่ไปผ่าขามานี่นะ
1: ใช่ทันแล้วครับได้รู้สึกได้หุ่นวันด้วยมั้ง
0: กลับมาซ้อมแล้วก็ไปเล่นแล้ว
1: เล่นแล้วรู้สึกได้หุ่นวันด้วยมั้งก็จะไม่ผิดรายการนี้สำหรับวิชานีมีชัยได้หุ่นวันมันหลุมหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดใช่
0: ตอนฮอนด้าเจเดือนกุมภายังขยกขยเอกมาเลยยังถ่ายรูปคู่ด้วยกันเลย
1: ครับ
0: นะคู่กับโปรช้างด้วย
1: ครับก็ต้องมานั่งไล่ใหม่แล้วก็หลีกนี้ส่วนใหญ่ก็มีหลายคนที่แอลหลุดก็ไปนั่งไล่กันมาใหม่ครับใช่ครับประมาณนี้
0: ก็ฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกของโปรฮัตสุยาวันนี้ใช้ทำก็น่าให้กำลังใจนะ
1: ครับ
0: ผ่านตะปูหลายรายการแล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำติดท็อป10โอกาสจะได้แชมป์มีอยู่เป็นบางวันด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยหัวจิตหัวใจนะ
1: นักกอล์ฟเงินเดือนคนใหม่แทนวิชานีมีชัยซึ่งวิชานีเพียงตอนนี้กำลังไล่ขึ้นมาใหม่
0: ไล่ขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: สุยาวิชัยทำ
1: ครับ
0: ก็รับ
1: นะฮะ
0: ก็เรื่องของกอล์ฟนี่เดี๋ยวรอลุ้นในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนวันเอเชียนเกมนาโกย่ามีคนหลายคนถามนะครับสรุปแล้วจัดวันไหนครับ
0: อ๋อครับก็จัด29ตุลาครับ
1: 29ตุลาครับ
0: ครับที่วินเทจ
1: นะวินเทจนะครับ
0: ชดกันเที่ยง
1: ชดกันเที่ยง
0: เลี้ยงเที่ยงเลี้ยงเย็นเหมือนเดิมของรางวัลโปเตหามาให้เยอะมากไม่ห่วงครับ
1: ครับ
0: ก็รับสีละ30ท่านเหมือนเดิม
1: เป็น60
0: กับตันก็ฝั่งละ5คน
1: แ
0: ต่นี้ก็ยังไม่ได้ประชุมครับเพราะอยากจะให้มันเพอร์เฟคกว่าทุกครั้งไงครับส่วนประเภททีมก็รับนะฮะ18ทีม
1: ครับผม
0: จะรับทั้งหมด18หลุมอาหารที่นั่นอร่อยอยู่แล้วแล้วก็สนามดีมากผมไปเล่นมาเมื่อสุกที่แล้ว
1: ปลาสลิดอร่อยไหมฮะ
0: โอ้ปลาสลิดที่บางบ่อต้องอร่อยสิครับแต่ปลาดุกนี่อร่อยทุกบ่อ
1: จะ
0: ว่ากันนะ
1: ครับ
0: ปลาสลิดอร่อยที่บางบ่อ
1: ครับ
0: บางบ่อไม่ใช่ทุกบ่อ
1: ครับ
0: แต่ปลาดุกอร่อยทุก

0: บอก
1: ครับ
0: แต่ล่าสุดผมได้ข่าวว่าปลากายบ้านเราครับ
1: ปลากาย
0: ปลากายครับ
1: กายแปลงกาย
0: ไปหลุดอยู่ที่อเมริกา
1: ทำไม
0: แล้วไปเป็นเอเลี่ยนสปีซี่ทำให้อเมริกามีปลากายเยอะมากแล้วคนไทยที่อยู่อเมริกาก็จับปลากายมากินโดยที่ว่าทางสหรัฐบอกว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีซี่ที่น่ากลัวมาก
1: อร่อยจะตายปลากายไม่ใช่ปลากายแท้ละมั้ง
0: ปลากายแท้เลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งปลาช่อน
1: โอ้
0: หลุดไปอยู่ฝั่งอเมริกา
1: โอ
0: ้ไม่รู้ว่ามันหลุดไป
1: ได้ยังไงน้ำจืดนี่เออ
0: ไม่รู้หลุดได้ไง
1: มันก็ไปกันได้แหละมันก็ว่ายไปถึงมั้ง
0: ว่ายยังไงจักรชัย
1: ปลาหมอคางดำยังมาบ้านเราได้เลยคุณก็ดูเดี๋ยววิธีการมานะ
0: อ๋อมากับมากับบางกลุ่มคน
1: ก็มากับคนนี่แหละครับไอ้นี่ไม่จะไปถ่ายออกแล้วมันเป็นปลานะคุณมันต้องไปเป็น
0: ๆนะตอนนี้ก็บอกว่าอะไรนะที่อเมริกาประสบปัญหาตรงที่ว่าปลากายของเราไปทำลายของเขาปลาช่อนของเราไปทำลายของเขา
1: ไปกินปลาเขาไงคุณรู้จักปลาช่อนเนี่ยทำอะไรก็อร่อยโดเดี๋ยวบอกได้กินเข้าไปเดี๋ยวจะติดใจแล้วต้องบอก thank you ประเทศไทยซ้ำแม่มันไม่ได้ไปทำลายอะไรวงการปลาบ้านเขาเนี่ยเออ
0: เขาตกใจว่าทำไม่เป็นไง
1: ทำเลยไม่เป็นแค่เอามาทอดเฉยๆกินน้ำปลาอย่างอร่อยปลาช่อนลุยสวนก็อร่อยแกงก็อร่อยมันไม่อร่อยตรงไหนปลาช่อน
0: ก็ทำขึ้นภาษีบ้านเราไงเราก็น้ำปงน้ำปลาเองทำไม่ได
1: ้ยิ่งปลากายโอ้โหทอดมันปลากายเนี่ยอร่อยสุดเนาะ
0: ผมชอบกินกับแกงเขียวหวาน
1: เสียดายเอาไปให้มันกินทำไม
0: ก็ไม่รู้บ้านเราหายาก
1: บ้านเราดิปะโถ
0: บ้านเราหายากบ้านมันเต็มเลยตอนน
1: ี้โอ้ยตายแต่ถ้ามันบ่นเนี่ยผมจะด่าให้นะของอร่อยเป็นหนึ่งที่นะนะโ
0: ถเอเซนเบสถามว่ากอล์ฟไรเดอร์ครับของเก้าก้าราคาเท่าไหร่
1: ยังแต่ไม่ได้แพงขึ้นกว่าเดิมครับแต่ละท่านก็ไม่เกิน 4,000 นะ
0: ครับ
1: คนนะ
0: กอล์ฟ
1: ไรเดอร์อ๋อคือรายการเดียวกันนี้
0: รายการของเรา
1: ใช่รายการของเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับ
0: ตอนนี้กำลังดับหาคนที่จะมาไฟกับ
1: เป่าแ
0: พ้คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: จะหาคนมาแทนผมอะทีมผมนี่นะ
0: ไม่นะก็เห็นทุกคนบอกว่าจะเอาป่าหัวหน้าทีมเหมือนเดิมแต่หาคนมาชันป่าให้ได
1: ้กันดูเดี๋ยวรอผลการประชุมสุดท้ายว่าใครเป็นกัปตันนะ
0: หัวหน้าทีมผมไม่เคยอยู่ครบเทอมแล้วคนเลยครับปีไปแล้ว
1: เปลี่ยนมาเยอะนะครั้งแรกนี
0: ่หมอ
1: เมา
0: หมอสองพี่ป๋อง
1: ป๋อง
0: ครับ
1: กับคุณครับ
0: แล้วก็หมอสองปี
1: เหรอปีเดียวนี่ปีเดียวแล้วป๋องปีต่อมาพอครั้งที่3เพิ่งจัดไป3ครั้ง
0: สามครั้งพี่แดง
1: เจ้าแท่งสังเก
0: ต
1: แล้วก็มาถึงได้แชมป์เลยนะ
0: ใช่
1: โชคดีทั้งบนเวทีโชคดีทั้งบนฝีมือ
0: ครับ
1: ครับป๋าว่างมากินต้มเลือดหมูคลองจันทน์บ้างนะครับถ้าเป็นร้านอยู่ตรงคอสะพานตรงตลาดเช้าก็กินประจำอยู่แล้วส่วนใหญ่จะไปทุกวันเสาร
0: ์
1: เมื่อก่อนกินอยู่ตรงข้ามตลาดอินทรัคตอนหลังมีการเปลี่ยนให้คนอื่นมาทำแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่แต่มันเปลี่ยนไปเล็กๆผมเลยตอนนี้ไปตลาดเช้าที่แฟลตคลองจันทน์อ่ะที่นั่นก็จะมีร้านเลือดหมูเจ้าเนี้ยเจ้าของคนทำเป็นพัทลุงคนใต้เขาทำเลือดหมูจะอร่อยทำโจ๊กก็อร่อยถ้าเป็นคนใต้ปักต้องโก้ก็คนใต้ก็จะทำอร่อยกว่าคนภาคอื่นๆเราไปกินดูร้านนี้อร่อยกัน
0: คร
1: ับ
0: ครับผม
1: นะก็ตลาดเช้าที่คลองจันทน์นี่มันจะมีของกินของซื้อเยอะมากผมจะลองขับรถไปดูนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์เช้าๆนี่เพราะว่าคนเขาไปวิ่งตรงนั้นเยอะมันมี2สวนไง
0: อ๋อโอเค
1: สวนนวินพิรมแล้วก็สวนเดิมแล้วพอวิ่งเสร็จคนก็มาจับจ่ายกันประกอบกับมันมีแฟลตค่อนข้างจะเยอะคนก็มาเยอะแล้วคนจากต่างถิ่นก็ขับรถไปจอดเยอะจนที่จอดแทบจะไม่ค่อยมีแล้วครับนะ
0: ครับ
1: บอกว่าให้มากินต้มเลือดหมูคลองจันทน์บ้างครับเจ้าของเป็น
0: เจ้าของอู่รถเม
1: ย์อู่รถเมย์หรอตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนล่ะเออจะได้ไปชิมนะครับเพราะมีหลายเจ้ามาก
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี
0: ้ไม่ค่อยรู้เรื่องของกินเท่าไหร่ปกติกินซ้ำๆเดิม
1: ก็กินกันตายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผ
0: กินไปเรื่อยๆอะไรก็ได้

0: โอ้ยของกินอร่อยจริงตลาดเช้านะฮะตรงแฟลตคลองจันนี่นะครับมีขาหมูอร่อยที่โปรเตชอบมีอยู่เจ้านึงเขาขายอยู่ฝั่งรั้วของสวนสาธารณะที่เขาไปวิ่งกันเช้าๆนั่นนะครับ
1: ครับ
0: เป็นรถเข็นเล็กๆเองนะฮะ
1: ครับ
0: แกขายอยู่ช่วงหลังบน
1: ครับ
0: จากเคยขายดีเมื่อก่อนนะช่วงหลังเหมือนกับหมอพูดกันเยอะเพราะคนเวลาสูงวัยก็อยากกินเยอะนะขาหมูข้าวมันไก่อะไรพวกนี้นะทำไมยอดขายก็ตกลงก็บอกตอนนี
1: ้มันไม่เกี่ยวเลย กินอะไรกินไป
0: เชื่อหมอกันไงไม่เชื่อหมอกันนะอ่ะขอบคุณทุกข้อความนะครับพรุ่งนี้กอล์ฟทิกเหมือนเดิมนะครับฟังกันได้นะกอล์ฟทิกจันทร์ถึงศุกร์ครับพรุ่งนี้เป็นโปรเจกต
1: ์ครับ
0: ใช่ครับและผมป่าแปะวันนี้ขอบคุณโปรเจกต์ครับลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทิกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
8: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
6: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึงวันๆเพลงที่เคยฟังคนที่เคยรักและเรื่องราวที่ยังอยู่ในใจดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอมสินเจริญบราเธอร์พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินจากวงการเพลงทั้งอดีตและปัจจุบันพบกันทุกวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่ม
8: สิทธิ์หน้าที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาก คำตอบได้ในรายการทนายมหาชนเรียนรู้เรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00
9: น FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มกันยายนนี้
10: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
12: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก

0: สวัสดีครับ4นาฬิกา8 8นาทีนะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับเจอกันตี4นะฮะกับรอบโลกกีฬานะครับวันนี้อยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับแล้วก็ผมโอ๊คการพึ่งกันครับ
1: ขอกล่าวคำว่า
0: ลาก่อน
1: ลาตีสวัสดิ์ครับ
0: หืมราตรีสวัสดิ์เลยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: จะเช้าแล้วฮะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณโดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ก็สบายดีคุณเป็นไงบ้างฮะ
1: ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฮะช่วงนี้อ๋อ
0: เหรอ
1: ครับผม
0: เอ๊ะทำไมผมถามคุณทีไรคุณก็ไม่ค่อยสบายทุกทีเลยฮะ
1: สภาพร่างกายมันก็ไปตามอายุนะ
0: ระวังนะฮะ
1: ครับผม
0: เออ
1: นี่เรื่องจริง
0: นอนอยู่ดีๆนี่ระวังนะฮะ
1: เออกลัวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ระวังจะกรนนะฮะ
1: เอ้า
0: ครับ
1: ไม่ใช่ฮะกลัวเหมือนคุณเลมั้งอ่ะนะพูดตรงๆนะ
0: เอ้ยแต่ถ้าคุณเลถ้าเป็น
1: ถ้าเราไปแบบนั้นก็
0: เป็นเหมือนคุณเลก็ดีนะ
1: ก็ดีเนาะไปเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานนะแต่ว่าชีวิตนี้ยังมีนี่ยังมีคนต้องดูแลเยอะอยู่นะฮะ
0: ก็ถ้าคุณจะไปแล้วคุณไม่ต้องสนใจอะไรแล้วสนใจดีกว่า
1: เอ้าก็คนข้างหลังล่ะทำไงล่ะเ
0: ออแล้วคนข้างล่างอ่ะ
1: คนข้างล่างก็ต้องต่อสู้ต่อไปคุณส่งอะไรให้ผมนี่ฮะ
0: โอ
1: ้ครับผม
0: นี่แสดงว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยได้ฟังเพลงเบเกอรี่เนี่ย
1: เพลงอะไรนะฮะ
0: คนข้างล่างไง
1: เพลงอะไรอ่ะ
0: ก็เพลงคนข้างล่างไง
1: เอาแล้วมีเหรอ
0: ปลดปล่อยนางปลดปล่อยความคิดไปกับลมกับฟ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่เคยฟังอ่ะ
1: ไม่เคยฟัง
0: เหรอ
1: ครับ
0: คุณเบนชลาทิตอ่ะ
1: คุณเบนชลาทิต
0: ไม่รู้จักอีกดิ
1: รู้คุณเบนรู
0: ้ได้เนี่ย
1: คุณเบนรู้เออแต่ว่าเพลงจำไม่ได้แล้ว
0: อ๋อเขาร้องเพลงนี้เขาร้อง
1: ต้องร้องไงต้องร้องไง
0: ก็ร้องแบบเมื่อกี
1: ้ครับปลดปล่อยไปตามยถากรรมนี่เหรอ
0: ก็บอกว่านั่งปลดปล่อยความคิด
1: อ๋อเหร
0: อปลดปล่อยตามยถากรรมเลย
1: เอาไม่ใช่เหร
0: อ
1: เออคุณเบนจะร้องเพลงเลยนะแต่ก่อนเพลงช้าใช่ไหมล่ะคุณเบนอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เ
0: พลงเพลงโอ้ยโอ้ยไงโอ้ยโอ้ยเอาของที่เอาของพี่แจ้มร้อง
1: อ๋อพี่แช่คุณหลอกเสียงพี่ต้องพี่แช่
0: พี่แช่
1: พี่แช
0: ่อืม
1: พี่โชค
0: พี่แช่พี่แช่
1: พี่เฉง
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่เฉง
0: อืม
1: เออเอ้ยเออเอ้ยคิดถึงช้างเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: สุดยอด
0: อืมอ
1: ันนี้เพลงของพี่แช่นะ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อพี่แช่มาทำใหม่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ฮะเป็นออริจินอลของพี่แจ
1: ้อ๋อพี่แจ
0: ้พี่เบนมาทำใหม่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าบางคนเอาคัพเวอร์ก็ดังนะคุณนะ
0: เออใช
1: ่ดังกว่าเพลงต้นฉบับด้วยซ้ำไปล่าสุดเนี่ยที่ออสเตรเลียไงที่เพลง AI
0: เออ
1: ขึ้นท็อปชาร์ตระดับหนึ่งมั้ง
0: เหรอ
1: จนนายกหรือผู้นำของเขาอ่ะเออจนทางการของออสเตรเลียนะครับต้องประกาศห้าม AI นะครับผมมาคือเรียกว่านะได้รายได้จากการเนี่ย
0: ได้จากการเจน AI มาออก
1: เออใช่จากการเอา AI เนี่ยมาทำเพลงไม่ได้
0: จากการทำด้วย AI
1: ถูกจะต้อง
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาเพลงออริจินอลที่คนร้องเพราะว่าเป็นการปกป้องศิลปินด้วยเขาบอก
0: และ
1: อันนี้เรื่องจริงนะ
0: และที่ขึ้นอันดับหนึ่ง
1: เ
0: นี่ยขึ้นอันดับหนึ่ง
1: สักอย่าง
0: มันเป็นเพลงเก่าหรือเพลง AI แต่งใหม่ AI มันแต่งเพลงใหม่เองก็ได้นะ
1: ใช่คือเอาเพลงเก่าแล้วก็ AI ไปเติมเข้าไปไงตอนนี้เพลงของ AI ก็จะเป็นเพลงแบบว่าไม่ค่อยมีสัมพันธ์นอกสัมพันธ์ในนะสัมพันธ์กลางสัมพันธ์ล่างเลยไม่ค่อยมีไงนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเอาเพลงที่ดังสมัยก่อนมาคัฟเวอร์ใหม่โดย AI เข้าใจไหมล่าสุดเพลงของนี่ไงเคยบอกว่ารักกันเคยบอกว่าฉันดีไงเขาไม่เซกอ่ะกำลังดังเพลงนี
0: ้
1: เพลงนั้นคือบอกว่ารักกันแต่ก่อนนะเพลง
0: น
1: ี้เพลงช้า
0: คือดังใน TikTok ใช่ไหม
1: ดังใน TikTok ไงเอาทำไมรู้อ่ะ
0: ก็จะกำลังดังของคนนี้ก็กำลังดังใน TikTok แล้วแหละเพราะคุณชอบเล่น TikTok ไง
1: อ๋อเหรอแล้วก็อะไรนะที่ตอนนี้ก็เลยไอ้ที่บอกว่าไปเถอะอะไรเนี้ยคนหลายใจ
0: ไปลงนรก
1: อ่ะไม่ใช่กำลังดังกันใน TikTok อ่ะ
0: ก็ตอนเนี้ยเพลงมัน AI ทั้งนั้นเลยเพลง AI เต็มเลยคือถ้าเพลงเนี้ยมาจาก AI คุณฟังรู้เลยคุณฟังรู้เลยว่าเป็น AI

0: ใจแน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: คือเสียงร้องเสียงดนตรีมันจะตรงคอร์ดเป๊ะตรงคอร์ดแปลกๆแล้วก็ฟังดูแบบแข็งๆอ่ะแต่ก็เพราะดีพวกเนี่ยพวกที่ชอบเล่น TikTok เหมือนแม่ผมเนี่ยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเปิดฟังกลายเป็นชอบไปเพลงนี้มากกว่าเพลงธรรมดา
1: ครับ
0: แต่เพลงธรรมดานี่ไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะมันเอาฟังเพลงเก่าเอาเพลงเก่าๆมาทำไง
1: ใช่เพลงเก่าแล้วก็นี่ไงเคยบอกว่าละกันแต่ก่อนจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะเวอร์ชันช้าเพลงยากช้าของพี่เสกไงแล้วมาทำใหม่มีมิกใหม่
0: อ
1: ่ะตามสไตล์ AI อ่ะ
0: ผมยังเคยโดนหลอกโดนมันหลอกเลย
1: อะไรครับผม
0: ตอนแรกๆที่เขามีการเอาเพลงเก่ามาทำโดย AI อ่ะผมไปฟังอยู่เพลงนึง
1: เพลงอะไร
0: กระแซะอ่ะกระแซะของคุณบุ้มพวงอ่ะ
1: กระแซะกระแซะเข้ามาสินะ
0: เออโอ้โหมันใช้ AI ทำแบบเวอร์ชันแบบเพลงบัลลาดเลยพวกเนี้ยเพลงแบบเอามาเป็นเพลงสตริงอ่ะคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: เออโคตรเพาะเลย
1: เพาะ
0: แล้วเสียงร้องแบบอุ้ยผมไปต้องไปเปิดหานักร้องอ่ะว่าใครร้องว่าเวอร์ชันนี้ไม่เคย
1: ผู้ชายป่ะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหม
0: ผู้ชาย
1: ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะเสียงนักร้องอ่ะ
0: เอ้ยไม่เคยได้ยินเลยเวอร์ชันนี้โอ้หายยังไงก็หาไม่เจอ
1: ครับ
0: อ๋อท้ายเป็นกลายเป็นไอสถานีฮิตเวฟเลยไม่รู
1: ้เอาเหรอ
0: เออสถานีเพลง AI
1: ก็เขาจนทำอันดับนะอันดับหนึ่งอันดับห้าเพลง AI ดังสุดตอนนี้คือเพลงอะไรบ้างเออมีนะผมก็ไปฟังนะส่วนใหญ่จะคนสูงอายุใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะชอบ
0: คนสูงอายุชอบเล่น TikTok
1: ชอบเล่น TikTok แล้วก็ชอบฟังเพลงนี่ไงชอบฟังเพลง AI อ่ะ
0: ใช่
1: เ
0: ขาก็เปิดค้างไว้
1: เ
0: ปิดค้างไว้เลย
1: แล้วเราก็ได้ยินเลยเนาะพอเราจะไปปิดปั๊บเนี่ย
0: ก็เพราะดีนะ
1: พอเราจะไปปิดปั๊บเออเห็นนั้นหลับไงจะไปปิดปั๊บเนี่ยเอามือมาปิดเอามือมาตีเรานะฟังอยู่ก็เห็นหลับอยู่อ่ะ
0: ก็นึกว่าหลับ
1: เอ้ครับผม
0: เ
1: ออ
0: ก็นึกว่าหลับก็หลับไปสิแต่ฟังอยู่
1: แต่ฟังอยู่ไงครับผม
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็อันนี้ไม่รู้ไปเขาเปิดเพลงอะไรนะ
0: โอ้เพลงมันอะไรไม่รู้ผมไม่จัดแต่เพาะดี
1: เออ
0: น่าจะเป็นเพลงใหม่แต่เพาะดี
1: เพลงใหม่นะเมื่อกี้ถามไปแล้วไปบอกไม่รู้เหมือนกันครับผม
0: เออ
1: ออกกันไปแล้วฮะ
0: ครับ
1: เอ๊ะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่อยู่เนี่ยคุณไม่ได้ไลฟ์สดเลยหรือว่าไงฮะ
0: เอ้าผมจะไปไลฟ์ไงฮะ
1: ไลฟ์ไม่เป็นเหรอ
0: ไลฟ์อย่าเป็นเดี๋ยวผมจะไปเปิดแอคเคาท์อะไรคุณได้ไง
1: เอาเหรอ
0: เ
1: ออ
0: เปิดไงคุณสอนผมดิ
1: ไม่สอนไม่สอน
0: ก็ไม่สอนแล้วจะเปิดได้ไงอ่ะ
1: ให้เป็นปริศนาไปนี้แหละเหมือนหยองไงบอกว่าเอ้าก็ไม่เอา TikTok มาให้ก็บอกฮะเอ้าแล้วผมจะให้คุณหยองทำไมอ่ะของทางคลื่นเขาฮะ
0: ก็เพราะฉะนั้นเวลาคุณไม่มาหรือ
1: ครับ
0: วันนั้นน้องรามไม่อยู
1: ่น้องรามไม่อยู่นะ
0: น้องรามบนจันไม่อยู่แล้วก็น้องอะไรสักคนมาแทนอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ได้เปิดไง
1: เออ
0: ผมก็เปิดไม่เป็นผมกับคุณโอ๊ตก็เปิดไม่เป็น
1: ครับ
0: ถ้าผมจัดกับคุณหยองวันศุกร์ที่คุณหยองมาแทนคุณเขาก็เปิดไม่เป็นผมก็เปิดไม่เป็น
1: อ๋อก็เลยปล่อยล่วงเลยปล่อยจอยเลย
0: ก็จะให้ทำไง
1: เอาเหรอก็มีคนเขาบ่นกันมาบอกอ๋อเพราะว่าผมเลยบอกว่าหยองไม่รู้เรื่องหรอฮะครับผม
0: เปิดอะมันก็ไม่น่ายากหรอ
1: ใช่เราไม่ได้สอนนะ
0: ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนของเขาไงเขาก็ไม่ให้แอคเคาท์ให้บัญชีเรา
1: เออเดี๋ยวไปทำสุ่มสี่สุ่มแปดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวไปโพสต์อะไรมั่วซั่วได้ไหม
1: อ้าวครับ
0: ครับ
1: อ่ะส่วนพรีเมียร์ลีกเป็นยังไงนะครับแมนซิตี้ของเราบุกชนะพาเลทอย่างขาดลอยนะ 4-1 เลยคุณเลย
0: โอ้โหชนะ2เกมรวดแล้วนะ
1: รายานแชร์คีย์2ประตูแล้วก็ฮาแลนด์ปิดท้ายก็ฮาแลนด์หลังจากที่เกมแรกมันยิงใช่
0: ไ
1: หมล่ะนัดนี้ยิง2ประตูเลย
0: คนแซวไงว่าโอ้ตัดผมใหม
1: ่ครับ
0: แต่ผมก็สั้นเลยสงสัยฟอร์มยิงประตูไปกับผมด้วย
1: เป็นไงบ้าง
0: กลับมายิง2ลูก
1: วันนี้กลับมายิงไงนะ
0: ครับ
1: 2ประตูด้วยกันนะฮะเออก็สี่หนึ่งครับแมนซิตี้บุกชนะนะครับอีกลูกหนึ่งเนี่ยพาเลทก็ได้ประตูจากจาจิโรนันโดมานะจารุจิโรนันโดมานะครับที่ทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
0: ไอเดี๋ยวนี้มีรูปประตูแบบนี้เยอะเหมือนกันนะ
1: โอจีไหม
0: กระเด้งไปกระเด้งเสากระเด้งคานแล้วมาโดนตัวเองเข้า
1: ก็ล่าสุดก็จะชัยบุตรดีไง
0: ทีมชาติไทยเออใช่
1: โดนไงจะชัยบอกอ้าวบอลชนขาครับไอบอลโดนเสาแล้วก็มากระโดดใส่ขาเนาะชักขากลับไม่ทันนะฮะพี่บอยบอกอีหยังวาลูเนีย
0: ไอ้บูวัดดี้มีชื่อด้วยนะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ใน18ปีของมอร์โกนะ
0: อายุบูวัดดี้ลงสนามในครึ่งหลังด้วยนะที่82ลงไปแทนเอเลียตแอนเดอร์สัน
1: ครับผม
0: ที่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะฮะได้มาสดๆร้อนๆประเดิมสนามในเกมแรกเลย
1: ลงแล้วนะ
0: ครับ
1: อายุบูวัดดี้ครับนักเตะจากสโมสรลิวเห็นมาก่อนก็ลานักเตะลิวอยู่นะ
0: ใช่ๆ
1: ครับผมก็โดดเด่นเนาะในฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
0: ครับ
1: กับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: ที่จริงเขาเกิดที่ฝรั่งเศสนะ
0: โอ้นี่ก็อะคาเดมี่ก็คือระบบของฝรั่งเศสหมดเลย
1: ก็ U16 U17 U18 U20 23เนี่ยก็ฝรั่งเศสหมดเลยแต่ว่าชุดใหญ่เล่นกับทีมชาติโมร็อกโกครับ
0: เขาเพิ่งเปลี่ยนมาเล่นโมร็อกโกก่อนบอลโลกไม่กี่เดือนเอง
1: อืม
0: อืม
1: ครับ
0: ไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนกันจริงระดับเขานี่ผมว่าเล่นในฝรั่งเศสก็น่าจะมีโอกาสติดนะ
1: ใช่เออก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่เจอฝรั่งเศสนะเป็นนักเตะทีนเอชแอฟริกาคนแรกนะหมายถึงว่าอายุไม่ถึง20ปี
0: อ
1: ะที่เล่นฟุตบอลโลกถึง5นัดนะครับในวัยเพียงแค่18ปี280วันเท่านั้นเอง
0: ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเล่นเป็นไงไม่รู
1: ้ก็เคยเห็นอยู่แวบเล่นกองกลางหัวฟูอ่ะก็
0: ไม่หมายถึงเล่นกับแมนซิตี้เนี่ย
1: อ๋อยังไม่ได้ดูเลยมั้งไง
0: เกมเมื่อคืนเนี่ย
1: เออยังไม่ได้ดูเหมือนกันต้องดูไฮไลท์ทางโมโนละ
0: จ
1: ัดให้หน่อยนะ
0: ครับ
1: ครับเออแล้วก็
0: แต่ดูชื่อพวกตัวสำรองของแมนซิตี้นี่ก็เด็กเยอะเหมือนกันนะ
1: อืม
0: เนี่ยใครไม่รู้จักเลยเบรดเวดอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เบรดเวดเอ็กเชเวอรี่
1: อืม
0: หรือว่าไออวิกเตอร์เฮสวิกเตอร์ลิสนี่พอรู้จักนะ
1: อ
0: ันนี้นี่พอที่จะรู้จักเป็นกองหลังนะ
1: ครับ
0: ลงมาแทนคูซานอฟ
1: อ
0: แต่อันอื่นเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยรูลี่แม็กไอดูอ๋อแม็กไอดูก็เคยลงสนามบ้าง
1: ครับ
0: เออให้โอกาสเด็กเยอะเหมือนกันเพราะปล่อยไปเยอะเหมือนกันนะ
1: แ
0: มนซิตี้เนี่ยนะครับอาจจะคล้ายๆกึ่งสร้างทีมเหมือนกันแต่ว่าตัวหลักเดิมๆก็ยังมีเขาโครงอยู่เยอะ
1: ครับ
0: น่าสนใจชนะ2เกมรวดเหมือนกันนะ
1: ใช่ฮะ
0: ส่วนพาเลทก็แพ้2เกมรวดเลยนะฮะ
1: เรียบร้อย
0: พาเลทกุนซือใหม่ด้วยนะไอ้อะไรนะปีแอร์แซกเหรอหรือฮะว่าซาเก้หรือว่าแซกวะ
1: เพียสนี่เหรอใช่ไหม
0: ฮะ SEGA
1: เพียสซาเก้เหร
0: อ
1: ใช่ไหมเพราะว่านี่มาแทนในโอเลวากาสเตอร์ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ผม
0: เออว่าลืมไปเลยคุณซือพาเลทนะ
1: เออปิอาซาใช่ป่ะคุณ
0: ปิอาซาใช่ไหม
1: ปิอาซาไหม
0: เออ
1: น่าจะปิอาซานะ
0: ใช
1: ่เออถ้าผิดขออภัย
0: ครับ
1: นะครับปิอาซานะครับก็เป็นโค้ชชาวฝรั่งเศสถ้าฝรั่งเศสต้องปิแอร์เนาะ
0: ปิอาซาปิอาซา
1: ปิอาซาไหม
0: ใช่
1: ในวัย47ปีนะฮะก็โหอายุน้อยกว่าเราอีกฮะย้ายมาจากทีมพาเลทย้ายมาจากกลองนะคุณ
0: อาร์เตต้าก็น้อยกว่าเรา
1: ครับอาร์เตต้านะ
0: เขาบอก YouTube ไม่มีเสียงนะ
1: เอาเหรอขออภัยแป๊บนึงมีไหม
0: ไม่รู้อ่ะเขาแต่เขาเม้นมา YouTube ไอ้ Facebook ก็ไม่มีนะคุณเจ๋งอ๋อเสียงไม่ออกฮะเดี๋ยวรอสักครู่แต่ว่าทางวิทยุนี่ก็น่าจะออกดีเหมือนเดิมนะออกยังฮะ
1: พอแล้วลืมกด
0: ทางสีฟ้าก็ไม่มีนะ
1: เอาเหร
0: ออ
1: ๋อขออภัย
0: น่าจะมาแล้ว
1: กดแล้วกดแล้วเมื่อกี้พอดีมิวเสียงไว้ไงเปิดเพลงไว้ฮะขออภัย
0: อ๋อครับ
1: ครับผ
0: ม
1: เออลาไปก่อนแล้วกัน
0: เอ้าอะไรอะ
1: ไรอ๋อเหรอลาลิก้าเป็นยังไงราซิ่งซานตาเดย์นะครับชนะเอลเช่3-2นะและอาราเบสนะครับก็ชนะบีเยรีอัลไป1-0นะครับเกาโช่1คู่นะมิลานชนะเวเนเซียไป2-0และบาเยนของเรานะครับโอ้โหอัดมาขาวสตุตการ์ดขาดลอยนะ5-1เลย
0: เกมเปิดฤดูกาลนะ
1: เกมเปิดฤดูกาลใหม่นะครับทางเอสเพลย์ยิงสดด้วยนะ
0: ครับ
1: ดาโยปาเมกาโนโอริเซ่ครับโยชาฟักโนมานะครับ OG ด้วยนะสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยพับเลยยังยิงคิดด้วยในการคุณแล้วก็ปิดท้ายที่หลุยดิออสครับ
0: โอ้ยิงแต่นาที21ยันนาที90เลยนะ
1: โอ้โหยิงโหดมากบูเดสลีกาฤดูกาลนี้ของบาเยิร์นนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดก็ฟุตบอลนะซูเปอร์คัพไงฟรานะเบคเคมิลาเวอร์ซูเปอร์คัพนะครับก็บาเยิร์นก็บุกชนะดอทมุน 2-1 เลยโหดมากนะ
0: ครับ
1: ส่วนลีกฝรั่งเศสนะครับลิลก็สมกับปารีสแซงต์แชร์กไป2-2นะครับ
0: ครับ
1: มีเอเลเดฟซี่ด้วยนะโรนิงเกนนะครับแพ้ฟอร์ตูน่าซิตาส2-3และลีกาโปรตุเกสนะครับริโออาร์แพ้ลิสบอนไป0-4ครับประมาณนี้เนาะ
0: ก็ส่งมาขอได้นะ
1: ตกหล่นไปคู่ไหนก็สอบถามมาเลยกันนะครับที่4689899แล้วก็ทาง Facebook และ YouTube และสกอร์เราบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับ
0: มิลานนี่ชนะ2เกมรวดแล้วนะไม่ธรรมดานะฮะ
1: ไม่ธรรมดานะ
0: รูเบนอโมริมเนี่ยชนะพาทีมชนะ2เกมรวดแล้วนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ถือว่าอาจจะดีก็ได้นะฮะการไปคุมเอซีมิลานตอนแรกคนก็แซวๆกันนึกว่าจะโดนปลดตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดดูการนะฮะ
1: ใช่
0: เ นี่ชนะ2เกมรวดเลย
1: เป็นยังไงส่วน

0: เมื่อวานนี้2คู่ใช่มั้ย
1: อืม
0: รอบ8ทีมก็มีจีนชนะเวียดนาม3-0เซตนะคร
1: ับสบายๆเลยแต่ว่าพลิกล็อกไหมอิหร่านชนะอินโดนีเซียเฉยเลยคุณ
0: ก็ถือว่าพลิกอยู่นะ
1: พลิกนะพลิกนะ
0: พลิกอยู่นะ
1: เออ
0: ก็เข้าไปเจอกันนะ
1: ดูชื่อชั้นอิหร่านกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียน่าจะดีกว่านะคุณนะ
0: อืม
1: เพราะอินโดเนี่ยจบในอันดับที่4นะอิหร่านจบอันดับที่5โอ้แต่ว่าใกล้ๆเคียงคุณเลย
0: ก็ชนะไป 3-1
1: อืม
0: ไอ้รอบ8ทีมคู่อื่นเนี่ย 3-0 เลยนะ
1: ครับ
0: คู่ไทยเกาหลีก็ 3-0 นะฮะคู่ญี่ปุ่นกับไทเปก็ 3-0
1: อืม
0: คู่ชายจีนกับเวียดนามก็ 3-0
1: ครับ
0: มีคู่อิหร่านกับอินโดเนี่ย 3-1 นะฮะ
1: อืม
0: 3-1
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าก็ยังรอดอิหร่านก็ผ่านเข้ารอบรอบรองไปเจอกับจีน
1: อืม
0: ยิ้มเลยเจ้าภาพนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แข่งวันนี้รอบรอง2คู่เลยนะ
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: คู่แรกเราเจอญี่ปุ่นก่อนเลย
0: 16:15
1: แล้วก็ปิดท้ายนะครับวันนี้ 20:00 จีนเจออิหร่านครับโมโนยิงสุดด้วยนะ
0: คู่เราเนี่ยมีโมโนสปอร์ตแม็กด้วยนะ
1: ครับ
0: โมโนแม็กสปอร์ตนะช่อง29นี้ถ่ายทอดสดด้วยส่วนคู่จีนอิหร่านนี่ต้องไปดูทางแอปโมโนแม็กนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ติดตามนะ
0: โอ้นี่รอบรองนะเร็วเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เร็วเหมือนกันนะฮะ
1: ก็เมื่อวานนี้เห็นบทสัมภาษณ์นะของทางชมพู่นะครับโค้ชออสด้วยชมพู่นะเหมือนก็ซ้อมเก็บรายละเอียดนะครับต่างๆเพราะว่าญี่ปุ่นเราช่วงหลังเราแพ้เขานะอาพลตรงๆอ่ะ
0: โอ้โหครับ
1: หลังๆนี่แพ้แบบ0-3-1-3ไม่นะคุณ
0: เออแพ้ห่างขึ้นเรื่อย
1: ๆเออนะฮะก็ทางเมื่อวานนี้ซ้อมประมาณเดี๋ยวว่าซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งโค้ชออสนะฮะเกียรติพงษ์ รัชดาเกียงไกรนะครับเน้นไปที่เรื่องการบล็อกและเกมรับเพราะว่าเขาต้องบุกอยู่แล้วเนาะเขามาเต็มเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: วาดาอิชิกาวะมาเลยอ่ะยูชิโนะซาโตะเข้ามาด้วยรวมทั้งการเล่นเกมรุกกลับการโต้กลับไงครับส่วนอาการบาดเจ็บของน้องแนนเป็นยังไงนะครับน้องแนนก็ถ้าได้นึกแจ้งที่ต้องฝืนเล่นนะในนัดที่แล้วอ่ะนะครับก็อาการบาดเจ็บของแนนนะครับตัวบล็อกกลางคนสำคัญก็ดีขึ้นตามระดับนะ
0: ครับ
1: และให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเนื่องจากตัวนี้อากาศค่อนข้างเย็นที่เทียนจินด้วยนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อ
0: ฝนตกไหม
1: เห็นอากาศเย็นลงอ่ะเขาบอกเห็นคุณต้องเข้าไปอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคุณต้อง
1: สุภชัย
0: อ
1: ่ะที่สายวอลเลย์อ่ะคุณ
0: ต้องพัดนี่
1: อ่ะตอนพัดนี่เข้าไปด้วยบินจากเทียนจิน
0: ไปทุกที่เลยวะ
1: เอ้าเขาก็เป็นที่นั่นแล้วเนาะก็ต้องทำ YouTube ทำอะไรอย่างเงี้ยเข้าสายยูทูบเบอร
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าบ้านเรานี่ฝนตกนะ
1: เออ
0: ช่วงนี้ตกตลอดเลยแล้วเขาบอกพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าเดี๋ยวตกต่อไปอีกหลายวันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ก็เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหมดหน้าฝนแล้วนะเดือนหน้านี่ไงกันยาเนี่ยหมดหน้าฝนก็จะเป็นฤดูกาลของแข่งเรือไงว่าจะกลับบ้านเพราะว่าสมัยเด็กเราชอบไปดูเรือแข่งกันเนาะเออตามแม่น้ำไง
0: ไอ้นี่ก็มีแถวคลองรังสิตบ้านผมอ่ะ
1: เอาเหรอมีเหรอ
0: มีดิแข่งเรือ
1: เรืออะไร
0: เรือยาวอ่ะ
1: มีเหรอ
0: มี
1: เอ้าปลดแข่งตามแม่น้ำไม่ใช่เหรอ
0: ไอ้โอ้โห
1: เรือประเพณีเรือแข่งยะเรือไอ้30 40ฝีพายนะ
0: ใช
1: ่เอ้า
0: ก็ที่โอ้โหรายการเรือแข่งเรือเยอะตายหลายที
1: ่เอาเหรอ
0: เออ
1: แ
0: ล้วปทุมแถวรังสิตอย่างงี้ยิ่งเยอะ
1: เอาเรือแข่งเลยเหร
0: อ
1: มีจริงเหรอ
0: ก็ที่เขาพากที่ถ่ายทอดสดอ่ะที่หลายๆฝีพายอ่ะเอออะไรแบบนั้นน่ะแต่ผมไม่รู้ถึง30 40ฝีพายอะไรป่ะนะ
1: เอาน้ำพอเหรอน้ำมันไม่ตื้นเหรอเกินไปเหรอ
0: น้ำลึกจะตาย
1: เหรอ
0: เออ
1: เคยลงไปเหรอ
0: เคยลงไปทีนึงโดนถีบลงไป
1: อ้าว
0: เออพอใจไหม
1: อ
0: ้
1: าวเอ๊ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วกัน
0: เอ้า
1: เอ้าครับผม
0: ครับ
1: นะฮะอ้าวก็วันนี้ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: เทรนด์ยางสาวไทยของเรานะครับเอ๊ะเห็นน้องเนเน่เป็นยังไงคุณเห็นว่าส่งใจไปซ้อมฝากใจมาแข่งด้วยเหรอถึงรักบี้ทีมชาติไทยเลยแหละฮะ
0: อยู่บนเครื่องนะ
1: เนเน่โรย่าไงรัติการอัมลอยครับมือกีตาร์และนักร้องสาววัย16ปีจากภูเก็ตนะที่เข้ารอบชิงรายการ AGT ไงอเมริกันก็อตทาเลนต์นะฮะส่งคลิปวิดีโอนะให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลงสนามรายการสกอตแลนด์เอเชียนะฮะครับ
0: ครับ
1: ว่าพลพันตำรวจโทคุณทนประจวบเหมาะนะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยติดตามและให้กำลังใจเนเน่มาตั้งแต่รอบออดิชั่นไงกระทั่งรอบ8คน

0: สุดท้ายฮะจึงมีแนวคิดให้นักกีฬาได้มีทีมชาติไทยนะครับทั้งชายและหญิงร่วมกันส่งแรงใจให้กับเยาวชนที่กำลังสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกคุณด้วยครับผม
1: ครับ
0: จึงสนับสนุนนะครับเสื้อเนเน่รอยัลได้รับอนุเคราะห์เป็นพิเศษนะในราคาพิเศษเพื่อนักกีฬาทีมชาติไทยใส่ในระหว่างการฝึกซ้อมที่ประเทศจีนคุณ
1: ใส่เสื้อทั้งทีมเลย
0: ใส่เสื้อทั้งทีมเลย
1: เสื้อเนเน่ทั้งท
0: ีมนี้ข่าวจากเดลินิวนะ
1: เออ
0: เดลินิวทำข่าวดีมากเลยอ
1: ่
0: ะเป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งแรงใจไง
1: ครับ
0: เป็นไงรักบี้7คนทีมชาติไทยนะเดี๋ยวแข่งขันรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์7ซีรีส์2026ที่สนามแรกนะ29-30ก็คือสัปดาห์นี้นะฮะสุดสัปดาห์นี้ครับที่เมืองซูโจวประเทศจีนครับ
1: ครับ
0: เนเน่ก็เลยอัดคลิปกลับมาใช่ไหมก็สวัสดีครับพี่ๆนักกีฬารักบี้เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้หนูอยู่บนเครื่องแต่อยากจะเชียร์พี่ขอเป็นกำลังใจและคว้าแชมป์มาครองให้ได้นะครับ
1: ครับ
0: โอ้น้องน่ารักนะ
1: ก็กลับถึงภูเก็ตแล้ว
0: เอากลับแล้วเหรอ
1: กลับแล้ว
0: ถึงแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่เขาจะชิงกันนู่นนะชิงกันวันที่22กันยา
0: ครับ
1: เพราะว่าน้องเรเน่เนี่ยเขาได้เข้ารอบชิงแล้วใช่ไห
0: ม
1: เขาได้ไอ้โกลบัสเซอร
0: ์ครับ
1: ได้เข้ารอบชิงไปเลยนะ
0: ได
1: ้ไปเล่นรอบไลฟ์สดเลย
0: ครับ
1: ก็เลยมีเวลาอีกนาน
0: เหรออ
1: ีกเป็นเดือนเกือบเดือนนะฮะ
0: อ๋อกลับถึงภูเก็ตแล้วเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่น้องเนเน่นะ
1: ครับ
0: ครับเยี่ยมเลยดังเลยนะได้ได้ปลูกไปในโกลเด้นโกบัสโซ่อะ
1: โกลเด้นบัสเซอร์
0: โกลเด้นบัสเซอร์ก็เดินทางถึงภูเก็ตเห็นว่าถึงตอน 3:40 นาทีนะมาพร้อมครอบครัวนะครับนี่มีผู้ว่าไปรับด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้ในการท่องเที่ยวททเนาะ
1: ครับ
0: สาขาภูเก็ตนะครับพอท่าอากาศยานภูเก็ตแฟนคลับสื่อมวลชนมาให้กำลังใจน้องเนเน่เป็นจำนวนมากรอบชิงในวันที่22กันยายนนะคุณนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: โหสุดยอดนะเนเน่นะฮะ
1: โหรัฐบาลปลื้มเลยมีข่าวรัฐบาลปลื้มเนเน่เข้ารอบชิงแล้ว
0: พี่แอนยังปลื้มอ่ะ
1: เออ
0: เพียร์บอกว่าเดี๋ยวไปขอลายเซ็นถ่ายรูปกับเนเน่บ้างเขาบอกมา
1: เออ
0: เนเน่ร้องเพลงอะไรก่อนนะเพลง
1: ซอมบี
0: ้ซอมบี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเพลงอะไรเพลงที่ได้โกลเด้นบาโซ่อะที่เมลบีอดีตสมาชิกวงสไปเกิลกดให้อ่ะ
1: เพลง Black Hole Sun
0: เหร
1: อ
0: ของใครอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้เอ้า
1: ไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: เอาเหรอ
1: แต่ชื่อเพลง Black Hole Sun
0: ครับ
1: คือผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเพลงฝรั่งแล้วอะไรแต่ฟังวันนั้น
0: อ
1: ่ะดูที่ดูคลิปอยู่ก็มันดี
0: ครับ
1: น้องเล่นมันมัน
0: เหรอ
1: แล้วก็เล่นแล้วก็แบบ
0: เสียงสูงนะเล่นกีตาร์มันมากเนาะ
1: แล้วก็แบบมันได้ฟิลอ่ะได้ฟิลแล้วก็เสียงร้องก็ดีเป๊ะ
0: เสียงสูงเนาะคนเก่งอะเนาะ
1: ครับซาวการ์เด้นนะชื่อวง
0: ซาวการ์เด้นก็ดังซาวการ์เด้นเป็นวงร็อกไหมเหรอ
1: ใช่
0: ยุค90น่ะซาวการ์เด้นแต่ผมก
1: ็ไม่คุณรู้จักอ่ะ
0: รู้จักซาวการ์เด้นแต่ว่าอาจจะไม่เคยฟังแต่ว่าได้ยินซาวการ์เด้นซาวการ์เด้นก็จะเป็นยุค90นะเป็นวงเหรอ
1: ประมาณปี94
0: ใช่ป่ะได้ยินชื่ออยู่ซาวการ์เด้นวงร็อก
1: เพลงเนี้ยออกมาปี94ไอ้ Black Hole Sun เนี่ย
0: อ๋อเหรอแต่ผมอาจจะไม่ใช่เพไม่ใช่แฟนเพลงของซาก็เล่นเนี่ยผมจะบอกพวกเนวาน่าอะไรพวกนี้อ่ะ
1: เขาบอกเป็นแนวเพลงกรันช
0: ์อ๋อกรันช์ร็อกเหรออ
1: ัลเทอร์เนทีฟร็อกฮาร์ดร็อก
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: ถ้าคนเล่นดนตรีเล่นวงร็อกน่าจะรู้ว่าซาก็เล่นดังเพลงนี
1: ้
0: ไอ้วงนี้ดัง
1: ครับ
0: ครับแต่พวกอาจารย์ไม่ได้เป็นไอ้แฟนคลับของพวกเขาไงผมนี่จะเป็นซาเวตการ์เด้นมากกว่า
1: ซาเวตการ์เด้น
0: รู้จักไหม
1: อ๋อรู้จักรู้จัก
0: บีแมรี่ดิบลี่ไง
1: ที่เป็นนักบอลใช่ไหม
0: เออครับผมดันเน่โจนกับดันเน่เฮไงสองคน
1: อ
0: ะวงดูโอจากออสเตรเลียชอบมากเลย
1: ชอบหวานหวาน
0: ชอบหวานหวานคือนักร้องเขาเป็น LG
1: เป็นทีวีเหรอ
0: ดันเน่เฮอะ
1: เป็นทีวีเหรอ
0: ฮะ
1: เป็นทีวี
0: ไม่ใช่อะโอ้โหมีขยี้ด้วยเป็น LG มีขยี้ LGBTQ+
1: ต้องไม่พูดทั้งสามทีเลยวันนี
0: ้โอ้พูดสามทีเลยนะเออแต่ก็ชอบเขาร้องเพลงแล้วก็ฟังเพลงของเขาไงเพลง Truly Married Deeply อัลบั้มแรกดีมาก
1: ไอ้นี่เพลงเขาป่ะ
0: อะไรเอ่ย
1: I know you
0: อันนี้อัลบั้ม2แล้ว
1: อะไรนั่นน
0: ่ะI knew ไม่ใช่เหรอ I knew I love you มั้ยเพลงเนี้ย
1: Before I met you อะไรอย่าง
0: เออใช่ใช่ใช่ไอ้นี่เพลงระดับสองเพลงระดับสอง
1: แสดงว่าชอบจริง
0: อะไรนะเพลง I knew I loved you before I met you โอ้แต่ก่อนฟังเนี่ยเพราะมากแต่พอเราโตขึ้นมานะเลี่ยนนั่นกันแล้วนะเพลงนี้นะ
1: อ้าว
0: มันบาดกันไป
1: เมื่อก่อนตอนเด็กเราก็ชอบเมื่อก่อนนี่ผมชอบเพลงนี้มากตอนเด็กอะ
0: อะไร
1: อะIf you hold on, if we hold on together ไปฟังไหม If we hold on together
0: If we hold together เพลงผู้หญิงไอ้ของใคร
1: ของใครไม่รู้แต่เพราะดีมันเป็นเพลงแบบเพลงแบบโอ้แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าใครชอบนะไอ้สวัสดิการเนี่ยนะเพลงอัลบั้มแรกเนี่ยดังมากที่หน้าปกสองคนเนี่ยเป็นปกสีดำอะหน้าปกแล้วก็ผ่าแล้วก็โผล่มาคนละครึ่งอะคนละครึ่งท่อนคนละครึ่งหน้าฮะสาบิการ์เดนอยากให้ซื้ออัลบั้มนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าผมมีทั้งสองอัลบั้มนะส
1: า
0: บิการ์เดนเพลงดังอะไรทูลี่แมรี่ดิบลินจะเป็นเพลงอัลบั้มแรกแล้วอยู่ในอยู่ในเขาเรียกนะอยู่ในเพลงที่สามอะหน้าเออะทูลี่แมรี
1: ่โอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลย
0: เอาจริง
1: ๆ
0: เพลงนี้ทูเดอะมูนแอนด์แบ็กเนี่ยเพลงนี้ก็ดังคุณ
1: อ
0: ูดังจริงฮะ
1: ครับ
0: อยากให้ฟังเลย
1: ดังนั้นเนี่ยที่คุณเบียร์ขอเพลงมาเนี่ย
0: ไม่ได้แน่นอน
1: ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้ฟังแน่นอน
0: เอาเหรอ
1: ที่ขอเพลงในสายลมของคุณเอสสิการมาเนี่ย
0: ครับเออ เพลง To the Moon and Black เนี่ยเพลงนี้ดังมาก
1: อ
0: ันดับมันเพลงร็อกนะเพลงนี้ฮะครับผม
1: ครับ
0: อีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบนะจำไม่ได้แล้วเว้ยน่าจะเป็นอัลบั้มสอง
1: ชอบจริงป่ะเนี่ย
0: เอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเซ่เอ้ครับผมคุณอย่าเพิ่งมาว่าผมเซ่อัลบั้มสองอ่ะ Affirmation นี่เพลง Crash and Burn นี่ก็ดัง
1: อันนี้คุณที่พูดมาเนี่ยคือคุณจะโชว์เหนือเหมือนกันนะ
0: โชว์เหนือเหมือนนี่ไง
1: รู้จักเพลงฝรั่งเยอะ
0: ใช่แต่แปลไม่ออกหรอก
1: ครับ
0: เอาแต่ก่อนมันก็แล้วก็ฟังภาษาเอาเนื้อร้องภาษาอังกฤษมาแปลเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: จำได้จนถึงนี้นะครับว่าวันนามแปลว่าอะไรว่าวันนาว่าครับวันนาชื่อคนหรือเปล่าเนาะเป็นอะไรกับวันลีเนาะวันนามันวันถูใช่ไหม
1: อ๋อวันนา
0: วันนาบีอะไรพวกนี้เราก็เอ๊ะวันนามแปลว่าอะไรว่าครับเรื่องจริงอ่ะเนี่ยจนเราไปศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไงมันแปลว่าอะไรเนาะดิกชันนารีอะไรเงี้ยเราไปหาอ๋อมันเป็นมัน
1: วันนาบี
0: เออเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเขียนในลิริกอะไอ้พวกเนื้อร้องมันจะเป็นศัพท์ทับศัพท์เลยเนาะ
1: ครับ
0: จะเขียนสั้นๆไงแล้วแปลว่าอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะครับแต่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนเดิมนะภาษาอังกฤษนะฮะ
1: แต่เขามีถึงก็มีเพไปแบบมีเหมือนหาเหตุผลนะว่าทำไมเพลงนี้มันถึงยาก
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงได้รับคำชื่นชมเยอะอย่างเงี้ยสำหรับเพลง Black Hole Sun ที่เนเน่มาร้องไง
0: ทำไมฮะเสียงสูงเหรอ
1: โอ้เขาบอกว่ามันมีทั้งโครงสร้างดนตรีที่ประณีตลึกซึ้งและมีความท้าทายสูงมาก
0: ครับ
1: ทั้งในส่วนของการร้องและการเล่นกีตาร
0: ์
1: ถ้าเอาว่าระดับความยากเต็ม10เนี่ยผู้เชี่ยวชาญในวงการเพลงบอกว่าเพลงนี้ยาก9เต็ม10
0: เอาเหรอ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: ไม่น่าละ
1: เสียงของนักร้องนำก็คือคริสคอร์เนลเนี่ยก็คือ
0: คร
1: ับ1ในเสียงที่ร้องเรียนแบบได้ยากที่สุดในวงการร็อกมีความท้าทายมีช่วงเสียงที่กว้างมาก
0: ครับ
1: แต่เพลงนี้ใช้ตั้งแต่เสียงนุ่มลึกไปจนถึงเสียงแผดพลังสูงในท่อนฮุกและท่อนปลาย
0: ครับ
1: ก็คือมันเป็นเพลงที่ยากสุดอะแล้วเล่นได้ทั้งมันทั้งเป๊ะขนาดนี้นี่ก็ต้องชื่นชม
0: คือน้องเนี่ยเล่นบัสกิ้งเนี่ยผมเล่นตามท้องถนนอ่ะ
1: ครับ
0: ตามอยู่ภูเก็ตมั้ยน้องดังอยู่แล้วอ่ะ
1: ก็ตามตลาดนัดอะไรเงี้ย
0: ตลาดนัดอะไรพวกนี้ตลาดคนเดิน
1: ฝรั่งชอบ
0: ถนนคนเดินไงน้องเขาดังอยู่แล้วแล้วก็ไปแสดงนะโอ้เนาะเปลี่ยนชีวิตเลยนะเนี่ยคุณเข้ารอบชิงอย่างน้อยเดี๋ยวก็มีพวกค่ายเพลงดังๆเนาะนะครับมาติดต่อนะครับวันก่อนผมเพิ่งดูวินัสวิลเลียมไป
1: แล้วเกี่ยวอะไรกันนี่นะ
0: ก็แต่ก่อนขึ้นมาใหม่ไม่ได้ไปเรียกคุณพ่อเป็นคนเลี้ยงแล้วก็ดูแลใช่ไหมล่ะพ่อชลิชาเนี่ย15ปีได้สปอนเซอร์จากเท่าไหร่รีบบอกเลย15ล้านเหรียญคุณ15ปีแล้วเป็นไปเรียกก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันก็เหมือนเน่เนี่ยไงถ้าบริษัทใหญ่เขาเข้ามาป้าเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็มี
0: เดี๋ยวก็มี
1: โอ้เนี่ยทั้งเก่งทั้งดังแล้วก็ รูปร่างหน้าตาคุณสมบัตินี่มีครบ
0: ก็เหมือนเราแหละอนาคตไงถามว่าดังปังปังปังปังเนี่ยคุณจะไปจาก99หรือเปล่าฮะ
1: ไปใครจะไป
0: โอ้ท่านที่จะบอกว่าผมไปเนี่ยปังแรงแล้วฮะ
1: ไม่ไป
0: นะ
1: เออ
0: ครับอ่ะนะครับแล้วเมื่อวานนี้มิสเตอร์เพชรคุณได้ไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ไปฮะ
0: อ้าวคราวที่สามแล้วละคุณนะ
1: คุณไปอ่ะฮะ
0: ก็ไม่ได้ไปเหมือนกัน
1: คุณไปมาบ้างยัง
0: ยังไม่ได้ไปเลยคุณเลย
1: อ๋อ
0: ครั้งแรกวันจันทร์ใช่ไหมครั้งที่สองวันพุธ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะฮะ
1: ครั้งที่สามวันศุกร
0: ์วันศุกร์ที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีกรีธาด้วยนะมาด้วยคุณด้วย
1: น้องบิวก็มาเองนะ
0: มาเองใช่ไหม
1: น้องบิวก็มาโคจีก็มา
0: โคจีก็มานะ
1: โคจีก็มา
0: อืม
1: แต่คนที่ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมอะไรเนี่ยนะ
0: อืม
1: ก็คือพลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเหลี่ยมสงวนนะฮะ
0: ครับ
1: ท่านเป็นอุปนายกสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทย
0: อืม
1: บอกว่านักกีฬานี่ไปเก็บตัวที่เช็คเลยนะ
0: ครับ
1: ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับ
0: ก็เพิ่งไปวิ่งอะไรเนี่ยที่บิวได้วิ่งต่ำกว่า9ต่ำกว่า10อ่ะ
1: 9.99
0: 9.99 ที่เนี่ยที่เช็กนี่แหละ
1: ไปเก็บตัวกันอยู่นานแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ได้ประสบการณ์และได้ความมั่นใจมากขึ้นสปรินเตอร์ก็ทำผลงานได้ดีทำเวลาได้ดีทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: เชื่อว่าในระยะ100เมตรกับ200เมตรชายเนี่ยเราน่าจะมีลุ้นจากบิวภูธิพลที่วิ่งกว่าวิ่งต่ำ10ในระยะ100เมตรนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่แข่งสำคัญในระยะนี้ก็คือจีนกับญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเอเชียกลางมีนักกีฬาโอนสัญชาติมาบ้างหรือเปล่านะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามีโอนมาจากอเมริกา
0: เห็นว่ามีโอมานอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามีโอมานนักกีฬาจากตะวันกลางอ่ะโอนสัญชาติจากแอฟริกามาไง
1: ถูกต้อง
0: ครับบิวเขาบอกว่ามีโอมานบ้าง1คนญี่ปุ่นด้วยที่เป็นคู่แข่งสำคัญในการวิ่งระยะสั้น
1: เอ้แต่เขาไม่ได้พูดถึงนี่เลยว่ะ
0: ใครเลย
1: 4x100อะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: 4x100ไม่ลุ้นแล้วอ่ะ4x100นี่ปกติเราเก่งนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
0: ผู้ชายผู้หญิงอ่ะ
1: แต่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้เขาพูดป่ะนะแต่ว่าในข่าวที่เขียนมันนี่ไม่มีนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าลุ้นอ่ะก็อย่างน้อย1เหรียญทองจากบิวภูธิพลนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมว่าประเภทอื่นน่ะมีก็มีลุ้นโดยเฉพาะประเภท4x100ชายกับ4x100หญิงอ่ะ
0: ม
1: ีลุ้นแน่อาจจะไม่ถึงทองอ่ะแต่ว่าน่าจะติดเหรียญน่ะ
0: ครับ
1: หรือกระทั่งทองด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีบิวเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็มีโค้ดจีอ่ะ
0: ครับ
1: โค้ดจีแล้วก็มาทำทีชุดนี้ด้วยนะฮะครับผมว่าช่วยเยอะช่วยทั้งเรื่องศักยภาพนักกีฬาเรื่องสภาพร่างกายเรื่องความฟิตเรื่องฟิตเนสเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องการวางแผนด้วย
0: ครับ
1: ใช่น่าจะได้ลุ้นหลายเหรียญอยู่เหมือนกันสำหรับกรีธานะไม่ใช่เหรียญเดียวถ้าผมว่านะเพราะว่ามันกินหนึ่งกีฬาไฮไลท์ของเราเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่อย่างน้อยก็มีลุ้น1เหรียญนะระยะสั้นนะจากบิวพุทธพลครับระยะสั้นก็1เหรียญทอง
1: ก็ขอให้อย่าเจ็บแล้วกันนะ
0: ใช
1: ่อย่าเจ็บอย่าเป็นอะไรตอนนั้นแล้วกันนะฮะ
0: เหมือน4เกมที่กัมพูชาไงน้องเจ็บเน
1: า
0: ะเจ็บปิ้ง200อ่ะก็มาเยอะอยู่นะคนนะเห็นดร.ก้องศักดิ์เจ้าบดีนะครับบอกว่าก็ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกนะและสมาคมกีฬาครั้งนี้มี46สมาคมจาก43ชนิดกีฬาเนาะชนิดกีฬาเนี่ยมากขึ้นกว่าครั้งก่อนนะแต่นักกีฬาน้อยลงฮะซึ่งคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้หลักการว่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้อย่างเต็มที่แต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เข้มข้นนะใครท้าวดับโลกได้หรือผ่านเกณฑ์คัดเลือกเราก็ไม่ได้สิทธิ์ใครเลยเขาบอกมา
1: อ
0: นะครับ
1: ใช
0: ่ก็ครั้งก่อนเราได้12ครั้งนี้อย่างน้อย15ใช่ไหมยากอยู่นะ
1: ยาก
0: 15เหรียญทองคุณ
1: โอ้ถึงยาก
0: ถึงไหม
1: ผมก็ไม่ถึงอะ
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่แน่ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะถึงก็ได้อาจจะเพราะไอ้ก็บอกตรงๆว่าเราก็ไม่ค่อยถึงกับติดตามวงการหรือว่าสมาคมแต่ละสมาคมอย่างใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทย
0: ครับ
1: บางสมาคมอาจจะซุ่มก็ได
0: ้
1: อย่างยกน้ำหนักอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่ก็น่าสนใจ
0: เบสบอลก็มีนะคุณนะก็ไปแข่งด้วยนะ
1: มี
0: สี่เกม
1: ล่าสุดยังมีเลย
0: เบสบอลชายได้เหรียญเงินนะเพราะพิเชอร์ตัวสมัยของเราเลยครับเจ็บไม่สามารถลงหน้าชิงกับฟิลิปปินส์ได้ครั้งนี้นะครับก็24คนนะฮะเราส่งทั้งหมดนะ12คนซ้อมที่ไทยและอีก12คนซ้อมอยู่ที่อเมริกาครับก็ครั้งนี้ก็อย่างน้อยขอติดอันดับ รับรองแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่น

0: กาหลีใต้ไต้หวันและจีนเขาเก่งกันเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้เมื่อวานนี้สมาคมที่ไปนี่สมาคมใหญ่นะนะ
0: เออลอนเทนนิสก็มาแล้วคุณนะ
1: เออมีลอนเทนนิสด้วย
0: ครับ
1: เป็นไงฮะลอนเทนนิส
0: ลอนเทนนิสก็หวังมีเหรียญกลับมือนะครับประเภทคู่นะครับ
1: เดีย ว
0: หญิงเดียวก็มีลุ้นหญิงเดียวแล้วก็มีรวงเข้าลานานาทะเลละดีไงน้องใหม่มนัญชาสว่างแก้วที่ติดอยู่ในท็อปร้อยอ่ะ
1: ใช่
0: ติดอยู่ในหนึ่งระดับแรกของโลกแล้วก็น้องนัทอันนี้ฝ่ายชายเนาะ
1: ครับ
0: ยาอิสโรครับก็ใหม่กับรวงข้าวตอนนี้ก็ผลงานดีเนาะ
1: ดี
0: ดี
1: ลุ้นจากสองคนนี้แหละ
0: แล้วก็ชายคู่ปรัชญาอิสโรนะครับกับแม็กซิมัสพราพลโจรก็เหรียญทองแดงคราวก่อนนะเออนะครับ
1: ไอ้คู่หญิงคู่เราก็อันดับ120ของโลกนะ
0: ก็ดีนะ
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ก็อาจจะมีลุ้นติดเหรียญติดมือได้
0: ใช่
1: เหรียญติดมือได
0: ้คุณสุชัยเห็นว่าอาชีพเนี่ยหนึ่งล้านเลย
1: เหรียญอะไร
0: เหรียญทอง
1: เหรียญทองเหรอ
0: ไอ้ นี้ไม่นับไอ้กองทุนใช่ไหมล่ะ
1: ไม่นับก็อาชีพเองอะ
0: พัฒนาการแข่งชาติเนี่ยก
1: ็สามล้านมั้ง
0: สามล้านนะสามล้านนะถ้าเป็นเอเชีย
1: เพราะระดับเอเชียครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งสมาคมใหญ่ก็คือแบดมินตัน
0: ครับผม
1: มีแบดมินตันไปด้วยเมื่อวานนี้นายกสมาคมไปเองนะ
0: เอาเหรอ
1: ก็คือพลเอกมณฑลสัจจุกรนะฮะ
0: ครับเป็นยังไง
1: ไปเองเลยก็บอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์เล่นอยู่ตลอดทั้งปีอยู่แล้วสำหรับแบดมินตันนะฮะนักกีฬาก็มีความพร้อมอยู่พอสมควรล่าสุดก็คือหมิวพรปวีที่ไปได้เหรียญทองแดงในประเภทหญิงเดี่ยวในการชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก็สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าตัวได้เยอะเลยเดียวนะฮะในส่วนของนักกีฬาบาดเจ็บนี่ก็มีอยู่หลายคนก็จะเป็นรัชนกเดชาพลหรือกระทั่งวิวกุลวุฒิเนี่ยก็มีปัญหาที่หลังอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาได้ลงแข่งขันกันได้หมดในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับความหวังตั้งเอาไว้ที่1ถึง2เหรียญทองนะครับประเภทที่ลุ้นก็คือประเภททีมแล้วก็บุคคลนะครับก็แน่นอนนะมันก็มีอยู่2ประเภทนี่แหละนะ
0: ครับ
1: ก็มีชายเดี่ยวนะชายเดี่ยวก็รู้จักวิวแน่นอนนะฮะแล้วก็หญิงเดี่ยวก็อาจจะมีลุ้นจากน้องหมิวรวมถึงเมื่อม้ามืดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดอย่างรัชนกด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็คู่ผสมว่าต้องดูว่าบาสจะฟิตเต็มที่เหมือนเดิมหรือยังนะครับรวมถึงหญิงคู่ชายคู่จริงก็ผลงานดีทั้งนั้นแหละนะแบดเนี่ยมันเป็นรายการเหมือนกันนะฮะบางรายการประเภทนี้ก็มานี่ประเภทนี้ก็มาได้นะครับ
0: ครับ
1: แบดนี่ผมว่าที่ได้ลุ้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างน้อยเหรียญติดมือก็น่าจะมีวิวอะนะวิวแล้วก็ประเภททีมอะไรเงี้ยน่าจะมี
0: ทีมหญิงมีลุ้น
1: ครับ
0: ครับมีอะไรอีกไหมก็ประมาณนี้อะเนาะนะครับก็มิดเดิลเพรสครั้งที่3เมื่อวานนี้เนาะนะครับพี่โจ้นะบัลลบศรีไพรวันนะฮะเลขาธิการสมาคมนักข่าวชาภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตั้งเป้ารวมนะครับอีก1เหรียญทองนะจากกรีธานะครับเบสบอลหวังติด1ใน5นะเทนนิสมั่นใจมีเหรียญกลับบ้านซอฟต์เทนนิสมีลุ้นคว้าเหรียญได้เหรียญ1ครับซอฟบอลหวังจบอันดับ6จาก8ทีมแบดมินตันก็น่าจะมีเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญเนาะทำให้มิดเดิลเพลสนะครับ3ครั้งที่ผ่านมานะเอเชียนเกมส์2024นะครับที่ทางสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬานะฮะก็จัดมา3ครั้ง
1: 3ครั้งได้กี่เหรียญแล้วฮะ
0: 3ครั้งก
1: ็5เหรียญ
0: ตั้งเป้า5เหรียญป่ะ
1: 3ครั้งเนี่ยหลายสมาคมแต่ละสมาคมที่มาแต่ละครั้งเนี่ยรวมกันทั้งหมด3ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: ตั้งเป้ากันไว้ทั้งหมด5เหรียญทอง
0: 5เหรียญ นะ
1: ครับ
0: โอ้3ครั้ง5เหรียญ นะครั้งต่อไปครั้งที่4นะครับรอบ
1: 4ครั้งต่อไปนี่เยอะแล้วเชื่อผม
0: มิดเดิลเพสครั้งที่4นะครับมีเดือนจันทร์นี้นะ
1: จันทร์ที่31เนี่ย
0: ที่ราชมังมาเดิมนะ
1: ที่เดิม
0: เลยมีตะกร้อต้องมีอย่างน้อยก็3 4เหรียญทองอ่ะ
1: ตะกร้อนี่ต้องกอบกวยแล้ว
0: เรือใบมีเซิร์ฟก็มีลุ้นนะว่ายน้ำก็
1: ต้องสกาย
0: ไงสกาย
1: สกาย
0: พยมชัพโ
1: พอะไรนะ
0: ชัพโพใช่ไหม
1: นามสกุลเหรอ
0: นามสกุลคุณพ่อไหม
1: โอ้โหนะผมเจอล้อหล่อตัวสูงเบิ่มเลย
0: ก็ลูกครึ่งวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลแล้วก็มีลุ้นอย่างนั้นก็สักหนึ่งเหรียญ
1: วอลเลย์บอล
0: คริกเก็ตและไตกีฬา
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะวันที่รอบที่4นี่น่าจะมีเพิ่มอีกอย่างน้อยว่า3เหรียญ
0: ครับ
1: น่าจะเป็น8เหรียญไม่อย่างน้อยนะ8 9เหรียญแล้วแหละนะฮะติดตามกันส่วนเอเชียนเกมนี่ก็แข่งขันกันวันที่เริ่มอย่างเป็นทางการนี่คือ19กันยายน19เดือนหน้านี่แล้วนะฮะถึง4ตุลาคมนะครับแต่ว่ากีฬาไทยก็จะมีแข่งก่อนในวันที่14ก็คือฟุตบอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลชายนี่น่าจะ17นะ
0: ครับ
1: ประเดิมสนามนะครับ
0: ใช่ก็ทัพไทยไปชุดแรกก็บอลนี่แหละฮะ12กันยามั้งผู้หญิง
1: ต้องไป
0: ผู้หญิงเตะก่อนนะ
1: ไป12เหรอ
0: ไป11ที่11ที่12อ่ะ
1: เตะ14นะ
0: บอลยิงเหรอ
1: เออ
0: เห็นว่าจะไปทับแรก11 12คุณดูสิ
1: โอ้ไม่มีเต็มตัวไม่มีเวลาเต็มตัวเลยไป12 14
0: ก็ไม่ไกลมากญี่ปุ่นคุณได้ไปบินปัก6 7ชั่วโมงเองมั้ง
1: ใช่อืมเอามันก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวเลย
0: ก็ตอนนี้ที่อันนั้นก็อากาศร้อนอยู่นะ
1: ก็โอเคโอเค
0: โอเคเอ้ยคุณอย่าเถียงผมสิผมเคยไป
1: โอเคโอเค
0: ญี่ปุ่นเนี่ยสิงหาเนี่ยอากาศร้อนเลย
1: ครับครับ
0: ครับเราส่งมาเท่าไหร่700
1: ก่อนแข่งก็ไปก็ได้ก่อนแข่งวันเดียวก็ไปก็ได้
0: อย่าพูดอย่างนั้นเชระบายทั้งหมดเท่าไหร่700กว่าคนอ่ะ719คนจาก46สมาคมกีฬาเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้รวมเจ้าหน้าที่ด้วยป่ะ
0: น่าจะรวมเจ้าหน้าที่ไห
1: ม
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปแย่ไงนะ
1: ขายแล้วพันกว่าคน
0: โอ้เหรอ
1: ขายแล้วเป็น
0: เยอะเยอะกว่า
1: ขายแล้วเยอะกว่าจีน
0: เยอะกว่าเจ้าภาพจีนเนี่ย
1: ขายแล้วเยอะที่สุดเลย
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับนะฮะก็จะไปก่อนทับแรก12กันยามั้งทับแรกนะฮะครับจะเป็นฟุตบอลนี่แหละที่ไปก่อนนะฮะเนี่ยชุดแรกใน12กันยาไงบอลชายบอลหญิงไปก่อนเลยคุณเอ้ย
1: 719คนทั้งหมด719คน
0: ครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ด้วยมั้ย
1: ใช่รวมหมดแล้วครับ
0: ครับเยี่ยมเลยนะนะฮะอ่ะก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับ
1: มีถ่ายทอดสดหลายที่เลยนะ
0: ช่อง9กด Subscribe ก็ยิงสดด้วยนะ
1: มี AS Play ด้วย
0: AS Play ก็ยิงมีทั้งหมด17ช่อง
1: ม
0: าใหญ่ไทยอีก3ช่องแล้วมีเมนดาเนี่ย3ช่องแต่ว่าถ้าถ่ายทอดสดทุกกีฬาก็17ช่องเลย
1: โอ้มีพีทีมีไทยรัฐมีรายถ่ายเพียบ
0: ครับ
1: ครับ
0: บ
1: อลนี่อยู่ที่ไทยรัฐนะ
0: ใช่ไหม
1: วันเล่นี่อยู่ที่ไหนนะฮะก็ช่วงนั้นก็คงจะดูกีฬากันอิ่ม
0: ครับก็โอ้เขาบอกส่งนักกีฬาทั้งหมดรวม983คนเลยนะคุณแบ่งเป็นนักกีฬา694ฮะเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์สัตวแพทย์คนเลี้ยงม้าฝ่ายบริหารและผู้ติดตามรวม289คน
1: แต่ทำไมผมดู
0: อันนี้ข่าวอันนี้ของ
1: ดูที่ไหนก็719นะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็โอลิมปิกก็เผยตัวเลขออกมาแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้วันที่20กรกฎาคมนะอันนี้ข่าววันไหนคุณนี่ไห
1: มโอเคโอเคประมาณนั้นนะ
0: ประมาณนั้นนะ
1: น
0: ายจะรวมเจ้าหน้าที่ด้วยไหมหรือว่าไง
1: ชมเถอะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะ
0: อ้าว
1: อย่าไปซีเรียสเรื่องอะไรแบบนี
0: ้อ้าวครับ
1: ครับ
0: 719คนแล้วกัน
1: จะไปซื้อหวยเหรออ
0: ้าวก็ทับแรกเท่าไหร่ฮะทับแรก12กันยายนบอลชายบอลหญิงไงอ่ะนะฮะก็ติดตามกันนะครับผมการขันเอชเกมในครั้งนี้นะครับ
1: เราไปดูกอล์ฟหน่อยไหมลืมกอล์ฟเลย
0: เป็นไงบ้างเลย
1: กอล์ฟที่สหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมนะฮะFM Championship นะแต่เป็นการแข่งขันกอล์ฟนะแต่ชื่อ FM Championship นะฮะก็แข่งที่บอสตันรอบที่2ก็แข่งขันกันอยู่นี่ร้อนแรงไม่เลิกนะฮะมิยูยามาชิตะของญี่ปุ่นสัปดาห์ที่แล้วถึงได้แชมป์ด้วยนะนี่ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องนะฮะสกอร์รวม2วันซึ่งเธอยังเล่นไม่จบด้วยซ้ำในวันที่2นะฮะอยู่ที่10อันเดอร์นะครับ10อันเดอร์ก็นำเป็นผู้นำเดี่ยวนะฮะนำหน้าคิมฮโยจูของเกาหลีใต้อยู่1สโตรกนอกจากคิมฮโยจูนี่ยังมีอาริเซนคอร์ปุสของอเมริกาด้วยที่ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่9อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: นักกีฬาไทยที่ผลงานดีที่สุดคือสุวิชญาวินิจฉัยธรรมนะฮะวันนี้กดไป7อันเดอร์พา65เลยนะโ
0: อ
1: ้วันแรกนี่ตีเกินไป1โอเวอร์นะวันนี้ทำไป7โออันเดอร์ก็เลยสกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138พงาดขึ้นมาอยู่อันดับที่10ร่วมเลยนะฮะ
0: ครับ
1: 10ร่วมก็ถือว่าดีที่สุดของไทยณตอนนี้นะครับแล้วก็รองลงมาเป็นน้องแพตตี้ประพังกรนะครับสกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์พา139นะครับนี่นับเฉพาะนักกอล์ฟไทยนะส่วนจีโน่เล่นรอบที่2จบแล้วนะฮะวันแรกนี่อีเวนต์พาวันที่2ทำเพิ่มไป4อันเดอร์พา68นะครับสกอร์รวมก็เป็น4อันเดอร์พา140อยู่ในอันดับที่18ร่วม แล้วก็เอริยาวันนี้ก็ฟอร์มดีนะฮะวันนี้ทำมา5อันเดอร์พาร์67ก็ทำให้รวม2วันเป็น2อันเดอร์พาร์นะครับอันดับที่30ร่วมวันนี้เล่นดีกันหลายคนนะครับอีกคนนึงอภิชยายุบลแต่วันนี้เล่นไม่ดีนะฮะอภิชยาวันนี้ตีเกินไป3โอเวอร์นะครับสกอร์รวมเหลือ1อันเดอร์พาร์นะครับอยู่อันดับที่44ร่วมแล้วก็ปาจารีสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่อีเวนพาร์นะครับหลังเล่นไม่จบนะฮะก็ถ้าอีเวนพาร์นี้ผ่านการตัดตัวพอดีเป๊ะเลยนะฮะแต่ถ้าเสียบิด1สโตรกนี่ไม่ผ่านแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้จุดตัดตัวอยู่ที่1โอเวอร์นะครับแล้วก็มีนักกีฬาไทยอยู่ที่1โอเวอร์ด้วยก็คือชนิดตีวรรณแสนนะฮะอยู่ที่1โอเวอร์พาร์อันนี้จบแล้วด้วยนะฮะ
0: ครับผม
1: ครับก็ต้องลุ้นกับว่าจุดตัดตัวจะหล่นลงมาอีกสักหนึ่งสโตรกหรือเปล่าถ้าหล่นลงมาก็มีสิทธิ์นะครับ
0: โอ้น้องฮัทก็ลุกกี้ด้วยคุณนะ
1: เล่นปีแรกเล่น RPG Tour ปีแรก
0: โอ้โหนี่ผ่านตัดตัวเป็นรายการที่3ติดต่อกันแล้วนะ
1: ครับ
0: สุดยอดเนาะน้องฮัทนะฮะ
1: มีชื่อคุ้นๆด้วยนะ
0: ฮะ
1: มีชื่อติดลิเดอร์บอร์ดเลยนะอ่านประจำเลยนะ
0: อ๋อเหรอช่วงไหนก็ฟอร์มดีอ่ะเนาะ20ปีคุณได
1: ้ครับ
0: สุดยอดนะเก่งเนาะนักกีฬาพวกนี้กันเนาะแต่เขาก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ไม่มีช่วงวัยรุ่นเหมือนพวกเราเนาะมันได้เที่ยวมันได้ต้องไปฝึกซ้อมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนน้องเชอรีนของนี่ไงของคุณพ่อพระดอนศิษย์พันธ์ฮะตอนนี้ก็ปลูกปั้นลูกสาวอยู่เน
1: า
0: ะเหมือนป๋าไงป๋ายาวไง
1: โอ้เห็นได้แชมป์ตลอดเลยนะน้องเชอรีนเนี่ย
0: แต่น้องเชอรีนเนี่ยอนาคตไกลเลยแหละ
1: เก่งนะ
0: ก็ไม่ได้ตามรอยคุณพ่อแต่ว่าคุณพ่อก็ชอบกอล์ฟไง
1: คุณพ่อก็พยายามเป็นนักกอล์ฟอยู่เนี่ย
0: ถูก
1: แต่ว่าไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เคยลงแข่งกันหลายรายการเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แล้วลูกป๋าเป็นไงไม่รู
0: ้ลูกป๋าก็ป๋าช่วงหลังไม่ได้มาจัดรายการป๋าก็ว่าที่จริงอย่ามาแหละว่าป๋าต้องพาลูกสาวไปซ้
1: อม
0: ไปซ้อมมันเสร็จประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มไม่ทันรายการเก่าเก่งเกมอ่ะป๋าก็เลยว่าขออนุญาตแล้วกันนะฮะป๋าบอกขออนุญาตได้เจ๋งนะ
1: ยอดเลย
0: ครับแต่ว่าไปบรรยายฟุตบอลที่ทรูก็ได้เยอะ
1: อ้าวเฮ้ยนี่คุณว่าป๋าฮะฮะ
0: อ้าว
1: ตกลงจะเข้าใจหรือว่า
0: เวลามันได้ตีสองตีหนึ่งตีสองพอได้อยู่ไงอันนั้นเสร็จสิ้นจากการฝึกซ้อมแล้ว
1: ใช่ใช่ก็ป๋าบอกว่าก็หนักเหมือนกัน
0: ครับ
1: เล่นกอล์ฟนี่ก็อ้วกเหมือนกัน
0: เออก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะป๋าบอกนะ
1: เพราะว่าแต่ละรายการที่ไปแข่งเนี่ยบางรายการก็ฟรีบางรายการก็ต้องเสียตังค์นะส่วนใหญ่ต้องเสียตังค์แล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรนะ
0: ครับ
1: ต้องไปแข่งหาประสบการณ์แล้วก็โอ้แต่ละที่แต่ละสนามเนี่ยคือถ้าคุณเป็นนักกอล์ฟหรือว่าเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อคุณแม่นักกอล์ฟที่เดินสายเนี่ยคุณจะรู้ว่าเด็กรุ่นเดียวกันมันจะเป็นใครเก่ง
0: ครับ
1: ไปสนามไหนก็เจอไอ้เนี้ยในรุ่นเลนอายุเราเนี่ย
0: รู้อ่ะนะ
1: ไอ้นี่มาอีกแล้ว
0: ครับเหมือนนี่ไอ้หนังเรื่องโปรเมใช่ไห
1: ม
0: ที่คุณพ่อสมบูรณ์พาไปแล้วก็มันกินข้าวที่ขับเฮานะคุณแม่ทำกับข้าวจากที่บ้านมาแล้วก็ไปนั่งกินหลังรถอยู่แถวสนามอ่ะจอดข้างทางแล้วก็กินกัน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เช้าเช้าพาลูกสาวไปวิ่งเห็นไหมคุณพ่อสมบูรณ์อ่ะ
1: ใช่
0: พาลูกสาวไปวิ่งแล้วก็ได้แชมป์มาตลอดเลยเนาะ
1: ผมไม่ได้ดูนะที่เป็นหนังเนี่ย
0: เป็นหนังผมดู
1: คุณธเนศเล่นใช่ไหมคุณเอกเล่นพี่เอกธเนศเล่นป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณพ่อใช่ไหมสรุปไหม
0: ก็ทำให้รู้ว่าโอ้โหกว่าจะถึงจนเมกับโมเนี่ยไม่อยากวิ่งอ่ะเพราะว่าคุณพ่อพาวิ่งแล้วมันขี้เกียจตื่นเช้าบางครั้งคุณพ่อวิ่งหนีไปก่อนไหมล่ะนะครับแอบอ้วกวิ่งตัดวิ่งลัดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: บางครั้งเขาให้กินผักกินข้าวอะไรก็ไม่กินอะไรเงี้ยก็ไม่ดื้ออ่ะสมัยเด็กกันเนาะ
1: ครับ
0: เด็กมันก็อยากกินขนมอยากกินอะไรใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เนาะ
1: ตอนนั้นเป็นมือหนึ่งโลกเป็นแบบโอ้ยิ่งใหญ่นะ
0: ยิ่งใหญ่มากนะ
1: โ
0: ปรเมสุดยอด
1: ใช่ขึ้นไปถึงระดับนั้นเลยนะ
0: ก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักกอล์ฟเยาวชนไทยหลายคนเลย
1: ใช่
0: นี่แหละฮะพวกจีโน่พวกอะไรหลายคนเนี่ยรวมทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยดาวรุ่งหลายคนเนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่แล้วคนนะซ้อมที่กาญจนบุรีอ่ะสนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีครับเห็นคุณรังสฤทธิ์ลักษิตนนท์ก็ไปเยี่ยมเลยนะ
1: เป็นทีมชาติใช่ไหม
0: วันก่อนเนี่ยทีมชาตินะ
1: ครับ
0: ก็เก็บตัวกัน24ถึง30สิงหาคมนี้ครับผมมีโปรปุ๋ยปรีชาเสนาพรมนะหัวหน้าฝึกสอนนะนำทีมไป
1: อ๋อไม่ใช่โปอุ๋ยนะโปปุ๋ย
0: โปปุ๋ยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะ ก็รวมทาง HK ด้วยนะ
1: ครับ
0: ติดตามกันได้นะครับ

0: แล้ว99มีอะไรไหมเอเชียนเกม
1: เอเชียนเกมก็พยายามที่จะทำภาควงภาคบอลอะไรนี่นะฮะอยากจะไลฟ์สดเหมือนเนี่ยเหมือนฟุตบอลโลกพอฟุตบอลโลกก็มีคนดูเยอะไง
0: แล้วจะมีไหม
1: ก็พยายามทำอยู่นะมีผู้สนับสนุนใจดีมาก็ดีดีเลยอ่ะมีไหมคุณไปเอเชียนเกมไหม
0: ไม่ได้ไปฮะ
1: ไม่ได้ไปนะ
0: ไม่ได้ไป
1: ครับเตยต้องไปแล้วเตยเนี่ยจ่อลึกเตยเนี่ย
0: เตยไปเตยไป
1: เอาเหรอ
0: ใช่
1: เตยไปสวนเตยไปนะ
0: ใช่ของคุณมีป่ะ
1: ไม่ได้ไปเด็ดไปแท้สำนักข่าวไทยฮะ
0: อ๋อของ
1: คุณเนมและชินพงษ์ไป
0: ไปกี่คน
1: ไป3คน
0: ไปทีมเดียว
1: ไปทีมไป1ทีมตัดต่อ1นักข่าว1แล้วก็ช่างภาพหนึ่งฮะ
0: หน้าแมวไม่ไปหน้าแมว
1: หน้าแมวไม่ได้ไปหน้าแมวส่งน้องเลิฟไปเนมิชิโกงไปแล้วก็ส่งทีมงานช่างภาพไปหนึ่งคนแล้วก็ตัดต่อหนึ่งคนจบละพอละจบผมไปอยู่ก็บอกว่าอนาคตแล้วกันครับผม
0: ครับ
1: นะฮะงบน้อยตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมฮะ
0: ฮะ
1: ครับผมพักสักครู่แล้วกันนะเดี๋ยวโชว์หน้าครับมาคุยกันต่อกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬา

0: 1
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: เชิญฮะ
1: เป็นยังไงครับผม
0: พอดีพอดี
1: เพลงคุณเอ๊ะสัสิการใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ืมเอาแล้วผู้ชายที่ร้องเพลงอะไรนะอันนี้สัสิการนะคุณอะไรนะคุณเอ๊ะจิรากร
0: เอ๊ะจิรากร
1: อ๋อคนละคนใช่ไหม
0: เออใช่ใช่
1: ไอ้อะไรก็เป็นผู้ชาย
0: คล้ายๆกันเหมือนกันนะ
1: เอาเหรอ
0: เอออ
1: ันนี้คุณเอ๊ะจิรากร
0: อันนี้
1: คุณเอ๊ะสัสิการผู้หญิง
0: สัสิการ
1: อ๋อเหรอ
0: เอ๊ะเหมือนกัน
1: เอ๊
0: ะเอ๊ะชายเอ๊ะหญิง
1: เอ๊ะชายเอ๊ะหญิง
0: เอ๊ะทั้งคู
1: ่อะอื้ออ๋อเอออย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: ครับอ๋อโอเคอ่ะเปิดให้แล้วนะ
0: ครับ
1: นะครับคุณเบเกอร์นะฮะจัดไปนะครับ1เพลงนะครับ
0: เฮ้ยเป็นไงเปิดให้แล้วนะ
1: เปิดให้แล้วนะ
0: ครับ
1: ครับเอาละครับรายงานผลฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับในนัดเปิดฤดูกาลใหม่นะครับบาเยิร์นก็ชนะสตุตการ์ดไป5-1เลยนะแล้วก็เกาโชเซลาอิตาลีนะครับมิลานก็ชนะเวเนเซีย2-0ลาลิก้าสเปนนะครับราซิ่งชนะเอลเช่3-2อาราเบสชนะบิโยเรียล1-0พรีเมียร์ลีกอังกฤษ1คู่นะครับแมนซิตี้บุกชนะพาเลซ4-1เลยฮาแลนด์2และลายานแชคีอีก1ประตูอีก2ประตูนะ
0: คนละ2
1: ยิงคนละ2ตุ่งนะฮะ
0: ฮะ
1: แมนซิตี้ก็บุกชนะพาเลซขาดลอย4-1เลยนะฮะ
0: ครับ
1: ลีกเอฝรั่งเศสเปเชต้องไล่ตีเสมอลิว2-2นะคุณโดนก่อน0-2อ่ะ
0: ใช่
1: ตีเสมอช่วงทดเวลาด้วยนะ
0: โอ้โดน2-0เลยเหรอ
1: เออ โดนก่อนและลูกปากคนที่ยิง2-0นาที84อ่ะ
0: ทำไมฮะ
1: อ่ะก็ยิง84ไงก
0: ็
1: นึกว่าจะชนะ
0: 2-0นาที84
1: เออ นึกว่าจะชนะไงเรียบร้อย
0: เจอตีเสมอที่92ลูกเลย
1: โอ้โหครับผม
0: สุดยอดเลย
1: เออก็มาตีเสมอได้นะครับนาทีที่90+1 90+5
0: มากินยอร์กับวิตินยา
1: โอ้โห
0: ละประตู
1: สุดยอด
0: ครับ
1: เหมือนหลับแต่ก็กลับมาได้
0: เกือบหลับแต่กลับมาได้ของแท
1: ้ของแท้นะ
0: อันนี้เปิดฤดูกาลใช่ไหมอ๋อนัดที่2อ่ะนี
1: ่ลีกเหมือนนัดที่2มั้ย
0: นัดที่2อ่ะโอ้ปารีสเสมอ2นัดเลย
1: เพราะว่าปารีสเนี่ยนัด2อ่ะสัปดาห์นี้นัด2
0: เสมอ2นัดเลย
1: ครับ
0: ครับวันนี้ก็บอลเพียบนะ
1: โอ้ยบอลเพียบเลยบอลเตะตั้งแต่หัวค่ำเลยอ่ะพรีเมียร์ลีกก็ลิเวอร์พูลของเราไง
0: ลิเวอร์พูลคู่แรกเลยนี่
1: คู่แรกเลย 18.30
0: อ่ะเจอคู่ปรับเก่าด้วย
1: ครับ
0: วันนี้ไปเยือนฟอร์เรสต์ป่ะ
1: เล่นเล่นในบ้าน
0: อ๋อเล่นในบ้าน
1: เพราะว่านัดที่แล้วไปเยือนไง
0: เล่นในบ้านสบาย
1: เยือนในกระเซิร์นเสมอ 2-2 อ่ะที่ตีเสมอในนาทีสุดท้ายจากจุดโทษของโดมินิกโซโบสไลไง
0: โอ้ใช่
1: นันนี้เล่นในบ้านของเรานะ
0: เจอฟอร์เรสต์
1: เจอฟอร์เรสต์นะครับ
0: 6:30
1: 6:30
0: แล้วก็3:00มีบอลมัดเจอเอเวอร์ตันแล้วก็โคเวนทรีกับฮาวโอ้โหโคเวนทรีกับฮาว
1: ครับ
0: คู่เอกเลยน้องใหม่เยอะกันแต่ฮาวเขาชนะใครมานะ
1: ครับ
0: ฮาวนั้นแรกชนะใครมานะ
1: เดอะไทเกอร์ไง
0: ไม่เขาชนะใครมานั้นแรก
1: ชนะแบนยูของเราไง
0: 2-0เลย
1: ครับ
0: โคเวนทรีที่แพ้อาร์เซนอลมาครับ
1: ครับ
0: คนที่ของพี่แฟงแลมพาร์ดนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็5:30ก็สเปอร์เจอนิวคาสเซิล
1: ครับ
0: ครับ
1: จ
0: ะโดนอีกไหมไม่รู้นะฮะ
1: นั่นน่ะ
0: เ
1: ซ่
0: นาทีแล้วเละเลยนะเกมแรกนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ไทยลีกก็มีงานแถลงข่าวเนี่ย
0: ดูกันใหม่ดูกันใหม
1: ่ใช่Racing the game ใช่ไหมฮะครับ Race the game หรือว่า Racing the game นะยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนะครับ
0: เฮ้ยโอ้โหขนาดนั้นเลย
1: เฮ้ยทำไมสยามพารากอนเหรอ
0: ดีดีดี
1: ที่จัดที่สยามพารากอนนะ
0: สยามพารากอนคุณต้องเสียงให้ด
1: ูอ๋อพารากอนขออภัย
0: สยามพารากอน
1: จัดเป็นปีที่30ที่สยามพารากอนนะครับ
0: จัดปีที่30เหรอที่สยามพารากอนเนี่ย
1: ไม่ใช่ไทยลีกฮะ
0: อ๋อด้วย
1: ไทยลีกเนี่ยเขาฤดูกาลใหม่เนี่ยนะครับเฉลิมฉลองปีที่30
0: อ๋อครับครับ
1: แล้วก็เลยยกไปจัดที่สยามพารากอนฮะเมื่อวานนี้นะ
0: ใช
1: ่มีบรรดาแป้งไปด้วยนะ
0: ต้องไปที
1: ่นำพลัมซำนะครับ
0: สวยเลยนายกสมาคม
1: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเป็นประธานในงานด้วยก็เพิ่งกลับมาจากเวียดนามเนาะ
0: ครับ
1: ก่อตั้งไทยลีกปีแรกปี96นะ
0: อู้เร็วเหมือนกัน
1: วันนี้เข้าสู่ปีที่30นะฮะก่อนจะถึงไทยลีกวันนี้ก็ผ่านล้มลุกคลุกคลานมาเยอะเนาะไม่มีถ่ายทอดสดไม่มีคนดูไม่มีผู้สนับสนุนแต่ก่อนแล้วเนาะตอนนี้ไทยลีกเติบโตแข็งแรงมั่นคงนะฮะเป็นไงแล้วเราโอ้
0: มั่นคง
1: ค่าสมรสิทธิ์ดีนะเป็นไง
0: แข็งแรงมั่นคงจริงนะ
1: อันดับ7นะ ขออีเชียคนแล้วก็อันดับ3ของเอเชียตะวันออกก็คือเป็นรองแค่เกาหลีกับญี่ปุ่นเน
0: า
1: ะ
0: หมายถึงค่าสัมประสิทธิ์
1: ค่าสัมประสิทธิ
0: ์ของลีกนะ
1: ของลีกอ่ะที่เวลาเราไปแข่งฟุตบอลสโมสรเอเชียก็ได้ค่าสัมประสิทธิ์นั่นแหละว่าเท่าไหร่เยอะไหมอะไรเงี้ยเราดีกว่าเวียดนามดีกว่าจีนนะถ้าไปเล่นไต้ฝุ่น
0: ก็เหมือนไอ้ที่เราถ้าเอาจะเปรียบเทียบง่ายก็เหมือนที่ชาติไหนได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเยอะอะไรเงี้ยนะที่อังกฤษกับสเปนได้5ทีมดูการนี้ก็เพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์ของลีกลาลิก้ากับพรีเมียร์ลีกมันดีไง
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะตัวเลขคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นของเอเชียนะ
1: ครับ
0: ครับโอ้ก็โอ้โหเหมือนมารายงานผลงานให้ฟังอะนะรายงานผลงานให้ฟังว่าปีที่แล้วผลงานอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ก็เอาพูดตรงก็มียุคหนึ่งที่ถ่ายทอดสดแล้วคนดูล้นจำได้ไห
0: ม
1: ตอนนั้นสยามกีฬาไม่คน
0: ใช่
1: ที่ถามก็พูดตรงๆเนาะ
0: คนเต็มตอนนั้นมันมีลีกสาม
1: เลย
0: ภูมิภาคอะไรด้วย
1: โอ้โหคนล้นสนามเลยอ่ะ
0: บอลลีกในประเทศไทยตอนนั้น
1: บูมมาก
0: มีนักการเมืองเข้ามาเต็มเลย
1: ใช่ใช่
0: มีแต่คนอยากเข้ามา
1: ครับ
0: ทุกจังหวัดอะทุกจังหวัดทุกดินแดนทุกแคว้นทุกอำเภออ
1: ครับ
0: หลังๆก็ฟุบไปหน่อย
1: ก็ตอนนั้นที่ดังก็ต้องชลบุรีฟุตบอลระดับรากหญ้าของแท้เลย
0: ของจริงของจริง
1: ของจริงเลยเป็นความภูมิใจของชาวชลบุรีนะ
0: สร้างด้วยฟุตบอลเพียวๆแท้
1: ๆครับผม
0: ต้องอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผลงานดีด้วยตอนนั้นนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าหลังๆก็เจอพวกยักษ์ใหญ่ที่เงินหนาหน่อย
1: ครับ
0: เข้ามาอาจจะดึงดูดนักเตะดึงดูดสปอนเซอร์อะไรเงินเยอะนะก็เลยชลบุรีก็ได้ดูดอบๆลงไป
1: ครับผม
0: ยังประคองตัวอยู่ในไทยลีก1ได้บ้างไทยลีก1ตลอดมีแผ่วๆตกๆลงไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ
1: ครับผมก็ฤดูกาลนี้นะครับ S ไปก็ยิงสดไปเดิมนะคุณนะ
0: ดูฟรีมั้ย
1: ถ้าเป็นลูกค้า S จะดูฟรีมั้ยคุณ
0: อ๋อเหรอ
1: ดูฟรีมั้ยหรือว่า199
0: เอ้ยเขาดูฟรีหมดเลยมั้ยเหรอปีที่แล้วดูฟรีหมดเลยนะ
1: ถ้าเป็นลูกค้า S จะดูฟรีนะ
0: เหรอ
1: แต่ว่าครั้งนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะล่าสุดเนี่ยเห็นโมโนก็ S ก็ออกแพ็คเกจเนี่ยที่กับ

0: โมโนไง
1: แพ็กเกจอะไร
0: แพ็กเกจเอ๋ดูบอลแหละ
1: พรีเมียร์ลีกเหรอ
0: เออพรีเมียร์ลีก
1: จริงเหรอ
0: เออใช่
1: อ
0: ๋
1: อตกลงปีนี้พรีเมียร์ลีกมีเอเอสมีในเอเอส
0: ใช่ใช่
1: มีเอเอสด้วย
0: ลูกค้าเอสนะครับก็สมัครแพ็กเกจโมโนสปอร์ตกับเอสดูพรีเมียร์ลีกและกีฬาอื่นด้วยนะแต่ว่าต้องไปสมัครที่แอปพลิเคชันโมโนแม็กนะฮะงงไหมแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าของเอสก็จะได้สิทธิพิเศษลดราคาไงเออนะครับลองไปดูนะเห็นว่ารายเดือน199บาทในคนรายปีพันกว่าบาทอะ
1: อันนี้เนี่ยมันหมายความว่าใน AIS Play จะมีพรีเมียร์ลีกหรือว่าลูกค้า AIS Play
0: น่าจะสมัครผ่าน
1: โมโนได้ง่ายๆ
0: ลูกค้า AIS น่าจะสมัครแพ็กเกจได้เน
1: า
0: ะผ่านโมโนไงเออเอ้ยคือสมัครแพ็กเกจของโมโนเนี่ยผ่าน AIS ได
1: ้อ่า
0: เออน่าจะประมาณนั้นนะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่า AIS ถ่ายพรีเมียร์ใช่มั้ย
0: ไม่น่าใช่น่าจะ
1: ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วก็
0: ปีที่แล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์ไง
1: วิกก็ถ่ายด้วยกัน
0: ถ่ายด้วยกันก็ซื้อพันกว่าล้านเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เอสเปย์เขามีเนี่ยบริสิก้
1: าม
0: าทำใหม่มาทำเอง
1: อ
0: ืมก็เลยอาจจะให้ลูกค้าเนี่ยสมัครแพ็กเกจโมโนแม็กได้ผ่านทางเอสเพย์ไง
1: ก็คือ
0: เป็นทางผ่านให้วันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็คือลูกค้าเอสสามารถสมัครได้ทางนี้ด้วยเฉยเฉย
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าเอสจะถ่ายพ
0: ิ
1: มเบลีด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: พิมเบลีก็มีที่โมโนแม็กที่เดียว
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ลองไปสมัครกันดู
0: ใช่ฮะ
1: ผมก็นึกว่าเขาสมัครกันไปหมดแล้วนั่นแต่บอลโลกนะ
0: เหรอ
1: แล้วไอ้ทีมบางคนยังไม่ได้สมัครตอนบอลโลกนะ
0: ก็เอาพูดตรงๆก่อนปีที่แล้วนะผมสมัครเป็นรายปีเลย
1: ก็ดีก็สมัครรายปีคุ้มสุด
0: คุ้มสุดละแต่ปีนี้ขอรายเดือนก่อนเพราะอะไรหรือเปล่าค
1: ุณทำไมฮะ
0: เพราะว่าบางครั้งมันไม่ดูมันไม่ดูไงมีงงมีงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดูเลยสมัครเป็นรายปีมันไม่ได้ดูเว้ย
1: ก็อย่างเดือนหน้าเดือนกันยาคุณจะซื้อไหมมันก็ต้องซื้อเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่ามันจะมีฟีฟ่าเดย์ตั้งหลายวันใช่ไหม
0: ครับผม
1: ในช่วงปลายเดือนอ่ะแต่ว่าโอ้กว่ามันจะถึงมันก็นานนะมันก็อีกตั้ง4เกมกว่าจะถึงฟีฟ่าเดย
0: ์ครับผม
1: จะไม่ซื้อก็ไม่ได้หรือเดือนล่วงไปเดือนตุลาก็จะมีฟีฟ่าเดย์อยู่หน่อยนึงช่วงแรก
0: ๆครับ
1: อะไรแบบนี
0: ้
1: คุณก็อาจจะ
0: แต่คุณซื้อแล้วใช่ไหม
1: ซื้อแล้วซื้อแล้วเรียบร้อย
0: เอาเหรออ ๋
1: อ
0: เป็นแพ็กเกจรายปีนะ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าผมก็โอ้โหมันเยอะเนาะใช่ไหมล่ะแพ็กเกจเราทาง AS ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: นะครับมีอะไรมันมีหลายอย่างอ่ะ
1: โอ้โห
0: เน็ตฟลิกซ์ด้วยอ่ะยูทูบพรีเมียมอีกโอ้โห
1: เฉพาะบอลเนี่ยเฉพาะบอลนี่ก็อ้วกแล้วฮะ
0: ครับ
1: เพราะวันโมโนนี่ตั้งแต่ซื้อถ้าซื้อตอนนั้นก็ 6,000 กว่าบาทอะรวมภาษีอะ
0: หรอ
1: โลบอลโลกด้วยอะใช่ไหม 6,500 ประมาณนั้นอะ
0: ครับผม
1: คือราคามัน5999ใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้ารวมภาษีมันก็ประมาณ 6,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: แล้วก็มี AS เนี่ยก็เขามีเป็นปีด้วยนี่ฮะ
0: เป็นรายปี
1: รายปีเท่าไหร
0: ่รายปี 1,200 เท่าไหร่รู้จักรายปีมันเท่าไหร่อะตอนนั้นที่เขาให้หารกันที่จะบอมกับพี่บอล
1: อ
0: ่ะหารกันคนละ 2,000 กว่าบาทเอง
1: อ๋อเหรออ๋อรายปีอ่ะนะ
0: เป็นรายปีอ่ะ
1: แต่ถ้า
0: 1,150 ปลายปีเท่าไหร
1: ่แต่ AS มันก็จะไม่มีพรีเมียร์มันก็จะมีบุนเดส
0: ใช่มีบุนเดสนะครับมีกอล์ฟมีเทนนิสมีบาสเกตบอลอเมริกันเกมอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็มีอะไรนะไอของ BG
0: ครับ
1: ของ BG ก็เดี๋ยวนี้ก็เดือนละร้อยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่50บาทเดือนละร้อยเองไม่แพง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เยอะอยู่แล้วไหนมีแอปดูหนังเราอีก
0: โอ้แอปดูหนังโอ้เยอะแยะเลยฮะครับผม
1: ก็เลือกที่ใช่ในสิ่งที่ชอบแล้วกัน
0: ใช่ฮะ
1: ลองดูก็แล้วกันนะฮะ
0: ครับผม
1: เศรษฐกิจยุคนี้นะครับ
0: ครับก็บอลไทยเดี๋ยวจะเริ่มปฏิบัติการใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้านะมาแล้วนะคุณเริ่มวันศุกร์นี่เลยฮะศุกร์หน้าเลยนะศุกร์ที่4กันยายนปัตตานีเปิดบ้านเจอ BG ปทุมยูไนเต็ดครับผม
1: โอ้โหเริ่มก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ต้นเดือนกันยายนเลยนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็มีไทยลีก2ไทยลีก3ไม่ติดตามกันด้วยไทยลีก1นี่มี16ทีมนะ
0: ครับผม
1: ไทยลีก2มี18ที
0: ม
1: แล้วก็ไทยลีก3 69ทีมนะฮะ
0: ครับผม
1: จาก6โซนด้วยกันนะครับไทยลีก1และไทยลีก2เนี่ยจะเริ่มอย่างเป็นทางการก็วันศุกร์ที่4กันยายนส่วนไทยลีก3เนี่ยจะเริ่มนู่นเลย19กันยายนนะฮะ
0: ครับ
1: เออแล้วฤดูกาลนี้อย่าลืมว่าเขาจะมีลีก U21 ด้วยนะของแต่ละสโมสรเนี่ยก็จะมีต้องมีชุดทีม U21 มาเตะล้อไปกับทีมชุดใหญ่นี่แหละนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็ดีดีถือว่าเป็นการสร้างเด็กๆขึ้นมาเด็กๆอาจจะไม่มีโอกาสยิงชุดใหญ
0: ่
1: ก็ไปเล่นทีม U21 ได้มีโอกาสลงสนามนะครับ
0: ครับผม
1: นี่แหละคือการสร้างทีมสร้างนักฟุตบอลที่แท้จริงนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้ามีลีกเยาวชนลีก U21แบบนี้มันช่วยเยอะนะฮะหรือทีมสำรองพวกนักเตะสำรองที่ไม่ได้ลงก็ไปเรียกฟิตได้นะครับ
0: ครับเอ้ยแล้วบอลของเดนิลเป็นยังไงบ้างคุณเลย
1: ตอนนี้16ปีรอบรองนะฮะรอบรองเตะจบไปเมื่อวันพุธรอบรองเตะจบเมื่อเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่รอบรองรอบ8ทีมเตะจบเมื่อพุธแล้วก็จะเตะรอบรองวันอังคารหน้าม ีคู่ดาร์บี้แมตช์ของจตุรมิตรด้วยก็คืออัสสัมชัญจะเจอกับเทพศิรินทร
0: ์
1: แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นอัสสัมทนเจอกับสุนกุลาบสองคู่นะรอบรอง
0: เห็นถ่ายทอดสดก็ทางเพจใช่ไหม
1: ใช่
0: คนดูเยอะอยู่นะ
1: ทางเพจแล้วก็ทาง
0: ผมเข้าไปดูอยู่นะฮะ
1: ครับผมก็ไปดูกันได
0: ้เออก็ผมบรรยายได้อยู่นะ
1: อ๋อมีแล้วฮะผมก็ไม่ได้บรรยาย
0: อ๋อเหรอ
1: และ
0: คุณ
1: เขามีของเขาอยู่แล้ว
0: หยองคุณลืมหยองไม่ได้ไง
1: โอ้ยมันบอกจะมาเอาเชิดจริงก็ไม่มาทันที
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: อ๋อเหรอ
1: หยองเอ้ยเดี๋ยวมาหน่อยนี่เดี๋ยวมาจัดรายการเดี๋ยวมาบ้างได้พี
0: ่ครับผม
1: แล้วพอทบเอ้ยหยองมาได้ป่ะโอ้ไม่ว่างว่ะพี่ติดโน่นติดนี่ตลอด
0: อ๋อพอไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ตัดขาดเลยว่ากัน
1: คือไม่เอาแล้วคือเขาก็ไม่สนใจแล้วอย่างเงี้ยคือช่วยหลงช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีแล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: จะแต่ว่าตอนเจอกันนี่รับปากนะ
0: เหรอ
1: รับปากเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ได้พี่อู๋ได้บอกเลย
0: เหรอ
1: โทรไปเฮ้ยหยองมาแล้วนี้เลย
0: ก็ผมจำได้ว่าคุณเต้ยอ่ะชวนผมไปจัดบอลพรีเมียร์ลีกมั้งอะไรหงแดงลิเวอร์พูลอะไรไปก่อนอ่ะผมว่าเฮ้ยคือมันรู้สึกมันจะเท่าไหร่กี่โมงนี่แหละผมว่าไปไม่ทันเว้ยมันสี่กี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งวันนี้ไ
1: ห
0: ม
1: อะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ว่าจัดบอลพรีเมียร์ลีกอะไรลิเวอร์พูลอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วผมไม่ได้ไป
1: เมื่อก่อนนานแล้ว
0: ผมไม่ได้ไปครั้งเดียวเขาไม่ตามผมเลยอะมันกอดเหมือนกันนะ
1: ก็เรารู้ไงว่าช่วงนั้นคนไม่ว่างไง
0: เอาเหรอ
1: ช่วงนั้นก็ต้องทำมากินไงเดี๋ยวรถติดเงี้ยครับ
0: แล้วแต่ว่าแฮปไหม
1: แฮปดิ
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าไปก็ต้องมีค่าลงค่ารถอะไรหน่อยดิ
0: เฮ้ยเนาะไม่บอกล่วงหน้าไม่บอกไม่กล่าวเรียกแล้วว่าเออครับผม
1: ก็เนี่ยเห็นไห
0: ม
1: ก็ต้องไปก่อนสิ
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ ๋
1: ออ
0: ๋อเหรอ
1: ไม่มีก็ถือว่าช่วยเหลือพี่ๆน้องๆไป
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ืม
0: ครับผม
1: หน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: อ
1: ่าแล้วเป็นไงบอลไทยลีกก็เชียร์ทีมไหนใครได้แชมป์อ่ะ
0: โหก็ต้องบุรีรัมย์มั้ยอ่ะ
1: ฮะ
0: บุรีรัมย์ก็ดูเสื่อมทัพสิคุณ
1: ไม่มีใครจะสู้ได้เลยแหละฮะ
0: ครับ
1: คุณคิดว่าไม่มีแบบต่อกรได้แบบมันๆหน่อยBG ไง BG
0: โอ้โห BG เหรอ BG พดบุรีรัมย์ก็ดูเขาเสริมทัพด้วยคุณโอ้โหโหดมากอ่ะ
1: นี่เขาจะได้นี่ป่ะเนี่ยคคณะนี่ไปไหนเนี่ยตกลง
0: โอ้คคณะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: แต่พี่อะไรวันนั้นใครว่าพูดแย้มๆบอกอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะ
0: เหรอ
1: แต่ไม่รู้ไปไหนนะยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์แต่คงจะออกจากเมืองท้องอ่ะนะ
0: เนาะแต่เล่นดีนะ
1: โอ้ดี
0: อืม
1: ตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเทียร์หนึ่งของนักฟุตบอลไทยยุคนี้ละขึ้นมาในระดับนี้เรียกว่าเกรด A ของประเทศคนหนึ่งแล้วตอนนี้นะฮะ
0: เนาะโอ้ดูจังหวะเล่นจังหวะเล่นในเกมเจอทีมชาติเวียดนามอ่ะเนาะสุดยอดนะ
1: เสกสรรยศกรบุรพาเนี่ย
0: ครับ
1: เออแล้วศึกษายศกรและคณะเนี่ยก็ถือว่าอนาคตทีมชาติเราแน่นอน
0: ครับ
1: นะจะเป็นเจอุ้มมุ้ยเวอร์ชันใหม
0: ่ถูกต้อง
1: แบกทีมชาติต่อไป
0: เนาะ
1: ครับ
0: ก็นี่ไอ้พวกยศกรพวกคณะอะไรนี่แหละไอ้ศึกษาวาลิศพวกไอ้วิชันอิเดลามอะไรพวกเนี้ยนี่แหละจะเป็นชุดU23ไปฟุตบอลเอเชียนเกม
1: เฮ้ยพูดถึงวิชันนี่เดี๋ยวไอ้บอลU20รอบคัดเลือกใช่ไหมเชียร์เตะนะ
0: เหรอ
1: เออเดี๋ยวผมเช็คดีน่าจะ31เนี่ยนะเนี่ยที่ชลบุรีอ่ะ
0: ครับผม
1: ละเงียบมากเลยอ่ะคนไม่ค่อยรู้กันเลยนะชุดพวกไอ้กาก้าชุดพวกไอ้วิชั่นอะไรพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไอ้เฉินน่ะ
0: ครับ
1: อย่าลืมนะ

0: มีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับอันนี้เป็นรายการสำคัญนะเพราะว่าจะเป็นการชิงแชมป์ไม่ใช่ชิงแชมป์รอบคัดเลือกเพื่อไปชิงแชมป์เอเชียนะฮะชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะมีขึ้นที่ประเทศจีนในช่วงต้นปี2570ปีหน้านะครับ
1: ครับ
0: ก็นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับรายการนี้ถ้าได้ไปชิงแชมป์เอเชียนี่ก็แจ่มเลยโค้ชชุดนี้ก็เป็นโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีนะครับ
1: ครับเอาแล้วระยองเนี่ยยังทำอยู่ป่ะ
0: โค้ชโบเนี่ย
1: โค้ชโบไง
0: ไม่น่าได้ทำแล้วมั้ง
1: เอาเหรอ
0: ถ้าแกมาทำเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้นะ
1: เอาเหรอ
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: เพราะว่าทำระยองอยู่นะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีนะฮะ
0: เอ
1: า
0: เหรออ
1: ืม
0: อืมควบมั้งควบ
1: น่าจะควบไหมผมว่านะ
0: เอาทีมที่ได้ไปเนี่ยแชมป์กลุ่มอย่างเดียวนะแชมป์กลุ่มไปแน่นอนนะฮะแปดกลุ่มแล้วก็รองแชมป์ที่ดีที่สุดอีก7จาก8กลุ่มนะฮะเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยๆก็ต้องติดรองแชมป์ก่อนอันดับ2ของกลุ่มเพื่อที่จะไปลุ้นเป็น1ใน7นะฮะ
1: ครับ
0: มีภูมิระพีไงที่ดังๆที่ไปเล่นอยู่ญี่ปุ่นนะฮะโกน้องก็เป็นโกนะแล้วก็มือ1นี่น่าจะเป็นแย่งกับสุภกรบุญศิลป์ของหนองบัวนะฮะภูมิระพีเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีที่ดังๆก็วิชั่นอย่างที่คุณบอกนะวิชั่นอินอารามภูรินัทภูลกำลังนี่ก็ระดับเล่นแบงคอกยูไนเต็ดเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พี่เฉินพี่เฉินดนุพลบุปผาแล้วก็กาก้าพิชยะคงศรีนะฮะ
1: ม
0: ีปวริศบุญมาเลิศด้วยฟิตลี่จากเทพศิรินทร
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าสนใจตอนชิงแชมป์อาเซียนไม่ได้เล่นนะฮะไม่ได้เล่นตอนนั้นน้องเขาไม่อยู่เขาไปเก็บตัวอยู่ที่เขาไปฝึกอยู่ที่สเปน
1: โอ้โหเฮ้ยบอลไทยคุณได้นะบอลเด็กนะคุณตามตลอดใช่ไหม
0: พอไอ้พวกนี้มันก็เล่นมาเท่านั้นแหละบอลนักเรียนที่ทางผมจัดเนี่ย
1: จัดใช่ไหม
0: อันนี้ก็เห็นกันอยู
1: ่
0: เล่นนั้นเลยสุรเชษฐ์กีคุณทศอะไรพวกเนี้ยสงอสัมนะฮะตัวรุกก็เจ้าซิกศิวกรบนสันนี่ก็กลับมาจากนาราคลับด้วย
1: ครับ
0: ซิกศิวกรบนสันนี่เขาอยู่บีจีแล้วบีจีเนี่ยปล่อยยืมมาอยู่กับนาราคลับในทีสามของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ทีมเดียวกับแพทริกอ่ะนะฮะก็กลับมาเล่นได้เขาปล่อยตัวกลับมาเล่นได้แล้วก็นัทกรนัทกิจโพสีไงน้องฟานนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: นี่คนละคนใช่ไหมกับไม่ใช่เอผมจำผิดไงไอ้นัทกิจโพสีนี่ของท่าเรือป่ะ
0: ใช่ของท่าเรือ
1: ท่าเรือไงเพราะว่าผมจำได้ว่าพูดผิดไปจนคุณแชมป์เขาทักมาว่านัทกิจโพสีมันท่าเรือ ไอเจ้าของหลานของเอหลอเรด้า
0: อันพิชยาคงศรี
1: อันพิชยาคงศรีคนละคน
0: นักธุรกิจนี่โพสีแต่พิชยาคงศรีแต่ก็คิดเตียนเหมือนกัน
1: อ๋อเหร
0: อคิดเตียน
1: ผมก็สับสนเป็นคนละคนนี่หว่า
0: ฮะจริงๆชุดเนี้ยไอ้เปาก็เล่นได้นะ
1: เอาเหรอธีรพัฒน์เหรอ
0: เปาธีรพัฒน์มัน18เองเปาอ่ะ
1: จ
0: ริงก็เล่นได้แต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเขาไม่ปล่อยมา
1: ครับ
0: คอนตาโดเล่ไม่ปล่อยมาแต่ที่มีเนี่ยก็น่าสนใจอยู
1: ่ครับ
0: ทันวิสิตตามันของอสัมศรีนี่ก็น่าสนใจเด็กหางดงคนเชียงใหม่นะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: คนเชียงใหม่นะ
0: ครับ
1: โอ้ยคุณข้อมูลคุณสุดยอดนะเวลาเห็นคุณเล่าเรื่องบอลเด็กเนี่ยผมเพลินเลยนะพูดตรง
0: ๆนะ
1: มัน
0: คุณก็เลยพิมพ์งานสบายนะ
1: พิมพ์งานสบายด้วยแล้วก็ฟังเพลินด้วยไงมันอะไรนะมันเข้าไปในเซเลบ้ามของผมอะ
0: เอาเหร
1: อ
0: สุดยอด
1: มันเข้าไปใน
0: เราผมก็ไม่ได้ถือว่ารู้จักเยอะอะไรมากมายแต่ว่าเห็นตัวน้องๆที่เขาเล่นๆด้วยกันมานั้นไอชุดเนี่ยมันก็คือชุดที่ทางผมจัดตั้งแต่ปีแรกๆที่จัด U16 ตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: จัดรุ่น16ครั้งแรกอ่ะนะ
1: เ
0: นี่ยไอกาก้าไอพวกนี้ก็เล่นในเฉินรุ่นเนี้ยตอนนี้ก็เติบใหญ่ไปติดทีมชาติ
1: เมื่อก่อนผมดูไอ้คุณพิชัยคงศรีหล่อเรดาร์ใช่มั้ยล่ะนี่กองหน้าทีมชาติไทยอ่ะที่ดูหลานตัวเองอ่ะเนาะหลานตัวเองว่า
0: ดูแลเป็นลูกนะ
1: เป็นหลานไม่ใช่เป็นลูก
0: เป็นหลาน
1: แต่นี้ก็น่าจะเป็นลูกของลูกชายไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะใช่น่าจะใช
1: ่พ่อคงศรี
0: ลูกอ่ะทุกคน
1: ลูกของลูกเนาะนั่นแหละฮะก็เฮ้ยดูแลตั้งแต่เด็กเลยนะ
0: โอ้ยเขา
1: พาไปเตะบอลที่นั่นที่นี่ไปแบบเหมือนคุณพ่อคนที่สองเลยอ่ะ
0: แล้วพี่หล่อเขาแบบก็ประมาณว่ามั่นใจอ่ะว่าหลานกูเก่งอ่ะแบบบอกเลยอันนี้เก่งอันนี้เก่งรอดูเลย
1: ครับ
0: น่าจะเป็นกัปตันทีมด้วยแหละว่าคราวที่แล้วที่ชิงแชมป์อาเซียนก็เป็นกัปตันทีมฟอร์มดี
1: ครับ
0: ตรงกลางนี่ค่อนข้างโอเคนะฮะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: และชุดนี้คุณว่าไงบ้าง

0: อนาคตของเรามันจะเหมือนยุคในยุคยุค19ของเราอะยุคที่ชนาธิปขึ้นมายุคนั้นอะ
1: ผมไม่รู้ไม
0: ่ตอนนั้นคือโค้ชสมชายทำไหมอายุ19ชุดใดชุดพวกที่ที่ชนะที่ขึ้นใหม่อายุ19อ่ะ
1: สมชายซ้ำเพิ่มอ่ะ
0: ใช่ไหมมีโค้ชจำไม่ได้ขออภัยที่เนี่ยก็เนี่ยพวกนี้เนี่ยขึ้นมาพร้อมกันเลย
1: คือถ้า
0: เนี่ยถ้าชุดนี้ถ้าขึ้นมาเหมือนยุคหนึ่งของเรายุคทองของเราก็ดีนะ
1: ถ้าเอาผมวัดนะอันนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าชุดนั้นน่ะแบบมันเป็นชุดโกลเด้นแบบนานๆจะเกิดทีอ่ะมันนานๆมันจะเกิดทีมันก็แบบตูมมาทีชุดอย่างเจอุ้มมุ้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเจตังอะไรพวกนั้นที่เขาเล่นด้วยกันมาม ันก็กว่าจะเจอชุดแบบเนี้ยที่ถ้าดังๆหน่อยก็ยุคพี่โก้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่ไปเล่นซีเกมอ่ะอันนั้น
0: ครับ
1: อันนั้นมันก็เล่นด้วยกันคือชุดนั้นผมว่าความสามารถเฉพาะตัวดีกว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นตัวท็อปของประเทศซึ่งยุคทุกสมัยมันก็ต้องมีตัวท็อปของประเทศไม่ว่าตอนไหนมันก็มีตัวท็อปของประเทศทั้งนั้นแหละ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยจะชุดนี้จะพิสูจน์ได้ว่าไปถึงตรงนั้นได้ไหมหรือมีโอกาสอยู่นั้นไหมผมว่ารายการนี้สำคัญเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการระดับชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: ถ้าคุณไปได้แล้วคุณไปได้เล่นรอบสุดท้ายได้ที่จีนได้ปีหน้าเนี่ยแล้วคุณทำผลงานได้ดีเนี่ยอย่างน้อยเข้ารอบสองได้เนี่ยผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นชุดที่ขึ้นมาทั้งแพ็กต่อกันได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าแต่ละคนน้องๆสมัยนี้มันก็มีโอกาสได้ไปฝึกฝนได้ไปเรียนรู้ได้ไปปรับอะไรเยอะจากโครงการต่างๆจากโรงเรียนหรือกระทั่งน้องๆสมัยนี้เด็ก18เล่นที่รุ่นไม่เกิน18ปีเนี่ยคุณเจ๋งเยอะมากนะที่ไปเซ็นสัญญากับสโมสรต่างๆแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ผมถึงบอกไงว่ามีลีก U21 เนี่ยมันดีว่าไอ้น้องๆที่สโมสรเซ็นเข้าไปเนี่ยถ้าไม่มีลีก U21 อ่ะไอ้พวกนี้มันก็ได้เล่นใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พอเซ็นเข้าไปพวกนี้มันก็ได้เล่นมันก็มีโอกาสลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
0: ครับ
1: ก็ถ้าหากว่ารายการนี้ได้ไปรอบสุดท้ายนะแล้วก็ไปรอบสุดท้ายต้นปีหน้าเล่นดีนะผมว่าชุดนี้มีความหวังมีความหวังแน่ๆเพราะว่าอย่าง U17 ที่ขึ้นมา U19 ซึ่งก็เป็นเจนๆเดียวกันเนี่ยมันก็มีตัวดีๆหลายตัวอย่าง U17 เนี่ยที่กำลังจะแข่งชิงแชมป์อะไรวะเอเชียมั้งโอ้โหเยอะเหลือเกินนะฮะจำไม่ได้ก็มีตัวเทพๆอยู่หลายคนเหมือนกันอย่างน้องอาร์มพิชยาวุฒิชัยของอัสสัมทนอย่างเงี้ยไอตัวนี้เนี่ยโอ้โหผมให้จับตาดูเลยคุณจำได้ไหมผมเคยบอกว่าให้ดูไอเปาอ่ะ
0: จำได้
1: เนี่ยผมก็บอกว่าคุณดูไอเนี่ยดีๆไอ
0: ถึงได้ไปปรือทอผมจำได้ว่าคุณว่าให้ดูนี่อัสสัมชัญใช่ไหม
1: อัสสัมสี
0: คุณเล่าให้ฟังว่าไอเราก็ไอใครถึงได้ไปปรือทองพูดจนกระทั่งจำชื่อน้องเขาได
1: ้
0: ชื่อเป่า
1: คือตอนแรกเขาอยู่และโยมตักสินระยอง
0: ผมจำได้ว่าตอนนั้นแล้วก็มาเป็นเด็กปั้นของบีจีด้วยไหม
1: ใช่แล้วก็พอมาอยู่สามสีบีจีก็เห็นแววพี่ทูวิบูลเนี่ยก็ดึงไปแมวมองของบีจีเขาก็ไปเซ็นกับบีจีแล้วก็ได้ลงให้บีจีชุดใหญ่ไปแล้วหลายครั้งแล้วก็ส่งไปเขาเป็นพันธมิตรกันบีจีกับคาร์โดเล่เนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ก็คือคุณประวีณกับเจ้าของเขากับผู้บริหารเขาเรียกเขาเหมือนกับว่ารักฟุตบอลแล้วก็พยายามผลักดันนักฟุตบอลของทั้งสองสโมสรก็สลับส่งไปเล่นปรากฏว่าเล่นดีเห็นแวว
0: คือตอนนั้นคนเห็นแววตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เห็นคุณเล่าให้ฟังว่าอะไรนะบอลกรมพละที่ว่าไอ้เด็กคนนี้มันกล้าเล่นกล้าเลี้ยงอ่ะ
1: ก็ตอนนั้นไม่อยู่
0: ที่พักปลือทองอ่ะ
1: ตอนนั้นยังอยู่ไม่ได้ชมตักสินระยองอยู่เลยก็เล่นอยู่กับไอ้เนี่ยไอ้กองหน้าที่ติดชุดเนี่ยไอ้เขมชาติสุขโตเนี่ยเขาเล่นอยู่ด้วยกันที่เป็นคู่ขากันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาอยู่อัสสัมสีด้วยกันด้วย
0: แ
1: ต่ว่าชุดเนี่ย U17 ที่เล่น U16 ของผมอยู่ตอนนี้โอ้ไอเนี่ยเด่นมากไอพิชยาวุฒิชัย
0: เหรอ
1: เจ้าอาม
0: รู้เลยใช่ไหม
1: ของอัสสัมทน
0: รู้ว่าทรงนี้คือได้เลยใช่ไหม
1: โอ้โหมันโดดเด่นโดดเด่นเกินบอลนักเรียนไปแล
0: ้
1: วอ๋อ
0: เหรอเก่งเกินอายุ
1: เก่งเดี๋ยวคุณจับตาดูดี
0: ๆเหรอ
1: แล้วก็จะเจอสุนทรลาดเดี๋ยวจะแพ้
0: เอาอันนั้นโรงเรียนเก่าอีกแล้ว
1: อ๋อครับครับ
0: เอ๊คุณดีฮะ
1: แต่ดีหลายตัวดีหลายตัว
0: ครับ
1: แต่อันเนี้ยเด่นสุดแล้วก็ถ้ารุ่น18ตอนนี้ก็จะมีอย่างไอเจ้าฟ้าของอัสสัมชัญนี่ก็ชื่ออะไรว่าบุรพาสว่างศรีนี่ก็เป็นกองหน้าที่ตัวรับท้อของประเทศนะตอนนี้อยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือถ้าชุดนี้จะเป็นพี่ใหญ่สุดในรุ่น19 17รองลงมาใช่ไหมถ้าแต่มันเจนๆเดียวกันแหละถ้าสมมุติขึ้นมาได้ด้วยกันเนี่ยจะดีเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ไปเชียร์กันได้นะที่

0: ชลบุรีนะครับใกล้ๆขับไปได
1: ้
0: เตะทุ่มครึ่งผมก็ว่าจะแวบๆไปถ้ามีโอกาสนะ
1: ครับ
0: ว่าจะไปเหมือนกันอยากดูน้องๆนะ
1: เออเหรอ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: น่าจะชมฟรีมั้งไม่รู้ต้องเสียบงเสียบัตรอะไรป่ะนะ
1: ครับ
0: คนไม่น่าเยอะ
1: เหรอ
0: ให้กำลังใจเด็กๆหน่อยนะ
1: ไปดูเด็กหน่อย
0: ครับ
1: นะครับเอาละครับส่วนโปรแกรมนะครับของฟุตบอลอัพพิบิลิตแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ลิเวอร์พูลนะครับลงเตะเร็วเลยตอน 18:30 นนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะเห็นหน้าหางมาบรรยายปั่นโค้งๆนะ
0: ที่นี่เหรอ
1: ที่กาสปาของเรานะครับเหมือนบอลโลกเลยนะ
0: วันนี้ฮะ
1: วันนี้อาจจะยากเพราะว่าน้าเนี่ยเขามีงานที่ติดงานนิดหน่อย
0: อ๋อที่ทรู
1: ที่ทรูก็ถามว่าถามน้าพูดตรงๆว่าน้าบอกว่าเอามีฟุตซอลมีฟุตซอลแล้วก็มีบอลเกาโชมีบอลสเปนเนี่ย
0: น้าก็บอกเฮามัดเฮามัด
1: ครับผมแฮปไหม
0: ทำไมถ้าสู้ที่นู่นไม่ได้ก็ขออยู่ที่นู่นแล้วกันนะ
1: ไม่นะหาน่ารักอยู่แล้วบ
0: อ
1: กว่าเรื่องอันนั้นพูดถึงทีหลัง
0: ครับ
1: อยากมาบรรยายฟุตบอลให้กับน้องๆฟังนี่บรรยายให้น้องเขาดู
0: ล่ะ
1: เออ
0: ดูเอาไว
1: ้ดูเอาไว้ปั่นกุ้งๆเป็นยังไง
0: ไอ้ยองดูเอาไว
1: ้ครับ
0: เนี่ย
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เอาวันนี้ลิเวอร์พูลลงเตะเรานะคุณเนาะ
0: ชนะไหม
1: ก็เล่นในบ้านไม่น่าพลาด
0: เฮ้ยแต่ฟอร์เรสต์นี่แพ้หลายรอบแล้วนะ
1: ใช่ฟอร์เรสต์เนี่ยก็เคยชนะลิเวอร์พูลนะ
0: นัดที่แล้วเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโอ้ฤดูกาลที่แล้วแพ้2เกมเลยเหร
1: อ
0: ในบ้านนี่แพ้3-0เลยนะ
1: ครับ ยกคอยอันเดอร์สล็อตไง
0: เออ
1: ที่โดนไอ้มอร์แกนกิฟไวยิงกันจำได้
0: แต่ว่าบุกไปชนะ1-0ใช่เกมนั้นฟอร์เรสต์เทพมาก
1: เทพมากยิงเป็นเข้าฮะจำได้ว่าไอ้มอร์แกนกิฟไวยิงประตูปิดกล่องมั้งใช่เนี่ยปิดกล่องในที30ไอ้นาที78 3-0นะเรียบร้อย
0: แต่ว่าฟอร์เรสต์เนี่ยเขาเล่นมา2นัดดูการนี้แพ้ลีก2ได้นะ
1: ครับ
0: เจอทีมเดียวกัน2เกมเลยนะ
1: ก็ชนะเตะลีกครับสิ
0: ทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในลีกครับในพรีเมียร์ลีกแพ้0-1แล้วก็ในลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์แพ้0-2
1: ครับ
0: คุณซื้อใหม่ด้วยโอลิเวอร์กัสเนอร์
1: ใช่
0: ก็แพ้รวดเลย
1: ครับก็ลิเวอร์พูลไม่น่าพลาดน่าจะชนะได้เกมนี
0: ้ชนะนะ
1: น่าจะชนะได้
0: ไอ้บาโกล่าลงยัง
1: แบลลี่ผัวยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้ชูเสื้อเลยคุณไอ้แบลลี่บาโกล่านี่นะฮะ
0: ชัวร์แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: รู้ได้ไงรู้เปล่า
1: ฮะ
0: รู้ได้ไงรู้เปล่า
1: ทำไมฮะ
0: ไอ้ช่างตัดผมอ่ะ
1: ครับ
0: ช่างตัดผมที่ปารีสอ่ะ
1: เ
0: ขาโพส
1: เหรอ
0: เขาบาโคล่าไปตัดร้านนี้ประจำแล้วก็พอเมื่อวานมั้งบาโคล่าไปตัดหรือว่าวันศุกร์อ่ะตามเวลาที่ฝรั่งเศสอ่ะไอ้บาโคล่าไปตัดเขาก็โพสเขาก็ถ่ายรูปเขาก็โพสตัดครั้งสุดท้ายก่อนย้ายทีม
1: แล้ว
0: แม่งโพสสุดยอดเลย
1: เอาแล้วบาโคล่าให้
0: เขาเลยรู้กันหมดเลย
1: อ้าวเรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับลึกตัดให้ครั้งสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยนะก่อนจะไปอะไรประมาณนั้นเรียบร้อย
1: ครับ
0: ตกลงก็ทั้งหมดก็120
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: แต่ลิเวอร์พูลซื้อน้อยนะ
1: ก็เห็นว่าไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันไม่ได้มินเตไง
0: จะได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วมินเตไม่ได้แล้วไม่เอาแล้ว
0: และอิสมาอิลซา
1: อิสมาอิลซาเนี่ยกำลังเทียร์และทีคืออยู
0: ่
1: ผมก็เลยสงสัยจาร์ล็อตโบว์ทำไมไม่เอามาเนาะตัวนี้ดีเล่นฝั่งขวาด้วย
0: หรือแก่ไป
1: ตัวเหมือนอยากจะอยู่ไว้แซมต่อมั้งล่าสุดอะพาทีมเลื่อนชั้นกลับมา
0: โอ้สุดยอด
1: ไ
0: ออิสมาเลซานี่ก็ไม่เด็กแล้วนะ
1: ก็
0: 28แล้ว
1: เซเนกัล
0: แต่ว่ามินเตเนี่ยเด็กมินเตเนี่ยโอ้โห22 23มั้ง
1: ครับ
0: แล้วเล่นได้2ฝั่งด้วยมินเตอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ไบรตันก็บอกว่าเอามา80อ่ะ70 80ถ้าจะเอานะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เวลาหลังจากนั้นนะครับตอน3ทุ่มเนาะบอนมาดเจอเอเวอร์ตันนะครับโคนทรีเจอเฮาสตี้แล้วก็คู่ดึกนะครับ5ทุ่มครึ่งสเปอร์เจอนิวคาสเซิลฮะคุณเป็นยังไง
0: ก็โอ้โหลิเวอร์พูลเป็นไงนะแล้วเจอนิวคาสเซิล
1: ครับเกือบใช้ได้นะมาติอัสยัชเลอร์ใช่ไหมโอ้โห
0: โคตรดี
1: ดีดีดีไม่ว่าทีมเหมือนทีมแตกนะโค้ชไปนักเตะไปนะครับบรูโน่กิมาไรไปใช่ไหมล่ะนี่นะฮะ
0: นัดแรกไออิซักก็โดนโหนัดนี้ไอโตนาลี่ก็เตรียมโดนโหแต่คงจะเบาๆหน่อยเล่นบ้านสเปอร์
1: เล่นบ้านสเปอร์นะเป็นไงบ้างฟอร์มของสเปอร์ไอซามิโยยิง2ประตูไม่เหรอนัดที่แล้วอ่ะลีกครับอ่ะ
0: ยิงประตูเดียว
1: ยิงหนึ่งใจหนึ่งเหรออ
0: ีกลูกก็ให้เบนเดวิด
1: อ้าวผลว่ายิง2
0: มันไปกระทบเบนเดวิดจังหวะสุดท้าย
1: เอาเหรอ
0: แล้วบอลไปเปลี่ยนทางนิดนึง
1: ก็เห็นยิง2แล้วเอาเนื้อว่ายิง2
0: ใช่ๆ
1: แต่
0: เอ้ยควรจะเป็นเค้าอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นฝั่งขวาบูบ้านะ
0: ดีเลย
1: จี๊ดจัดนึกว่าพลิกฮะ
0: แต่เจอชาวตันไงชาวตันมันเดี๋ยวใช้เป็นชิปมันลีกรองไง
1: เป็นยังไงวันนี้
0: บอลลีกครับด้วย
1: ครับ
0: ไม่รู้ชาวตันเขาจัดเต็มแค่ไหนเหมือนกันส่วนนัดแรกพรีเมียร์ลีกก็เละ 3-0 บุกไปแพ้เบนฟอร์ด
1: ทำไมแพ้เบนฟอร์ดเละขนาดนั้นฮะ
0: ก็ตัวก็ไม่ค่อยพร้อมด้วยแล้วก็เบนฟอร์ดก็ร้อนแรงแรงร้อนมากสุดยอดอ่ะ
1: ครับ
0: คือฟอร์มดีเบนฟอร์ดเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีนะจับตามองมากดูการนี้นะฮะคือมาครบเลยทั้งความมั่นใจความเร็วการเล่นการเพสซิ่งลูกตั้งเตะมีทุกอย่างนาทีเนี้ยแล้วเล่นในบ้านเนี่ยเบนฟอร์ดก็เล่นในบ้านดีอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ก็โดนไป 3-0 ก็ไม่เป็นไรได้เป็นบทเรียนเยอะนะฮะแต่ว่าเกมเนี้ยมันน่าจะได้ปอโร่ได้ฟันเดอร์เฟนกลับมาแล้วก็เกมรุกเนี่ยทั้งมามูชทั้งซาวินโยลงได
1: ้
0: อันนี้ไอ้นี่คอนเฟิร์มแล้วนะครับส่วนคูดูสก็มีโอกาสกลับมาเป็นตัวสำรองได้เช่นกัน
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าตัวดีขึ้นกว่าเดิมชุดเดิมเยอะ
1: อ
0: ถ้าได้ฟันเดอร์เฟนคู่กับฟานเฮเคอร์เป็นเซนเตอร์เนี่ยตรงก็โอเคกองกลางก็มีโตนาลี่มีเบนตันกูมีมัตตาอัสเฟนันนะฮะแล้วก็กองหน้าก็มามูชซาวินโยอีกคนน่าจะเป็นโซลันกี้นะ
1: ครับ
0: แล้วในชุดนี้ก็โอเคเลย
1: โอ้ครับ
0: แต่นิวคาสเซิลเกมแรกนี้คือผมประทับใจสุดแล้วถ้าผมดูนะประทับใจกับพวกเฮาเฮอร์เลยนะโหเล่นแบบเล่นมันอ่ะแล้วก็น่าเสียดายที่โดนตีเสมอนะไปเสียจุดโทษแบบไม่น่าเสียนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นทีมรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งสตาร์อะไรมากมายแต่ที่สำคัญคือเกมโต้กับเรียกว่าน่ากลัวชิบหายเลย
1: น่ากลัวมะ
0: สุด
1: ๆก็ดูเกมเจอลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลเนี่ยโต้กลับมาลิเวอร์พูลไม่มีพวกปัดกวาดไม่มีตัวห้อยหายด้วยนะหมายเลข6อ่ะ
0: หรืออยู่ที่ลิเวอร์พูลในวันนั้นด้วยนะ
1: ก็หายเลยไหมพอตะลุยมาจากแดนตัวเองอ่ะข้ามมาฝั่งของลิเวอร์พูลหายเลยไม่มีใครมาสกีเลยฮะเอลิก้ายิงสบายสบาย
0: โอ้แล้ว
1: ยิงแบบคือลากไปยิงอ่ะผมก็งงเอ๊ะนักเตะหมายเลข6นักเตะตัวตัดเกมหายไปไหนวะเนี่ย
0: ก็ขึ้นสูงไงเขาอยากจะเล่นเกมรุก
1: ครับ
0: ก็เป็นแบกนี่จริงๆก็ไม่ใช่ตัวรับจ๋า
1: เป็นตัวรุกจริงๆอ่ะ
0: เ
1: ล่นหมายเลข8
0: มียุคคอปอ่ะจับกลับมาเล่นจับมาเล่นเป็นตัวรุกกันไปแล้วก็ได้แชมป์เลย
1: ใช่
0: แล้วก็ปีที่ได้แชมป์อ่ะ
1: ก็เป็นหมายเลข6ไง
0: ก็ใช้เป็นหมายเลข6
1: หมายเลข6คือมิดฟิลด์ตัวรับตัวตัดเกมตัวคอยเชื่อมเกมเหมือนโรดี้อ่ะ
0: ใช่
1: ซึ่งจริงๆอ่ะตามตำแหน่งเขาเป็นหมายเลข8ไอ้เจ้ากาเฟนเบิร์ดเนี่ย
0: ก็เลยจ่ายเสียไปซะ
1: เรียบร้อย
0: โอ้ผมไม่เคยเห็นโยฮันวิซ่าเล่นดีขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตเลย
1: เอ้า
0: โคตรเก่งเลยวันนั้น
1: อ
0: ่ะสุดยอดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันเล่นได้อย่างวันนั้นนะเจอสเปอร์อ้วกแน่เลยสเปอร์อ่ะเพราะว่ากองหน้ามันเร็วๆนะโอซูล่าทั้งไออะไรนะเอลังก้าพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ก็น่ากลัวแต่ผมว่าคือปกติแล้วนะปกติแล้วนิวคาสเซิลก็จะเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าไม่รู้คราวนี้จะปกติหรือเปล่าโค้ชใหม่แล้วนะแล้วสเปอร์จะเล่นในบ้านค่อนข้างดีถึงแม้ว่าผลงานในบ้านลูกการที่แล้วสเปอร์จะไม่ดีก็ตาม
1: ครับ
0: ผมว่าน่าจะเฉือนได้นิดหน่อยนะ
1: ชนะนะ
0: สักลูกหนึ่งน่าจะมีนะ
1: เออแดชเบี้ยคุณเป็นไงโอเคไหม
0: โอ้นัดแรกไม่โอเค
1: อ้าว
0: แต่ว่าชนะ 5-1 ก็ยังชั่วหน่อย
1: ก็แต่สเปอร์เนี่ยเขาบอกใช้เงินไปแล้วเนี่ย 354.7 ล้านยูโรนะคุณ
0: เบาๆเบาๆ
1: สามารถเสริมผู้เล่นได้อีกหนึ่งคนนะในตำแหน่งไหนก็ได้นะ
0: เดี๋ยวสเปอร์จะจัดมีสักตัวเป็นปีกซ้าย
1: เหรอ
0: มาจากทีมสีแดง
1: เหร
0: อ
1: ปีกซ้ายมาเซ็กซี่เหรอ
0: กักโปะ
1: กักโปะเหรอเอาพอแล้วมั้งฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมหาย
0: ไปแล้วเอามาทำไมเซ็กซี
1: ่เหรอเอาดูเซ็กซี
0: ่ไม่เอา
1: คุณบุลลี่เหรอบุลลี่ไอ้จันดูเหรอ
0: ของดีๆเก็บไว้ใช้ดีกว่า
1: เหรอ
0: ให้แมนยูเก็บไว้ใช
1: ้อ๋อ
0: ผมอยากได้กักโปฮะ
1: แต่กักโปเนี่ยตอนบอลโลเล่นดีมากนะ
0: โอ้นัดแรกก็เล่นดี
1: นัดแรกตัวแบกทีมเลย
0: เอออ
1: ืม
0: กูคุณได้บาโคล่าแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เก็บไว้ทำไมเยอะแยะ
1: ไม่มีคนเล่นฝั่งขวาเดี๋ย แล้วฝั่งขวาเนี่ยก็ยังหาคนเล่นไม่ได้เลยไอ้ลิโอมันเล่นฝั่งซ้าย
0: ก็คุณออลิโอ
1: เอ็นคือโมฮาไอ้บิ๊กโตมันยอก็เล่นฝั่งซ้าย
0: ก็คุณออลิโอไปเล่นไง
1: มันก็เล่นไม่ออกเลยน้องเห็นไหมล่ะ
0: ปั้นอยู่

0: ม่แต่ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันไม่เปิดด้วยขวาวะมันเล่นฝั่งขวามันก็พยายามลากตัดเข้ามาหรือมันก็เข้าซ้ายมันก็ยิงไม่ได้นะ
1: ม
0: ันทำไมไม่เลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็เปิดขวาเปิดขวาเข้ามา
1: เนาะน้องมันไม่ถนัดมั้ง
0: ก็คงไม่ถนัดแหละ
1: เออจับมาในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดมันก็เลยเล่นไม่ออกไง
0: จริงอ่ะจริงๆอ่ะผมว่าคือปีกสมัยนี้มันจะเลี้ยงตัด 80-90% อ่ะปีกสมัยนี้คือเลี้ยงตัดเลยฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันมีปีกประเภทแบบสมัยเก่าแบบไปถึงเส้นหลังแล้วก็เปิดอะไรแบบนี้เหมือนเบ็คแฮมเหมือนกิ๊กเหมือนอะไรฮะผมว่าแบบนั้นน่ะจะแปลกเพราะว่ากองหลังอ่ะมันจะไม่ทันรับมือแล้ว
1: ครับ
0: สมัยนี้มันจะเตรียมตัวรับมือกันแต่เดี๋ยวก็รู้แล้วแม่งตัดมาแน่ใช่ไหมเนี่ยเขาตัดมาแน่ก็เตรียมมากองข้างใน
1: เหมือนเมสซี่อ่ะเล็กตัดในจะเล่นฝั่งขวาไปล่ะตัดในมาแล้วก็ยิงฝั่งซ้ายอ่ะ
0: คือปัจจุบันมีแต่แบบนี้ใช่ป่ะดังนั้น
1: อ
0: ่ะในเมื่อมีแต่แบบนี้คุณต้องมีอีกแบบหนึ่งที่แปลกกว่าแบบปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็คือแบบเดิมอ่ะที่ไปถึงสุดเส้นแล้วก็เปิดซึ่งนั่นอ่ะเอาลิโอเล่นขวาแล้วให้ลิโอมันก็เปิดมาก็มีกองหน้าอีซักดังนั้นเลี้ยงปีกเลี้ยงตัดยิงเลี้ยงตัดยิงกองหน้ามีไว้ทำอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: เปิดให้อีซักดีกว่า
1: เนาะ
0: ใช่
1: อีซักซื้อมาทำไมไม่รู
0: ้เฮ้ย
1: ขาบางบาง
0: เดี๋ยวสิใจเย็น
1: ใจเย็นเลยเร็ว
0: ปีเดียว
1: รุ่นการที่สองนะ
0: ปีแล้วเขาเจ็บทั้งปี
1: เบียดเดียวก็เหมือนกันเนี่ยครับ
0: เจ็บทั้งปีปีแล้ว
1: โอ้พอคุณซื้อมาทำไมไม่รู
0: ้เหรอ
1: เนาะ
0: ร้อยเท่าไหร่126
1: โอ้
0: อันนี้แพงสุดของลิเวอร์พูลแล้วนะแล้วก็บาโกล่าเนี่ยแบบสอง
1: ครับ
0: บาโกล่านี่รวมทั้งแพ็กเกจนี่120
1: ชีวิต
0: ฮะ
1: ครับ
0: ทำไมพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วดูท้อแท้
1: เนี่ยดูแมนยูในยุคเกรียงไกรยุค90เนี่ยแอนดี้โคปีเตอร์ชาแมเคิลเดวิดเบ็คแฮมนี่กี่บัตรประชาชนเนี่ยแต่ก่อนยุคป๋าโหดมากนะ
0: สุดๆอะ
1: โหดจริงๆยุคนั้น
0: มันไส้มาก
1: ยิงเป็นเข้าอะแอนดี้โคนี่ไงเดี๋ยวไว้ย่อนั่นก่อนเนาะ
0: คือตอนนั้นน่ะทำให้
1: โหดจริง
0: ทำให้ผมไม่ชอบแมนยูเลย
1: โอ้แต่แมนยูใครจะชอบเก่งเกินเก่งจริง
0: ไปถึงกองเชียร์ทีมอื่นนะ
1: ครับ
0: เล่นไงก็ชนะนะ
1: ก็เขาบอกว่าแมนยูเขาบอกว่าคือถ้าไม่ชนะเป็นเรื่องแปลกนะก็แมนยูมันก็ต้องชนะไม่ใช่เหรอเขาบอกสมัยก่อน
0: แต่ผมว่ามันก็มีเสน่ห์กว่ามีเสน่ห์กว่าอ่ะมันถ้ายุคหลังมันจะมีทีมที่ชนะตลอดก็อย่างเชลซีของมูรินโญ่นะหรืออย่างเป๊ปอะไรเงี้ยผมฟังอย่างแมนซิตี้ยุคโดมิเนตนะ
1: ครับ
0: ผมก็ว่าแมนยูยุคนั้นถึงมันจะโดมิเนตแต่มันก็ดูมีเสน่ห์กว่านะมันก็ยังมีอะไรที่แบบตื่นเต้น
1: อ
0: ่ะหรือเกมเนี้ยลงไปมันก็อาจต่อให้รู้ว่าชนะแต่มันก็ไม่ง่ายอะไรเงี้ยแต่เกมมันก็ยากๆอยู
1: ่ครับ
0: ไม่เหมือนมูรินโญ่มาโอ้1-0 1-0 2-1ไม่เอาแล้วแล้วก็มีถ้าโดมิเนตแล้วสนุกก็ยุคคอปตอนที่ได้แชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ยุคปี19-20อ่ะยุคนั้นก็เล่นมัน
1: โอ้เล่นโหดมาก
0: ได้แชมป์ด้วย
1: โอ้โหเนาะลิเวอร์พูลหายไปแล้วไม่น่าเชื่อนะ6ปีหายไปเลยเนาะ
0: ฮะ
1: ลิเวอร์พูลเนาะส่งบอลหายหมดเลยอ่ะ
0: เย็นดิ
1: เย็นแล้วไม่เย็นแล้ว
0: ยังอยู่เนี่ย
1: หลังไม่ค่อยได้ดูด้วย
0: นี่ได้บิ๊กเนมมาทั้ง3คนแล้วนะ
1: โอ้แต่ก่อนเนี่ยยุคครอปนะคุณนะโอ้ดูทุกแมตช์พูดตรง
0: ๆ
1: ต้องดูให้ดูวันนี้มอนเตะกี่โมงว่ามันนั่งดูอะลุ้นแบบเมื่อไหร่จะหมดเวลาว่า
0: ถ้าคุณไม่เชียร์ทีมตอนที่ทีมแพ้คุณก็ไม่ต้องเชียร์ตอนที่ทีมชนะ
1: โอ้นี่คิดเองเลยนะเนี่ย
0: ใครพูดไว้นะ
1: อ้าว
0: ใครพูดบิลชังคลี
1: บิลชังคลีบิลชังคลีปรมาจารย์ลู่หนัง
0: ในวันที่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณยิ่งต้องอยู่กับเขา
1: เอาเหรออ
0: ู้แล้วอีไลโอล่าผมว่าเก่งที่สำคัญอย่าไปกดดันเขาเยอะ
1: ครับ
0: ให้เวลาเขาหน่อยเห็นได้นัดแรกโอ้บอลมีทรงจะตาย
1: เนาะทรงอะไรล่ะ
0: ทรงพระเจริญมั้ง
1: หายแล้ว
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลายคู่เลยลาลิก้าก็มีนะครับเลมันเต้บีทเบติสนะโซซิดาเจอเอสปานยอลเซบีย่าเจอแอตมาดริดเกาโชก็มีนะคุณ
0: ม
1: ียูเวนตุสเจอปาร์มาด้วยคู่ที่1:45นะ
0: บุนเดสก็เปิด
1: บุนเดสก็วันนี้เปิดฤดูกาลใหม่นะครับ20:30นะครับโคโลนเจอฮอฟเฟนไฮม์โอเดอร์เบอร์ลินเจอแฟรงเฟิร์ตมายเจอพาเดอร์บอนไลซิกเจอกราดบักเอวอสแบกเจอเลเวอร์คูเซ่นนี่ลุ้นว่านิโก้จะได้ลงไหมนิโคลัสมิเคลสันนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับ20:30นะครับดอร์ทมุนด์เจอคัมบุกครับผมก็ติดตามได้ทาง AIS Play นะครับ
0: ถ่ายทุกคู่ใช่ไหม
1: ถ่ายทุกคู่เลย
0: มีภาคทุกคู่ไหม
1: ทุกคู
0: ่ดูการใหม
1: ่ครับผม
0: โอ้สุดยอด
1: มีทั้งมีลีก้า2ด้วยแต่ว่าลีก้า2เนี่ยจะเป็นสดๆเลยนะครับอาจจะไม่บรรยายแต่ว่ามีไฮไลท์ให้ดูกันอยู
0: ่โ
1: นะครับ
0: ครับคร
1: ับก็ฝากติดตามกันนะครับทางการสปาของเราก็รายงานสดในช่วงของซ็อกเกอร์ไลน์รีพอร์ตเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: ขอพลบอลโปแลนด์เนี่ยคุณเอ้ยเขาบอกมาดิวิชั่น2สเปน2ลีก้า2และสวิส2ฮะอุ้ย
0: อ
1: ุ้ยอุ้ย
0: เขา
1: ไม่เยอะเลย
0: สเปน2อ่ะ
1: อืม
0: อะไร2บ้างวะมีลีก้า2เยอะจัดจนจำไม่ได
1: ้อุ้ยครับ
0: ลีก้า2โบคุ้มแพ้ออสนาบรูก0-1นะแล้วก็บราวชวายก็แพ้แฮท่า3-5
1: ครับ
0: เมื่อกี้เยอรมันนะส่วนสเปน
1: แต่เดเฟ่แพ้กี่คอนป่ะ0-1
0: เซเรบีนี่มีเครมูเนเซ่แพ้โมเดนา0-3เจ้าบ้านแพ้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: ม
1: ีอะไรกัน
0: ไ
1: หม
0: โปแลนด์เหรอ
1: โปแลนด์เป็นยังไง
0: โปแลนด์ลีก้า1นะ
1: ครับ
0: เพราะมันมีเอ็กซ์ตราคาซ่านี่ลีกสูงสุดใช่ไหมโอ้โหโปแลนด์ลีก้า1อูเนียนี่ก็แพ้สตาล0-1
1: ครับ
0: โปก้อนเสมอกับนิเซียสกานิเซียกาอะไรเนี่ยนะ2-2แล้วก็โอดราเสมอกับล็อต0-0
1: ครับ
0: ครับผม
1: ลิสบอนที่ถามมาจบแล้วนะจ๊ะบุกชนะลีโออาไป4-0เลย
0: ครับ
1: นะครับลุงแหวนออกหัวกระแสพูดนักเลงแกน่าจะอันนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ดูหัวกระแสเลยนะฮะเจ๋งมีรถหรูไหมปปช.ถามมาไม่มีเลยนะครับผมผ่อนอ้วกแตกอยู่ตรงนี้นะฮะยุคป๋าเล่นยังไงก็ชนะยุคต้าเล่นยังไงก็ชนะเลยมีแต่คนเกลียดครับเบียร์กันเนอร์
0: ใช่ใช่ใช่
1: ธรรมดา
0: เริ่มคล้ายๆกันแล้ว
1: เริ่มคล้ายกันแล้วนะฮะ
0: ชักหมันไส้แล้ว
1: อ้าวเจ๋งพี่โอ๊ครู้สึกยังไงบ้างครับที่หยองไม่ค่อยได้ยินพี่เรียกจากคุณนาดอาร์ตฮะ
0: ก็ไม่แปลกนะ
1: ไม่แปลกนะ
0: ผมนี่ไม่คุณรู้สึกไงแต่ผมนี่ไม่แปลกใจอะไร
1: ผมอยากจะดีดหัวครับผมบุรพาสว่างสีลูกชายของลูกรถสว่างสีหรือเปล่าครับไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช
1: ่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่
1: ไม่ใช่ผมเคยหาอยู่พี่ชัยเนี่ยเคยหาอยู่อ่ะคนละคนฮะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลยเอาข้อความหน่อยแล้วกันทุกคนเนาะ
0: คร
1: ับ นะครับทาง YouTube บ้านแดนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งบกโอ๊คนะครับสวัสดีครับพี่โอ๊คถ้ายังไม่เปิดเสียงขอให้สเปอร์รักษาความเสมอเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับอ้าว
0: เฮ้ยไม่เอาดิ
1: มีทุกอย่างยกเว้นเสียงขออภัยเปิดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขออภัยคำนี้ออกมาแน่นอนพัฒนาหน่อยครับอยากให้พี่หยองพูดนักเขาบอกมาเอาสวัสดีนะครับประมาณนี้เนาะ
0: ฮะ
1: พี่โอ๊คนะครับเอสเพลย์มีไหมครับผมเดี๋ยวก็มี
0: ไม่มีฮะ
1: ครอบมามดก็มีแข่งเรือครับแข่งแบบมินิลีครับพี่
0: ใช่มีเยอะมีเยอะมีเยอะแล้วภาคมันด้วย
1: เหรอ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ภาคแบบไม่รู้หายใจตอนไหนอ่ะโ
1: อ
0: ้แบบสุดยอดอ่ะ
1: หายใจไม่รู้ทางไหนเนาะรู้จักแต่โฮกาเดด
0: อ
1: ้าวครับผมเพลงแบล็กอะไรนะโฮแบล็กโฮซันเหรอ
0: แบล็กโฮซัน
1: แบล็กโฮซันออกปี94ครับเพลงนี้ทำให้ซาวการ์เดนได้รางวัลวงดนตรียอดเยี่ยมแกรมมี่อวอร์ดปี95ครับเอาเหรอโอ้ผมไม่ได้แฟนเพลงเขาก็ไม่เลยไม่รู้นะขออภัย
0: โอ้แสดงว่าเป็นเพลงในตำนานเพลงนึง
1: คุณยายสายดุเนี่ยสุดยอดนะ
0: คุณเบียร์ทีเนี่ย
1: ฮะ
0: น่าจะใช่นะ
1: คุณยายสายดุเนี่ยใช่เหรอ
0: ก็เปลี่ยนชื่อเรื่อยฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: พี่ๆดูร้องข้ากำแพงเจมส์เรืองศักดิ์อย่างครับนักร้องหลังกำแพงคือเอ๊ะสัจการแฟนเก่าครับอ๋อเหร
0: ออ๋อที่ขอเพลงคุณเอ๊ะมันใช่ไหม
1: อ๋อก็เลยเป็นที่มาใช่ไหม
0: เน่
1: คนอื่นชื่นชมพี่หยองแกยักไหลบอกเฉยๆครับอ้าว
0: คนละเนเน่หรือเปล่า
1: อ๋อเหรอ
0: มันก็บอกมันมีคนโชว์เหนือเยอะไงทำไมอ๋อ
1: เหรอ
0: ว่าแบบอุ้ยไม่เห็นได้ไหลเลย
1: บางเบงฮาไม่ครับไปนี้ไม่ฮานะครับผมทีมบรรยายเอสมีเนี่ยคนน่าควรอยากตามไปดูด้วยเลยครับหยองตอนเงินเดือนหลักหมื่นตอนนี้เงินเดือน700,000ทำตัวต่างกันไหมครับพี
0: ่คือไม่ว่าใครได้มันก็ต้องต่างแหละธรรมดาไม่ใช่เพราะหยองหรอก
1: ใช่ไห
0: ม
1: ฟีฟ่าอาเซียนจัดเต็มเจอุ้มนิโก้ต้องมาแล้วประมาณนี้ราคาทองขึ้นมามากแล้วขายเลยไหมครับพี
0: ่เดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเห็นเขาว่าคาดกันว่าปลายปีน่าจะปิดที่70,000
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ทำไมปารีสฟอร์มหลุดครับพี่ประมาณนี้นะ
0: แรกๆเขาเงี้ยปารีส
1: เดี๋ยวเขาก็กลับมาหุงข้าวหาอาหารเตรียมให้ลูกก่อนปอบไปทำงานครับสเปอร์เสริมทัพขนาดนี้ทีมในยุโรปคงขาสั่นหมดแล้ว
0: ไม่ต้องสั่นนะไม่ได้เล่นนะ
1: ครับ
0: เล่นแต่ในอังกฤษนะ
1: อ๋อเขาบอกไทยลีก199ครับปีนี้ปีที่แล้วฟรีเนาะ
0: ใช่ไอ้ผมเห็นเขาประกาศว่าจะฟรีตลอด6ปีเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาไม่ฟรีแล้วเหรออ
1: ืมเอชเจนกรพี่เจ๋งพูดรวมกับเอชเศรษฐการเป็นเอชกสิกรหามากครับมุกสดหรือเปล่าโอ้นี่พูดผิดจริงนะเอาเหรอ
0: เอาแล้วได้อีกมุกแล้ว
1: เอชเศรษฐการใช่ไหม
0: เอชเศรษฐการกับเอชจิรกรกับเอชเศรษฐการ
1: เป็นเอชกสิกร
0: รวมเป็นเอชกสิกร
1: หาไหม
0: โอ้สุดยอด
1: เอาเหรอ
0: มุกฟ้าประธาน
1: โอ้ยอันนี้มุกผิดจริงนะฮะ
0: ครับ
1: พี่ยองจัดรอบโลกอาทิตย์ก่อนแกพูดถึงขนมขบเคี้ยวไม้ฝรั่งทุกยี่ห้อยกเว้นเอ่ยกรอบกรอบครับอ้าวเฮ้ชื่อสปอนเซอร์นะเนี่ย
0: อ
1: ีกหนึ่งถึงสองวันนี้ก่อนตลาดนักเตะปิดจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับน่าจะมีเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ผมว่าเพียบจับตาดูดีทั้งย้ายเข้าย้ายออกผมว่าในช่วงสุดท้ายแหละฝุ่นตลบ
1: โควิดกระบาดระบาดระวังด้วยนะครับประมาณนี
0: ้เออใช่คนเป็นโควิดกันเยอะนะนี่
1: ก็ผมป่วยช่วงหนึ่งอะสัปดาห์ก่
0: อ
1: นผมคือผมไอ้ผลน่าจะเป็นโควิดนะหรือเปล่าแล้วไม่ได้ตรวจนะ
0: แต่คุณก็ยังก็เลยใช้ชีวิตตามปกติ
1: คือไข้มันขึ้นไงนึกว่าเป็นไข้ธรรมดาไง
0: ตรวจดิ
1: ไอ้เราก็แบบเอ๊ะหรือว่าเราอันนี้จริง
0: ๆ
1: แล้วผมก็ไปวิ่งเออก็เอ๊ะนึกว่าหายไว้เฮ้ยปรากฏว่าไอแห้งอ่ะสงสัยเป็นอ่ะดูทรงอ่ะไม่ได้ตรวจไง
0: ต้องตรวจตรวจดู
1: ไบตันเจอใครบ้างครับรอบลีกเฟรชไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะฮะ
0: อ๋อไบตันไม่ได้ไปฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: มีวิลล่าไปฮะ
1: เกรดเอในระดับอาเซียนโคตรราเก่ง4คูณร้อยผมว่าซุ่มไม่เผยเจออีกทีทองชายหญิงประมาณนี้เน
0: า
1: ะกาก้าพิยาคงศรีนึกถึงกาก้าลูกชายพี่ตุ๋ยเลยนะครับอ้าว
0: เออวันนี้เมื่อคืนไมคอนมีชื่อผมรู
1: ้เออมาเยอะนะดูซิมีไหมน่าจะมีนะ
0: เ
1: ตวรากรหมอทวัตยานะครับติดยูยี่สิบหรือเปล่าติดไหมคน
0: ไม่ติดฮะ
1: ไม่ติดนะ
0: โอ้แฟนคลับเยอะใหญ
1: ่แล้วยองได้โค้ชใหม่ครับโค้ชทีมชาติไทยหลังๆมาไม่ให้ควบไทยจีนฝรั่งแล้วมั้งครับพี่เอาไม่ใช่หนังนะฮะ
0: ไทยจีนฝรั่ง
1: เฮโลรอบโลกกีฬาเมื่อพี่มาร์คฟิสเซอร์เบิร์กดูไม่ได้ทำไมครับพี
0: ่ไม่มีชื่อนะวันน
1: ี้ครับชอบพี่เจ๋งทรงศักดิ์นะครับหล่อการนะครับโบจักรพันธ์ลูกแม่ชม้อยและพ่อต่างครับพี่
0: อ๋อญาติคุณเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่รู้ใครอ่ะใครจำไม่ได้ถ้าจำ ไม่ได้ขออภัยทำไมบอลเด็กยุคหลังความสามารถเฉพาะตัวในไม่ค่อยดีเท่ายุคก่อนครับ
0: ก็มันอาจจะด้วยความเน้นเป็นทีมเล่นเป็นทีมมากขึ้นบอลสมัยนี้ไม่ว่าที่ไหน
1: พี่การและบอลตัวท็อปตัวตึงตัวเตี้ยในเก้ามีบ้างไหมทีม12ปีของสปปลาวชนะบาซ่าได้แชมป์เลยครับประมาณนี้บอลไทยซ้อมลุ้นโทษหน่อยประมาณนี้เนาะเรือใบยังน่ากลัวเสมอพี่หยองระดับเน่เด็กทั่วไปก็เล่นได้แกบอกเฮ้ยเหรอหยอง
0: งานเข้าแน่ถ้าพูดอย่างน
1: ี้โดนแน่โดนแน่ฮะดังระดับโลกนะหลีบ้านเราแชมป์ชนแชมป์ไม่มีแล้วเลยครับไม่มีเนาะฤดูกาลนี้กรีดแมนยูการเดินขบวนยังดำเนินต่อไปครับคืออะไรไม่แน่ใจ
0: ประท้วงเหรออ
1: ๋อเหรออ้าวเฟซบุ๊กมีอะไรบ้างขอเสียงป้าดาเนี่ยครับ
0: ป้าดา
1: อ้าวพี่เบลีวันนี้คู่ไหนดีครับพี่ลิเวอร์พูลจัดไป
0: เฮ้ย
1: จริงแล้วเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมกับวิซ่าหรือเปล่าโอ้ท่านค่ายดังน่าจะจีบนะตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็คุณละสายกันนะเราก็มีสิทธิ์แหละ
1: ลิเวอร์พูลถ่ายช่องไหนโมโนแม็กนะครับสมัครแพ็กเกจเขาได้เนาะยองบอกพี่เจ๋งก็เด็กสวนลุมหรือเปล่าครับอ้าว
0: สวนที่รู้จักนะ
1: เข้าไปในซิลิบัมอุ้ยเขาบอกมา
0: ครับ
1: ซิลิบัมไม่ใช่ใช่ไหม
0: ซิลิบัม
1: มันส่วนอันนั้นไม่เหรอมันต้องเป็นซิลิบัมไม่เหรออ
0: ๋อคนละอันกันเหรอ
1: ซิลิบัมกับซิลิบัมมันไม่เหมือนกันนะคุณ
0: อ๋อเหรอ
1: ซิลิบ้ามันสมองส่วนใหญ่อะส่วนหน้าไม่เหรอ
0: แล้วสมองส่วนน้อยอะ
1: ไม่ใช่ความจำสติอันนี
0: ้
1: สติอะไรอย่างเงี้ยความจำปัญญาความรู้การจำจดจำน่ะถ้าซิลิเบล่ามันจะเป็นพวกเคลื่อนไหวไม่เหรอเข้าใจไหมนะ
0: อ๋อผมก็นึกว่าอันเดียวกันนะเนี่ย
1: คนละอัน
0: อ๋อเหรอสุดยอดเลย
1: ใช่ไหมเนี่ยซิลิเบล่าเนี่ยจะเป็นสมองน้
0: อ
1: ยสมองที่อยู่บริเวณท้ายทอยคือใต้สมองใหญ่ทำหน้าที่หลักการทรงตัวเซเลบ้ามพวกความจำไงรอยหยักอ่ะ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เล่นหมอมาปะเนี่ย
1: ไม่ได้เรียนเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ยาคูบามินเตเล่นได้สองฝั่งครับฝั่งพระนครกับฝั่งทนครับ
0: เล่นได้ทุกที่ฮะ
1: ขอขาพอเจ๋งกับสจโทนมาเน่หน่อยครับพี่โอ้ยสจโทนตัวนี้เขาบรรยายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่
0: โทนกันเนอร์มันโทนกันเนอร์แล้วเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ครับคุณสติบอกว่าสมัครเอสกับทรูนะครับประมาณนี้ว่ากันไปเนาะ

0: พี่ทรงศักดิ์เสกสรรสุวิมานจะไปท่าเรือไหมคะ
1: เสกสรร
0: เสกสรรแอดไนท์เหรอ
1: เสกสรรสุวิมานฮะ
0: อันนั้นพี่เสกฮะ
1: เล่นคอนเสิร์ตอยู่ฮะ
0: คอนเสิร์ตอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ดีเจนะครับประมาณนี้อ้าวเข้ามาเยอะนะคุณนะ
1: ครับ
0: เห็นคลิปพี่ลิมิงเตะบอลหน้าแข้งแกหน้าเลาะหน้าแข้งแกเลยเกินหน้าแข้งแกขาวใช่ไหมฮะพี่เจมไปทำบุญที่วัดพระแก้วอยากให้อาร์เซนอลทำบุญตักบาตรเลยฮะโอ้ยได้แชมป์นะปีนี
1: ้นอนมา
0: ลุ้นการเนี้ย
1: ม
0: ีอะไรอีกไหมคน
1: ไม่มีแล
0: ้วไม่มีอ้าวก็วิจารณ์ซิตี้หน่อยซิตี้ก็ทางทิกตอกเนาะแล้วก็สู้กับอาร์เซนอลด้วยกัน
1: โอ
0: ้ภาครัฐน่าจะให้ประชาชนไทยสนับสนุนทุกคนนะครับให้เด็กให้ดูแลเด็กหน่อยเนาะช่วงนี้ยาเสพติดก็เยอะใช่ไหมฮะดูแลกันด้วยเนาะนะครับเอาเวลาหมดแล้วคุณเอ้ย
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ตีสี่เหมือนเดิมกับหยองแล้วก็บอมนะครับกับรอบลูกกีฬานะนะครับจบจากสกอตเลดพอร์ตนะครับวันนี้ผมและคุณโอ๊คต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางนะออนไลน์และเอสเบสนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบลูกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ิ้วพิมพ์ณภัทรเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time สาวน้อยอัชราเชิดชูมาแล้วค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899ค่ะ Facebook YouTube เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองข้ามโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินสารอาหารบางชนิดคุณผู้ฟังรู้จักแมกนีเซียมไหมคะแมกนีเซียมกับการนอนหลับคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกว่าแม้ถ้าหากว่าวันไหนนอนไม่หลับหรือว่ามีปัญหาในการนอนเนี่ยคือมันไม่โสภาเลยนะคะคุณผู้ฟังประสิทธิภาพในการตื่นออกมาหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมามันจะไม่มีความสุขเลยคุณผู้ฟังคะต่อนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะแมกนีเซียมกับการนอนไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: แมกนีเซียมค่ะคุณผู้ฟังแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกายแล้วก็มีข้อมูลว่าประชากรส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รับแมกนีเซียมอย่างเพียงพอกลไกการทำงานของแมกนีเซียมนะคะกับการนอนหลับยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีสมมติฐานว่าแมกนีเซียมอาจจะช่วยคลายกังวลแล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทและคลายกล้ามเนื้อแมกนีเซียมไม่ใช่ยานอนหลับนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแม้ผลการวิจัยในผู้สูงอายุจะพบว่าแมกนีเซียมในรูปแบบกินอาหารเสริมเนี่ยอาจจะช่วยให้หลับเร็วแล้วก็หลับลึกขึ้นแต่ว่าปัจจุบันมีข้อมูลยืนยันไม่มากพอนะคะแล้วก็ยังไม่มีขนาดมาตรฐานที่ได้รับการแนะนำเพื่อช่วยในการนอนหลับแต่งานวิจัยมักจะใช้ที่ขนาด200หรือ300มิลลิกรัมต่อวัน2ถึง300มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำ1ถึง2ชั่วโมงก่อนเข้านอนแต่ว่าทางด้านนักโภชนาการหรือคุณหมอส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้รับประทานแมกนีเซียมเป็นอาหารเสริมนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้เช่นอุจจาระบ่อยหรือถ่ายเหลวแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตควรปรึกษาแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนนักโภชนาการแล้วก็นายแพทย์หลายๆท่านบอกว่าแมกนีเซียมในรูปแบบของอาหารมีเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังมีทั้งในผักผลไม้นะคะหรือว่าธัญพืชผักผลไม้ที่ต่อกำลังจะเล่าต่อไปนี้มีแมกนีเซียมนะคะผักโขมคะน้าตำลึงอะโวคาโดบรอกโคลีคุณผู้ฟังกล้วยหอมถั่วธัญพืชต่างๆข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็เต้าหู้นี่เป็นแหล่งอาหารของเขาเรียกว่าแมกนีเซียมชั้นดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในข้อความสรุปจากอาจารย์หมอนะคะบอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการรับประทานแมกนีเซียมจะช่วยเรื่องของการนอนหลับแต่ว่าควรใช้อย่างระมัดระวังและหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอเป็นข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงบุญทริกศรีสวัสดิ์นะคะจากโสนิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะนำเรื่องนี้มาฝากกันในสุขภาพหน้าหนึ่งเช้านี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: เผลอแป๊บเดียวคุณผู้ฟังจะสิ้นเดือนละอีกไม่กี่วันอ่ะวันศุกร์นี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราร่วมพูดคุยแล้วเราก็จัดรายการด้วยกันนะคะ SMS เข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เรื่องราวของสุขภาพคงต้องตามติดกันต่ออันจริงแล้วขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะพอข่าวการเสียชีวิตของคุณเรย์มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็น40 50โอหันไปดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพกันค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับตอบครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้ตามสัญญาท่านสั่งนะครับจันทร์อังคารเป็นการพูดเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมข้อเข่าเทียม2วันนะครับต่อเนื่องกันนะครับพุธพฤหัสเป็นการพูดถึงเรื่องการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมซึ่ง2วันต่อเรื่องนี่ครับจะตีแผ่ให้เห็นเลยครับว่าเมื่อคุณจะเป็นโรคข้อเข่าเทียมนั้นเริ่มต้นจากคุณทำอะไรกับร่างกายคุณถึงจะเป็นข้อเข่าเสื่อม เริ่มจากเสื่อมก่อนนะท่านผู้ฟังครับ แล้วก็พอเสื่อมแล้วก็ยังฝืนใช้ในท่าที่มันแสลงต่อโรคนะครับไประยะหนึ่งเช่น5ปี8ปี10ปีต่อไปอีกนะครับยังไม่ยอมชะลอแต่สิ่งที่ทำให้เกิดการเสื่อมมากขึ้นผลตามมาคือการเสื่อมมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยร่างกายก็พยายามจะซ่อมแซมตัวเองคืนกลับแต่ด้วยอายุที่มันมากขึ้นนั่นเองนะครับ55ปีขึ้นไป60 60ขึ้นไป65การซ่อมแซมต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายมีคุณภาพต่ำลงเมื่อเทียบกับตอนที่อายุน้อยกว่านี้เช่นในช่วงที่เป็นคนวัยกลางคนระยะต้นๆ45 50ระยะวัยกลางคนระยะกลางๆ50 55เห็นไหมครับว่าเมื่อเรามีคุณภาพในการซ่อมแซมลดลงช้าๆแต่เรายังจะใส่สาเหตุมันลงไปอยู่เช่นน้ำหนักตัวเยอะขึ้นนะครับหนักตัวสูงเลยงอข่าวเยอะๆมากเกินไปนั่งยองๆนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิต่างๆนะครับมากจะทำให้เข่างอมากขึ้นรวมทั้งการที่เราจะไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อของเข่าเลยการเรียนปีเฉพาะที่มันออกกำลัง

0: ายและช่วยป้องกันช่วยรับแรงกระทำแทนกระดูกเขาแต่เราไม่เคยใช้การเหล่านี้ให้แข็งแรงเลยก็สามสี่ประเด็นรวมทั้งอื่นๆอีกเยอะประเด็นที่จะพูดต่อไปนะครับท่านฟังมันมีผลทำให้สมดุลระหว่างการสึกหรอการเสื่อมกับการซ่อมแซมของร่างกายคืนกลับเนี่ยไม่สมดุลเราติดลบติดลบเถื่อนน้อยๆไปเรื่อยๆพอรวมไปรวมไป5ปี10ปีมันก็เลยเยอะครับท่านฟังกระดูกข้อเข่าก็เลยเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่ท่านจะเริ่มมีอาการเจ็บปวดขณะที่เคลื่อนไหวแต่ช่วงแรกๆที่เป็นอยู่20ปีแรกตั้งแต่อายุ45 50 55 50 60กันครับมันเริ่มเสื่อมแล้วก็จริงแต่เราไม่เจ็บก็เพราะว่าธรรมชาติให้มนุษย์มาตัวให้เข่าที่มีจุดรับแรงกระทำที่ไม่มีแรงไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดข้อดีอันนี้ก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ข้อเข่าได้ยังไม่เจ็บปวดถึงแม้มันจะเริ่มสึกหรอไปแล้วก็ตามแต่จิตจะเล่าให้ฟังร่างกายฉลาดที่ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดโดยที่ไม่ใส่เส้นประสาทเข้าไปในกระดูกผิวข้อเลยไม่ใส่เส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดเข้าไว้ในกระดูกผิวข้อที่เป็นตัวรองรับแรงเสียดสีแรงขยี้ขณะที่คุณนั่งยองนั่งยองยองนั่งขัดสมาธิไม่รู้สึกเจ็บปวดมันจริงไม่ได้เตือนเราแต่ธรรมชาติทำพิธีอย่างนี้คงจะชั่งน้ำหนักเทียบแล้วละครับว่าเมื่อให้เจ็บดีกว่าหรือให้ไม่เจ็บดีกว่าเพราะว่าคงจะคิดถึงภาวะที่ต้องทำงานใช้ร่างกายในการที่ทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ให้ดีครับดูแลครอบครัวตัวเองให้แข็งแรงมั่นคงมีเงินมีทองไว้เลี้ยงลูกตัวเองให้เติบโตขึ้นพ่อกับแม่ต้องทนใช้เขาตัวที่ถึงแม้จะรู้สึกมันคลืดคลืดคลาดคลาดในเขาฟีลลิ่งเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บคุณก็เลยไม่ค่อยจะเดือดร้อนกันมากจนถึงวันหนึ่งไอ้จุดที่เป็นตัวรองรับเหล่านี้เริ่มบางจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นกระดูกแต่กระดูกเนี่ยครับมันมีเส้นประสาทแน่นอนแม้จะร่างกายไม่สามารถที่จะไม่ใส่เส้นประสาทรอบกับจะปวดเข้าไปในกระดูกได้เพราะกระดูกมันมีธรรมชาติมันเป็นของแข็งมันต้องมีนะครับตรงนี้ครับที่เริ่มเจ็บปวดเป็นจุดที่คนไข้เริ่มไปหาคุณหมอนะครับแล้วหมอจะตรวจดูซิว่าถึงจุดไหนที่รักษาแบบที่ไหนครับนี่คือภาพรวมที่กล่าวว่า2วันนี้จันทร์อังคารผมจะพูดให้คุณฟังเรื่องเกี่ยวพวกนี้นะครับวันอังคารผมจะพูดถึงว่าวันที่คุณสุขส่งเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอชวนผ่าตัดญาติลูกก็โอเคตัวคุณเองก็โอเคนะครับนั่นแหละครับคุณหมอถึงจะนัดวันที่จะผ่าตัดให้ว่าจะผ่าตัดเช้าวันนี้นะคุณลุงเอาแล้วสิท่านคุณหมอก็เตรียมหมอเขาเองนะครับเตรียมทีมทั้ง9คนจองห้องผ่าตัดให้ชัดเจนว่าจะผ่าตัดวันนี้ได้คนไข้เองก็จะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าให้สร้างความรู้สึกที่ดีๆถ้าเกิดมีความศรัทธาในตัวของแพทย์ผู้ดูแลคุณคนนั้นคุณจะเบาใจลงมากและรวมทั้งทีมงานห้องผ่าตัดทั้ง9คนที่ต้องช่วยเหลือคุณในการผ่าตัดให้จบเข่าเทียมนะครับอย่างดีอย่างมีคุณภาพอันนี้รวมถึงเจ้าที่ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์สถานที่ช่วยผ่าตัดเสริมให้ด้วยในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่เป็นโรงเรียนแพทย์ตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับและเมื่อจบการผ่าตัดแล้วใครถูกนำออกมาจะเข้าผ่าตัดออกสักทีจากกระที่เข้าผ่าตัดนี่เบื่อแล้วไปนอนในห้อง ICU หลังผ่าตัดสักคืนหนึ่งนะครับเพื่อดูอาการว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแน่นะหัวใจโอเคปอดโอเคสมองโอเคถึงย้ายออกไปสู่ห้องพักของคุณเองจะจบวันอังคารตอนปิดซีรีส์เรื่องเขาเสื่อมก็จะจบแค่ตรงนี้นะครับท่านฟังลองฟังดูนะครับผมพูดจากประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนะแล้วก็สอนคนอื่นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้ก็จะรวมอยู่ในกระบวนการนี้แบบบวกกับอัปเดตสุดๆเป็นถึงจุดว่าวันนี้นะครับที่ระบบการผ่าตัดต่างๆเราทำอะไรกันบ้างไม่ใช่เรื่องที่ พูดเล่าฟังแบบเล่นๆเล่าจริงๆเล่าปัจจุบันเล่าอัปเดตสุดให้นะครับเริ่มจากวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังครับข่าวคุณนะครับถ้าคุณใช้มันดีๆนะมันฝึกหลอทุกคนอยู่แล้วตามสัญญาแต่ว่าจะเมื่อใช้ดีๆนะครับว่าระวังเต็มที่น้ำหนักตัวไม่ขึ้นไปเกินกว่าที่เข่าจะรับโอเวอร์โหลดเกินไปไม่ใช้วิธีการใช้งอเข่าแบบที่มันบดขยี้มากเกินไปของกระดูกอ่อนผิวข้อหมายความว่าคุณไม่นั่งงอเข่าเกิน90องศามากนักถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาต้นขาด้านหน้าซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ4มัดชื่อว่าควอดไบเซปกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเอามือจับดูสิครับถ้าท่านนั่งนะครับเอามือจับแตะลงไปที่ต้นขาเนี่ยฝ่ามือคุณจะไปครอบคลุมกล้ามเนื้อ4มัดเนี่ย4มัดนะครับผมเนี่ยผมก็ทำอยู่นี่ครับ4มัดนี่เป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมเข่าโดยตรงนะครับควบคุมการทำงานของกระดูกลดแรงกระทำต่างๆคอยผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นเหมือนคุณแม่เราคอยดูแลเราให้เติบโตขึ้นมาคอยดูซับเวลาเราเสียใจเวลาผิดหวังเวลาสอบเราไม่ได้คะแนนได้ที่หนึ่งตามที่เคยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็คอยให้หาอาหารให้เรากินคอยควบคุมงานต่างๆที่เราทำให้มันพอดีหาจังหวะเวลาให้เรานอนหลับตามเวลาเราที่เป็นตัวอย่างที่ทำหน้าที่เหมือนกับคุณแม่เรานะครับการเดินสีมัดจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งการเดินมัดจะอื่นรอบๆเขาด้วยนะครับท่านผู้ฟังแต่สีมัดเนี่ยครับเป็นคีย์สำคัญถ้าท่านทำมีจิตสำนึกในการดูแลตัวเองแบบนี้ท่านจะชะลอความเสื่อมของเขาลงได้มากเลยอาจจะชะลอไปได้สี่ห้าปีกว่าจะถึงจุดที่ต้องผ่าตัดแล้วซึ่งตอนนั้นท่านอาจจะอายุมากขึ้นกว่านี้จนกระทั่งท่านใช้เข่าลดลงไปมากตามวัยที่เกิดขึ้นเช่นจาก75ปีกลายเป็น80ปีชะลอไปดึงเกมไปพอถึง80ปีนะครับอาการเจ็บปวดต่างๆที่มีอยู่ตั้งมันดีขึ้นด้วยเพราะคุณดูแลดีเจ็บปวดลดน้อยลงใช้งานได้เป็นปกติแถมแอคทิวิตี้ที่คุณเคยใช้งานร่างกายในการหยิบจับทางการทำนู่นทำนี่เมื่อ5ปีที่แล้วมันลดลงฮะว่าเราแก่มากขึ้นเราไม่ได้ทำแบบนั้นมากขึ้นลูกๆก็ทำแทนเงินตอนที่บ้านก็บ่มีดูแลกันอยู่แล้วพอลูกรับภารกิจในการจัดหาเงินทองมาแทนเราก็เบาลงเพราะแบบนี้ป๊อปเนี่ยครับคุณแทบไม่ต้องใช้เข่ามากเกินไปในการไปโหลดมันใช้แค่เดินไปเดินมาในบ้านนะครับไปกินข้าวหรือว่าเราจะไปกินข้าวกับลงไปที่โต๊ะอาหารอะไรเงี้ยนะครับไปดูที่เป็นรถต้นไม้ต้นไม้นอกบ้านที่เราปลูกไว้ประตอนหนุ่มๆก็เป็นรดน้ำต้นไม้ที่แบบนี้ครับคุณจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรถึงตอนนั้นคุณอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเลยก็ได้จนกระทั่งหมดอายุไข90ปีตามที่เราสัญญากันไว้นะครับคนไทยปัจจุบันนี้หมอเรามองคนไทยแต่ละคนนั้นอายุตั้งไว้ที่เลข90ปีพอถึง90ปีแล้วเราก็ไม่เจ็บปวดมากแล้วก็ล็อกตัวลดแอคทิวิตี้ลงเราก็จะไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากว่าค่อยๆทนๆไปดูไปบีบๆนวดไปทาครีมทายาแก้เจ็บปวดบ้างนิดหน่อยทุกท่านฟังอาจารย์พูดเนี่ยเห็นภาพไหมคะ
1: เห็นภาพอาจารย์เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ใดๆก็พูดถึงตัวเลข90หนูขอนอกเรื่องนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: บริษัทประกงประกันเดี๋ยวนี้ยืดยาวไปถึง90เลยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าไม่ทำแบบนี้เขาไม่ขยายกรมธรรม์ขึ้นไปขนาดนี้คนก็ไม่รับก็เป็นผู้เป็นลูกค้าเขาสิครับว่ามันมีบริษัทอื่นมันแยกกันอยู่เพราะว่าคนไปถึง90ปีจริงๆไม่ใช่ฝันนะท่านฟังไม่ใช่เรื่องฝันนะเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆสำหรับคนกลุ่มที่มีความสามารถในการประกันชีวิตระยะแบบนั้นนะครับเพื่อเขาจึงต้องขยายตามลูกค้าที่ต้องเพิ่มขึ้นอายุดีเพิ่มขึ้นอยู่สบายเพิ่มขึ้นลูกๆก็เข้าใจพ่อแม่มากขึ้นคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยอบรักคบประงมพ่อแม่นะครับว่ากันลดโหลต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่างลงพ่อแม่ก็ชะลออาการเจ็บปวดต่างๆสามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่เหมาะสมของวัยขนาดนั้นเทียบกับ5ปีที่แล้วมันคนละเรื่องกันเลยนี่นะเราใช้มันน้อยลงน้ำหนักตัวเราก็น้อยลงด้วยนะเห็นไหมครับว่ามันมีส่วนหนึ่งทีเดียวประมาณสัก 70% 80% ของคนไข้ที่ชะลอตัวเองได้ไม่ต้องไป

ลยร่างตัวลดลงไปโอเวอร์โหลดที่เข่าก็จะลดลงไปด้วยเพื่อนการเจ็บปวดต่างๆก็จะไม่ค่อยมีถึงแม้จะสึกหรอเข้าเท่าเดิมไม่ได้ชะลอคืนกลับมาแต่ไม่ก้าวหน้าไปข้างหน้าแรงเกินไปเรียกว่าการชะลอเข่าเสื่อมพูดวันนี้จะไม่เหมือนกับคนพูดที่อื่นนะครับผมพูดจากประสบการณ์จริงๆว่าพี่คนไข้ที่หลุดออกจากวงการที่ต้องถูกชวนผ่าตัดอีก5ปีข้างหน้าวางแผนไว้แล้วเนี่ยหลุดออกไปเลยหลุดออกอยู่ที่บ้านเฉยๆสบายๆพอเพียงแค่เขาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหนักตัวยืนยันว่าจะไม่นั่งยองๆอีกเด็ดขาดนั่งเก้าอี้ลูกเดียวถ้าต้องนั่งนะครับแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆให้ดีไปช่วยวิ่งปรับพฤติกรรมต่างๆลงไปพออายุมากขึ้นกิจกรรมที่ต้องทำนานหนักๆต้องยกของหนักๆแต่มันลดลงไปเองจากวัยที่แก่ขึ้นทำอะไรก็สโลไลฟ์ช้าๆลงตามวัยท่านว่าเห็นภาพไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจริงๆในคนวัยสูงอายุนะครับ5ปีที่แล้วกับ5ปีนี้มันต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจ็บเท่าเดิมก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเจ็บไปตลอดเวลาขอเพียงคุณกลับไปแก้เจ้าต้นเหตุต้นน้ำที่เกิดขึ้น3เรื่องที่ผมพูดถึงนำไว้ก่อนเลยหนักตัวต้องลดลงลดเป็นจุดที่คุณมีสุขภาพดีนะไม่ใช่ลดตรงผอมแห้งไปไม่ไหวนะแล้วก็อย่านั่งยองๆเด็ดขาดตัดออกหมดเลยไม่เอานะครับปรับไปเป็นนั่งเก้าอี้เสมอฝึกสมาธิทุกวันที่เคยทำอยู่ตามที่พระพุทธองค์สอนก็แทนที่จะนั่งกับพื้นถือเรื่องเกี่ยวกับต้องนั่งกับพื้นขวาทับซ้ายหรือพื้นก็ปรับไปเป็นนั่งที่เก้าอี้ครับก็มีที่มีเท้าแขนสองข้างคอยคุมเราด้วยว่าซ้ายกับขวาเราไม่ตกกับเก้าอี้ง่ายๆนะมันมีเท้าแขนซ้ายกับเท้าแขนขวาอยู่ด้วยก็จะสะดวกมากเลยเลือกเก้าอี้ตัวที่มั่นคงถ้าไม่มีก็ไปที่ห้างที่มีขายเฟอร์นิเจอร์เยอะๆครับมีชื่อเฉพาะหรือไม่เอ่ยชื่อเป็นเลือกชี้แล้วก็เอาตัวนี้ส่งที่บ้านด้วยนะครับจ่ายตังค์เข้าไปนะคุณจะได้เก้าอี้ตัวที่มันมั่นคงนะครับดูสวยแล้วก็นั่งสบายไปลองนั่งด้วยตัวเองเลยว่านั่งตอนนี้แล้วมันสบายมาทำฝึกสมาธิแทนแล้วก็บอกหลวงพ่อนึกในใจอาราธนาว่าทุกช้างขออนุญาตจะไม่นั่งพื้นต่อไปแล้วนะครับขออนุญาตนั่งเก้าอี้เพราะเข่าปวดจังเลยหลวงพ่อก็จะมีแต่โอเคอนุญาตให้เรานั่งเก้าอี้ฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธินั้นมันเป็นการฝึกที่ใจไม่ได้ฝึกที่กายเลยถ้าจะนั่งท่าไหนเขาจะฝึกสมาธิได้เช่นเดียวกันนี่ผมพูดแบบคนสมัยใหม่นะท่านฟังครับเป็นฝึกสมาธิแบบคารวะนะท่านฟังครับเพื่อป้องกันเราไม่ให้เจ็บด้วยได้ฝึกจิตใจให้สงบนิ่งตาที่เหมาะสมด้วยก็ย่อมดีที่สุดอยู่แล้วลองทำดูสิครับลองปรับวิธีคิดดูลูกหลานที่ฟังลุงหมออยู่ก็ลองเชียร์คุณพ่อคุณแม่คุณด้วยพาคุณพ่อเราเปลี่ยนท่านั่งจากนั่งที่พื้นนั่งขัดสมาธิกอเข่าแย่จนเกินไปมันปวดเข่าพ่อลองกลับมานั่งเก้าอี้ฝึกสมาธิดูดีไหมครับมาหาเก้าอี้ตัวเหมาะๆแข็งแรงกว้างพอที่พ่อจะนั่งได้สบายๆมีเท้าแขนซ้ายขวามีพนักพิงด้านหลังที่มั่นคงดูมันท่ามันจะดีเหมือนกันลองดูนะครับคุณฟังครับที่คุยอันนี้ครับเป็นการคุยที่นอกตำราเห็นชัดเจนว่าผมไม่ได้พูดว่าประกอบด้วยด้านนี้แต่ว่าท่านฟังรู้ครับว่าเมื่อเทียบกับเมื่อวันศุกร์ที่ผมพูดมาแล้วคือพฤหัสกับศุกร์ที่ผ่านมาคือผมบอกแล้วว่ากระดูกข้อเข่าเสื่อมนั้นมันเสื่อมที่กระดูกอ่อนผิวข้อสีขาวๆที่คุมผิวข้ออยู่ตรงปลายกระดูกนะครับไอ้ตรงขาวๆเนี่ยครับที่หนาประมาณสัก 2-3 มิลลิเมตรตั้งแต่คนนะครับแต่เป็นตัวที่สึกหรอลงไปแล้วการซ่อมแซมเกิดขึ้นช้าเพราะว่าอายุขึ้นมากขึ้นเราซ่อมแซมได้ไม่ค่อยดี50กว่าก็จะเริ่มมีการสึกหรอไปมากก็ยิ่งน้องๆสุภาพสตรีที่เริ่มมีเข้าสู่วัยทองในช่วงวัยขนาดนี้ครับวัยทองของผู้หญิงนะครับหญิงไทยจับที่5เห็นเลข5จะเริ่มเข้าสู่วัยนี้ครับก็จะเริ่มสึกหรอน้อยลงไปนะครับครับเพราะว่ากระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆนี่นะครับร่างกายไม่ได้ใส่เส้นประสาทมาความรู้สึกเข้าไปด้วยไม่ใส่เส้นเลือดเข้าไปไม่ใส่เส้นประสาทมาความรู้สึกเข้าไปที่ขาวๆหนา2ซัมมิลที่คลุมอยู่มันถึงไม่เจ็บนะเวลาคุณกระแทกกระทันนะเวลาคุณงอจิตงอ90องศานั่งยองๆตอนที่อายุน้อยอยู่
มันจึงไม่รู้สึก

0: แม้แต่ตัวเองถูกขยี้ถูกบดถูกบีบจนกระทั่งสึกหรอแต่มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดผลตามมาคือมันจะสึกหรอไปโดยที่ไม่มีจุดสัญญาณเตือนธรรมชาติให้เราคือความเจ็บปวดถ้าคุณไม่รู้สึกเจ็บคุณยังทำต่อไปโดยที่ไม่หยุดยั้งนะครับแต่ผมขอให้ความรู้กับท่านฟังตรงประเด็นนี้ครับว่ามันไม่เจ็บเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องไปอุ้ยตลอดเวลาแต่ว่าไม่เจ็บแล้วมันมีข้อเสียต่างๆมาคือเจ้าตัวเองนั้นไม่เอาแวร์ว่ารู้สึกมีสำนึกว่ามันจะสึกหรอนะทำงี้รู้สึกหรอผมมาเตือนคำนี้เท่านั้นเองครับเตือนสั้นๆดูคำให้เกียรติท่านฟังว่าพอบอกแล้วท่านจะฟังจะเข้าใจว่ามันไม่เจ็บก็เพราะธรรมชาติมันช่วยเราจะให้เราทำงานได้แต่เราต้องคำนึงถึงมันด้วยว่าไม่เจ็บแต่มันสึกหรอนะมันนั่งท่ายองยอแบบนี้มันบีบขยี้ที่กระดูกก่อนขาวๆที่คลุมอยู่นะส่วนทั้งน้ำหนักตัวที่ไม่ลดลงไปเลยมันไปกดทับที่ไอ้ขาวๆที่คลุมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยนะครับมันจึงสึกหรอลงไปถ้าถนอมมันดีๆถนอมมันเท่าที่ทำได้นึกได้ก็พยายามที่จะลดการใช้งานลงไปมีการเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อต้นขาสี่มัดควอดเบสิปที่ผมพูดถึงที่เป็นคีย์สำคัญของกล้ามเนื้อมัดอื่นๆรอบๆเขาทำอย่างนี้ครับมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยอยู่ได้ดีๆเลยจะใช้กายภาพบัตรช่วยเสริมบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเวลามันเจ็บมันปวดมากก็จะลดลงไปได้ดีแล้วคุณก็จะอยู่กับมันได้ดีนะครับโดยที่ถึงวันนั้นวันนั้นอีกห้าปีข้างหน้าคุณอาจจะไม่ต้องไปบอกคุณหมอเลยว่าผมขอไม่มาแล้วนะเพราะว่าอาการมันดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ค่อยๆจากไปนะครับถ้ายาช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นครั้งเป็นคราวยาทาบ้างประคบความร้อนบ้างก็ว่ากันไปนะครับเจ็บพอเริ่มรู้สึกว่ามันตึงๆก็ประคบกระเป๋าร้อนสิครับท่านผู้ฟังนะนั่งดูทีวีดูฟังข่าววิเคราะห์ข่าวเป็นผู้ชายดูละครเป็นผู้หญิงสองทุ่มครึ่งตอนเย็นค่ำๆคือก็นั่งประคบข่าวช่วยเอาทำไปเรื่อยๆก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับท่านเห็นว่าถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บน้องต่อเห็นภาพนะครับแม่ตัวเองนะครับว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ
1: โหอาจารย์เห็นภาพขึ้นเอาแรกๆเลยถ้าเป็นที่บ้านนะขึ้นบันไดไม่ได้นะอาจารย์มันมีปัญหาเดี๋ยวนี้ต้องมีห้องนอนไว้ข้างล่าง
0: ข้างล่างเลยใช
1: ่แล้วถ้าไปวัดนะต้องเก้าอี้นะพอนั่งกับพื้นจะไปลุกเวลาเขาสวดมนต์ใส่บาตรข้าวลุกก็โอยนั่งก็โอย
0: ครับทีนี้หลวงพ่อตามวัดท่านเข้าใจนะถ้าเข้าใจคนสูงวัยมากเลยโดยเฉพาะพวกโยมที่เป็นสุภาพสตรีอ่ะนะก็จะหาเก้าอี้ให้นั่งแต่ไว้ตรงท้ายของห้องโถงนั่นนะห้องศาลาเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้หญิงหลายคนที่เขาอายุมากแล้วแต่เขายังหนักยังอ้วนอยู่เนี่ยเขายังเจ็บปวดอยู่เขาก็ขอไปนั่งเก้าอี้นั้นซึ่งก็ถือว่าโอเคนะเข้าใจกันระหว่างองค์พระผู้เทศนะครับกับโยมญาติโยมต่างก็สามารถทำได้อย่างดีซึ่งผมเชื่อว่าเป็นตามวิธีการแบบไทยๆคนไทยๆเอื้อเฟื้อเกื้อกูลยอมกันในสิ่งที่มีเหตุมีผลครับระหว่างองค์พระที่เป็นคนเทศนะครับเป็นองค์เทศกับคนญาติโยมเนี่ยครับยอมเอื้อเฟื้อต่อกันและกันเพื่อให้ไม่เจ็บไม่ปวดก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับนี่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของไทยๆเราแม้จะเริ่มต้นจากนั่งท่าคัดสมาธินั่งทับเพี้ยนตามมาตอนเด็กๆธรรมเนียมสอนมาว่าวัฒนธรรมไทยจะเป็นอย่างนั้นดูอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้ครับแต่ถึงเวลาจริงแล้วเมื่อตุ้มคุณโตขึ้นคุณมีสิทธิ์จะเลือกเพื่อเหตุผลสำคัญคือโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและยอมกันได้ในกลุ่มของเราเองนะครับ
1: นะคะมันมีอยู่ประโยคนึงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแม้ไม่มีอาการแต่มันเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้อาจารย์คนที่มีอาการจะเจ็บจะโอยเนี่ยมันระยะไหนฮะสำหรับข้อเข่าเสื่อม
0: ระยะที่ไอ้ขาวๆที่คุมข้อครับที่เรียกว่ากระดูกอ่อนผิวข้อหรือหนาประมาณ2-3 มิลเนี่ยมันบางจนไม่มีเหลือแล้วมันบางจนเหลือมันก็ลึกไปถึงกระดูกที่มันรออยู่ใต้กระดูกอ่อนผิวข้อคือเนื้อกระดูกแท้ๆแล้วเขาเนี่ยมึงเนี่ยอันเนี้ยตอนนี้เขาจะเริ่มเจ็บครับขอบอกนะครับบวกกับเส้นเอ็นรอบๆเขาที่มันมีการพอข่าวเริ่มสึกหรอไปก็เริ่มก็แคบก็แคบไม่แน่นหนาไม่แน่นหนึบเหมือนกับหนุ่มสาวเส้นเอ็นรอบๆข่าวก็จะเทือนด้วยเพราะ เดี๋ยวปิดไปซ้ายไปขวาบ้างอะไรเงี้ยไม่แน่นนึบๆเหมือนกับที่เป็นหนุ่มๆตอนนี้เขาที่เจ็บทั้งที่เนื้อกระดูกที่รองรับกระดูกขาวๆอยู่ท่านว่าเห็นภาพไหมครับกระดูกก่อนผิวข้อขาวๆมันคลุมกระดูกอยู่
1: อาจารย์
0: มันปกป้องคุ้มครองนะ
1: ขออนุญาตนะคะคิดได้เร็วๆก่อนที่มันจะเจ็บก่อนที่เราจะปวดไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าไหมอาจารย์
0: จะมีบ้างก็คือหนืดฝืดหรือเวลาคุณขยับเข่าหรือยิ่งถ้านั่งนานๆแล้วเราจะลุกขึ้นยืนเนี่ยคุณจะรู้สึก
1: มันดังเหรอแก๊บแก๊บนี้เหรอ
0: ไม่ใช่ดังไม่ได้เป็นเสียงดังที่คนอยู่ได้ยินนะครับแต่ฟีลลิ่งคุณจะรู้สึกเองว่ามันมีกระเทือนอยู่ในเข่าคุณนะเหมือนเอากระดาษทรายเบอร์ใหญ่ๆมาถูกันสองด้านนะครับเสียงมันกระเทือนได้คนอื่นไม่รู้หรอกครับที่ได้ยินเสียงป๊อปแป๊บนั่นเป็นการสะบัดตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรอบๆเข่าซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นสึกหรอมากๆแล้วก็ดูกันถูกันนะข้างบนก็สึกหรอข้างล่างก็สึกหรอหมดแล้วก็เนื้อกระดูกก็ถูกันเองคราวนี้ครับมันจะมีการกระเทือนนิดในเข่าคุณนี่แหละครับอาการที่เป็น
1: ถ้าคิดเป็นภาษาชาวบ้านคือจระเบียเข่ามันหมดไปแล้ว
0: นั่นนั่นแหละครับใช่ไม่ว่าหล่อลื่นแล้วอ่ะมันเพราะมันในผิวข้อมันก็เลยฝืดพอดีลึกบางไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อกระดูกข้างบนข้างล่างมาถูกันเอากระดูกก็ถูกันนะท่านผู้ฟังเราไม่ดูมันจะเป็นยังไงนี่คือของแท้ครับข้อเข่าเสื่อมแท้ๆมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่กระดูกสึกหรอแต่แรกเลยไม่ใช่นะครับเอาขาวมาคลุมไว้ให้คุณนะครับไอ้ขาวที่คุณกินในขาไก่ตุ๋นนะถ้าท่านฟังแล้วมันงงๆนะตอนนี้ให้ลูกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นมากินมือหนึ่งนะจะกัดที่น่องเลย
1: มันจะอยู่ระหว่างข้อต่ออ่ะขาวมันอร่อยนะอาจารย
0: ์
1: อาจารย์ค่ะขออนุญาตนิดนึงถ้าสมมุติว่าคนเราเนี่ยนะไม่อยากแบบอีกสมมุติตอนนี้50ปีละ60ไม่อยากเป็น70ไม่อยากเป็น50เนี่ยกินแคลเซียมได้ไหมเพราะว่าอีก20ปีไม่อยากเข่าเสื่อม
0: ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการบริหารไอ้การเสริมนะท่านฟังครับท่านตอบครับเพราะว่าเราคิดถึงเรื่องการที่จะไม่ให้มันสึกหรอแยะซะก่อนคือไม่ทำลายมันซะก่อนแต่ละการเสริมเนี่ยมันระบายเองเช่นเรากินอาหารต่างๆครบ5หมู่ก็มีครบอยู่แล้วถ้าทางขาดไปนิดหน่อยคุณหมอก็เติมให้เรานะทั้งวิตามินดีทั้งอะไรต่างๆนี่ก็เสริมกลูโคซามีนที่พูดถึงครับผมไม่เอ่ยชื่อมันเพราะอย่างงี้ครับเป็นคนแค่ถามมาเยอะๆแยะเต็มไปหมดเลยนะครับกลูโคซามีนเนี่ยก็เพราะตรงนี้ครับมันไม่ช่วยเสริมก็จริงนะแต่แค่อายุ1นั่นเองพอดีไปแล้วมันก็ทำงานกินเข้าไปตั้งเข่งหนึ่งก็ซ่อมแซมแค่สลึงเดียวมันก็ไม่คุ้มไงท่านผู้ฟังครับมันได้ช่วยเราได้ไม่ได้มากแต่สู้ไม่ทำลายมันดีกว่าไหมล่ะให้มันหนาอยู่อย่างเงี้ยแต่นอกจากสุดท้ายตอนแก่แล้วอายุ80ให้เหลือสักมิลลิเมตรหนึ่งก็ได้อย่าให้มันหมดไปเลยนะเพราะมันหนาจริงสัก2มิล3มิลนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเหลือสักมิลลิเมตรหนึ่งมันก็จะปกป้องเราอยู่ได้ไอ้ขาวๆเนี่ยอย่าให้มันดากจนไปตั้งถึงเนื้อกระดูกกระทู้เองก็แล้วกัน
1: นะคะสาเหตุหลักๆอาจารย์นอกจากอายุที่มากขึ้นแล้วก็น้ำหนักตัวที่มากขึ้นที่อาจารย์บอกเนี่ยหรือว่าการใช้ข้อเข่าผิดท่านั่งยองๆนั่งเพียบๆหรือคุกเข่าอ่ะมันมีอีกไหมอาจารย์อุบัติเหตุนี่มีส่วนเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวครับหรือยกของหนักเป็นช่วงตึ๊บเนี่ยยกขึ้นทีเลยเนี่ยยกสถานะไม้อึ๊บขึ้นเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับเกิดแรงกระทำเกิดที่เข่าเป็นแบบเฉียบพลันขนาดนาทีนั้นการงอเข่าทำสิ่งกิจกรรมต่างๆบ่อยๆเช่นก้มกราบพระถ้าเป็นอย่างประดิษฐ์อะไรเงี้ยผมแต่ก่อนก็ก้มกราบพระที่พื้นนะทีนี้ผมก็บอกหลวงพ่อครับลูกช้างแก่แล้วช้างขอยืนยองๆนิดจ่อย่อหน่อยๆเพื่อจะกราบท่านกับท่านนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ตึกครับผมก็ใช้วิธีการนับถือศาสนาพุทธแบบคารวะครับค่อยคุยกับหลวงพ่อสิ่งต่างๆที่เรารับถืออย่างผมเนี่ยหลวงพ่อโสธรนะครับที่บ้านนะท่านก็คงเข้าใจผมแล้วก็ไม่ว่ากันนะผมก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจเออเอาแต่ก็บอกนะแต่ผมเดาเองอะ
1: ค่ะนะกูฟังอ้าวใครมีประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังบอกกันหน่อยนะจ๊ะ022485937ช่วงแรกเปิดสายพูดคุย SMS 4689899 Facebook แล้วก็ YouTube สามารถส่งคำถามมาได้แชร์เล่าเรื่องของคนที่ผ่านวัยเรื่องของเข่ามาก่อนเต่าเองยังไม่มีประสบการณ์อาจารย์แล้วก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นด้วยไง
0: แต่พรุ่งนี้ไม่พูดอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ภาควิชาการเลยท่านฟังนะเปิดห้องผ่าตัด ติ้งคุณจะถูกเข็นเข้าไปผ่านประตูห้องผ่าตัด

0: ซึ่งใหญ่มากกว้างมากเข้าไปแล้วนะครับจะมีเจ้าที่มารองรับคุณอีกหลายคนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเตียงจากเตียงจากวอร์ดจากตึกไปเป็นเตียงของห้องผ่าตัดซึ่งสะอาดมาก
1: อาจารย์จะพาแฟนรายการเข้าห้องผ่าตัดเหรอครับพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้ครับแต่สัญญากันไว้กับลุงด้วงด้วยนะครับว่าจะต้องบอกแกว่าแกจะผ่าตัดวันที่7นี้7สิงหาคมนี้แล้วนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังแล้วใครเคยผ่ามาแล้วก็มาแชร์กันหน่อยนะ ช่วงนี้พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: หมอบิ้วพีมนภัทร
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอ
2: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: Active Radio SMS 468-8899
1: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บิ้วพิมพ์ณภัทร
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ
2: เราก็จะพาท่านฟังไปรู้ว่าถ้าคนที่ถูกหมอชวนผ่าตัดเพราะว่าข้อเข่ามันเสื่อมไปแยะละเดินก็เจ็บเดี๋ยวก็จะบวมไม่ค่อยจะเจ็บเดินก็ไม่ค่อยแข็งแรงกระป๊อกกระแป๊กเพราะว่าเข่ามันไม่ตรงเข่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีความเสื่อมระยะที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับข้อเข่าเราจะโก่งออกนอกหมายความว่าเข่าทั้งสองข้างเข่าซ้ายเข่าขวาเนี่ยจะห่างกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหตุผลสำคัญก็คือโครงสร้างกระดูกที่ถูกสึกหลอถูกขยี้บดจนกระทั่งมันสึกหลอลงไปเนี่ยมันสึกหลอทั้งด้านในมากกว่าด้านนอกทั้งสองข้างเลยมีผลทำให้เข่าโก่งออกด้านนอกห่างกันมากขึ้นมากขึ้นเข่าสองข้างที่เคยเวลายืน ยืนตรงนี่ครับ มีความห่างกันขนาดสักนิ้วสองนิ้วของเราเนี่ยเสียบผ่านได้ไม่เกินนี้แหละครับแต่พอเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเยอะที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าเข่าทั้งสองข้างของท่านนั้นเริ่มบายๆออกห่างกันมากขึ้นฉันไม่ชอบหน้าเธอเธอไม่ชอบหน้าฉันอันนี้หมายถึงเข่าซ้ายกับเข่าขวาคุยกันก็เลยอยู่ห่างกันมากขึ้นมากขึ้นบางคนขนาดเอาฝ่ามือเสียบสอดผ่านเข่าสองข้างซ้ายขวา

0: ได้เพราะช่องว่างมันกว้างขึ้นนะครับท่านคงเคยเห็นป้าป้านะอาน้าอาที่เขาอายุมากขึ้นมากขึ้นเป็นข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นเวลาเดินก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเดินแต่ละก้าวก็ไปติดตามนั้นไม่ตรงเป๊ะเวลายืนตรงก็จะมีเข่าสองข้างอยู่ห่างกันมากขึ้นมากขึ้นท่านที่ตอบก็คงเคยเห็นนะคะคนสูงวัยเนี่ย
1: เคยค่ะ
0: เคสตอนนี้ครับที่คุณหมอจะชวนคนไข้แต่หมอทั่วไปหมอกระดูกเขาจะไม่รีบร้อนที่บอกต้องเอาภายในเดือนนี้สองเดือนนี้อะไรเงี้ยครับไปตัดสินกันดูก่อนนะครับตัดสินใจกันดูก่อนระหว่างญาติกับคนไข้เองนะแต่หมอจะทำให้ถ้าต้องการจะผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซึ่งจะทำให้ชีวิตในช่วงนี้มีความสุขมากขึ้นเดินแต่ละครั้งก็จะก้าวสบายขึ้นแล้วก็มีหลักไม่ล้มง่ายมากขึ้นนะครับรวมทั้งความเจ็บปวดต่างๆก็จะหายไปญาติก็จะฟังด้วยนะแล้วก็หมอก็จะไม่เร่งรัดเพราะว่าการไปเร่งรัดจะทำให้คนไข้ใจเสียญาติพี่น้องก็จะต้องว่าพูดจาเพื่อจะเป็นข่มขู่ให้ญาติให้คนไข้เองนั้นยอมนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกอกถูกใจกันจะต้องปล่อยคนไข้ได้พิจารณาเหตุและผลโดยนัดคนไข้มาดูต่อเนื่องกันแบบเดิมๆนะครับนัด2เดือนครั้งก็นัดตามนั้นแหละครับแล้วคุณลุงป้าเหล่านั้นที่มีอาการเข่าเสื่อมเขาก็จะพิจารณาตัวเขาเองว่าจริงขนาดนี้เราก็เสียคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิตไปเยอะแล้วล่ะนะถ้าการผ่าตัดช่วยคุณหมอก็บอกว่าผลมันจะดีมากเลยนะคุณลุงปัจจุบันนี้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมถือว่าในวิชาหมอกระดูกออร์โธปิดิกนี่นะครับเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลค่อนข้างจะคาดหวังได้เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าผ่าตัดได้ผลดีอย่างที่พูดถึงนะครับค่ายก็จะอยู่ใช้ข้อข่าวเทปอันเนี้ยอันที่ผ่าตัดใส่ให้เนี่ยครับไปได้ประมาณสัก20ปีขึ้นไป
1: 20ปีใช่อันนี้อายุการใช้งานข้อข่าวที่ใส่เข้าไปใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับโมเดลปัจจุบันเนี่ยครับโมเดลของข้อข่าวเทปที่เราสร้างมาใช้เนี่ยครับเป็นโมเดลเวอร์ชันใหม่ๆเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็แก้ไขจุดที่ไม่ค่อยดีเกิดปัญหาของรุ่นเก่าๆ20ปี30ปีที่แล้วเพราะการผ่าตัดข้อข่าวเทียมนั้นเราทำกันมา40-50ปีแล้วตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากของผู้ผลิตนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็แก้ไขจุดอ่อนต่างๆที่อาจจะมีขึ้นได้แล้วก็การผ่าตัดทำยุ่งยากมากก็ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นนะครับไม่มีปัญหามากมายนักการผ่าตัดผลยังออกมาใกล้เคียงกันทุกรายว่าผลดีถ้าทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากที่ผมอยากจะบอกท่านฟังที่จะต้องถูกคุณหมอชวนผ่าตัดเนี่ยว่าผลการผ่าตัดข้อเข่าเทียมปัจจุบันนี้นับได้ว่าค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะว่าได้ผลดีจริงๆช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่านคนไข้เราเนี่ยดีขึ้นชัดเจนครับคนไข้ที่จักเดินก็เจ็บนั่งก็เจ็บเดินก็เซเทซาซาไม่มีหลักเกณฑ์มากเพราะตัวเซไปเซมาซึ่งจะเข่ามันห่างกันมากเลยครับก็เจ็บปวดรักบวกก็เสียหลักทรงตัวไม่ค่อยดีจะกลับกลายเป็นโอ้โหความเจ็บปวดหายไปเรียบเลยครับเพราะว่าข้อเข่าเทียมมันไม่มีความรู้สึกตัวข้อเข่าเทียมที่เราใส่เข้าไปครับมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วที่เคยเจ็บปวดก็จะหายไปจะเว้นต้องเจ็บแผลที่ผ่าตัดให้ในระยะ 2-3 เดือนแรกหลังผ่าตัดเท่านั้นนะครับจากนี้ไปพอแผลหายดีแล้วต้น2เดือนไปแล้วเป็นเต็มที่แล้วนะครับก็จะกลับกลายเป็นว่าไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยการเดินก็ทรงตัวดีขึ้นเพราะว่าเข่าเราตรงนะครับไม่ทางไม่เบี่ยงออกนอกมากเกินไปนะครับส่วนทางการที่เราเนี่ยจะมีค่อยๆฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ได้ผลดีใหญ่เลยขออย่างเดียวคุณหมอจะขอแนะนำทางผ่าตัดจะขอเงื่อนไขเดียวสัญญากับหมอว่าอย่าอ้วนขึ้นนะพี
1: ่
0: อ้วนขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าอ้วนขึ้นเราจะมี

0: ปัญหาเรื่องการเสียหลักง่ายอีกนะครับสู้ทรงคุณที่ดีๆเอาไว้ในขนาดหนึ่งที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้พวกนี้คนไข้มักจะยอมนะครับเพราะว่าลงทุนผ่าตัดเจ็บปวดตอนผ่าตัดเหนื่อยใจมาแล้วแค่ควบคุมน้ำหนักมันจะไปใหญ่โตอะไรนะครับก็ทำได้ถ้าทุกรายนะครับแล้วก็ได้ผลดีไปยิงยาวบางคนถึงกลับไปเล่นกอล์ฟได้เลยนะท่านฟังผมเห็นเขาเชื่อสิเข้าเข่าเสื่อมเป็นกอล์ฟแรกๆไม่ค่อยเด่นผลดีนะครับพอผ่าตัดเข้าเทียมก็มาเล่นกอล์ฟได้เลยนะครับแต่ว่ามักจะใช้วิธีการนั่งรถกอล์ฟแทนที่จะเดินตั้ง18หลุมนี่เป็นระยะยาวมากพอสมควรเนี่ยกลายเป็นใช้รถในการขับไปเล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็การตีต่างๆก็มักจะควบคุมลูกบางลูกที่มีปัญหารุนแรงเกินไปเช่นตีมาผมไม่หนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดแทนก็ได้ในคำนองนี้มากแตกมากกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าผลมันทำให้คุณภาพชีวิตเป็นคนเราดีขึ้นมากเลยเอาละครับหันมาดูถ้าท่านตกลงว่าจะผ่าตัดญาติก็ได้เลยครับคุณหมอ คุณหมอก็จะงั้นหมอจะนัดผ่าตัดให้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราจะพูดจะคุยถึงมาตรฐานที่ทำกันในโรงเรียนแพทย์นะครับในบางโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลอื่นๆก็จะมีระบบต่างๆที่อาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อยเพิ่มมาบ้างนิดหน่อยเอาโรงเรียนแพทย์เป็นหลักเช่นที่ศิริราชรามาจุฬาพระมงกุฎนะครับเป็นตัวหลักก็จะทำมาตรฐานแบบสไตล์นี้ครับเครื่องไม้เครื่องมือก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับทุกที่ที่เป็นตัวกับโรงเรียนแพทย์เวลาเข้าผ่าตัดคนไข้ก็จะมีอาจารย์คุณหมอผ่าตัด4มือนะครับแพทย์อาจารย์มือที่1เป็นอาจารย์แพทย์มือ2มือ3มือ4ก็จะเป็นคุณหมอที่รุ่นรองลงไปนะก็เป็นทีมเดียวกันทีมหมอกระดูกเหมือนกันเชี่ยวชาญหมอกระดูกเหมือนกันนะครับที่หัวท่านที่มุมที่อยู่ศีรษะก็จะมีคุณหมอดมยาคุณหมอดมยาสลบนะครับก็จะอยู่ที่ศีรษะปิดจับประจำตำแหน่งเขาเลยนะครับแล้วก็มีสองท่านนะครับอาจารย์หมอคนหนึ่งหมอดมยาแล้วก็หมอรุ่นน้อยคนหนึ่งนะครับรวมแล้วขนาดนี้มีหมอทั้งหมด6คนแล้วนะ
1: ครับ
0: หมอที่ผ่าตัด4หมอที่ดมยาสลบ2นะนี่6คนอีก3คนที่เหลือก็คือน้องๆพยาบาล OR Nurse ที่ก็จะส่งเครื่องมือ1คนนะครับบางทีก็ใช้2คนนะครับก็แต่มาตรฐานที่มีอยู่นะครับรวมทั้งพยาบาลที่ส่งเครื่องมือย้ายเครื่องมือไปมาเปิดขอเครื่องมือใหม่ให้เพื่อต้องการใช้เฉพาะพิเศษต่างๆขึ้นมานะครับนี่รวมแล้วประมาณสัก 8-9 คนแล้วนะครับที่เป็นมาตรฐานที่เราจะใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญห้องผ่าตัดเหล่านี้ก็จะเป็นห้องผ่าตัดที่ผ่าเฉพาะเคสออร์โธปิดิกนะครับก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้เยอะเลยนะครับรวมทั้งบางที่ก็จะมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าช่วยผ่าตัดอันนี้ด้วยก็จะกินพื้นที่อีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นแขนโยกยางของคือหุ่นยนต์ช่วยเราจัดท่าทางจัดองศาการวางเครื่องมือต่างๆนะครับให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาของคุณหมอผ่าตัดลงนะครับแล้วก็ความแม่นยำก็จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นจากการวัดองศาต่างๆมีผลทำให้การรักษานั้นได้ผลดีมากขึ้นตามไปด้วยเพราะว่ามันมีแม่บรรทัดวัดให้ออกมากันเถอะนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างมันเป๊ะได้มากมายขึ้นอันนี้คือข้อดีของการที่มีที่เราเรียกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดน
1: ะ
0: มันมาทำหน้าที่แทนแค่ประมาณนี้ครับส่วนทั้งหมดทั้งหลายนั้นคือฝีมือของคุณหมอผ่าตัดอาจารย์หมอที่ผ่าตัดให้คุณ 99% นะครับอีกเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือการที่ช่วยวัดช่วยองจัดองศาต่างๆให้เหมาะสมซึ่งก็จะเสียเวลาในการที่เราต้องป้อนข้อมูลคนไข้คนนี้ให้กับหุ่นยนต์พวกนี้ได้รับรู้ด้วยว่ากระดูกของเขามีขนาดนั้นไซนี้ไซนู้นยังไงครับสึกหรอไปแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เราจะป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องให้มันช่วยแปลงผลจะเป็นการตั้งองศาต่างๆองศาหมายถึงว่าเอียงซ้ายเอียงขวาของเครื่องมือต่างให้เหมาะสมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากท่านผู้ฟังก็จะถูกรับเข้าในสู่โรงพยาบาลนะครับเปิดห้องที่เป็นห้องที่ใช้ในการพักพิงนะครับพักฟื้นต่างๆเนี่ยในโรงพยาบาลเฉพาะของท่านเองหมอจะมีการส่งตรวจหัวใจตรวจปอดตรวจระบบต่างๆดูทั้งค่าของตับของไตต่างๆให้ เรียบร้อยว่าไม่มีปัญหาณขณะนั้นหัวใจตับปอดร่างกายท่านทำงานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับและเมื่อค่าดีทุกอย่างตรวจหัวใจครบเลยนะครับทั้งเอ็กโคทั้ง EKG ทั้งอะไรต่างๆที่เหมาะสมเพื่อตรวจความฟิตของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่หมอค่อยๆทำใกล้ๆถึงวันผ่าตัดก็จะมีการตรวจนู่นตรวจนี่เป็นเบื้องต้นแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่โรงพยาบาลก็จะมีการตรวจอื่นๆตามมาเวลาที่นอนรอตรวจเราก็จะทำให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดนะครับคืนวันนั้นก่อนถึงวันผ่าตัดตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะมีคุณหมอมาคุยด้วยกับท่านอย่างน้อยก็สองแผนกแผนกแรกก็คือคุณหมอที่จะดูเป็นทีมผ่าตัดของเราทีมนี้ครับที่จะผ่าตัดท่านคุณหมอสี่มือที่จะผ่าตัดท่านนะครับเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อีกท่านอีกทีมนึงก็คือคุณหมอดมยาสลบที่จะดมยาให้ท่านในวันพรุ่งนี้ก็จะแวะมาคุยด้วยกับท่านนะครับช่วงตอนเย็นๆอย่างนี้มีเวลาแล้วนะครับไปจัดดูที่ว่าสภาพทั่วไปของร่างกายเรามองด้วยตาตรวจด้วยมือของหมอนี่ครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเรียบร้อยช่วงนี้คนไข้ก็จะทำความรู้จักกับคุณหมอที่จะผ่าตัดให้รวมทั้งคุณหมอต้มยาสลบทีมนี้จะทำให้ท่านด้วยได้พูดคุยกันคล้ายๆกับเป็นการทำความรู้จักกันระหว่างแพทย์กับหมอผ่าตัดกับหมอต้มยาสลบกับคนไข้นะครับซึ่งจะมักจะเจอกับญาติพี่น้องที่อยู่ด้วยในห้องนั้นด้วยก็จะพูดคุยกันเรื่องวันนี้เป็นการสร้างศรัทธาแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าอาจจะช่วยคุณนะ
1: ค
0: ุณก็ช่วยปรับตัวสบายๆอย่าเครียดมากวางใจได้ว่าจะมีคนที่ดูแลท่านหลายแผนกหลายด่านหลายด่านช่วยกันนะครับและเช้าวันรุ่งขึ้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการงดอาหารบ้างแล้วก็เป็นข้อกำหนดซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลครับน้องๆพยาบาลที่เขาดูแลตึกที่เรานอนพักอยู่เนี่ยเขาก็จะมาจัดการเล่าให้ท่านฟังว่าคุณจะต้องลดนู่นลดนี่อย่างไรบ้างนะครับเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารภาษาไทยต่อกันและกันมันไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับและเช้าวันรุ่งขึ้นก็ถึงเวลาจะใกล้เวลาผ่าตัดประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงวันเวลาผ่าตัดที่นัดให้คุณไปแล้วนะครับก็จะมีน้องๆที่เขามาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายคนไข้ก็จะมีการนำเปรย์ของโรงพยาบาลนะครับมารับท่านที่ห้องเลยแล้วก็เข็นพาเคลื่อนลิฟต์ลงลิฟต์เพื่อจะไปตึกผ่าตัดถ้าตึกนั้นไม่ได้อยู่ตึกเดียวกันการผ่าตัดนะครับไปห้องผ่าตัดและก็ถึงประตูใหญ่ที่หน้าห้องผ่าตัดซึ่งเป็นประตูรวมที่จะมีการส่งคนไข้ผ่านเข้าไปในเขตแดนสะอาดเขตแดนข้างนอกในโรงพยาบาลก็ถือว่าแดนสะอาดอยู่แล้วนะครับท่านฟังเป็นแดนที่คนไข้นอนพักต่อเข้าใจกันแล้วถูกพบบ่อยแต่คนมีญาติพี่น้องเดินไปเดินมาได้ไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ได้แต่พอเข้าถึงเขตผัดห้องผ่าตัดแล้วนี่ครับประตูห้องผ่าตัดเป็นตัวใหญ่กว่าเขาเพื่อนนะก็จะมีการถ่ายเทท่านจากรถเข็นที่ส่งมาจากบอร์ดนะครับย้ายเตียงนะถ้าไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อย้ายไปตรงเตียงผ่าตัดเตียงห้องผ่าตัดเขาสะอาดสะอ้านนะเขาทำความสะอาดแม้กระทั่งล้อที่เข็นที่พื้นก็จะมีการทำความสะอาดของรถพวกนี้สะอาดสะอ้านที่สุดปราศจากการสกปรกต่างๆทั้งนั้นแหละนะครับย้ายเข้าไปสู่เตียงที่เป็นคนรับคนไข้เข้าห้องผ่าตัดมันก็จะเปลี่ยนเตียงอันนี้หนึ่งนะครับจากเตียงจากที่ตึกที่ท่านนอนพักท่านไม่ต้องกังวลนะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายท่านย้ายไปจะเตียงผ่าตัดในห้องผ่าตัดนั้นจะถูกเข็นโดยอีกทีมหนึ่งเลยคราวนี้นะครับเป็นทีมของเข้ามาตัดเขาจะใส่ชุดสีเขียวนะครับซึ่งในโรงพยาบาลเราใช้เสื้อสีเขียวเข้ามาตัด
1: ค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ